0: ศรีอนุชาจักรภพน้องพี่เสด็จพี่จักรพรรดิผู้นี้สังเกตพระพักน้องมาเป็นเวลาหลายวันรู้สึกแปลกๆหรือว่าไอ้ทหารคนไหนมันทำให้เจ้าไม่พอพระทัยเสด็จพี่จะสั่งตัดหัวทันท
1: ีขอได้ชาท่านพี่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายหรอกพะยะค่ะแต่มันเป็นเรื่องหัวใจของเจ้ากระหม่อมฉันเจ้ากระหม่อมจักรภพมีใจแอบรักสาวต่างแคว้นเธอให้นำพวกมารยาและนาตยาแต่กระหม่อมฉันไม่กล้าที่จะกราบทูลเสด็จพี่เสด็จพี่คิดเห็นเป็นประการใดพะยะค่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองน้องพี่เอาอย่างนี้ในเมื่อเจ้ารักใคร่ชอบพอกับองค์หญิงมารยาทงาตยาก็เดินทางเข้าสู่แผ่นดินสุริโยไปดูเนื้อดูตัวหากถูกตาต้องใจบอกกับข้าข้าจะยกกองเตียงยศไปสู่ขอให้เจ้าร
1: ับได้กล้าพยาค่ะท่านพี่
2: ขอได้ชะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นตามอย่างที่คิดอยากจะให้พระองค์ท่านกีทากองทัพไปยึดแผ่นดินสุริโยเลยพะยะค่ะ
0: เป็นความคิดที่ดีถ้าเช่นนั้นแล้วเองจัดเตรียมกองกำลังให้พร้อม
2: ครับเด็กก้า
0: ส่วนเองติดตามตีอนุชาของข้าไป
3: กระหม่อมจะคุ้มครองเข้าชีวิตพระเจ้าค่ะ
4: จักรภพเดินทางเข้าเมืองศรีสุริโยนางเอกปริญญาเตเสียงระมุนรุ่นยาตาครับรับบทเป็นพระหลานหลวง

0: ไม่รอ
1: เจ๊เล่นไวจะตายจะตุ้มรักใครผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพระเอกที่มากคนในฝีมือนะฮะพระเอกที่ร่วมกำกับการแสดงวราวุธสุดที่รักรับบทเป็นแม่ทัพธนายุทธ

0: เฮ้ยแบ่งไปเล่นกันหน้าโบสถ์บ้างสักคนนึงอ่ะมันแคบไป
1: กันที่ตั้งเยอะจะมาเบียดกันทำไมอ่ะ
0: ไอ้อุ้มลงไปเล่นข้างล่างไป
2: พี่อ่ะต้องลงไปเล่นข้างล่าง
1: นั่งให้มันดี
0: ๆไปขยับขยายอนาเขตไป
2: มันล่วงนู่นน่ะดิเออไป
0: เฮ้ยๆแล้วมึงจะตามกูมาทำหี้อะไรล่ะ
2: เอาไงเอายังไงอ่ะ
0: นั่งริมนี
2: ่นั่งห่างกันเหรอ
0: เออเออวุ้ยยิบหายหาแดกมาจนปันนี้จะต้องมาจัดระเบียบลิเกนั่งเองกู
2: นั่งนู่น
0: พอดีแล้วเนี่ย
1: ยึดเกียรติยศกฎบัญญัติ

0: นี่ระยะน่าจะยาแน่ๆไปช่วยพระธิดาทั้งสองก่อน
1: ไปเร็วพี
2: ่ไปลูก
0: ตามไปเว้ย
2: ร้องฉากหน้าฉากหน้าค่อยร้องลูกลิเกเขาเล่นไว
3: ช่วยด้วยใครด้วยก็ได้ช่วยด้วย
0: พระธิดาเดี๋ยวข้าหม่อมช่วยพระเองพี่ค่ะจะเป็นใครกันสองคนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
4: กูเป็นใครมึงไม่ต้องรู้หรอกแต่ที่สำคัญกูอยากได้ตัวมารยาทกับหน้าตายามาเป็นเมียทางที่ดีถ้ามายาตายสายหัวไป
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องผ่านศพกูไปก่อน
2: กูจะต้องตายวายเอาสู้กันอยู่หนูเดี๋ยวค่อยร้องลูก
0: เฮ้ย
4: ร้องเป็นไงบ้างพระเจ้าค่ะ

0: กันเตรียมตัวรับศึกได้เลย
1: เฮ้ยนั่นพระราชรถต่างเมืองนี่นาเป็นอะไรหรือเปล่าก็ได้ถามว่าอยู่ทั้งสอง
2: วราวุธรับรางวัลเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับ
3: เป็นอะไรหรือเปล่าวะร้อง
2: อย่าค่อยร้องโรคไอ้หนู
1: เป็นอะไรหรือเปล่า
2: วะยะ
1: คร
2: ับกันโร
4: ค
2: เดี๋ยวร้องฉากหน้านะลูกนะ
5: ครับครับ
1: โอ้หญิงไม่เป็นไรก็ดีแล้วดีนะที่กระหม่อมฉันเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันเฮ้ยของกูซะมั้ง

0: ตอนไหน
1: เดี๋ยวมึงค่อยร้องไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอจังหวะไปขึ้นเฝ้าเถิดพยัคฆ์
2: เถิดพยัคฆ์
3: ศิลปินคุณภาพเพลงที่หลากหลายเล่นฝีไม้ลายมือเอกลักษณ์ลูกเจริญรัตน์รับบทเป็นองค์กษัตริย์

ติดตามไปด้วยนางเอกพี่สาวคนโตของอังกฤษฟ้ารุ่งน้องโบยมณีน้องเอิง

0: ขอบพระคุณรอน้ำใจที่มอบให
1: ้ฝ่ายหญิงนะข้างบนสืบพยาค่ะ
2: เชิญเชิญเชิญ
1: ประคับเขาก็รู้ว่าเราแอบได้เสียกันแล้ว
2: ทำอะไรพูดจาอะไรเนี่ยฮะลูกพ่อมานั่งข้างบนกับพ่อก็ได้ลูกไม่ต้องเกรงใจ
0: เจ้าอย่าก็นำความมากราบทูล
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะยาว
2: นี่ทำไมจะต้องแถมาถึงวันนี้ด้วยล่ะขึ้นมาทำไม
3: เป็นราชการรับเปียค่ะ
2: เป็นราชการรับเอาบอกได้ว่ามา
3: เอาวะ
4: รับขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ขอเดชะบัตรเดี๋ยวนี้กองทัพจากเมืองภูผานครมันชิดติดหน้าด่าแล้ว
2: รับชั่ว
1: ขอเดชะพระองค์ท่าน
2: ว่าไง
1: ราชรถแห่งภูผานครเมื่อสักครู่นี้ลุกล้ำเข้ามาในตำหนักชั้นในตุกตั้มพระราช
2: เหรอ
1: ชนัดดาทั้งสองพระองค์พระยาค่ะ
2: ตายแล้วนี่กล้าทำร้ายกับทั้งหลานสาวเรามันโอหังนักยกทัพไปพร้อมกับเราเลย
1: เชิญเสด็จพระยาค่ะฝ่าบาท
2: ไปเร็วเข้าไปยกทัพไประ
4: วังตัวด้วยนะพระเจ้าพี่
1: อยู่ที่นี่นะ
5: ท่านพี่ยังไงไม่รู้ก็เด็กพี่ต้องร้างแค้นให้กับของฉันรักไม่สมหวังยังจะโดนฟันหน้าไหม
6: เจ้าไม่ต้องห่วงอีทากองทัพครั้งนี้กูจะยึดแผ่นดินสีตุลิโย

0: ดีมากดีมากโอ้โหทหารอันจงรักนี่
1: มึงจัดการมันน้องพี่
0: ใส่ให้เต็มสูบไปเลย
2: ให้มันร้องหน่อยพะยะค่ะ

0: ไอ้วุฒิไอ้อุ้มมามึงจะต้องโดนลุมนะไอ้หนุ่ยสถานะพวกมึงต้องแหลกแตกกระจุย
1: โอ้โห
0: มึงอย่ามาคุยกันนะคะ
2: เดี๋ยวกูจะ
0: ก็เก่ง
2: เฮ้ยมึงลองงี้มึงพูดดีกว่ามั้ง
0: ไอ้ยิบายนี่เกมันพ่อมาเดินแล้วมาพูดยังไงแล้วต้องร้อง
3: แล้วมึงไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยฮะ
2: มึงกินสมุดกรองไปหรือเปล่า
0: หาแดกมาสี่ฉากแล้วพวกมึงได้ร้องเนี่ยไอ้ยังจะไม่เป็นลิเกอยู่แล้วกูเดินตามก็ต้องไปร้องหน่อยจะร้องหน่อยจะ
2: ร้องอย่างมึงกูว่าพูดเหมือนเดิมดีกว่าพูดจะพูดไม่รู้เรื่องเลย
0: ให้ร้องให้เล่นบ้างเถอะถ้ามึงไม่ให้กูร้องไม่ให้กูเล่นอนาคตกูต้องเป็นลุงแกะโคกวุ้นแน่นอนกูขอละ

0: ากสุริโยสั่งทหารปิดประตูเมือง
1: ระวังพี่ขังก่อนเลยปิดประตูเมืองก่อน
2: ขอบใจมาก
3: ขอบใจมากทหารก็ล้อมมันไว
0: ้ต้องครับเฮ้ยขับพันจะขับพบก็ล้อมเมืองเอาไว
1: ้ปิดประตูเมืองก่อน
3: ปิดประตูเมือง
4: พวกมึงนี่หวัดเอง
3: เออก็พวกกูไง
4: พวกมึงทั้งนั้นเลย
5: พวกกู
4: แล้วพวกกูอยู่ไหน
5: โน
1: ่นไอ้ยาว
5: อยู่ข้างใน
1: เพื่อนเขาปิดประตูเมืองแล้ว
4: อ่ะแล้วไงมึงจะกระลบธงชาติกันไง
1: ก็ยืนอยู่บนกำแพงเนี่ย
4: ก็ไอ้เหี้ยพวกนี้แหละ
5: อะไร
4: ทำไมมึงพวกมึงเนี่ย
3: ทำไมอ่ะ
4: มึงมาทำไมเนี่ย
3: ก็มาล้อมเมืองไง
5: เออ
4: การที่จะล้อมเมืองมึงต้องให้พวกกูเข้าไปให้หมดก่อนแล้วมึงใครล้อมแล้วกูดุอยู่คนเดียวมึงจะล้อมยังไงเฮ้ย
3: แล้วมึงไปไหนมาแล้วเนี่ย
4: ลิเกมันหลายตัวมันวิ่งกันลำบากลำบน
3: โอ้แล้วกูต้องทำไงอ่ะ
4: มึงก็เข้าไปก่อนให้กูเข้าไปให้สุดแล้วมึงค่อยล้อม
5: เรื่องมาก
3: เรื่องเยอะเฮ้ย
5: กูต้องเข้าใช่ไหมเนี่ย
3: ถอยก่อนเออ
4: เอาเข้าแล้วล้อมได
5: ้เอา
1: เดี๋ยวเข้าไม่สุดตูดเลยมึงรู้มากเลยเพื่อน
3: กษัตริย์สุริโยปิดประตูเมืองเช่นนี้หมายความว่าเช่นไรหรือว่าท่านนั้นยอมแพ้ให้แก่ข้าจักรพรรดิแล้ว
6: เรายังคงรักศักดิ์ศรีของความเป็นกษัตริย์ศัตรูแม้จะเข็นฆ่าประหัตประหารก็ย่อมสารสัมพันธ์ด้วยไมตรีมิตรอันงดงามสืบต่อไปเบื้องหน้าได้เพราะฉะนั้นเราขอประวิงเวลาไว้7วันหลังจากนั้นเราจะหาคนดีมีฝีมือมาปกป้องพระนครให้สมพระเกียรติ
3: หากแม้น7วันท่านหาคนดีมีฝีมือมาสู้กับพวกข้าไม่ได้แผ่นดินของท่านต้องลุกเป็นทะเลเพลิงทหารตั้งกองค่ายหน้าเมือง
1: พอดีช้าประมาณการที่นี
6: ้ร้อนแน่แล้ว
1: จะคิดอ่านประการใดพะยะค่ะ
4: น้อมคำนับรับอาสาย
1: ังไอ้ลิเกรู้มากก็ยังไม่ได้สั่งมึงเลยไอ้เวนละเรื่อง
6: มึงจะอาสาไปไหนยังไม่ได้บอกได้ข่าวอะไรเลยเรายังคงมีราชโอรสที่พร้อมจะปกป้องพระนครแม่เมียจ๋าเห็นทีจะต้องไหว้วานให้ทหารคนสนิทไปติดตามราชบุตรกลับมากู้กรุง
7: หม่อมฉันเห็นด้วยกับเจ้าพี่ไปค่ะลูกของเราอาจจะช่วยกอบกู้บ้านเมืองเราได้ไปค่ะเจ้าพี
6: ่งั้นก็ดีแล้วยาวเอ้ย
4: ยังไงน้อมคำนับรับข่าตัว
1: ยัง
4: จะไม่
1: เขาเรียกเฉย
4: ๆมีอะไรหรือลองบอกมาสิ
6: เงี้ยน
7: ี่
6: มาแต่อังอะไรเนี่ยฮะ
4: อะไรอะหยอกกับเขาน
6: ี่พระชายาฉัน
4: ใครเนี่ย
6: ชายาฉัน
4: มีผัวยัง
7: ม
4: ีแล้วก็บอก
7: มีแล้ว
6: เดินทางไปสำนักดาบไปกราบทูลพระโอรสสุริยนสนธยาอารยันให้กลับมากู้กรุงโดยด่วนขี่อาชาไปรีบไปอย่างเร็ววันเลย
4: รับใส่ก้าวใส่ตะก้า
6: ไม่ต้องไม่ใช่แอปโต

0: โงกดีแล้วก็มาเอามาต้องขี่ม้าไปแล้วครับนานๆจะได้ดูตลกซุปเปอร์สตาร์ห้าดาวยาวเก้ายอดขี่ม้านะครับดูซะนะครับผู้ชมที่เคารพไม่ได้หาดูกันได้ยากๆนะครับ
1: ง่ายง่ายง่ายง่าย

0: ขับสามพระราชโอรส
1: สีอนุชาของพี่พร้อมด้วยเหล่าทหาร
0: ให้ยะค่ะ
1: จับตาดูให้ดีอย่าให้ทหารของแผ่นดินสีสุริโย
0: เกี่ยมาขามาล่าตอบข้าของเราศัตรู
2: พี่นั่นมาไอ้ยาวทหารในวังนู้นนี่ไปยังค่ะ
1: จริงด้วย
0: ไอ้เลยไปยังค่ะ
2: ถ้างั้นต้องตามมันไปแต่เดินไปไม่ทันมันแน่รอสักครู
1: ่ทำยังไงครับ
0: เราจะไปยังไงพี่เจ้าข้า
1: วิ่งไปก็ไม่ทัน
3: ขี่ม้าไป
1: แล้วน้องเราไปไหนเนี่ย
0: ไอ้ยาวต้องไปตามใครแน่เลย
2: ไม่ม้ามันต่อยหลังอ่ะ
1: จักรภพ
3: พระองค์ทำไมขี่ถอยหลังอ่ะ
1: เฮ้ยทำไมขี่ถอยหลังอย่างนั้นล่ะน้อง
2: สายพี่ฟัง
3: อ๋อ
2: ม้าเหลือตัวเดียวไปด้วยกัน
1: ไ
2: ปยังค่ะ
1: ไปไป
0: แล้วมันจะไหวเหรอพระเจ้าข้าตามไปดักล่ายาวไม่ให้เดินทางไปสำนักดาบไปตามสามพระราชโอรสกลับมา
2: เฮ้ยผู้ไม่ไหวตายแน่
1: มึงโวยวายอะไรเนี่ย
0: ไม่ด่ามันทำไมอ่ะไอ้สัตว์แทนที่จะจอดคุยกันเขี่ยพ่อมึงเหรอก็เขาขี่ม้าสู้อยู่เนี่ย
4: ม้าน่ะไม่เหนื่อยที่ผายเป็นม้ากระดานอัดกูมีชีวิตและจิตใจข้างในกูควงโบหมดแล้ว
0: เป็นไรอ่ะ
4: ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยจะเหี้ย
1: ทหารอย่าปล่อยมันข้ามันทิ้งซะ
2: แล้วไปก้าวพี่นะค่ะ
4: ถอยไป
2: กูไม่ถอย
0: สู้สุดชีวิตครับเพื่อจะนำจดหมายรับ
1: ไปให้สาม
0: พระราช
1: ามัน
0: ถูกแน่ไปที่ข้างซ้าย
1: น้องพี
0: ่ก็โดนครับ
1: จัดการ
0: จะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม
3: ่ไม่รอดแล้วล่ะ
0: ยังสู้ไหว
4: ไอ้ท่าทั่วไอ
1: เฮ้ยครับ
0: รีบนำฟาร์มไปบอกสามพระราชโอรสณที่สำนักดาบผู้ชมครับประดับฉากนี้พบกับพระเอกตรำดำสนิทริเกผิวกาน้องบูมอดิเทพครับในบทบาทของ
2: ข
0: นกยาราชโอรสองค์ที่สองอยู่ในสำนั

0: ับพระองค์ท่าน
1: ไม่ร้องเหรอ
0: พอแล้วพะยะค่ะ
1: ดีแล้วล่ะเก็บเสียงไว้ดีกว่า
0: พะยะค่ะ
1: ข้าพเจ้าเองเป็นลูกชายคนกลางมีพี่น้องสามคนสุริยนต์สนธยาและอารยันพระบิดาท่านทรงทั้งสามพี่น้องมาเริ่มเรียนวิชาเพลงด่าเพลงทวน
0: หลายเดือนหลายปีแล้วที่มาเรียนที่นี่พระองค์ท่าน
1: แต่ข้ากลุ้มใจนะ
0: เรื่องอะไรพะยะค่ะ
1: พี่น้องชายคนเล็กอารยันไม่สนใจวิชาเพลงด่าเพลงทวนเท่าไหร่สนใจแต่มีความรัก
0: มันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นพระองค์ท่าน
1: ถ้าเกิดพี่ท่านสนธยารู้แล้วก็คงเป็นเรื่องใหญ่แน่
0: และจะเสด็จไปไหนเนี่ยพระองค์ท่าน
1: ไปซ้อมวิชาเพลงด่าเพลงทวน
0: เชิญเสด็จพระยาค่ะผมฉันตามไปด้วย
1: นั่นอย่ารอช้าเลยได้เวลาแล้วท่านพี่จะรอนานรีบไปเถิด
2: ลงไปที่ลานซ้อมเพื่อไปเจอกับเสด็จพี่

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเป็นดังจากนี้ขอพาท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกผู้สร้างสรรค์การแสดงด้านหน้าเวทีพระเอกยอดกตัญญูน้องแบบฟ้ารุ่งยอดรักรับบทเป็นองค์สุริยนต์พี่ชายคนโต

0: ้ท่านผู้ชมแล้วก็ร้านค้าร่วมกันทำบุญมานะครับได้ยอดทั้งหมด 9,008 บาทนะครับครอบครัวดิเทพฟ้ารุ่งร่วมทำบุญด้วย 2,000 บาทก็เป็น 11,008 บาทนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมแฟนคลับของดิเทพฟ้ารุ่งทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับสนธยาน้องพี่ถึงเวลาแล้วน้องมันไว้ฝึกซ้อมฝีไม้ใดมือเราจะได้เก่งและฉลาดเหมือนพระบิดา
1: พระบิดาท่านได้สั่งเอาไว้ให้เราสามพี่น้องเรียนวิชาเพลงดาบเป็นทวนเพื่อสักวันทั้งสามคนจะเดินตามรอยพระบิดาท่าน
0: ฝึกซ้อมให้เต็มที่นะไม่ต้องออมมือ

0: เดี๋ยวก่อน
1: พยายามจะไปให้ถึงนะครับเป็นทหารที่อยู่ในระเบียบวินัยและจงรักภักดี
0: เขามีใครกันอ่ะ
2: ใครอ่ะ
3: ไอ้เฮียยิงเดินยิงไกลวะ
0: จะมาตายที่นี่หรือเปล่าเนี่ย
2: ช่วยอะไรมึงเป็นใครเนี่ย
0: เดี๋ยว
3: โอ้ยใจเย็นกันเจ๊
0: ก็กำลังดูอยู่ว่าคนดีหรือคนร้ายไม่ได้แล้วสนธยาน้องพี่เห็นทีว่าเราสองคนจะช่วยไม่ได้แน่เดี๋ยวพี่ต้องไปตามพยาบาลมารักษาเขาก่อน
2: ท่านอย่ารอช้าเลยเขาบาดเจ็บ
0: มาพยาบาล
2: ต้องช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวมานี่ก่อน
4: สวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
0: ก็เผอิญว่าตอนนี้น่ะมีคนเจ็บเขามาล้มอยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยจะให้คุณพยาบาลเนี่ยช่วยดูแลอาการเขาหน่อย
4: คนเจ็บ
0: เป็นอะไร
4: ทำอะไรไม่ถูกก็ตกใจ
0: มึงจะตกใจทำไมมึงเป็นนางพยาบาล
4: หรือไปว่าเป็นพยาบาล
0: ช่วยพยุงเขามาก่อน
4: แป๊บๆหนึ่งนะคะคนไข้ยืนไหวไหมคะ
3: ไม่ไหวครับไม่ไหว
4: ยืนแป๊บหนึ่งค่ะยืนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง
3: รถเก็บมาใส่เลย
4: ยืนแป๊บหนึ่งค่ะยืนแป๊บหนึ่งฮัลโหลคุณหมอนี่เคสใหญ่เลยค่ะโดนแทงมาเนี่ยเลือดอาบเลย
3: รถเข็น
4: แป๊บหนึ่งนะคะคุณหมอแป๊บหนึ่งค่ะรับไปค่ะโอเคแป๊บหนึ่งค่ะ
3: พี่เอารถเข็น
4: แป๊บหนึ่งค่ะฮัลโหล
3: บอกปุรุษพยาบาลเอารถเข็นมารับผมหน่อย
4: เออใช่ไป150พอเออ
3: ยังมีอารมณ์เปียแช่
4: เดี๋ยวไป
3: พี่ผมไม่ไหวแล้ว
4: แป๊บหนึ่งค่ะ
3: เอารถเข็นมาใ
4: ส่ยืนแป๊บหนึ่งนะคะคนไข้ต้องหายถึงมือหมอแล้วยังไงต้องหายแน่นอนครับ
3: รถเข็นมีไหม
4: มีแป๊บหนึ่งกรอกประวัติก่อนนะคะแล้วต้องทำตามขั้นตอนมีบัตรประชาชนมาไหมบัตรประชาชน
3: ไอ้ที่โทรหาแม่กูนี่กว่าสาราเลย
0: กว่าทำไมอ่ะรอก่อนเขาจะช่วยแล้ว
4: บัตรประชาชนมีมาไหมคะ
3: มี
4: อยู่ไหน
3: อยู่ในรถ
4: อยู่ในรถงั้นเอาชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกฤษดาก
4: ฤษดามีตัวอะไรบ้างคะกฤษดา
3: คุณโทรไปบอกพวกเสียบลมเย็นเลย
0: เดี๋ยวรอด
4: กฤษดามีตัวอะไรบ้างคะเร็วๆที่ข้าเดี๋ยวเลือดไหลหมดนี่มีจะช้านั่นแหละ
3: กอไก่
4: มีหัวไหมคะไม่มีหัวเนาะ
3: ไอ้จบที่ไหนไม่มีหัว
4: กอไก่ตัวอะไรจ่อคะ
3: กอไก่ล้อเรืออ
4: ๋อล้อเรือสระเออ
3: ไม่ใช
4: ่อ๋อล้อลิงสระเออล้อจุฬาจะ
3: ล้อเรือ
4: ตัวอะไรอะคะ
3: โอ้ยไอ้เหี้ย
4: เร็วๆเดี๋ยวเลือดหมดตัว
3: ถอถุงมีหาง

0: วอะไรต่อคะ
1: สอฤาษี
0: สอฤาษี
1: ครับอะไรวะ
0: อ๋ออ
1: ะไร
0: ลิปิกค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เขียนเป็นบอใบไม้ไปแล้วลิปิกนี่
1: ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอก
0: ทำไมคะ
1: ไอ้เหี้ยมึงเรียกใครมาเนี่ย
2: เขาเป็นพยาบาลผู้มีความรู
1: ้ไหนมึงเขียนยังไง
0: บอใบไม้
1: อ๋อยมึงเอาแม่หันอากาศยัดไปตรงนี้
0: เป็นจอมบ้านฤาษีได
1: ้
0: ต้องจะว่าอะไรอีกคะ
1: ผมไม่ไหวแล้ว
0: นัดหนึ่งค่ะต้องทำจากนั้นคุณหมอ
1: ดอจ้า
0: เอาดอเด็กหรือดอผู้เฒ่าคะถ้าดอเด็กเขียนเล็กๆหน่อย
1: เอาดอเด็กยังไม่มีคน
0: นี่นะคะดอเด็กต้องตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะดออาดาเอ้ากิตติดานามสกุลค่ะ
1: หีบนอกผมจะรอดไหมคะ
2: รอดครับรอดครับไม่ต้องกลัวไม่ตายแน่เดี๋ยวถึงมือหมอแล้ว
1: ผมไม่ไหวแล้ว
0: กิตติดาหีบนอกเรียบเรียบร้อยค่ะ
1: เดี๋ยวไม่ใช
0: ่นี่ไอ้ค่ะหีบนอกค่ะ
1: มันไม่ใช่หีบดอกอะเนี่ย
0: นี่มันอะไรอ่ะ
2: เอ้ย
0: ขอยีบอหีบนอกนอออกกันนอก
1: ครับ
0: ค่ะเกิดมาที่เท่าไหร่
1: ไอ้เหี้ย
0: อย่าชักช้าอย่าเลื่อนบนจังหวะที่หายมึงไม่อยากหายเหรอ
1: วันเกิดไม่รู้แต่วันตายนะกลัวจะวันเนี้ย
0: งั้นเขียนวันตายวันนี้เลยนะ
1: ไอ้เหี้ยรักษาก่อน
0: บ้านอยู่ที่ไหนคะ
1: หลังบ้านเจ๊แอล
0: รู้ว่าหลังบ้านยายแอ๋วน่ะบ้านยายแอ๋วอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่หน้าบ้าน

0: ร้อยนะคะตอนนี้กรอกประวัติแล้วเรียบร้อยคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็หายอยู่แล้ว
1: เฮ้ย
2: เจ็บแผลเจ็บแผลเหรอ
1: เจ็บแผลเหรอ
0: เจ็บแผลเหรอคะ
1: มานี
0: ่
1: นึกว่าใคร
3: ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ช่วยเหลือผมไป
2: หายแล้วเหรอ
0: หายแล้วเหรอคะ
3: อักเสบปัทยาครับเมื่อกี
0: ้อ๋องั้นขอเก็บค่ารักษาเมื่อกี้นี่นะคะ
3: หายจับประวัติน
1: ึกว่าใคร
3: จับผมได้ไหม
1: ที่แทงก็มหัดเล็กยาวนี่เอง
3: การครั้งนี้ผมทำเพื่อบ้านเมืองของพระองค์ท่าน
1: หมายความว่ายังไง
3: เสด็จพ่อพระองค์ท่านส่งให้กระหม่อมมาสุพระราชสารตาอยู่ไหนที่ให้ไป
1: ให้ตอนไหนอ่ะ
3: สุพระราชสารตาของเสด็จพ่อ
2: ยังไม่ได้เจอมึงเลย
3: จดหมายอยู่ไหน
1: ก็ยังไม่ได้เลย
3: เห็นไหม
1: ไม่เห็น
3: เห็นไหม
2: ไม่เห็น
3: จะไปเห็นยังไงแล้วกูไม่ได้เอาออกมา
2: จะบ้าแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเล็กยาวไม่เจอหน้าเสียนานจำไม่ได้เลย
1: พระบิดาก็ใช้เจ้ายาวให้มาที่สำนักดาบ
2: แสดงว่ามีเรื่องสำคัญที
3: ่
2: เร่งด่วนพระเจ้าค่ะ
3: ยืนและแถวรอรับสุปราชสารตา
0: โอ้โหมึง
2: เฮ้ยทำไมสารมันยาวจังวะแล้วจะอ่านยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นซองมัน
1: เอาแล้วสารน่ะ
0: คุณพี่คะถ้าเป็นจะเป็นการน่าเกลียดไหม
3: ทำไม
0: ยืมสารไปเช็ดกรูดหน่อยค่ะ
1: สภาพสารมึงนี่ไม่ได้มาตรฐานเลย
3: ก็กะว่าจะเล่นหลายงานแล้วอีเรื่องเนี้ย
1: เออ
3: หมกจนที่ชื่อป่วยมาเลย
1: เช็ดชู่
2: เช็ดชู
1: ่ไม่รู้ว่าพระบิดาส่งสารมาว่าอย่างไรพี่จ๋าให้น้องฟัง
2: พระเจ้าค่ะ
1: ถึงพระราชโอรสทั้งสามยามนี้แผ่นดินของเรากำลังรุกเป็นไฟเกิดศึกสงครามอยู่แผ่นดินภูผานครยกกองทัพมาตั้งเป็นกองค่ายล้อมแผ่นดินเราไว้อยากจะให้พระราชโอรสทั้งสามกลับไปช่วยเสด็จพ่อเป็นการด่วนยามนี้เสด็จพ่อกำลังได้รับความเดือดร้อนแต่พี่แปลกใจว่าทำไมอารยันถึงไม่ลงมาที่ลานซ้อมน้องหายไปไหนกันเล่า
2: เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ปิดบังต่อไปคงไม่เหมาะกระมังด้วยยามนี้อารยันน้องเรากำลังมีความรักกับเกสินีพระเจ้าค่ะ
1: อยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่หลังลานซ้อมพระยาเสด็จพ
1: ี่อารยันเห็นดี
4: ของ
1: พ
4: ี่แน่โอ้โหสุริยนต์นะฮะก็จะไปดูอารยันผู้ชมครับเริ่มแบบฉากนี้ขอพาผู้ชมไปพบกับเปรตน้องชายนะฮะลูกคุณน้องครับน้องโปเต้สุคนธารับบทเป็นอารยันและนางเอกอนาคตไกลน้องอ้ายจรัสระวีรับบทเป็นเกสินี
5: สวยทุกคืนสวยทุกงานเลยนะเนี่ย
6: ปากหวานทุกงานเหมือนกัน
4: แม่ของน้องโปเต้ก็

0: สุริย
1: ันต์อรยันต
0: ์ข้าพอดี
1: จุด
0: ด้วยความโอ้โหตบหน้าอรยันต
2: ์จะต้องเปิด
0: ถ้าเป็นเย็นก่อนพี่ค่ะ

0: าเขาอ่ะสนธยา
1: สนธยา
0: ก็ฝังทาง
2: ถ้าพี่ไม่ทำไม
0: ของสุริยนต์เอาไว้

อะไรยังพระบิดาท่านตัดสั่งไว้ว่าอย่างไรเล่าน้องให้เราทั้งสามมาอยู่ที่นี่เพราะต้องการอยากให้ลูกได้ฝึกซ้อมฝีไม้ใดมือเพลงดาบเพลงทวนแต่เจ้ากัดขับคำสั่งพระบิดาทำเช่นนี้คิดอะไรอยู่รีจะมีความรักเรื่องเพลงดาบเพลงทวนไม่เคยสนอกสนใจยามนี้แผ่นดินของเรากำลังได้รับความเดือดร้อนพระบิดาสงสารมาขอร้องให้เราทั้งสามกลับไปช่วยท่านเป็นการด่วน

0: ผ่นดินของเรากำลังได้รับความเดือดร้อนพระบิดาสงสารมาขอร้องให้เราทั้งสามกลับไปช่วยท่านในการด่วนเห็นทีว่าพี่จะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้พี่จะกลับไปช่วยพระบิดาแต่ถ้าเจ้ายังริที่จะมีความรักและจมปักอยู่กับนางไม่กลับไปช่วยพระบิดาความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างเราขาดกัน
1: แต่พี่อารยาความรักยากเกินจะหักห้ามใจโปรดเมตตาน้องเถิดพี่ค่ะ
2: ปากเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื่นปากเหวลื่นอย่าขนองไปลองผักตกเหวหินปีนป่ายนั้นง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนจนวันตายถ้าพี่เป็นเจ้าพี่จะยกทัพไปช่วยพระบิดาเมื่อสงครามสิ้นสุดแล้วจะมารับนางผู้เป็นดวงใจไปแต่งงานด้วยเท่านี้ก็จบแล้วผู้ที่ฟังนี้คือความคิดของพี่เจ้าโตแล้วนะคิดอ่านประการใดแล้วแต่ใจเจ้าเถิด
1: ขอพระทัยพี่ค่ะเสด็จพี่
3: จะตัดสินใจอย่างไรครับ
4: เข็นคกละลายแม่น้ำ
5: เข็นคกบ้าอะไรแม่น้ำ
4: อะไรอ่ะ
5: มึงพูดอะไรผิดอ่ะ
4: พูดคงกรสอนเขาม
5: ึงจะไปสอนอะไรมึงสอนสอนผิดเลยเวนเข็นคกอะไรละลายแม่น้ำ
4: ในน้ำมีนาในปลามีข้าวฉันใดฉันนั้นไ
1: ปเกี่ยวอะไรกันเนี่ย
6: ฉันขอโทษนะคะ
1: จะไม่

0: ังเลียวเดี๋ยวพี่จะรีบกล
1: ับ
0: จะ
1: ลง
2: เรือนะครับเฮ้ยโอ้เ
1: ฮ้ยน้องพี
2: ่จับกระ
1: พับเพื่อนครับ
0: พระนามอารยันพระราชโอรสองค์เล็กของเสด็จพ่อสุริโย
1: ดีมากมึงออกมาก็ดีแล้ววันนี้คือวันตายของมึง
3: โอ้
1: เฮ้ามา
2: สุริโยชนทุกอย่างก่อนนำกลับมา
0: เสด็จพี่ยะค่ะเสด็จพี่ช่วยด้วยพี่ยะค่ะอารยันพี่เป็นไงบ้างน้องไม่เป็นไรพี่ค่ะ
4: เป็นไรหรือบ้าง
0: น้องปลอดภัยพี่ค่ะ
4: จงมาจากไหน

0: มาเลย
1: ระวังตัวด้วย
0: ระวังตัวด้วย
2: ถ้ามันเปียกนะ
0: ขออนุญาตคนตามไปนะครับ
3: พี่ขอบใจมากพี่คิดว่าเจ้าจะเห็นแก่ความรักไม่ถึงชาติบ้านเมืองฟังพี่ดีกลับไปที่สำนักดาบไปรับตัวเกสินีกลับมาแล้วพี่จะจัดงานแต่งงานให้
0: ขอถ่ายพี่ขอเสด็จพี
2: ่โอ้
0: เสือก็ไร้หน้าหมายจะเอาชีวิตพวก
2: เธอไปก่อนน้องพี่เช็ดขาระวังตัวนะพี่ค่ะ
4: เก่งไม่จริงนี่วะพวกมึงอ่ะ
0: เฮ้ย
3: ช้างอ่อน
4: ตาไปตา

คนชื่อว่าอรัญญานางเอกผิวสะอาดจากราชบุรีครับนางเอกไวหวานคู่หวังตลอดกาลอดิเทพฟ้ารุ่งน้องวิวสุทธิตานะครับรับใช้ผู้มีเกียรติที่รบรักทุกท่าน

0: คนละทางแล้วพระองค์ท่าน
1: เกือบแย่แล้วไม่รู้จนพี่ตายหายังไงบ้างไม่รู
0: ้ไปตายไรดียังไง
1: เห็นบ้านหลังนึง
2: ใครให้มันผูกแก
3: ก็ยังเด็กอยู
0: ่มีบ้านคนได้พระองค์ท่าน
1: รูปร่างมึงนี่ยังเด็กๆอีกเนาะ
3: ใครอ่ะ
1: เข้าไปดูดีกว่าเผื่อจะมีคนช่วยเหลือเราได้อุ้ยแม่สาวน้อย
4: อะไรล่ะจ๊ะ
1: อวบอึ้มเหลือเกิน
4: แม่ขอบคุณนะจ๊ะ
1: ว่าแต่อยู่บ้านกันแค่นี้แหละครับ
3: ทำไม
4: ล่ะคะอยู่กันแค่นี้
1: ล่
4: ะจ๊ะ
1: อยู่กันแค่นี้ลูกผัวไม่มีหรือยังไงจ๊ะ
4: ยังไม่มีหรอกคุณ
1: ยังไม่มี
4: จ้าง
1: ั้นดีเลย
3: ทำไม
1: ถือสวยขนาดนี้เดี๋ยวพี่เป็นผัวให้
4: น่าเกลียดพูด
0: ถึงพระองค์ท่านเอาคนไหนเนี่ย
1: คนนี้ดิ
0: โอ้โหคนไหนดิเนี่ย

0: ชื่อ
1: แล้วพักก่อนช่วยด้วยช่วยด้วย
0: โอ้พลาดเอาไปเลยคนนี้
2: สนหรือยัง

0: เฮ้ย
1: หยุดเฮ้ย
0: จักรามัน
2: อะไรวะ
3: มึงรู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
4: มึงไม่ช่วยก่อนแล้วเห็น
1: เห็นเซมาก็เลยประคบ
0: ประคบ
4: ประคอง
1: ประคบ
4: ประคองไอ้ควายหูไม่ดีแล้วมันลั่นกูอีก
1: เฮ้ยจะมาโมยืนดอกทองไปตรงนั้น
4: ยืนให้หน้ามอง
1: จะสู้
4: ไอ้ปลายตะเข็บทางทางอยากมีเรื่องไงวะ
1: มันมีอยู่แล้วแหละ
4: ไอ้อยากมีกูจัดให
0: ้เดี๋ยวรู้จัก
4: ทางนี้เราไม่เคยดู
1: ไอ้อิงดวงจูอะจูนี่หยาบไหมจู
4: ดวงจูมันไม่ใช
0: ่ก็นิดเดียวไงนิดเดียว
1: ไอ้อิงดวงจูแล้วกูขอวัดใจอะ
4: อย่าห้าวจะเก่งแค่ไหนกันนี่มาเถอะ
1: ไอ้คนสับปากทำอับปี
4: กูจะขยี้ไอ้ยาวไข่แดงเฮ้ยแทงให้ดิ่ง
1: ตายแน่ไอ้อิงไข
4: ่ได้ตาคีมแล้ว
0: จัดการมัน
4: ดำทุกงานเลยกู
2: ต้องเจอกันหน่อยแล้ว
4: เอาวะ
1: เฮ้ย
2: มาสิ
4: เออเอาวะ
2: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ไหวส่งมา

0: แทงกูทำไมวะ
1: มึงแทงกู
0: เมื่อไหร่มึงแทงกูก่อน
1: ม
0: ึ
1: งแทงกู
0: ก
1: ็มึงแทงกูอยู่เนี่ย
0: เมื่อกี้กูแทงตรงนี้มึงแทงกูทำไมล่ะ
1: ก็มึงแทงกูกูต้องแทงมึง
0: กูไม่ได้ดีไ
2: งมึงไปคุยจังงดไป
1: แทงกูเลย
0: มันแทงเฮ้ยมันแทงผมก่อนนะ
3: เออมึงไปดูย้อนดูได้สด
4: ไปดูดิแล้วใครจะแทงหนูแล้วทีนี
3: ้ยังไม่ทันแทงเลยกลวงแล้ว
5: คุณจ้า
6: ขอบคุณมากเลยจ้า
5: ปลอดภัยแล้วนะนี่เป็นสาวเป็นนางกันทั้ง4คนเลยยังเด็กยังเล็กอยู่ในกลางป่ากลางเขานี่ไม่ปลอดภัยใช่ครับพระคาสาย
3: โอ้โห
1: ไอ้2ตัวหลังแต่งตัวเหมือนลูกเจี๊ยบตลาดนัดนะ
5: ไอ้ลูกเหมือน
3: โอ้โหอีนั่นสะบัดแล้ว
1: เข้าใจนะเนี่ยแม่คุณคนนี้
5: ทำไมอ่ะ
1: รูปร่างดีสะอาดสวยรักสัตว์อีกตั้งหาก
5: รู้ได้ไง
3: รักสัตว์อะไรอ่ะ
1: ขยันหาตัวอะไรมาเลี้ยง
3: ไหนอ่ะ
1: มึงไม่เห็นจะยืนข้างๆกันน่ะ
3: ตัวอะไร
5: พี่เลี้ยงเขาน
1: ั่นควายเผือกนั่นน่ะ
3: แล้วอีกคนต่อไปอ่ะ
1: อีนั่นชมด
3: แล้วอีตัวหลังอ่ะ
1: หนอนชะอม
3: เออลิเกไอเวรมึงมองเป็นสัตว์ไปแล้วมึงเอาไงไอ้ยาว
1: ลิเกเราจะเป็น BFC เนี่ยมันน่าชื่นใจนะ
3: แน่นอนนี่เป็นตัว B ด้วย B Boom
1: เนี่ยไอ้กูไม่มี FC เขาไม่เคยมี
3: ทำไมอ่ะ
1: ลิเกมาจบวันนี้ FC มีแต่พูดติดตามน้องต้นเลย
3: โอ้ยจริงป่ะเนี่ย
5: จริงเหรอ
1: พี่เป็นลิเกมามีแต่พูดติดตาม
3: เออก็ดีมีพูดติดตามก็ดี
1: เมื่อวานไปเล่นนครนายกยังติดตามไปคนนึง
3: โอ้มาตบรางวัล
1: ไม่รู้มาทำไมไม่รู้ข้างหลังมันเขียนว่าเมืองไทยลิสซิ่งอ่ะ
3: เขามาตามรถมึงไอ้เวน
4: พี่สายตาไม่ค่อยดีเลย
1: อันแน่ก็แ
3: หล่น่าแล่น่าแล
5: ่สวยแท้สวยแท
1: ้ไปสันอยากจะเล่นมุกให้ขำอีห่า
4: ใครอ่ะเอาใครล่ะ
3: เอาใคร
4: ยินดีตะกี้ถามว่าเอาใครล่ะ
7: เล่นตัวแก่ของพี
3: ่ตัวหนู
4: มึงกระเพราตัวแหล่ได้ไ
3: หมหนู
8: ใคร
3: ค
8: ะหน
3: ู
8: เหรอ
3: ไม่ใช่ตัวนี้กันตัวนู้นตัวนี้
8: แล้ว
3: ตอนแหล่เชียว
8: เอา
3: พี่คนโตมาก่อนเลยยาว
1: น
3: ี่
1: ม
3: ัน
1: ทำอย่างนี้ไปมาจ้า
8: โอ้ยนี่อยู่ข้างหลังจะเอาแม่กูอยู่ข้างหน้ามาเอากูอีกแล้ว
3: ควบลูกควบแม่เลยเหรอ
1: นั่งนิ่งๆคิดว่าไม่รู้รู้เลย
3: รู้สิยิ่งไอเมดยิ่งตัวรู้เลยเดี๋ยวเครียดละ
1: ไอเมดเป็นพ่อเสือกูมันอยู่ให้กูเอาพี่มัน
5: เฮ้ย
3: มันยังเด็กอยู่ไอเว
5: กยังเล็กอยู
3: ่
5: เดี๋ยวกีดคุก
3: เธอ
8: คะ
3: หัวต้องทองอ่ะ
8: นี่หนูเหรอ
3: โอ้ยยาวตอแหลแน่ไอ้เหี้ยเนี่ย
1: สวยแท้สวยแท
3: ้ไม่สวยแท
5: ้ติดพ่อมัน
1: พ่อมันอับปี
3: มีแฟนยังเนี่ย
1: เปิดไมค์สิเปิดไมค์สิลูกเออ
3: มีแฟนไหมครับ
8: มีค
3: ่
8: ะ
3: เอ้ยทำไมไม่มีแฟนล่ะครับ
8: ก็มึงไม่ให้กูแม่งไงได้โทรถามได
1: ้แล้วมึงไม่ให้มันมีอ่ะจะเอาไว้เองมั้งไอ้เหี้ย
3: กูว่าเก็บไว้ให้มึงไงยาวลูกมึงก็ให้กูสิพัดกัน
1: มันจะนับถือกันลำบากนะ
3: ทำไมอ่ะ
1: มึงก็กูเป็นเพื่อนกัน
3: อ่ะฮะ
1: ถ้ากูไม่ได้ลูกมึงจะเรียกยากอะเนี่ย
3: มึงจะเรียกไงอ่ะ
1: วันไหนเจอกันก็ต้องเอาว่าไงแล้วพ่อเพื่อน
3: นับถือยากกูได้เองดีกว่า
1: วันนี้ปีนี้มาเล่นวัดหนองกลางพัฒนาฉากขึ้นทั้งสูงเลย
3: ที่ไหนแล้วพระอุโบสถเขาก
5: ำลังสร้างอยู
3: ่ทำอะไรหน่อยได้ไหมครับ

0: เอา
1: ว่า
0: อย่าเพี้ยจะตบอยู่แล้ว
1: เรียกพ่อพี่ว่ะ
2: ก็พี่ขำมาก
0: โอ้คนสวย
2: ป้าป้า
0: เฮียอีกนิดเดียวจะตบแล้วเสือหัวแล้ว
3: กูว่าถึงโรงลิเกไม่ยอมขึ้นโรงลิเก
1: บ
3: กอยู่ในรถสอนมุกลูกเองเลยสัตว
0: ์ร้องตั้งแต่บ่ายสองได้แค่นี้บอกได้เปล่าได้ได้ได้เฮียเป็นไงหน้าเวทีตอนแหลติดแม่มันเฮียเนี่ย
4: แม่มันใครวะ

0: เออค่อยๆปั้นไอ้ต้นปั้นเด็กต้องดูนะเหี้ยไม่ใช่ปั้นทรงเด็ก
1: อ้าวแน่นอนเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้ว
0: ต้องดูแววดูอะไรมันมีการปั้นให้ดูให้ดี
1: เออมึงดูอีนี่ที่เป็นไง
0: นี่อีเนี่ยกูปั้นเนี่ยกูปั้นแน่นอนยังไงก็ได
1: ้กูปั้นได้เหรอ
0: โอ้ยแน่นอนไม่ต้องห่วง
2: โอ้โห
0: แต่ลูกมึงนี่ยังไม่มั่นใจจะปั้นได้เปล่า
1: ทำไมกัน
0: กูดูแล้วน่าจะดินทรายกูดูแล้วโอเค
3: เฮ้ยจับจังเลย
0: มันน่ามันน่าตีนักมึงเนี่ย
3: มันตีกูเรื่องอะไร
0: แหมหาแดกด้วยกันแทนที่จะเอื้อเฟื้อ
3: ทำไมอ่ะ
0: มึงป้าไปเยี่ยวข้างรถกูวันก่อนอ่ะ
3: ก็กูไง
0: ก็ใช่ไง
3: ก็ใช่ไง
0: ทีหลังตดอ่ะตดให้มันแม่นๆหน่อยตดให้มันแม่นหน่อย
3: ทำไมอ่ะ
0: ไปนั่งตดข้างรถผมแปดแปดแล้วมึงทำไมไม่ตด60
3: ไอ้ชิปตดมึงขมิบเป็นเลขได
1: ้
3: เหรออ
1: ะไรนะหัวหน้า
4: อะไร
1: ไม่ทำให้มันเล่นดิจิให้ไปเล่นไปวันหน้าไม่ชอบ
0: ถีน
3: อ
0: สวยนะ
3: จริงปะ
0: นี่มัดอะไรเนี่ย
3: ทำไมอ่ะมัดผมไงสวยไหมมัดแกะหน้า
0: ดีดีชอบสวยมันเหมือนคนเกาหลีนะ
3: จริงปะเนี่ย
0: เนี่ยทรงผมอย่างเงี้ย
3: เหรอ
0: จำเกาหลีป่ะได้แต่มัดผมเหมือนคนเกาหลีเลยนะ
1: ฮะ
0: แต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้านี่ก็เรียกสไตล์เกาหลี
3: มีดอลลี่อายด้วยเห็นไหมถุงใต้ตา
0: เนี่ยชุดอย่างเงี้ยเนี่ยลายดอกๆเนี่ยก็เรียกว่าสะโพงสไตล์เกาหลี
3: ใช่ค่ะ
0: อยู่บ้านวันๆไม่ทำอะไร
1: ทำไม
4: ทำอะไรอ่ะ
0: นั่งเกา
3: เฮ้ยเกาอะไรกูตัดเล็บหมดแล้วนะ
4: ดูหนังดูหนังเกาหลี
0: จะเฮี้ยเพราะตัดเล็บนี่เนี่ยอีมุกเนี่ยต้องเพลงระหว่างเธอกับพี
3: ่ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเอาเป็นเพลงไอ้นี่ได้ไหม
3: เพลงอะไรคะ
0: พี่จะร้องเอาใจ FC พี่ด้วยอยู่ต่างประชาติ
1: ต่างประเทศ
3: พี่มาเหรอ
0: เอออยู่สวนเถาสองคน
3: เอ้ยอยู่เมืองจีนด้วย
0: เออแล้วอยู่อเมริกาอีก4คน
3: ว้ายตายแล้ว
0: เดี๋ยวร้องเดี๋ยวพี่จะร้องเป็นภาษาจีน
3: อ๋อ
0: เดี๋ยวผมก็ร้องเนื้อไทยไป
3: ได้จ้ะได้จ้ะ
0: ได้ไหม
3: ถ้างั้นหนูขอขึ้นพี่นะกันนะ
0: โอ้โห
3: อะไร
0: แค่คิดนี่ก็หมอนรองกระดูกปวดแล้วเนี่ย
3: ไม่ใช่เพลงเกี้ยวนะผู้ชายจะขึ้นก่อนเสมอเพลงนะ
0: อ๋อ
3: แต่วันนี้หนูขอขึ้นก่อน
0: อ๋อหนูขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวพี่ช่วยหนีบเส้นเสียง
3: ได้เสียงอยู
0: ่ได้

0: จ๋งมังสีโสชื่อเก๋เหล่ากายลายสีสีลายปี้เองเอง
1: ว้าโอ้อะไรทำไม
0: นิ้วตัวเมียอย่าเต้นแรง
1: ทำไมเต้นไม่ได
0: ้กิ่งมังแตกไปหมดแล้วเปียกเปียก
2: เฮ้ย
3: มันจะทันเรื่องตรงมึงทำมือนี่แหละ
0: เองเหี้ยอะไรงงไปมาก
4: ขอบคุณที่เสียงของวิญญาไว้นะจ๊ะ
5: พี่ชื่อว่าสนธยาเป็นราชโอรสแห่งแผ่นดินนี้
4: เป็นเจ้าเหรอ
5: ไม่เป็นไรนะพี่เห็นหน้าเจ้าครั้งแรกแต่หน้าเอ็นดูนักแม่หญิงพี่อยากรู้จังว่าเจ้านั้นมีคนรักหรือมีคู่หมายหรือยัง
4: ไม่มีนะคะ
5: ถ้าเป็นเช่นนั้นสนธยาราชบุตรจะขอพาเจ้าเข้าสู่วังหลวงเป็นคนรักของพี่ให้พระบิดาจัดงานแต่งงานให้

0: ธนายุทธ
1: เฮ้ยมึงเป็นใครอะรวยงามน้องสาวเหรอ
0: จำราชรถไม่ได้นะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรเนี่ยฮะ
2: ชอบก็ไม่บอกก็เหมาะเลยถ้าอย่างนี้แม่กูเอ้ย
1: ปะโถกูอายุขนาดนี้แล้วเล่นเป็นเด็กไปได
2: ้
1: กูไม่เล่นหรอก
2: เอาหน่อยนะ
1: ไม่เอาหรอกอีหน่อยอ่ะ
2: เอาไม่เอาอีหน่อยก็เอาอีนัทก็ได้
3: เฮ้ยนัท
1: อีนัทเมียมึงนี
2: ่แม่งูเอ๋ย
1: กูบอกว่ากูไม่เล่น
2: เอาหน่อยแม่งูเอ๋ย
1: กูไม่เล่น
2: เอาหน่อยหน้าแม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ยลืมตัว
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อทราย
2: เอากินน้ำบ่อทรายเอายายไปก็ยายมา
1: โอ้โหสนุกกันเลยพวกมึง
2: แม่งูเอ๋ย
1: กูไม่เล่น
2: เอาหน่อยหน้า
1: ไม่เอา
2: แม่งูเอ๋ย
1: เอ๋ย
2: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำบ่อหิน
2: กินน้ำบ่อหินเอาบินไปก็บิน
1: กูบอกว่ากูไม่เล่น
2: แม่
1: ไม่ชอบ
2: ไม่เล่นบินผิว

0: วกอ้วกเลยแม่งวัวเอ้ย
1: เอ้ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำก๊อกสะดวกดี
0: ไอเวรแล้วกูจะไปไง
2: ไปให้ได้ดิ
1: ไปให้ได้สิ
0: แม่งวัวเอ้ย
1: เอ้ย
0: กินน้ำบ่อไหน
1: กินน้ำก๊อก
0: กินน้ำก๊อก
1: เออ
0: กระดกไป
1: กระดกไปกระดกไป
2: โอ๊ย
1: ใครวะฮะพวกมึงเป็นใครมาลวนลามน้องกู
0: เฮ้ย
1: เอ้าไอ้ยาว
0: จำไม่ได้
1: มันมานี่เลย
0: มึงจะทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรเน
1: ี่ยไอ้คนนั้นน่ะใครวะมึงหอมน้องสาวกูเนี่ยน้องกูกำลังโตเป็นสาวเลย
0: เอาหัวจะหาย
1: หายได้ยังไงอยู่ตรงนี้
0: ก็มึงเอามีดไปไล่ฟันก็มึงว่าเขาใครนะใครนะใครนะ
1: ถ้าใครที่ถามหาพ่อมึงเหรอ
0: มึงก็ฟังกูดิมึงไม่รู้มึงก็ฟังกูดิคนที่อยู่กับน้องมึงเขาคือพระราชรถสนธยา
1: คุณเจ้าพี่เฮ้ยโตขนาดนี้เลยเหรอ
0: โตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อก่อนไอ้นั่นทำนิ้วก้อยเดี๋ยวนี้ถ้าฝากกระโพด
1: โอ้ย
2: เฮ้ย
1: อะไรวะ
0: หมายถึงอะไรเนี่ยไฟ
1: ไฟถ้าฝากกระโพด
2: จะบ้าเหรอ
1: ฟาบาทก็หม่อมธนายุทธเองพะยะค
2: ่
1: ะ
2: อ้าว
1: ไม่รู้
2: ไม่เจอเสนานหน้าตาเจ้าเปลี่ยนไป
1: พะยะค่ะ
2: ข้าจำไม่ได้ว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นไงกับเจ้า
1: อรัญญาเป็นน้องสาวก็หม่อมพะยะค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวน้องสาว
1: แท้ๆเลย
2: ถึงว่าหน้าเหมือนกันเปียบเลย
1: มีสองคนพี่น้องพะยะค่ะ
2: จริงเหรอเนี่ย
1: ใช่พ่อมีคนเดียวแล้วก็แม่มีคนเดียว
0: อันนี้พี่หรือน้องเนี่ยนั่งยิ้มอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนจริงมองข้างบน
2: ถือว่าจุดใต้ตำตอแล้วอรัญญาน้องสาวของเจ้าเป็นคนรักของข้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาเข้าสู่วังหลวงให้พระบิดาเนี่ยจัดงานแต่งงานให้ดีไหม
0: เอ้าพระองค์ลืมไปแล้วหรือไง
2: ลืมอะไรอ่ะ
0: สเสด็จพี่พระองค์ไม่ชอบผู้หญิง
2: เฮ้ยตายแล้ว
0: พาไปทำไมทำไมทำไมทำไม
2: แล้วถ้าเกิดสเสด็จพี่รู้แล้วเป็นเรื่องใหญ่แน่เลย
0: ประชุมประชุม
2: เอางี้ดีกว่ามีหนทางเดียว
0: เดี๋ยว
2: เรา
0: แป๊บเหม็นใครเนี่ยจะไปรู้แล้วไงกูรู้แล้วมึงไ
2: อ้สเสด็จพี่ไม่ชอบผู้หญิงเราก็แกล้งพาไปขึ้นเฝ้าเดี๋ยวเขาเห็นปุ๊บก็ไล่ไปก็เสร็จเราเลย
0: เอาแจ๋วเลยทางนี้ตามแผน
2: เห็นปุ๊บ
0: ไล่ปั๊บ
2: เห็นปุ๊บ
0: ไล่ปั๊บ
2: แค่นี้ก็หวาน
0: ตามแผน
2: เอาที่ดีกว่า
3: ต้องหายพันหนึ่งอะลูก
2: ฮะพันหายเหรอนอกจาก
0: บอกแล้ว
2: ตอนไหนที่เล่ได้เป็นขโมยอีกอะเอางี้ดีกว่า
1: พะยะค่ะฟ้าบาน
2: เสด็จพี่ของเราตั้งกองค่ายไม่ห่างจากตำบลนี้เราทั้งหมดไปขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ของเราเถิด
1: ได้เลยพะยะค่ะ
2: ตามเข้ามาทุกคนเลย

ป่องน้องอ้อมนัทธามณีมาไรหน้ารับบทเป็นพระร้านหลวงมณียาดนะครับมีใจให้กับราชโอรสสุริยนต์วันนี้นะครับรู้ข่าวว่าสุริยนต์อยู่ที่กองค่ายนะครับก็จะออกจากเมืองไปตามหาโอรสสุริยนต์ดูที่เกมคืนนี้ต้องดูให้จบถึงฉากสุดท้ายนะครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวของอดิเทพฟ้ารุ่งนะครับจากแฟนเพจอดิเทพฟ้ารุ่งออฟฟิเชียลเราพบกันอีกครั้งนะครับในใกล้ๆนี้ในวันที่6มีนาวัดดาวครับตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับในวันที่6มีนา

0: รับรางวัลด้วยนะครับขอบพระคุณรางวัลน้ำใจขอบพระคุณนะครับที่เมตตาน้องออมรัฐามณีมาไหลนาคนะครับเธอจะมีความสำคัญอะไรนะครับแต่ทองเรื่องนี้นะครับติดตามชม
1: ตั้งแต่ข้าพเจ้ามณีหยาดโตมาจำความได้ก็มีใจปฏิภาครักเจ้าพี่สุริยนต์เป็นที่สุดยามนี้นั้นได้ข่าวว่าเจ้าพี่น่ะมาพักกองค่ายอยู่ที่หน้าพระราชวังดูทางหนีทีไล่แล้วว่าจะหนีพระเจ้าอาไปหมอบเฝ้าเจ้าพี่หน่อยซะดีกว่า

0: ต่อค่ายขอรถสุริยนต์นะฮะ
1: ยามนี้เกิด
0: ก็เป็นห่วงน้องชาย
1: กังวลใจ
0: ยังไม่กลับมา
1: ว่าป่านนี้ไม่รู้ว่าสนธยาจะเป็นเช่นไรบ้างให้ออกไปลาดตระเวนน้องก็ยังไม่กลับมาเลยห่วงที่สุดก็คือพระบิดายามนี
2: ้นางเอกในใจ
1: นักกองข้าอย่างนี้มีแต่เรานักรบผู้กล้าแต่ทำไมมีเสียงเพลงใครมีคนร้องเนี่ย
2: มีความหวังหรือเปล่าม
1: ณียา

0: ลังหน้าสิวหน้าฝานมีศึกสงครามประชิดติดแผ่นดินอยู่มามีอารมณ์สุนทรีอะไรตอนนี้ลูกน้อง
1: เจ้าพี่เบคะหม่อมฉันน่ะรู้ดีว่ายามเนี้ยเจ้าพี่นั้นไม่สบายพระทัยแต่ทว่าเราทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เล็กจนโตยามนี้น่ะน้องเป็นห่วงเจ้าพี่ยิ่งนักเป็นอย่างไรบ้างเบคะการศึกการสงคราม
0: อย่าได้กังวลใจไปเลยน้องยามศึกยามสงครามในครั้งนี้เรากำลังเป็นต่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดพี่เป็นห่วงเจ้ามาที่นี่นะมันจะเกิดอันตรายนะมณียา
1: เป็นห่วงน้องด้วยหรือคือตอนนี้เนี่ยนะหม่อมฉันมีความอยากจะมาบอกเจ้าพี่คือว่าน้องมณียารักเจ้าพี่นะเบคะ
0: มณียาเรื่องความรักนะเอาไว้ทีหลังก่อนบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าพี่อยากจะมีความรักเมื่อไหร่พี่จะบอกมณียาเป็นคนแรกคันว่าพี่จะปล่อยให้กลับเมืองตอนนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายอยู่ที่นี่เสร็จศึกแล้วค
2: ่
0: อยกลับพร้อมพี่ก็แล้วกันนะน้องนะ
2: ก็ค่ะอาระยา
3: ที่ก่อนไข่ที่แล้ว
1: ห่วงแบบไหนอ่ะ
3: รอสักครู่ก่อนนะให้เวลาทุกคน
1: ไม่เวลานี้จะ
3: เข้าให้เรียบร้อยเข้าใจไหม
4: มันต้องเป็นห่วงไหมคะ
0: ตาใสด้วย
3: เสด็จพี่เราเป็นคนดุมากแต่ว่าใจดีอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่อย่าถือสานะ
4: ปากไม่ค่อยดีหรอไหมคะ
3: ใช
0: ่อ้วน
5: ใครใครล้วน
3: ไม่ใช่เขาว่ามันอ้วน
5: อ๋อตามแผนไม่ได้ตามแผนไม่ได
3: ้ก็ตามแผนไงถึงแล้ว
5: เสร็จพี่พระองค์ไม่ชอบผู้หญิง
3: เกลียดมากเลย
5: เกลียดที่สุดคือผู้หญิง
3: เออสตรี
5: คือศัตรู
3: เห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: เห็นปุ๊บ
5: ไรปั๊บ
3: แค่นี้ก็หวาน
5: เฮ้ยตอนเขาทำ
6: อะไรจะทำแบบไหนแล้วกูไม่รู้
5: หวานด้วยหวานด้วยหวาน
3: เวิร์กสิ
6: แล้วแบบไหน
3: เห็นปุ๊บ
5: ไล่ปั
6: ๊
5: บ
6: ไล่
3: เห
6: ็
3: นปุ๊บ
5: ไล่ปั๊บ
3: แค่นี้ก็หวาน
5: ก็หวาน
6: แค่นี้ก็หวาน
5: โอ้ยไอ้เหี้ย
6: ทำไมอ่ะ
5: หาแดกไม่สามัคคีกันเลย
6: เอาพร้อมๆกัน
5: ให้พร้อมก
6: ัน
3: เออเห็นปุ๊บ
6: ไล่ปั๊บ
3: เห็นปุ๊บ
6: ไล่ปั๊บ
1: แค่นี้ก็หวาน
5: มีกระดุยมาอีกกู
3: อ้าวอยากสนุกด้วยเอาตามมา
0: อ้าว
3: ให้เรียบร้อยนะ
0: น้องพี่สนธยาเอาล่ะเอาล่ะมากันพร้อม

0: พร้อมหน้าพร้อมตาพอดีเลยมีเรื่องสำคัญจะมาบอก
1: เรื่องอะไรหรือ
0: ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสคณะกรรมการแล้วก็แม่ครัวนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับวัดหนองกาแห่งนี้นะครับได้จัดหาทีมงานการแสดงอดิเทพฟ้ารุ่งในปีหน้านะครับเรากลับมาพบกันอีกในวันที่21กุมภาปี70นะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่าเขาทางไปเล่นที่ไหนเขาก็หาต่อทุกปีเลย
2: แต่ที่สำคัญเขาบอกให้เอาลิเกชุดนี้ด้วยห้ามเปลี่ยนลิเก
1: ว่าไงนะ
0: เขาบอกว่าให้เอาลิเกชุดเดิม
1: แล้วได้รับปากเขาเปล่า
0: เอารับปากไปแล้วสิ
1: เฮ้ย
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: แหมอารมณ์ดีอยู่แท้ๆจะหงุดหงิดใส่แกกู
0: อารมณ์เสียเรื่องอะไร
1: ก็มันรับปากสกเดชนั่นอ่ะ
0: เอ้าทำไมรับปากไม่ได
1: ้ไอ้พวกกูเนี่ยพอจะมากันไหวแล้วตาเอ๋เขาจะอยู่ถึงเปล่า
3: เฮ้ยตาเอ๋เนี่ยเขาแข็งแรงนะ
0: เออเขาแข็งแรง
3: เอ๋เนี่ยเขาแข็งแรงนะ
1: ทำไมกูไม่แข็งแต่กูก็แรงอ่ะ
0: เฮ้ยหยุดอยู่นี่คำสั่งที่พี่นี่ตัดสั่งไว้ว่าสตีคือศัตรู
1: ในรูมีปูนี
0: สตีคือศัตรู
1: ในรูมีปูนี
0: ศัตรูคือสตี
1: ในหลีปีปุ้มนู
4: ฮะไม่สลับกันล่ะ
1: ไม่รู้มันพูดกันไม่รู้
0: จำได้ขึ้นใจหรือไม่น้อง
5: จำได้พระเจ้าค่ะ
0: ดีแล้วดีแล้วยามนี้อย่าเพิ่งริมีความรักเราต้องปกป้องบ้านเมืองให้เสร็จสึกก่อนนะน้องนะ
5: และประการสำคัญข้าพเจ้าไม่ได้มากันแค่3คนเท่านั้น
4: เนี่ยค่ะ
5: ทนายุทธทหารเอกของพระบิดาก็มาด้วย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เจริญสุขทนายุทธ
5: ธนายุทธมองฉันมีของขวัญอยากจะมาเซอร์ไพรส์เสด็จพี่นำมาแล้วด้วยเป็นสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะ
0: เอสัตว์สองเท้าเอ๊ะน้องสัตว์สองเท้าที่เขาว่านี่คืออะไรอ่ะมันนี่อยากพอจะรู้ไหม
6: หมูเพคะ
0: เฮ้ยหมูอะไรสองเท้าวะ
6: ก็นี่ไงหมูสองเท้า
4: ว
6: ้าย
4: สนุกกันสองคน
7: แฟนก็เล่นกัน
4: ก็ต้องเอาใจหน่อย
3: เชลลี่มาช่วยเดี๋ยวกูช่วยก่อนช่วยกันนะไปช่วยไอ้ต้นช่วยไอ้จี้ไอ้เจ้าข้อหามึงช่วยกันก่อนดิ
4: เด็กยก
3: ข
4: ึ้นขึ้นมึงย้ำมันอยู
3: ่ตายซะมั้งเพื่อนกู
8: เอ้ยมึงรอที่ถึงปีหน้านะ
4: มึงจะไม่ถึงไม่เว้น
7: เออตาเอ๋ไหวถ้ากูจะไม่ได้มา
0: เอไอสัตว์สองเท้าเนี่ยพี่ไม่เข้าใจบอกพี่เลยได้ไหมว่ามันคืออะไรเล่าน้อง
5: สิ่งที่นำมานั้นอยู่ทางผัดเบื้องขวาของเสด็จพี่พระเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ใช่มึงอะ

0: รอแบบคมๆรอแบบคมๆ
1: คมๆยังไง
0: ลองยิ้มดิเนี่ยคมมะเนี่ยคมมะเนี่ยคมมะเนี่ย
1: เดี๋ยวก็โดนอีกทีละเว้ย
2: พองตาย

0: ไม่มอง
1: เฮ้ยอะไรเฮ้ย
0: หน้าใคร
2: ต่อหน้าเลยอย่ามาง้อหนูนะ
1: เฮ้ยไปแล้วไอ้ปูหลับไปแล้ว

0: สนทยา
1: ช้าก่อนเพี้ยค่ะฟ้าระเบิด
0: ธนายุทธรีบไป
1: พระองค์ท่านต้องใจเย็นๆก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพระองค์ท่านสุริยนต์ท่านไม่ได้ผิดอะไรท่านไม่รู้ว่าอรัญญาน้องสาวก็กระหม่อมเป็นคนรักของพระองค์พระองค์ท่านน่ะนำอรัญญามาทูลถวายบอกว่าเป็นของขวัญการครั้งนี้ฟังกล้ากระหม่อมหน่อยเถิดถ้าหากพระองค์ท่านทะเลาะ กับพระองค์สุริยนต์คนที่เสียใจนั่นก็คือเสด็จพ่อเสด็จแม่คำว่าคนรักกันน่ะหน้าที่นี้มันมีวันหมดแต่คำว่าพี่น้องชาตินี้ทั้งชาติมันก็ไม่ขาดกัน

0: จะทำใจยอมรับรักอรัญญาเช่นพี่สะพ้ายก็แล้วกันไปพักเถิด
1: ต้องหักอารมณ์ข่มใจ
2: กูสงสัยทำไมไม่เข็ดมาอยู่กับมันเนี่ย
1: ณเมืองผาผูเพลง

เกรงกลัวมีน้องสาวสองคนนะครับนาเดียครับรับบทเป็นมณียา

0: นาเดียนะฮะรับรางวัลด้วยนะครับรับรางว
1: ั
0: ล
1: สวยมากเลย
0: วันนี้วันเกิดนะครับ
1: ทำงานสวยเป็นพิเศษในวันนี้
2: ขอบคุณนะคะ
1: ถวายบังคมเพคะเสด็จพี่
3: เจริญสุขเถิดน้องพี่ไข่แสงวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
1: หม่อมฉันก็มีความสุขทุกวันเพคะแต่ว่าพระพี่นางนะสิกลุ่มพระไทยเรื่องพระคุณมัน
2: หม่อมมากเลยเพคะ
3: แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยได้รางวัลขนาดนี้พี่ไม่กลุ่มแล้วนะพี่ไม่ได้ทุกวันพี่ยังไม่กลุ่มเลย
1: คู่มั่งนี่ไม่ต้องเอาแล้วเนาะเดี๋ยวหม่อมฉันแต่งแทนก็ได
3: ้เดี๋ยวรอพี่สาวเจ้ามาเจรจาก่อนพี่จะได้รู้ว่ามันเรื่องอะไรแม้นหากใครทำให้พี่โมโหเจ้าก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรมีอะไรพูดมา
4: หม่อมฉันอายเขานะเพคะดูสิเนี่ยป่านี้ขันหมากยังไม่ยกงานเลย
1: อุ้ยไปรับอีกฝั่งแล้วแหม
3: เจ้าก็รู้ชื่อของพี่เล็บสิงเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆหากว่าใครผู้ใด
4: ขอบพระคุณน้องอุ้มอรนนท์ด้วยนะคะคงจะรู้นะว่าของขาดชัวร์มาก
3: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปแต่งงานแล้วเนาะ
4: ไม่ได้สิเพคะเจ้าพี
3: ่เอ้ามีอะไรพูดมาเลย

0: ังไงกัน
1: เจ้าพี่ก็ไปทวงการแต่งงานให้น้องสิน้องอยากมีแล้ว
2: น้องเพคะเห็นแก่พระพี่นางเถิดเพคะ
0: เอาอย่างนี้ถ้าเจ้าต้องการพี
2: ่ไม่
0: พี่รับรางวัลก่อน
2: ตาไม่ไหวเลยนะ
3: ตัดข้อจนได้รางวัลนะคะขอบพระคุณนะครับให้รางวัลกับหมูอ้วนนะ
0: พี่จะไปทวงถามการแต่งงานให้กับเจ้าเจ้าทั้งสามอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วง
1: ไปด้วยไม่ได้เหรอพ่อคะ
0: ไม่ต้องห่วงพี่เจ้าก็รู้ว่าแม้ใครทำให้พี่โมโหวงเล็บพี่จะยืดยาวใครสัมผัสมันไป3วัน7วันรับรองไม่ตายมันก็ต้องบ้า
1: ถ้าอย่างนั้นพามาให้ได้ไหมคะ
0: ได้รอพี่อยู่ที่นี่ไปดูแลน้องเราด้วย
3: เอ๋นะครับเป็นร้านตาร้านยายต้องแสดงได้หลายบทบาทย้อนกลับมาถึงองค์กษัตริย์สุริโยอารยันนะครับพ่อมาเกจินีมาขึ้นเฝ้าจะกราบทูลให้เสด็จพ่อขอให้แม่รับรู้นะครับว่ามีคนรักแล้ว
4: ผู้หญิงคนนี้นำว่าเกสินีเป็นคนรักของลูกพะยะค่ะ
5: เป็นคนรักของลูกเหรอเนี่ย
4: ใช่พะยะค่ะ
5: บอกอะไรไว้อย่างได้ไหม
4: พะยะค่ะ
5: รักเขาไปแล้วน่ะอย่าไปคืนพ่อมันนะ
4: ไม่คืนเป็นแน่พะยะค่ะและอีกอย่างที่สำคัญณตอนนี้เรามีชัยต่อหลีราศัตรูแล้วพะยะค่ะ
5: โอ้โหแล้วพี่เจ้าทั้งสองเราอยู่ที่ไหนแล้วลูก
4: เสด็จพี่สุริยนและสนธยายังไม่ไว้ใจวันเกรงว่าศัตรูจะกลับมาจึงตั้งกองข้าอยู่นอกพระนครพะยะค่ะ
3: เล็บจริงก็เดินทางมาถึง
4: อยากจะให้เสด็จพ่อจัดงานแต่งให
5: ้
4: สมบัติทั้งสอง
5: รอไปก่อนลูก
4: มาขอ
0: สุริโยสหายรักเจ้าอยู่ข้างในหรือเปล่า
6: เสียงใคร
0: อย่าใจจืดใจดำให้ใครออกมารับข้าหน่อยเถิด
5: รบกวนนะลูก
0: แล้ว
4: เอาไงดี
5: เดี๋ยวพ่อไปต้อนรับเองเดี๋ยวพ่อไปต้อนรับเองจ้าเสียงคุ้นๆเหมือนพระสหาย
0: อ้าว
5: ระเหนือหัวเล็บ
0: อยู่จริงๆด้วย
5: เสด็จเยือนมาถึงมาตุภูมิข้าพเจ้าเสียดายที่ต้อนรับไม่สมพระเกียรติ
0: เข้าข้างในก่อนเถิด
5: ทูลเชิญเจ้า
0: เรามีเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้า
5: ทูลเชิญเจ้าค่ะแม้รู้สึกเคร่งขรึมเมื่อยังไงก็ไม่รู้ลักษณะแปลกๆนั่นดูสิ
4: เชิญครับก่อน
5: ทูลเชิญเจ้าค่ะ
0: เฮ้ที่เดินทางไกลมาในวันนี
5: ้
0: มาทวงถามการแต่งงานระหว่างราชโอรสคนโตของเจ้ากับน้องสาวของเราเนิ่นนานแล้วไม่ไปแต่งสักทีใหญ่ข้าวที่โมโหนะ
5: ใจเย็น
1: ใจเย็น
5: อย่าพึ่งกริ้วอย่าพึ่งกริ้วเพราะท่านกริ้วเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเล็บมันจะงอกออกมาจะทำอันตรายหลานๆได้นะครับ
0: เจ้าก็รู้นี่
4: พงท่านจะทรงตกมันเหรอพะยะค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเล็บสิงไม่ใช่หมูไอ้บ้า
5: คนไม่ใช่เหยี่ยวอย่าพูดอย่างนั้นสิ
0: น่ารักมาก
1: เราก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลย
5: จริงด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันพระสหายขณะนี้บุตรชายของเรากำลังตั้งโกงค่ายเพื่อป้องพระนครให้ปลอดภัยจำเป็นเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปติดตามมาเพื่อมาจัดการแต่งงานให้เรียบร้อย
0: ไปถ้าอย่างนั้นเจ้านำข้าไปเดี๋ยวนี
5: ้ไปด้วยกันเลยเหรอ
0: ไปเลย
5: งั้นเชิญเลย
0: ยังไงเราก็ต้องได้ตัวสุริยนต์ในวันนี้
5: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
4: ถ้าอย่างนั้นก็บอกจะพาไปไหมเนี่ยค่ะ

0: พี่มีความสุขมากๆเลยพี่ไม่คิดไม่ฝันว่าตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาในเมืองมาได้เจอหน้ากันชีวิตของพี่สุริยนต์ก็มีความสุขถือว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษของพี่ที่จะได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตของพี่อรัญญาเจ้าเอ๋ยอีกไม่นานนักกลับไปในเมืองเราจะได้แต่งงานกันแล้วหันหน้ามาหาพี่สักหน่อยนะ
1: เห็นน้ำตา
0: อรัญญาตัวร้องไห้ทำไมเป็นพ่ออะไรบอกเหตุผลพี่มาพี่ไม่เข้าใจทำไมเจ้าไม่ดีใจที่จะได้แต่งงานกับพี่สุริยนต์คนนี
2: ้เพราะว่าหม่อมฉันอรัญญากับพระองค์ท่านสนธยาเราเป็นคนรักกันมาก่อนนะคะ
0: เป็นความจริงนะนี่สุธยาพี่ขอโทษพี่ไม่รู้สักนิดว่าเจ้าทั้งสองคนเป็นคนรักกันพี่ทำแบบนี้เหมือนพี่ทำร้ายหัวใจของน้องทำร้ายคนที่เจ้ารักพี่ไม่อยากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพี่จะยอมเสียสละจะยอมคืนนางให้กับเจ้าพี่ไม่อาจจะสู้หน้าใครได้พี่ขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ไม่สมควรอยู่พี่ขอลาก่อน
1: ช้าก่อน
3: ผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิดพระองค์ท่านไม่ใช่คนผิดพลาดในเรื่องนี
0: ้สนธยา
3: เองต้องหากเล่าที่ไม่แจ้งให้พี่ได้เข้าใจน้องขอโทษที่ทำพี่ผิดหวังคนที่ต้องตายไม่ใช่ท่านพี่แต่เป็นข้าพเจ้า
2: ช้าก่อนอย่าทำแบบนี้หม่อมท่านสาวถ้าจะหาคนผิดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นอรัญญาคนที่สมควรตายจบเรื่องราวทั้งหมดก็คือหม่อมฉันเองให้เขาหยุดนะ
1: ช้าก่อน
2: ราชธิดา

0: ชื่อกุสุมาราชายามนี้รู้สึกต้อยต่ำนะมีใจปฏิพักษ์เจ้าพี่สุริยนต์เจ้าพี่ก็หาได้รักต่อไปคนที่ไม่สมควรอยู่ในโลกใบนี้เขาจะมีเพียงมณียาตผู้นี้น้องลาก่อน
1: หยุดนะ

0: ทุกปัญหาย่อมมีทางออกและทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้กระหม่อมต่างหากที่สมควรจบชีวิตขอปิดฉากจำเสียงตัวเองไม่ได้เราปิดฉากนักรบหรือเปล่า
1: ใช่เซเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นทำไมอ่ะ
0: อโยธยาสิ้นแล้วหรือคนดีทูลกระหม่อมของบ่าวเจ้าเอ๋ย
1: เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในแผ่นดินของเรา
2: ครานั้นเราทหารกล้า
0: ทุกผู้ทุกคน
2: วิ่งตรงไปที่สมรภูมิลบหวังเอาชีวิตของไอ้พวกศัตรูทั้งหลายแต่ต้องพ่ายแพ้เพราะใครอ่ะไม่ใช่เพราะท่านหรือไงไอ้นี่แหละคุณแผ่นดินการในครั้งนี้ข้าจะละโทษตายเจ้าไว้แต่โทษเป็นเราให้ไม่ได้ข้าจะสั่งเจ้าให้จำคุกตลอดชีวิต
3: เรื่องอะไร
2: ถ้าหากเจ้าไม่สามารถนำตัวเลตยากลับมาแผ่นดินของเราได้นั่นหมายถึงชีวิตของเจ้าจะต้องเป็นปุ๋ยผงธุลีไปพ้นหน้าเขาซะเอาลองขยี
0: ขอได้ชอบในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องมีคนรับผิดชอบหนึ่งคนบุคคลคนนั้นก็คงจะเป็นกระหม่อมเอง
2: กระหม่อมลาก่อน

0: ี่ลาก่อนเมียวดีชาติหน้าเราคงได้เจอกันอีกพี่ลาก่อนโธ่ร้องไห้ไอ้เหี้ยนั่งดูหัวพ่อยิ้มหายชอบดูลิเกบ้างไอ้สัตว์โธ
1: ่แล้วน้ำตาเขาก็แตก
0: ไหลขอปิดฉากนักร้องมาเหมือน

0: ทั้งที่บอกฉันจะไม่ถือโทษโกรธจะยอมรับรักอรัญญาเหมือนพี่สะใภ้เองนะเจ้าค่ะ
1: พี่ขอโทษจริงๆ
0: นั่งเถิดแม่หญิง
1: แต่ว่าคือพี่อยากจะบอกว่าพี่กับอรัญญาน่ะนั้นยังไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเสด็จพี
2: ่ย่า
0: ไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้พระเจ้าค่ะ
2: ย่า
1: ถ้าอย่างนั้นในเมื่อทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาข้าจะขอบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่า
2: เฮ้ยๆๆ
0: ฮะ
1: อะไร
2: แต่เชือดคอตายเนี่ย
1: เอาก็ตายไปดิ
0: ก็ตายหมดตายก็ต้องหมดบทแล้ว
1: ตายก็หมดแล้ว
0: ไม่มีบทต่อแล้ว
2: เอาเหรอ
1: เออ
3: แจ๋ว
2: เฮ้ยไม่ไหนตับบ้าน
4: ยาว
0: ต้องอยู่
1: ล่างนี้
0: ลาลงพร้อมกัน
4: อย่าตายเลยเพื่อน
0: เออ
4: เชื่อกู
1: อย่าตายเลยช่วงนี้มีงานติดๆยังไม่อยากไปช่วย
4: เก็บเงินก่อนเพื่อนนะ
2: ใช่เพราะว่างานเราหาต่อทุกวัดเลยเนาะ
0: มึงยังตายไม่ได้มึงต้องไปหาอีแจ๋วที่ปาตีนก่อนพรุ่งนี
1: ้เราจะขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าจะขอแต่งตั้งอรัญญาให้เป็นว่าที่พระมเหสีของเราสุริยนต
5: ์องค์กษัตริย์สุริโยเสด็จเรา
6: ถึงหรือยังในสหายดักเดินทางมาไกลเหลือเกิน
7: ใจเย็นๆใจ
6: นี
7: ่ทำใจร่มร่มไว้ก่อน
8: ครับป้าบาทแล้วพี่ครับ
7: นี่เป็นกองค่ายเดี๋ยวเราจะไปเรียกราชบุตรออกมา
6: เดี๋ยวเอาอย่างงี้ดีกว่าให้ข้าได้โชว์ศักยภาพสักหน่อยสายตาที่เฉียบคมความจำที่แม่นยำข้าจำได้ว่าสุริยนต์คนไหนรออยู่ที่นี่เดี๋ยวไปนำตัวออกมาเอง
7: ขอบน้ำใจพระสหายที่ให้เกียรติ
8: ไม่ต้องกลัวพี่อยู่ตรงนี
9: ้อยู่ห่างๆเขาดีกว่านะเพคะ
7: โมโหจนตัวสั่นเลย
6: นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ฟันเยินไปไม่ใช่เฮ้ยไอ้นี่แน่นอนมาสหายข้ามาแล้ว
7: ยินดีด้วยตายแล้ว
6: ไปหาพ่อเจ้า
7: ดิ
2: อยู่กันมาตั้งหลายปียังไม่เชื่องกันอีก
7: ไม่ใช่ราชบุตรลูกเอ้ยคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าข้าสหาย
6: ขย้าเจ้าเล่น
7: เอาเลย
6: ถ้าแกล้งขอลองอีกทีได้ไหม
7: อะไรนะจะไปลองอีกทีเหรอ
6: ใ
7: ช่คนนี้ไม่จับมึงไปพ้นเลยไป
6: ไป
2: อะไรเรียกหนูทำไม
6: ไม่มีอะไรเข้าไปเลย
7: นี่มันไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: คือเสนา
2: ไม่ใช่เสนา
7: ไม่ใช่เสนา
2: บ้านแผน
10: ทีเดียวกัน
6: ขย้าเจ้าเล่นสายตาข้าเฉียบคมยิ่งกว่าอะไรรอดูรอชมได้เลย
7: แน่ใจ
10: ราชโอรสต้องมีเพชรเพื่อภาพ
6: ไอ้นี่เข้าตาเว้ยสุริยนต์ไปกับพี่นี่ลูกท่านมาแล้ว
7: โอ้ย
11: เสด็จเตี่ย
7: แม่บึง
11: ไม่ใช่พ
7: ี่
11: ค่ะ
7: ไม่ใช่ลูกเราคนนี้ไม่ใช่
6: ไม่ใช่แล้ว
7: คนนี้คือองค์คลัก
11: บรรณา
7: ไปไปไปไป
10: ไปไปไปไปหุ่นเซน
0: ไปอยู่กับบ้านแพนนั่นปะ
6: เฮ้ย
7: พระสหายคนที่เป็นราชบุตรของเราต้องสังเกตดีๆสวมเครื่องเพชรเยอะๆมากๆเ
6: จ้าไม่บอกข้าแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่งั้นก็เจอตัวไปแล้ว
7: เสด็จทอดพระเนตรเครื่องเพชรเยอะๆเจ้าค่ะ
6: เดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ย
1: เอ้นี่เขาทำเหมือนเขาเคยเลือกในตู้นะ
2: ทำเป็นยืนเล่นกะหรี่เลยเฮีย
4: ใครเขาเล่นท่านี้แหละ
6: เฮ้ยโอ้โหเพชรเยอะขนาดนี้ใช่แน่นี่นี
7: ่โอ้โห
6: ลูกท่านมาแล้ว
7: เออเฮ้นี่ไปเอาของเขามาทำไมเนี่ยฮะ
2: ฮะเย้หวานน่ะเมายาลมมั้งกูไปยืนกระดกน้ำอยู่เอาชุดมาห้อยกูเฉยเลย
7: เขาก็นึกว่าเป็นราวตากเสื้อ
6: ให้ไปกับเราเลยได้ไหมเนี่ย
7: ไม่ใช่ไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่จ้า
6: เอ้าแล้วคนไหนกันเล่า
7: คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูเองจะได้รู
2: ้เนี่ย
7: สรุปชัดๆนะเดี๋ยว
6: มึงจะนำข้าไปเลย
2: เอ้ยมึงจะออฟกูป่ะเนี่ยเรียกกูมา2รอบแล้วเนี่ย
6: ไม่เอา
7: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: พระบิดาท่านขอได้ชาติได้ทรงโปรดอย่างนี้เสด็จมาเถียกองค่ายมีการอะไรพระเจ้าค่ะ
7: คิดถึงเหลือเกินลูกขอบใจที่ช่วยปกป้องพระนครเนื่องด้วยขณะนี้อารามสี

0: พระคู่มั่นเป็นบุตรของเล็บสิงเขาต้องการจะเร่งรัดวันแต่งงานลูกเอ้ย
1: พระคู่มั่นของข้าพเจ้าอย่างนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วรู้จักกับพระสหายของพ่อนี่คือสุริยนต
2: ์สง่างามยิ่งนักแต่ว่าเอ๊ะข้าจำได้ว่าราชบุตรของเจ้ามีแค่สามพระองค์และผู้หญิงคนนั้นคือใครกัน
1: เออคือว่า
2: ผู้หญิงคนนี้คือใคร
1: เป็น
2: อะไรต่อมา
3: เป็นเมียเขาเอง
2: ดีทางงานสุริยนต์ไปกับข้าไปแต่งงานตอนนี้ไป
3: พี
1: ่แต่งได้
3: ไม่เกี่ยวไ
2: ป
3: ไปไม่มีอะไรแล้ว
4: แต่ง
3: เ
4: ม
3: ื่อ
4: ไหร่ก
3: ัน
4: ล่ะใจเย็นๆก่อน
1: จ
4: ะพี่เ
1: ขาจะพากันวิ่งไปไหน
3: กลัวว่า
4: เล่นกันเล่น
3: ส
4: ุ
3: ริยนต์จะถูก
4: จะวิ่งไปเล่นกันที่ไหนนี่กะเฮ้ยเนี่ยกันเล่นกันอยู่เนี่ยคนดูก็อยู่เนี่ยเฮ้ยจะวิ่งไปเล่นกันที่ไหนวะ
2: ปล่อยแล้ว
3: อย่าวิ่งตามมา
2: เขาเป็นใคร
3: ได้ฟังโอ้โห
2: ไม่หยุดให้ปล่อย
3: เล็บสิใช้แล้วอะไร
2: จ๊ะ
3: ไป
2: อะไรจ
3: ๊
2: ะ
3: จนแน่นิ่งลงไปครับผู้ชมที่เคารพ
1: ตายหาไปแล้วมั้งไอ้ท่านทำอ่ะเธอเป็นไรเนี่ยลุกสิก่อน
0: เล็บสิงนั้นมีคมเล็บที่เจือยาพิษและเป็นคมเล็บแห่งอาถรรพ์อววิชาต้องไปที่ใบหน้าของสาวน้อยผู้อาภัพ

0: บ่อยนะอีบทบ้าๆบอๆนะมันจะไม่คืนเป็นปกติอ่ะนะ
1: ยักษ์ยักษ์ยักษ์มันทำอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันก็มีเล็บยาวๆอย่างนี้นะมันก็
0: เฮ้ยพี่เก๋ไม่มียักษ์ก็ไม่ได้โขน
1: กลัวกลัว
0: เนี่ยกูเริ่มกลัวมึงแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นจริงหรือเป็นเล่นก็ไม่รู้เนี่ย
1: พี่เป็นใครอ่ะ
0: ยาวไง
1: ไม่ใช่ยาวสั้น
0: โอ้อีรู้มาก
1: กลัวแล้ว
0: เออไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่อยู่กับพี
1: ่เป็นใครเนี่ยเป็นใครอ่ะ
0: อรัญญาไง
1: ไม่ใช่อรัญญา
0: ฮะแล้วใครล่ะ
1: เป็นอดิเทพเป็นอดิเทพตัวดำดำไง
0: แล้วดีๆไม่เป็นจะไปเป็นทำไมดำดำล่ะ
1: คร
0: ับ
1: เป็นนางฟ้าแต่ว่าทำผิดก็เลยตกลงมาดังตุ๊บ
0: แน่ถ้าเป็นอย่างนี้กูไม่คุยด้วยแล้วนะ
1: พี่อยากรู้ชีวิตไหม
0: ก็เออก็รู้ว่าเป็นอรัญญาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่อยากรู้ชีวิตหนูไหมชีวิตหนูมันน่าสงสารมากเลยพี่นั่งฟังนะชีวิตหนู
0: เฮ้ยมึงจะพูดก็พูดจะร้องก็ไม่อยาก
1: พี่ลุกขึ้นเนี่ยหนูเล่าให้ฟังชีวิตหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยอยู่กับพี่สองคนใช่ไหมเออไม่เอานอนนอนนอนนอนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: โอ้ย
1: พี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนาะ
0: ใครอ่ะ
1: ดูสิ
0: มึงกำลังจะจูนกูเข้าเครื่องมึงใช่ไหม
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได
0: ้

0: ยา
1: เกิดอะไรขึ้นเน
2: ี่
1: ย
2: น้องมึงบ้า
0: เฮ้ยจะเป็นอะไรเนี่ย
3: กลัวแล้ว
1: ภรรยา
2: ใครอ่ะ
4: ข้าคือเจ้าพ่อเฉลิมชัย
1: เฮ้ยมึงบอกเขาเลย
2: เฮ้ยไม่ต้องกลัวแต่คนเนี้ย
0: ทำไม
2: คุยง่าย
0: ทำไม
2: ผัวแม่กูเอง
4: ตอนนี้อรัญญาโดนเล็บของเล็บสิงไปแล้ว
3: ขวนตรงนี้ขวนตรงน
4: ี้อีก7วันจะถึงแก่ชีวิตถ้าอยากจะให้อรัญญารอดต้องเดินทางไปที่เขาวงกตไปเอาพานทองที่เขาวงกตกลับมาในเมืองและเอาเลือดอารามสีมารดร่างอรัญญาอรัญญาจะหายแต่7วันไม่ได้ขับมาอรัญญาจะตาย
1: ป้าป้าช่วยด้วยนะ
3: พี่จะตายเหรอ
1: ช่วยน้องด้วย
2: เฮ้ยเขาวงกตอยู่ไหนอ่ะ
1: กูรู้จัก
0: รู้ความจริง
2: ว่าป้าจริงแน่
0: ทุกสิ่งประจักษ
2: ์
0: อดีตคนรักวิวจ้า
2: ป้าแต่

0: ปล่อยเราบอกให้ปล่อยดูเฉยปล่อยแล้วถ้ามีหักเก็บตัวอยู่นิ่งๆจับไว้มาอารามสีน้องพี
1: ่
0: ตอนนี้พี่พาพระคุมันเจ้ามาแล้วนี่น้องเราอารามสีทำความรู้จักกันเข้าไว
2: ้เล็กสิงจะเบ้อหรือเปล่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์จะให้เราสมสู่กับสัตว์เป็นไปไม่ได้
1: เขาหนุ่มน้องเป็นอะไรอะกระต่าย
2: นี่อย่าบอกนะว่าตระกูลมึงเหมืองอ่างกันทั้งหมดเลยเนี่ย
0: เฮ้ยให้กูเป็นหมูคนหนึ่งก็ดีเอาอย่าง
2: น
0: ี้
2: เหมือนกันเลย
0: อย่าแต่งงานให้เสียเวลาเลยน้องพี่พาเข้าหอเลยพี่เป็นกำลังใจให
1: ้ขอบพระทัยนะ
3: พลาดสีน้องมีผัวมากนะคร
2: ับเราสองคนเป็นคู่มั่นคู่หมายกัน
1: เรายังไง
2: แต่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามก่อนอย่าถูกตัวฉัน
1: ทำไมเรา
2: เดี๋ยวฉันคันเดี๋ยวต้องไปซื้อยาทาอีก
1: เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นมากกว่าหน้าตาอีก
2: บอกหมอไม่ถูกด้วยว่าโดนตัวอะไร
1: บอกว่าตัวอะไรไม่รู้ที่มันน่ารักน่ารัก
2: นี่อยู่เฉยๆพลาดสีเราแต่งงานก็ไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วฉันมีนิสัยที่แปลกกว่าคนอื่นด้วย
1: หมายถึงยังไงเพคะ
2: ฉันมีคนซาดิสคือว่าฉันเนี่ยเป็นคนซาดิสเป็นผู้ชายที่โรคจิตมากเลยเคยเห็นกระท้อนไห
1: ม
2: กระท้อนเนี่ยต้องทุบต้องตีก่อนมันถึงจะหวานมันก็เหมือนฉันน่ะถ้าฉันมีความรักฉันต้องทุบต้องตีต้องเตะความรักมันถึงจะหวานมันจะมันฉันคิดว่าผู้หญิงเอวบางร่างเล็ก อย่างอารามสีคงจะไม่ชอบผู้ชายซาดิสแบบฉันเป็นแน
1: ่จ้าพี่จ้าพี่ไม่เป็นไรเลยเพคะถ้าจ้าพี่เป็นซาดิสไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: ผมฉันอารามสีก็เป็นฮิตที่เรียมกัน
2: โอ้โหกูจะหนีรอดไหมเนี่ย
1: เสร็จแล้วเนี่ย

0: เย็นทุกปีสามวัน
1: เอา
0: ตุ๊กพี่เป็นใครเช้าทุกตุ๊กเย็น

0: ปไปไปกับพี่ไปไปไปไปไปไปไปไปกับพี่นะไปไปเข้าไป
1: เข้าไป
2: เฮ้ยลุกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะออกนะที่เขาวงกฎปีศาจที่เฝ้าผ่านทองไว้นะคะใครเข้ามาคิดจะมาเอาผ่านทองตายแล้วไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพดูสิว่าสนพยาธนายุทธนะครับแต่เจ้ายาวจะเอาผ่านทองอันนี้ไปได้หรือไม่
3: โอ้ยไอ้ยาวน่ากลัวเหลือเกินมาที่นี่ระวังกลัวหรือเปล่าพะยะค่ะ
4: นั่นน่ะสิ
3: อยู่ใกล้ๆกันเอาไว
4: ้ก็ใหญ่หมาก็เยอะ
1: ไอ้เน่แม่มึงอยู่บ้านบ้าน
3: เอ้ยคนละเรื่องนะมันวิญญาณแม่
4: วิญญาณแม
1: ่แล้วมึงเคยมาที่นี่ไหม
3: ไม่เคยมาแต่กูเนี่ยไปอ่านตำรามาแล้วมันจะมีปีศาจเนี่ยเฝ้าพานทองอยู
1: ่
3: มึงดูสิว่าเฮ้ยนั่นใช่หรือเปล่าเนี่ย
1: เฮ้ยปีศาจหรือปีโป้เนี่ย
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงโคกุ้นแก้ว
1: ไม่ใช่ลุงแกไม่ใช่ลุงแก
4: เหมือนเลย
3: ไม่ใช่โคลุงแกเฮ้ยแค่ร้านเขาให้ไหมกูสงสัยเลย
1: ทำไม
3: ลุงแกกูรู้จักน้ำเมียเขาเหรอโคกุ้นเนี่ยชื่อเขาแปลกน้ำเมียเขาอ่ะ
1: ก็ไม่ได้เอาชื่อผัวก็ชื่อเมียมาต่อกัน
3: ก็เคยเขาขายคู่กัน
1: ลุงแก่เขาขายโคกวุ้น
3: อ๋อคุณนึกว่าชื่อเมียเขาโคกวุ้น
1: เอ้ยไม่ใช่ลุงแก่เมียผัวชื่อลุงแก
3: ่เมียชื่อโคกวุ้น
1: เมียชื่อปรี
3: อ๋อ
4: ปีดา
1: ปรีศาสตร
4: ์ปีศาสตร์อยู่ข้างในนี
2: ้มึงดูให้ดีนะร้านเงียบจังเลย
1: ก็สมควรเงียบมาเป็นกูก็ไม่เข้า
4: ทำไม
1: ไอ้เย่เหมือนบ้านผีสิง
3: เฮ้ยแล้วท่านทำยังไงอ่ะ
1: ไอ้เนี่ยไงโบราณเขาเอาไว
3: ้
1: นิสัยคนไทยไปลามาไหว
3: ้
1: ทุกที่ทุกวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดมันเล่นลิเกต้องไปลามถวายเขาเลย
4: ใช่
1: นี่ก็เหมือนกันเข้าตามต่อออกตามประตูท่านไทยเขาเมตตาเรา
3: บวงสรวงเหรอบวงสรวงเทวดา
1: บวงสรวงแม่ถ้ามีนางลำมาสักหน่อยนะ
3: เออดีอะสิถ้าได้มายากในหนทางอะ
1: ถ้าได้นางลำสักคนแล้วมาลำนะแจ๋วเลย
3: แจ๋วเอ้ยมึงรู้จักใครปะล่ะ
1: ก็พอจะรู้อยู่พอมีอยู
3: ่นางลำมาเหรอ
1: แต่ว่าถ้ามีนางลำก็แต่อยากจะให้ลำพรุ่งนี้สิ
4: แล้วพรุ่งนี้เหรอ
3: โอ้
4: แล้ว
1: กลางคืนไม่ค่อยลำกัน
4: มันกลางคืนแล้วเนาะจะไม่ดูไม่ดีแก้บน
3: กลางคืนลำก็ไม่เห็นอยู่ดี
1: แต่มันต้องเรียกใช้พานนะเด
3: ็กก็รอไม่ได้นะ
1: ลำคืนนี้แหละ
3: ก็คืนนี้ก็ดีเลย
1: นะ
3: ก็ลำเลยแล้วเดี๋ยวก็จะขอเลย
1: ขอพานเลยลำเสร็จแล้วขอพรเลย
4: ดี
1: เฮ้ยถ้าเกิดเราขอพานก่อนแล้วบอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลำได้ไหม
3: ขอพานก่อน
1: ขอพานก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลำ
3: แปดโมงอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แปดโมงเช้ามาลำให้เขา
3: แปดโมงก็
4: ดีนะ
1: เอาเป็นว่าแปดโมงเช้ามาลำ
3: ก็ดีกว่า
1: ได้ดีกว่า
3: เพราะว่ากลางคืนมันไม่ดีเดี๋ยวค่อยไหว้ธรรมดา
1: ถ้าเกิดเขาไม่ให้ขึ้นมาล่ะ
3: ยุ่งแล้วสิ
1: เอางี้ดีกว่าลำไปเลย
3: ลำเลยก็ดี
1: ลำเลยดีกว่าลำคืนนี
3: ้ลำแล้วขอผ่านทีเดียวจบทำงานทีเดียวไม่ต้องทำงาน
1: ลำ
3: สอง
1: อ้าวมาพอดีเลยกำลังบ่นมาพอดีนางลำมานางลำได้ไหมนี่การที่จะบวงสรวงนี่ต้องนางลำ
3: ต้องใช้นางลำ
1: ลำไทย
3: ลำไทยเหรอ
1: ลำไทยเอาแบบลำไทยลำไทยเขาจะดูเบื่อป่ะ
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่า
4: ไม่รู้แล้วไม่รู้ใจเขาด้วยพิศาตัวเนี้ย
3: มีอะไรไหมล่ะ
1: มโนลาไหม
3: เอ้ยดีสิ
4: โอ
3: ้
4: ย
1: ถ้าลำมโนลามึงว่าจะดีไหม
4: ก็
3: เหมาะสมนะมันในป่าในเขาอ
1: ่
3: ะ
1: เออนี่พูดมีผล
3: ในป่าในเขาเจ้าที่เจ้าทาง
1: กิจมโนลาบูชายันอะไรอย่างเงี้ย
3: อยู่บนภูเขาด้วย
1: ใช่ไหม
3: บินมาอย่างเงี้ยดี
1: เหมือนในป่าหิมพานต์อ่ะ
3: ก็ใช่ไง
1: เพราะจะมีมโนลาบินมโนเขาเรียกมโนลาอะไรนะ
3: มโนลาบูชายัน
1: มโนลาบูชายัน
3: ดี
1: แต่ว่าย
3: ังไง
1: อ้าวก็ลำเลยไง
3: เฮ้ย
1: แล้วมันเดี๋ยวไม่เหมาะใจกูนะใจกูแหละ อยากจะได้กระตั้วแทงเสือด้วยซ้ำ
3: เอาสนุกสนานไปเลยนะ
4: จะไปหาที่ไหนแล้วป่านนี
1: ้ไอ้แกสูตรประการเยอะนะ
4: เออแต่นี่มันอ่างทองไง
1: สูตรประการเยอะกระตั้วแทงเสือเนี่ย
4: ใช่สิ
1: ในป่านี่ต้องกระตั้วแทงเสือมึงเชื่อกูดิ
3: ก็เสือมันเยอะอยู่แล้วไง
4: เออ
1: เพราะผมเป็นลูกติดกระตั้วแทงเสือ
3: ก็ดีนะมันหายากกันดิ
1: กระตั้วแทงเสือแต่ใจกูนะอยากจะได้ขี่ม้ามาโชว์เขา
3: ขี่ม้ากูว่าเขาไม่เคยเห็นหรอก
1: แปลกไหม
3: เขาอยู่ในแต่ในภูเขาไง
1: แปลก
3: ม้าไม่ค่อยมีหรอก
1: แปลกได้แปลกออกลูกแปลกอ่ะจะขี่ม้าได้ลูกแปลก
3: ถ้าเขาเพลินแล้วก็ยังขโมยพานไม่ได
1: ้พอดูม้าเพลินๆขโมยพานได้
3: ขโมยพานมา
1: ไอ้นี่เราจะได้เปรียบไหม
3: ใช่
1: ไหม
3: ขี่ม้าดี
1: ขี่ม้าเอาเป็นขี่ม้า
3: ให้มันสนุกสนานไปเลยอ่ะเต้นม้าอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกอัศวะลีล
3: า
1: ขี่ม้า
3: ดีดีดี
1: ไอ้แต่ใจกูว่าเขาจะคนรุ่นใหม่กูว่าถ้าโคโยตี้จะดี
3: เปิดเพลงเต้นอะไรเงี้ยนะ
1: เปิดเพลงแบบโป๊ะ
3: โยอะไรเงี้ย
1: โยโย่โคโยตี้อ่ะ
3: โยโย่บท
1: โยโย่โคโยตี้
3: ก็ดี

0: ชอบแน
1: ่ขี่ม้าดีกว่า
2: ตกลงอะไรแน
1: ่เอาข
2: ี่ม้านะ
3: ขี่ม้าดีกว่าเพราะว่าเขาชอบไวๆ
2: ขี่ม้าดีเดี๋ยวเขายืนตาปูดแล้ว
1: ตาปูดโกศลนะเด
3: ็กแล้วมันน้าปูดโกศลมาอะไรหน้าอันนี้ตามถลนลงมาเฉย
2: เอาไงเนี่ย
1: เอาขี่ม้าดีกว่า
2: ขี่ม้านะ
1: เอาขี่ม้าจะวานน้องขี่ม้าโชว์เขาหน่อยพี่มากับเพื่อน
4: พี่ให้เพื่อนพาไปแปรงฟันก่อนครับ
1: พี่จะหลอกเอาพานจากไอ้ปีศาจนี
5: ่
1: ขี่ม้าได้ไหมใช่ไหมเอ้าต้องนับเพลงได้ไหม
5: ได้
1: โอ้

0: ไหมและรางวัลขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอารามสีแล้วดึกเดินป่านนี้ทำไมไม่ไปหลับไปนอน
1: เอ้าเอ้าเจ้าพี่ลืมไปหรือเปล่า
0: ลืมอะไร
1: เข้าหอไงเข้าห
0: อเอาก็เข้าหอแล้วหรือว่าอารามสีอยากเข้าเมนไหม
1: เอาเมื่อกี้กับเข้าเมนเลย
0: นี่พี่ง่วงแล้วพี่จะหลับจะนอนแล้วมันกวนใจอะไรเนี่ย
1: เข้าหอใครคนหลับกันล่ะ
0: แต่พี่ง่วงอ่ะอารามสี
1: น้องก็ง่วง
0: ง่วงก็นอนสิ
1: มันไม่ได้ง่วงแบบอยากนอน
0: แล้วมันง่วงยังไงงี่เง่าก็หาอะไรทำไปสิ
1: โอ้ยทำแล้วไม่หายอ
0: ่
1: ะ
0: นี
1: ่มันเป็นใหญ่เลยอ่ะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันงุนง่าน
0: ถ้ามันงุนง่านนักไอ้อุ้มซื้ออะไรให้กลับไปก็ไปใช้นอน
1: นอนเลยไงอะไรวะ
0: ไปถ้าไม่นอนก็ลงไปนอนข้างล่าง
1: นอนข้างไงเรามันแข็งอ่ะ
0: ก็จะนอนตรงไหนก็นอนนี
1: ่
0: นอน
1: นอนก่อนเลยจ้านอนนี
0: ้
1: เหรออ๋อ
0: ก็นอนนี้จะให้นอนยังไงอ่ะ
1: ไม่ไม่เหี้ยของเหี้ยขามันแล้ว
0: โอ้ยวุ่นวายจริง
1: ว่าฟ้าลูกมีอะไรในใ
0: จไปจะนอนแล้ว
1: นอนก็นอนเอ๊ะรู้ไงรู้ไงว่าวันเกิดอะรู้ไง
0: เฮ้ยเธอลืมเทียนวันเกิดที่ไหนอะ
1: อะไรอะ
0: เทียนจำนำพรรษา

0: ไม่เชื่อโว้ยไม่เจอกันนานเลยนะพวกหลายปีแล้วนะ
1: มันใช่เวลามาเป่าตอนนี้ไหมเนี่ยนอนได้แล้ว
2: นอนก็ได้พี่ค่ะอ
1: ย่าจุกจิกจู้จี้ได้ไหม
2: ได
1: ้เดี๋ยวถ้าจู้จี้มากๆเดี๋ยวโดนนะนอนพี่ไม่ไหวแล้ว
3: บอกเธอสิ่งของมันโดนเดี๋ยวบ้าไงเนี่ยมึงบ้าไงเนี่ย
4: เอาเดี๋ยวสนิทกันแล้ว
3: เอาไปเพื่อกันแล้วเหรอ
4: เบลเพื่อนกันว่าอย่าขัดสนิทกัน
5: ใครแต่งหน้าให้มึง
4: มันไม่โกรธแล้ว
5: ใครแต่งหน้าใครแต่งหน้าให้ม
6: ึงช่วยเอาตากูออกที
5: ใครแต่งหน้าให้มึง
6: ไอ้อุ้ม
5: ไอ้อุ้มนะไอ้ที่ผายเนี่ยเลวมาก
1: ทำไม
5: ไอ้เหี้ยเพื่อนฝูง
1: ทำไม
5: มันก็รู้ว่าไอ้โจ๊กเนี่ยเขาตาเขสองตาเนี่ยมันมีเขข้างหนึ่งไอ้สัตว์นี่ก็ไปเอาไปปิดอีข้างดีเหลืออีข้างเข
6: แล้วพอเขาเล่นกูก็ต้องเอียงข้างก็ต้องเก่งไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเหี้ย
1: มันนั่งบนอยู่ข้างหลังมันบอกว่าเฮ้ยไอที่มองไม่เห็นเนี่ยของจริงหรือเล่นวะ
6: หายไม่ใช่
2: เ
6: ลิก
2: เอียงแท้
6: ลิเกเลิกไปแล้วกลับไปบ้านบอดแม่งสนิทไปจ้ะต
5: ่
6: อไปนี้บอกแม่ดวงใจด้วย
5: ว่า
6: ก่อนเล่นลิเกกูขอร้องเพลงก่อนเพลงนึง
1: มึงจะมาร้องได้ยังไงมึงร้องไม่ได้
5: เขาให้ผู้พิการ
1: เขาให้คนพิการทางด้านสายตาร้อง
6: กูเนี่ยควรจะได้ร้องคนแรกเลย
1: มึงจะร้องได้ยังไง
6: ก็กูพิการทางด้านสายตาเนี่ย
5: ซับซ้อนด้วย
1: ทำไม
5: ตาเขด้วยฟันเหลืองด้วย
6: เฮ้ยฟันเหลืองมันไม่ใช่พิการ
1: เดี๋ยวกูร้องก่อนมึงไปทำท่าทำท่าทำบทไป
6: แหมขยันยุ่ง

0: จำใจเชื่อจังเสียให้เลือดไหล
1: เชื่อพอรายเสียเลือดไปทานทองตีกระเบื้อง
2: อารามสีน้องพี่เจ้าเป็นอะไรอย่าได้ช้าพาพี่เจ้าไปรักษาไอ้สุริยนต์มึงเจอกูแน่

0: เฮ้ยจักรพรรดิจักรพรรดินะฮะ
1: สหายรัก
2: สหายรัก
1: ได้เจอเจ้าก็ดีคือตอนนี้โอรสสุริยนต์บุตรของสุริโยได้เชือดคอน้องสาวเราขอกองกำลังทหารเล่นศึกในคราวนี้หากแม้ว่าเราชนะจะมอบสุริโยให้เจ้าครอบครอง
2: ข้าตกลงถ้าเช่นนั้น
1: ให้
2: ทหารเคลื่อนทัพ
3: เฮ้ยเพื่อไปปราบสุริโยนะครับสุริโยสนขยา
4: ถือเพียงค่ะนี่ผีก่อน
1: ลิงไปละ ไว
2: ้มันคงไม่มีทางมึงทำลูกสาวของสหายรักกูถึงแก่ความตาย
1: มึงรู้ว่าวีระกูโมโหจะเป็นยังไงมันก็ตายกันหมดเนี่ย
3: ระวังตัวด้วย
1: ฮะ
4: หนีไปก่อนเพื่อน
3: หนีไปก่อน
1: โอ้ย
3: ตับไปแล้วครับ
1: โอ้ย
3: โอ้ยสุริยนต
1: ์ทำมันไป
3: เฮ้ยทางด้านมารยาทนะช่วยด้วยช่วยด้วยสุริยนต์หนีตายมาจะมาเจอมารยาทเข้าระหว่างทาง

0: ื่อไว้ไม่งั้นพี่คงไม่รอดแน
1: ่ไม่เป็นอันใด
0: สิ่งสำคัญที่สุดพี่ขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาพี่อยากจะบอกให้เจ้าได้รับรู้ว่าเมื่อครั้งก่อนนั้นที่พี่ทำไปพี่ไม่ได้รักไม่ได้มีใจให้กับอรัญญาแต่พี่ทำทุกอย่างเพื่ออยากจะปกป้องชาติบ้านเมืองให้ศึกสงครามเสร็จสิ้นก่อนพี่จึงขอคนรักของสนธยามาคนที่พี่รักจริงและหวังอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนั่นก็คือมณีหยาดนะ
1: จริงหรือไม่คะจะพี่วางพระทัยเถิดไม่ว่าหม่อมฉันมณีหยาดผู้นี้จะอยู่ในสถานะใดก็มีแต่ความรักและความหวังดีที่มอบให้แต่เจ้าพี่นะ
0: ไ
1: หมคะ
0: ไม่น่าเชื่อว่ากงเล็บของศัตรูนั้น

0: ยาหน่อยไหมลูก
1: ฮะอยู่นู่น
0: โอ้โห
2: พ
0: ่
2: อ
0: ไม่เป็นปุ้นวาย
3: แล้วก็บอกนี่ขอคนแรกยังไม่ได้แต่งเลยพี่ค่ะ
0: ยังไม่ได้แต่งเลยเดี๋ยวค่อยแต่งพร้อมกัน
1: ในขณะที่วุ่นวายอยู่นี
0: ้เออ
1: ก็หม่อมขอสิรินภาแล้วกัน
2: เฮ้ยเขามีคนรักแล้ว
4: ช่วงเวลาที่เล็บสิงก่อนน้ำจะหัน
2: เฮ้ยพวกมึงทำร้ายน้องกูจะตายกันมั้งนี่ฮะ
4: ไอ้เล็บสิงมึงยังกล้ามาอีกเหรอมึงคิดว่ามึงมีฝีมือเดี๋ยวนี้จะพูดเลยเก่งจริงเข้ามา
2: ข้ามัน
1: ช่วยด้วย
2: ตัวพี่ยักษ์มาช่วย
1: ระวังด้วยช่วยกระหม่อมด้วย
2: ระวังตัว
1: ช่วยกระหม่อมด้วย
2: ครับ
1: ช่ว
2: ยเอาตัว
1: ไ
2: ปหยุดที่แล้ว
1: ไป
2: เร็วๆเฮ้ยเอาตาไปเร็ว
1: ไปพี่ยักษ์
2: จุดที่นี่

0: ของอาจารย์เจ้ารุ่งเธอนี้ลิเกรุ่งรังสุพรรณบุรีนะคะขอลาไปก่อนและวันที่28กุมภาพันธ์นะคะปี70เรากลับมาพบกันอีกนะครับที่วัดหนองกลางแห่งนี้นะคะ
1: แล้วมึงเก็บให้กูด้วยนะเสื้อกูเนี่ย
0: ขอได้รับความขอบคุณ
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: พี่คนธรรมดาที่ไหนเขาจะไปตามไปรับไปส่งกันตั้งแต่เช้ายันเย็นพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาขึ้นคอนโดไม
2: ่แหมไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน
1: ผู้ชายผู้ชายกับผีสิพี่
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่ถ้าเกิดไม่ตูนเนี่ยนะพี่ผมยังกว่านี้นี่ใส่ชุดรัดรูปกว่านี้อีกหน่อยกางจ่องกันน้อยนางงามเชียงใหม่แต๋เลยพี
2: ่นางงามเชียงใหม่กับสถาปนิกหนุ่มรูปหล่อ
1: พูดละปวดแล้วพูดละชอกช้ำมันตอกย้ำมันต้อแต๋

0: เลยหรอกพี่เน้นกระแทกด้ามมึงไม่ขวาดจะดีอื้ออื้ออื้อ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายตุนเองไม่เชื่อว่าตุนเป็นผู้หญิงตุนก็บอกเขาไปเลยนะว่าเราเป็นแฟนกัน
2: คนธรรมดาที่ไหนเขาจะไปตามไปรักไปส่งกันตั้งแต่เช้ายันเย็นพาไปกินข้าว
3: พาไปดูหนังพาขึ้นคอนโด

0: ที่จริงพี่ยังไม่อยากกลับเลย
1: ไม่ได้แล้วค่ะดึกแล้วอ่ะ
0: งั้นก็ได้ฝันดีนะครับเด็กดีของพี
2: ่ไอ้ตัวเนี้ยเจอมาดีสวัสดีครับนี่ต้มมัดไอ้นี่มันใครวะเนี่ยหน้าเป็นคุณไอ้เจ้านายใหม่แกว่าหน้าแปลกๆเว้ย
1: ไม่ใช่พ่อนี่พี่นัทพี่นัทนี่พ่อตูนเองค่ะพ่อนี่พี่นัท
2: ไอ้นี่พี่นัทไปเลี้ยงเบียร์น้องตกกระป๋องแล้วนะ
1: พ่อไม่ได้พรุ่งนี้พี่นัททำงานเช้า
2: อะไรวะ
3: พ่อครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพิ่มว่าผมกำลังจะกลับพอดีครับไปทานข้าวกับตูนมาเลยมาส่งครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: ไปครับ

0: ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยมาเบิกเงินซะละ
1: ไม่ได้มาเบิกเงินเว้ยอีก3วันนี่ก็มาฉันไม่เบิกก่อนเบิกหลังเว้ยถ้าเป็นคนตรง
0: เราไม่ได้มาเบิกเงินแล้วมาทำอะไรอ่ะหรือว่าแม่ไม่สบายหรอ
1: ไอ้แม่สบายดีก่อนออกมาเห็นนั่งทับปากแดงอยู่นะเว้ยนี่เว้ยเอานี่มาฝากเว้ย
0: อะไรอ่ะ
1: แกก็แหกตาดูก่อนสิเว้ยเฮ้ย
0: ข้าวต้มมัด
1: แกเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวไงมากินมาดิเว้ยแกกินดู
0: ไม่เอาอ่ะอิ่มจะอ้วกเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้แล้วกัน
1: หายตัวนี้ตัวนี้นี่แกอย่าไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้เดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะคืนตัวไอ้เนี่ยนะทิ้งไว้ข้างนอกก่อนทั้งวันก็ไม่เสียหายหรอกนี่แต่แกจะไม่ลองกินดูหน่อยเพิ่งห่อมาอย่างเงี้ยอะเลย
0: อะไร
1: ไอ้ย่อย
0: โอ๊ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ไม่อยากกิน
1: มาหน้าที่แล้วกลับ
0: จะรีบไปกงเหล้ากับเพื่อนอ่ะดิไม่ต้องไปเลยกลับบ้านเดี๋ยวตุนไปส่ง
1: ไม่ต้องส่งมาเองกลับเองเว้ย
0: เอาพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยโอ้ย
1: บอกว่ากลับเองนะไปตุนไม่ต้องไปส่งมาตัวเอาเฮ้ยไอ้นี่มันคนจะเป็นคนเมโทรกวานเจ้านายแกได้ไหม
0: มากวิน
1: นั่นแหละ
2: สวัสดีครับ
1: ว่าพาตโยม
0: คุณมาถึงแต่เมื่อไหร่อะคะ
2: เพิ่งมา
1: น่ะเขาเปิดไฟมาเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าหัวกระต่ายบ้านไม่ห้างเว้ยเปียกตลอด
0: เงียบไปเลยนะเมาแล้วเละเทะใหญ่แล้วเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
2: เรื่องงาน
1: โอ้ยเมื่องานมาดึกเงี้ยนะเพราะว่ามันงานด่วนแน่แล้วงั้นเดี๋ยวพอกลับก่อนกันนะไอ้นี่ยายลืมมาข้าวต้มมาในตอนไหนกินได้หน่อยนะไปแล้ว
0: ไปไหวแน่นะพ่อ
1: ไหวดิมาต่อยจะไม่ไหวแล้วให้3รอบไปส่งนะคุณต้องกลับก่อนนะ
2: ครับ
0: ด่วนอะไรคะ
2: ที่ห้องมีกาแฟไหม
0: เชิญค่ะ

0: ็นอะไรคะ
1: เอาไว้นี่ออกไปไกลๆได้ไหม
0: อะไรอะคะ
1: ฉันแพ้กลิ่นกุหลาบ

0: มีอะไร
1: ฉันมีงานทำแล้ว
0: ฮะ
1: มีเชื่อละสิ
2: ฉันจะเป็นบล็อกเกอร์แนะนำอาหารและเมนูแรกที่ฉันจะเขียนรับรองว่าจะต้องดังไปทั่วเชียงใหม่นั่นก็คือข้าวต้มมัดอร่อยล้ำสามโลกชนะแนน
1: คุณคือผู้โชคดีที่จะได้ฟังแล้วก็คอมเมนต์บทความของฉันเป็นคนแรก
3: จะเต็มใจหรือไม่คุณก็ต้องฟัง
1: แล้วก็คอมเมนต์โทษฐานที่คุณชอบว่าฉันว่าฉันตลกละแล้วฉันจะเฟซไทม์ไปเดี๋ยวนี
0: ้ก็ได้ผมขอเวลา10นาที
1: โอ๊ยทำไมต้อง10นาที
0: อาบน้ำหรือคุณจะให้ผมเฟซไทม์ในห้องน้ำด้วยไหมถ้าคุณไหวผมก็ไหว
1: ไม่ไหวหรอกก็ได้ฉันให้เวลานาย10นาที
3: นาย
1: ต้องพร้อมเข้าใจนะนายจนสลัด
0: ฉันเป็นทาสเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยี่หอยเม่น

0: ตกลงว่าไม่มีอะไรขวางหูขวางตาคุณแล้วใช่ไหมจะได้เริ่มงานสักทีคุณมีธุระอะไรก็ว่ามา
1: ไม่มี
0: อ้าวไหนคุณบอกว่าคุณมีธุระด่วนเรื่องงานจะคุยกับฉันไง
1: ฉันแค่ต้องการจะกินกาแฟก็มาฟังคำตอบ
0: คำตอบอะไร
1: เธอคุยอะไรกับพิมมี
0: ่เรื่องส่วนตัว
1: นี่เธอกำลังทำให้ฉันเชื่อว่าเธอจีบน้องสาวฉันทั้งที่แฟนตัวจริงเธอเที่ยวรับเที่ยวส่งอยู่งั้นเหรอสวีทซะจนจะโดนกระป๋องฟาดหัวอยู่ละ
0: คุณรู้คุณเห็นเหรอไหนคุณบอกว่าคุณเพิ่งมาถึงไงหรือว่าคุณเป็นคนเอากระป๋องเคว้งใส่พี่นัทฮะ
1: ถ้าใช่แล้วไงจะลงโทษฉันเหรอ
0: ขอเหตุผล
1: ไม่มี
0: ไม่มีเหตุผลก็เชิญกลับ
1: ไม่กลับ
0: คุณชักจะไม่มีเหตุผลมากเกินไปแล้วนะคุณจะมาอยู่ห้องฉันได้ยังไงอ่ะกลับเดี๋ยวนี
2: ้แกบอกไอ้สองคนนั้นหยุดแกะเดี๋ยวนี้เลย
3: ไม่งั้นแล้วก็
2: ฉันจะโทรไปบอกเจ้านายแกให้เขามารับข้าวต้มมัดกับมือแกเลย
0: หยุด
1: ขอกาแฟแก้วนึง
0: เดี๋ยวฉันไปบอกคุณหน่อยให้
1: วันนี้คุณหน่อยลาเธอต้องทำทั้งสองหน้าที่ทั้งงานในสวนสัตว์แล้วก็เป็นเลขาฉันเลิกงานแล้วใช่ไหมไปไปกินข้าวกันสำเร็จแล้ว
0: สำเร็จแล้ว
4: เฮ้ยเดี๋ยวก็ต่อยเดี๋ยวก็โดดก่อนตกลงนี้เราตาฝาดหรือว่าเขาเป็นใบ

0: ้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยอิชิตันชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะ
1: 10:15 นะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันเหมือนเช่นเคยเราเริ่มต้นนะครับประเดิมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางชาวต่างด้าวหรือคนต่างชาติซึ่งทำผิดกฎหมายในประเทศไทยออกมาสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่แจ้งไปนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่ทราบว่านายกอนุทินลงนามในคำสั่งในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยให้นายเทศนายาคอบโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรเนื้อหาระบุว่า
2: ด้วยปรากฏว่านายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78
1: คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีคำสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยระบุว่าพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว
2: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศปีพุทธศักราช2499
1: อาศัยอำนาจตามกฎหมายมาตรา5แห่งพรบเนรเทศประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งพอออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินชาวรกูลจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรถ้านายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งก็เป็นประเด็นทางกฎหมายอย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งออกระเบียบนี้ออกมาหลังจากเกิดเรื่องมากมายในประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอิสราเอลบางส่วนลักษณะก็คือไปก่อเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สุดในประเทศรายแรกประเดิมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่านี้ปมของคดีนายยาคอฟเริ่มจากความขัดแย้งกับผู้ประกอบการบนเกาะสมุยก็คือสมุยเอ็กโซติกพาร์คที่สุราษฎร์ธานีเรื่องเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่กรกฎาคมหลังเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คออกมาเปิดเผยว่ามีนักเที่ยวที่อิสราเอลบางรายมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานที่จนนำไปสู่การติดธงฟรีปาเลสไตน์ในสวนสัตว์ต้องการจะลดปัญหาแต่กลายเป็นว่าความขัดแย้งบานปลายเจ้าของสวนสัตว์อ้างว่าถูกคุกคามผ่านช่องทางออนไลน์มีการส่งข้อความข่มขู่ให้ปิดกิจการการรีวิวสวนสัตว์ในทางเสียหายรวมถึงข้อความเหยียดคนไทยรวมถึงมีการวิดีโอคอลจากอิสราเอลอ้างว่ามีการตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์และขู่ว่าจะเดินทางไปยังเกาะสมุยเพื่อจัดการเรื่องนี้ซึ่งเจ้าของสวนสัตว์ระบุว่าได้รับข้อความขู่ลักษณะนี้มากมายในแต่ละวันกระทั่งเข้าแจ้งความก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบพบข้อความที่มีการข่มขู่ผู้เสียหายจริงๆกระทั่งติดตามตัวนายยาคอบดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราอ่านไปสัปดาห์ที่แล้วที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็คือให้ประสานหลังมีคำพิพากษาและรับโทษเสร็จสิ้นให้ดำเนินการในประเทศได้ตามระเบียบนี้โดยอาศัยอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยเคสนี้คือกฎหมายโดยสารรอลงอาญาก็ดำเนินการในประเทศทันทีนะครับเริ่มต้นเรื่องอย่างนี้ก่อนหลังจากเกิดเรื่องหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องอิสราเอลอย่างที่เราทราบกันมาว่ากันต่อนะครับเริ่มจากเรื่องทั่วไปกันก่อนท่านผู้ชมฮะมีประเด็นยาเสพติดชักถี่ขึ้นนะเนี่ย
2: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เพิ่งนำเสนอการจับยาเสพติดในปั๊มน้ำมันมีภาพท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้ชายวัย36ปีก่อเหตุเอาก้อนหินขนาดน้ำหนัก6กิโลทุ่มใส่หัวพ่ออายุ60ปี กระทั่งอาการสาหัสหลังของเงินพ่อ60บาทไปซื้อยาบ้ามาเสพไม่ได้ที่หมู่บ้านปื้มพัฒนาที่ประคำบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่นายแจ้ลูกชายอายุ36ปีใช้ก้อนหินขนาดน้ำหนัก6กิโลทุบเข้าที่ใบหน้าของพ่อวัย60ปีโอ้โหมากกว่า6กิโลด้วยเนี่ยก็คือนายปายจนบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลตำรวจสอบสวนผู้ก่อเหตุก็คือนายแจ้อายุ36ปีรับสารภาพว่าขณะเกิดเหตุขอเงินพ่อ60บาทจะเอาไปเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วจะเอาเงินที่เหลือไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่พ่อไม่ให้
2: แถมยังเดินไปถอดหัวเทียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกอีกก็ยอมรับว่าตัวเองโมโหมีการโต้เถียงกันกับพ่อแล้วจังหวะที่พ่อหันหลังอะค่ะตนเองไปหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทุ่มใส่ศีรษะของพ่ออย่างแรงพ่อล้มไปกองกับพื้นนะคะ
1: แล้วพ่อก็มีอาการชักเกรงอยู่หลายครั้งแต
2: ่ตัวเองก็ใช้ก้อนหินก้อนเดิมค่ะทุ่มซ้ำไปที่ศีรษะของพ่ออีกครั้งหนึ่งกลัวว่าพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้นก็เลยต้องทำแบบนั้น
1: อ้างว่าอย่างนั้น
2: จนพ่อแน่นิ่งไปค่ะ
1: แล้วยอมรับว่า
2: ได้ใช้เท้าเตะไปที่ร่างของพ่ออีกหลายครั้ง
3: เอาเงินแม่เอาเงินแม่บอกว่ากูยังไม่ให้ร้านการกูยากอยู่แค่เงินกระเป๋าเนี่ยวายตัวนี้หยิบผมก็ได้ก่อนจะล้างถ้วยก็เดินไปล้างถ้วยผมรออีกล้างแล้วผมก็พี่แปรงฟันอีกแปรงฟันกูไอ้แม่ให้หน่อยผมป้าผมก็รออยู่หน้าบ้านเนาะผมฝากซื้อน้ำมันเนาะเขารอเนี่ยผมไม่มีรถไปเนี่ย60บาทซื้อน้ำมัน20ครับกับ40บาทเอาไว้ดูดดองครับอย่าบ้าแล้วครับดอง
4: แล้วดูดกี่เม็ดเน
3: ี่
4: ย
3: เม็ดเดียวครับอีก
4: แล้วจะทำอะไรพ่อคร
3: ับ พ่อก็มาวิ่งมาตีผมนะครับตีผมแล้ว2ครั้งครับ
4: เกือบก้อนหินใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: พ่อเผลอหรือว่าไง
3: ก็ผมจะรถไปทีนี้พ่อเอาเปคาโนเทียนออกแต่ไม่ผมไปนะแล้วมันผมก็ฝากก็ซื้อแล้วนะจะไม่ผมไปนะผมก็เลยเห็นหินอยู่ข้างๆนะเห็นหินข้างๆผมก็เลยอ่านวาสนาผมตัวนี่ว่าไม่ทำก็ยากเลยพระบรรวาเนาะมึงเห็นเอาเรื่องปวงเลยบรรวาโอ้ยหินใดบุ้มยังต้องปุ้มเลยแล้ว
4: ก
3: ี่
4: คร
3: ั้
4: ง
3: ครั้งหนึ่งขาไม่ซักจะลุกขึ้นหมูกุ้งก็ยิบต่ำอีกดอกนึงที่ก็นอนเหยียดเลยเหรอ
4: เป็นสองคร
3: ั้
4: ง
3: สองครั้งครับไอตีผมมากกดชีผมมากนะครับ
4: แล้วไอชาวบ้านใช่ไหมพ่อตีเรา
3: ครับคาราไอนะครับ

0: แล้วต้องดูกี่เม็ดเนี่ย
1: 40-50 เมตรนะครับแต่ก่อนดูทักษิณนะครับผมโดดโอ้วันละสี่สิบ
2: รับเฉยเลยเคยตกเป็นทาสยาบ้าเคยเสพถึงวันละ40-50 เมตรแล้วรอดมาได้ยังไงเนี่ยจนกระทั่งเกิดอาการประกาศประสาทหลอนรุนแรงปัจจุบันเนี่ยลดลงแล้วเหลือแค่1 เม็ดต่อวันเพราะไม่ได้ทำงานเหตุการณ์นี้ต้องการขอ60 บาทเป็นค่าไปเติมน้ำมัน20 บาทอีก40 บาทจะไปซื้อยาบ้าอ่ะเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นทียิบอาจจะไม่ดราม่าเหมือนข่าวใหญ่ๆหลายเรื่องแต่เรื่องนี้มันใกล้ตัวนี่ขอให้พ่อปลอดภัยก่อนท่านผู้ชมเลือกดูเถอะ60 บาทขอเงินไม่ได้ทุ่มหัวพ่อแบบนี้อ่ะ

0: ก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดท้าทายกันอยู่พอสมควรเกี่ยวกับผู้นำท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมกำนันผู้ใหญ่บ้านคงจะจำได้นะมีการท้าทายกระทั่งเกิดการประท้วงกันเรื่องให้จับตรวจชี
1: ค่ะ
0: เรื่องเมื่อวานนี้ที่ศรีสะเกษผู้ใหญ่บ้านสายดีดปปส.บุกตรวจปัสสาวะเจอฉี่ม่วงตรวจซ้ำก็ม่วงและในที่สุดเป็นที่เปิดเผยว่าร่วมเสพยาบ้ากับวัยรุ่นในหมู่บ้านโดยใช้หอกระจายข่าวหอใจกายข่าวเป็นเหตุมั่วสุมเป็นสถานที่มั่วสุมผู้ว่าศรีสะเกษพร้อมด้วยผู้การศรีสะเกษสั่งชุดภารกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายยาบ้ายาเสพติดที่ศรีสะเกษนำกำลังลงตรวจสอบข้อร้องเรียนว่ามีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าตรวจปัสสาวะนายชิดชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่13ของตำบลหนึ่งในอำเภอลาศรีสไลที่ศรีสะเกษหลังชาวบ้านร้องเรียนว่า
1: ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาบ้าแล้วก็มักจะร่วมมั่วสุมเสพยากับวัยรุ่นในหมู่บ้านก็เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะจากการตรวจสอบผู้ใหญ่ยอมรับยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดค่ะนำตัวไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลศรีสะเกษผลตรวจก็ยืนยันว่าพบสารเม็ดแอมเฟตามีนในร่างกายของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง1กันยายนค่ะไปเสพยาบ้าที่บ้านร้างที่อยู่ติดกับบ้านพักแล้วจุดนี้ค่ะผู้ใหญ่บอกว่าเป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวในหมู่บ้านด้วย
0: ก็มีการสารภาพว่าใช้อุปกรณ์เสพยาอย่างไรเอาก้านตะไคร้มาเกี่ยวข้องด้วยเราไม่อธิบายหรอกท่านผู้ชมยอมรับว่าได้ยาบ้ามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่สบักใจเข้ารับการบำบัด
1: ก็ถูกแจ้งข้อหาค่ะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
0: ถ้าเกิดกรณีสมัครใจเนี่ยก็จะไม่ถูกดำเนินคดี
1: ค่ะ
0: หมายถึงสมัครใจเข้ารับการบำบัดแต่ไม่สมัครใจเรื่องต่อมาใช่หรือไม่ใช่หรือว่าใกล้เคียง10โมงเช้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมชายคนหนึ่งกระโดดสะพานลอยหน้าห้างดังแถวงามวงวานกระโดดลงมาจากสะพานลอยตุ้มลงมาจังหวะที่รถผ่านมาพอดีไม่ตายฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เหตุการณ์นี้บนถนนงามวงวานนี่ดูอีกที
1: โอ้
0: ตำรวจไปถึงเนี่ยผู้บาดเจ็บกองอยู่บนถนนเชิงสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมชื่อนายณัฐวัฒน์อายุ30ปีชาวสารคามมีบาดแผลที่หน้าผากแตกและบาดแผลถลอกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขณะที่รถที่โคตรซวยเนี่ยก็คือรถกระบะอิซูซูสีบอลหลังคายุบตำรวจสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บก็คือนายณัฐวุฒิที่กระโดดลงมาให้การวกวนระบุว่า
1: ตัวเองเดินออกมาจากบ้านพักห้องพักอะค่ะเพราะว่ามีมิจฉาชีพตามมาเก็บแล้วก็ขอให้ตำรวจเปิด Facebook เพื่อชี้รูปคนที่จะตามมาทำร้ายตัวเองพอตำรวจสอบถามคนเจ็บก
0: ็ประสานญาติประสานญาติให้มารับตัว
1: ค่ะ
0: แปลความว่ามิจฉาชีพตามมาเก็บผม
1: ค่ะ
0: อันเนี่ยขอให้ตำรวจเปิด Facebook จะเชียร์รูปคนที่ตามมาทำร้ายหลอนนั่นเองล่ะ
2: มีแก๊งมิจฉาชีพพี
3: ่
2: มันกำลังจะบุกเข้ามา
3: แก๊งมิจฉาชีพ
2: ใช่
3: จะบุกมาเราก็เลยโดดสะพานลอย
2: มันจะมาตามเก็บผมนี่แหละพี่ขอข้อเพลนหน่อยได้ไหมขอข้อเพลนหน่อย
3: ผมไม่เล่นเฟซผมเล่นกระไล
2: ขอข้อเพลนหน่อย
4: ผมเล่นไลน์เหมือนกันเลย
2: เฟซดูรูปได้เฉย
4: ดูรูปอะไรอ่ะ
2: เผื่อมีคนจะมาบุกเข้ามาทำลายผม
4: โอ้ไม่มี
3: คืออะไรคน
0: ท่านผู้ชมภาพวงจรติดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น9โมงครึ่ง
1: ค่ะ
0: บนถนนมีรถราวิ่งกวาดขวักไขว่เลยจู่ๆวัตถุปริศนาตกลงมาจากสะพานลอยนี่ฮะกระบะคันหนึ่งขับมาพอดีตกลงบนหลังคารถกระบะและกระเด็นตกไว้ที่พื้นบาดเจ็บเคราะห์ดีนะรถคันที่วิ่งตามมาซึ่งขับทำความเร็วสมควร

0: อับยาบ้าหรือไม่อ่ะปิดท้ายครับผู้ชมอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องหลอนอะไรหรอก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อวานนี้บริเวณสมุทรปราการริมถนนเลียบคลองส่งน้ำภาพวงจรปิดหน้าร้านอะไรคลองขุดนี่ท่านผู้ชมเห็นปอร์เช่คันนี้ไหม
1: ค่ะ
0: สีขาวทะเบียนเลขสวยด้วยทำประมูลมา345
1: โอ้
0: อาจจริงๆประตูเปิดอยู่เห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจเจ้าของรถเพิ่งลงมาแล้ว
1: อุ้ยเจ้าของรถวิ่งตามไปนะคะ
0: นี่อยู่ตรงนี้ชี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันไหลแบบนี้อ่ะดูคือจอดปุ๊บลงจากรถอ่ะจริงๆคือถือผ้ายางที่รองพื้นเนี่ยจะลงมาสะบัดทิ้งอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: รถไหลลงเลย
0: อ่ะคันนั้นก็เก่งนะรีบถอยเลย
1: ค่ะ
0: อาคารนั้นถอยพอดีเลยหลบให
1: ้โ
0: อ้พุ่งข้ามถนนรถตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซึ่งมีความลึกเกือบ5เมตรท่านผู้ชมลูกชายเจ้าของรถบอกว่าสาเหตุรถไหลข้ามฝั่งเพราะแม่แม่ขับรถปอร์เช่ซื้อได้ประมาณ2ปีราคา6ล้านเป็นรถระบบไฟฟ้าแม่ขับมาถึงร้านยังไม่ทันดับเครื่องเข้าเกียร์พียืนยันหรือว่าเข้าเกียร์พีแล้วกดเบรกมือถ้าเข้าเกียร์พีกับกดเบรกมือไม่น่าจะไหลนะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเผลอเป็นเอ็นไห
1: ม
0: จังหวะให้หลังไม่กี่นาทีรถก็ไหลข้ามถนนนี่ฮะเคราะห์ดีที่รถมาทางตรงและเบรกทันก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นต้องขอโทษผู้ใช้ทางด้วย
1: อ
0: าเจนภาพรถมาพอดีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆถ้าสะกิดสักนิดอาจจะไม่ลงคลองนะ
2: เหมือนว่าก็เป็นสะบัด
3: เกียร์พีหรือว่า
4: ไม่ได้ใส
3: ่
4: คือตบเกียร์เอ็นขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
3: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
4: ับ
3: พอร์ชปีไหน
4: ปี2ปีที่แล้วเอง
3: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเนาะ
4: ใช่มีประกันครับ
3: ยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะฮะ
4: ใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขาตกใจ
3: มันฮะเราเห็นว่ามันไหลตอนแรกตา
4: ไหลเลยแต่ว่ารถเขามีคันหนึ่งเบี่ยงหลบทันแต่รถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาแต่ไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
0: นั่นผมว่าแล้วว่าเกียร์เอ็นขออภัยท่านผู้ชมข้อมูลลูกชายบอกเกียร์เอ็นไง
1: ค่ะ
0: เอ็นมันคือเกียร์ว่างก็ไหลสินี่จริง
1: ๆ
0: 6ล้านรถไฟฟ้านะ
1: ใช่
0: แล้วเป็นรถไฟฟ้าลงมาในคลองเนี่ยจริงๆถ้าสะกิดตอนนั้นอาจจะเบรกไหม
1: รถจะต้องหยุด
0: ความเสียหายจะน้อยกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเรื่องใหญ่บริเวณนี้ก็เพราะว่าต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่หลายตันเลยน
1: ะ
0: มาทำการกู้รถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำเพราะมันลึกมากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงปิดการจราจรชั่วคราวไป1เลนรถติดขัดกันหลายกิโลกว่าจะกู้เคลื่อนมาได้นี่เป็นภาพมุมสูงลูกชายเจ้าของรถนี่แหละลูกชายคุณแม่ก็เลยต้องขอโทษประชาชนด้วย10โมง32นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ

0: บะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
3: ว้าวว้าวว้าว
2: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: รีควิกเอ็กซ์โป2026ย่างยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรดหมื่นกิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่ 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขาทั่วประเทศ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ชูชูอาห

0: อาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
1: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพรีสเลิฟกับได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวสุขที่11กันยายนนี้18:30 น.ณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินสนับสนุนโดย

0: กว่า5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
2: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
3: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
4: 10:35 นเรื่องเล่าสาธิตนะครับร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าสาธิต
5: ค่ะมีเสื้อยืดกำกรข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านนะคะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
4: อ่ะท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าผลักหรือไม่ผลัก
5: ค่ะ
4: เป็นเงื่อนไขนี่ยังถกเถียงกันอยู่เลยเนี่ยว่าผลักหรือไม่ผลักถึงขนาดที่เกิดประเด็นร้อนแรงอันเนื่องมาจากประเด็นของคุณณัฐวุฒิวงเนียม
5: ค่ะ
4: ซึ่งไปที่สน.ทองหล่อข้อมูลหลายฝ่ายบอกไปดักรอแต่เจ้าตัวบอกไม่มาติดตามคดีแล้วเจอคุณสมชัยศรีสุทธิกรศรีสุทธิยากรอดีตกกต.บังเอิญ
5: ค่ะ
4: คือมาขอให้ตำรวจทองหล่อออกหมายจับคุณสมชัยในคดีที่คุณณัฐวุฒิระบุไปแจ้งข่าวไว้ว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเคยโอนเงินเข้าไปในกองทุนที่คุณสมชัยกับคณะตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับการระดมเงินบริจาคสู้คดีที่กกต.ถูกกกต.แจ้งความในคดีบาร์โค้ดคงจะจำได้ที่ไปดำเนินการกันในวันที่มีการลงคะแนนใหม่แถวกรุงเทพนี่แหละและคุณสมชัยตั้งกองทุนรับบริจาคเงินเพื่อสู้คดีคุณณัฐวุฒิเนี่ยระบุว่าตนเองเป็นผู้เสียหายเพราะเป็นคนโอนเงินเข้าไปการตั้งกองทุนระดมเงินรับเงินบริจาคไม่ได้ผ่านการขออนุญาตกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตามพรบ.ที่อะไรแล้วก็ไล่ไปถึงขนาดว่ามีกรณีของการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและก็ฉ้อโกงก็ไปขอตำรวจทองหล่อออกหมายจับเจ้าตัวว่าอย่างนั้นคุณสมชัยเนี่ยต้องการมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณณัฐวุฒิในข้อหาหมิ่นประมาทที่คุณณัฐวุฒิไประบุว่าคุณสมชัยตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วมีการยักยอกเอาเงินไปบำเรอกามเป็นข้อกล่าวหาซึ่งก็มีการชี้แจงกันแต่เรื่องของเรื่องเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นว่าเกิดเหตุการณ์ขออนุญาตดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
6: ดีครับดีครับโอ้ดีครับมึงไปไหนมึงไปไหน
7: เดี๋ยว
6: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
7: ทำร้ายร่างกายนะครับ
6: ทำร้
7: ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
6: มาจับมาเลย
7: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
6: จับดิ
7: ทำร้ายร่างกายครับ
6: ไม่ใช่ผมไม่ทำร้ายร่างกาย
7: เนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับ
6: ผมไม่ได้
7: ทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับ
6: ทำร้ายอะไร
7: ทำร้ายร่างกายนะครับ
6: ทำร้ายอะไร
7: สื่อบันทึกไว้เลย
6: ทำร้ายอะไรทำร้ายอะไร
7: นี่ไงมึงทำร้ายอะไร
6: เอาสิ
7: ตำรวจจัดการ
6: เอาเลย
7: กู
6: พร้อมจะ
7: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
6: มึงไป
7: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
6: ่กูรอมึงอยู
7: ่เดียวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
7: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
6: ไม่ได้ทำอะไรเลย
7: ตำรวจจัดการนะครับ
6: พร้อมเจอมึงอ่ะ
7: ตำรวจจัดการ
6: พร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกู
7: วันนี้ตำรวจทำอะไรครับจับเลยคร
6: ับ วันนี้มา

0: ขอหมายจับ
1: ทีละคนทีละคนใช่ไหมทีละคนทีละคนก่อนทั้งงาน
0: คุณต้องให้ของฟังก่อน
1: รู้ด้วย
0: ทีละคนทั้งงานทีละคนแรกหน้าที่นะครับ
1: ขออนุญาต
0: ใช่
2: จ
0: ั
2: ดการเลยครับไปเลย
0: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
2: ไม่เป็นไร
0: ผู้หมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
1: ทีละคน
0: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
2: ดีนะครับ
0: กูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเชิญหน้านี้ก่อนดีกว่า
0: ไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
2: ผมยังไม่รู้ผมยัง
0: ไอ้โจทย์มึงแจ้งเลย
2: ผมขอแจ้งความ
0: นี่กูบอกได้เลยนะเนี่ยไอ้โจทย์นี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดเนี่ยมึงเรียกเจอกูเดี๋ยวมึงเรียกเจอกู
3: อาจารย์โอ้โหพี่อาจารย
0: ์มันมึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้โจท
2: ย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
1: ผมไม่ฟังไม่ฟังนะพ
0: ี่ครับมาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
1: ครับ
0: ยินดีครับกูอยากเจอมึง
2: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้
0: ฮะกูอยากเจอมึง
2: รักทรัพย์ให้รักทรัพย์เว้ยฉกชิงมิกเราเว้ย
3: ไม่ต้องอย่างนี้ผมแจ้งไม่ไหวอ่ะโอ้ยหวังมาก
2: ใส่แจมือนะ
1: ไปเป็น
2: ไป
4: ฟังใส่เ
2: จ็บเดี๋ยว
3: ซึ่งกัน
2: ด
3: ิขอบคุณ
5: ท่านผู้ชมเรื่องนี้ปรากฏเป็นคลิปของหลายสำนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอไปขณะที่เจ้าตัวเองคุณรัฐวุฒิเช้านี้ก็ไม่จบแจ้งหมายข่าวต่อสื่อสารมวลชนระบุว่าเตรียมจะไปร้องผบ.ตร.ขอให้ไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ6บุคคลร่วมกันฉ้อโกงซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณสมชัยโดยเจ้าตัวแจ้งความเคลื่อนไหวผ่านไลน์ที่เข้ามาที่สื่อมวลชนว่าวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์7กันยายน 10:30 จะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ที่สตช.ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหายก็เรื่องเดียวกันเลยแหละที่ไปร้องกับตำรวจทองหล่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้างว่าจะขอออกหมายจับ6บุคคลซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องตั้งกองทุนที่คุณรัฐวุฒิไปกล่าวหาในข้อหาช่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ปมเรื่องการระดมทุนเปิดรับบริจาคโดยไม่รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียรายและที่มีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นการหลอกลวงประชาชนความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า200กรัมคงจะหมายถึงนับเป็นจำนวนครั้งเลยมั้ย
3: ค่ะ
5: ที่มีคนโอนเงินเข้าไปในหมายข่าวนี้คุณรัฐวุฒิยังแจ้งกับสื่อว่ากรณีทำร้ายร่างกายในสมชัยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณรัฐวุฒิเขียนส่งมาที่สื่อว่าที่ปรากฏตามข่าวหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวันศุกร์ที่4กันยาไปติดตามคดีเพื่อขอให้ผู้กำกับสน.ทองหล่อออกหมายจับแล้วก็ไปพบนายสมชัยคู่กรณีโดยบังเอิญเขาบอกอย่างนั้นแล้วเดินไปสอบถามเป็นเพียงคดีระหุโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา391 392ผลของคดีเท่ากับโทษปรับเท่านั้นนี่เขียนบอกเรื่องที่ตัวเองไปดำเนินการเป็นแค่ระหุโทษปรับส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นายณัฐวุฒิเขียนข้อความส่งมาว่านายสมชัย
3: ใช้แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายมือพุ่งชนบริเวณเอว
5: ทำให้เส้นกระตกจักกันจี้มือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายและไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่านายสมชัยเนี่ยใช้แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายพุ่งชนบริเวณเอวของตนทำให้เส้นกระตกจักกันจี้มือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายและไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์มันจะเพิ่มเติมจากที่ให้สัมภาษณ์วันก่อนนิดนึงเอาวันก่อนท่านบอกมันจะกระจี้อ่ะมันสะดุ้งอ่ะเอามันมาฟังอีกที
0: ไม่ใช่ผมเดินมาจะเอ๋แล้วเขาขับรถจักรยานมาเนี่ยติดจักรยานมาเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาแฮนด์มาทิ่มผมแล้วผมก็ตกใจผมตกใจผมทำอย่างเงี้ยผมตกใจไง
1: พ
0: ี
1: ่ไม่ได้ผักนะ
0: เฮ้ยก็ตกใจก็มันเอาเนี่ยเอาแฮนด์เนี่ยมาทิ่มตรงเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวฟังดิ
1: ฟ
0: ังดิเอาแฮนด์จักรยานอ่ะมาทิ่มตรงท้องผม
1: เ
0: ออผมก็จักรจี้ผมก็ตกใจไงมันมีตรงไหนอ่ะ
1: ตกใจไปทางนี้เลยพี่ตกใจ
0: ก็ตกใจโดนไม้ไอ้แฮนด์แค่นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขา
3: พี่ก็จับแขนเขาอยู่นะ
0: ไม่ได้ทำคุณอย่ามามั่วไม่ได้ทำคุณไปดูรูปก่อนผมไม่ได
3: ้
0: คุณอย่ามามั่วคุณช่องไหนนี่แหละบอกคุณสรยุทธ์ด้วยว่าไม่ใช่ก็ผมบอกว่ามันทิ้งเธอคุณดูอยู่คุณมีเหตุการณ์เปล่า
3: อยู
0: ่
3: ค่ะ
0: แต่ผมบอกว่าเขาว่าเอาไม้เอาแฮนด์จักรยานมาทิ้งที่บุ้งผมก็ตกใจก็เปรียบกับกติก็ผมจักรจี้อ่ะมันจักรจี้อย่างเงี้ย

0: เข้าใจไหม
1: ผมที่ด่าแล้ว
0: อะไรด่าอะไรครับด่าว่าไงด่าว่าไง
2: ที่บอกว่าที่บอก
3: ค่ะ
4: ประเด็นเรื่องกระจกกระจี้เมื่อเช้านี้ที่เขียนข้อความบรรทัดลายเพิ่มเติมก็คือนายสมชัยแช่แฮนด์รถจักรยานข้างซ้ายพุ่งชนบริเวณเอวทำให้เส้นกระตุกกระจกกระจี้อาทิตย์เติมจากวันก่อนคือมือขวาผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้ายไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ในดูคลิปอีกทีนี้สโลสโลสโลสโลสโลที่ตั้งไว้เมื่อวานอ่ะจักรจี้ไหมโดนก่อนโดนก่อนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไหมแฮนแฮน
3: มัน
4: ผมไม่โดน
3: ไม่โดนเพราะว่า
4: หรือมุมกล้องอาจจะ
3: มืออาจารย์สมชัย
4: ไม่ก็บ้านจี้หนักมากแล้วตกใจจักรจี้ผักตู้มลงไปดูทีนี้ดูทีนี้ดูทีเพื่อให้ความเป็นธรรม
3: ค่ะ
4: นั่นโดนไหมโดนไหมโดนไหม
3: ไม่โดนนะคะ
4: นิดนึงน่ะ
3: โดนตรง
4: แล้วตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมตกใจบ้าจี้บ้าจี
3: ้ผลักออกไปโดยไม่มีเจตนาทำร้าย
4: เจ้าตัวยืนยันล่าสุดว่าไม่มีเจตนาทำร้าย
3: ค่ะ
4: และไม่มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์อันนี้คงจะเป็นข้อต่อสู้แต่มันมีหลังจากนั้นไงมึงจะเอายังไงเนี่ยต่อสิ
5: หมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
6: ไม่ใช่ที่ด่าที่ดี
5: กูอยากเจอมึง
7: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้นะ
5: ต้องเล็กไอ้ต้นเองกูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งห้างสถานทูตอินโดนี่มึงเล็กเจอกูเดี๋ยวมึงเล็กเจอกู
1: อาจารย์โอ้โหพี่อาจารย์
5: มึงไม่รู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ต้น
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เนี่ยสื่อแล้วต้องให้ความเป็นธรรม
7: ไม่ฟัง
5: นะครับมาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึง
7: ครับยินดีครับ
5: กูอยากเจอมึง
7: ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้นะ
5: ต้องการเจอม
7: ึ
5: ง
7: พี่รักทรัพย์รักทรัพย์เฮ้ยรักทรัพย์เว้ยฉกชิงมิตรเราเว้ย
1: ไม่ใช่อย่างนี
3: ้
1: ผมแกงไม่ไหวอ่ะโอ้ห่วงมาก
4: ผักหรือไม่ผักแต่ฟังคำชี้แจงเมื่อเช้านี้ระบุว่ามันจะกระเจี้ยไง
3: มือขวาผลักออกไปโดยไม่ได้มีเจตนาทำร้าย
4: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องมันลุกลามอีกประการนึงก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรากฏว่าทางเนชั่นทีวีรายการยุคคนชนข่าวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: มีการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิก็อย่างที่แจ้งไปว่าคงอยู่ระหว่างการที่อยู่ในขั้นตอนของตำรวจแล้วก็เข้าสายโทรศัพท์ปรากฏว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีเอามาพาดหัวแล้วก็ทำให้คุณสมชัยเกิดความรู้สึกพาดหัวก็ปรากฏว่าเคเรนอิชชูโต้ทำร้ายสมชัยอ้างพุ่งชนล้มเองลุยบี้คดีโกงต่อหมายถึงเป็นคำพูดคุณของคุณณัฐวุฒิปรากฏในเพจของคุณสมชัยศรีชุติยากรปั่นไปไหนท่านผู้ชมฮะเป็นพาดหัวระบุว่านี่ไงโต้ทำร้ายสมชัยอ้างพุ่งชนล้มเองลุยบี้คดีโกงต่อคดีโกงต่อจริงๆก็คือคดีตั้งกองทุน
3: ค่ะ
4: อย่างที่บอกไปนั่นแหละก็ปรากฏว่าคุณสมชัยศรีสุริยากรมีการเขียนข้อความนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับถ้าเนชั่นจะลงข่าวแบบนี้ผมขออนุญาตไม่ไปร่วมรายการทุกรายการของเนชั่นครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้คือนายณัฐวุฒิบอกกับเนชั่นทีวีว่าไม่ได้จับแขนถ้าบอกว่าจับแขนแปลว่าตัดต่อแฮนด์จักรยานเข้ามาชนผมเขาแกล้งสำลอยหล่นตัวเองไม่ได้ผลักให้ความเป็นธรรมขนาดที่เช้านี้คุณสมชัยก็ยังโพสต์หลังจากเนชั่นออกแถลงการโดยเนชั่นออกแถลงการระบุตามที่รองศาสตราจารย์สมชัยได้โพสต์ข่าวการสัมภาษณ์ของนายณัฐวุฒิวงเนียมของเนชั่นออนไลน์และแสดงจุดยืนบอยคอตเนชั่นทุกรายการจนเสือกเกิดเสียงวิจารณ์กองบริการเนชั่นออนไลน์เนชั่นทีวีขอชี้แจงว่า
3: ได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเยี่ยงมืออาชีพไม่ได้ระบุหรือการันตีว่าพฤติกรรมการกระทำของนายณัฐวุฒิเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่างใดแต่ได้นำเสนอข่าวไปตามคำชี้แจงของนายณัฐวุฒิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นโดยเนชั่นไม่สนับสนุนพฤติกรรมการใช้กำลังไปทำร้ายผู้อื่นโดยเด็ดขาด
4: นับตั้งแต่เกิดเหตุเนชั่น
3: ได้นำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่รองศาสตราจารย์สมชัยถูกทำร้ายร่างกายมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ในฐานะ

0: สื่อมีหน้าที่ตามหลักจริยธรรมในการเปิดพื้นที่สื่อแก่บุคคลที่ถูกพูดถึงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักการความเป็นธรรมในการทำหน้าที่
1: ต่อมารายการยุคนชนข่าวไลฟ์ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายในรายการทันทีเพราะเป็นประเด็นความขัดแย้งบุคคลสาธารณะโดยมีเจตนานัดเข้าโฟนอินรายการคนละรอบเพื่อไม่เกิดการเผชิญหน้าหรือวิวาทะกลางรายการเพื่อแต่ละฝ่ายได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่มุมของตนแต่รองศาสตราจารย์สมชายติดภารกิจไปตรวจร่างกายอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเมื่อถึงเวลาไม่สามารถติดต่อได้แม้จะได้พยายามโทรศัพท์ไปหาหลายครั้งรายการจึงสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิโดยได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่มีการสรุปว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดและไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงสื่อในเครือเดชั่นทุกแพลตฟอร์ม
0: ได้รายงานเหตุการณ์สัมภาษณ์และถ่ายทอดคำแถลงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดการตัดสินใจสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะนายณัฐวุฒิคือการเปิดพื้นที่สื่อตามหลักการความเป็นธรรมแก่บุคคลที่ถูกพาดพิงถึงไม่ได้เท่ากับว่าเนชั่นสนับสนุนความรุนแรงแต่อย่างใดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมีการกล่าวหากันไปมาทั้งสองฝ่าย
1: ตอนหนึ่งของแถลงการเนชั่นออนไลน์และเนชั่นทีวีระบุว่าการเปิดพื้นที่สื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของการเปิดกว้างความคิดมุมมองความเห็นต่างและรับฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายรองศาสตราจารย์สมชัยนาถาอดีตอาจารย์และเป็นคู่กรณีโดยตรงควรมีจิตใจที่เปิดกว้าง
0: เพื่อรับฟังความเหตุผลแง่มุมที่ต่างออกไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมได้ประโยชน์มากกว่าปิดกั้นการรับฟังหากรองศาสตราจารย์สมชัยมีกรอบคิดที่ไม่เปิดกว้างไม่จำเป็นต้องประกาศไม่ไปร่วมทุกรายการของเนชั่นเพราะกองบรรณาธิการเนชั่นมีเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ยอมรับความเห็นต่างไม่ฟังความคิดเห็นบุคคลอื่นมาร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกรายการอยู่แล้ว
1: ทางเนชั่นยังระบุว่าหลังจากเนชั่นออนไลน์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิและนำเสนอไปแล้วยังมีเพื่อนสื่อมวลชนหลายสำนักติดต่อมาขอคลิปเพื่อ นำไปเสนอต่อเป็นเสียอีกด้านของคู่จากคู่กรณีเช่นเดียวกันนั่นย่อมสะท้อนว่าสิ่งที่เนชั่นดำเนินการ
0: เป็นไปตามการแสวงหาข้อเท็จจริงตามกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพตามปกติที่ทุกสื่อยึดถือตรงกัน
1: เข้าใจว่าเกิดประเด็นขึ้นมาระหว่างอาจารย์สมชัยกับทางเนชั่นแต่คาดว่าจะเป็นเพราะพาดหัวคาดว่าคงเป็นเพราะพาดหัวขนาดที่คุณสมชัยเมื่อเช้านี้เจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมนะครับคุณสมชัยศิริสุริยากรใครมีความเห็นว่าเนชั่นโพสต์หัวข่าวเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต่อกรณีนี้แสดงความเห็นก่อนได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความคิดความเห็นเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นมุมนึงเนี่ยทางเนชั่นเป็นใครคงอยากจะถามอ่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงถูกไหมในขณะนั้นและจริงภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่ไงทั้งหลายทั้งปวงนี้ในมุมอาจารย์สมชัยย้อนกลับไปเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความระบุว่าผู้ต้องหาคดีอาญาทำร้ายร่างกายหลังจากถูกจับกุมพิมพ์ลายนิ้วมือและทำประวัติได้รับการประกันตัวได้วงเงิน 45,000 บาทคุณสมชัยเขียนข้อความว่าและได้รับการอบรมจากตำรวจไม่ไปกระทำผิดซ้ำหรือเป็นการข่มขู่คุกคามผู้อื่นอีกคุณสมชัยบอกยินดีที่คุณนักวุฒิได้กลับบ้าน
0: และหวังว่าจะปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมจากตำรวจ
1: อย่างไรก็ตาม
0: ผมไปส่งภาพบุคคลอันตรายดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลของคอนโดที่ผมพักอาศัยแล้ว
1: และถ้ามีบุคคลดังกล่าวใส่ส่วนผูกท้ายหรือปลอมตัวเป็นขอทานซอมซ้อมาด้อมด้อมมองๆแถวคอนโดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนั่นถือเป็นพฤติกรรมคุกคามที่เตือนแล้วไม่หลับจำให้บันทึกภาพเป็นหลักฐานเพื่อให้ผมส่งสน.ทองหล่อให้ถอนประกันตัวนอนคุกสักหลายๆคืนหมายเขายังไงอ๋อส่งภาพให้กับนิติบุคคลคอนโดแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้ามีบุคคลหน้านี้ใส่สูทผูกท้ายหรือปลอมตัวเป็นขอทานซอมซอกมาด้อมด้อมมองมองแถวคอนโดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนี่ถือว่าคุกคามจะได้ส่งเรื่องไปที่ตำรวจทองหล่ออ๋อคงจะโยงมาจากที่ตอนที่เกิดวิวาทะกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ปะทะกันอ่ะหรือว่าปะทะก็เรียกไปเชิงนะที่มีการพูดถึงรู้นะเว้ยบ้านอยู่อะไรตรงไหนอ่ะ
0: สถานทูต
1: อันไหนไหน
2: บอกเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดนีมึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
3: อาจารย์โอ้โหพี่อาจารย์
2: มึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ตัว
1: แต่ว่าคน

0: ณัฐวุฒิบอกในเวลาต่อมาเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงบ้านเขาผมหมายถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทผม
1: ค่ะ
0: บ้านบึงเนี่ยนะปิดท้ายเดี๋ยวเราตามกันดูปิดท้ายสภาทนายความท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพมราชูปถัมภ์แถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านายณัฐวุฒิได้ทำให้เกิดภาพลักษณ์เสื่อมเสียกับสภาทนายความโดยระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำใช้ความรุนแรงไม่สมควรเกิดขึ้น
2: กับผู้ที่อ้างตนว่าประกอบวิชาชีพกฎหมายและในสถานที่ราชการสน.ทองหล่อสะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะไม่ควรเป็นแบบอย่างแก่สังค
0: ม
2: ทำให้ภาพลักษณ์ทนายความเสียหายในสายตาประชาชนโดยเฉพาะเมื่อผู้สื่อข่าวหญิง PPTV เข้าห้ามตามกลับถูกนายณัฐวุฒิด่าทอและแสดงกริยาข่มขู
0: ่มึงเป็นใครเป็นกลางแล้วก็สักพักอ๋อขอโทษขอโทษ
2: เลยนะยกมือไหว้ขอโทษขอโทษทางสภาทนายความบอกว่าถือเป็นพฤติกรรมที่แย่สมควรถูกประณามและสังคมต้องไม่ให้พื้นที่ยืนกับนายณัฐวุฒิอีกต่อไป
0: สภาทนายความยังตำหนิไหนๆดูนี่ดิ
3: ตำรวจจัดการเลยครับพร้อมจะตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับมึงตำรวจจัดการตำรวจจ
0: ั
3: ดการเลยคร
0: ับ พอพอต่อสิ
2: ค่ะคือตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สภาทนายความ
2: ค่ะที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไม่ระงับเหตุปล่อยให้นายณัฐวุฒิกระทำผิดต่อเนื่องเป็นเวลานานถือว่าหย่อนยานเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
0: อ่ะ10:55 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
4: โอ2026ยางยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690 บาทพิเศษสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่1-6 กันยายนนี้ที่ B-Quick ทุกสาขาทั่วประเทศ
5: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำ Nature Test หอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลอง Nature Test รสชาติระดับรางวัล
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: Vacation ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3 กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่ารา

0: ดเพียงกิโลละ659บาทซอมแมนดารินออสเตรียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทถึงกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
2: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
3: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
1: อย่าลืม
2: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
5: เรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชม 10:58 นเดือนนี้เดือนกันยายน
6: ค่ะ
5: คือเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทยพัด60 40
6: ค่ะ
5: อยากถามท่านผู้ชมช่วยแสดงความเห็นหน่อยวงเล็บว่าผักหรือไม่ผักก็ได
6: ้
5: เพราะเราไม่ปิดกั้นความคิดความเห็นนั่นก็คือท่านหมดหรือยังคือตอนวันนี้เนี่ยวันที่6กันยายนใช่เดือนสุดท้าย
6: ของหมวยยังไม่หมดค่ะ
5: หมวยยังไม่หมดเหรอ
6: ไม่หมดค
5: ่
6: ะ
5: เก่งมากนะท่านผู้ชมรัฐบาลเชิญชวนประชาชนให้ใช้ไทยช่วยภายในเดือนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมไทยช่วยไทยพัด60 40พร้อมกับแจ้งยอดสะสมล่าสุดนะครับว่ามีการใช้จ่ายสะสมณ5ทุ่มวันที่4กันยายนเนี่ย138,379ล้านบาททั้งหมดนี้มาจากเงินกู
6: ้ค่ะ
5: ทำพรบกู้เงินเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานใช้จ่ายสะสมแล้วเนี่ยเป็นประชาชนได้รับสิทธิ์เท่าไหร่
6: 26,46,223 คนค่ะ
5: ร้านค้าได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ย
6: 1,192,565 ร้าน
5: อ๋อผมผิดไปขออภัยยอดใช้จ่ายสะสม 138,379 ล้านแบ่งเป็น2ฝั่งไงที่เป็นเงินกู้เนี่ยคือฝั่งรัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาท
6: ค่ะ
5: ก็คือ 60%ที่ประชาชนใช้จ่ายเนี่ยก็คือ
6: 58,874 ล้าน
5: ก็เป็นว่าเราใช้เงินกู้กันไปเนี่ย 79,505 ล้านบาทแล้วณวันที่4กันยายนเดี๋ยวรอผลเดือนสุดท้ายประชาชนร่วมจ่ายคือควักกระเป๋าจ่ายเนี่ย 58,000 กว่าล้านในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นหน้าจอแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ตัวเลขอย่างที่เห็นหน้าจอนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะหมดเขตเป็นนั้นหมดนะ
6: อ
5: ย่างหมวยที่ต้องใช้ให้ทัน
6: โอ้ทันค่ะวันนี้วันที่6
5: เดือนก่อนหน้านี้ใช้หมดไหม
6: หมดค่ะหมดทุกเดือนค่ะ
5: ใช้ได้นะเป็นคนมัธยัสถ์นะ
6: ค่ะหมดก่อนวันที่15หมดก่อนครึ่งเดือนนะ
5: อย่าลืมใช้นะ
6: ค่ะ
5: หรือบางท่านอาจจะบอกว่าหมดไปแล้วหรือยังไง
6: ค่ะ
5: ว่ากันต่ออาข่าวเศรษฐกิจท่านผู้ชมวันนี้วันที่6ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่นาวิกโยธินและกำลังพลสหรัฐแห่งหมู่เรือ
6: เ
5: รือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนกับเรือพิฆาตอีก2ลำที่มาเทียบท่าที่แหลมฉบังและปล่อยให้กำลังพล 5,000 นายขึ้นฝั่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปชิดพัทยาที่เราทราบกันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้วันก่อนวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ากำลังพลยังคงพักผ่อนกันที่พัทยาอย่างคึกคักแล้วก็ต่อเนื่องขณะที่ภาพกำลังพลเข้าพักตามโรงแรมต่างๆเริ่มจะเช็คเอาท์แล้ว
6: ก็หิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะคะขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับไปที่เรือ
5: เขามีจุดรับส่งที่ใช้โรงแรมแห่งหนึ่งให้มาส่งที่นี
6: ่ค่ะ
5: หมายถึงให้มารับกำลังพลอำนวยความสะดวกให้กลับไปสู่เรือ USS อับราฮัมลินคอนนี่ไงขณะที่กำลังพลอีกส่วนหนึ่งจะใช้เวลาที่เหลืออยู่หลังจากไม่ได้เห็นฝั่งมา250วันยังใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่ายังเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาวันนี้6กันยาคือวันสุดท้ายระหว่างแวะเยือน 2-6 กันยายนเมื่อช่วงค่ำวันที่4ก็คือเมื่อค่ำวันศุกร์มีการจัดงานแสดงความขอบคุณของเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณหน่วยงานไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและความสะดวกกับ

0: ลุงพลสารัตที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่พัทยาและชลบุรีหลังเสร็จที่ภารกิจในตะวันออกกลางในงานเนี่ยมีผู้แทนสตช.สถานทูตสหรัฐผู้ว่าชลบุรีรวมถึงนายกเมืองพัทยามาร่วมแสดงความยินดีอ๋อยินดีที่ได้มาพักผ่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ไงนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนระบุว่า
1: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังชลบุรีเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนนะคะ 2-6 กันยายนก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐและตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง
0: แล้วก็หยอดคำหวานทิ้งท้ายว่าประทับใจ
1: ในการต้อนรับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาเร็วๆนี้ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมคงคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนั้นเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช
1: ่
0: สื่อต่างประเทศอย่าง NBC เนี่ยเขาเผยแค่คลิปวิดีโอฐานเรือสหรัฐประมาณ20นายไปเล่นน้ำกับช้างแบบนี้เห็นไหมเ
1: นี่ย
0: พบปะให้อาหารและเล่นน้ำกับช้างในประเทศไทยเขาเรียกเป็นโครงการทัศนศึกษาของกำลังพลสหรัฐของกองทัพเรือสหรัฐนี่เห็นไหมดูภาพ tough deployment on the Lincoln. They were underway for more than 9 months without any break until they set foot here in Thailand. The elephants, these are about 20 sailors from the USS Abraham Lincoln who are getting an opportunity to not only meet but feed and even bathe with elephants here in Thailand. It's one of the Navy's excursion programs and we've had an opportunity to talk to these men and women. เอาบดีมีแต่เฉพาะเรื่องนั้นส่วนใหญ่เขามีความชื่นชอบเรื่องอาหารนวด
1: ช้อปปิ้ง
0: แล้วก็มาเล่นน้ำกับช้างแบบนี้เห็นไหมขณะที่ฝ่ายไทยเองก็ได้รับหน้าที่ในการทำความสะอาดเรือด้วย
1: ค่ะเป็นทีมช่างฝีมือไทยนะคะทางเพจไทยไฟเตอร์คลับได้โพสต์เป็นคลิปนี้ค่ะโดยบอกว่าเรือมีการทำความสะอาดโดยฝีมือของทีมช่างไทยการทำความสะอาดไม่ใช่การขัดสนิมแต่ว่าเป็นการล้างคราบตะไคร่น้ำแล้วก็สิ่งสกปรกที่เกาะติดที่ตัวเรือค่ะการขัดสนิมก็ต้องรอเข้าอู่ก็คล้ายๆกับเวลาที่เอารถไปล้างตามคาแคร์ต่างๆอะค่ะส่วนจะทำสีรถก็คือเข้าอู่หรือเข้าศูนย
0: ์
1: ล่าสุดเรือดูดีนะคะคราบสนิมหายไปพอสมควร
0: ล้างเรือนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นี่ก็แปลว่าเขามีการประสานงานล่วงหน้าอันนี้ถือเป็นงานฝีมือนะ
1: ค่ะ
0: ล้างเรือเนี่ยและปิดท้ายท่านผู้ชมการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดอีกครั้งแล้วจะมีผลกับพลังงานรวมถึงน้ำมันโลกอย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากสหรัฐตัดสินใจโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำในอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงเขียนประวุธใส่เรือรบของสหรัฐ2ลำเซนคอมเผยคลิปวิดีโอนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางเป็นภาพปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้
1: ที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำก่อนหน้านี้ค่ะ
0: 1ใน3ลำที่สหรัฐโจมตีเนี่ยเป็นเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งอยู่นอกชายฝั่งเกาะครักใกล้กับศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันออกกลางแบดคูเปอร์ระบุว่านี่เป็นการส่งข้อความถึงกองกำลังพิพากษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านถ้าพวกคุณยิงเรือของเราสองลำเราจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูงกว่านั่นก็คือทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของพวกคุณสามลำขณะที่พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่ามันง่ายมากถ้าอิหร่านยิงใส่เรือของสหรัฐเราก็จะทำลายและจมเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขาการตอบโต้การล่าสุดส่งผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพลังงานของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมด้านของอิหร่านผู้ประกาศสถานทูตแห่งรัฐอิหร่านอ่านแถลงการณ์ของกองบัญชาการคาทัมอัลอาบียาของอิหร่านเตือนสิ่งที่สหรัฐทำที่เขาเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายว่า
1: หากการกระทำที่เป็นปรปักษ์ความไม่มั่นคงการคุกคามเรือของอิหร่านและการปิดล้อมทางทะเลของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปกองทัพแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะดำเนินการโจมตีเรือรบของสหรัฐใน

0: ภูมิภาคนี้อย่างรุนแรงกว่าเดิ
1: ม
0: และมีความเป็นไปได้ที่การโจมตีจะขยายวงกว้างออกไปอีก
1: ขณะที่อีกด้านหนึ่งล่าสุดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC อ้างว่าได้โจมตีกับเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ3ลำเพราะใช้เส้นทางที่ไม่รับอนุญาตในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทรัมป์พยายามจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแคบทรัมป์นี่ฮะก็แปลว่าโจมตีกันไปมาเดี๋ยวรอดูน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน11:08 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ผิวของคนที่เรารักเลือกพลาดไม่ได้ครีมที่ออฟสร้างเองเพื่อคนที่ออฟรักที่สุดแต่แม่ออฟเลือกเองครับ
3: เซฟดี
4: เยราเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนเชอร่าแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ดีดีดีดี
9: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
10: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
12: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
13: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
14: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
15: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
17: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
18: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
19: ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
20: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
21: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: 11:11 น.เรื่องเล่าสาธิตมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิตสีบานเย็น
0: คลิปสีดำแบบนี้มอบให้ท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่ามุสาวาท
0: ค่ะ
1: หรือมุสาวาทานั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เราเคยศีล5
0: ม
1: ุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธินั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มุสาวาทเป็นเงื่อนไขมุสาวาทนะสะกดถูกนะเป็นเงื่อนไขทำไมถึงวงเล็บมุสาวาทเดี๋ยวกลับมามันมีประเด็น5ท่านนะเป็นเสื้อจาก
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: ผมจะพูดถึงประเด็นที่ค้างคามาเกี่ยวกับสภาม่อนพระสัปดีซึ่งมีประเด็นโต้แย้งกันดุเดือดเรียกว่าวันสภาเดือด ระหว่างฝ่ายค้าน

0: กับรัฐบาลจริงๆก็คือระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยอันเนื่องมาจากการที่มีการเอายติไฟใต้เข้ามาแทรกก่อนที่จะพิจารณารายงานกกต.ปี67แล้วก็ปี68ซึ่งแน่นอนปี67เป็นปีที่มีการเลือกสว.ฝ่ายค้านก็ยอมให้เอาไฟใต้เข้ามาก่อนแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวไฟใต้เสร็จจะต่อด้วยรายงานกกต.เพราะอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยนัดลงมติ14กันยาสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดถึงกรณีได้อภิปรายรายงานกกต.ต่อหรืออย่างมากไฟใต้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพฤหัสนี้จะได้มียัตติรายงานกกต.ก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นเพราะ2ทุ่มของคืนวันพฤหัสประธานอยู่คนเดียวอีก2ท่านมีภารกิจล่วงหน้าแล้วกลายเป็นว่าต้องปิดการประชุมทั้งที่เหลือผู้อภิปรายเลือกยติไฟใต้ร่วม30คนในจำนวนนี้20กว่าคนส่วนใหญ่เป็นสสรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยฝ่ายค้านก็ตั้งประเด็นตั้งแต่เรื่องที่อภิปรายมาตั้งแต่กลางวันว่าเอาไฟใต้หรือความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อจะปกป้องกกต.ไม่ต้องการให้มีการอภิปรายกกต.มีความดุเดือดอย่างที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องไปทีละข้อข้อกล่าวหาว่าทำไมรองประธานสองคนจู่ๆไม่ว่างมีภารกิจที่แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วไม่อยู่กระทั่งให้คุณโสพลสาลัมประธานในที่ประชุมอยู่คนเดียวไม่สามารถจะนั่งตึงกำลังบนบัลลังก์อย่างยาวนานอย่างที่ฝ่ายค้านต้องการต้องปิดประชุมไปเมื่อวานนี้คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงนะครับท่านผู้ชมโดยระบุนะครับว่าวันนั้นเนี่ยทั้งตนเองกับรองอีกคนหนึ่งก็คือคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชต้องเข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานวัตยาซึ่งได้กำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนก่อนแล้วตนเองในฐานะรองประธานคนที่สองกับคุณมลิการองประธานคนที่หนึ่งอาจได้ทำหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าคนละ3ชั่วโมงก่อนจะถึงคิวคุณโสพลโดยตนไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการแทรกคิวยติไฟใต้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีกำหนดการไว้ก่อนแล้วที่ตนเองกับคุณมลิกามีความจำเป็นต้องไปงานสำคัญไม่ได้เป็นเกมการเมืองอะไรทั้งสิ้นอันนี้คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองสองจากพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าไม่ได้เป็นเหตุให้มีการเตรียมการถูกตั้งข้อสังเกตว่าเจตนาติดงานและให้ประธานอยู่คนเดียวจนกระทั่งประชุมต่อไม่ได้และทำยติไฟใต้ต้องต่อไปสัปดาห์หน้าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์หลายประเด็นแหละท่านผู้ชมฮะประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่สภาจะพิจารณาร่างงบประมาณ70วาระ2 3ในวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่จะถึงนี้3วันโดยนายกบอกว่าต้องชี้แจงให้กระจ่างสสก็มีสิทธิ์จะอภิปรายจะพูดหรืออภิปรายอะไรอยู่ที่หัวข้อหลังจากนักข่าวคงจะถามแหละว่าจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลไปในตัวหรือเปล่านักข่าวถามว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้คุณอนุทินเข้ามาสภาชี้แจงด้วยตัวเองบ้างอย่างคุณศิริกัญญาถึงขนาดใช้คำว่าเข้ามาสภาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะคุณอนุทินบอกว่าเข้าอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกต้องบริหารจัดการแผ่นดินและ7ถึง9ก็อยู่สภาไม่ได้
1: เพราะว่าได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์กว่าจะกลับมาก็คือ11กันยายนท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ติดภารกิจก็ไปจอมอยู่ที่สภาตลอด
0: นี่ฮะทั้งนี้นักข่าวถามว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาก็คือวันพฤหัสฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมไม่พิจารณารายงานประจำปีของกกต.เพราะกลัวจะมีการพาดพิงคดีหัวสว.ท่านนายกใช้เวทีตรงนี้บ่อยทีนะว่าไม่มีฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.แล้วก็ไล่วันเวลานี่แหละว่าเข้ามาทีหลังเลือกสว.มันเสร็จที่ไปแล้วยืนยันว่ารัฐบาลของตนทั้งสองชุด

0: มาหลังการเลือกสว.แล้ว1ปีกับ3เดือนจึงไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องนักข่าวก็เลยถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายกบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเราก็ฟังจะไปห้ามคนกล่าวหาก็ไม่ได้ฝ่ายค้านก็ตรวจสอบรัฐบาลก็ชี้แจง
1: อภิปรายเรื่องงบประมาณก็ทางสสหลายท่านก็เป็นกรรมาธิการนะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณพรบงบประมาณอันนี้คืองบประมาณแล้วนะพรบมันก็เป็นเรื่องของระหว่างกรรมาธิการและก็สภาซึ่งก็จะต้องมีการชี้แจงแต่ต้องชี้แจงให้กระจ่างนะครับใครสงวนยัตติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภา
2: พักประชาชนเองก็กล่าวหาว่าพักภูมิใจไทยพยายามยื้อเกมไม่ให้มีการ
1: ไม่มีครับไม่มีครับทำงานเราก็ทำงานในส่วนของฝ่ายบริหารก็ทำงานบริหารและการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ยืนยันขณะที่หัวข้อที่จะพูดก็ขึ้นอยู่กับประธานที่จะกำกับดูแลการประชุมให้อยู่ในประเด็นด้านของคุณกรวีปริศนันทตระกูลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นที่ถูกระบุว่ามีการปิดปากไม่ฝ่ายข้าอภิปรายวาระรายงานกกต.เชื่อมโยงถึงคดีหัวสว.ที่เกี่ยวโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีบอกขอชี้แจงว่าเราไม่ได้ปิดปากมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทำแบบนั้นเหตุผลที่เลือกเอายติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้ขึ้นมาเนี่ยก่อนก็เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือสัปดาห์ก่อนมีคนเสนอจริงแต่ระเบียบวาระเนี่ยมันจะต้องเป็นรายงานกกต.แต่คุณกรวีก็บอกว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องวาระพิจารณารายงานประจำปีของกกต.จริงๆมันไม่ได้หลบหนีไปไหนหนีไปไหนไม่ได้มันอยู่ในระเบียบวาระของสภาอยู่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุวุ่นวายเกิดความเห็นไม่ตรงกันของสมาชิกก็เลยทำให้เสียเวลาในการถกเถียงกันไปหลายชั่วโมงเลยกินเวลาสภาไปแต่ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทย
3: ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องไปหลบอะไรแต่นี่มันเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: ขนาดที่เมื่อคืนนี้ก็โพสต์ต่อเนื่องหวังให้น้ำตีเห็นว่าต้องมีการตอบโต้เนี่ยคนกระวีระบุชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องคนใต้ไม่ใช่เครื่องมือหรือข้ออ้างทางการเมืองของฝ่ายไหนตลอด2วันที่ผ่านมามีความพยองพยายามจะโยงประเด็นสภาให้เป็นเกมการเมืองกล่าวหาว่ารัฐบาลหยิบยกความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อบังหน้าและหลีกเลี่ยงการอภิปรายรายงานกกต.แล้วก็ไล่เรียงว่าเป็นการมองแบบผ่านกรอบและคติทางการเมืองมากเกินไปแล้วก็ไล่เรียงอย่างที่ให้สัมภาษณ์นั่นแหละท่านผู้ชมก่อนจะทิ้งท้ายว่าไม่ได้มีการปิดกั้นอภิปรายไม่ได้ทำให้ใครหมดสิทธิ์ตั้งคำถามรายงานกกต.ก็ยังอยู่ในระเบียบวาระของสภาและรัฐบาลก็พร้อมเข้าสู่การพิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายตรวจสอบกกต.ได้เต็มที่ที่สำคัญ
3: การรับทราบรายงานประจำปีของกกต.คือการพิจารณาการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการทำงานของฝ่ายบริหาร
0: รัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลีกเลี่ยงและสามารถทำได้เต็มที่ไม่มีใครห้ามทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกรวีทิ้งท้ายว่าการนำปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ที่เร่งด่วนและกระทบต่อชีวิตประชาชนไปสร้างวาทกรรมว่าเป็นแผนปิดปากทางการเมืองนั่นต่างหากที่กำลังใช้ความทุกข์ของคนชายแดนใต้ให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้คือการตอบโต้ขนาดที่เมื่อวานนี้ร้อนต่อเนื่องท่านผู้ชมคนสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความระบุว่ามุสาวาทเป็นทางแห่งอกุศลหากประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเป็นเหตุนำไปสู่อบายภูมิได้ท่านผู้ชมเข้าใจไหม
3: ค่ะ
0: ต้องขยายความสักหน่อย

0: ท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่ามุสาวาทคือการพูดไม่จริงรู้อยู่ว่าไม่จริงแต่บอกว่าจริงนี่ฮะการพูดไม่จริงมีความตั้งใจให้ผู้ฟังหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงคงจะสื่อความหมายทำนองที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนระบบเอาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: มาบังหน้าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาบังหน้าเพื่อจะปกป้องกกต.ขณะที่อบายภูมิที่คุณจบชัยพูดถึงแปลว่าภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญและความสุขเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากที่สัตว์เกิดแล้วแทบไม่มีโอกาสได้ทำกุศลกรรมหรือความดีพูดตรงๆก็คือนรกนั่นแหละ มันมี4ภูมิในอบายภูมิท่านผู้ชมก็จึงมีตั้งแต่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตพวกอสุรกายอันนี้คือพยายามขยายความที่คุณสุภชัยพูดเขียนข้อความอีกทีสิคุณสุภชัยบอกว่ายังไง
1: มุสาวาท
0: มุสาวาทนี่ก็คือรู้อยู่ว่าไม่จริงแต่บอกว่าจริง
1: ค่ะ
0: คือ
1: ทางแห่งอกุศลหากประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเป็นเหตุให้นำไปสู่อบายภูมิได้
0: ก็เป็นเหตุให้นำไปสู่นรก
1: ค่ะ
0: แปลความว่าการพูดเท็จหรือการพูดไม่จริงถ้าประกอบด้วยเจตนาร้ายและก่อความเสียหายหนักย่อมมีวิบากหนักและสามารถเหตุเป็นเหตุให้นำไปสู่นรก
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคุณรัชนกศรีนอกสช.เป็นจิรายุชื่อพรรคประชาชนได้เข้าไปเขียนข้อความเม้นว่าถ้าอย่างนั้นสสพรรคภูมิใจไทยคงได้ลงนรกขุมที่ลึกที่สุดกันทั้งพรรคยกพรรคออกมาพูดว่าไม่มีกลัวไม่มีโกงสวทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเมื่อวันก่อน
1: ยังเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดมาบังหน้าเพื่อปกป้องไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายดึงเวลาสภาแล้วก็ปิดประชุมไม่ละอายต่อสิ่งที่จะทำต่อประเทศชาติประชาชนยังกล้าอ้าปากพูดเรื่องธรรมะ
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
1: ือถือสาก
0: อ้าวนั่นเดือดไหม
1: เดือดค่ะ
0: สุดท้ายคุณจุพชัยเขาจะว่าคงจะลบ
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ปิดเป็นไม่เป็นสาธารณะเพราะมันหายไป
1: ค่ะ
0: มันหายไปในเวลาต่อมาเนี่ยมันหายไปอ้าวเป็นว่าเรื่องนี้นี่เป็นที่มาไงที่เราขอให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่ามุสาวาทหรือมุสาวาทานั่นเอง11:25 น.พูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันสักหน่อยไม่ใช่ความเคลื่อนไหวท่านนายกเมื่อวานนี้ตอนเช้าท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ราชบุรีนะครับท่านผู้ชมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพอาคารฟื้นฟูสภาพขององค์สมเด็จพระสังฆราชนั่นเองชื่อของพระองค์ท่านและช่วงค่ำท่านนายกไปปรากฏตัวอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีบินด่วนไปเลยพร้อมกับภรรยาไปเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาอโนไทยสันติวรางคูลและนายเก่งกาศศิรักษ์คุณเก่งกาจเนี่ยเป็นบุตรของท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง
1: ค
0: นเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นี่เป็นภาพแบบนี้ในงานเนี่ยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งสสทั้งสวผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นมากกว่า 2,100 คนมาร่วมในงาน11:26 น.เรื่องเล่าสาธิตจะกลับมาครับ
2: ของชีพที่บิ๊กซีคริสตัลล่าน้ำตาลทรายขาวเพียง24.50 บาทมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค10เหลือเพียง61 บาทไนซ์กระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
3: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
4: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
5: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
3: อย่าลืม
4: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่
6: ใช้นี
8: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดค่ะ

0: างแน่เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สไลด์เลมอนสูตรใหม
3: ่ Like the soul
4: Be your original
5: 300 ml
6: Like the soulLike the soy original.
7: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.
8: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
9: ่ฉันไม่ได้ขาย
10: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
11: 1ล้าน
10: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
12: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
13: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
16: Nescafe Rich Aroma
17: สูตรใหม
16: ่เพิ่มกาแฟ
17: เติมนม
16: อร่อยไปอีก
17: เติมกาแฟ
16: สูตรใหม
17: ่ลองหน่อยนะ
18: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
19: จมกับหนี้นอกระบบ
20: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
21: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
22: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
18: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
23: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร
24: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
25: สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับกลับมาว่ากันต่อประเด็นเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเว็บไซต์ข่าว The Mirror US รายงานว่ามีนักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียชื่ออิโก้ไทนี่โอบีริโบเสียชีวิตอายุ43ปีหลังมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศในประเทศไทยแล้วไปพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดสื่อต่างชาติระบุนะครับว่าเขามาฉีดสารเติมเต็มเพิ่มขนาดอวัยวะเพศระหว่างมาพักผ่อนที่เมืองไทยผลการชันสูตรพบสารที่สอดคล้องกับไฮยาลูโรนิกแอซิดในปอดซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดที่ทำให้เสียชีวิตรายงานระบุว่านักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวเชื้อสายไนจีเรียแต่เป็นชาวอังกฤษวัย43ปีคนนี้เนี่ยเดินทางมาประเทศไทยกอล์ฟกับภรรยาม
26: าพักผ่อนในช่วงเดือนมีนาคมปี69นี้
25: ที่ผ่านมา
26: แล้วก็เข้ารับบริการฉีดสารเติมเต็มที่คลินิกแห่งหนึ่งในไทยไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนะคะโดยทางแพทย์ได้ฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดปริมาณ40มิลลิลิตรพร้อมกับลิโดเคนเข้าไปที่อวัยวะเพศ
25: หลังจากเข้ารับการทำหัตถการฉีดสารเติมเต็มที่ว่านี้สองสามีภรรยาชาวอังกฤษเดินทางไปนวดที่สถานบริการแห่งหนึ่งและระหว่างนั้นเขามีอาการเจ็บหน้าอก
26: แล้วก็หมดสติค่ะเป็นแบบนี้2ครั้งทั้งคู่ก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นอูบิริโบก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
25: โดยช่วงแรกยังมีสติอยู่ต่อมาภรรยาของเขาแจ้งกับแพทย์เกี่ยวกับการฉีดสารเติมเต็มที่อวัยวะเพศก่อนหน้านี้แพทย์จึงเตรียมตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อหาสาเหตุอาการแต่ก่อนจะตรวจเขาหมดสติอีกครั้งหนึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีอาการที่เรียกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดซึ่งเป็นภาวะที่ลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นหลอดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงปอดและถูกนำเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU แพทย์ได้ปั๊มหัวใจนานกว่า100นาทีแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เขาเสียชีวิตลงในช่วงเช้าเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นมีการชันสูตรพลิกศพในสาธารณจักรแล้วก็ได้พบวัสดุหรือสารในเซลล์บริเวณปอดซึ่งมีลักษณะที่มันสอดคล้องกับ
26: ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ได้รับการ

0: ฉีดบริเวณอวัยวะเพศค่ะ
1: อ่ะเราดังอีกแล้วท่านผู้ชมในการไต่สวนการเสียชีวิตที่ศาลชันสูตรศพมีแพทย์จากโรงพยาบาลในประเทศไทยเข้าให้ข้อมูลถึงอาการก่อนเสียชีวิตของอูบิริโอโบโดยระบุว่าผู้เสียชีวิต
0: มีอาการเป็นลม2ครั้งขณะที่นวดและก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันได้รับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณอวัยวะเพศปริมาณ40มิลลิลิตร
1: ข้อมูลจากแพทย์ประจำตัวในกรุงลอนดอนระบุว่า
0: ตัวเขาเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณข้อเข่ามีภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็เป็นโรคเกาต์แต่ไม่มีปัญหาสุขภาพสำคัญอื่นที่ทราบ
1: สำหรับประวัติของชาวอังกฤษสัญชาติไนจีเรียชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียคนนี้โอบิริโบเป็นที่รู้จัก
0: ค่ะ
1: จากการนำเสนอไลฟ์สไตล์หรูหราบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 100,000 คนมีบ้าน 1.1 ล้านราษฎรในย่านแดนคอยชอนในนครลอสแอนเจลิสและยังมีอพาร์ตเมนต์ในลอนดอนมูลค่ากว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐภรรยา
0: ก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นคนในแวดวงสังคมค่ะทั้งคู่แต่งงานกันแล้วก็มีพิธีแต่งงานที่หรูหรามากที่ซิมบับเวเมื่อปี65
1: อันนี้ก็แปลว่ามีคนดังเป็นคนดัง
0: ค่ะ
1: สำหรับการฉีดฟิลเลอร
0: ์ด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงถึงประมาณ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ผลของสารเติมเต็มนี้โดยทั่วไปจะอยู่นานประมาณ 6-9 เดือนนะคะ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าการฉีดสารเติมเต็มบริเวณดังกล่าวนี้
0: อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เพราะว่าถ้าสารนี้เข้าสู่หลอดเลือดหรือว่าเกิดการอุดตันจะนำไปสู่ภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
1: อ
0: ่ะ
1: 11:34เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Dashmill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dashmill
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: เนสกาแฟ Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
8: เติมกาแฟ
7: สูตรใหม
9: ่ลองหน่อยนะ
10: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
11: คุณลุงนี่เป็นธรรมชาติเอง
12: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
13: โอ้ย
14: กินโทษเหรอมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
13: ระวัง
15: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
16: ้ดูลึกลับมีสตอรี
17: ่ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
18: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
4: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลMichelin Motion for Life
2: แอบไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
0: ได้สิ
17: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
9: Mega we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
12: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
7: มีจิงโจ้ไหมล่ะ
8: มีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
20: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
21: Magic Clean
22: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่ With A Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะExperience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: 11:38 เรื่องเล่าสาธิตฝนยังเยอะอยู่นะครับภาคเหนือภาคอีสานจัดเต็ม 70% ของพื้นที่ส่วนกลางตะวันออกและกทม.ปริมณฑลก็ 60% ก็ถือว่าฝนชุกซึ่งในช่วงเวลาสำคัญ 4-7ที่อุตุนิยมวิทยาเตือนเอาไว้นะครับว่าจะมีช่วงเวลาฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
0: เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
1: หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็คือพายุน้อยนั่นเองอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะเป็นดีเพรสชันไล่ระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นฝนจะตกชุกเมื่อวานนี้กทม.ปริมณฑลบางช่วงนะครับตัวชมมีภาพที่ผู้ใช้เอ็กซ์คนหนึ่งน้ำท่วมฟิวเจอร์รังสิต
0: น
1: ี
0: ่ที่จอดรถนะคะรถบางคันนี่ครึ่งเกือบครึ่งคันนะคะ
1: ไม่เบาเลยนะเนี่ยเห็นไหมส่วนที่ขอนแก่นฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของตัวเมืองขอนแก่นและก่อให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่เป็นบริเวณหน้าเซ็นทรัลขอนแก่นน้ำท่วมทุกช่องการจราจรและรวมถึงที่หน้าสวนสาธารณะบึงแก่นนครนี่ขณะที่มีท่านหนึ่งคุณขวัญชริโพสคลิปน้ำท่วมกลางเมืองขอนแก่นแบบนี้

0: มีดูสิทธิ์โพลน่าสนใจท่านผู้ชมถามเกี่ยวกับคนไทยกับการรับมือภัยพิบัตินี่ฮะผมเอาข้อที่น่าสนใจสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าปีนี้เราจับตาดูเรื่องอากาศสุดขั้วหมายเขาว่าแล้งกับร้อนก็สุดขั้วถ้าเกิดฝนตกหนักก็ดักมากปรากฏว่ากังวลอะไรมากที่สุดคนไทยตอบดูสิทธิ์โพลว่าอันดับหนึ่ง
1: เป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนค่ะ 84.29%
0: ถัดมาก็คือ
1: พายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนักค่ะ 63.74
0: จริงๆอันนี้คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยถึงมาเป็นแผ่นดินไหวอาคารถล่มแล้วค่อยเป็นไฟแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัดขณะที่มีข้อโดยภาพรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เพียงใดโดยรวมไม่ค่อยเชื่อมั่นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะถ้ารวม2อันไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเนี่ยสูงตั้ง 73.13 ค่ะ
0: ไม่ค่อยเชื่อมั่นเนี่ย 53.19 ที่บอกไม่เชื่อมั่นเลย
1: 19.84
0: รวม
1: 73.13 ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ตอบว่าเชื่อมั่นมากเนี่ยเพียง
1: 1.85%
0: ค่อนข้างเชื่อมั่น
1: 25.02% ค่ะ
0: รวมแล้ว
1: 26.87%
0: อันนี้เป็นดุสิตโพแปลขอรัฐบาลต้องลบล้างความสบประมาณ
1: ต้องสร้างความเชื่อมั่น
0: ประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ย 73.13% แล้วเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเรื่องนี้คงเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้รายการคุยกับครม.อนุทิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นครั้งแรกประเดิมโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและดูแลเรื่องระบบประชาการคุณประกรณ์นินประพันธ์ประเดิมคุยกับครม.อนุทินข้อแรก

0: บอกไม่ใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการไม่ใช้ปฏิรูประบบราชการเพราะใช้มานานมันมีความภาพความไม่สำเร็จติดอยู่แปลว่าไม่เคยสำเร็จเลยก็ขอใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ
1: ค่ะ
0: ก็มีการไล่เรียงรายละเอียดว่าขณะนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายความผันผวนการค้าโลกมาตรการระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและปัญหาสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มอากาศร้อนจัดไฟป่าตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยเด็กเกิดใหม่ลดลงประเทศเพื่อนบ้านเขาปรับโครงสร้างและวิธีบริหารภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคงจะตั้งคำถามถึงเราท่านผู้ชมแล้วก็พูดไปถึงโครงสร้างงบประมาณประเทศมีรายจ่ายประจำ 73%100% เป็นรายจ่ายประจำคือเงินเดือนกับเกี่ยวกับหน่วยราชการค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ย 73% รายจ่ายลงทุนหมายถึงเงินที่เอามาลงทุนสำหรับการพัฒนาประเทศอยู่ที่ 20% ถ้าลดภาระรายจ่ายประจำ173ลงมาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมีโอกาสจะขยับงบลงทุนจากปัจจุบัน 20% เป็น 30% ประเทศจะได้มีงบประมาณสำหรับการรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ก็บอกนะครับท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าลดคนไปเลยแต่หมายถึงจะมีการปรับกระบวนการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทท่านก็ยกตัวอย่างการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนจะใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานอันนี้ท่านยกมาหลายครั้งแล้วก็บอกนะครับว่ากำลังคนภาครัฐปัจจุบัน3ล้านคนไม่ควรจะใช้ระบบบริหารบุคคลแบบเดียวกันทุกอาชีพเพราะครูแพทย์พยาบาลตำรวจกับสายงานอื่นมันมีลักษณะงานที่แตกต่างกันมันต้องประเมินจำนวนคนปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับก่อนจะมาพูดถึงประเด็นซึ่งน่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมนั่นก็คือความพยายามขณะนี้เนี่ยมีการทบทวนกฎหมายรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประชาชนธุรกิจจะทำอะไรเนี่ยต้องมาขออนุญาตขออนุมัติ
1: ค่ะ
0: กำลังทบทวนกฎกระทรวงประมาณ 7,600 ฉบับหลังจากภาคเอกชนสะท้อนปัญหาว่าติดขัดอย่างไรนี่จะมีการแก้ไขเพื่อทำให้มันเกิดความรวดเร็วในการขออนุญาตขออนุมัติที่สำคัญคุณประกรณ์บอกว่ากำลังพิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้นเพื่อเอารายได้กลับมาพัฒนาและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบหรือใต้โต๊ะแปลความง่ายๆก็คืออ้าวใครต้องการ Fast Track จ่ายเงินมา
1: ค่ะ
0: หมวยพอนึกออกไหมเหมือนอย่างกรณีเราไปทำวีซ่าแปลงกฤษ
1: ค่ะ
0: ถ้าระบบปกติราคาหนึ่งถ้าต้องการ Fast Track อีกราคาหนึ่งแพงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านก็มาบอกว่าจะเอาใช้วิธีนี้ Fast Track จะได้ไปแก้ปัญหาเงินใต้โต๊ะทำให้เร็วๆหน่อย
1: อันนี้ทำให้ถูกต้องเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอย่างถูกต้อง
0: นี่ท่านก็มาบอกนะฮะว่ากำลังดำเนินการอยู่เพื่อเอารายได้ที่เกิดจาก Fast Track เอามาพัฒนาระบบลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมีสองมุม
1: ค่ะ
0: มุมหนึ่งก็บอกอ้าวมันควรจะเป็นหน้าที่ปกติให้มันฟาสต์แท็กไม่ใช่เหรอ
1: ให้ทุกคนมาแล้วฟาสต์แท็กเลย
0: ทำไมต้องมาเก็บเงินสำหรับคนที่ต้องการฟาสต์แท็กเป็นกรณีพิเศษ
1: ค่ะ
2: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกันเพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
3: ครับ
2: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
3: ครับ
2: แค่นั้น
3: ครับ
2: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% เรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสีย

0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายเพิ่มตำแหน่งบริหารหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที่
1: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
2: ๆเดี๋ยวผมจะไปหาเสียงประเด็นเรื่องฟาสต์แท็กมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันอันนี้เป็นภาพใหญ่ซึ่งเห็นตรงกันแสนจะจำเป็นไม่อย่างนั้นประเทศพัฒนาไม่ได้แล้วนับวันกลายเป็นงบประจำมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มงบลงทุนมีแต่ลดมีแต่ลดและประสิทธิภาพของหน่วยงานก็แย่ด้วยเอาพูดกันตรงๆเถอะอ่ะนายกตีเมื่อวานนี้อนุทินชาญวีรกูลตอบคำถามไม่ตอบสินักข่าวถามประเด็นว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกรัฐบาลจัดให้มีรายการพบปะประชาชนแบบคุยกับครม.อนุทินให้รัฐมนตรีแต่ละคนมาชี้แจงประชาชนคุณสิริกัญญาบอกที่เป็นสัญญาณว่าคะแนนนิยมตกต่ำ
3: รัฐบาลกระแสตกค่ะเลยต้องมีการจัดรายการ
2: นายกบอกคำถามถัดไปแปลว่าไม่ตอบ
4: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
5: คำถามต่อไป
2: 29นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ
6: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ Big Quick Expo 2026ยางยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่1ถึง6กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขาทั่วประเทศ
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
12: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
13: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
14: ดีลดี
15: ดีลดี
16: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
17: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
19: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่
4: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
7: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทําแล้วมันอยู่ที่ไหน
13: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
12: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
11: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: Is that good?

าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with

0: Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: บรรยากาศ52นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
2: ค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากลิเวอร์พูลประเดิมของวีคนี้ไปเมื่อวันศุกร์ก็ปรากฏว่านิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ2-2หลังจากบอร์นมัธออกนำไปก่อนแล้วนิวคาสเซิลตีเสมอได้เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์ยุคใหม่ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับไม่จะได้แต้มแรกเพราะก่อนหน้านี้แพ้มา2นัดเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์คู่เอกเมื่อวานเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะโคเวนตี้ไป1-0โคเวนตี้แพ้รวดทั้ง3นัดตรงข้ามกับแมนซิตี้ชนะรวด3นัดขึ้นจ่าฝูงเต็มตัวขนาดที่ฟูแลมแพ้พาเลต 2-3 ไบรตันเสมอกับลีด 1-1 ฮัลซิตี้เสมอกับวิลล่าไป 0-0 ฮัลซิตี้เนี่ยถ้าชนะจะเป็น9แต้มเหมือนกันแต่ทำไม่ได้เป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงในฤดูนี้นี่คือผลการแข่งขันไปดูสักคู่หนึ่งท่านผู้ชมเป็นแมนซิตี้ครองเกมบุกอย่างหนักมาเลสก้านะครับทำทีมขณะที่แฟรงค์แลมพาร์ดนำทีมโคเวนตี้ยันไม่อยู่แม้จะแพ้ไป 1-0 แต่รูปเกมเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชม
3: ซิตี้เล่นเร็วแชกีไหลมาตรงนี้ฮาแล้วยิงติดลาสเวิร์ดครับแมนซิตี้ลุยมาครับเอนโซ เฟร์นันเดสไหลมาให้ลายันแชกีตักเข้าสายยิงลูกนี้ชนเสาแล้วจังหวะเก็บตกไม่ได้ครับ
4: โอ้ครับที่ทำให้ลูกนี้ไม่เป็นประตูเพราะว่ายิงผ่านมือคาร์ลแรชเวิร์ดไปได้แล้วครับ
3: จ่ายมาให้กับเอนโซเอนโซจ่ายทะลุมาสวยมากครับเซเมนโยตามมาทันแล้วเปิดลูกนี้มันได้มงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับทำประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำโคเวนตี้ซิตี้ไปแล้วครับ
4: นี่เป็นประตูที่
3: ซีวิกเอ็นบีไอโยกเข้าในมาแล้วเปิดโค้งมาฮาแลนด์มงเชิดมาเข้าทางเอโซตะวันมาเข้าทางฮาแลนด์เรียบร้อยครับแต่ว่าไม่เรียบร้อยดีเพราะมีธงยกการเป็นจังหวะล้ำหน้าเอ็นบีไอNDI เลี้ยงใส่ทางด้านฟานิวิกโยกเข้าซ้ายแล้วเปิดไปเสา2พีนอกมงมาเข้าทางฮาแลนด์จ่ายต่อให้โฟเดนยิงโอ้โดนสกัดโดยบ๊อบบี้โทมัสบอลยังมาเข้าทางโฟเดนให้มาที่เซเมนโยเซเมนโยยิงลูกนี้ข้ามคาน
4: ฟูตูแล้วคร
3: ับไทยนักเข้าในมาที่ยีเลงยี่ฟานิวิกให้ต่อมาที่ยีเลงยี่อยู่ตรงนี้เปิดไปเสา2แล้วเอลิซิมกระโดดมายิงติดเซฟดอนนารูม่า
4: เอาของโคนที่ก็เปิดมา
3: บอบบี้โทมัสมงแล้วผู้ตัดสินพอลเทดี้เป่านกหวีดเวลาการแข่งขันที่เอติฮัดสเตเดียมครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณ
2: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะ
1: ท่านผู้ชมจริงๆคู่เอกจะอยู่คืนนี้4:30อาร์เซนอลพบกับเชลซีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผู้ชมดูไม่ออกเลยว่าใครดีกว่าใครอาร์เซนอลแชมป์เก่าดูดีกว่าพอประมาณแหละแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนส่วนคู่ก่อนหน้าเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้หลายคนที่เป็นแฟนหงแดงจะเปลี่ยนไปใส่เสื้อสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงภูมิใจไทยนะหมายถึงเอเวอร์ตันนี่แหละเราพูดถึงกีฬาเนี่ยมันมีปรากฏการณ์น่าสนใจอารีนาซาบาเลนก้ามือหนึ่งโลกท่านผู้ชมเทนนิสนักเทนนิสมือหนึ่งหญิงของโลกออกมาแสดงความไม่พอใจในระหว่างการแข่งขัน US Open 2026จนต้องหยุดเกมแจ้งผู้ตัดสินเธอไม่พอใจอะไรกลิ่นกัญชาลอยมาแต่ไกลเข้ามาในสนามระหว่างการแข่งขัน US Open ที่คอร์ตหลุยอาร์มสตรองสเตเดียมที่นิวยอร์กนี่ฮะเธอเป็นแชมป์เก่า2สมัยซึ่งเอาชนะคาเมล่าราคิโมว่ามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบย์ไป2-0เซตแต่ระหว่างเกมเนี่ย
2: เจ้าตัวถึงกับต้องหยุดเกมชั่วคราวค่ะเพื่อไปแจ้งผู้ตัดสินหลังจากได้กลิ่นกัญชารุนแรงจากบริเวณรอบสนาม
1: เธอบอกว่ามีใครกำลังสูบกัญชาอยู่หรือเปล่าผู้ตัดสินช่วยหน่อยได้ไหมเพราะกลิ่นมันแรงมากแล้วก็บอกว่าทุกคนจะทำอะไรก็ทำไป
2: จะสูบอะไรก็สูบไปจะผ่อนคลายแค่ไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าทำแบบนั้นใกล้กับสนามเทนนิสเลยเพราะว่ามันค่อนข้างรับมือยากกับกลิ่นแบบนี้ในขณะที่คุณกำลังพยายามเล่นให้ดีที่สุด
1: สำหรับรัฐนิวยอร์กนั้นการสูบบุหรี่การใช้บุหรี่รวมถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและทางการแพทย์
2: เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่อายุ21ปีขึ้นไปค่ะ

ก็ซื้อได้จากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่เธอก็บอกนะคะว่าแม้การใช้กัญชาจะถูกกฎหมายแต่ไม่ควรส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการแข่งขัน

0: พันคนผู้สูญหายท่านผู้ชมฮะทีมกู้ภัยเนปาลกับต่างชาติล่าสุดได้ช่วยชีวิตชาวจีนที่ติดอยู่ในโอโมงโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้หนึ่งคนแล้วก็ช่วยชีวิตหญิงเนปาลที่อยู่ในซากดินโคลนที่บ้านของเธออีกหนึ่งคนทั้งสองคนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังต้องติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนานถึง10วันนี่หญิงอนุมจีนซึ่งกู้ภัยเนปาลช่วยมาได้ชื่อฮูลูไฮเทาไม่มีแผลที่มองเห็นสัญญาณชีพคงที่แต่ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำปกติเล็กน้อยรับการช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์ยาว225เมตรซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นโครงการคนที่3
1: ที่
0: รอดชีวิตจากอุโมงค์นี้อย่างปลอดภัย
1: การรอดชีวิตนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่าเขาติดอยู่ในอุโมงค์นานถึง10วันค่ะหลู่เปิดใจด้วยว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ในอุโมงค์เขาพยายามอย่างสุดความสามารถทุกครั้งที่เห็นแสงไฟพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจนในที่สุดวันนี้เขาทำสำเร็จทีมกู้ภัยได้ยินเสียงตะโกนของเขาน
0: ี่ฮะเหลือเชื่อ10วัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการช่วยเหลือหญิงเนปาลอีกคนหนึ่งหลังติดอยู่ในบ้านที่เป็นซากปรักหักพังนาน10วันอันนี้ก็ปาฏิหาริย์เธอชื่อจันทิกาเซเลสถาอายุ14ปี
1: ติดอยู่ที่ชั้น4ของบ้านค่ะติดมาถึง10วันทีมช่วยเหลือก็ไปพบเธอนะคะแล้วก็นำตัวเธอออกมานำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุ
0: เนปาลผ่านไปกว่า10วันอย่างที่บอกนะครับตัวชมยังคงค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนและเวลาผ่านไปวันนี้วันที่11โอกาสรอดชีวิตก็น้อยลงขณะที่การยืนยันคนเสียชีวิตเฉพาะที่เนปาลเนี่ย 1,344 คนจากมหาภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มลงมาแล้วก็เกิดให้เกิดน้ำป่าหลากขนาดใหญ่อย่างที่ทราบกันต่างประเทศไปดูกันต่อครับทุกชมเอาประเด็นเกี่ยวกับไฟป่าอินโดนีเซียรุนแรงและเกิดควันข้ามแดนกระทบแล้ว5ประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนติมอร์เลสเตและฟิลิปปินส์อินโดนีเซียยังคงพยายามจะควบคุมไฟป่าและพื้นที่ไฟไหม้ป่าพลุซึ่งเกิดรุนแรงบนเกาะสุมาตราและกาลิมันตันตั้งแต่ต้นปีต่อเนื่องมาพื้นที่ไฟไหม้มหาศาล 200,000 กับ 2,000 เฮกเตอร์และก็เพิ่มขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคมอีกเกือบ 100,000 เฮกเตอร์นี่เป็นภาพซึ่งอินโดนีเซียต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า 39,000 คนเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำและปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อช่วยควบคุมไฟผลจากกลุ่มควันไฟข้ามแดนเข้าสู่มาเลเซีย
1: บรูไนติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์ค่ะได้รับผลกระทบตามทิศทางลมมาเลได้รับผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะที่นครกูจิงเมืองนี้มีประชากรมากที่สุดของรัฐซาราวัก
0: ค่าฝุ่นละอองขึ้นระดับหนึ่งของโลกก็คือสีม่วงทางการต้องปิดโรงเรียนบางพื้นที่ทำฝนเทียมเพื่อลดหมอกควันกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงมาเลเซียก็มีค่าฝุ่นละอองเลวร้ายเป็นระดับ2ของโลกคือสีแดง อีกนิดนึง อีกนิดนึงภาคใต้ของประเทศไทยแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: สถานการณ์ยังมีปัญหาใหญ่ทีเดียวสำหรับกรณีอินโดนีเซียซึ่งมันมีไฟป่าที่รุนแรงอย่างบนเกาะบอร์เนียวไฟป่าลุกลามใกล้เมืองหลวงแห่งใหม่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้นี่ฮะดูกันต่อไปอินโดนีเซียยังเกิดปัญหาเรื่องภูเขาไฟภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุอย่างต่อเนื่องจนทำให้สนามบินหลักในจาการ์ตาต้องระงับเที่ยวบินแล้วส่งผลกระทบต่อ209เที่ยวบินภูเขาไฟอานักกรากาตัวปะทุอย่างหนักในเขตปกครองลำปุงใต้จังหวัดลำปุงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปะทุถึง3ครั้งและช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึง 6:00 น.ก็กลับมาปะทุรุนแรงอีกดูภาพฮะขณะที่สนามบินนานาชาติ โซเอกาโนฮัตตาสนามบินหลักของจาการ์ตาเมืองหลวง
1: สั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินจนถึงเวลา 9:30 น.

0: เนื่องจากเท่าภูเขาไฟจากการปะทุอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลต่อเที่ยวบิน209เที่ยวบินนะคะรวมไปถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเที่ยวบินด้วย
1: ท่านผู้ชมและเราปิดท้ายเบรกนี้ที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันโปแลนด์รถไฟบรรทุกผู้โดยสาร500ชีวิตพุ่งชนรถบรรทุกโดยไม่สนสัญญาณเตือน

0: คือรถบรรทุกเนี่ยฝ่าอย่างที่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ไปค้างอันนี้ไม้กั้นปิดรถบรรทุกก็พยายามถอย
0: ก็แปลว่านี่ฮะ
1: อุ้ย
0: โอ้โห

0: ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงต่างวิ่งหนีตายออกจากบริเวณนั้นภาพน่ากลัวจริงๆขบวนรถไฟนี้เนี่ยวิ่งระหว่างเมือง
1: Police State Railway ค่ะแล้วก็เดินทางมาจากเมืองดูเนียทางตอนเหนือของประเทศนะคะจะไปเมืองซิโรนากูราทางตอนใต้มีผู้โดยสารอยู่500คนค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากเกิดการชนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจร่างกายผู้เกี่ยวข้อง4คนคนขับรถบรรทุกพนักงานควบคุมรถไฟแล้วก็ผู้โดยสารอีก2คนแล้วนำตัวคนขับรถบรรทุกส่งโรงพยาบาล
0: ภาพโดนหลังจากเกิดเหตุจะเห็นเศษซากรถบรรทุกและชิ้นส่วนกระจัดกระจายทั่วบริเวณหัวจักรเสียหายหัวรถบรรทุกซึ่งเป็นห้องคนขับยังคงสภาพอยู่แต่ท้ายรถบรรทุกถูกแรงกระแทกจนพังยับเยินเป็นภาพนี้ที่โปแลนด
1: ์ค่ะเขามีคำแนะนำด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะบอกว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินติดอยู่ภายในไม้กั้นให้ขับรถชนไม้กั้นออกไปทันทีเพื่อออกจากพื้นที่อันตราย
0: ไอ้นี่มันติดหรือมัน
1: เหมือนตอนเข้าไปได้แล้วพอเข้าแล้วก็ไม้กั้นก็ลงมาค่ะจังหวะนี้ค่ะไม้กั้นลงมาปิดแล้วรถบรรทุกก็พยายามถอย
0: เอาจริงๆเขาบอกให้ฝ่าเลย
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไปติดอยู่เหตุการณ์แบบนี
0: ้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเวลาที่โปแลนด์คือ3กันยายนเอาจริงๆ1เดือนก่อนหน้าเมื่อ3สิงหาก็เกิดเหตุรถไฟที่โปแลนด์เป็นรถไฟพุ่งชนรถไถในเมืองชาลินเที่ยงกับ6นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
4: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: ราศีใดในช่วงนี้เทวดามาให้โชค
6: ดีที่สุดในรอบ12ปี
7: ตลกไม่ตลอดแต่หน้ากอดอันนี้ไม่ตลก
8: ตลอดไม่ใช่ปลาทอดจะมากอดได้นะ
9: ที่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเดือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
10: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
11: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
12: คุณทำอะไรอยู่ฮะ
13: ขอโทษที่รบกวนนะครับ
14: ไม่แสดงตัวไปเลยล่ะครับคุณจัง
15: ก็ยิ่งไม่รู้จักตัวจริงของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่ง
16: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20 นาฬิกา 25 นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
2: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
3: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
1: อย่าลืม
2: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
5: เที่ยงกับ9นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับผู้ชมนี่ได้พอก็สักนิดนึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหลังจากการสูญเสียนายกเดไปในเหตุการณ์ที่คุณฉลองเลี้ยวแรงยิงนายกเดอดีตนายกบจของนนทบุรีธงชัยเนี่ยท่านอยู่มาถึง20ปี5สมัยและรอบนี้เป็นว่าหลานสาอาหลานชายของท่านณฤพลเย็นประเสริฐลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงขณะที่คู่แข่งสำคัญก็เป็นพรรคประชาชนคุณเดชวัฒน์สุขกำเนิดฝ่ายนโยบายของพรรคปรากฏว่านิดาโพเขาสำรวจก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้สำรวจคนนนทบุรีบุคคลที่สนับสนุนให้เป็นนายกอบจนนทบุรีอันดับ1
6: คุณณฤพลเย็นประเสริฐค่ะ 37.27%
5: อันดับ2
6: คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะพรรคประชาชน 27.55%
5: ก็แปลว่ายังนำห่างเกือบ 10%
6: ค่ะ
5: แต่ก็ยังมี 22.73 ยังไม่ตัดสินใจใดๆ
6: ค่ะ
5: นี่ฮะขณะที่ผลจากสถานการณ์เมืองระดับประเทศในปัจจุบันมีผลขนาดไหนหมายถึงการเมืองภาพใหญ่ก็จะสูสีอย่างที่เห็นหน้าจอนี่แหละท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลรวมกันแล้วเนี่ย
6: 50.01% ค่ะ
5: ส่วนส่งผลมากกับค่อนข้างส่งผลเนี่ย
6: 49.63%
5: คือถ้าส่งผลมากก็จะเป็นบวกกับคุณเดชรัตน์พรรคประชาชน
6: ค่ะ
5: แต่ถ้าไม่ส่งผลเลยก็จะเป็นบวกกับคุณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงหลานของท่านอดีตนายกอบจนนทบุรีที่เสียชีวิตอันนี้เป็นนิดาโพนะครับก่อนจะเลือกกัน20กันยายนยังนำห่างอยู่เกือบ 10%
6: ค่ะ
5: อย่างที่เห็นนี่แหละเพิ่งทราบจากแคนอัติรถ
6: อ๋อน้องแคนค
5: ่
6: ะ
5: ไฟฉายแบบคาดหัว
6: ของคุณพ่
5: บ้านนี้ผมก็เคยไปทานข้าวอยู่บ่อยครั้ง
6: ค่ะ
5: คุณพ่อเนี่ยชาร์จเอาไว้ไงชาร์จเอาไว้ท่านผู้ชมวางไว้ตรงทีวีแล้วชาร์จแล้วจู่ๆมันมีควันพวยพุ่งขึ้นมาก่อนเกิดระเบิดแล้วกระเด็นไปที่โซฟาผ้าเกิดไฟลุกไหม้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องแคนอัติรุตอยู่นอกบ้านเข้ามาดูแล้วก็สามารถจะดับไฟได้นะครับเนี่ย
6: ควันขึ้นแล้วก็กระเด็นมาที่โซฟาค่ะ
5: นี่เคราะห์ดีที่อยู่บ้าน
6: ค่ะ
5: เออ
6: แล้วก็เข้ามาแล้วก็ดับไฟได้สำเร็จแต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้น
5: ไอ้ไฟฉายคาดหัวนี่ก็มันจะไปหาซื้อพอดีเลยเนี่ยชอบ
6: อ๋อแล้วพี่ยุทธจ
5: ๊ะไฟฉายคาดหัวมันต้องชาร์จไง
6: ค่ะ
5: ไม่เอาดีกว่าไหมหรือจะมีแบบมาตรฐานบ้างไหม
6: น่าจะต้องมีแบบมาตรฐาน
5: อันเนี้ยคุณพ่อไปซื้อจาก TikTok สั่งซื้อจาก TikTok
6: ค่ะ
5: คือไอ้ไฟฉายคาดหัวมันไปส่องกบอ่ะ

0: เดี๋ยวไปกรีดยางนึกออกใช่ไหมผมชอบมากอยากได้อยากจะไปใส่แล้วเวลาเดินในหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: มันปลอดภัยกับตัวเองอันนี้เห็นการใช้แล้วโคตรกลัวเลยเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็ต้องซื้อแบบที่มีมอ.ก.หรือเปล่าคะ
0: มันมีไหมไฟฉายคาดหัวที่มีมอ.ก.แล้วเราเสียบทิ้งไว้อย่างนั้นปกติถูกไหม
1: ปกติ
0: น่ากลัวมากอ่ะท่านผู้ชมต่อเนื่องไปเหตุการณ์สองทุ่มเมื่อคืนนี้ด้วยความเคารพเด็กหญิง7ขวบวิ่งเล่นแล้วพัดตกบ่อน้ำว่ายน้ำไม่เป็นที่บางบัวทองในซอยร่มโพทองท่านผู้ชมรอบเดียว
1: อุ้ยหลุดหลุดเยอะมากเลยนะที่ผมทำดู
0: ก็เป็นภาพกระจกกระสนพอแล้วดูเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองมันเป็นบ่อน้ำขนาดในรั้วบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของโครงการหมู่บ้านเป็นบ่อกว้างหนึ่งงานคือ200วาลึกประมาณ2เมตรนักประดาน้ำเข้ามาช่วยกันค้นหาประมาณ20นาทีก็พบร่างเด็กหญิงนำขึ้นมาเพื่อรอแพทย์ชันสูตรแน่นอนเด็กเสียชีวิตทราบจากคนดูแลบ้านขณะเกิดเหตุว่าเด็กหญิงตอน6โมงเย็นเข้ามาขอเงินยายทวดในบ้านแล้วเดินออกไปแล้วคนในบ้านสังเกตว่าน้องหายไปนานก็ตามหากระทั่งมาพบรองเท้าน้องอยู่ข้างบ่อน้ำปกติน้องจะไม่ไปตรงบ่อน้ำเพราะจะมีประตูปิดเอาไว้แต่บังเอิญเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าของบ้านมีแขกมากินข้าวก็เลยไม่ได้ปิดประตูคือเปิดเอาไว้แต่เปิดไม่นานหรอกแต่กลายเป็นว่าเด็กไงครับท่านผู้ชมเด็กหญิง7ขวบปกติก็มักจะมาขอเงินยายทวดยายทวดใจดีแล้วยืนอยู่นอกรั้วไม่เคยเข้ามาแต่รอบนี้เป็นข้อร้ายแล้วก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ7ขวบกับบ่อน้ำ2เมตรนี่อันตรายแล้วเพราะเด็ก7ขวบไงท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่กระบี่มีภาพต้นสนริมหาดล้มทับซาเล้งบาดเจ็บสาหัสไป2คน
1: อุ้ย
0: ไม่ได้มีพายุอะไรเลยไม่ได้มีลมอะไรเลยแปลว่าต้นไม้โดยสภาพของมันมีปัญหาอันนี้เนี่ยบริเวณหน้าหาดนพัทธาราที่อ่าวนางเมืองกระบี่โอ้โหผู้โพสต์คลิประบุเหตุการณ์ว่า 10:50 นาทีเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
1: ไม่มีลมแรงใดๆนะคะอากาศดีเป็นปกติค่ะหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นแล้วต้นสนขนาดใหญ่ก็โค่นลงมาขวางถนนแล้วเป็นจังหวะที่ซาเล้งมาพอดีก็มีคนเจ็บอย่างที่บอกอะค่ะถูกต้นสนล้มทับแล้วก็ยังไปโดนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่เสียหายไปอีก5คันด้วยสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากต้นสนที่มีอายุหลายปีคือมีสภาพผุจนทำให้หักโค่นลงมาเอง
0: แล้วจังหวะพอดีเลยซาเล้งผ่านมาพอดีขอให้ปลอดภัยต้นไม้ที่อยู่ตามจุดต่างๆเดี๋ยวบางทีนี่ไม่ได้มีลมไม่มีเกี่ยวอะไรพายุเลย
1: ค่ะ
0: โดยตัวของมันและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมฮะเราจะปิดท้ายเขาเรียกว่ามีมของโลกก็แล้วกันเหตุการณ์เกิดที่เอกวาดอร์เป็นประเด็นที่ชายคนหนึ่งถูกจราจรเข้าตรวจสอบขณะเดินทางกลับบ้านช่วงกลางดึกและเจ้าตัวพยายามจะโทรศัพท์ติดต่อจะฝ่ายกฎหมายทนายหรือใครแล้วเขาถืออะไร
1: ไม่ใช่โทรศัพท์แน่
0: ๆบัตรเครดิตแล้วดูหน้าปัญหาคือมันได้ยินเสียงอะไรจากบัตรไหมแล้วพูดคุยด้วยนะ
1: แล้วเอามาดูด้วย
0: นี่ไงบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: นานมากนาน
1: ดูแล้วก็เอาไปโทรต
0: ่อต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าตัวยอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
1: ดื่มมาหลายชนิดด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาดื่มทั้งเบียร์ไวน์แล้วก็วอดก้าค่ะ
2: โอ้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
1: เอาละวันนี้ผู้ร่วมศึกของเราเป็นยังไงบ้างคุณน้อง
2: มีรุ่นเล็กและรุ่นใหญ
1: ่รุ่นใหญ่นี่ก็คือใหญ่มาก
2: ใหญ่มากตัวนี่เข้าสตูไม่ได้ไม่ใช่ใหญ่อย่างนั้นหมายถึงอยู่มานาน
1: อยู่มานาน
2: แล้วบางคนมาครั้งแรกเป็นน้องใหม่ไม่เคยมามาก่อน
1: จริง
2: ไ
1: หมเนี่ย
2: จริงสิคะ
1: เราไม่น่า
2: บางคนมาแล้วมาอีก
1: จริงหรือเปล่า
2: จริงสิคะ
1: บางคนไม่น่ามาก่อนโอเค12ท่าน
2: 12ราศี

0: นายสวัสดีครับพี่จริงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผม
3: เขาแบ่งตามรุ่นเนี่ยเหรอ
2: เขาแบ่งตามอายุไขที่เหลืออยู่เริ่มจนถึงระดับสุดท้ายเลย
3: นี่ไงที่บอกว่าเรามีน้องใหม่ไม่เคยมารายการเรามาก่อน
2: ครับผม
3: น้องมาค่ะ
2: มาไม่เคยมา
4: ไม่เคยมาพี่ลิง
3: จะเราจะต้องมีการแนะนำตัว
2: ครับ
3: พูดชื่อแล้วก็พูด3ข้อของเราเราจะพรีเซนต์ตัวเรายังไง
4: สวัสดีครับผมมาร์คพาคินนะครับตลกไม่ตลอดแต่หน้าก่ออันนี้ไม่ตลก
3: เฮ้ย
5: คนนั้นไม่เคยมาคนนี้ไม่น่ามาแต่ก็มา
6: สวัสดีมากครับ
2: นี่
6: นี่ประหลอดไม่ใช่เครื่องวัดไอ้ไผ่ประหลอดไม่ใช่ปลาทอดแต่จะมากอดได้นะได้นะ
5: ประหลอด
2: ประหลอด
3: สมิธจังหวัดจังกอน
6: นี่ตะกล่องผมแบบนี้เลยนะ
2: หน้าตาเป็นแบบสมิธเหรอ
0: เกิดคุณหน้าตาขนาดนี้เลยหรอแล้วมันโตมาเป็นงี
6: ้แพ้พี่แกง
0: แพ้พี่แกง
3: ขอ3คำก็ได้ที่บ่งบอกเป็นตัวเรา
7: สวัสดีครับ
0: โอ้ยสามคำพอดีเป๊ะเลยนะ
2: โอ้ย
7: รักรัก12ราศี
2: ตี
3: ตีค่ะ
8: น่ารักจัง
2: อีสามคำ
3: น่ารักจัง บ่งบอกความเป็นตัวเองไงเขาบอกว่าเขาน่ารักจ
2: ัง
9: เลิฟเลิฟบาร์เบอร์ทายอินแล้วกันฮะผมเลิฟบาร์เบอร์ช็อปเอกมัยซอย20ครับ
5: น้ำพริกปลาฉลาด
2: น้ำพริกปลาฉลาด
5: สุนารีด้วย
2: สุนารีเหรอเจ๊เจ๊
0: เจ๊
2: เจ๊
5: น
2: ี่
5: เขาแน่นอน
10: สวัสดีค่ะส้มเชียงสามชาตินะคะเกิดใหม่ค่ะเพราะไส้ช่วยค่ะ
2: นี
3: ่พี่ชาวค่ะอย่าให้ผิดหวัง
0: สวัสดีครับดีเจชาวครับอ้วนรับง่าย
2: เกี๊ย
0: กเกี๊ยก
11: ตรงไหน
0: ฮะ
11: ตรงไหน
0: ตรงนี้แหละเกี๊ยก
2: พูดพูดกับกล้องนี้มันเป็นกล้องท็อปอ้าวไปพูด
0: ไปครับกล้องเค
5: โอ้เอ็นดู
8: ไหนอ่ะ
0: มีใครอยู่มีคนอยู่บน
8: สวัสดีครับเกียร์วัตถุกรครับเก่าแต่เก่าครับ
2: นี
12: ่ชื่อมินนะคะก็เป็นน้องใหม่หน้าใหม่แล้วก็อยากมีแฟนใหม
0: ่ไปทางนู้นซะแล้ว

0: หนึ่งไป
1: คือคุณธีรชัยค่ะมาสิบสองราศีก็อยากได้รางวัลเอาสี่
0: ก็ได้รางวัล
2: สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะกลางคืนอย่างห้าวกลางวันอย่างง่วง
0: คำถามถามว่าพูดเพื่อ
2: และ
0: อะประจำที่ค่ะ
3: มาเช็คดวงค่ะเปิดศึกข้อที่1
4: ราศีใดในช่วงนี้เทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชค

0: มาที่ตีคนแรกเลยต
1: ี
0: ตอบว่าราศี
2: ราศีธนูทำไมต้องธนู
0: ทำไมถึงต้องเป็นน้องพีพี
3: น้องพีพีเขาออร่ามาเลยครับวันนี
0: ้แล้วก็สายตาเธอนี่มันแค่จะตอบถึงเขาหรือว่ายังไงคะเนี่ย
2: คือราศี
4: เฮ้ยโมโหอะไรวะ
0: พี่คนไม่พอใจ
4: เขาตอบ
5: ไ
4: ง
5: โมโหอะไร
6: ขอโทษอะไรกันหรือเปล่า
5: เปล่าทำตัวไม่เจ๋งครับผมขอโทษรายการ
0: นี่คือไม่ได้ถึงพีพีนะ
5: ถึงสี
2: เออครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าพีพีค่ะออร่าเขาเป็นยังไงเล่าสิ
3: ได้ข่าวมาว่าพรีเซนเตอร์เขาเข้าหลายตัวมากด้วย
5: จริงมากในขณะที่คนอื่นเขาคืนกันนะพรีเซนเตอร์
3: อันนี
7: ้หนูน่ารักไงลูกค้าจ้างต่อได้เรื่อยๆ
5: ใช่
7: ให้หนูทำอะไรหนูทำได้หมดเลย
3: ปี2ปี3ปี4
5: เลยเนี่ยตัวไหนกระซิบที่กี่ตัว
7: คุยเรื่อยๆค่ะคุยเรื่อย
5: ๆเออแล้วตีอ่ะ
3: มันตีแล้วครับก็คุยเรื่อยๆเหมือนกัน
4: อะไรนะครับ
2: อะไรไหมอ
4: ะไรมีคุยซ้อน
2: ค
4: ุ
2: ยซ้อน
4: บ
2: ้างปะ
3: เออ
2: เอ้ย
5: มีไหม
3: ไม่แต่รับงานซ้อน
0: ตอบไปพี่พีแล้ว
7: ตอบว่า
2: ราศีสิง
5: ทำไมต้องสิ
7: งค่ะเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่หนุนมารายการอะราศีสิงดูเป็นราศีที่มีแต่เรื่องเงินเรื่องโชคลาภแล้วก็ได้พรมีเทวดาประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นราศีสิงเป็นพี่ส้มเชง
8: อ๋อจริงหรือเปล่าคะโอเคค่ะพี่เกีย
5: รติแล้วไม่คิดเป็นตัวเองเหรอ
7: ใช่ก็อยากตอบตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอบทีไรแล้วก็ผิดตลอดเลย
5: แล้วพี่ก็เลยสิงดูมา
0: สิงเขาดูแบบ
7: ใช่ดูเป็นแบบราวแบบว่าได้แน่นอน
5: เป็นไงนะสิงเป็นไงนะ
7: ราว
0: โอ้โหดูแบบน่ากลัวมากเลย
5: ลักษณะเหมือนหนูพุกมากค่ะโอ้โหสิงอะไรก็ไม่รู้
4: พี่มาร์ค
0: มาครั้งแรกเลย
5: เสียงทำไมต้องเป็นงั้น
0: อ
5: ะ
0: อามาร์คจ้าน้องบอกว่าราศี
2: สิงทำไมต้องสิง
0: ยังไงเพราะว่ามันราวหรือว่าจะทำให้ดูหน่อยสิงมันเป็นยังไง
5: สิงไหม
9: จากคำที่บอกมาคือเทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชค
5: ครับ
9: เทวดาเนี่ยเป็นผู้ชายฉะนั้นจะมาให้โชคอ่ะเขาจะมาให้โชคผู้หญิง
0: อ๋อ
9: แล้วจะเป็นผู้หญิงที่สวยสะพรั่งอยู
8: ่เฮ้ยพี่ให้กำลังใจมาใหม่ใช่ไหมให้กำลังใจน้อง
5: โอ้ยไอ้เจ้าลูกเลยเนาะเด็กก็ลูกผู้หญิงเด็กกว่า
9: ก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ส้มเฉ่งครับดูเขาจะยังสวยสะพรั่งอยู่ดูมีออร่าบางอย่างดูมีโชคเทวดาน่าจะแบบมาให้โชค
5: ก็แล้วไม่คิดเป็นตัวเอง
9: ไม่ค่อยนะผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีมันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามีเทวดาม
5: ันไม่โฟล์
9: ไม่โฟล์บางอย่างเหนื่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ส้มก็ดูมั่นใจด้วยครับผม
8: เมื่อกี้เขาจะแอบจะตอบตัวเองแล้วลักษณะบอกถ้าถูก3คนไม่ไหวอ่ะเวลาไปดึงธงอ่ะกูดึงไม่เคยได้เลย
0: เล่นเกมคือไม่อยากตอบเหมือนคนอื่น
8: ไม่เหมือนคนอื่นฉะนั้นแหวกมองน้องคนนี้ไว้คือน้อง
0: ก็ต้องค่ะน้องเ
2: จอราศีเมฆทำไมต้องเมฆ
8: เพราะมีความรู้สึกว่าเมฆเนี่ยกำลังจะมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยรู้สึกว่ายังบางๆอยู่เขาบอกว่าครึ่งปีหลังราศีเมืองด้วยกำลังจะเฟื่องฟูแล้วก็มองน้องแบบวิราศีมาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วออร่าจับคือน่าจะใช่เลยถ้าไม่ใช่ส้มเชงก็ต้องเป็นน้ำหนึ่งนี่แหละ
5: ใช่แล้วตอนนี้ขายดีไหมเหรอ
8: เดี๋ยวดังไปดีสัมปกรณ์
5: เด็กๆไม่เคยกินใ
0: ต้อร่อยมาก
8: ครั้งที่แล้ว
5: ใช่ป่ะที่อร่อยอ่ะเอามาไหมวันนี้จะเอามาไหม
8: มีคือตอนนี้มันมีรถใหม่คือรถเชงวับ
0: เติมลองชิม
8: อันนี้ออริออริลองออริก่อนอัน
5: นี้ออริจินอล
0: เมื่อก่อนมันจะเป็นกล่องพลาสติกตอนนี้เป็นซองแล้ว
8: อันนี้ออริ
0: อันนี้คือรส
8: ดั้งเดิมที่ไอชอบอันนี้คือ

0: เช้งวับ
1: เช้งวับ
0: เอามาทำมาวิธีก้าว
2: เ
0: อา
2: เฮ้ยพี่ส้ม
1: มาคำแรกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ่ะ
1: หืน
3: เฮ้ย
0: เฮ้ยหอม
1: หอมนะ
0: ไม่หืนไม่ใช่หืนแล้วไปต้องทำไมต้องทำตั้ง9ชั่วโมงอ่ะ
4: กรรมวิธีหลายขั้นตอนมากกว่า9ขั้นตอน
1: ทำไม9ชั่วโมง
5: นอนไป7ชั่วโมง
0: เรียกตอบว่าราศี
3: ราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกร
0: เอาตัวเอง
6: ลองเอาของดีเข้าตัวบ้างครับเพราะว่าเทปมันก่อนเนี่ยเวลามีเรื่องไม่ดีเราไม่กล้าตอบคนอื่นแล้วเราก็ตอบตัวเองแล้วมันก็ไม่ถูกแปลว่ารอบนี้มีโอกาสที่อาจจะเป็นพรจากเทวดามาให้ผมก็ได
3: ้เราเคยมีเรื่องไม่ดีไม่ดีอยู่ตลอดเลยเหรอครับเกียร
6: ์ก็บางทีก็ตื่นตื่นสายอะไรเงี้ย
3: ตื่นสาย
6: ก็แล้วมัน
3: ก็คือเรื่องไม่ดีแล้วก็คือตื่นมาคือตื่นสาย
6: มันตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายอันแล้วเป็นงานสำคัญแล้วตื่นไม่ทันแล้วอย่างตอนมารายการวันนี้คือผมมาใช่ไหมนาฬิกาบอกว่ามาทันใช่ป่ะรถติดแล้วก็ปวดห้องน้ำหนักด้วย
3: มันก็เลย
6: เกือบไม่ทันใช
3: ่
0: ชีวิตโลกไม่ดี
6: เฮ้ยปัญหาห้องน้ำเนี่ยบนรถนี่คือเรื่องใหญ่นะครับจริง
0: ๆนี่คือชีวิตหนักสุดแล้วใช่ไหมคะเกียร์
6: ใช่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแบบบางทีเราทรมานมาก
0: โอ้ย
3: ผมขอให้ทุกคนแฮชแท็กเรื่องดีหนักระหว่างทางทำไงดีใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช่ครับ
0: น้ำหนึ่งจ้ามีคนตอบเราด้วยนะแล้วตอบว่าเรื่องนี
3: ้ราศีมังกร
4: มันซึ้ง
3: เหรอมันซึ้งหรือมัน
7: คือชีวิตเพื่อนน่ะลำบากมากๆค่ะ
0: โอ้
3: หนูก็รู้เรื่องราวของเขาเรื่องการลำบากเขาเรื่องการตื่นเช้าการรถติดอะไรเนี่ยเหรอ
0: หรือว่าเขามีเรื่องแย่กว่านั้น
3: คือเขาเป็นคนมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างงี
7: ้หนักมากค่ะ
3: จริงป่ะ
7: เรื่องการตื่นไม่ใช่เลยก็คิดว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเพื่อนแล้วเพราะรู้สึกว่าเออเพื่อนมีเวลาเยอะขึ้นเพื่อนก็จะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องตื่นขึ้นมาแบบไม่ต้องลำบากนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ย
3: คือนอนยาวๆไปเลยคืองานไม่ต้องทำเอาเป็นว่าอยากนอนมากใช่ไหม
7: ใช่ไม่ต้องทำแล้วก็ใช้ชีวิตดีๆบนเตียงไปเรื่อย
3: ๆก็
0: คล้ายคล้ายติดเตียง
3: คล้ายติดเตียง
6: ฟังอยู่ไม่ดีเลย
7: ดี
3: โอเค
0: พี่ดาวค่ะพี่ดาวแต่ว่าราศี
5: ราศีปานู
3: ราศีธนูทำไมต้องธนูน้อง
0: ปู
3: นปีดี
0: เขาชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหม
3: ชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อเล่นอยู่ที่เพื่อนเรียกไง
3: ต้นตองบอกคือต้นไม
8: ้ต้นไม้แอฟริกาอายุ5ปีที่ต้นใหญ่70,000แต่ยังไม่ช้ำไม่ขาด
5: น้องพีพีพีโปรเฟชชั่นอล
3: นี่พีที่2
5: แพมเพิร์ดแพมเพิร์ด
0: ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราคุณต้องผ่านรายการนี้
7: 12ราศีเพราะมันทำให้คุณแกร่งทำให้คุณรู้ว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไง
1: เขาเนี่ยอาจจะแบบหม่นมองประคองอารมณ์มานานแล้วและตอนนี้ดีที่สุดในรอบ12ปี

0: รียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
1: ้โพลิพัทจะให้
2: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
4: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: ฉลากก่อนใช้ยา
8: หอม
9: อะไร
8: ผัวอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: บีบนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าเวฟโอเ
16: กโหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
17: โหพี่เจ๋งอ่ะก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
18: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอเอนจอยชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
19: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดยณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
20: Miss Universe Thailand คนต่อไป
21: โอ
20: ้
21: มีขี่ม้าอีก
22: เหมือนเขาพร้อมได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเขาเยอะมากอ่ะ
23: สามีคุณโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
24: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
25: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่
26: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
27: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
28: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 นาที
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณน่ะ
31: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
30: ก็เขาหึงอะ
31: หึง
28: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจนถึงสุข
29: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: เต็มโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างุ้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้าง
33: มั้ยเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
34: ช่วงหาอยู่ค่ะ
35: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
36: ไม่รู้เรื่อง
37: แบ็คเหรอ
38: แม่มีแบคทีเรีย
39: ไหนไม่เห็นมีเลย
40: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
41: กังวลเรื่องสุขภาพ

0: ตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ
2: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
4: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
5: ้โอลิพัสจะให
6: ้ราศีใดในช่วงนี้เทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชค
7: ราศีธนูทำไมต้องธนูน้อง
8: ปู
7: นปีดี
8: เขาชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหม
9: น้องพีพี
7: น้องเขาอายุเท่าไหร่รู้ไหม
9: ถ้าให้ตามบริสุทธิ์ใจเลยนะไม่เกิน17
8: โอ้โหหนู27แล้วค่ะ
9: 27ด้วยเลขของ27เขาด้วยเนี่ยนะ
8: 27รวมเป็น
9: 9เป็น9เนี่ยคือ9เดิน9หน้าสนูคืออะไรคือการสื่อเขาอาจจะดึงยิง
10: มีสอนมีสอนดึง
9: สอน
7: มีสอนที่ไหน
9: ตามมหาลัย
7: สอนลูกสอน
9: สอนยิงขึ้นฟ้
7: า
9: เพื่อสื่อถึงเทวดาทั้ง17ชั้น6 16
8: ชั้นฟ้า
10: 16ชั้นฟ้า
2: 17ชั้น6
9: แล้ว PP นี่ก็คือ P แรกถ้าเป็นภาษาอังกฤษ P professional
7: นี่ P ที่2
9: pampered pampered คือ pampered เอาไว้ทำอะไรซับไหม
7: ซับ
9: ซับเปรียบเสมือนซับ
7: อ๋อ
8: ซับอ๋อซับโอ้โหอะไรก็ได้คนละซับเลย
9: ตายแล
8: ้
9: ว
8: เอานะลึกไหมลึก
9: ทุกอย่าง
8: เอาอย่างนี้อย่างนี้ดิฉันอยากเอาซับมาให้คุณก็เอาแพมเพิร์ดมาให
7: ้ได้แพมเพิร์ดลูกคุณ
8: พิสูจน์ค่ะพิสูจน์แต่ว่าราศี
7: ราศีราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎสมิธ
11: ก็จริงๆอ่ะก็แอบถามลูกชายว่าช่วงนี้มีงานอะไรบ้างนู่นเขาบอกมีละครเข้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเจ๊น่ะดูจากคนรอบข้างไอ้ฮาย
8: กับปอปอไอ้ฮายก็กระกด
11: กระกดใช่ฮายงานเยอะ
7: แต่อัน
11: น
7: ี้
11: เซ็นเตอร์เข้าทุกอย่างเข้าใน
8: ปีนี้ปีเขาม
11: าของเขาเลยก็เลยเลือกเอาก
7: รกฎ
8: แต่เขาก็มูเยอะมากนะ
11: ใช่นั่นก็มูแหละแต่ว่า
8: แล้วเราได้แบบครึ่งหนึ่งของเขาไหมอยากรู้เหมือนกันว่า
11: ตอนนี้ออกจากวงการมู
8: แล
7: ้วหรอวันนี้ก็มาปลูกต้นไม้
11: ไปอยู่กับสวนกับไร่กับนา
8: แต่เมื่อก่อนแม่มูไหม
11: เมื่อก่อนก็แต่ไม่ถึงไฮอ่ะ
7: ไม่แต่เจ๊ทำบุญช่วยเหลือคนสัตว์อ
11: ะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
8: พี่ชาวเลยจ้ะ
10: ชื่อน้องเขาต้องราศีนี
8: ้
10: มิถุนนะ
7: ราศีมิถุน
10: ครับผม
7: พี่จูเนียทำไมต้องมิถุน
10: มันได้เวลาที่เขาต้องเฉิดฉายแล้ว
7: เฮ้ยทำไม
10: ดาวพฤหัสย้ายเข้าตัวเรือนเขา
7: เฮ้ย
10: ตรงนี้หลังจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยหายไปนานเขาเนี่ยอาจจะแบบหม่นหมองประคองอารมณ์มานานแล้วและตอนนี้เข้ามาเนี่ยดีที่สุดในรอบ12ปี
7: เฮ้ย
10: แล้วอยู่ไปอีกปีครึ่ง
7: คุณพระ
10: และที่สำคัญคือเป็นมหาอุดจะมีรายได้เข้ามาโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญรุ่งเรืองแน่นอนน่าจะเป็นน้องจูเนีย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ว่าแต่มันไม่ตอบตัวเองเพราะมีคนตอบคุณด้วย
1: จริงๆอยากอวยพรพี่เขาแหละ
2: เป็นคนดีทำไมถึงเลือกอวยพรคนที่ไม่ดีอะครับฮะ
0: แล้วทำไมไม่อวยพรตัวเองเพราะตอนนี้ซีรีส์ของเรามันดังมากเลยนะ
1: อ๋อสองหัวใจใช่ไหม
0: สองหัวใจ
1: กำล
0: ัง
1: ออนอยู่กำลังออน
0: บอกเขาเลยว่าสองหัวใจดูได้ทางช่องไหนคะ
1: ช่องสามครับผมทุกวันจันทร์อังคารครับสองทุ่มครึ่งฝากด้วยครับ
0: หลังมิ้นค่ะมิ้นตอบว่าราศี
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภ
3: น้องมาร์คเขาเพิ่งมารายการนี้ครั้งแรก
2: ครับ
3: เหมือนเป็นการสะเดาะเคาะในการเข้าวงการแหละ
0: คือมารายการนี้คือการสะเดาะเคาะเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราคุณต้องผ่านรายการนี้
3: 12ราศีเพราะมันทำให้คุณแกร่งทำให้คุณรู้ว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไง
2: เพราะว่าเขาแบบว่าเขาพีคด้วย
3: พีคด้วยแล้วเขาก็แนวเด็กรุ่นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามารายการนี้ครั้งแรกแล้วก็คำถามแรกก็ต้องเป็นเขา

0: ราศีที่ในช่วงนี้เทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชคคือราศี
1: พี
2: ด้วย
3: นี่ไงตี
1: มีคนตอบพี
0: ราศีที่ในช่วงนี้เทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชคได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับนับตั้งแต่31พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่20ตุลาคมดาวประจำตัวคุณโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเรียกว่าตนุมรณะตนุมรณะไม่ใช่แปลว่าตายแปลว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและโดยเฉพาะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรอยู่ในเรือนลาภะยาวนานจนถึงสิ้นปีเลยอ่ะซึ่งไม่เคยเป็นปกติดาวศุกร์จะโคจร30วันย้าย30วันย้ายนี่ดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวศุกร์ดาวประกายพฤกษ์เลข6แล้วดาวประจำตัวคุณคือเลข5ดาวพฤษฎีจรมรณะอยู่ในจุดลึกลับบนคุณบุญความดีกตัญญูกตเวทิตาคุณทำบุญทุกครั้งอุทิศบุญให้เทวดาเป็นมหามงคลชัยคือเลข6ดาวศุกร์มาแน่ๆเป็นเลขนำโชคต้องโชคในเรือลาภะจึงแปลว่าให้โชคเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เทวดา16ชั้นฟ้ามาให้โชคได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับ

0: ู้สึกว่าตอนนี้มันปังมั้ย
1: ปังจริงป่ะ
2: ได้เรื่อยๆค่ะรู้สึกว่ามันก็กลางๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามาได้อีกมาได้เรื่อยๆค่ะ
0: โอ้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยมูเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่เรา
2: ต้องทำบุญค่ะ
1: ทำบุญใช่ไหม
2: เน้นทำบุญมากกว่า
1: ทำบุญหมายถึงว่าหนูไปทำบุญกับใครวัดโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออะไร
2: หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานหรือว่าเลี้ยงอาหารเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหมดแล้วหนูว่าสำคัญที่สุดก็คือกับคุณแม่ก็คือแบบกตัญญูแบบว่าดูแลคุณแม่
1: ค
2: ุ
1: ณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแม่
1: เพราะคุณแม่มาด้วย
2: คุณแม่มาด้วยค่ะ
0: คุณแม่ไปด้วยทุกที่ไหม
2: ทุกที่ค่ะ
1: อย่าง
2: เว้นแบบออกกำลังกงออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะไปส่งอย่างเดียว
0: ถ้าสมมติให้เลือกที่หนึ่งสมมตินะเราแบบรู้สึกว่าจิตหดหู่เลยอยากไปทำให้แบบรู้สึกแบบเรามีพลังมากขึ้นเราไปที่ไหน
2: หนูอะรู้สึกว่าทุกครั้งที่หนูไปที่เนี่ยมักจะได้แบบอะไรกลับมาเสมอเลยก็คือที่พม่าค่ะชเวดากอง
1: หนูชอบชเวดากอง
2: หนูชอบค่ะ
1: ชเวดากองสวยนะจริงๆถ้าเราเทียบว่าเป็น
2: สุดท้ายก็คือพุทธศาสนา
1: เนี่ยนะ
0: ดูร่มรื่นร่มเย็นมาก
1: นี่ไม่ธรรมดา
0: แล้วคิดดูดิถอดรองเท้าเดินอ่ะเท้าไม่ดำอ่ะคือแบบเนาะเป็นที่ที่แบบสะอาดมาก
1: ๆแบบสวยนะ
2: ดีมากเลยกับที่หนูชอบไปอีกที่คือวัดปากน้ำพระศรีเจริญค่ะหลวงพ่อสดก็แบบเหมือนเน้นปฏิบัติเน้นนั่งสมาธิอะไรเง
1: ี้
2: ยหน
1: ู
2: ก็ชอบทำค่ะถ้าว่างก็คือไปเลย
1: คุณแม่ไปทำด้วยกันไหม
2: คุณแม่ไปด้วยกันค่ะ
1: โอ้เจ๋งนะ
0: แล้วล่าสุดเห็นที่ลงโพสต์ในไอจีของตัวเองไปเที่ยวสมุยแต่ถ่ายรูป
1: ไปเที่ยวอะไรเขาเป็นเจ้าของเกาะ
2: โอ้ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ไม่รู้อันนี้เขาเป็นเจ้าของเกาะสมุย
2: ใช่ไหมนี่ไง
1: มีที่เกินครึ่งเกาะใช่ไหม
2: สาธุค่ะ
0: คุณเฉวงวรารัก
1: เป็นใครเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับหนู
2: เป็นคุณทวดหนูค่ะ
1: เหรอ
2: ไม่รู้ว่าทวดหรือว่า
1: ทวด
2: ของทวด
1: ทวดเหรอแม่
2: ทวดของทวด
3: ทวดค่ะเป็นคุณทวดค่ะ
1: คุณทวดแสดงว่าพ่อของคุณปู
3: ่เป็นคุณปู่ของแม
1: ่ท่านได้ท่าน
3: คือ
1: ท่านไปทำอะไรที่สมุยฮะสมัยนั้น
3: คือจริงๆครอบครัวเป็นคนสมุยพื้นเดิมเป็นคนสมุยค่ะ
1: อ๋อคนสมุย
3: คนก็มุยค่ะ
1: โอ้อยู่ตรงไหนแม่นาทรหรือว่าตรงไหนแม่
3: อยู่เว้งค่ะ
1: อยู่เว้ง
2: ไปสมุยไปเ
1: ฉวงคือชื่อท่านเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: หาดเฉวงคือชื่อของท่านเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่เคยตอนไปสมุยเราก็ต้องไปหาดเฉวงเนาะ
1: ไปหาดเฉวงไม่แล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนหาดเฉวงคงเป็นภาษาท้องถิ่นคือไม่รู้มาก่อนว่ามาชื่อของท่าน
0: ตอนนี้ยังกลับไปสมุยกันบ่อยไหมคะยังมีบ้านอยู่ที่นั่นไหมคะ
3: มีธุรกิจอยู่ที่สมุยค่ะ
1: มีอะไรมีโรงแรมเหรอลูก
2: ทำให้คนเช่าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ

0: มีบ้านเช่าด้วย
1: หาดเฉวงคือหาดที่สวยมาก
2: ค่ะแล้วหนูไปไหว้ท่านบ่อยไหม
0: ก็ถ้ามีโอกาสแบบจังหวะช่วงที่ว่างเยอะๆปีใหม่สงกรานต์เนี้ยค่ะก็คือไปตลอดค่ะใช่ไปทำบุญ
2: ค่ะข้อนี้มีคำตอบถูก2คนค่ะมีตีนะคะแล้วก็พี่ดาวค่ะ
3: ครับผมอ่ะศึกข้อหน้าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ครับ
2: อยากมีแฟนไหมคะ
4: ผมเหมือนพี่เกียงนะฮะโดนบล็อกไปแล้วครับ
5: ก็เขาบล็อกมาผมก็บล็อกคืนเลย
6: แล้วเราอยากเห็นหน้าเขาไหม
7: แฟนเก่าก็หลายคน
6: พี่ดาวได้ไหม
8: หนูติดตรงยานั
9: ท แม่มันไม่มีโอกาสแล้ว
10: เหี่ยวเหี่ยว
11: พี่โ
2: จโอ้ย
3: ราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสขึ้นดีกับแฟนเก่า
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
14: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
16: ้โพลิพัทจะให้
17: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้ Blue Scope Sec คุ้มค่าถึงอนาคต
2: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
19: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
19: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sec สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
15: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
16: ้โพลิพัทจะให้
8: ดิวดีดิวดี
20: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวกับเรื่องอะไรที่โดนด่าม
21: าเล่นละครคุณธรรมไปสู้กับพระเอกเขาโชคดีมากขึ้นไป10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
22: พร้อมกับหอยจ้า
23: คุณดวงนี่เป็นธรรมชาติเอง
24: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
23: โอ้ย
25: กินโทษเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
23: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี
24: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
23: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
26: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตน้อย
28: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
29: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
28: คือแก
27: แกต้องแต่งงาน
29: คุณดูอย่าง
27: ถ้าแก
29: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
26: นี่รักในกรงไฟพรุ่งนี้ตอนแรก
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: ปากเหม็นแน่ๆ
31: พอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าเกตเกลือ
32: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
33: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
34: แม่ลูกกิน
0: ใครตะโกนแบบมาวัน

0: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
2: ้โพลิพัทจะให้
3: น้ำปลาร้า
1: แม่บุญล้ำ
4: อร่อย
1: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
6: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
5: โอเค
7: ราศีใดในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่า

0: ้าคัมมินเฮ้เฮ้เฮ้โยตอบเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
0: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
0: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
2: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
2: ฮ้เฮ้
0: ราศี
1: ราศีมีน
0: ราศีมีนทำไมต้องมีนคุณสุนารีราชสีมา
1: ครูครูสุนารีนะครับมีโอกาสคืนดีคำว่าคืนดีไม่ใช่คืนดีอย่างนี้ก็ได้
2: อ
1: ่
2: ะแล้วมันแปลว่าไง
1: สิ่งที่ฉันให้ไปน่ะสิ่งดีที่ทั้งนั้นเลยนะ
0: นี่คืนมาสิ
1: เพราะเธอทำอะไรไว้เอาคืนมา
3: คืนมาตาซะดี
2: ๆเอาคืนมา
1: คือในห้วงของชีวิตอ่ะคนเราบางทีมันอาจจะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่อง
0: พูดเป็นกลอนได้ไหมเพราะว่าเราเก่งเรื่องกลอน
1: คือคนเราเขาบอกว่าความรักนั้น
0: นี
1: ่อาจผูกพันไม่นานหรือมากมาย
0: นี่
1: อยู่ที่ว่าสองคู่นั้นมีปัญหาอยู่แค่ไหน
4: เอาแล้วเอาแล้ว
1: สองหัวใจอาจจะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นได
0: ้สองหัวใจเอามาจากไหน
1: สองหัวใจมาจาก
2: จำเล่นนะความเชื่อมอยู่ตรงไหน
1: อันนี้ไม่ใช่เชื่อมอันนี้ออกเป็นทางแกง
0: ถ้าเชื่อมมันจะหวานหน่อย
1: จะหวาน
2: ต่อพิสูจน์ดีกว่า
0: ต่อพิสูจน์นะไปดีกว่า
2: ไปที่พิสูจน์ดีกว่าต่อมาราศี
0: ราศีราศีกุมน้องเน
3: ้น
2: แล้วไม่ตอบตัวเองหรอคะ
3: โอ้ยแม่มันไม่มีโอกาสแล้ว
0: จริงหรือเปล่าม
3: ันเหี่ยวเหี่ยว
0: อ๋อหมายความรักมันเหี่ยวเฉาความรักมันเหี่ยวเฉาแล้ว
3: แม่มองว่า
0: เป็นพี่มิ้น
3: มิ้นอ่ะเหมือนแบบเขา
0: จะคืนดีเหรอจะคืนดีเหรอเขา
2: ถามเจ้าตัวไหมตุ๊บเงียบว่ะ
0: ไม่มี
3: ไม่รู้ถ้าเราเป็นแฟนเก่าแล้วก็
2: เราตอนนี้เขาสวยมาก
3: สวย
2: สวยมากแต่เราก็สวยไงวันนี้หนูทักพี่สุหรือพี่สุสวยมากผอมสวยมาก
0: ใช่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนไปปลูกต้นเบาบับอยู่กลางทุ่งนาเลยต้นเบาบับคือต้นไม
3: ้ต้นไม้
0: แอฟริกาที่เป็นต้นที่เป็นต้น
4: คล้ายกระบองเพชร
2: ที่มันแหลมๆขึ้นไป
0: เออที่มันแหลมๆขึ้นไปอ่ะ
3: ใหญ่ๆ
0: ที่เหมือนต้นนุ่นเออฟิวมันอ่ะที่เป็นต้นมันอวบๆอ่ะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: นี่แล้วเราปลูก
4: ใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมพี่นิ่ง
3: ทุกสัดส่วนของมันเลยไปเซิร์ชดูใน Google
4: ขอบคุณครับที่ช่วย
2: ปลูกกี่ต้นคะตอนนี
3: ้อ๋อก็ประมาณเกือบ200ต้นแหละ
2: โอ้โหไม่เล่นๆเลยนะแม่
0: คุณรู้ป่ะถ้าคุณขุดขายต้นนึงเป็นหมื่นเลย
3: ของเจ๊ตอนนี้อายุ5ปีที่ต้นใหญ
2: ่เริ่มตั้งแต่5ปีที่แล้วเลย
0: 70,000เหรอ
3: 70,000แต่ยังไม่ทําไม่ขาย
2: มีตั้ง200ต้นแม่
3: ไม่แต่ว่าแม่ไม่ขายหรอกแม่ปลูกเพราะว่าแม่อยากคืนสมดุลให้กับธรรมชาติเป็นหลัก
0: เป็นไง
3: ถ้าแม่จะขายแม่จะขายแปะยกแปลงเลยก็คือ
2: ไปดีกว่า
4: เมื่อกี้ยังบอกอนุรักษ์อยู่เลย
0: ถ้าคุณจะซื้อที่ของต้นไม้ฉันคุณต้องซื้อที่ของฉันเลยถูกต้อง
4: ถ้าจะมาเอาเป็นต้นไม่แบ่งขาย
1: ซื้อไปแล้วแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะจะทำอะไรก็ต้องบอกครูก่อนนะจะทำอะไรตาอะไรถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรต้อง
0: จะมาตัดยาคา
1: จะมาถามย่าจะมาทำอะไรต้องบอกก่อนนะ
2: ใครถาม
0: พ
2: ี่ชาวจ้า
4: ราศีพฤษภ

0: น้องมาร์ค
1: พี่มาร์คเพราะอะไร
0: เพราะว่า
2: น่ารักเน
0: า
2: ะ
0: การกลับมาคืนดีกันครั้งนี้ไม่ใช่กลับมาเพื่อเป็นแฟนกันนะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แชร์กลับมาเพื่อเป็นเพื่อนกันก็ได
3: ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เจอการเรียกโชคชะตาจากการเรียกวาสนาแต่ถ้าเขากลับมาคือผมลิขิตแน่นอน
3: หมายถึงว่านี่คือคู่ที่เขา
0: ไม่ว่าจะเป็นคู่จริงหรือคู่จริงที่เคยมีความสัมพันธ์หรือความรักต่อกันแล้วจากกันไปกลับมาอย่างแน่นอนแต่กลับมาไม่ใช่ว่าจะเป็นแฟนเหมือนเดิมหมายถึงว่ากลับมาอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและก
3: ัน ก็เป็นไป
2: ได้โอเคสมิธตอบว่าราศี
1: ราศีมีทำไมต้องมี
4: เพราะว่าอันนี้
1: แม่สุแม่สุ
4: อิงจากที่ผมเจอแม่สุบ่อยๆตามงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสวยออร่าทุกครั้งอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบแฟนเก่ากลับมาก็ได้อาจจะเป็นแบบแฟนเก่าเขานึกถึง

0: กี่คน
1: คนไหนคือพี่คนไหน
2: หมายถึงในชีวิตใช่ไหมถ้านับเป็นแฟน
3: นับเป็นแฟน
2: เยอะไหม
3: เดือนเดียวก็นับแล้วนะชอบนับเป็นแฟน
2: นับในคอลเลกชันของเรา
3: ชอบนับเป็นแฟน
0: เป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรได้หมดแล้วแต
3: ่ใครก็ได้ว่าถ้าเกิดเจอคนที่มันถูกสเปคถูกใจอ่ะเราไม่ได้มีกำแพงในภาพของในภาพของเพศนะคะคิดว่าตอบเอากิมมิกละกันมันสวยด้วยเน
2: า
3: ะม
2: ัน
3: ก
2: ็
3: ม
2: ีแบบเราสวยเราสวย
3: มันก็มีคนแบบทักทายกันเลย
0: ก็ดีแล้วล่ะ
2: ครับ
4: ทรงไหนมิ้นชอบทรงแบบไหนพี่อยากรู้
0: พี่ดา

0: าดูเป็นคนแบบเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนพูดจาดีอะไรเงี้ยแฟนเก่าน่าจะติด
1: ตึง
0: ใช่ครับ
2: ดูขี้อ่อน
0: ใช่ก็ผมรู้สึกว่าถ้าแฟนเก่าอยากจะกลับมาคบใครสักคนนึงก็คงกลับมาคบคนที่สุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วพี่ดูไม่ทางนั้นเลยเหรอ
0: ผมว่าไม่ครับ
2: แล้วตัวเราล่ะแล้วตัว
3: แรงเกินจริง
0: ไหมไม่มีเลยครับผมเหมือนพี่เกี๊ยกนะฮะโดนบล็อกไปแล้วครับ
4: เฮ้ยจริงไหม
3: เดี๋ยวคุณเกี๊ยกคุณก็โดนบล็อก
4: โดนบล็อกเลยเหรอไอ้เกี๊ยก
3: คุณไปทำอะไรเขา
5: ไม่เขาทำใจไม่ได้อะไรเห็นผม
4: คำตอบเดียวกันฮะ
3: แม่ถามเป็นความรู้สึกนะผู้ชายเวลาถูกผู้หญิงบล็อกคอนแทคทุกอย่างเวลาแยกเลิกกันความรู้สึกมันเป็นยังไง
2: รู้สึกแย่ไหม
0: ผมว่านะครับตอบเดี๋ยวพี่เกียร์เขาน่าจะทำใจไม่ได
6: ้ผมถ้าเป็นผมนะผมเฮิร์ตแล้วเอายานัดใส่หูใส่จมูก
4: เอาใส่หูด้วยเหรอ
5: ไม่ใส่หู
7: เรารู้สึกแบบนั้นไหมแบบที่พี่สุพูด
0: ก็แล้วไม่น่าเปิดประเด็นนี้เลย
2: ราศีแต่ว่าราศี
4: กรกฎทำไมต้องกรกฎ
2: พี่สมิธเขามีแฟนเก่าด้วยเหรอคะ
5: อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าเขามีของเก่าหรือเปล่าไอ้แต่ว่าที่ตีตอบราศีเนี้ยเพราะว่าอ้างอิงมาจากเพื่อนเพื่อนตีคือเกิดราศีนี้แล้วเขาก็ชอบมูฟออนเป็นวงกลมเพื่อนแบบว่าให้สติแล้วแต่ว่าก็กลับมาเหมือนเดิม
7: สุดท้ายเขาทำใจที่จะจากไปไม่ได้ก็กลับมาขาเหมือนเดิม
5: คือเพื่อนอิ่มอาหารเม็ดไปหมดแล้ว
7: อ๋อเป็นหมาหมดแล้ว
5: ใช่
2: พี่จ้าพี่ตอบว่าราศี
4: พิจิกทำไมต้อง
8: ไม่คือหนูอะแค่รู้สึกว่าพี่ติเขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเขาทำบุญอยู่ตลอดเขาเป็นคนจิตใจดีบวชมาแล้วเขาแบบ
4: ไปไหนพูดมาเลย
0: เดี๋ยว
4: พูดธรรมะ
9: ธรรมะ
4: จะอยู่ด้วยกันเสมอ
8: คือเหมือนแบบพี่ติเขามีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเยอะมากนะคะแบบขันห้าแบบไตรลักษณ์
4: คือ
8: หมด
4: ขันห้าคืออ
9: ะไรพี่ดาว
4: ขันห้าคือ
9: เอกยี่เอก
4: โอ๊ย
3: มันจะมาขันตอนตีห้า
4: เออบ้าบอเลยมาขันห้า
5: ตอนตีห้า
8: เขาเก่งไงเขาแบบ
4: จริงไหมเน
8: ี่
4: ย
8: มันทำโมใช่แล้วพอเป็นคนจิตใจดีอย่างเงี้ยคือแบบแสงก็ส่องเข้าตัวไงก็มีออร่าแบบความหล่อหนูเจอพี่ติแบบแต่ละครั้งก็คือแบบว่าออร่าเพิ่มขึ้นตลอดก็เลยอาจจะทำให้คนเก่าๆหรือใครอย่างเงี้ยแบบกลับมาแบบเอ้ยคิดถึงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็อยู่ที่พี่ติเอง
5: แต่เขามีใหม่ไปแล้ว3คนนะ
2: ป้าครับมักตอบว่าราศี
4: ตุลครับราศีตุลทำไมต้องตุล
10: คือตอนที่พี่ดาวผมตอบพี่ดาวขำนินเนาะตอนที่พี่ดาวพูดว่าที่จะคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ยเขาตีความว่าคืนมาซะดีๆผมเลยเฮ้ยอันนี้มีเหตุผล
9: น
10: ่
9: าเชื่อนะก็หาเหตุผล
3: น่ารักมากอ่ะ
10: ทั้งหมดเนี้ยใครดูหน้าที่จะเป็นติดหนี้แฟนเก่าได้มากที่สุด
4: ก็คือพี่ดาวก็คือคืนหนี้มา
10: ซะดีๆคือพี่ดาวออร่าเขาออกมาเลยว่า
3: ติดหนี
10: ้สักอย่างนึงอ่ะ
2: พี่ซับแต่ว่าราศี
4: กรกฎทำไมต้องกรกฎ
9: ก็หล่อแฮนซัมขยำยุยยี
2: ่เ
9: สมอเกินนะเพราะว่าเห็นน้องเขาปุ๊บเนี่ยหนึ่งออร่ามาสองเมื่อกี้พอได้คุยปุ๊บน้องทำเพลงด้วยนะแล้วก็มีละครมีซีรีส์ติดต่อเข้ามาคนที่มันมีออร่าเลยขึ้นมาแบบคนที่แบบดวงมันจะดีเนี่ยแน่นอนเลยค่ะพวกแบบคนเก่าๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเห็นแล้วเสียดาย
2: มาถึงคนที่ถูกบล็อก
4: เออ
2: ตอบว่าราศี
4: เมษทำไมต้องเมษน้ำหนึ่ง
5: ตอบจากฐานความรู้ของแขกรับเชิญที่มาในรายการนี้ครับอันนี้ขอโทษนะเพื่อนคือผมกับน้ำหนึ่งสนิทกันใช่ไหมครับรู้จักกันมา10ปีจำนวนแฟนเขาว่าเกิน10คนอยู่แล้ว
2: ไม่ต้องขอโทษอี
5: กแล้วแล้วก็ยังมีคนที่ผมไม่รู้อีกหลายคน
4: โอ้โหอีกหลายคนเหร
2: อ
4: ชีวิตของหนูคืออะไรครับเนี่ย10กว่าคนเลยเหรอลูก
5: จริงเขาฮอตมากคร
2: ับ เก้าคนคือ
4: หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแฟนหรือว่าเป็นแบบหรือเป็นแฟน
2: แค่บางทีคนเราเข้าผ่านมา
4: แค่คุย
2: ค
4: ุ
2: ณก็นับ
11: มันนับหมดก
4: ็
11: ไม่ใช่ก็เลือกต่อ
2: ใช่ไม่ใช่ก็ต้องปัดทิ้งแล้วก็
11: เลือกต้องเลือกต่อไป
5: ฉะนั้นถ้าเอาตามตัวเลขที่คำนวณมาเนี่ย10กว่าคนอ่ะมันอาจจะมีสักคนก็ได้ที่กลับมาคืนเดียว
2: แล้วของเราล่ะมีโอกาสไหม
5: ไม่มีครับ
11: อย่าพูดนะ
4: นานยังล่าสุดนี่คือนานยัง
5: ก็นานแล้วครับ
4: บล็อก
11: ไป
4: เลยไม่บล็อกจริงๆใช่ไหมที่
7: พูดเนี่ย
5: ก็เขาบล็อกมาผมก็บล็อกคืนเลย
7: เสียใจไหมเอาจริงเขาบล็อกมา
5: ไม่ได้เสียใจหรอกก็คือเข้าใจได้ครับ

0: ขาอาจจะไม่อยากเห็นหน้าเราหรือเห็นเราในโซเชียลอะไรเงี้ย
1: แล้วเราอยากเห็นหน้าเขาไหม
0: เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอ่ะ
2: รอ
3: คนเคียกอ่ะ
2: รอซะงั้น
3: น้ำหนึ่งเธอว่าเพื่อนเธอเป็นยังไง
2: เอาให้เต็มไปเอาให้เต็ม
4: เพื่อนที่ดีเท่าไ
3: หร่อ่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งตอบว่าราศี
2: กรกฎทำไมต้องกรกฎสมิธสมิธเยอะไหม
4: คือเท่าที่รู้จักสมิธอะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายอ่อนโยนเขาเป็นคนสุภาพเท่าที่คุยอะค่ะแล้วก็ร้องเพลงได้มีเสน่ห์ก็เลยรู้สึกว่าคนเก่าๆก็น่าจะต้องคิดถึงเขาบ้างแหละ
3: เวลาเขาเล่นดนตรีขึ้นร้องเพลงเขามีเสน่ห์มาก
4: แต่ว่าคนเก่าทนไม่ไหว
3: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่าคือราศีราศี

0: 配色 Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
4: ้โพลิพัสจะให
5: ้ Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smileNew Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
6: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
7: ในรายการเทพเดชรักนี้มีหาง 4:00 น. วันอาทิตย์ทางช่อง 3 นะคะ
6: แล้วเจอกันนะคะ
8: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
9: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
10: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
11: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
8: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
12: หรือว่านี่คือเด็กจอมปลอมตัวแฝงกายสมอ้างมาเป็นคุณหนูเพื่อหาเงินจากโดนกับคุณพ่อเอาไปเลี้ยงสามี
13: คุณอาพุทธชาติหนีพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันคือคนที่คุณอาพุทธชาติเกลียดที่สุดในโลก
9: คุณพ่อคะบอกหนูได้ไหมคะว่าใครคือแม่ของ
14: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พี่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยๆอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเรือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
17: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
18: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
19: คุณทำอะไรอยู่ฮะ
20: ขอโทษที่รบกวนนะครับ
21: ไม่แสดงตัวไปเลยล่ะครับคุณจัน
22: ก็ยิ่งไม่รู้จักตัวจริงของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่ง
14: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20:25 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: สีตาโฟตี้อัพเกือบหลับแต่กลับมาได
24: ้มะเร็งเนี่ยถ้าเราสู้มันไปต่อได้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษา
25: ห่างกันแต่ไม่ใช่จะห่างหายอย่า
26: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
27: อร่อยที
28: ่ทำถึง
29: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
30: ลองเลยวันนี้
31: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาหยุดที่โอเล

0: 하지 마.
1: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
2: มีมี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
4: น้ำปลาร้า
5: แม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์
8: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
10: ้โพลิพัทจะให
11: ้ร่วมเปิดศึกโดย
12: น้ำปลาร้าแม่เรียนและน้ำกระเทียมดองแม่เรียน
13: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
14: ราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่าคือราศีมังกรครับ
13: เสียค่ะ
14: ไม่มีไม่มีใครตอบคุณชายบล็อกเลยครับผม
15: สตอรี่เข้ามาแล้วนะสตอรี่เข้ามาแล้วไม่มีแฟนเก่า
13: คนไหนอ่ะ
14: ราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่าได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้มีใน2นัยยะข้อที่1นับตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง20ตุลาคมที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยใครที่อยู่ราศีมังกรเป็นโสดจะเจอคนรู้ใจอันนี้ดีสำหรับคนที่ปรารถนานะไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องไปสมปรารถนากับใครเขาก็อยู่คนเดียวใครจะเข้ามาก็ไม่สนใจส่วน2ใครที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันหมางเมินมันห่างไกลมันแยกจากกันหรือทะเลาะอะไรกันก็ตามทีมีโอกาสที่จะคืนดีกับแฟนเก่าถ้าคุณต้องการและปรารถนาก็ขอให้คุณที่อยู่ในราศีมังกรทั้งที่ยังไม่มีใครเปล่าเปลี่ยวเอกาแล้วอยากจะปรารถนาได้จะมีใครจงสมหวังสมปรารถนารวมทั้งคุณที่เกิดในราศีมังกรและทะเลาะกับคนรักไม่เข้าใจจงกลับมาเข้าใจเป็นมิตรผู้รู้ใจเป็นเพื่อนคู่ชีวิตจากนี้เป็นต้นไปตามคำพยากรณ์คือเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีโอกาสขึ้นดีกับแฟนเก่าได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ
13: ก็ยังไง
14: ยังไง
13: ปลดล็อกไหม
16: ผมว่าโอกาสอ่ะ 1% ก็เรียกว่าโอกาสอ่ะ
13: โอกาสมีนะ
14: มีหรือเปล่าฟันเอาจริงๆอ่ะ
16: ไม่ได้อยู่ที่ผมอ่ะ
13: แฟนเก่าคุณก็ต้องมีหลายคนไหมหรือว่าชีวิตคุณมีแฟนเก่าคนเดียว
16: มีหลายคนครับ
14: ไม่แล้วล่าสุดนี่คือกี่ปีแล้ว
16: 4ปีครับ
14: 4ปีแล้วเกียงไม่มีแฟนเลย
13: เกียงโสดมา4ปี
16: ก็มีคุยบ้าง
14: คุยอย่างเดียวไหมจับมือมั
16: ้ยไม่นะครับเดินห่างๆกันแล้วก็
14: เดินห่างๆกันแล้วก็แค่มอง
16: อาจจะเดินควงแขนอะไรเง
14: ี้ยควงแขนเดินควงแขนเดินควงอย่างงี้เฮ้ยเกียงไม่ธรรมดาว่ะ
13: อยากมีแฟนมั้ยคะ
14: ไม่เอาแล้วเข็ดอยู่
16: ไม่เข็ดครับไม่เคยเข็ดคือก็มาบ้างไปบ้างอะไรเง
14: ี้
16: ย
14: อ๋อมากี่ชั่วโมง
13: มาจ
14: ะทำไมเรารู้อ่ะ
13: ก็เคยทำอยู่
17: 90นาที
14: เคยมีแฟนที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับเราไหม
16: เกือบทุกคนเลยคร
14: ับ เหรอมันแล้วมันเลยมีปัญหา
16: ก็ไม่รู้มันเรียกปัญหาหรือเปล่า
14: เอาถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่เลิก
16: ก็
14: ถูกป่ะ
16: ผมไม่รู้ว่าเลิกเพราะอะไรเหมือนกันบางทีส่วนมากอยู่ดีเขาก็บอกเลิกเลย
14: ส่วนมากเขาผู้หญิง
13: เขาบอกเลิกเรา
14: อ๋อบุ๊กอยู่กับตัวเองในห้องมากเกินไปเปล่าเกียร์ไม่มันหรือแบบไม่มันนะ
16: แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่อันเนี้ย
14: ไม่ใช่
16: ไม่มีสิทธิ์พูดครับ
13: เนี่ยเขามั่นใจเพราะว่าดิฉันเห็นจากรูปเขาดิฉันก็มั่นใจว
14: ่
13: าไม่น่าจะเบาเดี๋ยวนี้เขาสนเรื่องเทนนิสไงคะนี่คือคุณไปแข่งด้วยใช่ไหม
16: แข่งด้วยครับ
14: จริงจัง
16: ไม่ได้จริงจังครับว่างครับ
13: ไม่ก็คือตี
14: จริงจังกันแหละ
13: ตีเทนนิสจริงจัง
16: จริงจังเลย
13: ถึงขั้นแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ไหนอะไรยังไงคะตอนน
16: ี้จริงๆก็ไปทุกรายการเลยคร
14: ับ โอ้ดี
13: แล้วชนะบ้างไหม
16: ชนะหลายรายการครับ
13: เน่
14: โอเค
13: แต่ไม่ใช่แค่เทนนิสนะคะที่เขาสนใจแล้วเขาแบบว่าน่าดึงดู
14: เขาสนใจอะไรแคทท
13: ุกครั้งที่เขา
14: เล่
13: นเทนนิส
14: โชว์ของ
13: ร้อนยังไงคะพ่อ
16: เสื้อมันเปียกแล้วมันตีไม่ถนัด
13: เดี๋ยวปอดบวมเดี๋ยวชื้นมันให้ดูเทนนิสหรือดูอะไรดีล่ะเน
14: ี่
13: ยเฮ้ยนี่คุณเบอร์นี้เลยเหรอดูดินี่คือแน่นมากเลยนะ
14: กล้ามมันสวยว่ะ
13: ขอแจงให้พี่ส้มดู

0: นี่ค่ะส่งการบ้านแม่ยังแม่
1: โอ้ยอันนี้ขอกลับได้ไหมคะ
0: โอ้เกียกนี่คือมาจากการ
1: เกียกอะลูกเกียกอะเอานี่กลับไปนะลูกอันนี้แม่ขอ
0: ตอนนี้เทนนิสกำลังแบบฮิตเลยถ
2: ้
0: าสาวๆอยากให้คุณสอน
3: ก็ได้ครับจองมาเลย
1: แล้วถ้าไม่สาวล่ะแต่ว่าเป็นคนมือยาวแล้วก็แอบจะแบบสาวได้สาวเบาอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ถึงจริงๆเกียร์ก็ไม่ได้ตีเก่งขนาดสอนได้อะไรเงี้ยครับไปเรียนกับโค้ชดีกว่า
1: ไม่จำเป็น
4: เรียนกับโค้ชเลยอ
1: ่ะไม่จำเป็นต้องเก่งไปเรียนกับโค้ชคือก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอก
0: ข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีตีแล้วก็พี่ดาวสองคนจับธง
4: จับธงกันนะครับมีสองท่านนะครับ
0: ใครช่วยไทยไหม
3: ใครช่วยไทย
4: หนึ่งสองสาม
1: ม
4: ี
1: น
4: ้
1: ำใจก็บอกคนละ
4: น้องจับก่อนก็ไม่มี
1: คนละครึ่งคนละครึ่ง
4: ไปจับพร้อมเขาอีกแล้วไม่ใช่คนละครึ่งกับตี
1: คนละครึ่งกูเนี
0: ่ยและพี่ดาวค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก62ราศี
4: 10,000
0: สนุกมากนะคะขอบคุณผู้ร่วมสนุก52ราศีด้วยค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook 12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
4: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
0: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สุดใน3โลก3แซ่บเราจะเรียกตัวเองกันว่าอะไรคะรวมดาวคีตาร
1: วมดาว
0: หรือเรามีเรียกชื่อภาษาอังกฤษด้วย
2: ว่า
0: คีตา40 up
2: ใช่ถูกต้องแล้วที่ภาคภาษาอังกฤษคีตา40 up แต่ภาษาไทยซี
3: 40
2: บ
3: วกบวก
2: ไม่บวกดู
0: ไม่บวกเจ็บรู้ว่า40 up กันหมดแต่ว่าใครเข้าวงการก่อนคะ
2: เฮ้ยถามอย่างนี้ประโยคแรกเลยเหรอ
3: เข้าวงการก่อนไม่ได้หมายถึงอายุแก่ใช่ยกมือใส่อายุงาน
0: อายุงาน
4: ก็คือพี่ยุ้ยเล่นละครก่อน
3: ใช่พี่ยุ้ยเล่นละครก่อน
0: ใช่
3: แล้วก็ออกเทปก็คนแรกเหมือนเดิม
0: ออกเทป
5: ออกเทป
2: เทปค่ะ
3: อันดับ2ค่ะอันดับ2คือ
5: ผมเองครับน้องออฟครับ
0: น
5: ้
0: องออฟ
5: ยุ้ย35ใช่ไหมครับ
3: ออกเทปออกเทป
5: ออกเทป
3: ชุดแรก35
5: ใช่36
2: แต่หลังจากที่จบนี
3: ่36
2: ลุงป้าน้าอาแล้วนี่มาถึงรุ่นปี37กว่าบ้าง
0: โถห่างกันแค่2ปีแบบว่ารีมายรีแคปกันหน่อยว่าแบบมาท่อนฮุกของแต่ละคน
3: โอ้โอ้โอ้โอ้ยหลอกเด็ก
0: ป้ากระต้อนน่ารัก
2: เลยน่ารักมากทีมผมน่ารักนะถึงอายุเยอะแต่ก็ยังน่ารักอยู่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเราเต้นกันแล้ว
5: ครับ
2: แต่สมัยนี้เรายืนพยุงตัวแล้วแต่ของพี่ออฟเนี่ยเป็นแบบว่าในยุคนั้นนะพี่ออฟเป็นกลุ่มศิลปินที่เต้นโดยเฉพาะ
5: อือ
2: เดี๋ยวดูครับ
6: เสียร้ายกว่าเสียกันไป
2: ต้องถอนสู้แต่อู้ว้าว
5: เป็นไง
2: ยังไม่จบเดี๋ยวดูน้องสาวคนสุดท้ายของผม
7: ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกงานนี้แต่เมื่อก่อนอะจะกระโดดไม่กระโดด
2: เพราะว่ากลัวเวทีไม่ดี
7: คอลลาเจนไม่ถึง
0: ขอ
7: ดู
0: ของคุณ
5: ค่ะห
2: นึ่งสองสามหัวยังมีร้านอยู่แล้วล่ะหัวก็ยังมีร้านก็ยังทำไมไม่เต้นตามอ่ะคะเคยแต่แล้วก็ยืนเงี้ย
5: ตะลึง
2: มันเป็นท่าอย่างนี้มันก็ต้องเต้นพร้อมกันเดินสองซ้ำหัวก็ยังมีร้านก็ยังมีรถก็ยังมี
5: เขาเต้นยังดูดีเลยอ่ะ
3: เออแต่ตอนเด็กๆเคยไปดูคอนเสิร์ตนะ
2: จริง
3: เ
2: ห
5: รอดูที่ไหนอะครับ
3: พ
2: อ MBK เหรอครับไม่มีที่นั่งนั่งหรอ
0: ใกล้
2: แ
0: ล้วใกล้แล้ว
3: เหมือนไม่ได้สัมภาษณ์นักร้องเหมือนแบบทอล์คโชว์ทั้ง5ท่านมารวมตัวกันได้
5: ครับ
3: เพราะว่าพี่จอยใช่มั้ยคะ
5: ใช่ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นการรวมตัวกันที่ห่างหายไปตั้งแต่คีตาปิดบริษัทแล้วทุกอย่างก็แตกสลายไปไม่มีการออกเทปออกอัลบั้มอะไรแล้วทุกคนก็แยกแตกกันไปหมดเลยจนแบบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่เรายังเป็นเพื่อนใน Facebook เป็นอะไรกันอยู่นะแต่พอมีข่าวของเขา
3: เล่นเฟซแก่จริง
2: ไม่อะไรนะเขาบอกว่าเล่นเฟซ
0: เล่น
2: เฟซแก่จริงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกัน
0: อุ๊ยไลน์มันยังไม่เล่นเลยนะเดี๋ยวนี้
2: จริงเหรอ
0: ใช่ไหม
8: แชทกันไหน
0: จริงใช
2: ่ต้องรออุ๊ยงั้นฉันไปลบไฮไฟก่อนดีกว่า
0: อันนี้
2: เดี๋ยวเปลี่ยนจะไปไฮไฟลูกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วกันก็คือเจอกันใน TikTok นะครับแล้วก็มาทักกันใน IG นะครับแล้วก็เห็นเขาเริ่มแบบป่วยแล้วก็มีงานชาริตี้คือพี่เท่อุเทนอ่ะเขาจัดงานให้กับเขาเราก็ตกใจจอยเป็นอะไรก็เขามีคอนเสิร์ตเพื่อแบบว่าช่วยศิลปินด้วยกันก็คือจอยเขาป่วยไม่สบายวันนั้น
0: ก็คือเราก็ตกข่าวแล้วก็มารู้จากในข่าว
2: ก็เขาไม่เคยแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเพราะว่าจอยอ่ะตอนที่เขาเริ่มผมไม่มีอ่ะเขาใส่วิกแล้วก็เราก็คิดว่าไอเนี้ยเป็นปกติแล้วก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะเห็นเขาใส่วิกเปลี่ยนตลอดเวลาก็มันก็เก่งนะมันก็แบบมีผมยาวแล้วแต่พอมารู้ตอนที่แบบที่ใหญ่เล่าว่าเขามีการระดมทุนพอไปเจอในวันงานเนี่ยป่วยจริงไม่ได้ป่วยทิพย์แ
5: ล้วพอเสร็จแล้วก็เฮ้ยเราจะทำยังไงเพราะว่าเรารู้ว่าการเป็นมะเร็งอ่ะค่าใช้จ่ายมันสูงก็เลยอันนั้นเราก็มารวมวงกันแล้วกันโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาทำเพลงกันแล้วก็ผ่านมาปีนึงแล้วเนี่ย
2: ครับ
8: จะครบปีแล้วค่ะ
5: มันหายอ่ะครับผมก็เลย
8: กำลังใจดีค่ะกำลังใจจากเพื่อนๆดี
7: แล้วตอนนี้พี่จอยเป็นยังไงบ้างคะ

0: ็ยังต้องฟอลโล่อยู่ค่ะเพราะว่าพี่จอยเป็นระยะ4ซึ่งเชื้อมะเร็งอะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ในตัวร่างกายมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก
1: ำลังใจเต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะแต่พอมาอยู่กับเพื่อนแล้ว
2: เหมือนกันทุกวัน
0: ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าพอพี่จอยมีเพื่อนๆมันมีเสียงหัวเราะก็มาเติมเต็มทำให้เรามีความสุขแล้วระหว่างทางอะค่ะมันก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
3: อุ้ยเปิดคำถามใหม่แล้วเธอคุยกัน3คนแล้วฉันไปนั่งรอนะ
1: ตอนที่อยู่ชีตานะคะปี2535 2536สว่างใจได้
3: ไล่ไล่ไปเรื่อยๆ
1: ก็คือมาสนิทกันที่นี่หรือว่ารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้ว
3: ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีที่มาจะมาเจอกันก็ต่อเมื่อได้ออกอัลบั้มแล้วหรือว่าเจอก่อนหน้านั้นก็คือตอนที่มาสกรีนเทสแล้วก็มาร้องอัดพอมาออกอัลบั้มถ้าเกิดดังปุ๊บก็คือแยกย้ายเลยบุ้มหายไปเลยเพราะทุกคนจะไปทัวร์ของตัวเอง
4: แต่ว่าพี่ยุ้ยกับพี่จอยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะ
0: พี่ยุ้ยพาเข้าขีตา
5: สมัยนั้นใครเป็นแบบตัวจี๊ดที่สุด
0: จี๊ดเหรอก็ต้องอยู่ฝันดีฝันด
3: ี
5: ไม่มีใครกว่านี้แล้ว
0: ก็ชื่อแฝด
3: ตัวจี๊ดแบบไหนหลายแบบถ้าเกิดในขีตาเนี่ยถ้าแบบว่ามีตัวจี๊ดแบบว่าระดับนักเลงโตเลยเนี่ยก็คือพี่ออฟพงษ์พัฒน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะมีตามเลเวลมาก็จะเป็นพวกผมเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
1: ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้ยินคำว่าแฝดนรกอ่ะก็คือหมายถึงพวกค
3: ุ
1: ณ
3: ก็คนที่ตั้งชื่อแฝดนรกให้อ่ะคือใครรู้มั้ย
1: ใช่ครับ
3: คือคนที่ทำผมให้พวกเธอรวมๆกันอยู่นะพวกพี่เอกพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราโตมาด้วยกันโอเคช่างแต่งหน้าอะไรพวกเนี้ยหลายๆท่านพี่เปิ้ลอะไรพี่ตีเลยจนเค้าตั้งแบบเค้าก็เลยแฝดนรกครับ
0: ไปจ
3: ิ
0: กก
3: ั
0: ดเค้า
3: ไปแซวกัน
1: แต่เค้าบอกคุณน่ะปากร้ายแต่ใจดีจริงมั้ย
3: ตามสภาพก็ไม่ได้แบบว่าใจไม้ไส้ละกำเหมือนพวกสองคนนี้ครับผมนะ
0: ดูมัน
3: เรียบร้อยแต่ก็คือว่าเป็นคนที่ปากตอกเขาอีกละเขาย่าง
0: เสียงในหัวเขาดังเขาจะไม่เก็บเขาจะเอาเสียงในหัวออกมา
1: พูดเรื่องจริงมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะ
3: ก็ตามนั้นแหละไม่มีอะไรมาก
1: แต่เห็นเขาปากอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาใจเป็นยังไงคะ
2: ชอบช่วยบุญช่วยเหลือคน
1: ใช่พี่เล็กทำให้พี่จอยอ่ะ
3: การแสดงออกของผมเนี่ยจะไม่เป็นแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมากจนเกินไปแต่เราจะมองภาพรวมแล้วว่าเมื่อวันนึงเฮ้ยมันมีโอกาสที่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการต่ออายุหรือว่าต่อความรู้สึกได้เนี่ยยิ่งเราได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาต้องใช้จ่ายในเรื่องยิ่งตอนป่วยเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขามีเงินอินคัมเข้ามาได้เนี่ยเราก็ทำมันก็เลยเป็นที่มาของการที่รวมตัวกันในตอนแรกที่ร้องเพลงในลิขสิทธิ์ของคีตาหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วพอจุดหนึ่งเห็นคนอื่นตอนนี้ก็แต่งเพลงร้องเพลงใหม่กันเยอะศิลปินยุคเก่าตอนนี้ออกมาร้องเพลงใหม่แต่งใหม่ผมก็เลยที่ทำไงดีอยากร้องเพลงที่แบบว่าแต่งเองเพราะเป็นความใฝ่ฝันของตัวเองด้วยก็เลยแต่งขึ้นมาแล้วก็ให้จอย
1: ซึ่งเพลงนั้นชื่อเพลง
3: เพลงแรกเลยที่แต่งให้จอยก็คือเพลงเก็บไว้ใจของฉันเก็บไว้ใจของฉันลองสิ
0: อย่าให้มันต้องพังทลายจากนี้มีความหมายอย่าให้ตายไปกับมัน
3: ที่มาของเพลงนี้คืออะไรรู้มั้ยเพราะว่าฟังจอยพูดเหมือนที่พี่บอกพี่พวกพี่ๆว่ามีอยู่จุดนึงที่เขาเหมือนกับตอนนี้เขาป่วยมากแล้วเหมือนเขาแบบไปแล้วจะตายเขาพูดอย่างนี้ให้ฟังผมก็เลยถามแล้วรู้สึกไงวะตอนที่แบบว่าสู้ไม่ไหวข้างในมันร้อนหรืออะไรด้วยการเคมีอะไรก็แล้วแต่เขาก็เล่ามาแบบว่ามันเหมือนไม่อยากจะสู้มันเหนื่อยมันเจ็บมันอะไรทุกอย่างไงแต่มันก็ฮึบมีความหมายก็คือสู้บอกตัวเองสู้ลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวต่อไปไอ้ที่เคยเจ็บมันอาจจะต้องเคยเจ็บแต่มันผ่านไปแล้วก็เลยมาเป็นวันนี้นั่นคืออีกเพลงแรกที่แต่งให้เขาตอนนี้มีทั้งหมด6เพลงที่ผมแต่งก็มีให้ผมให้จอยเนี่ยทั้งหมด2เพลงแล้วก็มีของยุ้ย1เพลงของยุ้ยก็มีที่มาที่ไปชื่อเพลงสาแก่ใจตอนนี้ทำเพลงเสร็จแล้วเหลือทำมิวสิกวิดีโอเพลงก็เพราะมากดีมากอยากให้ทุกคนฟังมากเลยยุ้ยร้อง
1: ไม่ชอบป่วยตัวเองไม่ป่วยตัวเอง
3: แล้วก็มีเพลงรวมกัน5คนฝันเล็กๆแล้วก็มาอีกเพลงนึงก็คือเป็นเพลงของตัวเองก็ชื่อเพลงคลื่นยังลบ
1: ยังลบอ่ะ
3: ใช่คลื่นยังลบก็คือเป็นเพลงเนี่ยความหมายมันเหมือนกับ
0: แต่เพลงน่ารักมาก
3: เธอร้องดิร้องดิ
0: ฮะ
1: เพลงใครวะ
3: ผมเป็นคนประหลาดเพราะว่าพอแต่งเสร็จหรืออะไรเสร็จปุ๊บจะเป็นคนจำเนื้ออะไรไม่ได้
0: อ
3: ๋
0: อ
3: เพลงทั้งหมดจะเกิดจากเรื่องของพวกเขาพอเริ่มเขียนได้เพลงนึงก็แบบเฮ้ยยุ้ยฉันอยากแต่งเพลงให้เธอ
4: ก็แบบว่ามาเล้าหรือจะแต่งเพลง
3: เดินตามทั้งวันวันนั้น
4: ล่ะตามทั้งวันแล้วก็แบบว่าถามข้อมูลเหมือนตอนเขาออกอัลบั้มเลยจะแบบเข้าบริษัท
1: ใช่
3: แล้วเธอก็บอกว่า
4: เราก็บอกข้อมูลไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเล็กเขาก็ไปแอพพลายเพราะจริงข้อมูลจากยุ้ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องความรัก
3: เออมันตรงมาก
4: เป็นรวมๆว่าคนเรามันมีสิ่งแบบมีวันที่แย่แต่คนที่รักเราจริงๆอ่ะก็คือตัวเองแล้วเราต้องแบบลุกขึ้นมาตั้งสติแล้วไปต่ออะไรเงี้ยเล็กก็ไปแบบ
3: แล้วได้ท่อนพอฟังเสร็จเมื่อวานวันนี้ตอนเช้าตื่นมาผมได้ท่อนฮุกท่อนนึงรีบอัดเสียง

0: ทำเพลงคืออย่างเดียว
1: ไม่ก็รู้สึกว่ามันแบบ
2: ไม่เขาจะมาเดบิวต์เข้าค่าย
1: ไม่ไม่ใช่
0: อยากได้เพลงแบบไหนครับ
1: แม่
0: อ๋ออยากได้เพลงบายบายเหรอ
3: บอกข่าวร้ายกับฉันเลยว่าดาว
1: ทัน
0: ยังได้ด้วย
4: เบ้าหน้าฟ้าประทานมาก
0: อันนี้ออยธนาแล้วก็ผมคาเล็กอะไร
5: อุ้ยคนนี้หล่อมากเลย
0: ไม่ต้องชมไม่ต้องชม
5: เจมอนทน
6: ด้วยความที่เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งภายในมันอ่อนแอมากเม็ดเลือดขาวต่ำหายใจแผ่วๆมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะมีเสียงเล็กๆของลูกมันเป็นเพลงที่พี่จะเก็บไว้ให้ลูกไม่ต้องเสียใจ
7: ถ้าวันนั้นแม่ไม่อยู่แม่มีความสุขทุกโมเมนต์แม่ดีใจที่มีนาวีแม่รักลูกขอบคุณนะคะขอบคุณรายการสามแซ่บค่ะ

0: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้โพลิพัทจะให
2: ้ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
3: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
4: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
0: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแชร์องอาจโมเมลดาและไวเบิลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
1: ้
8: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
9: ่ฉันไม่ได้ขาย
10: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
11: 1ล้าน
10: ฮะล้านนึงกูจะรั่ว
12: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
13: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
16: ผอ.กับมุตตา
15: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
17: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
12: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
1: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
2: โอ้ย
3: ดิ้นพูดเลยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
2: เฮ้ยวะ
0: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้ดูลึกลับมีสตอรี่
4: ผมซอยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
5: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: labels I break through them vitamin C breaks through from my skin into my smile new Colgate Optic White vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
9: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
10: โหพี่เจ๋งอ่ะ
11: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
12: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
15: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
16: ้โพลิพัทจะให
17: ้เขาจะมาเดบิวต์เข้าค่าย
18: ไม่ใช่อ
19: ยากได้เพลงแบบไหน
18: ครับได้เพลงแม่
19: อ๋ออยากได้เพลงไว้บายเหรออยากได้ท่านท่านี้ใช่ป่ะ
18: ชัวร์แล้ว
19: อ๋อ
18: แค่พูดประโยคเดียวเขาก็ตั้งอ๋อ
19: ได้
18: เลย
19: นะ
18: จะบอกว่าเนื้อหามันก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนโตโตแล้วไงเป็นเนื้อหาของแบบเหมือนเราผ่านชีวิตผ่านอะไรมามันก็จะไม่เหมือนเพลงสมัยที่เราร้องกันตอนเราวัยรุ่น
19: ใช่ประเด็นที่เขียนเพลงที่สองให้กับจอยอีกเพราะว่าหลังจากที่เขาหายบอกว่าดีขึ้นแล้วเขาโฟลว์เนี่ยแล้วเขาไปตรวจแล้วเขาเจอจุดอะไรเธอเล่าสิ
17: ที่ปอดมันก็จริงๆระยะสิ่งมันเป็นระยะแพร่กระจายอะค่ะซึ่งตอนนี้โรคมันก็ยังไม่สงบมันอาจจะมีการกระจายเพิ่มเติมเหมือนชีวิตคนเราอะตอนนี้พี่สแกนดูแล้วพี่รู้แล้วล่ะว่าชีวิตของเรามันกำลังใช้ระยะเวลาและพี่ก็เตือนตัวเองเสมอว่าบั้นปลายเราไม่รู้วันไหนที่เราจะไปแต่ทุกคนต้องไป
2: เสียงสั่นแล
19: ้
2: ว
19: ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเก็บเสียงไม่ร้อง
3: เรื่องราวเยอะตัวเขาอะเพราะว่าสามีก็ยังเด็กอยู่ด้วยคิดว่าลูกก็ยังเล็กอยู่ใช่ไหม
10: ก็ต้องดูแล
19: ไปก็เลยพอได้ยินเขาพูดถึงการตรวจเจออีกเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมว่าการที่คนเราถ้าเกิดทุกคนต้องไปหมดต้องไปจากโลกนี้ฉะนั้นเนี่ยจะเหลือแค่จดหมายหรืออะไรไว้เนี่ยแต่ในฐานะที่เป็นนักร้องกันเนี่ยผมก็เลยว่าอยากจะทำเพลงหนึ่งที่มันเป็นแทนความรู้สึกของคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่รักแบบชู้สาวก็เลยเขียนใช้เวลาเขียนประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เลยเขียนเสร็จก็เลยส่งให้เขาอ่านก่อน
17: ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่พออ่านก็อย่างที่บอกฟังปุ๊บมันรู้สึกมันคิดตามคิดถึงตัวเอง 100% แล้วมันร้องไห้แล้วก็โทรไปหาเล็กเล็กฉันร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องไม่จบก็เลยพยายามค่ะพยายามที่จะทำกันบ้านกับตัวเองแล้วก็พยายามข่มใจตัวเองให้ร้องเพลงนี้ให้จบเพราะ1คนที่เป็นมะเร็งเขาจะมีสมุดเบาใจจะเขียนเอาไว้ทิ้งเอาไว้บอกทุกอย่างครั้งสุดท้ายบอกความต้องการของเราเราก็เป็นคนชอบเพลงอยู่แล้วแล้วพอเล็กส่งมาเราเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พี่จะเก็บไว้ให้ลูกฟังในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเพลงนี้ก็ขอทิ้งไว้ให้ลูกซึ่งทุกวันนี้ก็ยังร้องให้เขาฟังร้องให้เขาฟังแล้วก็ขอเล็กบอกเล็กฉันขอมีชื่อลูกเข้าไปสักนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยลูกชื่อนาวีพี่ก็จะใส่หน้าอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยคือโอเคมันเป็นเพลงโมเมนต์ส่วนตัวแต่ว่า
19: เดี๋ยวฉันเอามาให้จอยทำไมฝั่งนั้นร้องก่อนอยากให้ฟัง
18: แม่น้ำ
19: แม่ไม่เอา
3: ชีพี่ของจอยเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหน
19: ใหญ่
3: ฐานะที่ผมมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยช่วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเดี๋ยวฟังเพลงนะแล้วค่อยร้องเยอะๆ
19: เด
3: ี๋
19: ยว
3: ขอหน้าสวยๆตอนร้องนะ
18: ร้องให้ฟังไม่กล้าให้ร้องเลยอ่ะ
19: ร้องอยากมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนจะทำให้เพื่อนได้

0: พี่จ้อยอยากจะบอก นาวีลูกไม่ต้องเสียใจถ้าวันนั้นแม่ไม่อยู่แม่มีความสุขทุกโมเมนต์นะคะมันอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะลูกนะมันอาจจะพี่แม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวแต่ถ้าวันนี้ลูกได้ดูลูกไม่ต้องเสียใจลูกใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่แม่มีความสุขแม่ดีใจที่มีนาวีแม่รักลูกขอบคุณนะคะขอบคุณรายการสามแซ่บ
1: ค่ะกำลังจะหยุดแล้วเชียว
0: จอยจริงๆการเกิดดับมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่เพียงแค่ว่าเรามีความห่วงของเรามีลูกของเราซึ่งทุกคนเข้าใจเนาะแล้วจอยก็เชื่อว่าเพลงนี้ถ้าทุกคนมีคนที่ตัวเองรักมากๆแม้กระทั่งอาจจะเป็นคุณแม่ตัวเองลูกร้องให้แม่ร้องให้ลูกร้องให้ย่าร้องให้ยายหรือใครก็ตามที่เรารักและผูกพันกับเขามากๆมันใช้ได้หมดจอยก็ขอมอบเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ให้ทุกคนได้นู้นเลย
2: ครับก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ฟังแล้วก็อินแล้วก็เข้าใจไปกับเนื้อเพลง
0: แม่จะยิ้มแม่จะยิ้มตลอด
2: ครับประมาณนี
1: ้ขอโทษด้วย
0: แม่แหละไปก่อนเพราะตอนแรกพี่แอฟเข้าใจพี่จอยยังที่วันแรกที่พี่จอยได้เพลงนี้มาแล้วแบบร้องเพลงไม่ได้ร้องไห้ก่อน
1: คือถึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพี่จอยอะแค่เรานึกถึงคนที่เรารักอะประโยคแรกมาก็ร้องได้แล้วอะ
3: พี่จอยก็แบบว่าเล่าถึงมีจุดหนึ่งที่บอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ
1: ้ใช
3: ่คืออะไรที่ทำให้กลับมาพี่เล็กแบบว่าเป็นคนทักสองปีที่แล้วที่ว่าเป็นมะเร็ง
1: เป็นมะเร็งชี้หน้า
4: เป็นมะเร็งมันเป็นภาพเหมือนก็เห็นตอนที่เขาป่วยแล้วแบบว่าไม่มีผมตอนคีโม
0: ภายในมันอ่อนแอมากเม็ดเลือดขาวต่ำหายใจแผ่วๆมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะมะเร็งเนี่ยถ้าเราสู้มันมันไปต่อได้ซึ่งทุกวันนี้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษาเพื่อที่ให้อยู่กับลูกและครอบครัวและเพื่อนๆให้ได้นานที่สุด
3: เรื่องไฟไหม้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเราต้องเอาตัวรอดยังไง
4: ทางหนีไฟอยู่ที่ไหนห้องน้ำไปยังไงประตูทางออกมีกี่ทางคุณเอาเก้าอี้ที่มัน
2: ฟาดขาเลยอะ
4: ทุ่มแค่แต่คือเปิดยังไงก็ได้ให้ควันมันออก
5: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: ฉลากก่อนใช้ยาม
8: ิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
11: ้โอลิพัสจะให้
12: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
13: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว
15: ์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
16: ในรายการเทพเนตรรักนี้มีหาง4โมงเย็นวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
17: แล้วเจอกันนะคะ
18: คุณคือนางร้ายในตำนานที่แบบโดนด่าแต่ว่าไปถึง10ล้านวิวกับเรื่องอะไรที่โดนด่าม
19: าเล่นละครคุณธรรมไปสู้กับพระเอกเข้า
20: โชคดีมากขึ้นไป10ล้านวิวคนพูดถึงหนูทั้งหมดเลยคือด่า
21: พร้อมกับหอยจ้า
22: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
23: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
24: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
25: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดสลัง
28: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
29: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
30: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผม
28: คุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม
25: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
1: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงเขาจะจำได
2: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
1: คือแก
0: แกต้องแต่งงาน
2: คุณดูอย่าง
1: ถ้าแก
2: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
25: นี่รักในกรงไฟพรุ่งนี้ตอนแรก
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ปากเหม็นแน่ๆ

0: อเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
1: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
3: ้โอลิพัทจะให
4: ้ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
5: สนับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นอะควาซีรีจากรินไน
6: เมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่คุยกันนะพี่จอยก็แบบว่าเล่าถึงมีจุดหนึ่งที่บอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ
7: ้ใช
6: ่คืออะไรที่ทำให้กลับมา
7: หน้าลูกเสียงลูก
6: ไม่แล้วที่บอกว่าเกือบไปเนี่ยคือมันยังไงตอน
7: คือการรักษากระบวนการรักษาคือถ้าเกิดคนที่เข้ากระบวนการจะเข้าใจว่าบางทีร่างกายข้างในภายในมันอ่อนแอมากถึงแม้ว่าสภาพข้างนอกเราจะดูแข็งแรงแต่ข้างในมันจะวีคเม็ดเลือดขาวต่ำเวลาบางทีเรานอนหายใจมันก็จะแบบหายใจแผ่วๆมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะก่อนหน้านั้นนะพี่จอยจะไม่ค่อยออกสื่อในเรื่องพวกนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งเมื่อไหร่ที่ได้รับเมสเซจว่ามันเจ็บปวดนะมันทรมานนะมันทุกข์นะมันจะต้องใช้กำลังใจอย่างมหาศาลในการรักษาในการผ่านไปพี่เลยเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามเสียงหัวเราะรอยยิ้มเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีกำลังใจแต่ในเรื่องของกระบวนการรักษามันต้องต่อสู้อยู่แล้วค่ะเพื่อให้เขาไม่ท้อ
6: หมายถึงว่าเราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยคนอื่น
7: ๆใช่พี่เชื่ออย่างนึงว่า การวางหัวใจเหมือนแบบการทำสมาธิหรือว่าการสั่งจิตตัวเองมันสำคัญถ้าเราสั่งให้ตัวเองอ่อนแอเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้เลยถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองไปก็คือไปได้แล้วแต่วันนั้นที่บอกเล็กอะว่าฉันยังไม่อนุญาตให้ตัวเองไปก็คือพยายามทำทุกอย่างก็เลือกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สู้ต่อจนแข็งแรงขึ้นมีเสียงเล็กๆของลูกมันทำให้เรามีแรงขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะสู้เลือกที่จะอยู่ต่อแล้วก็ทำให้เราเจอคำว่ามะเร็งอ่ะถ้าเราสู้มันอ่ะมันไปต่อได้ซึ่งทุกวันนี้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษาเพื่อที่ให้อยู่กับลูกและครอบครัวและเพื่อนๆให้ได้นานที่สุดผู้ป่วยต้องมีเป้าหมายว่าเราจะอยู่เพื่อใครเราจะอยู่เพื่ออะไรแต่ทุกชีวิตสำคัญหมดทุกชีวิตมีค่าหมดตราบใดที่เรายังหายใจได้เราต้องสู้ค่ะ
6: แล้วจริงไหมที่แบบว่าที่เล็กแบบว่าเป็นคนทักสองปีที่แล้วที่ว่าเป็นมะเร็ง
8: ก็วันนั้นไปกินข้าวรวมกันกับในกลุ่มลูกคีตายุ้ยก็อยู่แล้วก็วันนั้นแอนเดรียมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ไปกินข้าวกับพวกพี่บุ๋ม
6: ที
8: รักอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็นั่งกินข้าวกันแล้วบอกไอ้จอยมีผมแค่มีความรู้สึกว่าแต่มันอาจจะดูเป็นคนปากเสียนะแบบว่าจอยเดี๋ยวก็จะป่วยแน่เลยอ่ะ
7: เป็นมะเร็งชี้หน้าอย่างเงี้ยเป็น
8: มะเร็งปะวะผม
6: ไม่ถึงกล้าทักขนาดนั้น
8: ต้องพูดว่าเราไม่ได้เป็นผู้พิเศษหรือว่าผู้ที่จะรู้เหมือนกันแต่บางอย่างเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของพลังงานจักรวาลเพราะว่าในหลายๆครั้งที่เราโตมาเนี่ยเราโตมากับสิ่งที่เรียกว่าอะไรที่ฟ้าลิขิตอ่ะมันจะฝืนไม่ได้
6: ไม่แล้วของพี่จอยเป็นยังไงอ่ะมันเป็นภาพยังไง
8: มันเป็นภาพเหมือนก็เห็นตอนที่เขาป่วยแล้วแบบว่าไม่มีผม
6: ตอน
8: ค
6: ี
8: โมใช่แต่มันจะแวบๆประมาณอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าโอเคในตอนนั้นมันอาจจะฟังเหมือนพูดเหมือนแบบเราก็ไม่มั่นใจว่าจะพูดไปดีไหมก็ช่างใจจนบางอย่างเขาไม่รู้สึกว่าให้พูดพอพูดปุ๊บก็เลยจนมาถึงวันเนี้ยเมื่อพูดแล้วเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดเมื่อพูดไปแล้วว่าจอยเป็นนะพอจอยทำการรักษาพอเขาบอกปุ๊บระหว่างที่เขาทำการรักษาเนี่ยตลอดปีที่เขาบอกผมตั้งแต่วันแรกระหว่างนั้นเราจะได้ยินเสียงที่เขาภาวนาต่างๆในหูเราตลอดเลยว่าเขาขออะไรบ้างอยากให้เป็นยังไงมันมีการเทรดการแลกเปลี่ยนทางความรู้สึกในความคิดว่าอ๋อถ้าจะให้จอยหายมาเป็นยี่ปุ๊บนะจะมันหลายอย่างมันมีกระบวนการลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ข้างใน
6: พี่อยู่พี่ออฟเคยโดนนางทักไหมคะ
7: ไม่เคยแต่ว่าเชื่อเขาเพราะว่าเวลาจอยคุยกับเล็กหรือมีอะไรเขาก็จะมาแชร์ให้เราฟังตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราอยู่ในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ
9: ์เชื่ออยู่แล้วว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่แบบมีแค่เราใช่ไหมสิ่งที่อยู่อีกมิตินึงอะไรก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดีกว่า
6: แล้วเคยทักอะไรพี่ออฟไหมคะ
9: ไม่เคยครับแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทุกอย่าง
7: แต่ว่าอะไรคะ

0: คือมีความแบบไม่ลบหลู่ครับคือเราเชื่อเราคิดว่าเราคิดดีเราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะไปท้าพิสูจน์ว่าไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออทำตัวเรียบร้อยน่ารักดีกว่าเกิดมีจริงๆเราก็จะได้เขาจะได้เอ็นดูเรา
1: ในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกันอะ
2: ไฟไหม
1: ้เรื่องไฟไหม้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเราต้องเอาตัวรอดยังไง
3: แต่ละคนอ่ะมันจะมีความระแวดระวังต่างกันในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องที่ไปตามที
0: ่ไปเล่นคอนเสิร์ต
3: บ่อยๆเราจะดูในสิ่งแรกเลยก็คือว่าทางหนีไฟอยู่ที่ไหนห้องน้ําไปยังไงประตูทางออกมีกี่ทางควันไฟไหม้เนี่ยมันจะขึ้นเหนือ
0: ขึ้นไปบน
3: เราก็ต้องหมอบไหมคานไปหรือเราจะต้องชิดผนังเพื่อเลียดผนังไปเพื่อไปทางนั้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องจำให้ได้ว่าทางออกที่เป็นอย่างน้อยๆเราต้องมองให้เห็นว่าไอ้ exit มันอะป้ายคนหนีไฟอะมันอยู่ซ้ายหรือขวา
4: อีกอย่างนึงต้องฝากเลยว่าสถานบันเทิงอะประตูหนีไฟต้องใหญ่พอๆกับประตูทางเข้ารับแขกและไฟที่เขียนว่า exit เนี่ยควรจะเป็นไฟอะที่มีสายไฟแยกต่างหากออกมาจากไฟเมนที่เอามาใช้ในสถานบันเทิงเพราะว่ามันดับมันก็ดับหมดถูกไหมครับมันต้องแยกไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอแนะนำคือว่าเมื่อเกิดเหตุอย่างนั้นนี่นะบางครั้งอาจจะต้องมีสติแล้วยอมช้าลงหน่อยหนึ่งดีกว่าวิ่งไปออกกันเพราะว่าหลายเคสวิ่งไปออกกันตรงทางออกแล้วโดนเหยียบถ้าเกิดเรายอมแบบอึ๊บอัดใจแล้วก็แบบทำอะไรเอาผ้าชุบน้ำเอาน้ำขวดอะไรเลยโปะจมูกอะไรพวกนี้ดูจังหวะที่เหมือนคนเริ่มล่อยหล่อหรือจริงๆแล้วค่อยฟุบทีเดียว
3: คือทำยังไงก็ได้ครับไม่ให้เราอะสูดอากาศพิษไปอะก็คืออย่างเราจะเห็นบางท่านที่ออกมาก็คือว่าเขาจะถอดเสื้อเราก็ต้องเอาผ้านั้นอะชุบน้ำอะให้เยอะที่สุดอะแล้วก็โปะเพื่อให้เราออกไปให้ได้
4: คือคนเสียชีวิตที่เราเห็นนะขออนุญาตนะครับที่เขาเสียโดนไฟคอกไม่ได้โดนเสียชีวิตเพราะไฟคอกก่อนนะเกิดจากการหมดสติจากการสำลักควันที่เป็นสารพิษถ้าเกิดมีเหตุเพลิงไหม้จริงๆที่มันเป็นกระจกทั้งหมดอ่ะคุณเอาเก้าอี้ที่มันเป็นขาเหล็กอ่ะทุ่มให้แตกคือเปิดยังไงก็ได้ให้ควันมันออกแล้วมันจะเป็นช่องทางออกโดยปริยายไปด้วย
3: เราจะอยู่ในโลกที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งหลังๆพอตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวอ่ะผมรู้เลยว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้ตัวเรารอดได้เราต้องเรียนรู้เหมือนฝรั่งตั้งแต่เด็กว่าการเอาตัวรอดในสภาวะฉุกเฉินเราทำยังไงไม่มีใครช่วยเราได้นี่แค่ตึกเดียวเรายังโกลาหลทั้งเมืองทั้งกรุงเทพมหานครที่เรารถติดกันเป็น 5-6 ชั่วโมงแล้วไปไหนไม่ได้แล้วถ้าสมมติสะพานมันแคร็กจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองให้ได
1: ้อ่ะคัดฟิลอีกแล้ว ย้อนกลับไปที่
4: ความดัง
1: กลับไปถึงเรื่องสมัยตอนยุค90บ้างภาพเด่นๆของแต่ละคนตอนนั้นที่จำได้อ่ะ
2: ถามแม่กลับดีกว่า
5: ใช่ต้องถามนะคะ
2: แม่จำอะไรได้บ้าง
1: เฮ้ยแต่แม่ก็เด็กอะตอนนั้น
3: ตอนนั้นคุณชอบใครอย่างเราเหมือนชอบพี่อภพงษ์พัฒน์อย่างเงี้ยแล้วนั่นคือชอบ
1: เราชอบแอนเดียแอนเดียโซนี่แต่ก็ได้หมดเลยนะ
3: ภาพจำของแอนเดียคืออะไร
1: เป็นฉีกขาบ้านเธอสี
3: ่ทุกคนมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ความดังที่สมัยก่อนมันจะถูกวิวัฒน์เขาเรียกว่าสร้างอะครีเอทีฟอะว่าแต่ละคนมันจะต้องมีคาแรคเตอร
1: ์ไออย่างของพี่อยู่ก็ต้องแบบลูกปัดใช่ไหมลูกปัดใส่ผมอันนี้เขาก็จะใส่กระโปรงแล้วเขาก็มีถุงเท้าเราก็เต้นได้มันตั้งแต
2: ่เด็กๆเขาเดือดเดือดเดือด
3: เดือดข้ายังได้ด้วย
1: เราก็ได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่อินโทร
3: แต่มาท่าเต้นผมก็จะเป็น
1: ไม่ใช
4: ่ยากสมัยก่อนในครีเอทีฟจัดสร้างได้แบบว่าชัดเจนมากด้วยห่วงเวลาไม่มีโซเชียลไงแต่เป็นยุคเนี้ยออกมาตอนเช้าไม่เกิน2ชั่วโมงมีตัวใหม่มาทบแล้วอ่ะมีเพลงใหม่มี
1: ศิลปินเราเค้าเรียกว่าสิ่งเรามันน้อยกว่า
4: เออตอนนั้นคือกว่าจะไปเยี่ยมออกเทปมาออกแผ่นเสียงมากว่าจะไปเยี่ยมสถานีวิทยุเยี่ยมเครื่องพิมพ์นู่นนี่นั่นโอ้โหมันใช้เวลาเป็นเดือนแต่สมัยเนี้ย
1: แล้วก็พวกรายการเพลงตอนบ่ายตอนเช
2: ้
1: าเสาร์อาทิตย
2: ์วันหยุดนะคะก็เลิกไปเที่ยงคืน
4: ใช่ไปปีนเว็บไ
0: ปเพลงนึงใช้เวลาโปรโมทแบบจนร้องได้
1: ก็คือเหมือนตอนแรกไม่ชอบนะแต่ชอบแล้วก็เราก็คือเป็นรุ่นนี่ไงแบบต้องอัดเทป
2: ใช
1: ่โทรไปขอเพลงดีเจเสร็จแล้วก็อ่าน
2: อย่าพูดนะคะดีเจห้ามพูดนะ
4: เห็นนี้เขาอาจจะเคยส่งจดหมายไปจดหมายฉบับนี้ก็จากน้องชมพู่ลง
1: มาระลึกความหลังกันหน่อย
2: มีของ
0: ที่ระทึก
1: มีของที่ระทึก
2: สมัยก่อนเราจะต้องถือแผ่นเสียงไปหาพี่ๆดีเจคืออัลบั้มแรกแล้วจะหนาวแล้วก็อันนี้อัลบั้ม2
4: เอ้ยมองไกลดิมองไกลนิดนึงครับ
1: จีบเด็กต้องทำไงคะ
0: ก็แบวเข้าไปกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวา
1: หมายถึง off the app

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
3: ดิวดีดิวดี
4: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
3: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: Miss Universe Thailand คนต่อไป
7: มอบมงให้เลย
8: ดนตรีก็ได
9: ้เล่นเป็นโนไปแข่งขันที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับรางวัล
10: โอ้โห
11: มีขี่ม้าอีก
12: เหมือนเขาพร้อมได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเขาเยอะมากอ่ะ
13: ความรักกี่ปีแล้วนะ15ปี
9: ป่ะ15ปีแล้วค่ะ
13: 15ปี
14: สามีคุณโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
15: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
16: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมพอหรือไม่โลสมพอเป็นอะไรเหรอพี่มุน
17: มนนั้นต้องมีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำวิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
16: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
18: หยุด
19: คนรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
7: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
4: โอ้ย
16: กินโทษเลยมันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
4: เฮ้ยวะ
19: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
3: ้ดูลึกลับมีสตอรี
8: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
6: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
10: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
0: ก็เขาหึงอ่ะ
10: หึง
11: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
17: ่ทำถึง
19: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
5: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
20: บีบนิดเดียว
21: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
22: ต้องบีบเต็มแปลง
23: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
24: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
25: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
5: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
26: ้โพลิพัทจะให้
27: หลังกันหน่อย
28: ของที่ระทึก
27: ของที่ระทึก
29: เรียบร้อย
30: คืออันนี้ยังน้อยนะเอาจริงๆอ่ะพี่จอยเก็บจดหมายไว้แต่ว่าน้ำท่วมแล้วนางก็ไปกับน้ำไปหมด
31: แล้วให้ใครเล่าก่อนจอยก่อนของจอย
30: ฉันมีอันเดียวอันนี้แต่อันเนี้ยแฟนคลับซื้อมาให้ก็เลยมีอันนี้ก็เป็นแผ่นไวนิลเนาะสมัยก่อน
31: เป็นรุ่นแผ่นเสียง
30: ใช่สมัยก่อนเราจะต้องถือแผ่นเสียงไปหาพี่ๆดีเจเพื่อที่จะไปแนะนำตัวฝากซอเปิดเพลงให้หนูด้วยนะคะ
31: ซอก็เลยรับแผ่นเสียงแล้วก็บอกว่าแล้วเครื่องเล่นอ่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นเสียงแล้วของยุ้ยก็เป็น
30: เทปอันนี้คือเทปเลยออกทั้งหมด3อัลบั้มนี่ไงก็อันลูกปัดคืออัลบั้มแรกรุ่นจะหนาวแล้วก็อันนี้อัลบั้ม2แล้วก็อันนี้คือทุกอันนี้แฟนคลับให้หมดเลยอัลบั้มที่3ก็เป็นออริจินอลอันนี้จะแปะข่าวสมัยก่อนเราก็ต้องมีพาดหัวข่าวเน
31: า
30: ะ
31: ใช่แล้วพอมาถึงของเราเนี่ยก็เข้าสู่อันนี้คือเป็นยุคโบราณละ

0: ก็จะเข้าสู่พวก
1: แมกกาซีน
0: อันนี้เป็นปกแรกของ Image และเป็นหน้าปกเป็น Angel
2: เบ้าหน้าฟ้าประทานมาก
0: อันนี้พี่ไอ้ทายอันนี้ออยธนาแล้วก็ผมคาเล็กอะไรเงี้ยเป็นหน้าปกครั้งแรกที่2536อันนี้เป็นเปิดเล่มแล้วก็ถ่าย
2: สมัยก่อน AI ไม่มีนะคะอันนี้แบบหน้าจริ ง
0: อันนี้
3: ไม่ก็หล่อก็ต้องหล่อจริงๆ
0: ไม่หรอกก็ผมก็เห็นเขาไดคัทเยอะเหมือนกัน
4: อุ๊ยคนนี้หล่อมากเลย
0: ไม่ต้องชมไม่ต้องชมไม่ต้องชม
2: เจมอนท
0: อ
2: น
0: โถเห็นนอนหน้าตาคล้าย
2: ๆไม่ใช่
0: เนี่ยแต่ของรุ่นเราอ่ะจะเป็นรุ่นที่เราได้2อัลบั้มแรกได้2แบบคือได้เป็นแผ่นเสียงแล้วก็ได้เป็นซีดีเขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านนะครับจากแผ่นเสียงเป็นซีดีด้วยเราก็เลยได้แบบสองแบบส่วนศิลปินต่อไปที่อยู่กับเรามานาน
1: ครับผม
0: ออกมาแล้ว108อัลบั้มเดี๋ยวให้เขาอธิบาย
1: สี่อัลบั้มสี่อัลบั้มครับอันนี้คือเทป
3: ดูรูปที่ออฟสมัยก่อน
1: นี่ครับจำได้ไหมเอ่ยอัลบั้มที่ดังที่สุดคือมีเพลงข่าวร้ายอยู่ในนี
5: ้บอกข่าวร้ายกับฉันเลย
3: ว
5: ่าดา
3: ว
1: ว้าจำทรงผมทรงนี้ได้ไหมครับออกมาคือเป็นที่ฮือฮามาก
2: ต้นหอม
1: สเตต
0: ทรงต้นหอมอ่ะแล้วตัดเอ้ยมองไกลดิมองไกลนิดได้เห็นครับเออ
6: ไอ้ที
0: ่
6: บอก
0: เออ
6: คืออะไรป่ะเอ้ยยังไม่ได้
2: โอเค
0: ชัดแล้ว
2: แต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่เล็กพี่ใหญ่อะเขาจะหล่อหน้าโยกพี่โพลานนท์เดอะบอยในเสร็จเขาหมด
3: สมัยก่อนพี่จอยกับพี่ยุ้ยก็ต้องฮอตมากเหมือนกัน
0: โอ้ย
3: มีเคยเห็นหนุ่มลุมจีบไหมคะ
0: ไม่รู้ว่ามีเปล่า
2: ทำตัวไม่รู้เรื่องจีบหรือเปล่าไม่รู้ทำตัว
3: เรื่อย
2: ๆแบวแบวไป
3: เรื่อยๆไป
2: เออแล้วก็ไม่ได้
3: แบบเพื่อนๆเขาไม่กัน
0: โอ้ยจะไปกันทำไมให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาพี่เถอะ
2: เขาจีบฉันหรอ
3: เปล่า
0: เปล่า
2: ไม่จีบฉันหรอ
0: ไม่
2: พี่ใหญ่หาอะไรคะหาเลขหรอ
0: เปล่าดูไปเรื่อยน้ำตาจะไหลเห็นอดีตแล้วก็อ่านไม่ได้ด้วยเพราะไม่ได้ใส่แว่น
3: ลูกๆเราเห็นผลงานตอน
0: ลูกไม่กล้าดู
2: ลูกไม่สนใจ
3: ใช่ตอนลูกก็ไม่ค่อยชอบดูเหมือนก
2: ัน
3: ตอนเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบ
0: มาดูป่ะ
3: ตอนนี้เริ่มแบบว่าพอเราจะชอบปรึกษาเขาไงเวลาเราจะทำอะไรพี่มี่ดูนู่นนี่อะไรเขาก็แบบดูบ้างแต่ตอนเด็กๆเขาไม่ชอบดูงานพ่อกับแม่ไม่รู้เป็นเพราะ
2: อันนี้บุตรชายก็จะแบบไม่เก็ตก็จะแบบรู้แต่ตอนเด็กๆร้องไม่เท่าไก่อะไม่เท่าไก่
3: ไม่เท่าไก
2: ่พี่ใหญ่ก็รอให้เจล่าโต
0: ใช
2: ่หลานเขาตอนนี้ติดหลาน
0: รุ่นหลานแล้วแต่ถ้ารุ่นลูกเราตอนเรา
3: ปู่แล้ว
0: ใช่ตอนเราเล่นละคร
3: คุณป
0: ู่คุณปู่หลานสามขวบแล้ว
3: พูดถึงพี่โด่งเป็นคุณสามีดีเด่นดูแลพี่อย่างดีเลยใช่ไหมคะ
7: เยอะว่าปกติค่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราแยกกันทำหน้าที่ใช่ไหมคะบางทีแบบยุ้ยออกมาทำงานอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันโอเคก็คือเขาทำในสิ่งที่เราทำไม่เป็นหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบกับข้าวเงี้ยทำกับข้าวคือเก่งกว่าเราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือจะแบบตอนเช้าเราก็คือแบบแบ่งหน้าที่กันโดยที่โด่งทำกับข้าวโด่งไปส่งลูก
2: ใช่เราเลือกคนนี้คือ
7: คนนี้ก็คือแบบตื่นมาก็คอยจัดการ
0: ปลุก
7: ลูกแต่งตัวให้ลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบ
3: ก็จัดการ
7: นี่แยกไม่ออกเลยนะคนไหนคุณแม่คุณลูก
2: ว้ายสวย
3: สวย
7: น้องพริมมี
2: ่ใช่ใช
7: ่ค่ะร้องเพลงเก่งด้วยชอบร้องดีกว่าค่ะคือด้วยความที่เขาชอบร้องแต่เขาเป็นเด็กที่แบบยังขี้อายอยู่เขาก็เลยไม่ได้แบบว่าถึงขนาดว่าแม่หนูอยากเป็นศิลปินอยากเป็นอะไรเงี้ยเขาก็คือยังคงแบบอย่างแรกอันดับหนึ่งก็คือยังคงเรียนหนังสืออันดับแรกอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยร้องไปตามความชอบถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกว่าแม่หนูอยากเป็นก็คงจะต้องฝึกกันเพิ่มเติมค
0: ่
7: ะ
0: พี่ออฟป่ะ
7: ให้พี่ออฟป่ะตอนนี้สถานะภาพเป็นยังไงคะพี่ออฟคะโสดหรือมีแฟน
1: มีแฟนครับแต่ทุกคนชอบแซวว่าแฟนอายุห่างกันอะไรอย่างเงี้ย
7: ห่างกันเยอะไหมคะ
0: 50 ปีเยอะเลย
1: 10 กว่าปี
0: ก็ตอนนี้แก60แล้วอ่ะ
1: ยัง
7: จีบเด็กต้องทำไงคะ
1: อะไรครับ
7: จีบเด็ก
1: ก็แบวเข้าไป
7: แบวยังไงพี่อ๊อฟอยากเห็น
0: หมอไม่เห็นเลยแอปชอบ
2: มีพี่แอปเข้าใจอยู
0: ่
2: แอปยิ้มอยู่
1: อ๋อเหรอครับเป็นยังไงครับ
2: เป็นยังไงคะ
1: มันก็กระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: หมายถึงออฟหรือแอป
7: ออฟเป็นแอปขายของ
3: เรื่องคอนเสิร์ต
0: มีด้วยเหรออ
3: ้าวไม่รู้มีแผนจะจัดคอนเสิร์ตหรือปล่อยเพลงใหม่ที่ไหนยังไง
0: ชมในสตรีมมิ่งก็ว่าหรือว่าเข้าไปใน YouTube ของฝันเด่นจันยาธนากรได้เพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ของเล็กฝันเด่นแต่งเพื่อให้เพื่อนๆร้อง
2: มีเพลงรวมด้วย
0: เป็นเพลงรวมมีเพลงรวมด้วยนะที่ร้องกัน5คนแต่อย่าให้ร้องตอนนี้เพราะว่าเนื้อจำไม่ได้แต่ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็คือกีตาร์โฟลิอัพอ่ะยังร้องเพลงออริจินอลของกีตาร์ถ้าใครอยากจะจ้างงานหรือว่าอะไรก็ติดต่อได้เพราะว่าเราก็มีเพลงประมาณสัก 30-40 เพลงนะครับที่ให้ท่านเลือกในเพลงของกีตาร์นะครับในสไตล
1: ์ทุกแนวเลยทั้งร็อกทั้งแดนซ์
3: ไปกันหมดเลย
0: เป็นเพลงของคีตาเลยครับที่พวกเราจะลองงานผับงานเทคงานเลี้ยงงานแต่งงานงานแซยิกหรือว่างานอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนอ่ะพวกเรา5คนพร้อมฟูลแบนด์ไปเล่นได้ครับติดต่อได้น้องแอมอยากจะเปิดร้านไหมพวกพี่ยินดีนะไปยืนหน้าร้านก็ร้องให้พวกฉัน5คนอ่ะคีตาฟรีบไปเอนเตอร์เทนลูกเธอก็ได้ยินการเดี๋ยวเด็ก
2: เธอจะไม
0: ่
2: ได้ฟ
0: ัง
2: เพลงคีตาที่ไหนนะเธอได้ฟังจากพวกเรานะ
3: สำหรับวันนี้ต้องบอกแล้วว่า
0: ถอนหายใจเลย
3: มันหลายอารมณ์มากเลยว่าขึ้นลงไบโพล่าแล้วเนี่ย
0: ไม่ขึ้นลงไบโพล่าเปล่า
8: ไบทอง
0: เอาเป็นแล้วเหรอ
2: เออมันมาบ้าง
0: เป็นย่างครับ
3: เขาบอกว่าเพอร์ลี่เมนอพอร์นะเขาบอกสมัยนี้มันเริ่ม35นุ้ย
2: ร้อนวูบๆอย่าง
0: เป็นไงบ้างครับพี่แอฟ
2: ยังค่ะ
0: ใกล้แล้วขอหน้าเป็นนางเอกสิครับไม่ได้ยังขย
3: ับอะไรเนี่ยเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวร้องให
2: ้หัวร้อนยังเบาๆนะ
3: วันนี้ฟูลฟิลมากเลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือได้กำลังใจดีๆนะคะได้พลังบวกกลับไปแน่นอนนะคะสำหรับเทปนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จอยนะคะพี่เล็กพี่ใหญ่
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ขอปิดรายการก่อนนะคะด้วยเพลงฝันเล็กๆค่ะของพี่คีตาโฟติครับจำเนื้อได้ไหมคะ
0: เอาท่อนไหนอ่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดู
3: เดี๋ยวมาดูเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยไก่ทอด KFC
1: Ladies and Gentlemen Welcome Welcome Welcome ขอต้อนรับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิเศษของเราตีท้ายครัวกับ Miss Universe Thailand คนต่อไปฟ้าประทานสวยไม่เป็นยังเป็นยังลงมาทางนี้หน่อยสิครับคุณ
2: มาโพสต์ตรงกลางนี่ครับโพสต์
1: เชิญ
3: นะคะ
4: มอบมงเลย
1: มอบมงให้เลย
2: อาปมาเลยที่ได้สายสะพายเรียบร้อยแล้ว
1: สายสะพายเรียบร้อยเลยนะครับ
2: นี่เลย
0: น้องเนี่ยนะครับก็ได้รับมงกุฎไปแล้วก็เรียกว่าเป็นคนต่อไปของเรา
4: คนต่อไปมงสาม
0: มงสามของประเทศไทยจองกันไว้ก่อนเลยนะฮะสวัสดีคุณแม่ก่อนนะ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
4: รุ่ง
0: นะฮะตีไพ่ครัวต้องขอบคุณก่อนเลยที่อุตส่าห์อนุญาตให้เราเข้ามาในบ้าน
5: ดีค่ะ
2: แล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นไวรัลมากๆนะครับไม่พูดถึงไม่ได้โซเชียลแตกเบ้าหน้าฟ้าประทาน
5: จริงฟ้ารุ่งประทาน
0: ฟ้ารุ่งประทานไม่ใช่ได้คุณแม่ได้สวยเหมือนคุณแม่เลยเขาบอกว่าที่เป็นชุดนอนใช่ไหม
5: ครับตอนนั้นไปถ่ายแบบให้กับพี่นุชนะคะภรรยาของพี่ตู่ประพรเขาทำชุดนอนของเด็กแล้วก็แบบกว้างมาถ่ายพี่หน่อยสิอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายพอก็ใช้มือถือถ่ายอะค่ะแล้วก็ลงตอนก็เป็นไวรัลอยู
4: ่
5: แล้วสักสามพออีกสักแป๊บนึงเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไปเดินงานพรมของถ่ายนาคาราชนะคะวันนั้นก็คือไปกัน3คนพ่อแม่ลูกธรรมดาแล้วเราก็ถ่ายน้องปกติค่ะช่างหน้าถ่ายแล้วก็เลยลงพอลงเสร็จก็โอ้โหอันนี้กระแสตอบรับเยอะมากเลยก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
4: มีคนทาบทามแล้วนะ
0: ว่า
4: อยากจะให้เข้าวงการไปเล่นละคร
5: ค่ะ
4: ใครฮะ
5: อ๋อคุณชูค่ะ
4: พี่ชูดาว
5: ตอนนั้นพี่ชูอ่ะมีบทละครแบบ9ขวบ10ขวบพอมาเจอตัวจริงแบบ5ขวบอ้าวตัวเล็กนิดเดียวหนูทำไมหนูตัวเล็กนิดเดียวแต่ในกล้องดูแบบอายุเยอะเขาดูตัวเป็นตา
6: แต่เขาสูง
5: ใช่เขาสูงกว่าถ้าถึงความสูงเนี่ยเขาก็คือประมาณ 7-8 9ขวบเลยอะค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้น้องแค่6ขวบ
5: น้อง6ขวบค่ะ
4: เดี๋ยว8ขวบนี่สูงกว่าลุงละ
0: วันนี้จะเป็นการไขความลับว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เก่งรอบด้านไปหมดเลยดนตรีก็ได้
5: ได้ค
2: ่
5: ะ
2: เล่นอะไรฮะ
5: เล่นเปียโนค
2: ่
5: ะ
2: เล่นเปียโน
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: เห็นบอกว่าเล่นเปียโนได้ถึงขั้นแบบที่เรียกได้ว่ามีการแข่งขัน
4: เหรอ
5: ใช่ค่ะไปแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลต่างประเทศด้วยสอบเกรดด้วยค่ะ
2: พี่โนกี่ปีแล้วครับเนี่ย
5: น้องจริงๆเรียนตั้งแต่3ขวบใช
2: ่นิ้วมันยังสั้นอยู่เลยยังมันจะไปไม่ถึงใช่มั้ย3ขวบนิ้วมันแค่นี้เองมันจะได้เหรอคร
5: ับได้มั้ยคะ
4: ได้ได
0: ้โชว์ได้ไหมโชว์ให้ลุงๆดูได้มั้ยว่าเล่นเปียโนอะไรยังไงโชว์ได้มั้ยไปๆๆๆ

0: ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะฮะผู้สมาชิกนิดนึงนะในบ้านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณฟังแนะนำหน่อยฮะ
2: คุณแอนดี้ค่ะสามีค่ะคนนี้เป็นคุณแม่ของคุณแอนดี้นะคะคุณย่าของน้องอรยาคุณปู่น้องอรยาแล้วก็คุณยายค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีน้องพูดได้กี่ภาษาเนี่ย
5: 5
2: 5 Really อันไหนมีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างภาษาไทย
6: อ
0: ังกฤษ
5: บูการีอา
0: บูการีอ
5: าแล้วก็รัสเซียนิดหน่อย
2: เพราะว่าคือย่าเนี่ยเป็นคน
0: เป็น
2: สาวรัสเซียใช่ค่ะแล้วก็คุณปู่เนี่ยเป็นบูการีอาคุณอันนี้ก็เลยเป็นลูกครึ่งบูการีอา
1: แล้วก็อะไร
4: นะโอ้รัสเซียได้
0: แล้วที่ห้าฮะที่ห้านี่เราเอาอะไร
7: จีนกำลังด้วย
2: กำล
7: ัง
2: เร
7: ีย
2: น
7: กำลังเรียนจีนดีมาก
0: เอางี้เอางี้ขออนุญาตจีนก่อนจีนก่อนจีนก่อนอะไรนะ
5: น
0: ี่
5: หาว
0: นี่หาวมีอีกอะไรอ่ะเ
5: จ้าเจ้าหาวเจ้าอารยาหัวลุยซุยละหัวตาเจ้าอยู่โอโคเร
7: ผมแปลได้ผมแปลได้ฉันชื่ออารยาฉันเบื่อที่จะคุยกับแกแล้ว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ
5: พูดว่าหนูชื่อว่าอารยาหนู6ครัวที่บ้านหนูมี5คน
7: แปลว่าจริงๆเราต้องให้เขาเรียนทั้งทุกภาษาไหมหรือว่าเขาได้จากการที่อยู่ที่บ้าน
2: จริงๆแล้วว่าค่ะภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักก่อนเพราะว่าปางคุณแอนดี้คุยภาษาอังกฤษกันแต่กวางก็จะคุยภาษาไทยกับน้องอารยาแล้วก็คุณยายคุยภาษาไทยแล้วทุกคืนก็คือจะให้เขาอ่านภาษาไทยทุกวันนะคะวันละแผ่นอยู่แล้วทำการบ้าน
5: แล้
2: วก็เขียนด้วย
0: เข
2: ีย
0: นด้วย
4: เล่นละครเล่นละคร
2: ภาษาอังกฤษก็ใช้ที่โรงเรียนค่ะพี่ป๋อส่วนภาษาจีนเนี่ยก็คือจะเรียนที่เรียนพิเศษเพิ่มค่ะแล้วก็บัลการีเนี่ยคือคุณปู่คุณย่าไม่พูดภาษาอังกฤษเลย
0: คร
2: ับ
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่พูดภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุยกันเนี่ยค่ะเขาจะคุยภาษาบัลการีกันตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าทุกซัมเมอร์เราจะบินไปที่บัลการีน้องก็จะได้คุยกับคุณปู่คุณย่าแล้วตอนนี้คุณปู่คุณย่าก็คืออยู่ที่เมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นน้องอารยาก็จะเป็นผู้ดูแลคุณย่า
0: อุ้ยดีนี่แหละมันจะเป็นการบ่มภาษาที่ดีมากเลยใช่เฮ้ยจริงของนี่ด้วยนะเห็นบอกว่าจะเป็นเคป๊อปด้วยคนปู่เต้นด้วย
1: เหรอ
0: ไม่ได้

0: ไม่น่าเลย
1: แต่ว่าน้องเองก็เต้นได้เรียนเต้นอยู่ด้วยป่ะคร
2: ับ ใช่ค่ะน้องอริยาเรียนเต้นอยู่ด้วยก็เรียนเคป๊อปด้วยแล้วก
3: ็
2: ปกติก็ชอบเต้นเนี่ยคุณปู่คุณย่า
3: ปู่กับคุณพ่อ
2: แบบนี้ค่ะเปิดเพลงเต้นกัน
0: นี่เก่งทุกอย่างเลยนะเก่งด้วยเก่งนี่นี่หนูเรื่องที่เก่งมากๆเนี่ยเนี่ย
4: คื
2: ออ
0: ธิบายเรื่องนี้หน่อยฮะ
1: อันนี้คืออะไร
2: น
1: ี่
2: น
1: ี
2: ่นี่
0: มันคืออะไรครับของคุณ
5: นั่นแหละค่ะ
0: คือ
2: เป็นผู้ร่วมเขียนค่ะจริงๆคือเรื่องสตอรี่เนี่ยก็จะมีผู้เขียนที่เป็นคุณหมออยู่แล้วนะคะแล้วก็นักเขียนอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยน้องอรยาก็จะมีความที่ว่าไปวาดรูปนะคะแล้วเราทำออดิโอบุ๊กด้วยหมายความว่าเป็นหนังสือ2ภาษาแล้วเราก็ลงเสียงให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อที่อยากจะให้น้องอ่ะค่ะฟังนิทานตอนหลับก็จะเป็นเสียงของเราแม่ลูกอ่านนิทานให้ฟังด้วยค่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าหนังสือนิทานนี่นะครับสำหรับคนที่เด็กๆเนี้ยจะชอบมากจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยฝึกการอ่านอย่างดีที่สุดเลยเพราะมีรูปภาพประกอบด้วย
2: ถูกค่ะ
0: ภรรยาวาดรูปไหนบ้างมั้ยอัน
5: นี้ค่ะ
2: อันนี้ค่ะเขาเป็นคนวาดตัวนี้ชื่ออะไรคะนี่ชื่ออะไรคะ
5: Fairy
1: Area
2: Fairy Area Fairy
1: เป็น Fairy
2: เหม
1: ือ
2: นเป็นสอนนะคะสอนให้เด็ก
1: จะ
2: ขอโทษขอบคุณอย่างเงี้ย
1: อันนี้อันนี้ก็เป็น Fairy ที่เป็นสอนเรื่องดีๆไงกิจกรรมเขาเยอะเหมือนกันนะ
2: เยอะค่ะตั้งแต่จริงๆเกือบประมาณเกือบ2ขวบอะค่ะตอน2ขวบ like 2 years old for the balance bike
4: yeah
2: 2ขวบก็พาไปแข่ง balance bike แล้วก็ได้เหรียญด้วยค่ะขี่ม้านี่ๆๆเค้าชี้ไหนคะชี้ไหน
1: นี่อะไร
2: คะ
1: What is
0: that ล่ะพัดถ้วยอะไร
4: เนี่ย That's for the horse riding อ
2: ันนี้เป็น horse riding มีขี่ม้า
1: ผมขี่ม้าอีก
2: อ่ะหยิบขี่ม้ามันก็ได้ลูก
0: โอ้ยลูกเอ้ยลูกกิจกรรมหนักมาก
1: เหมือนแบบเค้าพร้อมจะได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเค้าเยอะมากอ่ะ
2: ไม่ได้ใส่อะไรขนาดเลยแต่เพราะว่าก่อนที่น้องจะเข้าโรงเรียนกวางตั้งใจที่จะให้เค้าเข้าอนุบาลเลยไม่ตั้งใจให้เค้าจะเข้าเตรียมอนุบาลคืออยากให้เค้าอ่ะสามารถศึกษาอะไรได้ก่อนนะคะแล้วเค้าเองก็ชอบทํากิจกรรมมากมีพลังมากก
0: ็
2: เลยต้องพาไปทํากิจกรรม
0: ในเรื่องของการแข่งขันรู้ว่าน้องเป็นคนที่แบบชอบการแข่งขันใช่มั้ยแต่มันแน่นอนจุดนึงมันบางทีมันอาจจะไม่ได้อันดับ1เนี่ยน้องก้าวข้ามถึงยากมั้ย
2: มีตอนแรกๆเลยค่ะที่แบบไปแข่งที่ต่างประเทศไปที่ฮ่องกงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็คือความประหม่าค่ะของน้องที่ไม่เคยแข่งมาก่อน
0: เรื่องปกติมาก
2: ใช่เรื่องปกติมากเขาก็จะแบบเฟลเหมือนกันว่าหนูไม่ได้ที่1ได้ที่3อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเศร้าแล้วก็ร้องไห้โอเคแค่รอบเดียว
1: เรามีวิธีบอกเขายังไงว่าให้
2: บอกไม่เป็นไรลูกเพราะว่าอันนี้คือการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะเดี๋ยวเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นสนุกไปเหมือนเราได้มาเที่ยว
1: เพรา
2: ะว่าของกวางเนี่ยจะวางไว้เลยว่าถ้าได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง
6: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆบ่มได้ตั้งแต่เด็กเลย
2: ใช่ค่ะ
6: ให้กำลังใจแล้วก็รู้ว่าการแข่งขันเป็นยังไงมีแพ้มีชนะแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวขนาดไหนอย่างนั้นเท่านั้นเอง
2: ถูกต้องใช่
0: อันนี้ใครเล่นโยคะ
2: กวางเล่นโยคะ
6: ซึ่งเราสูงมากลำบากเก่งกล้านะครับ
0: ไม่ขาดเด็ดไม่ขาดเล่นโยคะอยู
6: ่รักกี่ปีแล้วนะ15ปี
2: แล้ว15ปีแล้วค่ะ
6: 15ปี
7: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
11: คุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอเหมาไปไหน
12: ชลบุรี
11: กี่คน
12: 11ตายจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกัน11คนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำ
11: นอกจากหนีเรียนเคยทำคุณครูร้องไห้ด้วย
12: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
11: ะไร
12: เล่นไพ่เรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพครูไม่สอนเลยนะ
11: ขอภาพครูร้องไห้หน่อย
12: ครูผิดหวังจริงที่พวกเราเป็นแบบนี
13: ้หอมกระหอยชอ
14: พามากินสารพัดเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านสูตรนครศรีธรรมราชจ้า
15: ต่อด้วยพาไปตะเวนกินของอร่อยไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นหมูฝอยหรือเค้กน้ำผึ้งรัสเซีย
16: อุ๊ยปิดท้ายจิบกาแฟชานมเกลือเลือกสั่งความเค็มได้ด้วยนะแปลกไหมรอติดตามนะคะ
17: อุ๊ยอยากกิน
18: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้ 8:25 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุ

0: ในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
1: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
2: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
3: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
0: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
4: รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
5: สวยมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
6: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
7: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
8: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
9: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณน่ะ
7: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
10: ก็เขาหึงอะ
7: หึง
11: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
4: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัมยาอัมอมรินทร์และเวย์ฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
13: ช่วงย่องเมาเข้าบ้านสนับสนุนโดย Magic Tree Active Booster
14: บ้านหลังนี้เห็นบอกว่าเพิ่งซื้อ
15: ใช่ค่ะย้ายมาได้3เดือนเองค่ะ
14: โอ้โหใช่ไหมเหตุผลที่เราย้ายมาแล้วซื้อบ้านใหม่นี่เพราะอะไรครับ
15: พอมีน้องอารยาเนี่ยแหละค่ะ
14: ครับ
15: สักพักนึงก็รู้สึกว่าพื้นที่มันเริ่มเล็กลงไปแล้วอยากให้น้องได้แบบพื้นที่มากข
16: ึ้
15: น
16: โ
17: อ้พิธีกร
14: พิธีกรตัวน้อยบอกว่าเข้าไปดูข้างในเลย
13: อันนี้อะไรครับอารยาครับ
16: ห้องเล่นของหนู
17: ห้องเล่นของหนู
16: แล้วก็ห้องเล่นในการหนึ่ง
14: แล้วก็เล่นตรงนู้นด้วยโหหนูมี2ที่เลยนะไอ้ตรงนี้ก็อันนี้ใครเล่นอยู่คะ
15: กวางเล่นโยคะแล้วก็จะมีแล้วก็หนูด้วยก็เล่นด้วยกันแล้วก็จะมีคุณครูมาสอนโยคะและอย่างในพื้นที่ก็จะเป็นที่โล่งๆอย่างเงี้ยค่ะ
14: ซึ่งเราสูงมากเล่นโยคะลำบากเก่งกล้า
15: ติดไหมคะ
14: ติด
15: ขาอย่างงี้ได้พี่มันก็กว้างอยู่เน
13: า
15: ะ
13: ถ้าพื้นที่ไม่พอ
14: แต่พี่หาอันนี้หนูหาเล่นโยคะโอเคตรงนี้จะใช้อะไรอีกครับห้องนี้ห้องใครไปห้องนู้นกันดีกว่าฮะ
18: ทีวีรูม
15: ทีวีรูมจ้า
18: อันนี้น่ารัก
13: เฮ้ยอันนี้เป็นทีวีรูมเลยจริง
15: ๆใช
13: ่เฮ้ยนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะเฮ้ย
19: มีเป็นนายแบบใช่ไหม
15: ใช่
19: น
15: ายแบบเคยแสดงเอ็มวีของพี่ธาด้วย
13: พยานเลยนั่นคุณดูถ้าอยากให้แบบถ้าอยากให้แบบว่าออกมาลูกหล่อสวยเนี่ยต้องอย่างนี้
19: คือห้องนี้คือหมายว่าเห็นตรงนี้มีเป็น
15: เพราะเป็น
18: ห้องสมุด
15: เป็น
18: multi
15: function ค่ะก็คือให้บริษัทแบบได้ดูทีวีด้วยแล้วก็
18: ของน้องอะไรอย่างเงี้ยคือ
13: มันต้องมีที่อ่ะที่แบบว่าหลบทำงานได้หรือว่าจะดูทีวีหรือว่าลูก
18: ใช้ books
13: รีชิลอะไรเงี้ยชิลมันต้องมีที
18: ่
13: ตรงนี้ก็กลายเป็น family room ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่กัน
18: น้องอารยาชอบบ้านหลังนี้ไหมคะ
16: ชอบค่ะ
19: ไม่จริง
16: คิดกิน
19: ลุงเคยได้ยินมาว่าหนูไม่ชอบบ้านหลังนี้เท่าไหร่ตอนแรกถูกไหมจ๊ะ
13: จริงเหรอ
16: ใช่ค่ะเพราะมันไม่มีอะไรเลย
18: มันไม่มีอะไรเลย
13: ตอนแรกๆมันโล่งเกินไป
15: เขาก็แบบ
19: มันติด
15: เหมือนกับติดบ้านหลังเก่าคือบ้านหลังเก่าเขาจะรู้พื้นที่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเคยเล่นเนาะเขาคิดถึงอะค่ะก็มีวันนึงเขาก็ร้องไห้บอกว่าหนูแบบไม่ชอบบ้านหลังนี้เลยก็เลยถามมาบอกมามีสักหน่อยสิว่าเป็นเพราะอะไรบอกว่าหนูคิดถึงบ้านหลังเก่ามากหนูโตที่นั่นทำไมต้องย้ายไปบ้านหลังใหม่แล้วบอกบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะลูกแต่สุดท้ายก็เลยต้องพาเขาเนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกขับรถไปที่บ้านหลังเก่าแล้วก็ไปเฝ้าดูบ้านหลังเก่าจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: มันก็ยังมี
15: ขายไปแล้วค่ะแล้วรีบออกด้วยเพราะว่าประกาศขายปุ๊บได้เลยไงพี่บอกก็เลยต้องรีบออก
13: มาบ้านหลังใหญ่
15: ใช่เขามีเยอะใหญ่เขาเติบโตมา
13: ได้เวลาเดี๋ยวเราเรา
17: ราเล่นละครเรื่องเดียวแล้วเราก็ซื้อกลับมาหลังนั้นมาเก็บไว้
19: แต่จะบอกนะพี่ชื่นชมอย่างนะนิสัยรักการอ่านเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้ตั้งแต่เด็ก
15: ใช่ใช่ค่ะ
19: เขาจะทำให้เขามีสมาธิด้วยกว้างมีวิธีชักชวนลูกยังไง
15: อ่านตั้งแต่ 3-4 เดือนเลยค่ะตั้งแต่ลูกแบบไม่รู้เรื่องเลยก็จะอ่านนิทานให้เขาฟังก็อ่านทุกคืนเพราะตามจากคุณหมอประเสริฐอะค่ะว่าต้องอ่านหนังสือ
16: แต่ตอนนี้น้องอ่านเอง
15: ใช่จนกระทั่งอ่านทุกวันจนเขาสามารถอ่านเองได้แล้วเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจี้เขาไปสอนเขาพิเศษเพิ่มเติม
20: แต่ว่าเขาอ่านหนังสือออกตั้งแต่เขาอายุน้อยมากๆตั้งแต่ยังไม่เข้า
15: ตอนนั้นก็เพิ่งเข้าไปก็เริ่มอ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักอะค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะอ่านภาษาอังกฤษตลอดเขาก็จะอ่านได้แบบโดยที่โฟนิกส์เขาก็ค่อนข้างที่จะข้ามกระโดดใช่ไหมหนูชอบอ่านหนังสือไหมคะลูก
16: ชอบค่ะ
19: โชว์ไทยให้ลุงสักนิดได้ไหมครับ
16: ไม่ได้ค
19: ่
16: ะ
19: ขอบคุณมาก
21: อ๋อมันจบแล้วจบแล้ว
22: ห้องไหนอริยานี่ห้องใครอะ
16: ห้องหน
22: ู
16: ค่ะ
22: หนูมีห้องเป็นของตัวเอง
15: นี่ยังได้ยินเสียงกรอบแกรบ
19: เพราะมันยังมีพลาสติก
15: อ
20: ันนี้มือ
15: เพราะว่าย
19: ังไม่ได้นอน
15: ไม่เคยนอน
19: ใช่ไหมไม่เคยนอน
15: ไม่เคย
19: ใช่ไหม
18: แอนนี่ Yes she still sleeps with us
15: เตรียมไว้ทุกอย่างเนี่ยพี่ดูสิทุกอย่างเนี่ยยังแบบกรอบแกรบพลาสติกอยู่เลยครับข้างใน
17: ตอนนี้ลูกผม15ก็ยังนอนกับผมอยู่นะ
15: ใช่
17: ไหมไม่สนผมไม่สนว่ามันจะต้องถูกต้องหรือเกณฑ์อะไรมันมีเวลาน้อยผมจะฟัดผมก็จะฟัดผมจะนอนกอดเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ละเรามีห้องให้เขา
16: หนูมีห้องหนูที่ห้องเก่าค่ะ
17: หนูมีห้องของหนูที่ห้องเก่าหนู
16: แล้วก็หนูก็หลับที่ห้องเก
15: ่
16: าเลย
17: คนเดียวเหรอ
16: ใช่
15: กี่คืนคะ
16: 2-3 คืน
15: คืออยู่บ้านเก่าเนี่ยเขาก็ไปนอนอยู่ได้2คืนค่ะพอ2คืนปุ๊บคิดถึงเขาคิดถึงเลยค่ะกลับมาเถอะลูก
20: กว้าง
15: รู้สึกว่าเขาอินดีเพนเดนต์แล้วนะแต่เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันเวลาที่จะอยู่กับเราอ่ะมันไม่นานนะคะแล้วเรารู้สึกว่าสักวันนึงเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่เราเนี่ยอยากเป็นความอบอุ่นใจให้เขาแบบไปตลอดซึ่งกวางเองก็เติบโตมากับจริงๆนอนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แบบจนเกือบจะโตเลยอ่ะอยู่ข้างๆเตียงตีตลอดแล้ววันนึงเดี๋ยวเราก็มีห้องของเราเองอะไรอย่างเง
19: ี้ยอ้าวแล้วแอนดี้ล่ะแอนดี้ไม่ได้อยากให้เขาแยกห้องเหรอเพราะว่าวัฒนธรรมของต่างชาติ
17: Did you want a her to be independent sleep
18: I prefer she stay with us for now because once
19: she ไม่ใช่ฝรั่งแล้วอยู่คนไ
18: ทยอ่ะ you know once she grow up she gonna go
17: and then go
19: you want to stay with her
18: so at least use the time now
19: yeah let's go to another room
17: take us to your mom's room yes let's go
19: I like your sofa มากเลย it's very nice
17: ขอบคุณมาก
19: แอนดี้ต้องบอกเลยว่า your bed is my favorite เลย
17: oh
16: that's my bed
17: very look very comfortable for you
16: that's my bed
17: oh your bed I see
19: แล้วขาอยู่ไม่เลยแล้วเหรอ
16: เกินแล้วค่ะ
19: เกินแล้วลองมานอนให้ดูหน่อย
15: จะเกินแล้วค่ะ
20: โอ้โห
17: อ
20: ี
17: กน
20: ิ
17: ดเด
20: ีย
17: วแค่นี้ต้องซื้อเตียงใหม่ละ
20: ใช่
15: แต่ทุกวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ
20: อยู่วันนี้แหละ
15: นอนเตียงนี
16: ้แล้วก็เดี๋ยวตอนป้าป้ามากับจากทีวีป้าป้าอุ้มหนูแล้วก็หนูก็นอนตรงนี้
17: แล้วก็ต้องแล้วแต่
19: จะ first step ไปนอนตรงนี้ก่อนป่ะ
15: ใช่ใช่ไหมคือกวางอ่ะ
16: I can't go out anymore
15: ลงมาลูกปกติคือกวางอ่ะต้องอุ้มเขาก็คือหมายถึงว่าให้เขาอ่ะอยู่ตรงเนี้ยนอนด้วยกันเรากกกันก่อนอ่านนิทานด้วยกันพูดคุยกันแล้วเขาก็จะหอบหมอนของเขาผ้าห่มของเขามานอนเตียงนี
20: ้
15: พอป๊าป๊ากลับมาปุ๊บป๊าป๊าก็ต้องอุ้มลูกเนี่ยมาวางกับ
20: พอเขาหลับแล้วก็อุ้มนอนมาไว้นี
19: ่แต่บ้านนี้ต้องพูดถึงว่านอกจากจะเป็นบ้านใหม่แต่ก็เป็นบ้านที่สะอาดมาก
20: ใช่
19: แล้วเขาดูแลดีมากมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าดีไซน์ดีอยากดูห้องน้ำนิดนึงได้ไหม
20: ได
17: ้มันเป็นสิ่งที่เราดูได้บอกว่าห้องน้ำอย่างงามอ่ะ
20: ได้ไหมห่วงไหม
19: ขอดู
16: ได้ไหม
20: ได้ใช่ไหม
19: สะอาดหรือเปล่าห้องน้ำสะอาดหรือเปล่าครับ
17: ไปนะคุณพาไปดูสิไปทางนี้พาไปดูห้องน้ำนางงามหน่อยครับ
16: น
17: ี่โอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใครมา
15: ใครเอ่ยแค
19: ่ออกมาเถอะออกมากันเถอะนี่มีคำถามอยู่เนี่ยดูจากห้องน้ำแล้วถามเลยว่าใครเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำก่อนอย่าบอกนะ
15: วันนี้ ม่ใช่ค่ะก็ปัจจุบันก็มีแม่บ้านช่วยด้วยแต่ว่าสมัยก่อนก็คือจะมีคุณแอนดี้ช่วยดูด้วยค่ะก็อย่างทุกวันเลยค่ะจริงๆเป็นห้องน้ําเป็นส่วนที่กวางชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเหมือนที่รีชาร์จของเรานะคะอย่างมีอ่างอาบน้ําน้ําฝักบัวแรงๆอะไรแบบนี้เป็นเหมือนที่รีชาร์จร่างกายของเราด้วยอะไรเง
19: ี้
15: ย
19: เหนื่อยมาเนาะเข้ามาอาบ
1: เหนื่อยแน่ๆคุณแม่เนี่ยเหนื่อยแน่
15: เหนื่อยจริง
1: เหนื่อยแน่ๆ
15: คือตอนนั้นแบบว่าโอ้โหสบายเลยอยู่ในห้องน้ํา
19: แต่ก็โชคดีมากมีแอนดี้คอยช่วย
20: แต่เอาจริงๆจะบอกว่า

0: ว่างานทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยคือเป็นงานหนักนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้องน้ำเนี่ยเราใช้กันหลากหลายกิจกรรมนะครับและแต่ละกิจกรรมมันก็ทำให้เกิดคราบต่างๆเช่นคราบครีมสระผมบ้างซักรองเท้าในห้องน้ำบางทีก็มีบางบ้านอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงพวกคราบต่างๆแบบนี้บางทีมันมาแบบไม่รู้ตัวนะ
1: นั่นนี่เลยครับผมมาติคลีนแอคทีฟบูสเตอร์นะครับน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรใหม่ครับเขามีพลังบูสเตอร์ครับที่ช่วยกระจัดคราบดื้อๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคราบสบู่นะครับผมคราบน้ำคราบเหลืองคราบสกปรกในโถสุขภัณฑ์รวมถึงคราบลื่นๆนะครับจากครีมนวดผมด้วยอันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วยกระจัดคราบได้สบายมากๆเลยครับ
0: แล้วก็ใช้ได้บ่อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าพื้นผิวจะพังตัวนี้เป็นสูตรไม่มีกรดไฮโดรคลอริกนะครับไม่กัดกร่อนพื้นผิวช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% นะครับกลิ่นหอมไม่ฉุนแล้วก็ไม่แสบจมูกด้วย
2: มีให้เลือกถึง2กลิ่นด้วยกันนะครับโอเชียนคูลสีฟ้าให้ฟิลสะอาดสดชื่นกับมินตี้คูลสีเขียวสดชื่นอีกแบบนึงเลยนะครับแล้วใครอยากจะลองมาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร์เนี่ยนะครับสินค้าใหม่เนี่ยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้รับผลิตภัณฑ์ทดลองฟรีได้เลยนะครับแต่ก่อนรับตัวอย่างไปอย่าลืมตอบแบบสอบถามสั้นๆด้วยนะครับ
1: นักทุกหมดจบด้วยบูสเตอร์
2: วันนี้มอบให้กวางกับแอนดี้ไปเลย
3: พ่อเลยนะคุณพ่อต้องใช้เลยนะเนี่ย
4: บอกให้พ่อทิ้งส่งต่อในวันต่อมา
3: แต่ว่า
4: สนุกบอกเลย
5: สนุก
4: ความสั่นอย่างสนุก
5: อันนี้รอไม่นานต้องเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอน
4: ใช
5: ่นะ
6: I'm a Chinese table
7: ความรักกี่ปีแล้วนะ15ปี
3: แล้ว15ปีแล้วค่ะ
7: 15ปี
5: สามีคุณเนี่ยโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
2: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานามเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวย์ฟอร์โคเนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
10: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
11: Magic Clean
12: ดีดีดีลดี
13: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
12: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เผยเบื้องลึก
15: จุดประสงค์ที่เรามีการเก็บศพเอาไว้ก็คือ
14: ประเพณีเก็บศพเรื่องจริงผ่านจอ The Series
16: เสียงเรียกแห่งความหลอนจะสยองกว่าที่เคยพี่หยก2
17: ต้อนรับ
16: เ
17: รา
16: ไทยที่ทำรายได้กว่า800ล้านบาท
17: หลอกของจริง
16: 20นาฬิกา35นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
18: วจนีกุพล
16: และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยม
20: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
21: ่ฉันไม่ได้ขาย
22: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อะ
23: 1ล้าน
22: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
24: Please love รักได้ไหมสุก 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
25: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดย

0: อาเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดย
4: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้สันชาย
5: อันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องความรักของสองคนนี้บ้าง
6: ที่เขาเป็นความรักกี่ปีแล้วนะ15ปี
7: ป่ะ15ปีแล้วค่ะ
6: 15ปีจากความเป็นเพื่อนใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: ตอนแรกเป็นเพื่อน
7: เป็นเพื่อน
8: เล่ามาตั้งแต่ต้นเดี๋ยวนี
5: ้ไปเจอกันที่ไหนยังไงไปเจอ
7: How we met
9: They used to be a high five
7: รู้จักไหม
5: ไฮไฟทำไมไฮ
6: โซเชียลไฮไฟแอน
9: แล้วก็ that's where we
7: that's where I saw her เขามาแบบมาคอมเมนต์ก่อนแล้วว่าคิ้วน่าน่ารักแต่เราก็ไปดูโปรไฟล์เขาพอไปดูโปรไฟล์เขาเขาก็ไปคอมเมนต์สาวอื่นเหมือนกันเราก็เลยไม่ตอบแต่3เดือนคิดๆแล้วไปตอบเขาหน่อยก็ได
10: ้ทำไมช้าจังตอบช้าจัง
7: แต่เราก็เลยแบบแลก MSN กันก็เปิดหน้าดู
10: ว่าเป็น MSN หมายว่าตอนแชทกันยังไม่เห็นหน้า
5: แต่ก็ต้องมีรูปใช่ไหม
7: แต่เห็นรูปค่ะว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเง
5: ี้
7: ย
5: แต่เขาเป็นในแบบตอนนั้น
7: ชายหล่อเลย
6: เหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะแอนดี้แอนดี้ทำงานเมืองไทยนานแล้วใช่ไหม
9: ใช่ครับ
11: 22ปี
9: 22
6: 22ปี
10: 22
6: ปีแสดงว่าเราก็ต้องเคยเห็นเขาบ้าง
10: เราก็ต้องอาจจะต้องเจออาจจะทำงานร่วมกับแอนดี้มาบ้างแล้วเพื่อเนี่ยเราได้รู้
7: จากนั้นก็เลยเปิด MSN ให้เห็นว่าเป็นหน้าเขาว่าเราเป็นตัวจริงนะเพราะสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าคนจะหลอกเลยหรือเปล่าอ่ะเห็นหน้ากันเสร็จปุ๊บก็แลกบีบี
9: BlackBerry
7: ใช่ไหม
10: ก
7: ิน แลก
10: พินบีบี
7: ใช่คุยกันไปเรื่อยก่อนแลกบีบีพินแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาเราไปทำงานต่างประเทศเขาก็จะแบบว่าเอออย่าปวดขาหรออย่าลืมนู่นเรื่องนี้เรื่องนี้ทำงานเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยแต่เขาเองก็คือก็เริ่มมีแฟนเราก็มีข้อผลของเราไปแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆยาวเลยค่ะหลัง
6: จากนั้น
9: เป็น2 3 years
7: ใช่มั้ยคะ
6: 2 3 years
10: แต่ความสัมพันธ์เป็นเพื่อนค
7: ุณแค่2 3ปีก็คือแชทอย่างเดียวไม่เคยเจอ
5: ไม่เคยเจอตัว
9: ไม่เ
7: คยไม่เจอเลยค่ะ
5: ซึ่งอยู่ในกรุงเทพด้วยกันทั้งคู่มั้ย
7: อยู่กรุงเทพค่ะ
10: แล้วไม่เคยนัดเหรออยู่ไม่เคย Hey you want have coffee or something ไม่เคยมีเลยเหรอ
9: No
10: No
7: มีแหละมีแต่ไม่ไปผมไม่ไป
10: โอ้ไอ้คนไทยไม่ไป
7: กวางไม่ไปไงไม่ได้สิ
10: ไปไม่ได้ But you say coffee some coffee กวางไม่ไปส้มตำโอเค
7: ไม่ถูกจุดเราก็เลยแบบโอเคก็คุยกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนกระทั่งว่าเราก็เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเขาก็รับรู้เหมือนกันหมดว่าเราเป็นยังไงมีแฟนคบคนนั้นปัญหาทางใจก็คุยเขาเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่น่ารักตลอด
5: สุดท้ายแล้วมันกลับมาแบบว่าจากเพื่อนมันเทิร์นเปลี่ยนมาเป็นแบบเริ่มคุยกันเป็นแฟนยังไง
7: ตอนนั้นกวางก็อยู่ที่ฮ่องกงค่ะทำงานที่ฮ่องกงแล้วก็เขาเนี่ยก็ไม่มีแฟนละyou no girlfriend right that's
9: yeah,
7: up
9: yeah.
7: แล้วก็เลยนัดเจอกันก็เลยนัดเจอกันมาเจอกันที่ประเทศไทยก็เลยได้ไปทานข้าวกันแล้วเขาก็คงจะแบบว่าชอบเราแหละ ใช่ไหม ใช่ไหม you so you send email
9: to your boyfriend
10: What? You send an email to
9: but we already start seeing each other.
7: Yeah, yeah. เอาความผิดดิฉันสิทั้งนั้นเนี่ย
10: ไม่ถึงประเทศส่ง
7: คือตอนนั้นกวางก็มีคบหาแหละนุ่มที่ต่างประเทศแต่ว่าคุยคือเราบินไปบินมาค่ะคือเราก็เจอคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราพอมาเจอเขาเนี่ยเราก็เจอกันละเขาก็คงแบบเราก็เริ่มมีพัฒนาความสัมพันธ
6: ์
7: แต่เราก็ยังบอกนะเว้ยแบบไอก็มีเจอคนอื่นนะยังไม่ได้แบบยังคุยกับคนอื่นอยู
10: ่ในเรื่องชิ้นมันเราก็ยังคุยกัน
7: ใช่เรายังไม่ได้คอม
5: เมนต์กัน
7: ยังไม่ได้ตกลง
10: แล้วไงแอนดี้ก็เลย
7: ส่งอีเมล
10: ลับไปหาผู้ชาย
7: ไปหาผู้ชาย
10: สุดยอดสุดยอด
7: ส่งอีเมลไปบอกว่าฟารุ่งมีแฟนอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะ
9: fighting
10: fighting
7: เฮ้ยเป็น fighting
9: I mean fighting for her not fighting

0: him
1: ใช่ใช่
2: and just inform
1: จะ inform
2: and boundaries มี boundaries เลยทีนี้ก็ขึ้นเกตขึ้น
1: ว่าแบบว่าชี้แบบว่ามีคบหาคุยนะอะไรอย่างเงี้ย
3: and you got an answer from the email
0: there was an answer but I don't remember exactly
1: ใช่แต่พอเราก็ไปคุยกับเขาว่าจริงๆเราก็เริ่มคุยกับคนทางนี้ด้วยก็บอกกับเขาทางนู้นเลยค่ะว่าเราคุยกับคนนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็คือพอเราก็ต้องกลับมาเมืองไทยมันก็ไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์
4: แต่ว่าตอนที่กวางรู้ว่าเขาอ่ะส่งอีเมลไปหาคนที่เรากำลังคุยอยู่อย่างเงี้ยว่าเขาไหมหรือแบบว่า
1: ก็ตกใจมากเลยอ่ะแล้วแบบใครแล้วก็เลยแบบก็มีแค่คนเดียวแหละก็ต้องเป็นเขาเราไปเจอเขาเขาก็บอกว่าไอเองแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคเพราะมันก็เป็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็โอ้โหใช้ย่อยนะก็ดี
3: นี่เขามีสมาธิมากเลยนะขนาดไม่ได้คุยเรื่องของเขานะ
1: ฝากยังเก็บข้อมูลมาบ้างด้วย
3: นะนี่คือว่ามีสมาธิมาก
2: สุดยอดเนี่ยดึงเรตติ้งไปอย่างเงี้ยลูกเลย
3: แล้วยังไงถึงตัดสินใจว่าสมมติว่าในขณะที่คนก็เข้ามาในชีวิตของกวางแล้วยังไงอะไรในตัวเขาที่คุณตัดสินใจว่าเอาละแอนดี
2: ้นอกจากที่ว่าเขาหล่อและเขาอร่อยมีอะไรดีๆอย่างอื่นไหมมีอะไร
1: นี่ครับก็ความน่ารักของเขาอะค่ะเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนอบอุ่นใจดีค่ะทุกปัญหาที่เราถามคำถามเขาไปในเรื่องราวชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตของเราเรื่องแฟนหรือเรื่องใครก็ตามเนี่ยเขาจะมีคำตอบที่แบบเราฟังแล้วเราอบอุ่นใจแล้วอยากที่จะแชร์เขาแล้วคุยกันมานานเรารู้สึกว่าเป็นไปได้ด้วยดีพอมาเจอเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะคะทำงานเก่งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะคบกับเขานี่แหละค่ะ
3: Why must be her
0: I like her at the time and we spend a lot of time chatting so we get to know each other more we start like bonding you know you start knowing about her personality about who she is the way she is and a bit by bit youStart falling
2: when was
0: in love.
2: It? When did you fall in love? Like head over heels, had to.
0: It was in the beginning when we start seeing each other. Mm-hmm. Yeah, we went to eat. We start hanging out. Beautiful, of course.
2: Of course.
3: She's been a นางงามนะ
1: แต่จริงๆเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น Miss Land Universe เลยค่ะ
2: ครับ
1: ใช่ค่ะที่ทักกันเนี่ยตั้งแต่แบบ
0: 17 18 19
2: before you entered the
0: yeah it was about that time
1: yeah
0: that year
3: สามีคุณเนี่ยโอนทรัพย์สินทุกอย่างเขาเลยกิจการทั้งหมด
2: เฮ้ยคุณหมดเลยโอ้เหมือนมากเลยโอ้เลยมันเนี่ยโอ้ชอบมากทำไมผัวถึงโอนให้ขนาดนี
5: ้เออผัวโอนคฤหาสน์หลังนี้ในชื่อคุณหมดเลยคนเดียวเลยเหรออ
1: ย่างที่บอกค่ะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วเขาก็ไว้ใจอ่ะความรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มคบอ่ะบ้านหลังแรกทุกอย่างทรัพย์สินอะไรทุกอย่างที่สร้างกันเขาก็ให้เราดูแลเขาให้ใจอ่ะเราก็จะโอ้มันน้อมันอิ่มเอิบอ่ะพี่ก็เลยต้องแบบคนนี้แหละ
2: ผู้ชายดีจริงๆไม่เหมือนพวกเราเลยนะ
3: นี่ยังไม่ได้โอนอะไรให้เมีย
2: ไม่เคย
3: แอนดี้ไม่เคย You make me look really bad บ้านชื่อไออยู่กลับไอเขากลับตอนนี้ทันไหมไอคนโอนบ้านให้เมียก่อนคือมันก็คือความปลอดภัยไหม
1: ใช่ความเป็นปลอดภัยทางใจอะค
2: ่
1: ะ
2: ดีมาก
3: เขาจริงใจ
1: ใช่ค่ะมันเป็นข้อพิสูจน์หลายๆอย่างว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายที่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศนะพี่ป๋อแล้วก็เขามาอยู่เมืองไทยแล้วตัวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่เขากลับเลือกไว้ใจเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่เบอร์6แต่ต่อให้ตามใจเมียขนาดไหนมีอยู่เรื่องเดียวที่คุณสามีขอคือเรื่องอะไรครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าได้ใช้เวลาร่วมกันแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าอยู่กับอรยากับคุณแอนดี้เนี่ยอยู่กัน3คนมาตลอดเลยเพิ่งจะมา3เดือนที่คุณมีคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนเราจะไปด้วยกันตลอดเขาก็อยากจะขอแค่แบบเวลาให้กับเขาบ้างไปเวท
3: ใช่ใช่แต่นี่ถูกต้องนี่ถูกต้อง
1: ใช่
0: It's a family you need to keep the relationship
2: ใช่
0: spend time
2: เติมเต็มนะ
3: ครอบครัวไทยก็เป็นคือคุณแม่เนี่ยจะทุ่มเทให้ลูกเต็มที
1: ่
3: ใช่ไหม 100% เลยอันนี้ไม่ผิดเลยแต่บางครั้งอ่ะคุณพ่อต้องการด้วยต้องการโมเมนต์ของความสวีทการไปทานข้าวด้วยกันบ้าง
1: ไปเดทกัน
3: ใช่ไหม
4: จะดูหนังสองโฟนเลยอย่างนี้เน
1: า
4: ะ
2: วันนี้เนี่ยนะครับว่าอุตส่าห์เปิดบ้านให้เราแล้วเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยบ้านจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนจะอยู่คนเดียวจะอยู่เป็นคู่จะอยู่เป็นครอบครัวเยอะแยะมากมายทุกบ้านใช้เหมือนกันหมดนั่นก็คือถุงขยะครับคือบ้านสวยขนาดนี้เนี่ยนะครับถุงขยะ

0: รมดาไม่ได้ถุงกับแก๊ปอะไรแบบไม่ได้มันเห็นแล้วคัน
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่เข้ากับบ้าน
1: เออพี่วิลลี่พูดถูกมากเลยทีเดียวครับถ้าอยากได้ทั้งความหอมดีไซน์การใช้งานที่สะดวกสบายต้องนี่เลยครับมารวมกันตรงนี้แล้ว
2: นี่เลยครับนี่ถุงขยะแชมเปี้ยนครับกลิ่นไมล์ซันชัยตอบโจทย์ทุกบ้านครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวช่วยระดับแชมป์นั่นคือถุงขยะแชมเปี้ยนครับพรีเซนเตอร์เขาหล่อมากนะเขาชื่อพี่บิวกิ้นเออแล้วความพิเศษของกลิ่นนี้นะครับก็คือกลิ่นไมล์ซันชัยครับที่น้องบิวกิ้นเนี่ยเขาร่วมดีไซน์กลิ่นให้ฟิลหอมแบบลักชัวรี่สุดๆครับ
0: และเขาก็ยังยืนหนึ่งในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกมีแคปซูลแบบนี้เนี่ยนะครับผมใส่ถุงขยะเข้าไปข้างในพกพาก็ง่ายหิ้วแบบนี้ได้เวลาจะใช้ก็ดึงออกมาแบบนี้ฟืบแล้วก็กระชากออกมาเอาช่วยถือหน่อยครับแล้วคุณสะบัดออกมาแบบนี้นะครับเป็นถุงแบบม้วนนะครับแล้วก็มีหูผูกมัดให้แน่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยแหละครับผม
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นนะครับถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นครับผมนอกจากนี้นะครับเขายังมีทั้งถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีครบทุกแบบเลยครับ
0: ถุงขยะแชมเปี้ยน
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: วันนี้มอบให้คุณกวางและครอบครัวไปเลยครับ
3: ไปแล้ว2ตัวพรีเซนเตอร์ไปแล้วมาแล้วครับสบายยอดเยี่ยมเลย
0: รู้ไหมว่านอกจากที่ก็เรียนเปียโนและขี่ม้าแล้วเขาต้องไปเรียนโปรดักชันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังช่วยงานข้างหลังแล้วนะนี่ฮะนะ
4: รับชุดไหนดีครับ
5: เอาชุด
6: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
7: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
8: Magic Clean ส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนทานโยเกิร์ตรสชาติแบบนัวๆค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานอะไรที่มันหวานเกิน
9: ตื่นเต้นกับงานชิ้นนี้มากๆครับโรแมนติกแอคชั่นหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าคนดูจะได้เห็นรสชาติใหม่ๆของละคร
10: 75% ของซีนที่ถ่ายครับหน้าผมจะช้ำทั้งเรื่องครับผม
11: ฉันจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้
9: ใช่
11: เป็นเมียฉันแน่ๆเพราะฉันรักของฉัน
9: เคยเจอไหมจริง
12: ๆโหให้ตายเหอะ
13: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
14: ไม่รู้เรื่อง
15: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
16: ในรายการเทพเทเลตรักนี้มีหาง4โมงเย็นวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
17: แล้วเจอกันนะคะ
18: หรือว่านี่คือเด็กจอมปลอมตัวแฝงกายสมอ้างมาเป็นคุณหนูเพื่อหาเงินจากโดนกับคุณพ่อเอาไปเลี้ยงสามี
19: คุณอาพุทธชาติหนีพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันคือคนที่คุณอาพุทธชาติเกลียดที่สุดในโลก
20: คุณพ่อคะบอกหนูได้ไหมคะว่าใครคือแม่ของ
21: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ที่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเรือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
24: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
25: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
26: คุณทำอะไรอยู่ฮะ
27: ขอโทษที่รบกวนนะครับ
28: ไม่แสดงตัวไปเลยล่ะครับคุณจัง
29: ก็ยิ่งไม่รู้จักตัวจริงของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่ง
21: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20นาฬิกา25นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตย้ำนาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์โคเนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
31: ช่วงท้ายครัวสนับสนุนโดย
32: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
0: ตอนนี้คุณ เป็นคุณแม่ เป็นครัวแล้ว ต้องถามตรงๆว่าจากการที่เราอ่ะอยู่แบบเป็นนางงาม ใช้ชีวิตแบบหนึ่ง พอมาเป็นคุณแม่มันต้องปรับตัวเยอะนะ
33: เยอะมากๆเลยค่ะ เพราะว่าพอมาเป็นคุณแม่มันเหมือนทุกอย่างมันเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะค่ะพี่ ต้องแบบใช้เวลาเขา24ชั่วโมง ต้องศึกษาว่าเราต้องทำกิจกรรมอะไรเขาดูแล แลเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องพาเขาไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยความพาไปเล่นเป็นโนขับไปเล่นเป็นโนก็เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความอดทนและปรับตัวทุกอย่างมากๆเลยค่ะเหมือนแบบเรียนรู้ใหม่หมดเลยค่ะชีวิตเนี้ย
0: กิจกรรมยิ่งเยอะเราก็ต้องยิ่งอยู่
33: ใช
0: ่ชีวิตของเราก็จะเป็นอยู่ที่ลูกอย่างเดียว 99%
33: ใช่คิดแต่เรื่องลูกว่าเราจะวางแผนเขายังไงทำอะไรเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างตอนคืนเตรียมอะไรให้กับเขาการเรียนต่างๆเพื่อให้เขาพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะพี่วิลลี่มันเหมือนเรามีประสบการณ์ชีวิตแล้วเราก็พยายามจะหาว่าสิ่งไหนที่เราเรียนรู้มาแล้วทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้ดีมากขึ้นและสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็อยากจะให้มันแบบไม่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะไม่อยากส่งต่อไปกับเขา
1: แต่ชอบคำนี้มากเลยนะที่กวางพูดว่ากวางโตขึ้นพร้อมลูกเลย
0: เป็นได้ว่าอะไรอ่ะ
1: อันนี้เล่าให้เราฟังหน่อย
33: ด้วยเรื่องราวค่ะหลายๆอย่างที่บางจริงๆสมัยก่อนกวางเป็นคนที่แบบใจร้อนอ่ะพี่ป๋อแบบ
1: จริงเหรอ
33: ใช่เป็นคนใจร้อนมากแบบทุกอย่างคือปึ้งขึ้นเร็วพร้อมบวกใช่คือแบบขึ้นปื๊ดๆๆเลยแล้วคนนี้เขาจะเป็นคนใจเย็นกว่าจะเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอมาอยู่กับลูกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงพี่ป๋อถูกไหมแต่มันมีบางครั้งที่ว่าความกดดันเราที่มันเกิดคือทุกวันความเหนื่อยอ่ะเราก็จะมีแบบเสียงแข็งกับลูกบ้างเช่นบางทีลูกเขาซนไม่ฟังเราก็จะแบบเอ้าไม่มีพูดแล้วทำไมไม่ทำอีกอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เขาแบบเสียใจอะไรเงี้ยร้องไห้เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากทำให้เขารู้สึกกดดันไม่อยากให้เขาเครียดอะไรหรือว่า
2: ความสบายปล่อยสบาย
33: หรือความแบบปี๊ดของเราอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาปี๊ดต่อก็เลยต้องปรับใหม่หมดค่ะพี่ปอคือก็ขอโทษเขานะ
0: อ๋อเหรอ
33: ใช่ขอโทษเขา
1: แต่ต้องพูดอย่างนี้นะว่าคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยคือมันยากมากจริงๆเรื่องอารมณ์อะเรื่องจิตใจอะเนาะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก่อน
33: ใช่ใช่ค่ะ
1: อยู่ๆมีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาแล้วเรามาพร้อมกับความคาดหวัง
33: ถูกต้องค
1: ่
33: ะ
1: ในตัวเราด้วยที่จะต้องเลี้ยงให้ดีคาดหวังที่เขาเป็นเด็กที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมันเลยสร้างความกดดันให้เราด้วย
33: ใช่แต่ก็จะบอกเขาค่ะว่าหมามีก็เพิ่งเรียนรู้นะหมามีไม่เคยมีน้องมาก่อนเพราะฉะนั้นหมามีขอเรียนรู้ไปกับน้องแล้วกันนะลูกนะมีอะไรที่มันไม่ดีหนูก็บอกหมามีได้อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติหมามีเริ่มขึ้นเสียงหนูต้องบอกหมามีเลยนะว่าหมามีใจเย็นๆอะไรแบบนี้ก็จะคุยกันเหมือนเพื่อนเพื่อว่าให้เขาได้สอนเราแล้วเราก็จะสอนเขาไปด้วยกันเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบบมีปมแล้วก็แบบได้เรียนรู้กับเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแอนดี้ได้บอกไหมแอนดี้ได้แบบคุยกับกวางไหมเรื่องแบบว่าเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรต่าง
33: ๆมีค่ะเขาก็จะบอกว่า
1: แอนดี้ดูใจเย็นเน
33: าะเขาใจเย็นมากมันถึงอยู่กันได้ค่ะพี่ยินหยางมาก
0: ยินหยางมากเลยอ่ะ
33: ใช่แบบกวางคือไฟพร้อมกับไฟเขาก็จะเอาน้ำราด
3: เลยแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นคนใจร้อนเราก็ดูไม่รู้นะ
1: ดูไม่รู
33: ้ใช่เป็นอย่างนี้แต่กับแต่ really
4: yeah easy like short
33: ใช่ใช่ใช่ short feel แต่ว่าขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
33: ะ
0: แต่นี่เขา very calming
33: เขาก็จะคลาย
0: very calming แบบว่า relax
3: แล้วอย่างนี้เราคาดหวังหรือเราวางแผนกับอรยาในอนาคตไว้ยังไงบ้างไหมทั้งสองคน
33: สำหรับกวางก็จริงๆคือทำทุกอย่างแบบให้เขาเรียนรู้ทุกอย่างอยากทำอะไรก็ทำเป็นตัวเขาเลยค่ะ
4: to try different things to find herself that's why she do horse riding ballet golf go to mat gymnastic like all these activities swimming then you know when you grow you try many things and then you find what you really like and you focus on what you like
0: เป็นการวางแผนที่ดีมากก็คือลองมันทุกอย่างก่อน
33: ใช่
3: ซัพพอร์ตไปก่อน
0: ซัพพอร์ตไปก่อนถ้าเกิดพ่อแม่ทำให้ได้ก็มีลูกคนเดียวไงก็ใส่ให้เต็ม
33: ใช่ค่ะ
0: เอาให้สุด
3: จนกว่าเขาจะเจอสิ่งที่เขาชอบจริ
0: งๆและวันหนึ่งเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้เขาชอบใช่ไหมแล้วเราก็ทำไป
1: แต่อันนี้คือลองแล้วดันทำดีทุกอย่างไง
3: ใช่ไหมคือเก่งเรื่อง
1: ขี่ม้าเก่งอีกได้เป็นโนเก่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าชื่นชมมาก
0: ชื่นชมมากว่าเดือดร้อนแน
1: ่มีลูกได้
0: เพราะว่าอาจารย์ทุกคนก็จะบอกว่าต่อ
33: ให้เขาไปสิ
0: ต่อต่อกลายเป็นว่ามี15 activity ที่
1: เก่งหมด
0: เองหมดเลยเอง
1: เก่งหมด
33: แต่ก็วนไปค่ะพี่ป๋อก็วนไปว่าวันนี้เขาอยากทำอะไรให้เขาเลือกเอาเองเลย
1: แต่เขาก็ดีใจด้วยนะว่าเขาคือได้ลูกดีมากอ
0: ่
1: ะได้อย่างใจไหมได้อย่างใจลูกคนนี้
33: ยิ่งกว่าค่ะจริงๆเราก็ทำอย่างเต็มที่ก็แต่รู้สึกดีใจค่ะที่เขาเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็เปิดรับแล้วก็เติมความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากๆเป็นพลังใจมากๆเลยค่ะ
0: ดูไหมว่านอกจากที่เขาเรียนเปียโนและขี่ม้าแล้วเขาต้องไปเรียนโปรดักชันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังช่วยงานข้างหลังแล้วนะนี่ฮะนะ
33: ชอบ
1: จากประสบการณ์นะคือเหมือนแบบเขาเกิดมาเพื่อ
0: วงการ
1: เพื่อวงการบันเทิง
0: เพื่อวงการ

0: smart yeah. it is.
1: Yeah, she's very active, very confident. Oh. She likes to try different things. It's not like me pushing her and she's like, no, I don't want to do.
2: ใช่อันนี้ active มาก
3: เลยคือ normally นะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาเต็มบ้านแบบเนี้ยแล้วเด็กอายุแค่6ขวบอ่ะบางทีเค้าก็จะไม่คุย
2: ถู
3: กมั้ยบางท
2: ีแล้ว
3: บางทีเค้าก็จะหนีอยู่บางทีเค้าก็รู้สึกว่าไปอยู่ในเซฟโซนมากกว่าแต่คนนี้ไม่เป็นคนนี้

0: ก็เริ่มตอนนี้เริ่มมีตัวละครมากขึ้นในคุณปู่คุณย่าเข้ามาแล
1: ้
0: ว
1: มี
0: ตัวละคร
2: คุณเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์
3: เป็นโปรดิวเซอร์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นซีรีส์เลยนะ
0: ใช
3: ่ใหม่ๆ
0: เป็นครอบครัวใช่อารยาเขาก็จะสอนภาษาให้คุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบก็ลองเข้ามาดูได
4: ้ฝากติดตามด้วยนะครับอารยาจะพาคุณปู่คุณย่าไปเที่ยวแล้วก็ไปผจญภัย
5: คุณผู้ชมครับติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา14:15 น.นะครับดูทีวีกดช่อง
6: 33
5: ดูมือถือกด
6: 3
5: Plus ดู YouTube นะจ๊ะ
6: ง้อทีวี
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show วันนี้มายิ้มกันหมดเลย3คนเนี่ย เพราะว่าเริ่มมาช่วงแรกของเราคือช่วง
2: เยี่ยม
0: มองมองใครมา
3: โอ้โหน้องยดาย
0: ดามาครับ
3: คุณยดาณลินยามา
0: ใช่ครับ
2: แล้วมากับร้านยบป้าโยเกิร์ต
0: ใช่คือเขาทำโยเกิร์ตท่านผู้ชมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เก่งแต่การแสดงนะคร
1: ับ
0: เก่งทั้งในฐานะที่เป็นเขาเรียกอะไรนักธุรกิจด้วย
2: ครับ
0: โอ้ทำไม่รู้กี่อย่างนะครับเห็นว่าจะไปสร้างจรวดไปเมือง
3: ไม่ใช่ผมแค่ชื่นชมเขาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกว่าลุยทุกอย่างแล้วก็วางเป็นบิสเนสแพลนเป็นโมเดลทั้งหมดจนสามารถทำได้จริงตามเป้าผมว่าเขาเหนื่อยแต่เขาทำได
0: ้คนเคยมีฝันอะแล้วพอมันมีโอกาสมาจริงเวลาที่มันจะทำให้ฝันที่เป็นจริงได้มันทำไงพ่อเป็นฝันไปแล้ว
2: แล้ววันนี้น้องยดามาม
0: าที่
2: ไม่จะมอบรถเข็นให้นะ
0: ไม่ต้องไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงนั่นคนละรายการกันนั่นคนละ
4: ส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนทานโยเกิร์ตรสชาติแบบนัวๆค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานอะไรที่มันหวานเกินวัตถุดิบเราก็พยายามที่จะเซฟมากๆค่ะคือเหมือนเราพยายามลดฟู้ดเวสให้ได้มากที่สุด
0: เขามีโยเกิร์ตไม่รู้กี่รสนะท่านผู้ชมเรื่องถ้าเธอผมจะได้1 2 3 7 8 9 10 11 2รส
3: ได้ไม่ใช่ครับคุณนับเยอะเลย
0: เยอะเกิน
2: เป็นสตรีทฟู้ดโยเกิร์ตสไตล์เกาหลี
0: นี่ดูความตั้งใจดิเพราะนั้นอย่าพลาดนะฮะยดามาที่นี่ส่วนในช่วงผมท่านจะไปไหนมีไม่ว่างท่านก็ไปได้เลยไม่ต้องดูไม่
3: ต้องดู
0: เพราะว่าผมทำละครธรรมดาชื่อเรื่องสองหัวใจละครแบบธรรมดาสุดๆ
2: พระเอกน้องใหม่เลย
0: น้องใหม
2: ่น้าเด็ก
0: น้าเด็ก
2: น้าเด
0: ็
2: กกุ๊กกิมิยะ
0: มารายการไม่เคยไปไหนเลยมานี่นะฮะตั้งแต่แต่งงานเสร็จเข้าใหม่ประมาณเดือนมาแล้ว
2: เดี๋ยวน้าเด็กมาคนเดียวนี่เจมก็มานะ
0: เจมมาไม่ใช่เจมธรรมดาด้วยเจมมาเพราะฉะนั้นท่านไม่ว่างท่านไปไหนก็ไปเลย
2: แล้วก็
0: ส่วนนางเอกโอ้ยเด็กโนเนม
2: ใครฮะ
0: โอ้โห
2: อแมนดา
3: สวยมาก
0: ท่านผู้ชม3คนนี้มารายการผมนะคุณณเดชคุณอแมนดาและเจมส์มารายการผมในละครเรื่อง2หัวใจแล้วท่านดูนะท่านต้องดู
4: เราถูกเทรนมาเพื่อเป็นนางงามหลังเราก็จะตรงขาจะตรงแล้วพอจะต้องเล่นบู๊มันต้องก้มลงมันต้องก้มหลังคือหลังเราไม่ไปอะค่ะมันตรงอะมันเทรนมามันก็เลยดูแบบร่างกายไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร
0: ่ความคิดแนวคิดการเล่นละครความรู้สึกที่ถ่ายทอดมาในสองหัวใจเขาทำอะไรไงกันบ้างท่านดูแล้วผมการันตีท่านได้ท่านจะรู้สึกอย่างผมทั้งรักทั้งภูมิใจกับคนพวกนี
1: ้ครับ
0: กับการทำงานนี้สองหัวใจอย่าพลาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขา
5: ไม่รู้เรื่อง
6: รับประกัน3ปีเลยใช่ไหมครับ
7: อย่ามาให้5ปี
8: มากกว่าเดิมถ้าเคยได้แค่3ปีเราให้5ปีคุ้มค่ากว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นมั่นใจกว่าที่เคยด้วยอะไหล่แท้พร้อมบริการทั่วประเทศซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีวันที่31ธันวาคมนี
9: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18ถึง24กันยายนนี
10: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยด

0: ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
1: พาไปบุกโรงงานเต้าหู้ร้อยปีทำมานานมากแล้วก็กำลังดังมากในโซเชียลตอนนี
2: ้เม็ดถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆสู่เต้าหู้ในตำนานของจังหวัดนครปฐมเต้าหู้โฮมเมดเนี่ยนุ่มเด้งราวกับคัสตาร์ดที่โด่งดังสุดๆโดยมีคุณแม่สุริพรในวัย70ปีเป็นผู้สืบทอดความอร่อยร่วมกับลูกๆทำเองขายเองที่บ้าน
3: เป็นไงครับ
1: ข้างในมันนุ่มไง
3: เลยฮะกรอบนอกนุ่มในแหละฮะ
4: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
5: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
6: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
5: คือแก
7: แกต้องแต่งงานคุณดูอย่าง
5: ถ้าแก
6: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
8: นี่รักในกรงไฟพรุ่งนี้ตอนแรก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
11: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
12: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
8: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20 น. 30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
4: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
3: ครัวคุณต๋อยยกครับ
0: บุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี
3: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
2: ยินดีที่เรามองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่แขกรับเชิญแล้วครับน้องยดานะลินยากุลมงคลเพชรครับสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอยินดีกับความสำเร็จเธอก่อน
5: ขอบพระคุณค่ะ
2: ยินดีกับยกเกิดของเธอก่อน

0: ยกป้าย
1: กป้ายจุดเริ่มต้นของการทำยกป้ายโยเกิร์ต
2: คือมาจากการที่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าก่อนอันนี้เราทำงานค่อนข้างหนักแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหันมาดูแลสุขภาพพอมันเริ่มอินปุ๊บเราเห็นว่ามันมีช่องทางโอกาสของธุรกิจอยู่อย่างเช่นโยเกิร์ตอย่างเงี้ยคือโยเกิร์ตช่วงนั้นที่เรากำลังคิดว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะค่ะมันดันเป็นกระแสแมสขึ้นมามันเป็นกระแสฟีเวอร์ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ค่ะก็เลยเปิดเป็นร้านยกป้ายโยเกิร์ต
0: ทีนี้เวลามายกป้ายโยเกิร์ตพี่ต้องสั่งอะไรก่อน
2: ฮันนี่โยเกิร์ตคือขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยค่ะแล้วก
0: ็ฮันนี่
2: คืออันนี
0: ้อันนี้ป่ะ
2: ใช่ค่ะรสชาติคือจะเป็นความหอมหวานของตัวฮันนี่ค่ะแล้วก็ที่ลูกค้าติดใจอ่ะมันจะเป็นเม็ดเปาะที่อยู่ข้างล่างคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวไข่มุกธรรมดาใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นไข่มุกหนึบหนึบแล้วมันมีตัวท็อปปิ้งอยู่ข้างในคือตัวบาเล่ค่ะคือมันหลายเลเยอร์ค่ะกัดเข้าไปปุ๊บแล้วยังเจออะไรซ้อนข้างในนั้นอีก
0: ทีนี้โยเกิร์ตของหนูทำมาจากอะไรอ่ะมันมายังไงอ่ะ
2: โยเกิร์ตอะค่ะมันมาจากที่ตอนแรกเนี่ยทางร้านเราตอนเริ่มต้นเลยค่ะเราให้ทีม R&D เขาพัฒนาสูตรโยเกิร์ตโดยการที่เราหมักโยเกิร์ตเองแต่ว่าพอเหมือนเราหมักไปหมักมาใช่ไหมคะมันทำให้ระหว่างนั้นเนี่ยคือมีลูกค้าแฟรนไชส์ติดต่อมาเยอะมากแล้วก็เรากลัวว่าคุณภาพหรือคุณภาพของตัวโยเกิร์ตแต่ละสาขามันจะได้แบบไม่เท่ากันก็เลยสั่ง OEM ค่ะสั่งแฟคทอรี่ใหญ่ๆเลยให้เขาแบบผลิตสูตรโยเกิร์ตสูตรเนี้ยที่เป็นสูตรของเราอะค่ะออกมา
0: คือตัวโยเกิร์ตไม่ได้เปรี้ยวเกินไปนะครับแล้วมันมีความหอมของน้ำผึ้งที่มันออกมากำลังหอมเลยแล้วตัวเม็ดที่เป็นเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในพอเข้าปากไปสักพักพอเราฟันยังไม่ต้องออกแรงจัดกดนิดเดียวปุ๊บมันแตกโป๊ะๆมันชื่นใจมากแล้วนี่คือผมใช้คำว่าสดชื่นนะหรือเรียกว่าเฟรชชี
2: ่เหมือนที่พี่บอกเลยว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยจะบอกว่ารสชาติโยเกิร์ตเรามันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนทานโยเกิร์ตรสชาติแบบนัวๆค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบทานอะไรที่มันหวานเกิน
0: เดี๋ยวอันนี้เท่าไหร
2: ่อันนี้ฮันนี่89บาทค่ะอันนี้79บาทตัวข้าวเหนียวดำ
0: ว้ายเราแพงกว่าก
1: ล่องแก้วแพงกว่าเยอะเลยมีกี่เมนูนะยะดาม
2: ีตอนนี้ปัจจุบันทั้งหมด24เมนูค่ะในร้าน
1: มีอะไรบ้างทนได้ไหม
2: ทนได้บ้าง
0: จากนี้ก่อน
2: อันนี้เป็นมัทฉะมะพร้าวค่ะเราใช้มัทฉะเข้มข้นแบบแท้ๆเลยแล้วก็ตัวความหวานก็มาจากน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเฟรชโยเกิร์ตของร้านเราคือหลายๆคนอ่ะชอบสั่งเพราะเขาจะอยากชิมรสชาติโยเกิร์ตที่แบบเหมือนเป็นรสชาติโยเกิร์ตเพียวๆอะค่ะอย่างเพียวนี่เริ่มต้น49บาทค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออันนี้ไงนี่ตัวเริ่มต้นก็เลย
2: มันมีหลายไซส์ค่ะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แต่อันนี้ที่เห็นคือแก้วใหญ่สุดอันนี้ราคา69บาทอันนี้เสาวรสค่ะโยเกิร์ตเสาวรสอันนี้หนูชอบมากมีความเปรี้ยวและความหวานมันกินเข้าไปแล้วมันรสชาติมันจะสดชื่นต่อมาคือตัวองุ่นเคียวโฮค่ะเป็นรสชาติองุ่นหอมๆมาเอาใจเด็กๆนักเรียนนักศึกษา
0: เฮ้ยงั้นมากับเราเลย
1: รอพี
2: ่ให้น้องเขาลองชิมด
1: ูไอ้เคียวโฮไม่ใช่พี่รอไอ้แดงๆเนี่ยพี่รออยู่
2: อันนี้ไอปิโป้อันนี้ปิโป้
0: อันนี
2: ้อันนี้อันนี้ขายดีมากเหมือนกันค่ะอันนี้ลองจากตัวแบ็คไลท์คือตัวนี้เลยอันนี้อันดับ3ของร้าน
1: สดชื่น
0: คือปิโป้ปิโป้มันจะมีความหวานของความเป็นเยลลี่อยู่นิดๆแล้วก็ตัวโยเกิร์ตเป็นเบสเดียวกันคือไม่ได้หวานมาก
2: คือใครชอบกินปิโป้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราเอาตัวปิโป้เลยอะค่ะแบบปิโป้แบบเป็นตัวชิ้นๆนะคะลงไปปั่นแต่เราปั่นไม่ละเอียดมากให้มันยังพอมีเนื้อให้แบบเคี้ยวๆอยู่ในน้ำโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเข้ากันกับรสชาติโยเกิร์ตมากอันนี้เป็นตัวมิกซ์เบอร์รี่ค่ะก็จะเป็นผสมผสานกันระหว่างตระกูลเบอร์รี่ใช่อันนี้ก็จะมีประโยชน์มีวิตามินสูง
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยคือหน้าตาเขาจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาหมดเลย
2: ตัวนี้คือบิสคอฟค่ะมันคือเขาเรียกอะไรเนยถั่วเนาะไปที่เราจะปาดรอบแก้วแล้วเราก็เอาลงไปปั่นแล้วเราก็จะใส่ตัวแบบกรุบกรอบอยู่ข้างบนนะคะ
0: ให้มันเป็นครัมเบิลอย่างเงี้ยเหรอ
2: ให้เป็นครัมเบิลใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ขออนุญาตลองนะครับเออได้เลยพี่อ๊อกขอบคุณครับ
2: ลองได้เลยค่ะ
0: เป็นไงหยิบเองอนุญาตตัวเองด้วย
1: ได้เลยครับผมไม่เป็นไร
2: ไอ้กรุบกรอบอร่อย
0: ข้างบนมันจะเป็นเหมือนครัมเบิลเป็นแบบกรอบๆเลยแล้วมันมีความหอม
2: เหมือนคุกกี้เนย
0: เหมือนคุกกี้เนยมันบิสกิตนิดๆยกป้าโยเกิร์ตเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยเราเติบโตยังไงอะ
2: จริงๆร้านเราเพิ่งเปิดมาได้ร่วมประมาณ4เดือนเองค่ะ4เดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้จะขยายขนาดนี้เลยเหรอ
2: คือตอนแรกค่ะที่เราเปิดร้านเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะขยายแฟรนไชส์ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นธุรกิจแบบเล็กๆเนาะเราตั้งใจเปิดมาเป็นแบบสตาร์ทอัพอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเปิดตัวออกมาโยเกิร์ตตอนช่วงนั้นมันเป็นกระแสมากๆแล้วก็ราคาเริ่มต้นเราค่อนข้างที่จะจับต้องง่ายเริ่มต้น49บาทหนูมองว่าธุรกิจที่ดีอะค่ะเราไม่ได้มองเห็นแค่ตัวกำไรของสิ่งที่เราจะได้รับแต่เรามองเห็นว่าเราต้องมอบอะไรกลับไปให้กับผู้บริโภคอะค่ะแล้วเราถึงจะอยู่ได้แบบยั่งยืน
1: ตอนนี้มีกี่สาขา
2: 60สาขาที่เราทำสัญญาแบบพร้อมเปิดแฟรนไชส์แต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะที่เปิดแล้วเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ 20-30 สาขามีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย
0: ทีนี้ถามหน่อยสมมติพี่จะเป็นคนมาเปิดแฟรนไชส์พี่อยากขายอันนี้บ้างเนี้ย

0: พี่ต้องมีไงก่อนมีทำเลมี
1: ขั้นตอนก็คือง่ายมากเลยจริงๆหลายๆคนอ่ะคือเวลาเปิดแฟรนไชส์อาจจะต้องมีพื้นที่ก่อนแล้วเข้ามาคุยกับทางแบรนด์ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือเราค่อนข้างที่จะเหมือนเห็นใจลูกค้าแฟรนไชส์หลายๆเจ้ามากๆแล้วเราก็ซัพพอร์ตในส่วนนี้ค่ะเขาเดินเข้ามาหาหนูโดยที่เขายังไม่มีพื้นที่เลยก็ได้เดี๋ยวหนูติดต่อให้
2: มาเหรอ
1: ใช่ค่ะเรามีทำเลแนะนำให้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรามีคนที่ดูแลเราแบบทั่วประเทศเลยแบบของห้างใหญ่ๆเชนใหญ
2: ่ๆแต่สังเกตได้นะว่าคือเขามีการวัดช่างตวงหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามสูตรมาตรฐานของแบรนด
2: ์เออคือมันไม่ใช่แบบเฉพาะแบบรถมือหรือว่าน้ำหนักมือไม่ใช่นะ
1: ไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องเป๊ะมาก
0: ทีนี้เท่ากับว่าในทุกๆสาขาเรากินเนี่ยมันจะได้เจอรถเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ราคาเดียวกันหมดแล้วก็มาตรฐานเดียวกันหมด
1: ถูกต้องค่ะ
0: เธอวางแผนตัวเองไว้ต่อไปกับยบป้านี่ยังไงบ้าง
1: คือกับยบป้าค่ะตอนนี้ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะขยายแฟรนไชส์เนี่ยภายในสิ้นปีนี้จบที่100สาขาของแฟรนไชส์นะคะแต่ว่าของตัวเราเองที่เป็นโอนสโตร์ค่ะเราตั้งใจจะขยายไม่เกิน9สาขาค่ะเฉพาะในกรุงเทพ
0: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวโอนเลยที่เป็นของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องทำการตลาดหนักขึ้นหน่อยเพื่อช่วยเหลือสาขาอื่นที่เป็นแฟรนไชส์ให้เขาขายได้ด้วย
1: จริงๆเราซัพพอร์ตโปรโมทให้ลูกค้าแฟรนไชส์ทุกสาขาด้วยค่ะเวลาเขาจะมีเปิดร้านทีตัวหนูก็ไปโปรโมทให้เขาเลยแล้วก็มีการซัพพอร์ตสื่อให้กับทางเขาด้วย
2: ก็จะได้บอกว่าอันนี้เป็นของเราจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกว่าอย่างนึงก็คือเหมือนการช่วยโปรโมทอีกอย่างนึงก็คือช่วยการันตีว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าสาขาแบบว่าแบบมาหลอกกันไม่ใช่ของปลอม
1: ใช่
2: อันนี้ของน้องจริงๆ
1: ของหนูจริงๆค่ะ
0: แล้วมันจะมีรถใหม่อะไรอย่างนี้เพิ่ม
1: มีเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้คืออย่างต่ำๆน้อยๆเลยคือเดือนละ1เมนูเลยค่ะวัตถุดิบเราก็พยายามที่จะเซฟมากๆค่ะคือเหมือนเราพยายามลดฟู้ดเวสต์ให้ได้มากที่สุดเราจะใช้ตัววัตถุดิบที่เราเห็นมาแล้วรีเสิร์ชมาแล้วว่าลูกค้าในร้านอ่ะทานเยอะเราเอามาเป็นครีเอทเมนูใหม่ๆขึ้นมาค่ะ อย่างเช่นตัวมัทฉะอย่างเงี้ยเรามีมัทฉะทั้งหมด3เมนูด้วยกันมีมัทฉะมะพร้าวมัทฉะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มัทฉะอะโวคาโดค่ะ
2: จริงๆแล้วถ้าคนชอบกินโยเกิร์ตนะอันนี้คือสวรรค์เลยนะพี่อ๋อสำหรับคนที่ชอบกินโยเกิร์ตแบบว่าไม่จะเป็นโยเกิร์ตชนิดไหนแต่พอมาเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าเรากินได้ไม่เบื่อ
1: ใช่ค่ะ
2: คือกินได้ทุกวันวันนี้รสชาตินี้อีกวันนึงรสชาตินี้
0: คุณผู้ชมจำชื่อนี้ดีๆนะจำชื่อนี้ดีๆเลยนะยบป้าโยเกิร์ตนะเนี่ยหน้าตาเขาเป็นนี้เขาเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้มีความเปรี้ยวมากเกินไปเขาไม่ได้หวานมากเกินไปแล้วมันทำใหม่ๆทุกแก้วแล้วมันจะเป็นเฟรชแบบนี้ครับผมว่าอันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกเวลาคุณเจอแบรนด์นี้คุณจำไว้เลยนี่คือของเขาของน้องยดาครับ
2: สำหรับเด็กรุ่นใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่อย่าว่าแต่คนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นเก่าก็กินได
1: ้
2: ใครที่ชอบทานโยเกิร์ตได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่เพียงแต่ว่าเหมือนกับยบป้าโยเกิร์ตเนี่ยออกมาเพื่อตอบโจทย์เด็กเจนซี
1: ค่ะ
2: แต่ใครที่ชอบกินโยเกิร์ต
1: ทุกเจนเลย
2: ทุกเจนกินได้หมด
1: ค่ะ
2: ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยหรือว่าใครอยากจะเปิดแฟรนไชส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยฝากได
1: ้ได้เลยค่ะก็สาขาหลักสาขาแรกของเราอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3นะคะที่เป็นแบบยดาเปิดขึ้นมาเองสาขาแรกเลยแต่ว่าตอนนี้คือสามารถหาได้แถวๆใกล้ๆบ้านคุณผู้ชมเลยค่ะมีหลายสาขามากๆเลยที่ตอนนี้เรากำลังจะทยอยเปิดค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของยบป้าก็ได้ค่ะชื่อว่ายบป้าโยเกิร์ตค่ะ
0: แล้วเราจะได้เห็นงานแสดงเธอ
2: ของน้องล่ะผลงาน
1: ได้เห็นค่ะได้เห็นต้นปีหน้าได้ดูภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสาวค่ะของ GDH
0: คุณผู้ชมครับวันนึงคนเราไม่ได้มีอาชีพเดียวนะวันแล้ววันนึงคนเราเมื่อเราเดินทางมาเรื่อยๆมันจะมีหลายๆอย่างที่ตัวเราเองชอบและมีหลายๆอย่างที่ตัวเราเองอยากทำวันนี้ยดาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งที่เขาชอบและเขาสามารถทำสิ่งที่เขาอยากทำได้คุณผู้ชมลองดูเริ่มวันนี้ได้ลองทำดูครับผมว่าชีวิตมันจะมีความสุขและมันจะมีเรื่องเล่าเป็นของตนเองแล้ววันนี้ฝากอีกอันนึงรสข้าวเหนียวดำอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยมันมีเม็ดเล็กๆข้างล่างด้วยและนี่คือยบป้าโยเกิร์ตครับ
2: ขอบคุณน้องยดานะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณน้องทั้งสองท่าน
0: ขอบคุณมาก
2: ขอโทษนะที่พี่ออสทำให้ลำคาญ
0: โอเคโอเค
2: ครับวันนี้น้องลำคาญพักสักครู่คร
0: ับ โอเคโอเคโอ้เดี๋ยว
3: เคยไหมในชีวิตจริงคือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเรามากๆเลยแล้วเขามุ่งมั่นเนี่ยอย่างในเรื่องนี้ในเรื่องนี่แบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: แบบมุ่งมั่นฉันจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้
4: ใช่
3: เป็นเมียฉันได้เพราะฉันรักของฉัน
4: ใช
3: ่แล้วเขาคือคนที่ใช่ของฉันเคยเจอไหมจริง
5: ๆโหให้ตายเหอะ
6: แถ
4: ถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
6: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
5: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
2: เคมั้ยอ
5: ัสลังใช้ยา
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: คุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอเหมาไปไหน
9: ชลบุรี
8: กี่คน
9: 11ตายจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกัน11คนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำ
8: นอกจากหนีเรียนเคยทำคุณครูร้องไห้ด้วย
9: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
8: ะไร
9: เล่นไพ่เรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพครูไม่สอนเลยนะ
8: ขอ
9: ภา
8: พครูร้องไห้หน่อย
9: ครูผิดหวังจริงที่พวกเราเป็นแบบนี
7: ้หอมกระหอยชา
4: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
10: ้โพลิพัทจะให้
11: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
12: ่ฉันไม่ได้ขาย
13: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
14: 1ล้าน
13: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
15: Please Love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11กันยายน
16: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
18: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะใหญ่มุดตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วยพี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
19: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
15: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24กันยายน

0: กันยายนนี
1: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: ครัวคุณต๋อยยกครับ
0: บุกเส้นทางลำปาง
3: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24กันยายนนี
1: ้ครัวคุณต๋อยยกครับ
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: เสนอโดยยามาฮ่า PG1
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของละครช่อง3ละครของเราวันนี้ที่มาออกอากาศแล้วก็มาทำ Talk Show กันในวันนี้สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นคนพวกนี้มาเล่นละครแล้วมาอยู่ด้วยกันตรงนี้และนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเขาด้วยนะครับที่มาเจอกันในลักษณะนี้แบบนี้
7: พี่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องคนนี้ทั้งๆที่เขาเป็นตำรวจ
8: เขาคือแฟนคนแรกของกูและจะเป็นแฟนคนเดียวของกูตลอดไป
0: คนแรกคุณณเดชที่2อีกคนหนึ่งเจมมาส่วนอีกคนหนึ่งครับอแมนดาชลิสาทั้ง3คนเนี่ยให้เกียรติกับรายการผมและวันนี้ละครเรื่อง2หัวใจขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณณเดชคุณเจมมาและคุณอแมนดาครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีมาน่า
9: สว
0: ั
9: สด
0: ี
9: ครับ
0: สวัสดีครับเจนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
0: ดีใจจริงๆนะครับคุณทั้ง3คนที่มาร่วมรายการกับผมเจนนั่งครับ
9: ครับผมครับ
0: ดีใจแล้วก็ขออนุญาตดีใจกับแบร์เป็นพิเศษนิดนึงก่อนสำหรับงานแต่งงานนะครับ
9: ครับขอบคุณ
0: ดีใจแฮปปี้นะครับ
9: แฮปปี้มากครับ
0: ผมชอบจริงๆเวลาคุณพูดอะไรแบบนี้รู้ไหมมันตรงไปตรงมาดีไม่มีอะไรความซับซ้อนอ่ะแล้วจริงๆนะพูดแต่งงานทั้งหมด3ทีใช
9: ่ไหมสามที
0: ทีที่1ที่
9: ขอนแก่นครับ
0: ขอนแก่นอันนั้นแต่งให้ใครถามได้ไหมครับถามได้ไหม
9: จริงๆเป็นความตั้งใจของเราสองคนที่ว่า เราอยากมีวัฒนธรรมทั้งฝั่งทางความเป็นคนไทยความเป็นคนอีสานลูกอีสานใช่ไหมครับแล้วก็สากลก็คือเราไปที่นอร์เวย์อะไรเงี้ยครับคือมีความตั้งใจอย่างนี้แล้วก็กรุงเทพก็เป็นเซเลบเรชันที่คนที่แบบว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้พาไปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะพามาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับ
0: 3ครั้งด้วยกัน
9: 3ครั้ง
0: แต่เป็นความสนุกทั้ง3ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายครั้งที่กรุงเทพสนุกมากเลยนะฮะ
9: ครับผม
0: โอ้สนุกเลอะเทอะเลยนะสนุกว่าอัฟเตอร์ปาร์ตี้คุณนี่สุดๆเลยนะฮะ
9: ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับ
0: จริงเหรอผมถามตรงๆอย่างนะเพราะว่าถ้าผมไม่ถามเดี๋ยวคนดูก็จะว่าเอ๊ะทำไมไม่ถามเรื่องนี้ตอนที่คุณเห็นลิซ่ามาในงาน
9: ครับ
0: ถ้าคุณแบบความรู้สึกถามที่คุณตื่นเต้นจริงป่ะหรือคุณรู้อยู่แล้วยังไงว่าเธอก็มา
9: ไม่ครับคือเราไม่ผมตัวผมเองก็ไม่แน่ใจด้วยว่าลิซ่าจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ผมเข้าใจเลยครับว่าความที่เราเองเป็นคนไทยที่เราชื่นช
0: ม
9: คุณลิซ่าในฐานะศิลปินระดับโลกใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราก็เหงี่ยมเกี้ยมครับแบบว่า อยากถ่ายรูปด้วยแต่ก็เราก็จะ
0: ไม่คุณ
9: ระวังตัว
0: แต่ผมว่าดีมากการระวังตัวคุณมันดูงดงามมากๆคุณเป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็คุณยืนอยู่ครับคุณเห็นใช่ไหมฮะเห็นใช่ไหมคุณเห็น
10: ครับเห็นครับ
0: รู้สึกใช่ไหม
10: ครับ
0: รู้สึกไหมแล้วคุณตื่นเต้นไหมว่าเบลลิซ่ามาในงาน
10: ตื่นเต้นครับแต่เต้นกันอยู่ครับก็เลย
0: พูดแต่เต้นกันอย
10: ู่เต้นกันอยู
0: ่แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงจริงๆอันนี้เราให้เกียรติเขานะแล้วก็พูดตามความเป็นจริงเนี่ยออร่าเขาเหลือรับประทานจริงนะผมเชื่อว่าในงานนั้นวันนั้นมีคนสักกี่คนเราได้ทำ
9: ประมาณ600-700คนคือเขาแบบเป็นกันเอง
0: น่าม
9: ากเลยครับ
0: ใช่
9: คร
0: ับ น่ามาก
9: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับแล้วก็นั่นก็คือชีวิตของคุณ
9: ครับ
0: ความจริงชีวิตเขายังมีอีกเยอะนะฮะเขาไปเที่ยวรถไฟที่สุดโรแมนติกที่สุดในโลกนะเขาเรียกรถไฟสายอันนี้เขาเรียกสกอตแลนด
9: ์ใช่ครับชื่อว่า Royal Scotland ครับใช่ครับก็อยู่ที่สกอตแลนด
0: ์แล้วคุณเชื่อไหมมันเรียกว่าสกอตแมนว่าอะไรวะจริงๆมันไม่ควรในภาษาอังกฤษไม่ควรเรียกว่าสกอตแมนถูกต้องไหมใช่ไหมแต่เขาตั้งชื่อเขาอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วมันมีที่มาเยอะแยะใช่ไหมวันหลังเรามาคุยกันแต่วันนี้เรามาในละครเรื่องของสองหัวใจถามอแมนดาคนแรกก่อนเลยเขาจริงๆแล้วตัวเธอเป็นตัวคนหนึ่งเลยซึ่งทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเรื่องชื่อสองหัวใจได้รับการติดต่อเล่นเรื่องนี้ตอนนี้มันออกอากาศไปบ้างแล้วเนี่ยคนดูก็จะได้เห็นและรูปร่างหน้าตาละครเป็นยังไงแล้วก็คงชื่นชมชื่นชอบกันนะฮะเล่นกับสองคนนี้เป็นไง
11: รู้สึกดีใจมากเลยค่ะตอนติดต่อมาหนูรู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดได้กับ

0: ระเอกซึ่งเขาก็เป็นที่รักของคนไทยทุกคนแล้วก็เลยตื่นเต้นค่ะแล้วยิ่งมันเป็นเกี่ยวกับชกมวยอย่างเงี้ยค่ะน่ารู้สึกว่ามันเป็นละครแอคชั่นที่หลายๆคนเขาชอบดูเป็นแอคชั่นดราม่ามันมีครบทุกรสชาติเลยบวกกับนักแสดงชั้นนำหลายๆคนเลยเนาะที่มาเล่นกับพวกเราด้วย
1: ครับผมชอบคำว่าคุณรู้สึกดีใจที่คุณได้มาเล่นถามคุณไม่ตื่นเต้นเหรอครับนี่นักเดทนะฮะนี่เจมส์มานะครับ
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: กลัวไหมฮะ
0: ไม่ถึงกับมันไม่ได้เรียกว่ากลัวแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่ดีอะค่ะมันไม่ใช่ nervous แต่มันเป็น excitement ใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่ดีที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเขิมอยากจะทำการบ้านแล้วก็มาถ่ายกับทั้งสองคน
1: เลิศโอ้ดีจังเลยความมั่นใจในตัวของคุณสูงมากเลยนะจริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดผมต้องไปเล่นกับสองคนนี้ต้องใส่ผมสลบไปเลยแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะนักเดทครับตอนแรกที่เข้ามาแบบเขาติดต่อเรื่องนี้แบบว่างยังไงอะไรยังไงหรือชอบบทยังไงถึงได้รับผมถามตรงๆเลย
2: คือตัดสินใจง่ายมากเพราะความพิเศษของมันคือการที่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าพระเอกสองคนใช่ไหมครับแล้วก็มีนางเอกหนึ่งคนซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยรับละครแนวนี้มาก่อน อีกอย่างนึงมันคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นพระเอกหล่อใส่สูทผู้ดีสายหวานใช่ไหมครับครั้งนี้มาเป็นแบบแก๊งหัวหน้าแก๊งมาเฟีย
1: คุณสายเทาเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แท็กคุณไม่เคยเป็นพระเอกสายเทาเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เคย
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะ
2: คร
1: ับ นั่นสิเป็นผมนะผมเป็นนาเดซึ่งคุณสาทำงานมา17ปีนะแล้วรักษาสายตัวเองมาอย่างดีตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆมาเป็นพระเอกสายเทารับ
2: เพราะว่ามันตื่นเต้นครับมันชาเลนจ์ครับ
1: เห็นไหมวันนั้นทำไมท่านต้องดูละครครั้งแรกเขาจริงๆนะฮะคือเราไม่สามารถจะโปรโมทหรือพูดอะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดแต่จริงๆพอเขาอ่านบทเขาเห็นบทชอบใจเลยเหรอ
2: เอาเลยครับ
1: แล
2: ้วตกลงอยากเล่น
1: ตกลงอยากเล่น
2: ครับ
1: ตอนนั้นเอาเนี่ยรู้หรือยังว่าประกบกับใครอะไรยังไง
2: พอที่จะทราบแล้วครับว่ามีใครบ้าง
1: ครับผมวันนั้นคุณก็ต้องทราบแล้วว่าอแมนด้าสมมุตินะว่าเป็นนางเอกนะครับสำหรับคุณจริงๆโดยทั่วๆไปเลยแล้วคุณรู้จักน้องไหมครับ
2: คือเคยเจอกันเวลาทำงานแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำงานแบบถ่ายละครหรือถ่ายหนังด้วยกันมาก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเคยเจออแมนด้าเล่นเรื่องนึงกับที่ของพี่นก
0: ลมเล่นไฟ
2: แล้วก็เห็นแบบ energy ของเขาแล้วรู้สึก
1: เรื่องนั้นเหลือเชื่อเลยครับเรื่องนั้นเหลือเชื่อสำหรับเด็กใหม่นะฮะแล้วก็เก่งมาก
2: เก่งมาก
1: แล้วแทบจะเรียกว่าเป็นละครที่ทำให้คุณเกิดเลยหรือเปล่า
0: ก็เรียกแบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นละครที่ท้าทายที่สุดแล้ว
1: ใช่ไหมที่ในชีวิตมาเลยตาเลยยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยยังแบบดูเดือดใช่ไหมอารมณ์ยังดูเดือดอยู่เลย
0: สาตายสาตาย
1: คุณดูเดือดจริงๆคุณดูเดือดจริงนะเพราะนั้นก็เห็นผลงาน
2: ใช่ครับ
1: เจมส์ครับ
2: วันนี้น้องชายอยู่แล้วครับ
1: เออครับมันดีใจมั้ยคำว่าน้องชายอยู่แล้วเพราะคนนอกวงการอาจจะไม่รู้แต่ว่าถ้าในวงการเขาจะรู้กันนะครับว่าเขารักกันหรือเขา
3: ผู้จัดการคนเดียวกันด้วย
1: แล้วเขาชื่นชมกันยังไงเอางี้ดีกว่านะฮะพอมารู้ว่าเป็นเขาดีใจมั้ย
2: ดีใจผมมีความสบายใจแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้ทำงานกับเจมส์คือจริงๆเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมาก
1: ๆคือเด็กอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะเป็นจริงๆนะ
2: เขาไม่ยอม
1: ไม่ยอมเออผมชอบใจว่าใครเล่นกับคุณมันจะดีตรงนี้
2: คร
1: ับ คุณจะไม่มีวันทำเรื่องเสียเพราะคุณไม่ยอมมันเป็นมาตลอดคุณน่ะเหมือนเขาในตอนต้นเลยรู้ป่ะ
3: ก็มีตัวอย่างที่ดีมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการ
1: ใช่ไหมรู้สึก
3: คือเราเห็นนะครับคือเวลาเราเห็นคนที่เป็นหนึ่งเขาเป็นพี่ชายเราแล้วเขาก็เป็นลีดเดอร์ของบ้านบ้านคือหมายถึงว่าผู้จัดการคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาทำยังไงเขาทำตัวยังไงไม่ว่าออนเซตหรือออฟเซตอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นแล้วแบบอ๋อมันการทำงานที่ดีเป็นยังไงที่มีวินัยที่พุชสแตนดาร์ดให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอทำแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงเราก็เลยเห็นแล้วเราก็ทำตามโดยธรรมชาติครับคือมันออร์แกนิกมากๆเลยครับผม
1: ขอบคุณมากขอบคุณในความรู้สึกและที่คือผมอยากจะพูดอย่างที่คุณพูดแต่ว่าเวลาผมพูดเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นสนิทเท่านี้แต่ผมเห็นรู้นะฮะแต่พอเขาพูดมาท่านเห็นเลยใช่ไหมว่าเป็นเนี่ยพอรู้ว่าเป็นเขา คุณต้องมาเล่นเนี่ยเขาดีใจไหม
3: ดีใจครับ
1: เนอะ
3: เพราะว่าคือส่วนหนึ่งคือด้วยบทแบบนี้เราไม่ยังไม่เคยได้เล่นครับคือในเรื่องนี้ผมอาจจะเป็นสายขาวแต่ซ่อนดำคือตัวละครเป็นสายขาวแต่ซ่อนดำนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวละครมันจะต้องรู้สึกในแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนในหลายๆเรื่องที่เราเล่นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรับแล้วพอเป็นรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเล่นกับเขายิ่งอยากเล่นเพราะอยากทำงานกับเขาที่ผ่านมาเราดูเขาอยู่จากไกลๆวันนี้เราได้มาดูเขาใกล
1: ้
3: ๆออนเซตด้วยกันตลอดทุกวันอะไรเงี้ยมันพิเศษมากเลยครับ
1: ขอบคุณจริงๆครับกับความคิดเห็นตรงนี้เวลาพูดตรงนี้ขึ้นมานะแบบไม่พูดถึงอีกคนนึงไม่ได้ความจริงไม่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้เลยพูดถึง

0: อ๋อครับ
1: นั่นก็อีกคนนึงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาเฮฮาคุณไหม
0: นั่นก็พี่ชายผมอีกคน
1: เออว่าตอนไปแต่งงานไปอะไรเขาอะไรกับคุณบ้างนิสัยเขาอ่ะ
0: เขาเอ็นจอยมากครับเขาเอ็นจอยมาก
1: ใช่
0: เอ็นจอยมาก
1: เขาพูดจะมีความสุขมากๆเลยพอๆกับที่คงเป็นเพราะเขาเห็นคุณมีความสุขมึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมลักษณะนั้น
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับทั้ง3คนเนี่ยใหม่หมดเลยในบทบาทในการแสดงเจมโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างูนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหมอุ้ยเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
2: ช่วงหาอยู่ค่ะ
3: เครมิลลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยว
4: เคไหมอ
3: ันสลักใช่ยา
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: ดิวดีดิวดี
9: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
8: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
11: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโลสมทองหรือไม่โลสมทองเป็นอะไรเหรอพี่มุน
12: วันนั้นต้องมีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำวิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
13: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
14: หยุด
15: เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดฝรั่ง
16: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
17: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่างถูกต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
18: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่และก็ภรรยาของผม
19: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
3: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
1: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
3: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
4: เจ้าต้องรับผิดชอบเลย
20: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากทับทิ้งดำไปอีกแล้วใช่ไหม
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
21: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
22: ทิวลี
23: ่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์
5: ลองเลยครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
24: เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Max Force
1: อาเมด้าไม่เคยที่จะต้องมาเล่นเป็นตำรวจเป็นความบู๊แบบนี้เป็นความรู้สึกอย่างนี้จับปืนตอนแรกเป็นไงครับ
2: น้องแงงมากค่ะ
1: รู้ตัวเลยไหมลูกรู้ตัวเลยไหมว่าบูนี่มันยากนะ
2: บูก็ยาก
1: ไอ้ต้องไปนอนใต้รถต้องมองอะไรอย่างนี้เป็นไงครับ
2: ยากค่ะคือเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นนักกีฬาเราก็จะมีความแข็งแรงแต่เราที
1: นี้นึกว่าได้อยู่แล้ว
2: นึกว่าอุ้ยง่ายชิลแต่ทีนี้เราถูกเทรนมาเพื่อเป็นนางงามหลังเราก็จะตรงขาจะตรงแล้วพอจะต้องเล่นบูมันต้องแบบมันต้องก้มลงมันต้องก้มหลังคือหลังเราไม่ไปอะค่ะมันตรงอะมันเทรนมามันก็เลยดูแบบร่างกายไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เหนื่อยหัวใจเหนื่อยเล่าตรงนี้สิอยากให้คนดู

0: คุณได้รู้ท่านผู้ชมครับเราไม่เคยจับปืนท่านเคยจับบ้างไหมถ้าไม่รู้อ่
1: ะ
0: มันก็หมูนะเราเห็นในหนังอะนะพอจับจริงๆมันเป็นไง
1: มันดูไม่แบบมันดูไม่เท่เลย
2: มันดู
0: เฮ้ยฉันจะยิงเธออย่างนี้ยิงใครไม่ได้หรอก
1: ผมหูเมื่อกี้พี่แพรจับเท่มากเลยเราจับแล้วมันไม่ได้เหมือนพี่แพรช่วยด้วยใช่ไหมวันนั้นมีวันนึงพี่แพรช่วยบอกว่าถืออย่างนี้ถืออย่างนี้
0: ต้องอย่างนี้นั่นเป็นนะนี่เห็นไหมนี่ใหม่สองนี่ก็เหมือนกันนะในชีวิตเคยชกมวยไหมครับ
3: ไม่เคยชกมวยไม่เคยเรียนเป็นนักมวยมาก่อนเลยคร
0: ับ ไม่เคยเลยแต่ในบทอะตอนแรกอะพอเราอ่านบทเรารู้ละนักมวยเต็มตัวถูกไหม
3: ครับ
0: รู้สึกไงเฮ้ยสบายเดี๋ยวไปซ้อมเอา
3: จริงๆกดดันนิดนึงครับ
0: เพราะว่าก
3: ดดันครับคือเคยเล่นละครบูมาก่อนเคยเล่นคิวบูมาก่อนแต่พอเรื่องนี้ทางพี่โขงกับพี่อู๋บอกว่าต้องเป็นนักมวยต่อยก็ต้องต่อยเป็นนักมวยบูก็ต้องบูเป็นนักมวยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปเข้าแคมป์ไหมเราต้องแบบไปเป็นนักมวยเลยไหมเพราะว่าการเป็นนักมวยคือต้องถอดเสื้อมันหุ่นทุกอย่างมันทำให้เราต้อง transform ตัวเราอะครับไปหมดเลยคือจะมาทำแบบครึ่งนึงก็ไม่ได้ต้องทำเราต้องทำให้สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็แอบกังวลนิดนึงว่าจะไหวไหมเพราะว่าก็กลัวไปก่อนว่าน่าจะเหนื่อยแน่ๆน่าจะเหนื่อยแน่ๆแล้วก็เหนื่อยจริงครับเหนื่อยมากๆครับเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆจริงๆแล้วก็จำได้ว่าก็มีท้อเหมือนกันครับเพราะว่าทำไปเรื่อยๆก็แบบท่ายังไม่ได้สักทียังไม่ไวสักทียังหลบไม่เร็วยังดูไม่เป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมีกังวลพอสมควรเหมือนกันครับ
0: ครับเมื่อกี้เวลาพูดเขาหลุดมาคำหนึ่งคำว่าหุ่น
3: ครับ
0: นะฮะคำจริงเขาก็หุ่นดีอยู่แล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่หุ่นไม่ดีแต่เวลาที่ต้องถอดเสื้อทั้งเรื่องถ้าพอเวลาเป็นหุ่นนักมวยมันคนละหุ่นถูกไหม
3: ใช่ครับมันมีเรื่องของน้ำหนักมีเรื่องของแบบความลีนความเร็วความแข็งแรง
0: ที่จะต้องนั่นน
3: ี่ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมล่ะกับการต้องเพิ่มพวกนี้
3: มันเป็นทั้งเพิ่มแล้วก็ลดครับ
0: ทั้งเพิ่มแล้วก็ลด
3: คือการที่เป็นนักมวยเนี่ยมันต้องมีจุดที่มันบิ้วขึ้นมาก่อนนิดนึงแล้วก็ไอ้ช่วงบิ้วก็ยากช่วงลดยิ่งยากครับผมเพราะว่าเราต้องถ่ายละครไปด้วยคือต้องตื่นเช้าไปถ่ายละครแล้วก็ต้องกินอยู่ในจำนวนแคลอรี่จำนวนโปรตีนที่ต้องถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีผมมีโค้ชที่ดีมากๆเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมาตลอดเขาทำคือเขาผ่านมาหมดแล้วในเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยได้คำแนะนำที่ค่อนข้างดีมากๆครับผมเลยทำให้มันผ่านมาได้ครับ
0: ตอนที่คุณถ่ายละครเรื่องนี้คุณถ่ายเรื่องเดียวกับซีรีส์ที่ออกอยู่ใน Netflix ด้วยหรือเปล่าหรือเวลาเดียวกันไหมใกล้กันไหม
2: ซีรีส์จบก่อนครับ
0: อ๋อจบก่อน
2: แล้วก็มาละคร
0: คุณลีนอยู่แล้วดิตอนนั้น
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะเรื่องนั้นคุณต้องลีนมากใช่ไหมโอ้โหนี่เขาบุญนะเขาไม่บุญหล่นทับเพราะเรื่องนั้นเขาต้องลีนมากแต่เรื่องนี้มาเขาเลยสบายเลย
3: ครับ
0: สบายไปเลยคุณรู้ไหมคุณฉายาอะไรเจมส์ในกองถ่ายเขาเรียกเจมมันม่วงนี่จริงป่ะครับ
3: หน้ามันม่วงครับจริงครับ
0: ท่านผู้ชมเขาเรียกกันเจมมันม่วงท่านผู้ชมงงเฮ้ยทำไมหน้ามันม่วง
3: ไม่ได้กินมันม่วงนะฮะ
0: ไม่ได้กินเหล้าดิเหล้าดิ
3: ครับคือหน้ามันม่วงคือ 75% ของซีนที่ถ่ายครับหน้าผมจะช้ำช้ำจากโดนกระทืบหรือโดนต่อยหรือโดนอะไรสักอย
0: ่
3: าง
0: ทั้งเรื่อง
3: ทั้งเรื่องครับผมจนกระทั่งบางวันถ้าเกิดหน้าคลีนๆมารู้สึกว่าแปลกๆเพื่อนจะทักว่าลืมเติมหน้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผม
0: ใช่ไหมมันต้องอย่างนั้น
3: มันต้องอย่างนั้นครับ
0: ถึงในระหว่างที่คุณเป็นหน้ามันม่วงแล้ว 75% ที่คุณต้องรับบทอย่างนั้นตลอดเวลามีคนคนนึงแอบดีใจมากเลยนะครับ
2: ผมรอสุดครับตอนนั้นครับหน้านี่ช้ำตลอดครับ
0: ช้ำตลอดรอสุดมีความรู้สึกดีมากที่ฉันไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเลยมีความรู้สึก
2: ใช่
0: เห็นแล้วสงสารไหม
2: สงสารครับเพราะว่าจะต้องแต่งให้คอนติเนียกับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ่ายละครเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเรียงตามเหตุการณ์เราจะโดดไปตอนนี้บ้างตอนนั้นบ้างครับเจมก็ต้องมานั่งแก้หน้าแต่ละซีนลบตรงนี้ออกเติมตรงนี้ตลอดเวลา
0: ตลอดเวลา
3: ครับ
0: เจมทำได้ไหมในละครเรื่องนี
2: ้ทำได้ดีมากๆครับผมรู้สึกว่าเขาใส่สุดในการที่เขาพยายามที่จะสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นนักมวยแล้วก็มันมีหลายๆเรื่องที่มันเป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครระหว่าง2คนนี้ซึ่งถ้าได้ดูเขาเล่นด้วยกันผมก็ชอบไปแอบดูในมอนิเตอร์แล้วก็ดูเขาเล่นด้วยกัน2คนรู้สึกว่าแบบเห็นเจมโตขึ้นจริงๆในการทำงาน
0: นี่ครับรู้ไหมเนี่ยคำนี้มันเป็นคำซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วได้เข้าใจว่าจริงๆการเป็นนักแสดงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาก็แสดงอะนะไม่ใช่จริงๆนะฮะมันต้องเยอะกว่านั้นเยอะเนาะมันต้องเชื่อกว่านั้นเยอะนี่รู้สึกไงว่าเขาพูดงี้กับเรา
3: ดีใจครับเพราะว่าเวลาเราเล่นทำงานด้วยกันเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายดูเขาตลอดเวลาอยากเรียนรู้อยากเล่นอยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแน่นอนช่วงเวลาทำงานเราก็โฟกัสกับการทำงานเนี่ยแล้วพอได้ยินอย่างนี้ก็ชื่นใจมากๆครับ
0: โอ้โ
2: หสำหรับ
0: นี่กลับไปบ้านไปบอกพายนะ
3: ครับ
0: บอกว่าพี่เขาชมเราด้วยว่
3: าเสร็จนี่โทรหาเลยครับ
0: เพราะจริงๆก็เล่าให้เขาฟังอยู่แล้ว
3: ว่า
0: เล่าอยู่แล้วนะธรรมดานะเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำบ้างมาอะไรบ้างอย่างวันนี้เราก็ต้องเล่าสู่กันฟังน้องแหละครับ
2: กับอแมนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ที่บอกว่าเคยอย่างที่บอกว่าเคยเห็นอแมนเล่นละครเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอแมนแบบมีของเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้ถือว่า
0: น่าจะไม่ใช่คนปกติหรอกครับ
2: ไม่ใช่
0: คุณท่านผู้ชมเชื่อไหมเมื่อกี้เรามีการคุยกันก่อนคุยเล่นคุยสนุกก่อนจะเข้าฉากเนี่ยแล้วก็คุยไปคุยมาก็มีตอนหนึ่งที่ผมพูดกับแมนบอกว่าเขาเพิ่งเข้าวงการมาแค่3ปีเองนะอันนี้เขาแบกเขาฟังเขาตกใจเขาทำหน้าอย่างนี้ฮะเธอเพิ่ง3ปีเองเหรอมันความรู้สึกคือไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: เ
2: หม
0: ือนแบบ15ปี
2: วิชาเยอะมาก
0: วิชาเยอะ
2: ใช่ครับใช่คือจะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าใครรับบททางอารมณ์หนักสุดรู้สึกว่าจะเป็นอแมนด้าเพราะว่า
0: ก็แง่ในผู้ชาย2คนอ่ะ
2: ใช
0: ่คนนึงหลอกต้มเขาอีกคนนึงรักจริงเธอนิสัยไม่ดีเหรอ
1: จริงค่ะไม่กล้าเถียงเลย
0: ยากไหมลูก
1: ค่อนข้างยากค่ะคือตัวละครที่ด้าเล่นเขาชื่อฝนแล้วเราต้องเล่นค่อนข้างที่จะอึดอัดเหมือนกับดอมกับเจมเนี่ยเรารักมากแต่กับคนนี้เราก็มีภารกิจเราก็พูดออกไปไม่ได้
0: คนรักเก่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนก็พูดเราก็บอกเขาไม่ได้ว่าจริงๆเราไม่ได้รัก
0: ไม่ได้รักเธอแล้วนะ
1: ใช่เรารักคนนี้นะมันก็เลยเหมือนเป็นเรากลายเป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความอึดอัด
0: ในชีวิตจริงๆในชีวิตจริงๆเคยเจอผู้ชายอย่างนี้ไหมผู้ชายที่เขามุ่งมั่นกับเรามากๆคนนั้นไม่ต้องพูดเรา
1: ค่ะ
0: เรารักเขาเขารักเราแต่เคยไหมในชีวิตจริงเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเรามากมากเลยแล้วเขาก็มุ่งมั่นเนี่ยอย่างในเรื่องในเรื่องเนี่ยแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แบบมุ่งมั่นฉันจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้
2: ใช่
0: เป็นเมียฉันได้เพราะฉันรักของฉัน
2: ใช
0: ่แล้วเขาคือคนที่ใช่ของฉันเคยเจอไหมจริง
1: ๆโหให้ตายเหอะอแมนดาก็ซื้อปลดไม่ได้ไม่เคยเลยค่ะพูดมาแล้วก็น้อยใจ
0: ยังไม่มีใครมามุ่งมั่นเลยย
1: ัง
0: ไม่มีขนาดนั้นเลย
1: เธ
0: อมัวแต่เล่นกีฬามึงเธอมัวแต่ไปเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรอยู่มึงนะเพราะแต่จริงๆรู้สึกความรู้สึกที่เขาให้ไหม
1: อะไรนะ
0: รู้สึกความรู้สึกที่เขาให้ไหมว่าเขามุ่งมั่น
1: โหรู้สึกเลยค่ะยิ่งเวลาเล่นกับพี่แพรเล่นได้แบบน่าสงสารมาก
0: เขา
1: เล่นแบบเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นฉันรักเธอมากและเรากลับกลายเป็นผู้หญิงที่คือพูดความจริงกับเขาไม่ได้เราไม่ได้รักเขา
0: คุณไม่ดี
1: ใช่ค่ะนี่ยังพูดอีกเลยเล่นซีนะเสียบอกว่าโหนี่ละครออนนี่โดนด่านะใช่โดนด่านะ
0: หน้าที่เราเป็นหน้าที่ต้องทำอย่างนั้นแต่รู้สึกอย่างนั้นจริงแต
1: ่
0: พอเรามองไปทางด้านนู้นมันมีแต่ความรักอะเวลาเข้าฉากซีเลิฟซีนเขาเป็นไงฮะแบดูแล้วรู้สึกไงฮะมันไส้ไหมฮะ
2: อิจฉาครับ
0: อิจฉาอิจฉา
2: ทำไมผมไม่เล่นอย่างนี้บ้าง
0: มันเป็นสีเทาหมดเลยไม่ได
2: ้
0: เข้ากับเขาเป็นไงบ้างครับ
3: จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉากด้วยกันก็รู้สึกเขาเป็นคนที่เปิดรับมากๆกับทุกไอเดียทุกแบบเวนี้ลองแบบนี้ไหมลองคิดแบบนี้แล้วก็คือเราได้ explore ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนแบบวันสุดท้ายเราก็ยังแบบรับส่งกันลองนู่นลองนี่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันอะไรทำให้การทำงานด้วยกันมันสนุกครับ
0: ค
3: ือการไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนดราม่าทุกอย่างคือเราสนุกมากๆในการเล่นกับเขา
0: ครับผมกล้ากลับบ้านไปพูดกับพายบ้างไหมว่าพายฉันชอบจังเลยได้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขมาก
3: กล้าครับผม
0: โอ้ยตายแล้วกล้าเหรอ
3: ก็เล่าให้ฟัง
0: เล่าว่าเคมีโอเคฉันสบายใจ
3: เล่าให้ฟังว่าเล่นกับอแมนดาเราสนุกว่าเราแบบมีนู่นมีนี่แบบรับส่งกันมีเวนู้นเจอเวนี้เจอสีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในการทำงานอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ใช่คุณสองคนโชคดีมากเลยหรือเปล่าเจมโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างุ้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหมอุ้ยเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
1: ช่วงหาอยู่ค่ะ
0: มีผู้สื่อข่าวไปในกองด้วยนะคือคุณแมนนะคุณแมนเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เล่าหน่อยฮะคุณแมนเล่าหน่อยฮะ
1: อุ้ยโทษทีพี่แบม
4: หกชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
6: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
5: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแล้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเข้าพรรษา

0: ก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: อาทิตย์นี้พบกับสารพัดสัตว์ของหมอเจี๊ยบรัตนาคนนี้ค่ะ
4: แกงนั่งแกงนั่งก่อนลูกของมึง
5: กินกินกินกินโชว์กินโชว์สรุปลำไส้บิดแล้วตอนเนี้ยไปบิดมาบิดไปบิดมาตอนไปอีกเดี๋ยวเขาลงน้ำลงน้ำลงน้ำเลยลงเดี๋ยวพี่เอลงตามด้วยเดี๋ยวพี่เอลงไปไหว้ด้วย
6: ในรายการเทพเทศรักนี้มีหาง4โมงเย็นวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
5: แล้วเจอกันนะคะ
7: เผยเบื้องลึก
8: ตบมันเป็นโรงครับนอนอยู่ตรงนี้นอนให้มันเป็นเข้าหมดนะครับ
7: ประเพณีเก็บศพ
9: วัตถุประสงค์จริงๆที่เขามีการเก็บศพเอาไว้ใช่ไหมครับก็คือ
7: เรื่องจริงผ่านจอ The Series
10: หรือว่านี่คือเด็กจอมปลอมตัวแฝงกายสมอ้างมาเป็นคุณหนูเพื่อหาเงินจากโดนกับคุณพ่อเอาไปเลี้ยงสามี
11: คุณอาพุทธชาติหนีพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันคือคนที่คุณอาพุทธชาติเกลียดที่สุดในโลก
12: คุณพ่อคะบอกหนูได้ไหมคะว่าใครคือแม่ของ
13: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ที่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเรือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
16: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
17: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
18: คุณทำอะไรอยู่ฮะ
19: ขอโทษที่รบกวนนะครับ
20: ไม่แสดงตัวไปเลยล่ะครับคุณจัง
21: ก็ยิ่งไม่รู้จักตัวจริงของเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่ง
13: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
22: งานเสร็จแล้ว
23: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
24: ได้ไหมครับ
23: Formos Omega 369
25: เจมโชคดีแบงโชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างู้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหมอุ้ยเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
26: ช่วงหาอยู่ค่ะเราให้ผู้จัดการ
25: เราผู้จัดการแล้วผู้จัดการแล้วผมหัวร้อนน้ำตาไหลเลยนะไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังต้องบอกจริงๆดูดิโอ้ยแต่ละคำคำจริงๆนะฮะสวยซะขนาดนี้เลยเก่งไปหรือเปล่า
26: เ
25: ออระวังก็ตามันอ่ะยังไม่ทันอะไรเลยมองพุทธเขาเรียกอาแมทจิกเขาซะอย่างนี้ละใครเขาจะไปไหวอ่ะ
26: เราเทรนมาเป็นนางงามเราต้องซอฟลงละ
25: เออต้อง
26: ไป
27: เรื่องนี้เขาผมว่าเขาซอฟนะครับจะได้เห็นอาแมนด้าในเวอร์ชันที
25: ่ใช่
27: ที่ตัวละครที่ซอฟลงเบาลงต่อให้เขาต้องดราม่าเยอะเขาก็จะได้เห็นความสวยอีกแบบนึงของเขาใช
26: ่
27: คร
26: ับ
25: ในฐานะการเป็นละครในฐานะความเป็นละครทั้งหมดคุณพอใจแค่ไหน
27: ละครเรื่องนี้
25: ใช่ใช่เรื่องนี
27: ้เอฟฟอร์ตที่ผมให้ไปน่าจะเกินร้อยครับ110ไม่เคยทำงานเรารู้สึกทุ่มเทและเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในเรื่องของร่างกาย
25: ครับ
27: เรื่องของร่างกายคือมันมีหลายอย่างมากๆพอใจมากๆกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทำออกไปครับ
25: เอามันฮะ
26: พอใจมากๆค่ะและได้เชื่อว่าละครเรื่องนี้สนุกมากค่ะมันค่อนข้างครบรสแล้วก็มีพระเอก2คนแล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นๆที่จะมาให้
25: รสชาติ
26: อารมณ์ที่มันหลากหลายก็เลยคิดว่าต้องติดตามค่ะเรื่องนี้ดีแน่นอนค่ะ
25: จะแปลละครับ
28: ก็จริงๆพอใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากๆด้วยเพราะว่าจริงๆทุกคนจะรู้เลยว่าการทำงานในเรื่องนี้ครับเราเหนื่อยมากๆครับคือนอกจากรายละเอียดที่เราได้ถ่ายทอดออกไปรวมทั้งการถ่ายทำที่วิธีการถ่ายทำที่ค่อนข้างที่จะหลายคัดนะครับผมเพื่อได้มุมมองที่หลากหลายมากๆเราทำงานกันหนักมากๆทั้งพี่หงพี่อุด้วยนะครับก็รู้สึกว่าพอตอนถ่ายเหนื่อยมากๆแต่พอตอนจบแล้วรู้สึกว่าอยากดูละครเรื่องนี้เร็วๆจัง
25: ครับแล้วผมก็คิดว่าทั้งหงทั้งอุเขาพอใจจริงๆเพราะว่าพวกคุณ พวกคุณอยู่ในระเบียบวินัยจริงๆครับแล้วพวกคุณทำงานกันแบบที่ไม่มีผู้จัดเลยหรือมีเสียงอะไรออกมาจากกล่องเลยว่าโอ้ยไม่ได้อย่างใจไม่มีเลยมีแต่ได้อย่างใจได้เกินคาดได้เกินคาดได้เกินก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมสิ่งที่ทำไมพวกเขาได้เกินคาดด้วยก็เลยมีเกร็ดเลยนะผมไม่ได้เล่าเรื่องละครเลยนะฮะเพราะผมอยากให้ท่านไปดูนะฮะผมไม่ได้ไปถามเลยว่าใครตัวไหนเล่นเป็นยังไงเล่นเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าท่านไปดูเถอะแล้วท่านจะมีความสุขถูกไหมฮะ
0: ใช่คร
25: ับแต่นี่มันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจมากเรามีผู้สื่อข่าวไปในกองด้วยนะคือคุณอแมนฮะคุณอแมนเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษอแมนจะเล่าให้ฟังเลยว่าสองคนนี้ดูแลตัวเองดีขนาดไหนนะครับคุณณเดชได้ข่าวว่ามีกุ๊กส่วนตัวเลยเหรออ ๋
3: อใช่ค่ะ
25: เล่าหน่อยฮะเล่าหน่อยฮะคุณอแมนเล่าหน่อยฮะ
3: อุ้ยโทษทีพี่แบร์มาไม่มันจะมีช่วงนึงที่คุณณเดชเขาไปจ้างให้จ้างเชฟส่วนตัวให้มาทำอาหารให้แล้วเขาจะมีแคลอรี่แล้วก็มีแบบ1 2 3 4นี่คือสิ่งที่เขาอยากได้
25: คือเขาต้องกินอย่างนี้อย่างนี้วันนึงต้องให้ได้แค่นี้แคลอรี
3: ่
25: แล้ววันนึงต้องกินโปรตีนเท่านี้ผักเท่าน
3: ี
25: ้คาร์โบไฮเดรตเท่านี
3: ้ซึ่งจริงๆด้าก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรรู้แค่ว่ามากองตั้งแต่เช้ายันเย็นพี่แบร์ก็ยังกินไม่หมดกินอยู่นั่น
27: มีอะไรกินอยู่ทั้งวันแล้วก็เช้ามาก็ถือแบบเป็นถังน้ำแข็งถังแบบตู้เย็นมาอะไรอย่างเงี้ยครับในนั้นเป็นอาหารของเขาทั้งวันเลย
25: ทำไมอ่ะแบร
28: ์ช่วงนั้นเนี่ยผมกำลังปั้นเพื่อที่จะไปแข่งไฮร็อก
25: นั่นไงคือไฮร็อกเนี่ยมันเป็นเกมที่ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงที่ว่านั้นมันขอโทษนะถ้าพูดแบบคนไม่ได้เล่นนะฮะนรกชัดๆนะฮะมันจะต้องเหนื่อยมันต้องทนขนาดไหนถูกไหม
28: ใช่ครับ
25: ก็เลยปั้นเต็ม
28: ๆก็กินเยอะๆเลยคร
25: ับ กินเยอะๆเลย
28: แต่กินดีครับ
25: เข้าใจว่ากินดีแต่ว่ากี่แคลอรี่วันหนึ่งที่ต้องกินเพื่อปั้น
28: ผมคิดว่าประมาณ 3,000 ถึง 3,200 ประมาณนี
25: ้ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ 3,000 ก็ยังพอไหวนะ
28: ครับ
25: ไอ้พวกที่เขานักทำกล้ามทำอะไรกันจริงๆตอนนั้นต้อง 7,000 6,000 น่ะนะไอ้ตอนนั้นทรมานกว่านี้เยอะนะแต่ว่านั่นคือดิสซิปลินเขาแต่นักข่าวเราเล่าด้วยนะครับว่ามีคนไปขโมยของเขากินด้วยครับ
27: ครับ
25: คุณนะครับ
27: ใช่ครับ
25: ไปขโมยเขากินทำไมครับดูท่าแล้วมันน่าอร่อยไอ้หิว
27: ผมต้อง
25: คุณต้องรี
27: คัดใช่ไหมครับ
25: เขาต้องพยายาม
27: เขาต้องขึ้น
25: แต่ไปเห็นของเขา
27: ผมก็บอกพี่อิ่มย่างวะพี่ไม่ไหวแล้วนี่ผมกินนะด้วยความเป็นน้องอ่ะเขาจะเซโนกับน้องก็ไม่ได้ผมก็เอาของเขามากินบ้างเพราะมันดูอร่อยจริงครับไม่งั้นผมก็กินข้าวกับไข่ต้มอย่างเดียวอ่ะมันน่าเบื่อ
28: แต่ให้มันกินเถอะเพราะว่ามันเหนื่อยมาก
25: เออ
28: แล้วนอกสภาพมันแบบแต่ละวัน
3: เหนื่อยมาก
27: แต่ช่วงนั้นแบบมีแบบเป็นช่วงที่ถ่ายยาวๆแล้วไม่สบายด้วยครับคือแบบเป็นไซนัสเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยทำให้สภาพยิ่งดูแบบหมดแรงอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเติมด้วยอาหารอร่อยๆของพี่ชาย
25: ไปเอาเข้ามากิน
27: ใช่ครับ
25: แล้วเลยทำให้นางงามนะครับซึ่งเป็นนางงามแท้ๆบางคนนะนางงามบางคนบอกพี่ครับสุดตายแล้วเราเป็นผู้หญิงแท้ๆเรายังดูแลตัวเองสู้สองคนนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ใช่แค่สองคนนี้ด้วยนะคะนักแสดงท่านอื่นในกอง
25: ใช่
27: ครับ
3: ไม่เคยรู้สึกว่าพักเที่ยงแล้วมันฝืดคอขนาดนี้หมดตัวอาหารมีแต่ไข่ต้มกับไก่ต้ม
25: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
25: จริงเหรอทุกคนต้องอย่างนั้น
3: ทุกคนเลยค่ะ
25: เหรอ
28: หลังๆอแมนจะเริ่มห่อแซนด์วิชกับทำอาหารมาเอง
3: ทำมาเอง
28: ใช
25: ่กองนี้เขาคงงกอแมน
3: กลืนไม่ลงเลย
25: แต่เพื่อความสมบูรณ์แบบของละครต้องทำอย่างนั้นมาคำถามสำคัญคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคำถามว่าถ้าคุณให้เปอร์เซ็นต์กับละครเรื่องนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์และทำไมคนดูต้องดูทางเจมส์ครับ
27: สำหรับผมให้ 100% ครับเพราะว่าทั้งเอฟเฟอร์ตของเราแล้วก็เอฟเฟอร์ตของทุกคนแล้วผมคิดว่าสำหรับคนดูเนี่ยคนดูควรจะดูเพราะว่าเป็นละครที่เล่าเรื่องความรักในอีกมุมมองนึงที่ผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้ดูในละครช่อง3ครับ
25: คือ
27: เป็นรักสามเศร้าที่มีความดราม่ามีฮาร์ดมีซาคริไฟซ์มีความต้องสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอะไรเงี้ยครับดูแล้วผมเชื่อว่าคนดูจะได้ความบันเทิงได้ความมันแล้วก็แน่นอนได้ฟีลลิ่งถึงหัวใจแน่นอนครับ
25: ขอบคุณมากครับอแมนครับ
3: ของด้าก็ให้ 100% เหมือนกันค่ะเพราะว่าในทุกๆเรื่องที่ทำมาให้ 100% หมดเลยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกคนให้อย่างที่เจมบอกไป effort คือ 100% มากๆทุกคนมาพร้อมที่จะบู๊พอมันเป็นละครบู๊เนี่ยเราต้องเหมือนต้องฟิตหุ่นฟิตร่างกายแล้วมันเหนื่อยมากเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนทุ่มสุดตัวมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็ตามแล้วอย่างที่เจมบอกเป็นเกี่ยวกับความรักเนาะด้าถ้าถามด้าสองหัวใจนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจของพี่แบร์กับเจมที่เขารักจริงทั้งสองรักผู้หญิงคนเดียวกันแต่แค่
26: ตอนจบมันจะจบยังไงก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามกันค่ะ
25: เนี่ยผมถึงไม่ได้เล่าไงผมถึงไม่ได้ถามไม่ได้เลยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผมถามไม่ได้เลยแล้วก็เล่าไม่ได้เลยเพราะท่านต้องดูตอนจบเอง

0: เอานะใครว่าเก่งๆลองคาดเอาเองก็แล้วกันนะฮะลองไปดูกันแล้วกัน
1: แบกครับก็ 100% เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกับงานชิ้นนี้มากๆครับการได้มีโอกาสมาร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพ2ท่านนี้และอีกหลายๆท่านที่อยู่ในเรื่องนี้ครับแล้วก็การได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่อู๋พี่หงนะครับผมซึ่งได้การันตีผลงานไว้ในหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่น่าจะเป็นโรแมนติกแอคชั่น1เรื่องที่รู้สึกว่าคนดูจะได้เห็นรสชาติใหม่ๆของละครทางช่อง3อย่างแน่นอนครับ
0: และนี่คือ2หัวใจที่ฝากไว้เลยนะครับและนี่คือ3นักแสดงที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นท่านฟังตรงนี้ท่านจะไม่ดูจริงๆเหรอละครเรื่องนี้ท่านจะไม่ลองแวบสายตาไปดูสักนิดแล้วเห็นความตั้งใจของพวกเขาเห็นความตั้งใจของทีมงานทั้งหมดที่ทุ่มเทลงไปตรงนี้ลองสักนิดสิครับทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 2หัวใจครับ

0: ภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณณเดชน์คุกิมิยะคุณอแมนดาชลิสาออฟตัมและคุณเจมส์มาขอบคุณทั้ง3ท่านจริงๆฮะและเป็นความสุขที่ได้คุยกับคุณจริงๆได้คุยจริงๆ2คนนี้เป็นความสุขของผมเลยนะครับทั้งแบร์แล้วก็ทั้งเจมส์ของคุณเป็นความภาคภูมิใจนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ของคุณยังไม่ถึงขั้นความสุขแต่เป็นความภาคภูมิใจที่เริ่มขึ้นมาแล้วแต่2คนนี้เป็นความสุขจริงๆครับเพราะว่าเขาเลยความภาคภูมิใจไปแล้ว
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
0: แล้วผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นกับท่านผู้ชมด้วยหวังว่าท่านผู้ชมจะดูละครเรื่องนี้ดูสองหัวใจดูทีมผู้สร้างที่ยังมีใจอย่างนี้อยู่ยังมีพลังที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมอยู่พลังที่เขาตั้งใจทำมันทำให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงระดับท็อปสุดของประเทศอ่านบทแล้วรับเลยอ่านบทแล้วเอาแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าดีใจมากเลยที่จะได้เล่นกับโรเมอร์โดของเขาและได้มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางงามจริงๆนะผู้ชมแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งตอนนี้เล่นละครเวทีด้วยนะเจมส์ก็เล่นนะครับนี่เล่นมาแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะเล่นอีกหรือเปล่านะฮะคงอีกสักพักนะฮะคงอีกสักพักคงต้องไม่หนีไม่พ้นนะฮะละครเวทีมันเล่นแล้วมันสนุกนะแต่ตอนนี้ที่สนุกจริงๆจันทร์อังคารฮะช่อง3เลยครับ2หัวใจฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณคร
4: ับ
3: ขอบคุณครับ
0: ลาไปก่อนครับทุกท่านเป็นก่อนจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ศรักนี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: หมอเจี๊ยบกับอะไรเนี่ย
3: 5G
2: น้อง 5G
3: น้อง 5G เร็วพูดปาร์ตเลย
4: แสดงว่าตัวนี้สัญญาณต้องดีมากๆเลยนะ
3: คะ
4: มี 5G อยู
2: ่แกนั่งก่อนลูก
3: ขอมือ
5: กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งโชว์กิ้งโชว์ปังปังปังโอ้ยเอามั่วไปหมดแล้วสรุปลำไส้บิดแล้วตอนเนี้ยบิดไปบิดมาบิดไปบิดมา
2: น่ารักมากเลยอ่ะบ้านคุณนี่เลี้ยงเป็ดด้วยเหรอคะ
3: เดี๋ยวเป็ดค่ะไม่ใช่เป็ดค่ะเป็ดค่ะออกเสียงอยู่ดีๆเป็นนักร้องพูดเป็ดเป็นเป็ด

0: ความรักความเอาใจใส่และดูแลอย่างดีที่สุดเหมือนสมาชิกในครอบครัวเรื่องราวสัตว์เลี้ยงในบ้านของหมอเจี๊ยบจะเป็นอย่างไรตามพิธีกรไปดูกันเลยดีกว่าครับ
1: มาแล้วครับคุณตอนนี้นะฮะเราอยู่หน้าบ้านของแขกรับเชิญเรา
2: ใช่
1: น้องเอ๋น้องแป้งแต่อย่างนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญของเราในวันนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะร่วมสนุกกันเพราะครั้งที่แล้วประสบความสำเร็จมากเกินคาดถ้าคุณเห็นภาพลูกๆของเราขึ้นที่มุมจอ
2: ไม่ว่าจะเป็นจูม่งจัสมินโฮชินะคะรีบแคปนะคะหน้าจอไว้นะคะหรือถ่ายรูปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกในเพจเพชรเพเน็ตรักนี้มีหางนะคะ
1: นะครับมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้สนุกสนุกกันนะครับ
3: ค่ะ
1: บ้านหลังนี้นะฮะบ้าน50
3: 25มั้ย
1: 25กับ25รวมกันเป็น50
3: อันนี้เราถึงแล้วใช่มั้ย
1: ถึงแล้วบ
2: ้
1: านหลังนี้น่าจะไม่เต็มร้อยมีเท่านั้นเองไปน้องเอ
2: ๋
3: ไปกัน
1: เลยเธอนั่นไงเขายืนอยู่ด้าน
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนแห่นางแมวมาเลย
1: นี่ไงหมอเจี๊ยบ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ว้า
1: หมอเจี๊ยบกับอะไรเนี่ย
4: 5G
1: น้อง 5G
4: น้อง 5G เร็วปุ๊ดปาดเลย
2: แสดงว่าตัวนี้สัญญาณต้องดีมากๆเลยนะม
4: ี
2: 5G อยู่
1: ตัวนี้ผู้หรือเมีย
4: ตัวเมียค่ะตัวเมีย
1: หนูได้มานานยัง
4: ได้มาประมาณปีนึงแล้ว
1: เริ่มต้นมาจากอะไรเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมาเนี่ย
4: ตอนแรกเลี้ยงหมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเลี้ยงแมวแต่ว่าพอคบกับน้องเดียน้องจะไปแล้วน้องเดียไม่ได้ให้เล่นไม่ได้ให้เลี้ยงแมวเพราะว
3: ่
4: าทำบ้านแล้วเดี๋ยวเขากลัวว่ามันจะขูดเฟอร์นิเจอร์มันจะฉี่มันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ที่บ้านมีหนูก็เลยมีข้ออ้างว่าไปแล้ว
1: ปล่อยไหมปล่อย
2: นักล่าหนูเลยใช่ไหมคะ
4: ก็เลยมีข้ออ้างว่าแบบหนูที่บ้านเยอะมากแต่ว่าเราไม่กล้าไปกำจัดไงไม่กล้าวางยาไม่กล้าทำอะไรเงี้ยก็เข้าหาอินเทอร์เน็ตว่าแบบวิธีกำจัดหนูโดยที่ไม่ใช้ยาอะไรเงี้ยก็มีแต่คนแบบถ่ายรูปแมวเราก็เลยมาบอกแฟนว่าเขาบอกว่าแมวมันช่วยไล่หนูได้นะ
1: ปิ๊งเป็นไอเดียขึ้นมา
4: เขาก็บอกว่างั้นเธอก็ไปหามาเราก็ไปหาอุปถัมภ
1: ์
4: ตามในอินเทอร์เน็ตFacebook อะไรอย่างเงี้ยก็บังเอิญได้มาพอได้มาเสร็จก็ตอนนี้น่ากำลังจะทำประกันสังคมให้น้องแมวแล
1: ้
4: วทำงานได้ดีมาก
0: น้อง 5G ทำงานดีมากแน่ๆเลยคุณหมอเจี๊ยบถึงกับจะทำประกันสังคมเข้าระบบพนักงานกันเลยครับ
3: ไหนๆวันนี้มาบ้านแล้วนะคะหมอเจี๊ยบขออนุญาตบุกบ้านเพราะว่าได้ข่าวว่าไม่ได้เลี้ยงแค่แมว
4: ใช่
3: ยังมีอื่นๆด้วย
4: อื่นๆอีกแต่ว่าตอนนี้เลี้ยงตัวเองก่อนค่ะตอนนี้สัตว์ตัวนี้ตัวใหญ่เลยเนี่ย

0: พี่แฟงนั่งพี่แฟงนั่งพี่แฟงนั่ง
1: แฟงนั่งก่อนลูก
0: ของมึงกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งโชว์กิ้งโชว์ปังปังปังโอ้ยมั่วไปหมดแล้วสรุปลำไส้บิดแล้วตอนเนี้ยบิดไปบิดมาบิดไปบิดมา
1: น่ารักมากเลยอ่ะ
2: ปอจีพาเลี้ยงอะไรบ้างบ้านหลังนี
0: ้อ๋อก็นอกจากเลี้ยงตัวเองนะคะก็มีหมามีแมวมีปลามีเป็ด
3: มากมายหลายสปีชีส์จริงๆหลายสปีชีส์แบบนี้เราเริ่มจากตรงไหนดีครับพี่เอ
4: เราขอเริ่มที่น้องหมาก่อน
0: ได้
4: ตอนนี้เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวนะคะ
0: มี3ตัวทั้งหมดค่ะมีคอกี้2ตัวแล้วชาเนลเซอร์1ตัว
1: คอกี้ก็คือน้องแฟง
0: พี่แฟง
4: กับกระเพรา
0: ใช่ค่ะ
4: อันนี้เป็นลูกสาวหรือลูกชายคะเนี่ย
0: ลูกสาวค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นทอมนะยอมยอมยอม
2: ถ้าเป็นลูกสาวทำไมตั้งชื่อว่าแฟงอ่ะ
0: ก็นี่ไงบอกว่าเป็นน้องเป็นทอม
4: อ๋อ LGBT
1: ถ้าเราจะนั่งกันตรงนี้เราจะสะดวกไหม
0: นั่งนั่งนั่งคุยกัน
1: นั่งตรงนี้ได้ไหม
0: เรา
1: พี่เอ๋นั่ง
4: ได้สะดวกไหม
5: ได้
1: เขานั่งอยู่ตรงนี้ไงไม่อยากไปเปลี่ยนที่เขาเดี๋ยวเขานี่เขาก็อยากสนทนากันเรา
0: อยากสนคนนี้ขี้คุยขี้คุย
1: ทราบมาว่าตอนที่ได้มาเนี่ยน้องเดียใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องเดียซื้อมาให้เป็นของขวัญเนี่ยก็ยังไม่มีชื่อมาย
0: ังไม่มีชื่อมา
1: แล้วใครมาตั้งชื่อ
0: เจี๊ยบตั้งให
1: ้จะคุณเป็นคนตั้ง
0: ใช่เจี๊ยบตั้งตัวนี้แหละน้องเดียตั้งอีกตัวนึงไอ้แมวเข้ามาแทนน้องเดียน้องเดียน้องเดียตั้งชื่อกระเพราก
4: ระเพรานี้เป็นลูกชาย
0: ลูกชายเพราะว่าพอเลี้ยงน้องแฟงเสร็จแล้วทีเน
4: ี้
0: ยคนเราชอบคิดแทนชอบคิดแทนหมาคิดแทนแมว
3: เดี๋ยวที่ว่าชอบคิดแทนหมามันเป็นยังไงอะครับพี่หมอเจี๊ยบ
0: กลัวแฟงมันเหงาอยู่คนเดียวแฟงมันนึกในใจไม่ถามกูเลยว่ากูอยากมีน้องไหมเลี้ยงมาด้วยกันเนี่ยเข้าปีที่9แล้วอะยังเกลียดกันอยู่ทุกวันอะ
4: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกัน
1: ใครคือแบบเจ้ายศเจ้าอย่างมากกว่ากันสอง
0: พี่แฟงเขามาคนแรกแล้ววีรกรรมอีกอันนึงที่ร้ายที่สุดของพี่แฟงนะ

0: ือตั้งแต่เด็กแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเห็นบังเอิญคิดว่าเขาเป็นเด็กเวลาจะกลับบ้านดึกสักประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะอยู่ดีๆมีกองอึอยู่บนเตียงนอนถ้วยน้ำจากที่อยู่ที่พื้นอ่ะพลิกคว่ำอยู่บนเตียงแล้วคิดว่าเออมันเป็นเด็กมันน่าจะบังเอิญมากกว่าแต่พออีกครั้งนึงกลับ5ทุ่มเอาอีกแล้วอึอยู่บนที่นอนถ้วยข้าวคว่ำบนเตียงเขาเหมือนเตือนอะว่า
1: โมโห
0: โมโหนะกลับบ้านดึกทุกวันนี้คือไม่อึบนเตียงแล้วแต่เขาจะไปรื้อหัวเตียงพ่อแม่ว่ามีอะไรที่เขาทำลายได้บ้างวันก่อนจะเพิ่งถ่ายรูปสติกเกอร์กับน้องเดียกลับบ้านดึกห้าทุ่มปุ๊บนางเอารูปมาฉีกเออนางเอารูปมาฉีกเลยแล้วกระเพราคือน่าสงสารมากเพราะเวลาจะกลับมาใช่เราไม่เห็นว่าตัวร้ายคือใครจะถามว่าใครทำกระเพรานี่เดินเข้าห้องทำตัวเหมือนทำผิดอ
2: ่
0: ะจริ งคือไอ้นี่กระเพราคือแบบกูไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ย
3: ทีนี้
0: มารู้ที่หลังว่าคนนี
2: ้แล้วเขากับกระเพรานี่เคยกัดกันไหม
0: โอ้โหทุกวัน
1: ก็กะว่าเนาะผู้หญิงตัวผู้ชายตัวอย่างเงี้ยนะ
0: ตอนแรกจะให้เป็นแฟนกัน
1: เออว่าแปลก
0: สุดท้ายไม่ได้
2: เป็นอย่าง
1: ง
2: ี
1: ้
0: เกลียดเกลียดมากเกลียดเข้าไส้เลยคือถ้าเป็นคนก็คือกระเพราเนี่ยถ้าเป็นคนก็น่าจะเป็นซึมเศร้าแล้วเพราะโดนพี่มันจะก้าวเท้าไปไหนก็มองตาอย่างเงี้ยเหมือนเราอยู่คนที่เกลียดกับเรา24ชั่วโมงอ่ะแต่ว่ากระเพรามันก็
2: นางเป็นนางร้ายอ่ะ
0: นางเป็นนางร้ายจริง
4: ๆช่วงนี้พักเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวความน่ารักน่ารักของแฟรงค์และกระเพราไว้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆในบ้านของมาเชียกันต่อนะครับ
0: ป้อนๆไปอีกเดี๋ยวเขาลงน้ำลงน้ำลงน้ำเลยลงเออเดี๋ยวพี่เอลงตามด้วยเดี๋ยวพี่เอลงไปไหว้ด้วย
1: น้องเต่าอยู่ไหนน้องเต
0: ่
1: า
0: แต่ตอนนี้เกาะเหมือนนี่เลยนะน้องลิง
2: น้องลิง
0: น้องเอนี่เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เลี้ยงไว้ที่นี่
5: ช่วยด้วยครับเขาขังผมไว้ข้างนอก
6: ถ้าพูดถึงความโหดนะผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
7: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโค
6: ตรนี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
7: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟียบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
8: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
9: มาทะเลเยี่ยงนี้พอเจ้ารู้จักโรสสมทองหรือไม่โน้สมเพาเป็นอะไรเหรอพี่มุนมนนั้นต้องมีส่วนในการพาข้ามาที่นี่ถ้าพี่ขุนทำพิธีนั้นอีกครั้งข้าก็อาจจะกลับบ้านข้าได้ใช่ไหม
10: บัญชีการซื้อขายอาวุธของพวกอังกฤษ
11: หยุด
12: กินสารพัดเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านสูตรนครศรีธรรมราชจ้า
13: ต่อด้วยพาไปตะเวนกินของอร่อยไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นหมูฝอยหรือเค้กน้ำผึ้งรัสเซีย
14: อุ๊ยปิดท้ายจิบกาแฟชานมเกลือเลือกจากความเค็มได้ด้วยนะแปลกไหมรอติดตามนะคะ
15: อุ๊ยอยากกิน
16: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้ 8:25 นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณน่ะ
19: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
18: ก็เขาหึงอะ
19: หึง
20: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: คุณรู้นี่เป็นธรรมชาติเอง
22: ธรรมชาติลงโทษนะชัด
23: โอ้ย
24: กินโทษเหรอที่มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
23: เฮ้ยวะ
25: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี
26: ้ดูลึกลับมีสตอรี
27: ่ผมสร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
28: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
20: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาช่วงนี้เราไปชมเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดอื่นๆในบ้านของหมอเจี๊ยบกันต่อดีกว่าครับ
1: อ่ะมาครับเชิญเข้าบ้านครับคุณ
0: อ๋อนี่บ้านพี่เอ็นหลังอยู่ พัทยาดีนะคะ
2: น้องแอบเลย
1: บ้านคุณนี่เลี้ยงเป็ดด้วยเหรอคร
0: ับเดี๋ยวเป็ดค่ะไม่ใช่เป็ดค่ะเป็ดค่ะออกเสียง อยู่ดีๆเป็นนักร้องพูดเป็ดเป็นเป็ด
4: อยู่ดีๆไม่ว่า

0: เยอะครับพี่เอโดนคุณหมอเจี๊ยบจัดไป1ดอกเจ็บไหมครับ
1: ทำไมต้องเอาเป็ดเนี่ยมาเลี้ยงตรงนี้ด้วย
2: คือตอนแรกมันอยู่ที่ฟาร์มไง
1: คุณมีกี่ตัวก่อน
2: ตอนแรกมีแค่ตัวผู้ตัวเมีย
1: แล้วใครรับเลี้ยงคนแรก
2: เราเอง
1: ทำไมคุณอยากได้เป็ด
2: มันน่ารักแก้มมันนี่มันเป็นเป็ดพันคอดักนะ
1: ใช่
2: มันไม่ใช่เป็ดธรรมดาจุดเด่นของมันคือแก้มมันตุย
1: ครับ
2: มัน
1: แก้มมันตุยแล้ว
2: ตุย
1: แล้ว
2: มันก็ตุยแก้มมันตุยตัวมันจะป้อมๆกลมๆมันเหมือนเป็นเป็ดหน้าแบ๊วอ่ะเดี๋ยวเขาลงน้ำนะป้อนๆไปอีกเดี๋ยวเขาลงน้ำเลยลงเดี๋ยวพี่เอลงตามด้วยเดี๋ยวพี่เอลงไปไหว้ด้วย
0: อย่ายุ่งนะครับหมอเจี๊ยบเดี๋ยวพี่เอลงไปจริงน้องเป็ดจะไม่มีที่เล่นน้ำนะครับ
3: อันนี้เลี้ยงมานานหรือยังนะคะ
2: คือตัวพ่อเขาเนี่ยตัวไหนล่ะ
4: คือพ่อคะ
2: ตัวหางงอนน่ะตัวผู้คือพ่อเขาน
1: ี
2: ่แล้วเขามีแม่วันหนึ่งพี่เลี้ยงลืมปิดฝาบ้านฝาประตูบ้านแล้วทีนี้นางไข่สัญชาตญาณความเป็นแม่ตัวเงินตัวทองมันจะมากินไข่แล้วแม่มันไม่หนีไงก็เลยโดนทีเนี้ยหายไปเลยก็เลยเหลือไข่มาประมาณ10ฟองแล้วแม่บ้านน่ะเป็นคนรักสัตว์มากเขาก็ไปเก็บไข่ไว้แล้วก็ออกมาเป็น2ตัวออกมาเองได้ด้วยเพราะเราคิดว่าไม่คลอดแล้วอ่ะเพราะว่าแบบมันแม่เขาก็ไม่อยู่แล้วเก็บไข่ไว้แปะๆแบบเก็บไว้ธรรมดาไม่ได้มาตั้งอุณหภูมิอะไรอยู่ดีรอดมา
1: แม่ซื้อพี่กระซิบมาว่าไม่ได้มีแค่เป็ด
2: แม่ซื้อพี่ ไม่ได้มีแค่เป็ด
1: เริ่ม
2: สายศาสตร์แล้วนะมีเต่ามีแพะอีกแต่ว่าอยู่ที่ฟาร์ม
4: นะคะเราก็มาอยู่ที่ฟาร์มของหมอเจี๊ยบนะคะคำถามแรกเลยคือฟาร์มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: เกิดขึ้นมาจากตอนแรกอะเลี้ยงเต่าไว้บ้านพ่อแม่แล้วทีเนี้ยพ่อแม่ก็รีโนเวทบ้านใหม่ไม่มีที่ให้เต่าก็เลยมีที่น้องสาวพอดีก็เลยยืมเขาแล้วคุณพ่อก็สร้างที่ให้เต่าอยู่ที่ให้เต่านี่บ้านเดียวนะหลายตารางวาอยู่หลังจากนั้นเราก็เริ่มมีความอยากได้น้องแพะแล้วก็เลี้ยงไว้ที่บ้านเขาเป็นสัตว์เหมือนต้องอยู่กับฟาร์มอ่ะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้านอ่ะ
1: หนูเลี้ยงกี่ตัวเริ่มจากแพะ
2: ตัวเดียว
1: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วแม่บ้านเขาอ่ะแม่บ้านจะว่าติดเขามากเลี้ยงเขาเหมือนลูกเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้คุณหมอใจร้ายถ้าจะเอาเขามาอยู่ที่อื่นจะก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวทำบ้านให้แล้วเดี๋ยวหาแฟนให้ด้วย
4: นี่หาแฟนด้วยนะ
2: เขาไม่เหงาหรอกเขามีแฟนให้เสร็จแล้วมีลูกจบเลยตอนแรกคนนี้อยู่บ้านนอนในห้องกับพี่เลี้ยงกลิ่นเป็นแพ้เลยอะ จริงมาเสิร์ฟข้าวทีกลิ่นแพ้มาเลยอะ
4: เขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขา
2: ใช่เขาแต่เขารักมากไงเขาต้องมาเยี่ยมทุกวันเลยนะ
1: เ
2: ขาเราตอนแรกกว่าจะเอามาอยู่ได้โอ้พี่ยังร้องห่มร้องไห้แต่มันอยู่บ้านเราไม่ได้จริงๆอะมันม
1: ี
2: ทั้งกลิ่นทั้งความสกปรกอะไรเนี่ย
4: แล้วมีแผนว่าอยากจะเลี้ยงอะไรเพิ่ม
2: ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเลี้ยงมามันก็มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องดูแลต่อเนื่องเพราะเขามีชีวิตอยู่อีกยาวนานตอนนี้เราก็มีแค่นี้แหละ
1: อันนี้3ชีวิตยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณผู้ชมน้องเต่าอยู่ไหนน้องเต่า
2: แต่ตอนนี้เกาะเหมือนนี่เลยนะน้องลิง
4: น้องลิง
2: น้องเอที่เป็นอีก1ชนิดนะคะที่เลี้ยงไว้ที่นี่
1: ช่วยด้วยครับเขาขังผมไว้ข้างนอก
4: กี่ตัวคะ
2: 4ตัวค่ะเป็นตัวผู้2ตัวเมีย2
4: พันนี้นี่เขาจะหนักสุดประมาณกี่โล
2: แต่เนี้ยน่าจะโตเต็มที่แล้วเพราะว่าได้มาตั้งแต่อายุ18พี่18แล้วไม่ใช่เขา18ก็อยู่กันมา20ปีแล้วไหม
4: เต่าเขาจะมีอายุของเขากี่ปี
2: อู้พี่ว่าพี่น่าจะตายก่อนนะ
4: ทำไมพี่เจฟถึงเริ่มเลี้ยงเต่าอ่ะ
2: ตอนเด็กๆที่ชอบสัตว์มากตอนเด็กๆเราจะเห็นแต่เต่าน้ำใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วครั้งแรกที่เห็นเต่าบกอุ้ยเต่ามันอยู่บนบกได้ด้วยหรอก็อยากเลี้ยงมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วพอมีก็เลยรู้ว่าเขากินหญ้าเยอะมากก็เลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดี
1: ที่สุด
2: ก็ดูที่เขาดิเราไม่อยากเลี้ยงเราแบบกักขังเขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ที่นี่นะเขาปลูกพืชผักสวนครัวเต็มเลย
3: แล้วก็งอกงามหมดเลยนะ
1: ใช่ถ้ามีที่นะครับ
2: ก็เราเอาเนี้ยแหละอุจจาระเต่าอุจจาระแพะ
1: ไปใส่เป็นปุ๋ย
2: ใส่เป็นปุ๋ย
3: แต่เราก็ไม่ได้มีแผนที่จะย้ายน้องๆไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะที่ไม่ไหวแล้วถ้าย้ายไปบ้านจะหมดนี่ไม่น่าไหว
3: ก็คือครอบครองปรปักษ์เลย
2: ใช่
0: ใช้คำว่าครอบครองปรปักษ์อินเทรนด์จริงๆแล้วนะครับพี่เอ ช่วงนี้พักความสนุกไว้สักครู่ไปชมสาระดีๆกับพี่เอในช่วง Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟกันดีกว่าครับ
5: และตอนนี้เอ๋ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ Pet World by S Park รังสิตนะคะอยู่กับครูเตอร์ค่ะครูเตอร์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีคร
5: ับค่ะครูเตอร์คะวันนี้เอ๋อยากให้แนะนำการฝึกสุนัขนะคะที่หลายๆคนนะคะอยากเห็นลูกๆตัวเองคาบของแล้วก็เอามาส่งคืนได้ต้องฝึกยังไงคะ
7: อันดับแรกนะครับอยากให้ผู้ปกครองทุกๆบ้านลองสังเกตลูกของเราดูก่อนว่าของเล่นที่เขาชอบเนี่ยที่เขาสามารถคาบ

0: ได้ถนัดเนี่ยเป็นลักษณะประมาณไหนบางบ้านชอบเป็นลูกบอลบางบ้านชอบเป็นตุ๊กตาบางบ้านอาจจะเป็นซองขนมก็ได้สิ่งของพวกนี้สามารถเอามาใช้ประกอบการฝึกได้เลยอีกอย่างนึงก็คือขนมนะครับขนมเนี่ยเราจะเอามาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่เขาไปคาบมาให้เรา
1: แล้วมีขั้นตอนในการฝึกง่ายๆแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำหรับขั้นตอนในการฝึกนะครับเราก็จะใช้ของเล่นที่เขาชอบนี่แหละเราลองโยนออกไปดูใกล้ๆถ้าระหว่างที่เขาไปคาบกลับมาให้เราเนี่ยระหว่างเนี้ยเราหยิบอาหารที่เป็นขนมรอพอเขาเห็นขนมในมือเนี่ยเขาจะวิ่งกลับมาพออยู่ใกล้ๆเราเปิดให้เห็นเลยรอจนกว่าเขาจะปล่อยพอเขาปล่อยปุ๊บเราถึงให้รางวัลทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นค่อยลองเพิ่มระยะลองโยนของเล่นไปไกลขึ้นแล้วพอน้องเขาชำนาญแล้วเราถึงค่อยใส่คำสั่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
1: คุณผู้ชมลองเอาวิธีและขั้นตอนการฝึกที่ครูเตอร์แนะนำไปลองฝึกลูกๆที่บ้านดูนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเตอร์และเพชรเวิร์กมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร. V by วิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร. V by วิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร. V นะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร. V 1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวีทลูปินจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร. V ขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดยังไม่พอให้อีก1ขวดและที่สำคัญนะคะจะให้เซรั่มหรือโทนิกให้คุณผู้ชมอีก1ขวดด้วยรวมทั้งหมดเซตนี้5ชิ้นค่ะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131234หรือว่า LINE @tale2tale หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะเนี่ยแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร. V ไปประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร. V และเซรั่มดร. V เป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นป้านุ่นนะคะเพราะว่ามีปัญหาผมแสกกลางเนี่ยกว้างแล้วก็เสียความมั่นใจมากแต่หลังจากใช้แชมพูและเซรั่มจากดร. V นะคะวันนี้กลายเป็นพี่นุ่นไปแล้วนะคะกลับมาแลดูดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาบอกโปรกันอีกทีวันนี้มากับ Tale to Tale TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร. V ขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่021131234 021131 0818-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่02113-1234 02113-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเร็วยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่02113-1234 02113-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
3: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
4: คุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอเหมาไปไหน
5: ชลบุรี
4: กี่คน
5: 11ตายจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกัน11คนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำ
4: นอกจากหนีเรียนเคยทำบุญครูร้องไห้ด้วย
5: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
4: ะไร
5: เล่นไพ่เรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพครูไม่สอนเลยนะ
4: ครูร้องไห้หน่อย
5: ครูผิดหวังจริงที่พวกเราเป็นแบบนี
3: ้หอมกระหอยชอ
6: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อน
7: เราสูญเสียความทรงจำ
8: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
9: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
10: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
11: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
8: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
12: ้หรือว่านี่คือเด็กจอมปลอมตัวแฝงกายสมอ้างมาเป็นคุณหนูเพื่อหาเงินจากโดนกับคุณพ่อเอาไปเลี้ยงสามี
13: คุณอาพุทธชาติหนีพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันคือคนที่คุณอาพุทธชาติเกลียดที่สุดในโลก
14: คุณพ่อคะบอกหนูได้ไหมคะว่าใครคือแม่ของ
15: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหางที่ทุกคนรอคอยมาแล้วจ้าสำหรับ3ซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดในวันนี้จะเป็นลูกๆของใครจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่ซุปตารายแรกกับน้องแมวดำที่ชื่อมดตะหน่อยที่โพสต์แจ้งเกิดใน TikTok user 4222-544-838-079 น้องมดตะหน่อยน่ารักคมเข้มตาสวยสมกับเป็นซุปตาของเราจริงๆเลยครับมาต่อกันที่ซุปตารายที่2กับพี่โชคน้องหมาที่ชื่นชอบการเสพสื่อมากๆที่โพสต์แจ้งเกิดเข้ามาใน Facebook ชื่อสาวิตรีรัศมีทัศน์
17: ขอแนะนำโปรแกรมวัคซีนคร่าวๆนะคะถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าของคนทำเหมือนมากเลยจริงเคยมีคนซื้อติ
3: ดไปบ้างดูพี่โชคซุปตาของเราชอบการเสพสื่อมากๆดูแบบใกล้ชิดติดจอกันเลยนะครับทุกคนมาถึงซุปตารายสุดท้ายกับพี่อ้วนเจ้าสุนัขที่กำลังแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านที่โพสต์แจ้งเกิดจากTikTokชื่อปุ๊กลุกน้องพี่อ้วนซุปตาของเราชุดพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างแต่ดูเหมือนพ่อกับแม่ยังไม่พร้อมให้ออกจากบ้านใช่ไหมครับสำหรับ3ซุปตาในวันนี้เตรียมรับของเที่ยวระลึกจากทางรายการกันได้เลยนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการและโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด#แจ้งเกิดซุปตามีหางและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
18: ครับผมนี่ไงนี่นั่งอยู
19: ่ท้าทายอำนาจ
18: ท้าทายอำนาจ
19: เออ
18: เขามองนะเขามองแล้วก็วันนี้น่ารักมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะ บางทีอ่ะเขาเหมือนรู้ว่าจะต้องอยู่มุมนี้มุมนั้นบางคนบังคับเขาไม่ได
19: ้
18: เรามาทำรายการสัตว์เลี้ยงเนี่ยน้องจริงเนาะบังคับเขายาก
19: แต่บ้านเนี้ยทุกตัวชอบออกกล้องไม่รู้เป็นไรเวลากองถ่ายมาจะมาเสนอตัวเสนอหน้ากันหมดทุกคนเลย
20: แต่จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราได้เห็นวีรกรรมแสบๆเราก็ต้องอัดคลิปเขาไว
18: ้ใช
20: ่ใช่อยากจะบอกแฟนๆนะคะว่าใครมีคลิปน่ารักนะคะของลูกๆของคุณก็อย่าลืมนะคะโพสต์คลิปในโซเชียลกันเถอะเนาะจะได้เป็นซุปตาร์หน้าจอกับเรา
19: ใช่ค่ะสงสัยจะต้องแข่งไปส่งบ้างแล้วคลิปแฟ้งที่บนเตียงอย่างเงี้ย
20: ค่ะอุ๊ยเรากลับมาแล้วไม่โกรธเหรอคะโกรธมั้ยอ่ะ
19: โกรธนะตอนแรกก็โกรธนะแต่พอถามแค่ว่าใครทําทุกคนหลบตาอย่างเงี้ยทุกคนมีพิรุธหมดอ่ะแล้วเห็นแล้วมันก็สงสารอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือเข้าของเสียหายไปหลายอย่างแล้ว
18: แล้วหนูอยู่กับแฟนมากี่ปีแล้วเนี่ย
19: 10ปีแล้วค่ะ
18: 10ปี
19: ใช่
18: เห็นแฟนเซลว่าหมอก็ไม่ตรงปกค่ะ
19: คล้ายๆแพ้ตอนแรกมาแบบว่าเหมือนไม่ได้มีข้อตกลงอย่างนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่คบกันน่ะไม่ได้มีลิสต์บอกว่าเธอฉันจะต้องมาสั่งอาหารแพะอาหารเป็ดอาหารไก่อะไรให้เธอเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาต้องมานั่งสั่งแล้วจ่ายค่าอาหารเหล่านี้ซึ่งเดือนมันเป็นหมื่นไงมันเป็นหมื่นมันเป็นราคาแพงที่เราต้องจ่ายตอนแรกเราทำเป็นแบบดูสุขุมมีเสน่ห์ดูแลเขาอย่างดีตอนนี้เขาเป็นฝ่ายดูแลเราบอกไม่ตรงปกสุด
18: ๆแต่ถึงคุณไม่ตรงปกเขาก็ยัง
19: รักเราอยู่เขาทำมันของแปลก
20: เป็นอย่างดี
19: แรงเข้มแรงเข้ม
20: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ให้หมอเจี๊ยบฝากอีกครั้งนึงดีกว่าเกี่ยวกับคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสัตว์แต่ว่าแบบบางคนก็เลี้ยงเพราะว่าเขาน่ารักตอนเด็กเพราะว่าตอนนี้นะหนูไปดูในกลุ่ม Facebook อะปล่อยกันเต็มเลยสัตว์ที่แบบไม่พร้อมอย่างเงี้ยฝากถึงคนเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ฝากถึงผลงานตัวเองด้วย
19: ได้ค่ะก็ขอฝากนะคะว่าใครที่กำลังคิดจะหาสัตว์เลี้ยงคู่ใจสักตัวนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือใดๆก็ตามจะเป็นเต่าเป็นนกอะไรเขามีชีวิตจิตใจเหมือนเราทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องการเอาใจใส่ความเอาใจใส่ถ้ารู้ว่าเราศึกษาแล้วในระยะยาวเนี่ยเราไม่พร้อมเราอย่าเอาเขามาทรมานเลยเพราะว่าอย่างนกบางตัวเนี่ยอายุ20ปีหมาแมวเนี่ยก็10ปีขึ้นคุณพร้อมที่จะดูแลเขาระยะยาวไหมถ้าคุณไม่พร้อมถือเป็นการทำบาปอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ใจว่าเขาเป็นเหมือนลูกเราคนนึงเป็นคนที่เรารักคนนึงเพราะฉะนั้นขอให้ตัดสินใจดีๆก่อนที่จะรับชีวิตหนึ่งเข้ามาดูแลส่วนผลงานของเจ๊ก็ติดตามได้ทาง IG Facebook TikTok นะคะเจี๊ยบลานาค่ะ
21: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับรายการเพชรเพเน็ตรักนี้มีหางค่ะ
18: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
21: ขอบค
18: ุ
21: ณค
18: ่
21: ะและเช่นเคยค่ะเราก็มีของอร่อยอร่อยมามอบให้นะคะเป็นบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ดนะคะ
19: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
20: ขอบคุณค่ะนะคะแล้วแฟนๆช่อง3นะคะอย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปตะลุยบ้านซุปตาคนไหนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรายการเพชรเพเน็ตรักนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 นทางหน้าจอช่อง3 HD ค่ะ
21: มากดไลค์กดแชร์กด Subscribeกันเยอะๆนะคะ
18: หมดเวลาแล้วครับพวกเราลาทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
22: ลูกสาวดีใจมากก็เล่นเช้าเล่นเย็นเล่นเช้าเล่นเย็นฮะไม่ถึง2เดือนครับโอ้โหน้ำตาผมจะไหลฮะ
21: ทำไมอะคะ
22: ไม่เคยมาแตะต้องมันอีกเลยครับผมสูงประมาณเนี้ยแล้วลูกก็เล่นไงเล่นเล่นเด็กมันดีอะกดโลดจากมือดิจากขาสั้นๆอยู่แล้วอะไอเรานึกว่าขาต้องหักแน่ๆคนที่เลี้ยงมันเนี่ยคือพ่ออยากได้คุณพ่อก็ซื้อมาให้ดูแลมันหน่อยสิลูกแล้วมันเจ็บมั้ยเนี่ยขาเนี่ยขามันหักแล้วนะลูกลูกก็ร้องไห้เลยแม่เปลี่ยนพ่อใหม่ได้มั้ย
23: ดูคุณดู
20: โอ้โห
23: เนี่ยแล้วถ้าเขาแบบนี้เมื่อก่อนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยพี่อยากเห็นภาพจริงๆโชว์ตรงนี้เลย
20: ใช่เก่งมากเลยล่ะ
22: ทำให้ดูหน่อยไป
23: คุณพ่อเขาต้องภูมิใจลูกเขามากเลยอ่ะ
20: ใช่
23: ภูมิใจไหม
22: ถ้าเกิดเป็นหมาอื่นๆแบบมาปั้งมาไม่ต้องนี่ยกเวทนี่ได้ด้วย
23: ล้ำมาก
22: ล้ำมากล้ำมาก

0: สวยเหลือเกินคนแรกเธอคงแทบคลั่งนะคะ
1: สวยมากสวยอะไรอย่างเงี้ยสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
2: พุทธชาติ
3: หยุดอันตราย
4: กลับไปหลังบ้านเดี๋ยวนี
5: ้ก็จับอันตรกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวก่อนดิมอง
1: เดี๋ยวรับเพลงนี้จบขอต่อยสักเพลงได้ไหมจ๊ะดูดี

0: แม่คงไม่ต้องอกหักจากจอมนานหรอกจริงไหมดูดี
1: พี่คะ
0: ก็ดีนะแต่งงานกันในเครือญาติน่ายินดี
1: พี่คะ
2: ที่แท้พี่น้อยบายให้นิดมาเต้นกับที่แรกก่อนไม่ใช่เพราะเสียสละหรอกค่ะแต่พี่น้อยรอเต้นกับพี่โดนต่างหาก

0: พี่น้อยบายให้นิดมาเต้นกับพี่แรกก่อนไม่ใช่พ่อเสียสละหรอกค่ะแต่พี่น้อยรอเต้นกับพี่โดนต่างหาก
1: นั่นเหรอมองแล้วมีความสุขกับน้องสาวของเขาเหรอจ๊ะดูดี
2: ๆพี่คะ
1: พี่ชายของดูดีๆโชคดีนะน้องน้อยน่ารักมาก
2: ใช่พี่คะ
3: พี่โดนไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคะ
4: พี่ขอบคุณมากนะที่เห็นว่าพี่ไม่สบายใจพอดีพี่มีปัญหาทั้งบ้านนิดหน่อยพอพี่ไม่ค่อยสบาย
3: พี่โดนรีบกลับไปดูท่านสิคะไปตอนนี้เลย
4: ครับ
1: แรกเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วนายมาเต้นรำกับดูดีๆนะ
5: ได้กระหม่อม

0: ็แรกเดี๋ยวฉันว่าฉันจะกลับไปหาพ่อฉันก่อนยังไงแกไปส่งน้องสาวฉันหน่อยแล้วกัน
1: แต่น้องสาวแกมากับท่านชายนะ
0: ท่านชายก็ต้องส่งแขกอีกเยอะอีกอย่างนึงฉันตกลงกับท่านชายแล้วว่าฉันจะพาน้องสาวกลับเองหรือว่าแกจะปฏิเสธ
1: บ้าใครจะกล้าปฏิเสธเพื่อนรักวะ
0: เออฉันฝากแล้วใจมากน้องน้อยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมลาแล้วครับ

0: นางดุดแล้วดี
1: ในเต็มไปตามหาตัวเธอให้พบให้เร็วที่สุด
2: ครับผมกำลังพยายามเวลานี้ผมได้ตามหาเฉพาะคุณพุทธชาติเท่านั้นผมยังต้องตามหายายจันแม่ยายผมด้วยคุณหนูทบะผมว่าเธอไม่มีวันมีความสุขถ้าเธอไม่มียาย
1: ตามหาทุกคนที่ลูกสาวฉันต้องการพบ
2: ครับ
0: คุณแม่คะนางบ้านั้นกำลังกระชากความสุขจากเน็ตครั้งที่สองในคืนนี้
3: หมายความว่า

0: ท่านชายเพคะท่านชายทรงไม่อยากเต้นรำต่อหรอเพคะ
1: ยังอยากสิแต่ว่าตอนนี้หาอยู่ว่าจะเต้นกับใครต่อดีคุณน้อยครับเชิญครับ
2: ใช่ค่ะ

0: ิดเธอไม่ไหวแล้วค่ะไม่มีใครเห็นคุณค่าของนิดสักคน
1: นิดคะลูกอย่าเพิ่งแสดงอะไรออกมาตอนนี้ได้ไหมคะนะอดทนเอาไว้นิดนึงนะลูกนะอดทนนะคะลูก
0: นิดทนเ

0: แม่อย่ามายุ่งกับนิดอย่ามาจัดการชีวิตนิดนิดเบื่อนิดลูกนิดไม่ตายละนิด
1: ดูดดี
2: คะ
1: จะขัดข้องไหมถ้าผมเชิญคุณให้ไปเป็นเกียรติที่บ้านทำสถิติอีกครั้ง
2: ยินดีค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะ
1: พรุ่งนี
2: ้เสียใจค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันมีนัดดื่มน้ำชากับท่านชาย
1: งั้นมะรืนนี
2: ้ก็เสียใจอีกเช่นกันเพราะว่ามะรืนนี้เนี่ย
1: มีนัดกับท่านชาย
2: มีนัดกับตัวเองค่ะทั้งอาทิตย์เนี่ยฉันไม่ว่างเลยสักวันขอเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะคะ
1: ขอบใจมากที่ยังมีอาทิตย์หน้าว่างรับคำเชิญผม
2: ฉันว่างเสมอสำหรับคำเชิญแล้วก็คำท้าค่ะ
1: ดีมาก
3: พี่ชายน้องน้อยกับดุดดีดูไม่ค่อยชอบหน้ากันนะ
4: ไม่ทราบสิเพคะ
3: ฉันเนี่ยอยากให้เขาสนิทสนมกันแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผล
4: น้องเพคะ
3: น้องน้อยนี่พูดน้อยเหมือนชื่อเลยแบบนี้แหละที่ผู้ชายชอบ
0: หมดแล้วดีจังเลยมีอีกไหม
5: หมดแล้วไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีไปนั้นไปเต้นกันเถอะ
5: ไหวนะครับ
0: ไหวไปนิดลูกนิดบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับนิดหรือว่าจะให้นิดทำอะไรบ้าๆมากกว่านี้ฮะไปนี่ยิงนิดมันคุณแม่ที่มันร้ายแรงไปกว่านี้อีกเลยนี่ยายนิดปล่อยพี่ขอร้องก็ได
6: ้โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
8: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
9: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
10: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ
11: ์คุณเหมารถตู้หนีเรียนเลยเหรอเหมาไปไหน
12: ชลบุรี
11: กี่คน
12: 11ตายไปจังหวะถึงทะเลคือแบบเซลฟี่กันก่อนเลยรูปแรกยืนเรียงกัน11คนแบบเฮ้ถึงก็ลงวิ่งลงน้ำ
11: นอกจากหนีเรียนเคยทำคุณครูร้องไห้ด้วย
12: ทุกคนก็เคยหนูเชื่ออ
11: ะไร
12: เล่นไพ่เรื่องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่ไปจนถึงร้องไห้เลยถ้าพวกเรารับสารภาพครูไม่สอนเลยนะ
11: ขอให้ครูร้องไห้หน่อย
12: ครูผิดหวังจริงที่พวกเราเป็นแบบนี
13: ้หอมกระหอยชา
14: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
15: ้โหริพัฒน์จะให
16: ้เลิกที่ข้าเลือกกับแผนที่ข้าเตรียมไว้จะเหยียบจะบุกไอ้ประหลัดสลัง
17: วันที่มันเลือกคือวันโจโรเลิกเป็นวันอาทิตย์นี้แน่นอนครับ
18: พี่สาวของดิฉันเป็นภรรยาที่แต่งงานอย่าง

0: ต้องกับคุณสรันเธอชื่อบาลารีค่ะ
1: ผมจะเล่นกีตาร์ให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของผมคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผม
2: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plusรวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
4: สวยมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
5: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณเจ้าสาวมากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
6: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
7: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
8: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงอ่ะเท่าไหร
10: ่ฉันไม่ได้ขาย
11: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
9: 1ล้าน
11: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
2: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
10: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: delivery cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
13: Get ทุกคำไว้ข้างในทุกคำ
1: ถ้าอย่างนั้นอีกอาทิตย์ผมจะเตรียมตัวต้อนรับคุณ
14: ไม่ต้องเตรียมหรอกค่ะเพราะว่าฉันเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรส่วนคุณป๋าก็กลางๆเข้าทางไม่ค่อยมีด้วยซ้ำค่ะ

0: นิด
1: เรียกนิดทำไมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนคู่เต้นมาเป็นนิด
2: นิดนิดดื่มมาเหรอ
1: ดื่มแล้วไงว่าไงนางดุดดีที่แรกเขาเรียกฉันสองทีแหละเขาอยากมาเปลี่ยนคู่เต้นเป็นฉันอะ
3: แต่ฉันไม่เปลี่ยนค่ะถ้าเขาอยากเปลี่ยนก็คงจะต้องรอให้จบเพลงก่อน
1: แต่ฉันไม่รอ
0: พอทีนิด
4: น้องสาวน้องน้อยท่าทางจะเมามากนะ
5: เจนน้อยเข้าไปห้ามเองเพคะ
4: ฉันไปด้วย
1: โอ๊ยตกลงพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหม
0: คุณนิดนี่นั่นแหละคุยไม่รู้เรื่องกลับไปนั่งกันนะ
5: ค่ะ
0: ปล่อยนะนิด
1: ไม่ปล่อย
5: ปล่อยชายกระพงดุลดีนะ
2: ได้โปรด
6: เขาร้องปล่อยเถอะครับ
0: นิด
5: ปล่อยพี่ขอร้อง
1: ก็ได
0: ้เฮ้ย
5: คุณ
0: น้อย
1: ยายนิด
0: นิดเฮ้ย
1: นิดพอใจยัง
0: นิดพอได้แล้วนิดอย่านิด
1: นิด
0: นิด
1: นิด
0: อย่าน
1: ิด
0: นิดนิดนิด
1: หยุดนะ
0: น้องน้อย
1: นิด

0: น้าเพลิน
1: เออนวลให้ใครจัดการพาคุณเพลินกับลูกสาวกลับทำสถิตนะ
0: หนูดีเราต้องน้อยแล้วครับแม
1: ่พาน้องไปทำแผลที่ห้องด้านนู้นก่อนลูกไป
0: พวกเราช่วยกันหน่อยเร็ว

นี่มันอยู่

0: ปล่อยนะ
1: ปล่อยแน่เมื่อส่งคุณถึงบ้านแล้ว
0: ฉันจะเรียกแท็กซี่กลับบ้านเอง
1: หน้าตาสวยแบบนี้ออกไปแค่เลยประตูวังไปไม่ถึง100เมตรเจอดีแบบที่จอมเจอมาแล้วแน่รู้ไหมว่าจอมเจออะไรจอมเจอผู้ชายใจซามไล่ปล้ำเอาหรือว่าหวดดีอยากลองดีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาได้ความเสียหายนี่มันนิสัยเด็กๆไม่ใช่นิสัยคุณหนูดุลดีทายาทบริษัทดนุรัตน์ที่ใหญ่โตโออาร์ 5-6 พันล้านนิสัยเหมือนเด็กจอไม่มีผิดหรือว่านี่คือเด็กจอมปลอมตัวแฝงกายสมอ้างมาเป็นคุณหนูเพื่อหาเงินจากดนกับคุณพ่อเอาไปเลี้ยงสามีคำตอบคือตบหน้าแปลว่าอะไรทำไมไม่พูดออกมาชัดๆว่าเธอคือจอมหรือเฉยนะตอนนี้ตอนนี้เลย
0: ไปไ
1: ปไม่ปล่อยขึ้นรถเข้าไปหยุดเฉยไม่ต้องดิ้นบอกให้หยุดเฉยอยู่เฉยๆได้ยินไหม

0: ชายพาน้องไปหาหมอนะลูก
1: ขอบพระทัยมากไปค่ะแต่น้อยไม่เป็นอะไรค่ะ
2: ล้มหัวฟาดพื้นขนาดนั้นไม่เป็นอะไรได้ไงละน้อยอย่าดื้อสิจ๊ะมันเจ็บต่อหน้าพี่แบบเนี้ยแล้วจะไม่ให้พี่ดูแลรักษาได้ยังไงไปเถอะนะ
0: ไปเถอะนะเดี๋ยวทางเนี้ยป้าจัดการเองแล้วเดี๋ยวจะโทรบอกพี่แรกให้จ้ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ

0: พี่น้องอ่ะนิสัยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะคะหม่อม
1: ที่ฉันจัดงานเทกระจาดเรื่องงานวันเกิดกันแน่ทำไมมันถึงได้ชนละมุนวุ่นวายอย่างนี้นักนะ
0: ปีหน้าแก้ตัวใหม่ค่ะหม่อม
1: ฉันว่าปีหน้าเปลี่ยนเป็นจัดงานแต่งงานท่านชายเลยดีไหม
0: หม่อมไม่เข็ดหรอคะ
1: ไม่อย่างน้อยวันนี้ก็ทำให้ฉันเห็นความดิบในใจของใครหลายคนดีซะอีกฉันจะได้เลือกคู่ให้ลูกชายถูกยังไงล่ะ
2: นิดนิดลูกขึ้นไปนอนข้างบนไปลูกเลยลูก
3: ไหวไหมนิดจะนอนตรงนี้
2: โอ้ย

0: มองเป็นหมูเป็นหมาพบบ้าผู้ชายน่าอายที่สุด
1: หยุดนะตะหน่อย
2: คุณอะไรหยุด
3: มันรู้จักดูแลลูกให้ดีคิดแต่จะพาลูกไปหาผัว
1: ตายแล้วทำไมคุณพูดจาหยาบคายแบบนี้เนี่ยทีคุณล่ะคุณจะชอบเล่นการพนันดูสิลูกเต้าอ่ะจะไม่มีกินรู้ตัวมั้งไหม
3: แล้วที่มีกินอยู่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่าเกาะญาติฝ่ายไหนกินฮะคิดจะหาผัวให้ลูกก็ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกไปกินแต่เหล้าแบบนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่อยากจะได้อีกที่เมาแบบนี้ไปเป็นเมีย
4: ไปจุดที่ได้ไหมครับพ่อแม่แบบไหนอ่ะเขาให้ลูกเห็นเป็นประจำทุกวี่ทุกวันอ่ะทีนี้ถึงได้เป็นแบบนี้ครับ
1: ที่ยันนี้มันเป็นแบบนี้ก็เพราะมันติดเชื้อบ้าจากบ้านพ่อแกนั่นแหละป้าแกนั่นแหละที่ปล่อยเชื้อนี้มาให้น้องของแกสมควรแล้วที่บ้านนั่นอ่ะมันเรียกว่าฆาตกรโรคจิตอ่ะ
3: หยุดนะ
1: ไม่หยุดเพราะเชื้อบ้าของพวกคุณนั่นแหละทำให้ลูกของมีอันเป็นแบบนี้พี่สาวของคุณมันเป็นโรคบ้า
3: พ่อครับเนี่ยนะคุณทำไมมีพี่สาวฉันแล้วก็เจ้าที่ไหนซุกหัวไอ้น้อยไปเก็บข้าวของเลยแล้วไปนอนข้างถนนดูซิว่าเป็นยังไง

0: ฮัลโหลครับท่านชายขอพระทัยครับท่านชาย
1: ไงลูก
0: เด็กน้อยโดนยินดีทำร้ายครับท่านชายกำลังพาไปทำแผลที่โรงพยาบาลคุณหมอให้แอดมิดครับ
2: ไรล่ะอย่างลูกสาวตัวดีของคุณเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าพี่สาวตัวเองล่ะสงสัยฉันจะต้องส่งไปโรงพยาบาลบ้าทำไมบ้านนี้มันปัดซุกจังเลยวะ
3: โอ๊ยทำไมด่ากันให้ฉันนี่

0: ธชาติคือแม่ของหนู
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชคี้โชคี้ว้าวโชคี้โชคี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชคี้โชคี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ลองเลยวันนี้
4: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: ดิวดีดิวดี
6: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
5: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เผยเบื้องลึก
9: ตบมันเป็นโรงครับนอนอยู่ตรงนี้นอนได้มันเป็นที่เข้าหมดนะครับ
8: ประเพณีเก็บศพ
10: วัตถุประสงค์จริงๆที่เขามีการเก็บศพเอาไว้ใช่ไหมครับก็คือ
8: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
11: พาไปบุกโรงงานเต้าหู้ร้อยปีทำมานานมากแล้วก็กำลังดังมากในโซเชียลตอนนี
12: ้เม็ดถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆสูตรเต้าหู้ในตำนานของจังหวัดนครปฐมเต้าหู้โฮมเมดเนื้อนุ่มเด้งราวกับคัสตาร์ดที่โด่งดังสุดๆโดยมีคุณแม่สุริพรในวัย70ปีเป็นผู้สืบทอดความอร่อยร่วมกับลูกๆทำเองขายเองที่บ้าน
13: เป็นไงครับ
11: ข้างในมันนุ่มไง
13: เลยฮะกรอบนอกนุ่มในเหรอฮะ
11: ใช่อร่อย

0: ชื่อเย็ด
1: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
2: โก๊กกลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
3: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
2: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
3: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพระสมุทร
4: เจ้าเลยต้องกลับไปสู่ทะเล
5: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากกับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
8: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
7: ก็เขาหึงอ่ะ
8: หึง
1: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
6: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
10: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
11: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขาคือแก
9: แกต้องแต่งงาน
11: คุณดูอย่าง
9: ถ้าแก
11: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
1: นี่รักในกรงไฟพรุ่งนี้ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ร้องไห้ดีใจเรื่องอะไรไม่ทราบคุณหนูดุลดี
1: ฉันเกลียดคุณคุณมันไม่ใช่สุภาพบุรุษ
0: ยอมรับฮะสุภาพบุรุษสำหรับคุณหนูดุลดีคงมีคนเดียวคือท่านชาย
1: แน่นอนฉันขอสาบานไว้เลยว่าฉันจะไม่มีวันนั่งรถไปไหนกับคุณอีก
0: งั้นลงไปตอนนี้เลยไหมงั้นลงไปเลย
2: เอาสวยๆงี้จะไปไหนจ้าพี่ไปส่ง
3: ถอยไปนะ
2: เดี๋ยว
3: ต้องไปส่งไหม
2: จะรีบไปไหนจ้าแฟนทิ้งเหรอจ้าให้พี่ไปส่งไหม
4: ให้น้อง

0: ฉันจะลงตรงนี
1: ้ผมควรจะส่งคุณหนูให้ถึงในตัวบ้านเพื่อความปลอดภัย
0: บางทีถ้าฉันลงไปเจอพวกบ้านั่นอาจจะปลอดภัยกว่าอยู่กับคนร้ายในรถที่นั่งมาด้วยซ้ำขอบคุณนะคะที่มาส่งนี่ต้องเป็นครั้งสุดท้ายแน่ปล่อย

0: ที่ผมห่วงที่สุดตอนนี้คือน้องไม่รู้ว่าแม่ของน้องเนี่ยคืออาพุทธชาติแม่ของรองน้องของแรก
1: เอาไว้พ่อพบพุทธชาติก่อนแล้วพ่อจะบอกน้อง
0: ผมกลัวว่าถ้าน้องรู้ความจริงเนี่ยน้องจะช็อกสิครับพ่อ
1: การคุกเข่าลงต่อหน้าพุทธชาติเพื่อขอโทษเธอ
2: พุทธชาติคุณอาพุทธชาติ
0: แล้วทำไมคุณอาพุทธชาติถึงไปอยู่ที่หน้าวังคุณชาได้ล่ะครับพ่อ
3: ก็คุณแม่คุณร้องอ่ะกลับมาแต่ปานเห็นยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะ
2: ลุงปานพูดจริงเหรอเนี่ยว่าคุณอาพุทธชาติแม่ของคุณร้องมาที่หน้าวัง
1: ไม่ว่าเธอจะไปทำอะไรที่นั่นก็ตามพ่อผิดมากที่ไม่อาจพูดคุยกับเธอได
2: ้ทำไมคุณพ่อพูดถึงคุณอาพุทธชาติยิ่งกับสนิทสนมกัน
0: ทำไมพ่อไม่บอกความจริงเนาะ

0: น้องก่อนที่เรื่องมันจะเนิ่นนานไปมากกว่านี้ครับพ่อ
1: พ่อละอายกระจายพ่อละอายกระจาย

0: พ่อคะบอกหนูได้ไหมคะว่าใครคือแม่ของหนูบอกหนูมาเถอะค่ะไม่ว่าแม่ของหนูคือใครจะเป็นอะไรในหัวใจของหนูมีแต่ความรักและเทิดทูนหนูต้องการความรักความอบอุ่นอ้อมกอดของแม่หนูอยากพบแม
1: ่ขอที่พ่อจะบอกขอให้พ่อขอโทษลูกก่อนนะขอโทษลูกแม่ของหนูก็เกิด
0: หนูกำลังฟังค่ะ
1: คุณพุทธชาติคือแม่ของหนู

0: พ่ออยากจะขอโทษลูกยกโทษให้พ่ออภัยให้พ่อได้ไหมลูก
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
4: ้โพลิพัทจะให้
5: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อน
6: เราสูญเสียความทรงจำ
7: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
8: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
9: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
10: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
11: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
12: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่ๆ
13: โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
14: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
15: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
18: ผอ.กับมุตตา
19: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
20: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
15: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: พี่แน่ใจนะว่าจะให้คนช่วยอย่างหนูมาอยู่ห้องราคาเรือนล้านของพี่ตั้ง6เดือน
22: ตอนนี้เหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวแล้วด้วย
23: เสียใจค่ะพวกรากหญ้าที่นี่ไม่ต้อนรับ
24: คุณทำอะไรอยู่

0: พอคุณแม่คุณร้องอ่ะกลับมาตะปานเห็นยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะ
1: หรือว่าลุงปานแกพูดจริงถ้าลุงปานพูดจริงเรื่องอื่นที่แกบอก
0: ไปจับมันสองคนนั้นมันเป็นฆาตกรฆาตกร
2: หยุดนะตะปานกลับไปหลังบ้านเดี๋ยวนี
0: ้ก็จับฆาตกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวก่อนที่มอง
1: เป็นไปไม่ได้เราต้องไม่เชื่อเรื่องนี้เด็ดขาดเรื่องนี้ลุงปานคิดฝันเอาเองคุณแม
2: ่หยุดนะอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายนะหย
3: ุดคุณมาปีนหน้าต่างนี้ใครเนี่ยไม่เอาหนักมันอันตรายคุณมานี
2: ่มันจะมาเอาคืนมันจะมาเอาคืน
3: เดี๋ยวสิคุณมันที่ไหนไม่มีใครสักคนเลย
2: ฉันต้องหน
3: ีจะหนีใครคุณแม่ครับคุณแม
2: ่
3: ค
2: ุ
3: ณพ่อ
2: มันมาแล้ว
3: คุณแม่ครับคุณแม่ครับนี่แหละครับคุณแม่คุณแม่ครับผมแลกเองครับคุณแม่ผมแลกเองครับนี่แหละลูกแลกครับผมแลกครับคุณแม่ครับ
2: ลองป้ากลัวแล้วอย่านะอย่าเอาขึ้นป้าป้ากลัวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้วแล้วขอโทษนะคุณทัพทิม
4: คุณแม่ครับคุณแม่

กับคุณดองเป็นพี่น้องกันแม่ของเราคือคุณพุทธชาติเราถึงได้หน้าตาเหมือนกับคุณดองคุณแม่คะหนูสงสารคุณแม่ถ้าเชื่อลุงปานป่านนี้หนูอาจจะได้เจอคุณแม่แล้วก็ได้

0: น้อยจะเอาอะไรจ๊ะ
1: เปล่าไหมคะ
0: เราสบายดีขึ้นมาแล้วหรือยัง
1: นี่ท่านชาย
0: ใช่จ้ะพี่นั่งอยู่ข้างเตียงน้อยทั้งคืน
1: รบกวนมากเหลือเกินไหมคะ
0: ไม่รบกวนเลยสักนิดนึงเหตุมันเกิดในบ้านพี่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลน้อยจ้ะ
1: ขอบพระทัยมากไหมคะน้อยอยากกลับบ้านไหมคะบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้อย
0: ไม่ต้องห่วงนะพี่โทรบอกคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้อยเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: ขอพระทัยมากเลยค่ะ
0: คุณหมอบอกว่า ที่หัวฟาดพื้นน่ะดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วปกติดีแล้วถ้าน้ำเกลือหมดเมื่อไหร่พี่จะพาน้อยไปส่งบ้านนะจ๊ะ
1: ขอพระทัย
0: มากเลยค่ะอีกแล้วพอแล้วน้อย

0: ไงคะ
1: ผมพาน้องน้อยกลับมาส่งแล้วนะครับก็ปลอดภัยดีแล้วแต่ยังมีแผลอยู่บ้างให้ใช้ทั้งยาทาและยาทานที่หมอให้ครบนะครับ
2: ขอพระทัยท่านชายขอรับ
0: ขอพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะเพคะ
3: นิดขอประทานอภัยท่านชายบ้างสิเรามันตัวก่อเหตุนี่นะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับพี่กลับมาจ้ะ
2: สวัสดีจ้ะ
0: นี่นี่น้อยตกลงแล้วท่านชายเนี่ยเขาเฝ้าไข้เราตลอดเวลาเลยใช่ไหม
4: ตรงนี้มีเปรตขอส่วนบุญความรักไปให้พ้นจากนี้ดีกว่าน้อยไป
5: หยุดทำตัวบ้าน่าเกลียดอย่างนี้ได้แล้วนะลูก
6: ก็ทุกคนมองนิดอ่ะขนาดท่านชายยังไม่ปล่อยตามมองนิดอ่ะ
7: นิดลูก
6: คุณแม่ค่ะแต่คุณแม่บอกว่านี่คือเจ้าหญิงไงคะที่ใครๆอยากเลือกมาเป็นคู่กับคุณแม
5: ่นิดแม่เธอน่ะโกหกนะสิ
6: คุณ
5: ที่จริงอ่ะลูกก็เป็นแค่นางมาร้ายที่ทุกคนเขาอยากจะถอยห่างอ่ะรู้ไหม
6: แม่แม
8: ่ไม่เป็นไรนะคะลูกโอ้เจ้าหญิงของแม่นะไม่เป็นไรนะคะลูกไม่เป็นไร
9: ไม่สบายเหรอคะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปหายามาให้ไหมคะ
10: ป้าเสงี่ยมครับผมรบกวนป้าเสงี่ยมออกไปหายาสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับ
9: ค่ะเดี๋ยวอีกชั่วโมงป้าจะกลับมาพร้อมยานะคะ

0: หรือดีน้องควรจะดีใจนะที่น้องเป็นน้องของรองน้องมีแม่คนเดียวกันกับรองแม่ของน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่วิเศษมาก
1: แต่คนที่เลวทรามที่สุดก็คือพ่อความรักทำให้พ่อทำตัวเป็นโจรเป็นมารร้ายทำลายชีวิตของแม่และลูกมาตลอด10กว่าปี
0: พ่อครับเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขอะไรที่ผ่านมาไม่ได้หรอกครับแต่เราแก้ไขปัจจุบันได้เพื่ออนาคตที่มันจะสดใสนะครับพ่อขอเพียงแค่เราเปิดใจ
1: พ่อรอโอกาสที่จะกราบขอโทษแม่ของลูกและณตอนนี้พ่ออยากจะขอโทษลูกยกโทษให้พ่ออภัยให้พ่อได้ไหมลูก
2: อย่าทำอย่างนี้ค่ะคุณพ่ออย่าทำให้ลูกต้องกลายเป็นลูกอกตัญญูต้องให้คุณพ่อมาขอโทษมาขอให้ลูกให้อภัยคุณพ่อไม่ได้มีเจตนาที่จะทอดทิ้งลูกและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่แต่ระหว่างคุณพ่อกับลูกคือลูกดีใจที่ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อนะคะลูกรักแล้วก็เทิดทูนคุณพ่อสุดท้ายลูกสัญญาค่ะว่าลูกจะช่วยคุณพ่อตามหาคุณแม่แล้วจะขอร้องให้คุณแม่ให้อภัยคุณพ่อค่ะ
1: จิตรักของพ่อลูกคือของขวัญที่มีค่าที่สุดของพ่อลูก
2: คุณพ่อจำได้ไหมคะวันที่ลูกโดนคนไม่ดีหลอกจับตัวไปถ้าวันนั้นลูกไม่ได้คุณพ่อมาช่วยไว้ลูกก็คงจะต้องตายทั้งเป็นวันนั้นเป็นวันที่คุณพ่อทำให้ลูกเกิดครั้งที่สอง
3: ว่าสมแพงคุณพ่อคุณนนท์สวัสดีค่ะ
4: จอมจริงๆด้วยจอมไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรแล้วว
1: ันนั้นที่พ่อมองลูกพ่ออยากมีลูกสาวที่เหมือนลูกสักคนพ่อภาวนาว่าอยากให้ลูกก็คือดุจฤดีที่พ่อตามหาทั้งที่รู้ว่าลูกก็คือจอม
0: ใจมากนะครับที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อพี่ก็ภูมิใจมากที่มีเราเป็นน้องสาวเราคือนางฟ้าของพี่นะ
2: เราจะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะคะ
1: ขอบใจมากลูกทั้งสองขอบใจมาก
5: เมื่อคืนคุณพ่อของแกพบคุณอาพุทธชาติที่หน้าวังก็แปลว่าลุงปานแกไม่ได้เพ้อเจ้อ
6: ใช่ลุงปานไม่ได้เพ้อเจ้อ
5: และคุณพ่อของแกได้พูดคุยอะไรกับคุณอาพุทธชาติบ้างอ่ะ
6: คุณอาพุทธชาติหนีพ่อฉันไปเพราะว่าพ่อฉันคือคนที่คุณอาพุทธชาติเกลียดที่สุดในโลก
5: โอ้ยเหลวไหลแกคิดเอาเองเพราะคุณอาไม่ต้องการพบหน้าใครที่เคยรู้จักแม้แต่เพื่อนสนิทอย่างคุณพ่อของแกต่างหาก
6: ฉันคงปิดบังความจริงแกไม่ได้ตั้งแต่แรก
2: ขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเก็บให้นะคะ
7: แรกอยากไปพบคุณอาพุทธชาติไหม
8: ถึงอยากจะพบรูปเพียงไหน
2: แต่เราคงทนเห็นหน้าผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได
8: ้ลูกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของลูกน่ะเขาเกลียดพ่อแค่ไหนพ่อเพียงแค่รอเวลาที่จะขอโทษเขา
9: ผมจะตามหาคุณอาพุทธชาติให้พบให้เร็วที่สุดผมสัญญา

0: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้5โมง27นาทีอยู่กับพี่ตาลปวีณาไมครับผมแคนอติรุธและเซนเมจการนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้อาคารเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีเขตบางขุนเทียนนะครับก็ตอนนี้เพลิงสงบแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้

0: เวลาในการดับไม่นานนะครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับจะเห็นว่ามีเปลวไฟชั้นบนเลยครับแล้วก็ควันเนี่ยโผล่ขึ้นออกมา
1: เยี่ยมไม่ใช่วันที่คนเรียนกัน
0: เป็นช่วงนาทีระทึกที่ไฟโหมลุกไหม้อาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนก็ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟที่ลุกลามจากชั้นบนสุดกลุ่มควันก็ขโมงไปเต็มพื้นที่ครับหลังได้รับแจ้งตอนบ่าย 3:45 ไปถึงพื้นที่ประมาณ 4:07 นาทีต่อมาเนี่ยประมาณ 4:11 นาทีไฟสงบลงนะครับถือว่าใช้เวลาเร็วมากครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จะเห็นความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตมีคนที่สำลักควันเป็นผู้ชาย1คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่มีนักเรียนนะคะ
2: ค่ะ
3: ไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันหน่อยค่ะความคึกคักตลอดช่วง4วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐนะคะมาขึ้นฝั่งแล้วก็มาพักผ่อนทำกิจกรรมกันที่ชลบุรีโดยเฉพาะที่พัทยานะคะซึ่งตอนนี้จบแล้วนะคะสำหรับภารกิจของกำลังพลแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัม

คนพร้อมกับกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายค่ะตอนนี้ถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วนะคะช่วง 11 นาฬิกาที่ผ่านมาก็ถือว่าปิดฉากการพักผ่อนในไทยถือว่ามาสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีนะคะพาไปดูบรรยากาศ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: นี่ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันว่าเอียงขวานตั้งใจผลักเธอตกบันได
3: ทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะพี่ชายทัศน์กำลังจะไปทำงานเหรอคะ
2: เออยิงขวัญที่วังทัศนาซ่อมไปถึงไหนแล้วล่ะ
3: พี่ชายทัศน์ถามขวัญแบบนี้เหมือนอยากให้ขวัญรีบกลับไปเลยนะคะ
2: เปล่าเธอได้อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเธอเพราะที่นี่ยินดีต้อนรับเธอตลอดเวลานะหญิงขวัญแต่พี่ถามเธอนะว่าพี่อยากรู้ว่าช่างที่ซ่อมวังของเธอฝีมือดีไหมถ้าฝีมือดีพี่อยากจะให้มาช่วยซ่อมวังที่นี่หน่อย
3: ซ่อมที่นี่ซ่อมทำไมคะไม่เห็นมีอะไรต้องซ่อมเลยค่ะ
2: มีสิตรงหัวบันไดที่นรีรัตน์เกือบจะพลัดตกลงมาเมื่อวันก่อนนี่ไงนี่ถ้าเธอไม่บอกพี่ว่านรีรัตน์จะพลัดตกลงมาเองพี่ก็คงคิดว่าต้องมีใครผลักเธอตกลงมาแน่ๆ

0: ราะตรงนั้นก็ไม่ได้ลื่นอะไรแต่ในเมื่อเกือบจะเกิดเหตุร้ายขึ้นพี่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก็เลยอยากจะให้ช่างเนี่ยมาช่วยขัดพื้นไม้ตรงนั้นใหม่นะถ้ายังไงขอเบอร์ติดต่อช่างที่ซ่อมบังของเธอหน่อยนะถึงขวัญ
1: ค่ะ
0: พี่ขอตัวนะพี่จะต้องไปส่งภรรยาของพี่ที่กระทรวง

0: ุยอะไรแผนที่เธอบอกว่าจะทำให้นางนาเรละเหมือนมีชู้เราต้องทำกันวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันเกลียดมันเกลียดมากด้วยฉันต้องเขี่ยมันออกจากชีวิตพี่ชายทัดให้ได้มันแน่ๆที่เป็นคนบอกพี่ชายทัดว่าฉันพังตกบันได
1: ได้พี่คะ
0: ว่ายังไงล่ะแผนอะไรก็พูดมาสิ

0: อบคุณนะที่เมื่อกี้คุณปกป้องฉันแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเพราะฉันปกป้องตัวเองได
1: ้แต่มันเป็นหน้าที่ฉันที่ต้องปกป้องเธอ
0: ไม่จำเป็นฉันต้องปกป้องตัวเองอยู่แล้วเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเข้ามาอยู่ในรังของงูเห่าแล้วงูเห่าที่นี่ทุกตัวก็พร้อมที่จะฉกกัดฉันตลอดเวลาน
1: ี่เราจะพูดกันดีๆไม่ได้เลยใช่ไหม

0: เดี๋ยวพวกฉันเองจ้ะ
1: เฮ้ยพวกมึงมาทำอะไรที่นี่วะ
0: พวกฉันก็เลยต้องหนีลงพระนครอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะ
1: บันไลแล้วถ้านายรู้ว่าเราเสียฟินล็อตนี้พวกมึงตายแน่
0: แล้วพวกฉันต้องทำไงล่ะ
1: ยังไงก็ต้องบอกนะ

0: เอาเล็ก
1: ไปกันเถอะวัด

0: จักรเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ฉันให้ไปตรวจสอบโฉนดที่ดินของอิตาชายนั่นน่ะ
1: นี่ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าน่าใช้เวลาหลายวันอยู่ถึงจะตรวจสอบเสร็จทั้งหมด
0: มาเดี๋ยวฉันช่วย
2: ครับช่วยด้วย

0: ทำถวายหัวเลยครับนาย
1: ถ้าพวกมึงอยากให้กูหายโกรธพวกมึง4ตัวเนี่ยไปหาทางฆ่าอธิทัศน์กับอีนางประหลัดนั่นให้ได้ภายใน3วัน
2: เนย
1: แล้วกูจะให้อภัยพวกมึง
3: ไม่ช้าสักหน่อยวิไลเร็วๆสิวิไล
4: ได้มาแล้วพี่คะ
3: ไหนนี่เหรอ
4: กว่าจะได้มาลำบากแทบตายกว่าจะหลบนางสมรได้โอยนางนั่นน่ะตาหูยิ่งกว่าสับปะรดเพคะเสื้อตัวเนี้ยนางประหลัดนั้นชอบใส่นะเพคะท่านชายเห็นน่ะจะต้องจำได้แน่ๆว่าเป็นเสื้อของนางนั่น
3: ดีแผนนี้แหละที่จะทำให้พี่ชายทัดรีบหย่ากับนางนั่นแล้วก็เฉดหัวมันออกจากที่นี่ให้ไวที่สุด
4: เพคะ

0: ประจักษ
1: ์ประจักษ์ไหวไหมเนี่ย
2: ผมไม่ไหวครับแต่ท้องผมจะไม่ไหวแล้วนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วด้วยอ่ะผมว่าวันนี้เราไปลองร้านอาหารตามสั่งที่เปิดใหม่ตรงหงถนนกันดีไหมครับ
3: พี่อ่ะก็หนูก็สวยของหนูทุกวันนั่นแหละแหมวันนี้เสียเงินถึงป่าเยอะสิวันนี้มาหนูใส่ชุดใหม่ป่าไม่ใช่แค่สิให้ไปเจอเงินถึงป่าจริงเลยถึงป่าเอาเลย

0: ว่าไงฉันมีงานให้เธอทำนี่เธอดูรูปนี้นะนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมดูสิ
1: หมอจะเลย
0: เธอต้องไปทำงานนี้นะ
1: ให้ทำอะไรเขาอะ
0: ใส่ชุดนี้เลยใส่ชุดนี้เลยชอบไหมล่ะ
1: ชุดสวยผู้ชายหล่อเงินก็ดี
0: จัดการให้สำเร็จนะอย่าให้พลาดเลยนะงานนี้มันสำคัญมากรู้ไหมต้องดูให้ดีนะก่อนที่จะไปทำเนี่ยป่ะออกนี่มันลั่นเลยนะนี่คือเงินก้อนแรกนะส่วนครึ่ง

0: ฉันจะมาให้ก็ต่อเมื่อได้ของก่อนจัดการให้รู้เรื่องนะ
1: ได้รับอะไรดีครับ
2: ฉันเอาสตูไก
3: ่ขอเป็นสตูหมูครับ
4: ผมเอาข้าวหมูแดงที่หนึ่งครับ
1: โอเคฉันนั่งเลยครับฉันนั่งเลยครับ
0: สามเด
1: ี๋
0: ยวจะพอ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ

0: เจอบ้างไหมพลบที่ดินที่ผู้เช่าใช้ชื่อปลอมเหมือนที่โรงน้ำชาเนี่ย
1: ยังไม่เจอเลยแต่ว่ายังมีอีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

0: ยแค่สองคำอยู่ดีช้อนมาจากไหนไม่กลับมาละ
1: ครับคุณแดงครับ
0: คุณแดงครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ไก่ค่ะ
3: หมูครับ
2: โอ้ยหมู
3: ตับ
2: หอมน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมนะ
0: อะไรครับ

0: ท่านชายฉันตาลายไม่ไหวแล้ววะนี่นั่งหามาครึ่งวันแล้วนะเว้ยยังไม่เจอโฉนดอันไหนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับชื่อผู้เช่าเลยอ่ะท่านชายไปหาอะไรกินกันก่อนไหมอ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะเว้ยไอ้ท่านชายนายไม่ไหวแล้วแต่เขาต้องการอาหาร
1: ก็ได้ก็ได้จะกินอะไรร้านไหนล่ะเดี๋ยวฉันขับรถพาไป
0: ไป
2: เฮ้ยเป็นไรเปล่า

0: ฉันรีบกินไปหน่อยอ่ะข้าวเลยติดคออ่ะ
1: โล่งอกไป
2: โอ้โหว่าเป็นอะไรคุณประหลาด
0: ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจอ
2: ่
0: ะ
2: กินต่อครับ
0: ค่อยๆชิมสิ
2: แหมคุณพอดไม่ต้องแกล้งทำตามคุณประหลาดเรานะครับ

0: เฮ้ยมันไม่ใช่นางประหลาดวัดโยยาเพชร
1: โทษทีพี่ข้าวของผ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ไรวะ
1: เฮ้ยเปิดประตูดิ
0: เปิดประตู
1: เปิดไม่ได้ครับ
2: ทำไมเปิดไม่ได้เห็นอยู่บัตรมีปัญหา
1: ไม่ได้จริงๆครับ
2: ไม่ได้ยินเหรอบอกให้เปิดประตู
1: มีไม่ได้ครับ
2: ทำไมเปิดไม่ได
3: ้บัตรของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมันแค่ถูกระงับการใช้งานและที่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณถูกสั่งพักงานอยู
2: ่เอาไปเช็คดีๆก่อนไหมที่พูดเนี่ยพอไม่อยากให้เดือดร้อนเลย
3: ไม่จำเป็นถ้ายังไม่มีคำสั่งอื่นยืนยันลงมาผมก็ต้องยืนยันคำสั่งเดิม
4: เปิดให้เขาฉันยกเลิกคำสั่งพักงานคริสเองแล้วก็ให้เขากลับมาทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ได้ยินแล้วใช่ไหม
1: เปิด
5: ครับ
2: แล้วก็ไปจัดการให้มันใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะ
1: เปิดดิ

0: ผมอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงให้ในคิดกลับเข้ามาทำงาน
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมฉันต้องอธิบายเหตุผลให้คนหนึ่งฟังด้วยฉันสั่งอะไรแกก็แค่ทำตาม
0: คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคำสั่งของคุณมันขัดกับความปลอดภัยของคุณแครรวมถึงภาพลักษณ์ของคุณแครก็อยู่ในการดูแลของผมด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณให้คนที่ทำให้ชื่อเสียงของคุณแครกับบริษัทเสียหายกลับเข้ามาทำงานผมจึงเห็นว่ามันไม่สมควรครับ
1: ไม่สมควรเหรอแกรู้ไหมว่าอะไรที่มันไม่สมควรจริงๆการที่แกมาออกคำสั่งฉันแบบนี้ไงไม่สมควรถ้าไม่พอใจนะก็ไปฟ้องไอ้ชานุ่นหรือแกจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานก็ได้นะแล้วแต่มีอะไรอีกไหม

0: แกนั่นใช่ไฮโซแคร์ปะที่มีข่าวเกี่ยวข้อมืออะ
1: ผมอยากให้มีการแยกกันดูแลแขกให้ชัดเจนนะครับระหว่างแขกทั่วไปกับแขก VIP โดยเฉพาะแขก VIP เนี่ยดูแลให้ดีอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ก็จะถึงวันจริงเนี่ยผมอยากให้มีการรันทูรอบนึงคุณพร้อมที่จะรันทูเมื่อไหร่แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับผมจะมาดูด้วยตัวเองตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่มีไม่มีนะ
1: ดังนั้นแยกย้ายกันทำงานได้รอนานไหม
3: ไม่หรอกคุณคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอ
1: เราไปที่อื่นกันไหม
3: ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณอยากไปที่อื่นเพราะอยากไปจริงๆอ่ะฉันโอเคนะแต่ถ้าคุณจะไปที่อื่นก็คิดจะหนีว่าคนมองดูเรานินทาเราอ่ะฉันว่าต่อให้เราไปที่ไหนเราก็หนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นอยู่ดี
1: คุณเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะ
3: ฉันไม่ได้เข้มแข็งหรอกฉันว่าฉันเข้าใจมากกว่า

ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณอยากทำอะไรหรือว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษไหมผมตามใจคุณเต็มที่เลยระดับแรกคุณเอาเท้าเหยียบเบรกไว้ตรงกลางตรงกลางใช่แล้วมือสองข้างของคุณจับที่พวงมาลัยพร้อมไหมเดี๋ยวก่อน

0: ก่อนขับรถทุกครั้งนี่คุณต้องคาดเข็มขัดด้วยนะ
1: ไปแล้วคุณไปแล้ว
2: อย่างดีมากคราวนี้คุณลองเบรกดูไม่เป็นไรคุณเวลาคุณเหยียบเบรกอ่ะคุณต้องค่อยๆเหยียบทีละนิดแบบนี้ตรงนี้สมมติว่ามือคุณเป็นเบรกนะค่อยๆเหยียบทีละนิดแบบนี้คราวนี้คุณลองค่อยๆปล่อยเบรกแล้วก็เติมคันเร่งทีแล้วก็หักพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยซ้ายไม่เป็นไรเอาใหม่คุณถอยหลังก่อน

นี่เมื่อกี้ตอนจอดรถนะฉันว่าฉันจอดได้แบบตรงเป๊ะเลยอ่ะ

0: คุณอยากไปฉลองที่ไหนไหมก็วันนี้คุณขับรถวันแรกแล้วคุณก็ขับออกถนนขับมาไกลถึงนี่เลยอ่ะผมว่าคุณขับรถได้แล้วนะเหลือแค่ฝึกขับบ่อยๆแค่นั้นเองวันนี้ก็แปลกนะผมคิดว่าเดทแรกของเราเนี่ยคุณอยากจะไปกินอะไรอร่อยหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่ที่คุณอยากไปสิทำไมคุณถึงอยากขับรถ
1: จริงๆฉันเคยมีปมเรื่องกลัวว่าจะพาป้าไปโรงพยาบาลไม่ทันเพราะขับรถไม่เป็นตอนที่ป้าแกเป็นอัลไซเมอร์ใหม่ๆฉันกลัวไปหมดทุกอย่างเลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าป้าแกเดินหายออกไปจากบ้านฉันจะไปตามที่ไหนกลัวว่าถ้าแกทำร้ายตัวเองเราต้องรอจนกว่ารถพยาบาลจะมามันก็คงจะไม่ทัน
0: ถ้างั้นคุณรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมมา
1: คุณจะไปไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้คุณดื่มแล้วเดี๋ยวคุณหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเราไปฝึกขับรถกันอีกรอบหนึ่ง

จะทำอะไรวะมึงปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ด้วยคุณไอ้มึงโอ๊ยมึงไอ้เด็กไอ้ไอ้

0: คุณ
1: ปล่อยผม
0: พี่อาร์
1: ผมจะไปฆ่ามัน
0: พี่จะไม่ให้คุณไปนะคุณ
1: ปล่อย
0: คุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นใครคะ
1: ฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเจ้าของชีวิตเธอไงล่ะ
2: พวกมันใช้ทะเบียนปลอมฉันให้คนของเราเช็คแล้วแล้วก็เจออะไรอีกไหมตอนนี้ฉันกำลังให้ตำรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามถนนว่าพวกมันสะกดรอยตามแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันแกคิดว่าเป้าหมายมันคือเธอไม่ใช่แกแน่ๆใช่ไหม
3: นี่พวกมันลงมือขนาดนี้แกยังถามอยู่เหรอวะฮะตอนนี้นะเว้ยที่ฉันอยากรู้เนี่ยว่าพวกมันคือคนเดียวกับที่ฆ่าแคลร์หรือเปล่า
2: ฉันฉันรู้ว่าแกอยากรู้ว่าไอ้คนที่ฆ่าคุณแคลร์มันเป็นใครแต่แกต้องใจเย็นๆมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้
0: จริงเหรอ
2: คุณ
0: เมื่อกี้ที่คุณกับคุณตุลบอกว่ามีคนสั่งฆ่าคุณแพรเป็นเรื่องจริงเหรอคุณแพรถูกฆาตกรรมจริงเหรอ
2: คือเราเจอยากล่อมประสาทในเลือดของนักบิน
0: คุณรู้เรื่องนี้นานหรือยัง
2: คุณใจเย็นแล้วฟังผมก่อนนะคือที่ผมยังไม่ได้บอกคุณเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่าคุณจะตกใจกลัวเรื่องอย่างนึงมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้
0: ทั้งที่คุณรู้ว่าฉันกำลังอยู่ในอันตรายเหรอคุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนกำลังจะฆ่าฉัน
2: น่
0: ะ
2: แต่ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ถ้าเรายังจับคนร้ายที่ฆ่าแคลร์ไม่ได้อ่ะคุณก็จะตกอยู่ในอันตรายนะ
0: คุณก็เลยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อ

0: คุณทำเพื่อฉันหรือคุณกำลังทำเพื่อคุณแคลร์กันแน
1: ่ทำไมคุณถามแบบนี
0: ้ฉันไม่รู้ว่าที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อฉันแต่จริงๆแล้วคุณแค่ต้องการหาตัวคนที่ฆ่าคุณแคลร์เพื่อที่จะแก้แค้นให้คุณแคลร์โดยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่า
1: แคลร์เดี๋ยวสิ
0: เห็นไหมขณะตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่คุณยังเรียกชื่อฉันว่าแคลร์เลยอ่ะปล่อยฉันอยากอยู่คนเดียว

0: 单，
1: 怎么还是勇敢？

0: ตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่คุณยังเรียกชื่อฉันว่าแคลเลย
1: คุณผมเองนะผมเข้าไปนะคุณคุณคุณแกเห็นใครหรือเปล่า
2: คนของเราบอกว่าคุณแคร์ขับรถไปข้างนอกฉันเลยรีบมาบอกแกนี่แหละ
1: อะไร
2: ดูวังพวกมันมาดักรอแกตั้งแต่ที่โรงแรม
1: ที่โรงแรม

0: มีอะไรหรอ
1: เปล่าไม่มีอะไรหรอกแสดงว่าพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของฉันสิอาจจะไม่ใช่แกแต่เป็นเธอ

0: เฉยๆทำไม่อยากอ่ะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
2: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: มีคนจะทำร้ายฉันนะ

0: Claire. เธอทำจะได้ไหม
1: สวัสดีครับผมชื่อนิชานะครับผมเป็นญาติของคุณนรินทร์มีใครไปเยี่ยมคุณนรินทร์บ้างไหมครับ
2: ไม่มีนะครับ
1: ถ้ามีใครมาเยี่ยมคุณนรินทร์รบกวนช่วยโทรบอกผมทันทีเลยนะครับ
2: ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับว่าไงต้น
2: ชาร์จเราพบรถของเธอแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวฉันรีบไป
3: ผมหาจนทั่วไม่เจอคุณแคร์เลยครับ
4: ไม่เจอเหมือนกันครับ
3: ยังไงก็ต้องตามหาให้เจอ
4: ไป
3: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอหายไปไหนฉันนี่คนตามหาแถวนี้อยู่ฮัลโหลเป็นไงเจอคุณแคร์ไหมว่าไงฉันว่าคุณแคร์ถูกจับตัวไปคนของเราดูกล้องวงจรปิดแถวนี้เห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งขับออกไป
5: แล้วเห็นทะเบียนรถไหม
1: กล้องตัวนั้นมันมืดมากฉันกำลังให้คนดูอยู่ว่ามีกล้องตัวอื่นที่ชัดกว่านี้ไหม
6: คุณเป็นใครคุณจับฉันมาทำไม

0: จะจะทำอะไร
1: ถ้าพวกมันจับตัวเธอไปมันต้องยึดโทรศัพท์เธอไว้ฉันอยากรู้ว่าพวกมันต้องการอะไร
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
5: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: ูท่าทางมันจะเป็นห่วงเธอมากนะอยากรับสารมันไหมหรือว่าไม่รับดีรับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับวางไปแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะทีนี้มันก็โทรมาขัดจังหวะเราไม่ได้แล้วนะ
1: แกคิดว่าใครที่จะทำเรื่องแบบนี
0: ้อยากรับสารมันมากนะเลยแล้วทำไมเวลาที่กูโทรไปเนี่ยมึงไม่รับจะขอโทษขอโทษจะขอโทษนิดแรกฉันรู้ว่าที่เธอไม่รับสายเนี่ยเพราะว่าเธอกำลังเจ็บอยู่

0: ฉันดีใจแค่ไหนตอนที่ฉันได้ยินเสียงเธอ
1: สวัสดีค่ะ
2: แคลร
1: ์นั่นใครคะ
2: ฉันน่ะเหรอ
0: ฉันก็เป็นเจ้าของชีวิตเธอไงล่ะ
1: ถ้าคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครฉันจะวางเดี๋ยวนี
0: ้ถ้าเมื่อตอนใหม่เธอยอมมาดีๆป่านนี้เราก็คงได้เจอกันแล้ว

0: คุณต้องการอะไร
1: เธอไงรู้ไหมตอนที่ฉันได้ข่าวว่าเธอหอตกเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้เจอเธออีกแต่ตอนนี้เธอมาอยู่ตรงหน้าฉันอย่างนี้แล้ว

0: ถ้าคุณรู้ว่าฉันหอตกคุณก็น่าจะได้ข่าวเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมเพราะหอตกด้วยเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจับฉันมาแบบนี้ทำไม
1: เพราะฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอให้ฉันทำไง

0: านชานชานชานนี่แกจะทำอะไร
1: ฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณรสลินแกคิดว่าคุณรสลินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรออาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันทำได้ก่อนก็แค่นั้น
2: มีอะไรกันเนี่ย
1: คุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหน
2: นี่แกพูดเรื่องอะไรนางแคลร์มันจะไปไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไง
1: บอกผมมาว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นผมจะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไป
2: แกว่ายังไงได้ชานนี่แกจะล้ำเส้นมากกันแล้วนะ
1: คุณต่างหากที่ล้ำเส้นที่แคลร์หายตัวไปในฝีมือคุณใช่ไหมคุณบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนผมถามว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนฉันฉันจะกลับมาครับ
2: อะไรของแกจะบ้าหรือเปล่าโวยวายอยู่ได้

0: คุณ
1: ไปครับ
0: คุณใครอ่ะคุณตามฉันมาคุณหายไปไหนมาคุณได้ยินผมไหมคุณได้ยินผมไหม

0: แกได้เรื่องอะไรมาบ้างวะ
1: ยังไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ไม่เห็นอะไรตอนนี้ฉันกำลังให้คนของเราเช็คทะเบียนรถทุกคันที่ขับออกจากซอยในช่วงเวลาที่เธอหายไปอยู่ชานถ้าเธอถูกจับไปจริงๆล่ะ
2: คุณก็เลยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อให้ไอ้ฆาตกรนั้นปรากฏตัวใช่ไหมคุณทำเพื่อฉันหรือคุณกำลังทำเพื่อคุณแคลกันแน่ฉันไม่รู้ว่าที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อฉันแต่จริงๆแล้วคุณแค่ต้องการหาตัวคนที่ฆ่าคุณแคลโดยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่า
1: ฉันว่าแกควรใช้เวลาตอนนี้คิดให้ดีดีกว่าว่าถ้าเธอฟื้นมาแล้วเนี่ยแกจะตอบคำถามเธอยังไงแกก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรก
0: ฉันรู้นะเว้ยว่าที่แกพูดมาเนี่ยเพราะว่าแกเป็นห่วงแต่ว่าฉันรักเธอจริงๆ
1: แล้วเธอที่แกว่าเนี่ยแกหมายถึงใครคุณแคลร์หรือผู้หญิงที่ชื่อจิลา
0: ฉันไม่สนหรอกเว้ยว่าเธอจะชื่อแคลร์หรือชื่อจิลาเพราะผู้หญิงที่ฉันรักคือคนที่อยู่ตรงหน้าฉันตรงนี้แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นแกก็ควรพาเธอออกไปจากที่นี่ซะถ้าแกรักเธอจริงๆแกไม่ควรพาเธอมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นเธออาจจะมีจุดจบเหมือนคุณแคลร
0: ์คุณเป็นยังไงบ้าง
2: ฉันไม่เป็นไร
0: เมื่อคืนคุณหายไปไหนมา
2: ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจับฉันมาแบบนี้ทำไม
3: เพราะฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอให้ฉันทำไงเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธอ
2: ฉันนี่แค่ฉันอยากอยู่คนเดียว
0: คุณขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกความจริงกับคุณเรื่องแคร
2: ์ฉันยังไม่อยากคุยเรื่องนั้นตอนนี
4: ้คุณแคร์นี่ยังไงตอนนั้นเห็นเกียรติชุดนี้หรือเปล่าแต่ไปใส่นั่งทานข้าวคุณท่านเฉยเลย
5: ขนาดนั้นเลยเหรอพี
4: ่ก็เออสิตอนนั้นนะคุณแคร์ถึงขั้นกระบอกให้ฉันอะเอาไปทิ้งแต่คุณชาเขาไม่เห็นก่อนก็เลยเก็บเอาฝากไป
5: อ้าว
4: แต่คุณแฟนก็อย่างนี้แหละ3วันดี4วันร้าย
5: จริงอันนี้พี่จริง
4: คุณแฟนมา

0: คิดว่าฉันจะพาเธอไปฆ่าหรือไงฉันจะทำแบบนั้นทำไมเธอก็รู้นี่ที่ฉันพาเธอไปเนี่ยเพราะว่าเธอยังจำฉันไม่ได้สักที
1: ก็ฉันไม่รู้จักคุณนี
0: ่ไม่ต้องห่วงหรอกเราต้องได้เจอกันอีกแน่อีกอย่างนะฉันอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างเราสองคนเธอจะบอกใครก็ได้นะแต่ถ้ามีใครรู้ฉันจะฆ่ามัน

0: คุณเดี๋ยวสิผมรู้แล้วว่าคุณโกรธผมไม่อยากเห็นหน้าผมอีกแต่ถ้าคุณไม่คุยกับผมแล้วเราจะเข้าใจกันได้ยังไง
1: คุณอยากให้ฉันเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณแต่เป็นความผิดของไอ้คนที่อยากฆ่าคุณแคลงั้นเหรอหรือว่าคุณอยากให้ฉันเข้าใจว่ามันเป็นเพราะความสวยของฉันเองคุณรู้ไหมว่าความรู้สึกฉันตอนนี้มันเป็นยังไง
0: คุณ

0: นักต่อไปนี้นะคุณไม่ต้องเอาของอะไรมาให้ฉันอีกโดยเฉพาะของที่คุณเคยซื้อให้คุณแคร์แล้วเธอไม่เอาเนี่ยไม่ต้องเอามาให้ฉัน
1: ผมยอมรับว่าผมเคยซื้อชุดนี้ให้แคร์จริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งใจให้มันกับคุณเพราะเป็นคุณนะ
0: ฉันถามหน่อยเถอะถ้าวันนี้หน้าฉันไม่ได้เหมือนคุณแคร์คืนนั้นคุณยังจะบอกว่ารักฉันอยู่ไหม
1: รักคุณนะแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าใช่คุณจะเชื่อผมไหม
0: คุณกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียว

0: ใครโทรมาล่ะคะคุณคุณเป็นอะไรล่ะ
1: อย่า
0: คุณคุณเป็นอะไรล่ะคุณ
2: คุณนั่งก่อนครับ
0: นั่งก่อนครับคุณ

0: ลินก็เลยถามขึ้นมานะคะ
1: แคลเป็นอะไร
0: ไม่รู้สิคะก็เมื่อคืนชานมาบอกว่าแคลหายตัวไปแล้วก็มาโวยวายใส่ลินเราตกลงเจอแคลหรือยัง
2: เจอแล้วครับคุณปู่พอดีว่าแคลเขาทานยาแล้วก็เผลอหลับไปนะครับคุณปู่แล้วผมติดต่อเขาไม่ได้ผมก็เลยตกใจขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับ
1: ไม่มีอะไรก็แล้วไปนะฉันผมอยากให้เธอเลื่อนวันแต่งงานขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นตัวอย่างเมื่อกี้สิถ้าไม่มีเธอไม่มีรินก็อยู่ปู่คงจะตายไปแล้วรีบแต่งกันซะเร็วๆนะปู่จะได้ส่งต่อทุกอย่างให้พวกเธอได้

0: คุณคะ
1: มีอะไรอีก
0: มินอยากมาคุยกับคุณเรื่องพินัยกรรมนะคะเมื่อกี้ลินได้ยินว่าคุณจะส่งต่อทุกอย่างให้แคร์กับชาญลินก็เลยอยากมาคุยกับคุณเรื่องนี้ค่ะ
1: ไม่ต้องไปคิดมากหรอกฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าฉันจะยกอะไรทุกอย่างให้กับใครนะก็เมื่อวันที่ฉันไม่อยู่แล้ว
0: เปล่าเลยค่ะดินไม่ได้มาเพื่อจะคัดค้านอะไรเลยคุณยกทุกอย่างให้ใครกับชานเถอะนะคะดินรู้ว่าที่คุณสร้างเงื่อนไขเรื่องพินัยกรรมขึ้นมาก็เพื่อให้เราทุกคนอยู่บ้านหลังนี้เพื่อให้เรารักกันแต่คุณก็เห็นแล้วนี่คะว่ามันเป็นยังไงคุณยกทุกอย่างให้แคร์นะคะลินไม่อยากยื้อแย้งทะเลาะวิวาทอะไรกับใครเพื่อให้คุณไม่สบายใจอีกแล้วค่ะ
1: พี่จะพูดจริงเหรอ
0: ค่ะถ้ามันจะทำให้คุณหายเครียดหายป่วยลินไม่อยากให้คุณเป็นอะไรค่ะ
1: ขอบใจมากนะอย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิด
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพักผ่อนเถอะนะคะตื่นขอตัวก่อนค่ะไอ้แกมึงหลอกกูสวัสดีค่ะดิฉันรสลินภรรยาท่านทิวาค่ะ

0: ยังโทรหาคุณอีกไหม
1: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของแคลนเปล่า
2: ถ้าไม่มันจากคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
0: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเรา

0: ทย
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: เสด็จพ่อปล่อยลูกเดี๋ยวนี้นะเพคะลูกจะอยู่ที่นี
3: ่ไม่ด่ะพ่อไม่อนุญาต
2: แต่ลูกกับพระแก้วพวกเราเป็นคนรักกันแล้วเพคะ
4: รัตนีเจ้าไม่ต้องห่วงข้าข้าจะไปช่วย
3: เจ้าอย่ามาอยู
2: ่ข้าข้าพระแก้วเสด็จพ่อหยุดเถิดเพคะลูกขอร้องหยุดเถิดเพคะ
3: ไม่พ่อจะฆ่ามัน
2: หยุดเถิดนะเพคะเสด็จพ่อลูกขอร้อง
3: แล้วพ่อจะทำลายเมืองนี้ให้ราบเป็นหน้ากลองและเจ้าจะจำเอาไว้ด้วยหากมีผู้ใดต้องตายเป็นเพราะว่าเจ้าขัดคำสั่งของพ่อทุกชีวิตที่สูญเสียล้วนเป็นความผิดของเจ้า
2: ได้ทรงเข็ดฆ่าใครไปมากกว่านี้เลยนะเพคะ

0: ันมานี
1: ่นะพ่อจะล้างเว้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงยังไงไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ต้องตายย้อนทุกอย่างหรือยังไง
2: เพคะ
1: เช่นนั้นเจ้าต้องกลับไปแต่งงานกับผู้มั่นที่พ่อเลือกไว้แล้วลืมไอ้มนุษย์นี่ซะ
2: ได้เพคะ
0: ท่านมณี
3: ไม่ได้จะทำแบบนั้นท่านมณี
2: ข้าขอโทษพระแก้วแต่เรื่องของเรามันจบแล้ว

0: ขอกราบประทานอภัยแม่ข้าเสด็จพ
1: ่
0: อ
1: ได้พ่อให้อภัยเจ้าแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนที่พ่อเลือกแล้วเจ้าจะไม่เสียใจพ่อให้สัญญา
2: เจ้าอย่าแล้ววันนี้เจ้าอย่าไปแน่
3: คนละวนคนละเวง
2: มาเนี่ย
0: ทองแก้วทองแก้วข้าช่วยตัวเองโอ้เชื่อมนจงทายทองแก้วทองแก้วปล่อยนางไปเถอะเราสู้มันไม่ไหวหรอกนะ
2: นางเป็นเมียค่ะ
1: ไปลูก

มันตายละ

0: ังสิพ่อทูลหัวยังไม่ตายสักหน่อยรัตมณี
1: จริงเหรอแล้วทำไมแก้วถึงยังไม่ฟื้นล่ะ
2: พ่อได้แล้วรัตมณีไหนเจ้ารันวาจาว่าจะกลับสิงขรกับพ่อไง
1: ท่านไอ้พ่อนั่นแหละเพคะที่ทรงตบัดพระสัจจะก่อนหรือว่าจะไม่ฆ่าเขาไงปล่อยลูก
2: ไม่ปล่อยก็มันปาดวงแก้วใส่พ่อเองจะให้พ่อทำยังไงเจ้านั่นแหละคนที่จะปล่อยมันไปได้แล้วในเมื่อทำอย่างไรมันก็ไม่มีทางฟื้นอีกแล้ว
1: เขายังไม่ตายจะให้ลูกทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้ยังไงเพคะ
2: ได้ในเมื่อเจ้าอยากเห็นมันตายก่อนใช่ไหมข้าจักสนอยมันตายได้เดี๋ยวนี้เลย

0: ในเมื่อเจ้าตัดใจออกจากมันไม่ได้พ่อก็จะตัดมันออกจากชีวิตเจ้าเอง
1: ไปซะแล้วเอาพระแก้วไปด้วยข้าอยู่คนเดียวจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยเสด็จพ่อจะทรงทำอะไรกันแน่เพคะ
0: เดี๋ยวถึงเจ้าก็จะรู้เอง
1: เ

0: เดี๋ยวถึงเจ้าก็จะรู้เอง
1: มันเกิดอะไรขึ้นไปคะและบุรุษผู้นี้เป็นผู้ใดไปคะ
0: ก็มันคือคนที่ลักพาตัวลูกสาวข้า
2: ฮะเขาไม่ได้ลักพาตัวลูกลูกเต็มใจไปกับเขาเองเพราะว่าลูกเกลียดเสด็จพ่อ
3: พระธิดาไปคะบุรุษท่านนั้นตายแล้วหรอไปคะ
2: ยังแก้วยังไม่ตายสักหน่อยจริงสิโอสถชูกำลังสิ่งนี้น่าจะช่วยแก้วได้พี่ราตรีฟังหน่อย
3: ไงคะ

0: ให้ผลเหรอ
1: นี่มันของพ่อนี่เอามานี
0: ่ไม่เพคะ
1: เอามานี
0: ่ไม
1: ่บอกว่าให้พ่อเดี๋ยวนี
0: ้ไม่
1: เอามาจีของวิเศษของเราทั้งนั้นเลยกลับมาคราวนี้พ่อคงจะไม่ต้องกักขังเจ้าอีกแล้วในเมื่อของวิเศษพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วเจ้าก็คงจะไม่มีปัญญาหนีพ่อไปไหนได้อีกแล้วแล้วอีกอย่างเจ้าจะออกไปหาใครได้อีกเล่าในเมื่อมันนอนตายอยู่ตรงนี้แล้ว
0: เสด็จพ่อเจ้าโหดร้ายใจดำที่สุด
1: พ่อยังร้ายได้มากกว่าที่เจ้าเห็นหน้ารัฐมันนี้เพราะฉะนั้นอย่าท้าทายพ่อทหารนำร่างของมันไปขังรอวันตัดเสียน
2: พระเจ้าข้า
0: เสด็จพ่อไม่นะเพคะ
1: รัฐมันนี้หากเจ้ายอมมากับพ่อดีๆตั้งแต่แรกมันก็คงไม่โดนขนาดนี้คุณเท้าโรฮิตา
0: เฮ้คะ
1: พารัตมณีไปเตรียมตัวให้พร้อมวันพุ่งข้าจะพาคู่มั่นนางมา
0: เฮ้คะเราหมด
3: แก้วพิสดารมันปงไปชนเสด็จพ่อของข้าไม่พอมันยังทำลายมหาอาวุธของเสด็จพ่อที่ให้กับข้าไว้แม้เป็นชิ้นสุดท้ายของเสด็จพ่อของข้ามันก็ยังไม่เว้นอาวุธของเสด็จพ่อข้าจะฆ่ามันให้ตายอยากให้มันต้องชดใช้ที่มันต้องตายซะ
4: หากลูกใหม่ถึงมนุษย์ที่ชื่อแก้วพิสดารแล้วก็เขาตายไปแล้วล่ะ
3: ฮะเสด็จแม่ตัดว่าอะไรนะพระเจ้าคะ
4: พวกขุนนางเขาพูดกันว่าท้าวโลกวินาศได้ทำลายดวงแก้ววิเศษของแก้วพิสดารจนแตกเป็นเสี่ยง
3: ๆแค่ทำลายเหรอพระเจ้าคะ
4: จะ
3: เรียกว่าตายได้ยังไงเหรอพระเจ้าค่ะเมื่ออาจจะแค่หมดสติไปก็ได้ลูกจะไปดูให้เห็นกับตาหากมันยังไม่ตายลูกจะฆ่ามันทิ้งซะ
4: พอเถอะพัทรจักรดวงแก้วนั่นก็เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของเขาหากดวงแก้วถูกทำลายโดยไม่สามารถที่จะประสานกันได้อีกก็เหมือนกับเขาตายไปแล้วนะลูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท้าวโลกวินาศเถอะแม่ไม่อยากจะให้ลูกจมปลักอยู่กับความเครียดแค้น

0: ลูกจงพอใจกับสิ่งที่ลูกมีอยู่ตอนนี้ประทุมมาไงจ๊ะนางรอลูกอยู่
1: ได้พระเจ้าค่ะเสด็จแม
2: ่ลูกรักเสด็จแม่ที่สุดนะพระเจ้าค่ะ
0: แม่ก็รักลูกเราเหลือกันอยู่สองคนนะลูก
2: พระเจ้าค่ะ

0: น้องปทุมมาจ๋าพี่มาแล้วจ้ะ
1: นี่เจ้ายังใส่ชุดนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยพัทรจักรอยากเป็นมนุษย์มากนักหรือไง
0: โอ้ข้าไม่ได้อยากเป็นมนุษย์ข้าอยากเป็นผัวมนุษย์มากกว่าน
1: ี่อย่าทำแบบนี้อายคนอื่นบ้างสิ
2: หม่อมฉันไม่ได้ยินเพคะ
0: พี่มณีปิดตาด้วยสิ
2: ฮะ
0: ปิดตาน
1: ี่
0: อุ้ย
1: สับปะดนจริงๆนี่เจ้าเนี่ย
2: อย่าวิตกไปเลยเพคะพัทธิดาหม่อมฉันจะไม่ปิดตาและจะจับตาดูไม่ให้พระโอรสล่วงเกินพัทธิดาแม้แต่นิดเดียวเมนี่จะไม่ไปไหนเพคะจนกว่าพัทธิดาจะอนุญาตเพคะ
1: ได้ยินแล้วใช่ไหม
0: กว่าจะถึงตอนนั้นข้าคงแก่ตายเหมือนพอดีไหนจะบอกว่าเจ้าจะเปิดใจให้ข้าไงไหนตีข้าเช้าเย็นแบบนี้ล่ะเจ็บตัวหมดแล้วเนี่ย
1: นี่ถ้าเจ้าอยากให้เราเปิดใจสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำก็คือหยุดใส่อะไรที่มันไม่ใช่ตัวเจ้าเรารู้จักเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าอย่าพยายามเป็นคนอื่นเข้าใจไหม
0: เข้าใจจ้าแม่ดอกบัวของพี
1: ่แล้วก็หยุดพูดจ้าเลี่ยนหูฟังแล้วมันชวนคลื่นไส
0: ้คลื่นไส้เหรอหรือว่าเจ้าท้องเอ้ยคนไหนปทุมมา

ถ้าอยากเลี้ยงมันก็ตามข้ามา

0: จ้ามีความสุขไหมปฐุมมา
1: อืมมีความสุข
0: จริงนะ
1: จริงสิจะถามย้ำทำไมเนี่ย
0: ข้าก็อยากฟังจากปากเจ้าอีกสักครั้งไง
1: แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความสุขล่ะ
0: ข้าก็จะถามเจ้าว่าข้าน่ะต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีความสุข
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่นี้ก็ดีแล้ว
0: ยังอยู่แบบนี้เป็นนานๆนะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่า Herbal Soap ส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมัง

0: คุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะองค์อมรินทร์ทรงมีพระประสงค์สิ่งใดจึงมีรับสั่งให้ข้าพระบาทมาเข้าเฝ้ายามนี้พระเจ้าค่ะ
1: นายช่างข้าดูเหมือนบริวารของเจ้าที่ข้าฝากไว้ดูแลเทพแก้วพักผ่อนบนดาวดึงนานเกินไปแล้วนะ
2: ถวายบังคมมหาบพิตรถวายบังคมนายท่านมีเรื่องด่วนอะไรท้ายมนเรียกหม่อมฉันมาร
0: ู้หรือไม่เพลานี้เทพแก้วที่เจ้ามีหน้าที่ดูแลเป็นตายร้ายดีเช่นไร
2: ก็กำลังฝึกควบคุมพลังอยู่เมืองมนุษย์ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
0: ดวงแก้วแตก
1: มากกว่านั้นเจ้าแก้วยังโอโลวนโอโลเวงเกี่ยวกับความรักจนจิตใจไม่สงบข้าส่งลงไปเพื่อให้รู้แจ้งในจิตตนให้ละโทสะให้ควบคุมอารมณ์ได้แทนที่จะคลายจากบ่วงกลับนำตัวเองเข้าไปผัวพันมากกว่าเดิมแล้วแบบนี้จะควบคุมพลังได้เมื่อไหร่ส่วนท่านวิษณุกรเรื่องดวงแก้วที่แตกข้าต้องฝากฝีมือเจ้าแล้วล่ะ
0: ยินดีอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะ
1: บริวารตุนกลับไปช่วยพระแก้วแล้วนำดวงแก้วออกมาด้วย
2: รับได้เจ้าพระเจ้าค่ะ
3: อยู่นี่เอง
4: มันยังไงเนี่ย
3: ข้าให้ต้นไม้บอกทางต่อๆกันมาน่ะ
4: เฮ้ยหลุดออกยากจริงมาทำไมเนี่ย
3: นี่ข้าไม่เหลือใครแล้วไปช่วยพ่อทุนหงกับข้าหน่อยนะ
4: ช่วยอะไรน้องแก้วไล่ข้ามาแล้วไม่รู้ยังไงเฮ้ยพอตัดขาดกันพอกันที
3: แต่พระแก้วกำลังจะตายนะ
4: หมายความว่าไง
3: ลูกแก้วของแก้วพิสดารน่ะแตกไปแล้ว
4: จริงเหรอไม่น่าเลยน้องแก้ว
3: เป็นห่วงแล้วสิไปกับข้าไปช่วยพระแก้ว
4: สะที่ไหนเสียดายข้าไม่ได้คนตีดวงแก้วแต่ด้วยเองไปไปไปไปไปไหนก็ไปไป
3: จำไว้เลยนะไอ้ยักษ์เห็นแก่ตัวข้าไปคนเดียวก็ได้

0: ยคนเดียวอีกแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยแบบนี้ดีกว่าพี่จ๊ะพี่จ๋า
1: เฮ้ยจำใคร
0: ข้าก็สดสวยง่าย
1: คุ้ม
0: ข้าไปแล้ว
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่เป็นไรไปจัดการแล้ว
0: เข้าไปแล้วนะ
2: เสด็จพ่อกำลังพาคู่มั่นเรามาใช่ไหม
3: ใช่พี่ค่ะพัทธิดา
2: ชีวิตของเราคงได้แค่นี้จริงๆแหละ
3: โถพัทธิดาต่อไปเนี้ยบ่มฉันจะอยู่เคียงข้างพัทธิดาเองบ่มฉันจะเว้นที่ว่างให้พัทธิดาได้มีความสุขบ้าง
2: ขอบคุณนะจ๊ะคุณเท้า
3: พี่เท้า
1: บัดมานี
2: ่เสด็จพ่อ
4: นี่หรือพระเจ้าค่ะธิดารัตมณี
1: ใช่นี่คือพระธิดาของข้าเอง
4: ยินดีที่รู้จักนะรัตมณีข้าทศวรรษเป็นคู่มั่นของเจ้าข้าทศวรรษเป็นคู่มั่นของเจ้าร
1: ัตมณี
2: กราบเสด็จพี่ทศวรรษเพคะ
1: ทำความรู้จักกันสิลูก
4: เจ้ามีงานอดิเรกไหม
1: รัตมณีชวนพี่เขาคุยหน่อยสิลูก
2: เสด็จพ่อเพคะลูกขอทำความรู้จักกับเจ้าพี่ทศวรรษแบบเงียบๆได้หรือไม่เพคะ
1: ได้เลยลูกได้เลย
2: ลูกหมายถึงแบบไม่มีเสด็จพ่อนะเพคะ
1: อ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นตามสบายเลยนะ
4: พระเจ้าค่ะว่ายังไงล่ะรัตมณีเวลาว่างเจ้าชอบทำอะไร
2: ชอบข้าชอบชอบทำแบบนี้ไง
4: อ๋ออ๋ออะไรเนี่ย
2: สมน้ำหน้าข้ามีคนรักอยู่แล้วเจ้าน่ะกลับบ้านกับช่องไปซะ
5: มามี่ค่ะโอ๊ยสมิท
6: สงสัยจะไม่ทันแล้วพี่คะ
4: หลบไป
5: คุณเฮา
4: จะไปไหน
2: เจ้าจะตามข้ามาทำไมเนี่ยข้าบอกว่าข้ามีคนรักอยู่แล้ว
4: ข้าไม่สนหรอกข้ามาที่นี่เพื่อขยายอำนาจแต่พอได้เห็นตัวจริงเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าก็สวยใช้ได้เลยนี่นาน
2: ี่อย่ามาลุ่มล่ามนะ
4: มารักกับข้าเถอะ

0: เนี้ยตะเคียนแก้ว
1: ข้ามาช่วยพระแก้ว
0: ขอบใจนะ
1: พระแก้วอยู่ในนั้นบุกเข้าไปแบบนี้ถ้ามีคนมาเห็นล่ะก็ช่างมันสิรีบสู้รีบออกข้าจะหนีไปกับเจ้า
0: จัดไปจ้ะคุณน้อง
2: กำเริ่มนะข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องมา
0: ปล่อยข้า

0: ล้าดียังไงถึงได้มาที่นี่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าจะต้องตาย
1: เอาสิบีบข้าให้แหลกคามือเลยข้าไม่ตายง่ายๆหรอก
0: เจ้านางผีตะเคียนข้ารู้ทันเจ้าหมดแล้วเจ้าดูนี่

0: นี่มันก็คือร่างจริงของเจ้าใช่ไหมล่ะตายซะเถอะ
1: ข้ากำลังจะตายพี่เหล็กพ
2: ่ออย่าทำในนาล่ะเว้ย
3: ข้ามาช่วยแล้ว
1: โชกังเฮ้ยไหนว่าจะไม่มาไง
3: เพื่อนข้าทุกคนทำไมมาช่วยได้ไงเล่า
1: พวกเจ้าเป็นอะไรกันไหม
4: ไม่
0: เ
4: ห
0: นื่อยกัน
3: อะไรเนี่ย
1: เสด็จพ
0: ่อไอ้สัสรับตอนนี้เจ้ามันขัดขวางพ่อหรือยังไง
1: ใช่ไหมคะพวกเจ้าเรียกหนีไปซะแล้วยังกลับมาที่นี่อีก
0: รัตมณีรัตมณีเจ้าไปช่วยพวกมันทำไม
1: ก็นั่นมันเพื่อนของลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะลูกหรือเพราะเสด็จพ่ออีกต่อไปแล้ว
0: เจ้ารอรับผลของการกระทำได้เลยมากับพ่อ
1: เสด็จพ่อ
5: ต้นตะเคียนของข้ารู้ไหมว่ามันอายุเท่าไหร่แต่ต้องมากลายเป็นผุยผงเพราะเหยียบมือของไอ้ยักษ์นั่น
3: ไม่เป็นไรหรอกนะไอ้ทุกวันนี้เจ้าก็แทบไม่ได้กลับไปนอนแล้วนะนี
5: ่เป็นสิถ้าข้าหาต้นไม้ที่มีบุญสัมพันธ์กันสถิตไม่ได้ก่อนตะวันตกดินข้าจะต้องดับสลายจริงๆแน่

0: เฮ้ยอย่านะ
1: ลบหลู่ด้วยเนี่ยพองแก่นไม้สวรรค์เลยนะจ๊ะ
0: แก่นไม้สวรรค์อะไรกลิ่นมันโซ่แขนยัก
1: ษ์เหม็นเหม็นเลยโอ้ยอยู่ไม่เถอะนะอยู่ก็ตาย
0: บ้านของข้าก็พังช่วยคนก็ช่วยไม่ได้ถ้าแกคงต้องรอตายอยู่นั้นช่วยชีวิตแน่เลย
2: พวกเจ้าลืมข้าไปหรือเปล่า
1: เสียงนี้มัน
2: ข้ามาช่วยแล้ว
0: เสด็จพ่อต้องส่งทำถึงเพียงนี้เลยเหรอเพคะ
3: ทำแค่นี้มันยังน้อยไปนะมันกล้าดียังไงมาแตะต้องตัวลูกสาวคนอื่นทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
0: ลูกเองเพคะลูกอนุญาตเองนี่มันร่างกายลูกหัวใจก็ของลูกลูกมีสิทธิ์เลือก
3: ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงใช้ดวงตาของเจ้ามองดูคนที่ลูกเลือกมันตายลงตรงหน้าซะท่านอำมาตย
4: ์พระเจ้าค่ะ
3: ดูแลพระธิดาไว้ให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาขัดขวางโดยเด็ดขาด
4: รับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวพ่อจะไปเอาตัวมันมาเจ้ารอดูวาระสุดท้ายมันได้เลย
0: ไม่นะเพคะเสด็จพ่อเสด็จพ่อ

0: เป็นไงบ้างเข้าไปได้ไหม
1: ได้อาคาระเวทนี้ข้าแก้ได้ง่ายๆเลยล่ะ
0: จริงเหรอเยี่ยมไปเลย
2: ดูดิ
0: ก็ง่ายเหมือนเดิมนั่นแหละมีกันตั้ง3หัวชูนะเข้าไปกันเถอะ

0: ให้รีบหนีไปไง
1: เรียกให้ตายมันก็ไม่ได้ยินหรอกรัตมณีนั่นมันเป็นเพียงแค่ร่างดวงจิตของมันที่เฝ้าพูดคุยหลงรักโหยหามันไม่มีอีกแล้วและมันก็จะไม่มีวันกลับมา
0: แล้วเหตุใดเสด็จพ่อยังทรงต้องปั่นศีรษะเขาล่ะเพคะ
1: ก็เพราะว่าพ่อต้องการให้ภาพเนี้ยมันฝังอยู่ในใจลูกยังไงเล่าลูกจะได้จดจำว่าการที่คิดจะทรยศนั้นมันไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยลงดาบ

ดูสิดูสิลูกดูสิให้เต็มตาเจ้าลืมตาดูสิลูกถ้าอย่างนั้นพ่อจะไปเอาหัวมันมาให้ดูเอง

0: เป็นไปได้ยังไง
1: นั่นไม่ใช่ร่างพระแก้วงั้นก็หมายความว่า
0: ข้าทุกข์เลย
1: สลับตัวออกมาได้ทันจนได้ต้องขอบคุณโพรงของพี่ตุ่นเลยนะตาเนี่ย
2: ขอบคุณเจ้าด้วยนะหุ่นฟางของเจ้าหลอกพวกมันได้สนิทเลย
1: อุ๊ยขอบคุณนะจ๊ะ
3: เฮ้ยนิดขอบคุณข้าเนี่ยยายผีตะเคียนข้าเนี่ยให้พรเจ้าใส่อยู่เนี่ย
1: เหม็นก็เหม็น
2: อย่ามัวแต่ทะเลาะกันเรามาประสานดวงแก้วของน้องแก้วกันเถอะมาสิเอามาสิเอามาดวงแก้วล่ะ
1: ข้าไม่ดีแล้วสิ
4: ต่อให้มีใครมานำร่างมันออกไปได้แต่หากไร้ซึ่งดวงแก้วดวงนี้มันก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาดังเดิม
5: ข้าคือผู้ให้กำเนิดแก้วพิสดาร
1: ท่านก็ต้องรู้ใช่ไหมจ๊ะว่าจะช่วยพระแก้วยังไง
6: จู๊จู๊ยิงดีใจยิงเข็มนะแววเตือนไว้ก่อน
5: เจ้าจงนำรักแรกของพระแก้วกลับมาให้ข้า
0: เสด็จแม่เจ้าจงทุกข์ใจ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ไปโรงเรียนไปโรงเรียนกระโดดอึ๊บ

0: ย
1: เอาโอ้ย
2: พ่อแม่มันกับน้องไปก่อนนะคะ
1: จ้ะไปไปขึ้นมาหกแล้วนะตั้งใจเรียนใจเรียนสูง
2: ค่ะพ่อเราจะเรียนจนจบด็อกเตอร์เลยค่ะ
1: นี่คนเก่งกับพ
3: ่
1: อ
3: ไปไปไปเรียนได้แล้วลูกไปเดี๋ยวสาย
4: ไปกันได้ไหม
3: ดูน้องด้วยดูน้องด้วย
4: ไป
3: บายบาย
1: บายบายบายบายก่อนเร็ว
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดี
3: ค่ะไปไปไป
4: ไ
2: ปแล้วเจอกันที่โรงยิมนะคะพ่อ
1: โอเคจ้ะ
2: ไปกัน
3: พ่อลูกมันรู้แล้วว่าพ่ออยากให้มันเรียนสูงสูงมันไม่ลืมหรอก
1: ก็อดห่วงไม่ได้อ่ะอยากให้ลูกมีอนาคตดี
3: ๆเป็นอย่างนี้ทุกวันไปกินข้าวเถอะนะเดี๋ยวสายไป

0: วยว่ะแถมเรียนเก่งด้วยเป็นนักเทควันโดอีกต่างหากอนาคตเยาวชนทีมชาติเลยนะเว้ยถึงว่าได้เป็นประธานกีฬาสี่สองสมัยซ้อนนางฟ้าชัดๆอ่ะใครได้เป็นแฟนเนี่ยแม่งโคตรโชคดีเลยว่ะมึงว่า
1: อย่างกูพอจะจีบติดปะวะ
2: มึงเย็ดตัวปะ
0: เชียร์ปานินมา
3: ฉันชื่อแสงนินไม่ใช่ปลานิน
0: โทษครับเชียร์ได้ยินได้ไงอ่ะ
4: พี่ใหญ่
3: ต่อไปจะเป็นการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นครูจะประกาศตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนไล่ขึ้นไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นได้แก่นางสาวพัลลดาปล่อยกระโทกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นลำดับที่1ได้แก
2: ่นางสาวดารันแก้วกรุณาน
3: างสาวดารันแก้วกรุณา

0: ลำดับที่2ได้แก
1: ่นางสาวนาตาชาสหเพชร
0: นางสาวนาตาชาสหเพชร
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: หนูมีองค์

0: กี้เนี่ยนะแกน่าจะเตะก้านคอสนกลับไปให้มันน็อกแล้วตื่นมาเนี่ยนะสันดานเปลี่ยนไปเลย
1: ได้ถูกไล่ออกกันพอดีจบกันชีวิตนักเรียนทุนแต่ช่างมันเถอะถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็เบื่อหาเรื่องเองแหละทนอีกแค่ปีเดียวเอง
0: จ้าแม่คนดีนี่รู้ปะ
2: ปู่อ่ะเรียนห้องเรียนเดียวกับเราด้วยนะ
1: ปู่ไหน
0: โอ๊ยคือวันๆแกจะรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะนอกจากเรื่องตำราเรียนแล้วก็เรื่องเทวันโดอ่ะก็พี่ใหญ่ไง
1: แกก็พูดชื่อตั้งแต่แรกสิใช่ที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอเมริการุ่นที่แล้วใช่ปะ
0: ถูกต้อง
1: เขาดังจะตายเรียกสปู่เลยเขาแก่กว่าเราแค่ปีเดียวเองไม่ใช่หรอ
2: no no no no no ไม่ใช่แค่ปีเดียวจ้ะตอนประถมเนี่ยนะพี่เขาเรียนซ้ำไปปีนึงแล้วก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกปีนึงเท่ากับว่าเขาก็จะแก่กว่าฉันเนี่ย2ปีส่วนแกเข้าเรียนเร็วใช่ปะตอนนี้แก17พี่เขา20เท่ากับว่าเขาก็จะแก่กว่าแกตั้ง3ปี
1: แล้วยังไง
2: เอ้าก็ตอนนี้เขามาเรียนห้องเรียนเดียวกับเราแล้วไงแก
0: เมื่อกี้ได้ยินที่เราเมากันใช่ปะ
3: เป็นปู่แต่หูไม่ได้ตึงนะ
4: นี่ถังปูนใหญ่
5: พ่อเดี๋ยวอาจารย์มาเห็น
4: ไปก่อน
5: เฮ้ยเอาดิไม่ได้กินนานแล้วอ่ะ
1: เปล่าเราอยู่นี่ไม่ใช่หรอพวกเรานั่งหน้าไปหรือเปล่า
2: ความจริงก็ไม่ได้นั่งหน้าหรอกแต่มันมีพวกที่ชอบเอาของคนอื่นมาไว้ด้านหน้าทุเรศชิบหาย
5: ว่าใครทุเรศ
2: ใครทำตัวทุเรศก็รับไปดิ
5: มองทำไมแม่นักเรียนเบอร์หนึ่งไม่พอใจ
0: เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะ
2: คืออิจฉาเพื่อนฉันปะทำไมอ่ะเป็นที่สองแล้วมันจะอกแตกตายเหรอ
5: เฮ้ย
1: นุชพออย่ามีเรื่องนั่งหน้าก็ได
5: ้โอ๊ยนางเอกอะ
1: เราไม่ใช่นางเอกแค่ไม่ใช่คนพาลชอบหาเรื่องคนอื่น
6: อาจารย์มาเหรอสวัสดีครับ
7: อ้าวถามอะไรกันไปนั่งที่เร็ววุ่นวายอะไรกันเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงขำมาฮะนายสหรัฐ
6: เปล่าครับ

0: มาถึงแล้วหรอครับเดี๋ยวเดินออกไปเลย
1: พี่ใหญ่วันนี้ไปส่งนานาที่บ้านหน่อยนะคะพอดีคนขับที่บ้านนานาไม่สบายเลยต้องกลับเองค่ะแต่ไม่อยากกลับแท็กซี่กลัวพี่ใหญ่ไปส่งนานานะคะนะขอบคุณนะคะ
0: ไปส่งคุณนานาที่บ้านนะครับ
2: ได้ครับคุณใหญ
1: ่พี่ใหญ่ไปไหนคะพี่ใหญ่

0: เออนี่รันห้ามเลยนะหัวใจอ่ะใช้แต่สมองนะใช้แต่สมองเหมือนตอนที่แกเรียนอ่ะหัวใจเนี่ยนะแกเก็บใส่ลิ้นชักไว้อยู่บ้านไปเลย
1: จะสอนทำไมฉันยังไม่มีแฟนหรอกขอเรียนให้จบก่อนอีกอย่างก็ไม่มีใครมาจีบด้วย
0: หือใครบอกว่าไม่มีมีแต่ว่าฉันเนี่ยนะขู่จนพวกมันกลัวหัวหดไปเลย
1: ไม่งั้นล่ะ
0: เอาก็เพื่อนฉันสวยขนาดนี้ใครจะยอมให้พวกกะโหลกกระลามาจีบล่ะฉันนี่แหละจะเป็นเครื่องสแกนเอกสารสแกนผู้ชายให้แกเอง
1: ขอบใจนะเฮ้ยนุชนุชฉันลืมกระเป๋าเทควันโดอ่ะมีชุดอยู่ในนั้นน่ะ
0: ก็ชอบหอบของเป็นพวกว่าหอบฟังอยู่ได
1: ้หนังสือเอามาก็ต้องเอากลับให้ครบๆสิ
0: เอองั้นแกขึ้นไปเอาเองแล้วกันฉันขี้เกียจขึ้นบันไดอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวฝากแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะโอเคนะ
0: แกเอาอะไรมาเยอะแยะวะ

0: พี่รัน
1: พี่รันพี่รันทุกคน
0: พี่รันครับ
1: พี่รัน
2: พี่รันเดี๋ยวก่อนพี่รัน
0: พี่รันเดี๋ยวก่อนครับพี่รันอย่าไปฟ้องอาจารย์นะครับพี่ผมขอร้องแหละนะพี่นะ
2: จ้าพี่หนูขอนะคะไม่งั้นหนูสองคนโดนไล่ออกแน่ๆค่ะ
3: แล้วทำไมก่อนทำไม่คิดที่สำคัญนั้นมันโต๊ะพี
0: ่ผมขอร้องอ่ะพี่อย่าฟ้องอาจารย์นะครับ
4: ดารันจะไม่บอกใครเรื่องนี้หรอก
5: พี่ใหญ
4: ่แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้ววันหลังช่วยเปลี่ยนสถานที่หน่อยทำอย่างนี้นักเรียนทุนเขาทำใจรับไม่ได้เด็กมันฮอร์โมนกำลังพุ่งพ่านเลยทำตัวไร้สติให้โอกาสพวกเขาหน่อย
3: สัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ในโรงเรียนอีก
5: สัญญาค่ะ
3: ไปได้แล้ว
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับพี่

0: เป็นไงได้ดูหนังสดสนุกไหมเดี๋ยวหน้ายังซีดอยู่เลยอะเดินลงไหวปะเดี๋ยวจะให้เราอุ้มลงไปไหมอ
1: ยากกวนประสาทเลยปะ
0: โอ้เราก็สู้คนเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลย
1: ถามจริงเกลียดอะไรลันพูดประชดแดกดันอยู่ได้
0: ไม่ได้เกลียดแต่ชอบ

0: ็นผู้หญิงใส่กางเกงยีนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าผมยาวกลางหลังแล้วก็สะพายกระเป๋าสีครีมไหม
1: ไม่เห็นเลยครับ
2: ได้เวลานัดแล้วค่ะ
0: ไล่ระบบพอชุดนี้ออกให้หมด
3: มีแต่ขโมยมีลูกบ้านมีแต่ขโมยมีลูกบ้าน
4: เชิญทางนี้ครับ
2: จะกักตัวหนูไว้ทำไมเนี่ยทำอย่างกับหนูไปอาชญากรดาว
5: สวัสดีค่ะพอดีคุณรปภ.คนนี้เขาบอกว่าให้มารับตัวน้องค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าน้องหนูทำอะไรผิด
2: ดาวก็แค่ทำในสิ่งที่ FC ต้องทำอ่ะ
5: ดาว
3: พี่แซมขอโทษนะพี่แซมขอโทษนะพี่แซมขอโทษนะพี่แซมขอโทษนะ
2: ดาวอะไรไอ้ของดำปังย่าเพิ่งลงรูปฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่กับพี่แซมไหนโอ้โหตะโกนคอแหกขนาดนี้ยังไม่ยอมฟังกันอีกเอายังไงดีอ่ะดาว
3: พี่แซม

0: แฟนคลับคุณแซมกำลังประท้วงเลยค่ะเข้ามาได้ไงคะเนี่ย
1: เดินเข้ามาค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีรปภ.เฝ้าอยู่แล้วไง
0: ลงไปช่วยงานข้างล่างหมดเลยค่ะน้องออกไปก่อนนะคะ
1: ไม่ค่ะมีเรื่องสำคัญต้องพูดกับท่านประธาน
0: ไม่ได้ค่ะไปค่ะ
1: ถ้าไม่ได้คุยกับตาลุงนี่หนูก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นลุงต้องได้ยินเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับพี่แซมไม่ใช่มัวแต่นั่งบนหอคอยงานช้างจนไม่ได้ยินเสียงจากคนอื่นอ่ะ
0: น้องคะ
2: ไม่ต้องคุยแล้วไปเรียกรปภ.มาพาตัวออกไป
0: ค่ะแต่ท่านประธานอยู่คนเดียวได้หรอคะ
2: ตัวเท่ามดแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกไหนว่ามาสิว่าฉันควรจะได้ยินอะไร
1: ไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ต้องตั้งใจฟังให้เข้าไปถึงหัวใจด้วยค่ะถ้ามีหัวใจอะนะ
2: คิดว่าฉันไม่มีหัวใจหร
1: อถ้ามีงานฟิตติ้งวันนี้ก็คงไม่เกิด
2: มีอะไรก็รีบๆพูดมาก่อนที่รปภ.จะพาตัวเธอออกไปแล้วเธอจะไม่มีโอกาสแบบนี
1: ้เคมีระหว่างคนสองคนไม่ใช่ว่าจะหากันจะเจอง่ายๆเหมือนพี่แซมกับพี่ลูกนั้นเมื่อเจอกันแล้วก็ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ไม่ใช่เอาไปเป็นหนูทดลองจับคู่กับคนอื่นที่พวกเขาไม่ได้เกิดมาคู่กันเพราะเราไม่ใช่แฟนเขาไก่กาไม่มีเหตุผลนะเพราะเราเคยเห็นพี่แซมออกงานกับพี่ปังย่ามาแล้วแล้วพวกเราก็ค้นพบว่ามันไม่ได้แต่ลุงก็เดินได้จะเอาให้ได้เพราะต้องการดันเด็กตัวเองงานออกมาบ้องแค่เด็กลุงคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าลากพี่แซมให้บ้องไปด้วยอ่ะ

0: เรื่องมันก็
1: เป็นอย่างที่เล่ามาแหละครับ
2: ดาวได้เจอกับท่านประธานด้วยเหรอ
1: ครับนี่ถ้าลูกน้องผมขึ้นไปไม่ทันแล้วก็คงไม่ใช่ได้แค่คุยผมเกรงว่าจะไปทำอะไรแผลงๆขึ้นมาอีก
0: ดาวไม่กัดหูลุงเขาหรอกนะ
2: ดาว
0: แต่ถ้าผู้บริหารขี้ไก่ยังไม่ฟังที่ดาวพูดก็ไม่แน่
2: เลิกพูดในสิ่งที่คิดสักทีได้ไหม
0: ไม่พูดก็ได
1: ้ครั้งเนี้ยเจ้านายผมไม่เอาเรื่องนะแต่ถ้าทำเรื่องครั้งต่อไปพวกคุณเตรียมโดนฟ้องได
2: ้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าอย่างนั้นขอรับตัวน้องกลับเลยนะคะ
1: เดี๋ยวกรุณาเซ็นยินยอมด้วยครับเชิญ
3: เดี๋ยวผมพาออกไปครับ
1: นี่เด็กสมัยนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะโอ้ยกูจะเป็นลมว่ะ
4: เอารถพยาบาลไหมพ่อ
1: รถพยาบาลพ่อกูจะไม่ตาย
5: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่า Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: คิดอะไรกับพี่หนูปะเนี่ยมองจัง
3: ดาวเมื่อไหร่จะเลิกสักทีเนี่ย
2: เลิกอะไร
3: ก็ไอ้ที่คิดแล้วพูดเลยไม่กันกอง
4: น้องอย่าเข้าใจผิดพี่แค่คุณหน้าพี่สาวน้องอะคุณจำไม่ได้จริงๆเหรอเราไม่ได้เจอกันมาแค่นั้นแต่เราเคยเจอกันมามากกว่านั้น
3: ขอโทษค่ะพอดีฉันเจอคนเยอะจนจำหน้าคนไม่ค่อยได้อะค่ะเราอาจจะเคยเจอกันที่คาเฟ่ก็ได้นะคะฉันทำงานที่นั่นตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือไม่ก็เจอกันที่มินิมาร์ทก็ได้ค่ะฉันทำงานที่นั่นตั้งแต่บ่ายจนถึงเที่ยงคืน
2: หรือไม่พี่ก็ต้องเคยไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่บ้านหนูตอนเช้ามืดหรือเคยเอาผ้าไปให้แม่หนูรีดแล้วมีพี่รันช่วยอยู่ด้วย
4: แล้วคุณนอนตอนไหน
3: ก็นอนตอนที่ได้นอนนะคะ
4: ทำไมต้องทำงานหนักขนาดนั้น
2: พี่รันดูแลพวกเราทางบ้านค่ะพี่ที่นี่มีงานอะไรที่ไม่เหนื่อยเงินเดือนสัก 25,000 เลยหนูจะให้พี่รันมาสมัครแล้วก็จะมาหาบ่อยๆด้วยเผื่อจะพี่แสบ
3: ดาว
2: โอเคไม่พูดเลยก็ได้จบแยกย้าย
3: คุณส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะออกทางนั้นใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
5: รับทราบครับคุณวันขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณอเล็กเรียบร้อยดีไหม
6: ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
5: เขาสั่งว่าให้รปภ.ชุดปัจจุบันเนี่ยออกยกชุด

0: แปลงไปคิดวิเคราะห
1: ์แยกแยะครับ
0: อ๋อ
1: ก็ผมคิดว่าเรื่องมันก็เกี่ยวกับการควบคุมฝูงชนที่ไม่ได้ผลจนทำให้หนูคนนั้นบุกขึ้นไปถึงห้องได้เครียดไหม
0: ไม่เครียดนะครับ
1: เหรอผมมาโคตรเครียดเลยเนี่ยเครียดมาก

0: ดีเดี๋ยวขอเข้าแคบเลยเข้าแคบ
1: คู่นี้เนี่ยเคมีเข้ากันนะคะว่าไหม
0: เข้ากันครับเดี๋ยวลองดูครับ
1: นี่ดีเลยอะค่ะนี่คิดว่ามาแน
0: ่โอ้มาแน่ครับ
2: เดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมครับ
3: เชิญค่ะคุณแซม
0: ทีมงานพักกองก่อน10นาทีไปดูหน้าเฟซกันขอตัวกันนะครับ
4: นานะคุณนาตาชาคะ
1: ว่าไงพวกนั้นไปกันหมดหรือยัง
4: ไปกันหมดแล้วค่ะพอถูกขู่ว่าจะแจ้งความข้อหาบุกรุก
1: พวกโลกแคบร้อยซีรีส์ของแซมกับปังย่าออกก่อนเถอะและจะมาขอบคุณฉัน
4: วิสัยทัศน์ของคุณยอดเยี่ยมอยู่แล้วค่ะ
1: ฝากดูงานต่อแล้วกันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็แก้ไปแต่ถ้าไม่ได้เดือดร้อนอ่ะก็ไม่ต้องโทรมา
4: ค่ะ
0: แก้วนี่คุณนาตาชาเขาพกความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยว่าคู่นี้จะได้อะเคมีไม่ตรงกันเลยเนี่ยใช่ไหมพวกเรา
3: ใช่ค่ะ
4: ก็จากท้องแม่ไง
5: อุ้ย
4: มันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
6: บ่นเป็นคนแก่ได้พี่ละดาวรู้แล้วน่ะ
7: ก็จะไม่ให้พี่บ่นได้ไงอ่ะก็ดาวทำตัวให้พี่เป็นห่วงอ่ะ
6: พี่หลังเนี่ย
8: เป็นที่สองแล้วมันจะอกแตกตายเหรอ
9: เฮ้ยนุชพออย่ามีเรื่องนั่งหน้าก็ได
8: ้อุ๊ยนางเอกอะ
9: เราไม่ใช่นางเอกแค่ไม่ใช่คนพาลชอบหาเรื่องคนอื่น
7: รถมาแล้วไปขึ้นรถ

0: าทุกคน
1: ขึ้นมาทอยก่อน
2: มาด้วยกันหรือเปล่าครับ
1: ไม่ค่ะ
3: ออกรถเลยครับพี่มิเตอร์เท่าไหร่เนี่ยผมให้คูณ2
4: จัดไปครับ
1: ต่อเลยค่ะช่างกับน้องจะลง
3: ครับ
0: อย่าเสียงดังเดี๋ยวพี่แซมตกใจไปต่อเลยลุง
1: แซม
3: จำผมได้ปะเนี่ย
1: ขึ้นมาทำไมก่อน
3: ก็น้องใช่คนนี้ขึ้นไปห้องท่านประธานปะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยยัตติก
0: โอเค
1: ขึ้นมาทำไมก่อน
3: ก็ผมอยากมาขอบคุณน้องเขาครับที่ยังรักแล้วยังคอยเชียร์อยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดเหมือนน้องเขาแล้วก็แฟนคลับนะครับแต่ว่าเสียงผมเนี่ยมันดังไม่พอ
1: ถุงเงินปิดปากเหรอคะเสียงเลยไม่ดัง
0: อย่าว่าพี่แซมเดี๋ยวพี่แซมเสียใจ
1: เสร็จธุระหรือยังคะ
3: ยังครับผมกะว่าจะนั่งไปส่งน้องเขาที่บ้านเลยดีไหม

0: มาเจอกันขนาดนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเดซินี่ให้เรียกว่าอะไรวะฮัลโหลครับอ๋อพอดีผมท้องเสียนะครับเดี๋ยวรีบกลับเข้าไปนะครับครับครับที่ไหนวะเนี่ย
1: นานาเห็นมันมาที่นี่ไม่คิดว่าต้องได้เจอกับมันอีกอ่ะนี่มันต้องการอะไรคะคุณป้า
2: ถามป้าแล้วป้าจะถามใคร
1: คุณป้าคะคุณป้าบอกเองไม่ใช่เหรอเขามันจะไม่โผล่ให้นานาเห็นอีกอ่ะแต่เนี่ยมาเหยียบจมูกนานถึงที่นี่มันเกินไปไหมคะ
2: แล้วตาใหญ่เขารู้เรื่องนี้ไหม
1: ไม่ทราบค่ะนานาก็ยังไม่ได้คุย

0: พื่อนมึงเปล่า
1: อร่อยไหม
2: รัน
1: ต
2: ั
1: ดเลย
3: โอ้ดีครับคุณพ
1: ่อนี่พี่ใหญ่ที่รันเล่าให้ฟัง
2: ทำไมมาถึงแล้วไม่ยอมเข้าบ้านมานั่งแบบนี้ให้ชาวบ้านเขานินทาทำไม
1: โอ้ยรีบกินอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: ยอมใจเหมือนพ่อกินหัวพี่เลยอะ
1: ถ้าทำให้รันเสียใจนะพ่อจะไม่กินหัวพี่อย่างเดียวพ่อจะจับพี่ทุ่มลงพื้นหลังหัก
0: แกงพี่เหรอ
1: รีบเข้าบ้านเร็ว

0: สวัสดีครับ
1: มาหาใครเหรอ
0: รันอยู่หรือเปล่าครับไม่ต้องเรียกนะครับ
1: ร้านไหน
0: ที่นี่ใช่บ้านคุณพ่อชัยศักดิ์หรือเปล่า
1: ใช่สิอ๋อเจ้าของบ้านคนเก่าที่ผมซื้อต่อจากเขามาน่ะเหรอ
0: เขาขายแล้วเหรอครับแล้วเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนรู้หรือเปล่าครับ
1: ก็พอชัยศักดิ์เขาตายเมียเขาไม่มีเงินผ่อนบ้านต่อก็เลยขายแล้วก็พาลูกๆย้ายออกไปแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าย้ายไปอยู่ที่ไหน

0: ราต้องรีบเดินทางไปพบต้นสังกัดของคุณลูกนัดแล้วค่ะ
1: คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไหมที่ผมเชื่อเด็กคนนั้น
0: ดิฉันเชื่อในสัญชาตญาณของท่านประธานค่ะ
1: ไม่ต้องบอกเรื่องที่ผมมาที่นี่กับใครนะแล้วก็เรื่องที่เรากำลังจะทำอะไรโดยเฉพาะคนที่คุณก็รู้ว่าใคร
0: ค่ะคุณอังคณา

0: ค่ะ
1: นัดประชุมกับใครนะบริษัท Organize จัดงานอีเวนต์เปิดตัวไลน์อัพซีรีส์เรื่องใหม่บริษัทอะไร
0: อ๋อ Sonic Youth ของคุณก้องปิยะ
1: แค่นี้นะ
0: เขาออกไปตั้งแต่ไอ้พวกด้อมเดิมนั้นมาป่วนอยู่หน้าสถานีแล้วนะจ๊ะป้าว่าตาใหญ่ยังไม่ได้เจอทั้งนั้นหรอก
2: แล้วคุณป้าแน่ใจได้ยังไงคะงั้นรบกวนคุณป้าช่วยเช็คแล้วก็ช่วยสืบให้หน่อยนะคะว่ามันมาที่นี่ทำไมแล้วต้องการอะไร
0: หนูนาหนูอย่าเอาเรื่องของนางนั่นเนี่ยมาทำให้มันต้องเสียอารมณ์เลยลูกนางนั่นมันจะมาทำไมมากับใครต่อให้มันมาเจอกับตาใหญ่ตาใหญ่ก็ไม่มีวันที่จะกลับไปเลือกมันหรอก
2: พี่ใหญ่ไม่มีวันที่จะเลือกมันแล้วพี่ใหญ่เขาเลือกหนูเหรอคะคุณป้า
0: ใช่สิจ๊ะ
2: ถ้าพี่ใหญ่เขาเลือกหนูป่านนี้หนูได้แต่งงานมีลูกกับพี่ใหญ่ไปแล้วค่ะคุณป้า
3: ทำไมต้องกดเบอร์นี้เนี่ยก็บอกแล้วไงว่าทำในสิ่งที่ FC ต้องทำ
4: เพราะว่าดาวกำลังทำเรื่องเสียงคุกเสียงตารางอยู่ไงดีที่เขาไม่แจ้งตำรวจจับอะไม่อย่างนั้นเสียประวัติหมดอนาคตแน่ห้ามไปที่นั่นอีก
3: ไปหาพี่แซมหน่อยก็ไม่ได้หรอพี่รันก็เห็นอยู่ว่าเขาน่ารักกับด้อมขนาดไหนอ
5: ่
3: ะ
5: ไม่ได
3: ้เคไม่ไปแล้วก็ได้
4: เข้าไปในห้องอยู่ในห้อง2วันห้ามออกมาข้างนอก
3: พี่รัน
4: ดาวสวัสดีค่ะอ๋อคุณรปภ.งานอะไรนะคะไม่ค่ะไม่สนใจค่ะขอบคุณนะคะที่โทรมาบอก
6: รันงานอะไรอะลูกแล้วทำไมไม่ทำล่ะยังหางานไม่ได้ไม่ใช่เหรอง
4: านที่สถานีโทรทัศน์ MJTV ของเขาอะค่ะรันไปแช่ถั่วก่อนนะแม่

0: 走一步。มึงส่งให้ใครเนี่ยกูอยู่ทางเนี้ย
1: คนนี้แฟนกู
0: มึงไปคบกันตอนไหนนะ
1: ตอนนี้แหละ
2: ผมไม่ฝันได้ไหมวะรันหยุดนี่ทำไมหน้าแดงอย่างนั้นน่ะแกกับพี่ใหญ่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะ
3: แกอย่าเสียงดังสิ
2: ถือว่านี่ถ้าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยนะฉันให้ผ่านเลยนะทั้งเรียนดีกีฬาก็เด่นแถมบ้านรวยอีกต่างหากถ้าไม่ได้ฉันเป็นแม่สื่อในวันนั้นเนี่ยนะ
3: ฮะวันไหน
2: ก็วันที่แกเจอรุ่นน้องนูเนียกันไงตกลงว่าเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะ
3: ฮะ
2: บอกไม่บอกไม่บอกไม
3: ่นูนใช่ไหม
2: ไม่รู้ไม่สนฉันจะบอกให้นะฉันเป็นคนบอกพี่ใหญ่เองว่าแกขึ้นไปข้างบนคนเดียวแล้วพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยนะเขาก็รีบตามแกขึ้นไปเลย
3: รันบอกก่อนนี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม

0: ไรมึงมาแย่งกูทำไมเนี่ย
1: มีนาอยู่แล้วไม่ใช่หรอยังมาแย่งกูอีก
2: กูไม่ได้คิดอะไรกับนานาเลยเว้ย
1: นี่มันเป็นมึงนะเนี่ยคนนึงน่ะอย่าได้หวัง
3: พี่ใหญ่ได้ยินว่าเป็นแฟนยายดารัน
2: อืม
3: แล้วนานาล่ะ
2: แล้วนานาทำไมอ่ะ
3: พี่ใหญ่รู้ดีว่านานาหมายถึงอะไรอย่ามากวนนานากำลังซีเรียส
2: โอเคซีเรียสก็ซีเรียสพี่ไม่ได้ชอบนานาเหมือนที่นานาชอบพี่พี่ชอบดารันแล้วดารันต้องเป็นแฟนพี่เคลียร์นะ
3: พี่ใหญ
0: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: พูดอีกแล้ว

0: แม่เดี๋ยวลันแม่แม่แม่แม่
1: แล้วต้องทำยังไงแม่ถึงจะเชื่อ
2: แกต้องแต่งงานกับหนูนานาฉันถึงจะเชื่อ
3: จากกันไปเป็นสิบสิบปีจู่ๆก็ได้เจอกันมันก็ต้องมีเหตุผลของมันนะ
4: นานาก็จะอยู่เป็นก้างขวางคอจนกว่าพี่ใหญ่จะยอมแพ้
5: นั่นแฟนคุณอเล็กเหรอดูแลอย่างสนิทสนมไม่เคยเห็นทำแบบนี้กับใครเลย
6: แล้วถ้าเจอเขาลันจะทำยังไง
0: เจอก็ต้องเจอลันก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

0: จะแน่นอน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ขายกล้วยมาหรอกมาม
1: าขายกล้วยแล้ว
0: เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเออที่มีเขาน่ะ
1: เออมีเขาเกินกล้วยแล้วนั่นต้องว่าแล้วจินตลานี่มักกล้วยใหญ่หรือกล้วยน้อย
0: โอ้ยเฝ้าสสารเด้อบ่ได้ออกเพราะว่าโดนหลอกบ่ได้ออกเพราะว่าโดนหลอก
1: โ
0: อ้เขาบ่ออกให
1: ้แต่ยุคนั้น
0: แม่จ้าจุด2นูจื้อเลย
1: นอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาส
0: อีหลีค่ะอีหลี
1: กระดาษ
0: ใช่ค่ะหนูจื้อได้อ้ายเด้ออ๋อหนูลอกเรื่องไปหรือเปล่าคะ
1: บ่ได้นอกเรื่องหรอกบ่นอกเรื่องนี่ก็นอกมาหลายแล้วนี่ก็นอกมาเยอะแล้วเลยไม่รู้
2: ไม่รู้ว่ารับมือยังไง
1: ใช่ใช่
2: ไม่รู้ว่าต้องรับมือกับอารมณ์
1: ถึงตายเลยได้นั่นน่ะแต่เขาไปในบ้านบ้านมันพังยุบลงไปเนี่ยตายได้นั่นน่ะตายเลยได้ไอ้แมนตายกระเจี๊ยวน่ะตายกระเจี๊ยวนั่นน่ะ
2: ไม่ได้กินด้วย
1: ไม่ได้กินด้วยตายกระเจี๊ยวช่วยนั่นแหละได้แล้วมา
0: ใครๆไม่คิดว่าส่งที่นี
3: ่มันกระมัง
1: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนรายการโดย
5: แบมบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมัมกับมัมฟู้ดแฟร์รอบนี้เราไปที่ไหนคะ
1: เซ็นทรัลชลบุรีครับผม
2: 2-8 กันยายนนะคะไปเจอกันได้เลยที่เซ็นทรัลชลบุ
1: ร
2: ีแฟนคลับเรียกร้องกันมาเยอะมากก็อยากให้เราเนี่ยยกมากกว่า60ร้านค้าไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
1: อ้าวแล้วเจอกันวันที่2ถึงวันที่8กันยานี้ครับเจอกันแน่ครับ7วันเลยไปเจอกันครับ
2: จะมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกพี่แหม่มจินตลา
1: โอ้พี่แหม่มด้วยเหรอ
2: เขาจะมาเป็นแขกรับเชิญสร้างสีสันให้กับงานมัมกับแหม่มฟู้ดแฟร์นะคะรอบนี้เขาจะมาหาของกินเพราะว่าชื่อรายการของเขาชื่อมัมกับแหม่มไง
1: เ
2: ขาก็เลยจะมาหาพ่อที่งานมัมกับแหม่มฟู้ดแฟร์และอย่าลืมมาอิ่มอร่อยมัมกันที่แชมพุงที่งาน
1: มัมกับแหม่มฟู้ดแฟร์

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครับ
1: สวัสดี
0: อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยวันนี้ใครมาเนี่ยถึงให้พ่อสั่งแบบนี้มาเนี่ย
1: วันนี้ขวัญใจชาวอีสานขวัญใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเขาชอบชื่นชอบอาหารอีสานมากวันนี้ก็เลยจัดอาหารอีสานให้เขาวันนั้นเอ็มไปกินไอ้นี่มาต้มลาวที่ปราจีนบุรีแล้วมันอร่อยมากก็เลยอยากให้พ่อลองทำดู
0: อ๋อนี่ทำไม่ยากหรอกมันก็เป็นต้มหน่อไม้ดองใส่ปลากระพงนั่นแหละ
1: จริงๆเราสามารถเลือกปลาได้เนอะว่าเราใส่ปลาอะไรตอนนั้นเอ็มกินปลาอะไรปลาช่อนหรือปลาอะไรนี่แหละ
0: อันนี้เป็นปลากระพงที่จริงถ้าตำไอ้พวกน
1: ี้
0: ถ้าตำนี่แสบมันก็เป็นอ่อมแต่นี่เราไม่ตำมันก็เป็นต้มหน่อไม้ดองใส่ปลากระพงแค่นั้นเองง่ายๆแต่ซิงเกิลเราส้มตำใครๆมา
1: วันนี้จะต้องเรียกว่าพี่หรือน้องดี
0: พี่ลมพร
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไข่พงสะทอน
1: เป็นน้องแบบผม
0: ก้านตอง
1: ผมคล้ายๆเอ็มเลยพ่อ
0: ก้านตองข้าวทิพย
1: ์ไม่ใช่ใกล้แล้วผมคล้ายๆเอ็มเลยแต่มีหน้าม้าด้วย
0: จินตลาสุขภัทรเข้ามาแล้วเลยลูก
1: ไม่ใช่อันนี้เป็นน้องจินตลาภูนลาบ
0: เขาเป็นพี่เขาเป็นพี่เราเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเอ็มก็ไม่รู้ไงว่าเรียกพี่หรือเรียกน้องเพราะว่าเขาชอบแทนตัวเองว่าน้องชินก็เคยเจอเขาไหม
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร
1: ่มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากให้พี่จินเนี่ยมาหม่ำกับหม่ำแล้วก็มีคำถามด้วยว่าพี่จินจำเนื้อร้องไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะเพลงเขาเยอะเน
0: า
1: ะ
0: โอ้เพลงเขาเยอะมาก
1: เพลงเขาเยอะมาก
0: แต่ว่าจะจำเนื้อร้องเขาจะจำเราได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาจะคุยรู้เรื่องป่ะลูก
1: รู้เรื่องวันนี้อุตส่าห์นัดสายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาดึก
0: เอาเหรอเขาคอนเสิร์ตเขาเยอะ
1: ใช่ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะมากเลย
0: วันนี้ก็ส้มตำขนมจีนด้วยแล้วก็มีไข่ทอดคู่แข่งหาดใหญ
1: ่หาดอะไรอะ
0: หาดเท่าถีใหญ่มากชิ้นเดียวอยู่เลยหอมกล
1: ุ่
0: น
1: เลย
0: หอมกลุ่นจากเป้าเลย
1: ทำไมกลิ่นเหมือนมาจากสมุทรสาครยังไงก็ไม่รู้อะ
0: ไป
1: วันนี้อารมณ์ดีไหม
0: วันนี้เขาอารมณ์ดี
1: ไม่พ่อแล้วก็จิตใจเบิกบาน
0: ใช่ได้เบิกบาน
1: กี่วันนะ
0: พอสมควรได้สองวัน
1: อาทิตย์นึงมี7 วันพ่อเบิกบานกี่วันนะ
0: เบิกบานได้3
1: แล้วอีก4 วัน
0: อ
1: ่ะ
0: สมาธิลูกคุยกับพระ
1: ป่ะเราจะเริ่มทำอะไรก่อน
0: มันต้องทอดนี่ก่อน
1: โอเคได้ป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทอดไก่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่จินนั่งรอแล้ว
0: ไม่เห็นเลยอยู่ไหน
1: อ๋อพ่อแอปเอาใหม่5 4 3 2ตอนนี้พี่จินนั่งรอแล้ว

0: กูก็ไม่เห็นอยู่ดีๆลูกเอ้ยก็จะพูดอีก2ครั้งมันก็ยังไม่มาลูก
1: เ
0: อออย่าไปโกหกคนดูเขาลูกก็รอเขานั่งรอเขา
1: เทปอื่นๆอ่ะนะ
0: อ๋อนั่งอยู่นั่นเองเขาหมอบลงทำอะไรไม่รู้เขาพองหัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป
1: มันยังไม่เห็น
0: เอา
1: อะไรนะเออ
0: เออเหรอ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: 500ได้กี่ขวดอ่ะ
0: น้ำตาจะไหลไปฝากสายพินด้วย
1: ซุปเปอร์แตงเดือนที่แล้วได้มา 2,000
0: 2,000 ได้ไปเลยแม่งสายพินสัก2กั๊ก
1: โอ้โหเก่ามาก2กั๊กตอนนี้เราก็อยู่กับพี่จินแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: น้องจินกันนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: บอกแล้วเอ็มไม่รู้เลยว่าจะเรียกพี่จินหรือน้องจินดี
0: เรียกพี่นั่นแหละ
1: ถึง
0: แล้ว
2: ค่ะเรียกป้า
0: พี่
1: โอ้ยพี
0: ่ตอนน้อยๆนี่เป็นมะล่ำมอหรือว่าเป็นนักร้องเลย
2: ตั้งแต่หน่อยๆอันตั้งแต่ออกโบหกมาเป็นหมอลำ
0: หมอลำเป็นหมอลำซิ่งหรือหมอลำก่อนหมอลำ
2: หมอลำเพลินค่ะหมอลำ
0: หมอลำเพลิน
2: หมอลำเพลินแสดงถึงสว่าง
0: โอ้เล่นก็ไปเล่นก็พอก็เมย์หมดเลย
2: บัวจ้ะเล่นกับพี่ซ้ายเป็นพระเอกแล้วกันหนูเป็นนางเอกค่ะตั้งแต่หน่อย
0: ๆ
1: เป็นยังพี่จิ๋งคืบมักท่องมักเต้น
2: คือตั้งแต่น้อยๆเนาะครอบครัวก็ยากจนเป็นบ่ค่ะแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ส่วนมากเพิ่นสิเป็นหมอลำตั้งแต่หนูบ่ขั้นเกิดพ่อก็มีเชื้อหมอลำแม่ก็มีเชื้อเป็นหมอลำ
0: แล้วก็ไม่หายด้วยใช่มั้ยเชื้อเนี่ย
2: ไม่ค่ะ
0: หาย
2: ค่ะแล้วก็สืบทอดกันมาแล้วหนูก็จำมาว่าพ่อกับแม่เป็นหนูก็ครูพักรักจำบวกกับที่ว่าครอบครัวนี่ก็ยากจนเนา
1: ะ
2: เราก็เป็นหมอลำนี่มันเหมือนมันจะมันดูมีราศีเนาะตอนเด็กๆเราเข้าใจว่างั้น
0: ละเอียดมันวะ
2: แม่นจ้ะ
0: ละเอียดอำเภอไหนก่อน
2: อำเภอเกษตรวิสัยเกษตร
0: แล้วร้อยเอ็ดยโสสารคามขอนแก่นอุดรเนี่ยมันล่ำคือกันบ่หรือมันคนละล่ำ
2: เดี๋ยวเด้อหนูกับบ่ค่อยคักปานใดเนาะหนูคิดว่าแล้วแต่หรือเปล่าอาจจะบ่คือกันเนาะตั้งมาบ้านหนูนี่ที่ร้อยเอ็ด
0: ยโสลำเพิ่นนะ
2: บ้านร้อยเอ็ดก็ลำเพิ่น
0: ลำเพิ่น
2: อ่ะลำเพิ่นแม่นจ้ะ
0: ลำเดินเพื่อนอยู่ไหน
2: ลำเดิน
0: อยู่อุดรมั้งอุดรขอนแก่นพวกนี้ป่ะ
2: คือหนูต้องช้านิดนึงเนื่องจากว่าเกิดมากองหมอลำก็จริงเนาะแต่ว่าบางทีหนูก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะเน
0: า
2: ะ
0: ว่าอ๋อ
2: ลำอย่างน้อยอยู่ทางนั่น
0: เขาเออมันคนละลำ
2: ก็คนละลำ
1: แล้วในความรู้สึกพ่อต่างกันยังไงอะลำเพลินลำซิ่งลำเดินอะไรของพ่อ
2: ต้องระดับ
0: ลำซิ่งเป็นลำในรุ่นนะมันเพิ่งมามีนะที่จริงมันก็เป็น
1: ม้วนมันน่ะหรอ
0: มันก็คือ
1: ถ้าให้ยกมาหนึ่งคณะคือคณะใครอะระเบียบวัฒนศิลป์หรอลำซิ่ง
0: มันบอกไม่ได้มันลำซิ่งมันเป็นลำแบบลำสนุกอย่างเดียวอะ
2: ตึงตึงตึงตึง
0: เอออ
2: าจจะบอกว่าอัดซิ่งแล้วก็ตึงตึงตึงตึงเวลาเข่ากองกับเด้งเด้งเด้งเด้งอย่างเดียวซิ่งเร็วๆค่ะ
0: ลำเร็วๆรู้ใครเป็นคนตั้งอะลำซิ่งถึงเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะก็น่าจะเป็นตั้งแต่คุณครูบาอาจารย์หลายๆรุ่นเนาะทีนี้เราก็ครูพักรักจำเราก็เห็นแต่คุณครูบาอาจารย์บอกว่านี่คือลำแบบนี้คือลำซิ่งลำแบบนี้คือลำเดินแล้วก็จำมาแต่ไม่รู้ว่ามันแยกกันแบบ
0: นี้นี่นายนี่นายเนี
2: ่
0: ยแต่ถ้าเป็นลำแบบอุบลนี่ก็ไปอีกอย่างนะลำแบบปอฉลาดน้อยลำแบบคุณแม่สุวิวันคุณมันจะเป็นคนละแบบได้ป่ะนี
2: ่แม่จ้ะ
0: อ
2: ันนู้จื้อได้ตอนพอหน่อยๆเนี่ยเพิ่นว่าลำอุบลเพิ่นสิโอ้โหอย
0: ่าง นี้เลยมาพี่แม่ผมเลย
2: ใช่ๆ
0: ฟ้าห้องตึมมันจะเป็นแบบนี้ไงลูก
1: จมูกต้องกระพือด้วย
0: จมูกต้องกระพือด
2: ้
0: วย
2: ประมาณน
0: ั้
2: นค
0: ่ะถึงต่างว่าร้อยเอ็ดก็ลำอีกแบบลำเดินสารคามอีกแบบนึงลำขอนแก่นอีกแบบนึงนะ
2: ค่ะ
0: ลำภูดอนอีกแบบนึงได้ไหมเนี่ย
2: ใช่ใช่ค่ะอันตาวาขันคุณครูบาอาจารย์เขาก็จะแยกออกเนาะระดับคุณครูบาอาจารย์จะเข้าใจพี่จินนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยมากเนาะจะจำ
0: เล็กน้อย
2: แน่
0: ค่
2: ะเข้าใจมาก
1: ก็คือพี่จินก็ลำเพลินมาตลอดเลย
2: ไม่ตลอดค่ะลำเพลินนี่คือตอนออกป .6 มาแล้วก็ได้ไปอยู่คณะเขาเรียกว่าลำเพลินคณะเมฆขลาแต่ตอนที่มาเป็นนักร้องแล้วบันทึกเสียงแล้วเนี่ย
0: มันก็จะเอาเมฆขลาคณะเมฆขลาเนี่ยคือเป็นวงหมอลำ
2: แม่นจ้ะ
0: ปกติทั่วไปที่ทั้งบ้านเฮานี่แหละ
2: ใช่ค่ะเป็นวงหมอลำหน่อยๆนะคะมีคนประมาณ20คนค่ะอยู่ในคณะนึงค่ะก็เป็นหมอลำเพลินไปเล่นสอดแจงไปทัวร์ภาคอีสานค่ะเป็นตอนที่ก่อนจะเข้าวงการ
0: ตอนนั้นใส่ซื้อว่าอย่าง
2: ซื้อจินตลาภูลาภเหมือนกันแต่ว่าชื่อสิเขาโรงเรียนชื่อทองใบภูลาภแต่พอมาอยู่เมฆลาเนี่ยอันหัวหน้าตั้งให้ว่าจินตลาภูลาภ
0: แล้วเรามักบ่ล่ะเขาตั้งชื่อนาย
2: ตอนแรกๆอ่ะเป็นนางเอกกับว่าขั้นหูเนาะเพิ่นเปลี่ยนกับเปลี่ยนไปตาม
0: เปลี่ยนไป

0: ตาม
1: นี
0: ่แมนจ้ะ
1: อือ
0: แล้วพอมาบันทึกเสียงพอมา
1: ถ่ายภาพถ่ายภาพมา
0: หลายท่านเดี๋ยวนะคะครั้งแรกๆอยู่วงหมอลำกับหัวหน้าจันเสิร์ตหัวหน้าไพ่แล้วพอมาบันทึกเสียงก็คุณพ่อธนายศวิบูลคุณแม่สาวขอนแก่นแล้วก็มาเป็นคุณลุงชายศรีบัวเลิศแล้วก
1: ็หลายคน
0: หลายคน
1: อ่ะสมมุติบ่เบิดมาค่ายไหนก่อนถึงอัดเสียง
0: ค่ายตอนแรกก็คือแกรมมี่ค่ะ
1: แกรมมี่เลย
0: ยังไม่ใช่แกรมมี่โก
2: เพลงแรกคือเพลงอย่างอะคะ
0: ถูกหลอกออกโรงเรียน
2: อ่ะไอ้เองก็ได
0: ้ถูกหลอกออกโรงเรียนค่ะถูกหลอกออกโรงเรียน
1: ลองไหนนะลองไหนก่อน
0: เดี๋ยวนะคะ
1: ก็จำได้ป่ะ
0: หนูจำได้ตอนนั้นหนูพอพี่หม่ำขลังหนูสิว่าเฮ้ยฟังว่ามันไปเชื่อมกันยังไงสำหรับเพลงนี้งงมากเลยไม่น่าเช
1: ื่อพ่อกันบอก
0: ค่ะเดี๋ยวหนูสิว่าเดี๋ยวให้หนูลองถูกหลอกสักหนูจะเล่าเรื่องที่จำในหัวหนูตลอดคือเรื่องพี่หม่ำแต่หนูขอร้องถูกหลอกก่อนนะคะถูกหลอกมันร้องว่าสงสารคุณแม่แกส่งฉัน

0: ่ะประมาณนี้ค่ะ
1: อันเพชรแจงจำได้ปะ
0: คุณพ่อสอนเพชรพินโย
1: โอ้คนอื่นเพ่งเท่าหลายเลยพี่พญายนี
0: ่ตอนนั้นเพิ่นกับแต่งให้พี่นุแดงพิมพ์ผ้าพ่นสี
1: พิมพ์ผ้าคิดมาอุราช้ำหนัก
0: แม่แม่กันคิดนาอุราช้ำหนักหลายหลายเพลง
1: พญายดาวเนี่ยพญายดาวว่านอนแต่งหลายเพลงปะ
0: พ่อนี่พ่อดาวนี่ตอนมาร้องหมอลำ
1: หมอลำแล้ว
0: คือตอนอยู่กรัมมี่ร้องลูกทุ่งก่อนไป5ชุดแล้วก็จากนั้นชุดที่6เป็นหมอลำถึงเป็นพ่อดาว
1: อยู่มาจะค่ายกรัมมี่
0: กรัมมี่อาสยามแคทไนตอนนี้3ค่ายค่ะ
1: อ๋อก้อนหนานั่นเดี๋ยวมีค่ายอีกค่ายบ
0: ่ก้อนหนานั่นน่ะอันเดี๋ยวนะซิบอให้ฟังตะตะก้อนจะมาข่าวกรัมมี่โอ๊ยเป็นเรื่องอื่นแล้วเลยขออนุญาตด้วยค่ะไม่
1: มาตะเทพ
0: ก่อนเออลืม
1: มาตะเทพ
0: ขอโทษค่ะโมเมนต์โมเมนต์อัน
1: ก่อนมาตะเทพ
0: ก่อนมาตะเทพอ่ะหนูน่ะเคยโดนหลอกสักก่อนหนูน่ะเป็น
1: โดนหลอกกับโรงเรียนหมด
0: บอกว่าเดี๋ยวหนูสาดนิดนึงสมองหนูสาดเดี๋ยว
1: จะก็ยังหูอยู่แล้ว
0: ก็คือว่าหนูขอโทษค่ะหนูจะเป็นคนสีล้นนิดนึงนะคะก่อนที่หนูจะมาอยู่กรัมมี่กับมาตะเทพน่ะหนูออกป.6ปุ๊บหนูก็ไปอยู่เมฆลาลำเพลินพออยู่เมฆลาเสร็จปุ๊บทีนี้หนูก็มาบันทึกเสียงพอกับแม่น่ะขายงัวขายกล้วยน่ะมา
1: ขายกล้วยน้ำ
0: ขายกล้วยใช่ๆๆค่ะขายกล้วยมาบันทึกเสียงแล้ววันนี้เขาหลอก
1: ขายกล้วยจักตัว
0: ประมาณ2ตัว
1: โอ้โห2ตัวกล้วยไงบ
0: ่มีหน่อยกําใหญ
1: ่เออหน่อยกําใหญ
0: ่แม่กับลูก
1: สงสารกล้วยจังเลย
0: ค่ะ
1: กับมาอัดเพลง
0: ค่ะขายกล้วยมาแล้วมา
1: ขายกล้วยแล้ว
0: เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละอันที่มีเขาน่ะ
1: เออมีเขาเราเคลื่อนขั้วอยู่แล้วแม่นั่นต้องว่าขั้วอยู่แล้วขั้วจะโตกว่า
0: สองตัวค่ะ
1: ขั้วใหญ่สองตัวหรือขั้วน้อย
0: ขั้วใหญ่กับข
1: ั้วน้อยโอเคแล้วจินตลานี่มักขั้วใหญ่หรือขั้วน้อย
0: โอ้ยอย่าเฝ้าสะสาดเด้อโอ้ยหนูจะแบบเวลาโดนถามหนูจะสั้นนิดนึงนะคะพี่มัมเนี่ยแป๊บนึงหนูน่ะเลี้ยงควายกล้วยหน่อย2ตัวนี่มาตั้งแต่น้อยๆแต่จะอยู่โรงเรียนพุ่นน่ะค่ะเค้าก็ผูกพันก
1: ับมีซื้อวะ
0: มีค่ะมีอีเฒ่ากับอีหน่อยนั่นแหละ
1: เฒ่ากับอีหน่อย
0: ค่ะอีเฒ่ากับอีหน่อยแม่กับลูก
2: ค่ะ
0: แล้วพ่อกับแม่ก็ขาย
1: เพื่ออย่าง
0: ขายม้าบันทึกเสียง
1: เอ้าสมัยก่อนต้องขายบันทึกเสียงอย่างอ่ะ
0: ก็คือ
2: ขายเพื่อเอาเงินมาเป็นทุน
0: แมนๆจ้ะเอามาเป็นทุนเพราะว่าไม่มีค่ายเพลงเพราะว่าอยากให้ลูก
1: สมัยก่อนมันยุ่งยาก
0: ค่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นนักร้องก
1: ็ค่ายอะไรเค้าจําได้บ
0: ่บ่มีค่ายจ้ะบ่มีค่าย
1: ผมก็โปรโมทเองเน
0: าะค่ะแบบขายม้าเหรอเอาม้าเฮ็ดเพลงเองแล้วก็ให้นายทุนแต่บ่ขอเอ่ยชื่อเพิ่นเด้อ
2: เหมือนทําเป็นเทปแล้วก็
1: เทปไปส่งเขา
0: ไปเสนอแทนจะเป็นหนูหน่อยๆเน
1: า
0: ะหน
1: ูให้คนมาตั้งเพลงให
0: ้หนูแค่12ปี13ปีหนูก็ชื่อบ่ใครได้แฮงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ยุคนั้นมันเป็นยุคที่แบบถ้าใครไม่มีแววจริงๆเนี่ยคือจะต้องทําเองแต่งเองมาให้เค้ามาให้เสนอเค้า
2: ใช่ๆๆเข้าใจอ่ะเหมือนกับว่าทําเองใช้ทุนตัวเองนั่นแหละแล้วก็เอาเดโมตัวเองเนี่ยไปแจกให้ค่ายต่างๆเค้าจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยอีกเร
1: ื่อง
2: น
1: ึงประมาณ1,000จําได้บ
0: ่อันประมาณขาย
1: 5,000
0: ขายอือประมาณนั้นแต่ก่อนขายไปได้หลายหา 6,000 คือหลายที่สุด
1: 6,000 คือหลายเลยแม่สมัยก่อน
0: ประมาณนั้นเนาะแล้ววันนี้ก็มาเฮ็ดอันลงทุนค่าโรงแรมค่านั้นค่านี่วันนี้ก็บ่ได้ออกเพราะว่าโดนหลอกบ่ได้ออกเพราะว่าโดนหลอก
1: โอ้
0: เขาบ่ออกให
1: ้แต่ยุคนั้น
0: แม่จ้ะ
1: รับผู้ใดมาพ่ออีหลีไปสิว่าเอ้ยคนนี้ล่ะที่จินตลาพูดล่ะมากค่ายแหลกๆเลย
0: พ่อโดนหลอกปุ๊บก็บ่ได้ออกมันบ่ค่ะพ่อบ่ได้ออกปุ๊บก็คือกลับไปอยู่ที่วงหมอลำเหมือนเดิม
1: คือเก่า
0: ค่ะพอไปอยู่วงหมอลำเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ก็เห็นเขาประกวดร้องเพลงก็มาประกวดร้องเพลงทุกที่เลยทุกจังหวัดก็มาที่แถวขอนแก่นแล้วก็มาเจอพ่อธนายศวิบูลแล้วก็คุณแม่สาวขอนแก่น
1: ก็นี่แหละเป็นจุดชนวนมา
0: ใช่ค่ะเพิ่นก็เลยสักน้ำมาหาคุณลุงชายศรีบัวเลิศคุณลุงชายศรีบัวเลิศก็เลยน้ำมาฝากกับบริษัทแกรมมี
1: ่แกรมมี่
0: ครั้งที่สองค่ะก็เลยได้มีบริษัทแกรมมี่เป็นอันแรก
1: โอเค
2: แล้วครั้งแรกที
1: ่เปิด
2: ไม่ครั้งแรกที่เปิดตัวเป็นจินตลาภูนลาภก็คือผมทรงนี้เลยไหมคะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย
0: ผมจังสิเดี๋ยวผมแบบนี้แล้วแต่เล่าให้ฟังทีเนี้ยผมแบบนี้หนูจำได้หนูเข้าวงการครั้งแรกๆค่ะพี่หม่ำเหมือนจะเข้าวงการมาก่อนหนูนิดนึงหนูจำได้หนูขออนุญาตเล่าเรื่องอายนวลหนูน่ะมีชื่อเสียงชุดแรกต่อมาชุดที่สองหนูเจอพี่หม่ำไปในงานที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรพี่หม่ำอ่ะดังแห้งเป็นตลกตอนนั้นน่ะ
1: คณะพิเทพมั้ง
0: เมียนค่ะป๋าเทพแล้วก็ผู้ใดอีกคนนึงน่ะหนูหน่อย
1: พี่น้อยพวกงาม

0: ียนจ่าแม่จ่าแต่ก่อนน่ะวงพี่หม่ำน่ะดังแฮงแล้วหนูตัวน้อยแล้วหนูกับผมเหี้ยนๆน้อยๆนะคะหนูเห็นพี่หม่ำน่ะตีกลองอยู่ทั้งเวทีแล้วว่าถ้านี่หนูก็อยากเบิ่งคนดังเป็นบ่ค่ะหนูก็แหงนเบิ่งพี่หม่ำอยู่ทั้งนั้นแล้วพี่หม่ำยังได้ล่อหนูว่าหวานเพื่อนเขียนจดหมายอีหยังจักอย่างล่ะค่ะสุดสองหนูจื้อเลย
1: นอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาส
0: อีลีค่ะอีลี
1: กระดาษ
0: ใช่ค่ะหนูจื้อได้อ้ายเด้ออ๋อหนูลอกเรื่องไปหรือเปล่าคะ
1: บ่ได้นอกเรื่องหรอกบ่นอกเรื่องนี่ก็นอกมาหลายแล้วนี่ก็นอกไปเยอะแล้วฉันก็พ่อจำได้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อชอบมากเลย
2: พี่หม่ำก็ทักอยู่ในใจพ่อแล้วก็อยู่ในใจพี่จินเหมือนกันไง
1: เออพอบอกว่าจดหมายปั๊บขึ้นได้เลยวันเพื่อนวันเพื่อนเขียนจดหมายนะคิดว่ามันมีโอกาสหยิบกระดาษขึ้นเขาก็เขียนไม่เป็นเพราะราชินีของเราอยู่แล้วตอนแยกเอียงก็ฮะ
0: มันโดนแล้วค่ะ
1: โดน
0: อันนั้นล่ะพี่หม่ำ
1: มายังชายบ้านไกลมามาให้จับจอง
0: หนูจื้อได้ค่ะอ้ายน่ะล่อหนูก่อนอ้ายสิ
1: ขึ้น
0: ไปเล่นตลก
1: ตอนนั้นเพลงดัง
0: แล้วหนูก็ไปรับเชิญที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูไปกับเจ้านายแต่พี่หม่ำกำลังดังมากตอนนั้นก็ก่อนที่จะขึ้นไปเล่นตลกพี่ยังทักหนูอยู่

0: ว่าไปแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แม่
0: ประมาณ10กว่าไปแล้วอู้มันหลายเนาะตั้งแต่ลองมานี่มันเกือบ
1: จะสุดจะเพลงแต่ไม่
0: ว่ามันเป็นลอยๆสุด
1: เลยลอยๆสุดนะ
0: แม่ล่ะค่ะแล้วเพลงก็เกือบจะหลายร้อยเพลงเกือบถึง1,000เยอะเน
2: า
0: ะ
2: แล้วอย่างงี้จริงมั้ยที่เขาบอกว่าเวลาพี่จินขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละทีบางทีจําไม่ได้ว่าเพลงไหนร้องยังไงอันพี่จินต้องใช้เทคนิคยังไงที่จะรื้อฟื้นเนื้อร้อง
0: ก็คือว่ามันจะมีน้องคนนึงอะค่ะที่เขาไปประกบนะคะก็คือว่าเขาจะรู้ว่าเพลงไหนเป็นของเราบ้างถ้าสมมติว่าคนขอปุ๊บเราก็จะหันมาถามเพราะว่าเราไม่ค่อยจำอะไรเยอะพี่จินจะเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยได้เยอะแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าเพลงของเอื่อยนั่นแหละเพลงของเอื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกเราก็จะจำได้
2: เคยเจอแฟนคลับที่แบบว่าแปลกบ้างไหมคะ
1: แปลกมันไงแปลกมันได้ดูอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ
2: ไม่แบบว่าแบบคลั่งเรามากจนเราแบบรู้สึกว่าอุ้ยแฟนของคนนี้ดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีหลายนะคะก็มีเยอะมีทั้งขึ้นไปคอนเสิร์ตแล้วก็มาหอมแก้มแล้วก็ดึงเราลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ะแล้วก็เมาแล้วก็ตีกันแล้วก็เฟี้ยงขวดแก้วโดนเราเนี่ยก็มีเหมือนกัน
2: โหอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วเค้ามาแบบดึงแขนเราแล้วหอมแก้มเราอย่างเงี้ยใครจะช่วยเซฟเราอ่ะพี่จิน
0: มันก็จะมีsecurity ที่เขาจัดงานใช่มั้ยคะเขาก็จะมาดึงคนนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติเราไปเล่นกลางวันก็มีเหมือนกันที่เขาโทษนะเวลาเรายืนเซ็นลายเซ็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาล้วงมาจับ
2: ตอนเราเผลอๆใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะกําลังเซ็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาจับอะไรของเรานี่ก็มีเหมือนกัน
2: นี่ก็ต้องคอยแบบว่าดูแลตัวเองตลอดเวลาเลย
0: พี่จินนี่จะเป็นคนขี้กลัวเรื่องนึงจะไม่ค่อยออกอันนี้ก็นานแล้วเนาะกว่าจะมาออกทีวีเนี่ยเนาะจะเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ขี้เขินเนาะแต่ถ้าแบบว่าทําไปแล้วนี่ก็จะมั่นใจแต่ถ้าใหม่ๆนี่ก็จะไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยพบปะใครไม่ค่อยมีสังคมของตัวเองอยู่แค่ญาติพ่อแม่พี่น้องไม่ค่อย
2: ไม่ค่อยออกไปไหนไม่
0: เลยไม่น้อยมากไม่ค่อยเจอใคร
2: ช่วงที่พี่จินเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็น่าจะมีพบเจอคนเยอะมีผู้ชายมาเข้าหาเราจีบเราเยอะมั้ยคะ
1: 17 18ใช่มั้ยน่ะ
0: มีแต่ว่าก็จะเป็นแบบเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จีบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าพี่จินเป็นคนไม่สวยใช่มั้ยคะ
1: เฮ้ยใครบอก
0: แล้วก็จะ
1: มันสวยแบบของเรานี่แหละ
0: ว่าของหนูเนี่ยจะเป็นคนขอนคางซื้อบื้อหร
1: ออีแม่อีแม่ไปเล่าเลยอันนั้นน่ะ
0: อีแม่เนี่ยอีเลสิว่าแบบแม่นี่แม่สิเป็นคนสอนลูกแบบโบราณเน
1: า
0: ะว่า
1: คนบ้านเฮาคนบ้านเฮา
0: เออคนบ้านเฮาบ้านเฮานะจ๊ะมึงอย่าไปเว้ากับผู้ใดเด้ออีหยังจังซี่แม่ก็จะไม่ให้คุยแล้วเราก็จะกลัวแม่มากแล้วเราก็จะเกรียมตัวนะคะพี่หมักเหมือนคนแบบฐานะหรือนั่นนู่นนี่อะไรเรามองเราต่ำต้อยเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเขาดูถูกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยคุยสเปะสปะ
1: แต่ว่าคงเจอลำบากอะลูกเพราะคนกลางคืนผู้ชาย
2: ต้องเป็นคนที่เข้าใจจริงๆนะ
1: ใช่ๆถ้าเป็นคนกลางคืนด้วยกันจะมาจีบกันนะอยู่กันไม่ได้หรอกเพราะมันจะอยู่คนเวลายิ่งเป็นนักร้องด้วยกันแล้วนี่มันจะจบเลย
0: หนูจะเป็นคนที่อยู่แต่โลกของตัวเองโทษนะคะแบบเหมือนกบในกะลาจะไม่ดูโซเชียลไม่ดูอะไรไม่คือรู้อะไรไม่เยอะแล้วทีนี้เวลาเราพูดเรากลัวเราผิดแล้วเราก็เลยเหมือนกับว่ามันอยู่แต่ญาติพ่อแม่พี่น้องแคบๆอะค่ะเห็นไหมรายการทีวีเวลาเชิญมาอะไรที่หนักหนูไม่เอาเลย
1: จำใครไม่ได้ด้วยไม่รู้ใครเป็นใคร
0: ใช่ใช่ค่ะพี่หนูเป็นคนที่แปลก
2: นึงพี่จริงเขามีโลกของเขาเอง
0: ค่ะใช่ค่ะเป็นคนที่อยู่แต่ตัวเองแล้วก็อยู่กับแมวอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: เลี้ยงแมวด้วย
0: อุ้ยหนูเลี้ยงแมวจนไม่ได้ไปต่างประเทศเลยมา10ปีแล้วหนูไม่เคยไปต่างประเทศเลยหนูไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงค่ะวันนั้นหนูจะไปเล่นคอนเสิร์ตที
1: ่กินแมวด้วยมั้ย
2: เขาเลี้ยงเขา
0: แล้วเพราะเนี่ยมันแปลกเลยหนูน่ะไม่ใช่หลงนะคะพี่มาพี่ไม่ใช่หลงนะคะตอนแรกจะไปคอนเสิร์ตที่เมืองกาญจน์แล้วประมาณบ่าย 4:00 นแล้วแมวน่ะเค้ามาหาเค้ามาเลียขานั่งกินข้าวแบบนี้ค่ะข้างนอกบ้านแล้วแมวมาเลียขาแล้วทีนี้เขาไม่กลับพ่อเขาไม่กลับเราก็เลยจับ
1: ไปด้วย
0: ไม่ได้อุ้มไปด้วยแต่เอาไปขังไว้ในกรงนกก่อนหนูไม่รู้เรื่องเลี้ยงสัตว์หนูเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอกลับมาจากเมืองกาญจน์แล้วแมวตัวใหญ่น่ะมาซะหัวแตกหมดเลยแล้วทีนี้เขาไม่ได้หนีไปไหนเราเลยจำเป็นต้องเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไม่เป็นพาไปหาหมอพาเอายัด
1: ไปทำความสะอาด
0: ค่ะหนูอาบน้ำใส่กะละมังหนูไม่รู้ว่าแมวอาบน้ำไม่เป็นหนูยัดลงใส่น้ำในกะละมังส
2: าบแมวไม่ได้ชอบน้ำเน
0: าะใช่ค่ะหนูไม่รู้เรื่องเขาเป็นไข้เกือบเขาตายทีนี้ทิ้งกันไม่ได้จากน้ำต้นมางงไม่ทัน
1: ตกกลางคืนมันเลยต้มกิน
2: จ่ายเขากินให้ได้เลย
0: ไม่ใช่ค่ะก็คือ
1: หน้าตาเป็นคน

0: แมนว่าเราอ่ะ
1: เขาเลี้ยงกี่ตัวตอนนี้กี่ตัว
2: ตัวเดียวแต่ว่ามันเหมือนหัวใจหนูเลย
0: แมวไทยหรือแมวต่างประเทศเนี่ยแมวไทย
2: แมวอีหยังสีส้มแมวอะไรคะ
0: แมวไทย
3: แมว
2: ส้มสีส้มค่ะ
0: แมวสีส้มมันไม่กี่ขาแมวตัวนั้นน่ะ
2: สี่ขาสิ
0: มันมีสี่ขาด้วยไหมแค่แมวอย่างเดียวไม่เลี้ยงหมาใช่ไหม
2: หมาไม่มีค่ะ
0: แมงสาบเลี้ยงไหมอ
2: ุ้ยเต็มบ้านเลยแต่ไม่ได้เลี้ยงแต่มันมา
3: เอง
2: หนูกับมีตัวเงินตัวทองกับมีบ้านหนูเนี่ยเป็นยังไงตุ๊กแกกระหลายยามกลางคืน
0: เราเกลียดอะไรมากพวกสัตว์พวกนี้เกลียดอะไร
2: งูค่ะโอ้ยสาธุอย่าว่าเกลียดหนูรักเขาหมดแต่หนูกลัวหนูไม่
3: กลัว
2: คืองูกับตุ๊กแก
0: งู
2: ค่ะงูกับตุ๊กแก
0: ทำไมถึงกลัวงูเรามีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กไหม
2: หนูไปสอนค่ะหนูไปสอนกุ้ง
0: คือช้อนนะครับช้อนกุ้ง
3: อ๋อเอ็มนึกว่าเป็นเล่นซ่อนแอบเอ็มนึกว่าไม่
0: ใช่ช้อนกุ้ง
2: ไปสอนกุ้งกับพี่น้องจ้ะแล้วจะถูกแต่งูมาง
0: ูปลาง
2: ูมันค่ะงูมันเข้าไปใน
0: งูปลางูปลา
2: แหน่ะแหน่ะวิงน่ะ
0: สวิง
2: สวิงอ่ะ
0: สวเขาเรียกสว
2: กลมๆนะเดาเลยเดี๋ยวคนอีสานบ้านเฮาสวิงอ่ะค่ะแล้วพอตลอดแล้วก็โยนถิ่มค่ะจากนั้นต้นมาก็จะกลัวงูตลอด
0: ฝนถึงงูไม่มีพิษหรอกลูกงูในน้ำเนี่ย
3: แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะเราไม่ได้อยากจะเจอมันไง
0: ถ้าเป็นงูมีพิษมันจะอยู่บนบกงูเห่า
2: อันนี้ยังแปลนด้วยนี่
0: คิดทอดใส่ไปเล็กน้อยอยากเอาคุ้ยมาเลี้ยงมั้ย
2: ขักเลย
0: เ
2: นี่ยจ้ะเพราะว่าหนูก
0: ับเอามาเลี้ยงนอดที่เขาขวงอยู่แล้วนี
2: ่มันไม่ได้ขวงซ้ำนี่เดี๋ยวมันได้น้อยอันนี้ขวงแต่นี่อันมันไม่ได้ใหญ่ปะนี่อันนี้มันใหญ่เดี๋ยวนี่อุ้ยใหญ
3: ่แค่เลี้ยงแมวก็ไม่ได้ไปไหนแล้วถ้าเลี้ยงควายก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว
2: ถ้าทำนี่หนูก็คุ้ยอุ้ยสบายเลย
0: สบายเลยที่นี่ไม่บ่มีคุ้ยมีแต่เหี้ยเต็มหมดเลยเนี่ยเดินเพ่นพ่านกันหมดเลยเนี่ย
4: น
0: ้
4: องแมวช
2: ื่
4: ออะไร
2: น้องนิโมจ้ะน้องนิโมค่ะไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงเขาลงมาแล้ว
0: นิโม
3: เหมือนนิโมอ่ะเหมือนปลานิโมใช่ไหม
2: เมื่อก่อนอ่ะดูหนังเรื่องปลา
3: แล้วปลานิโมค่ะไม่รู้
2: ว
3: ่าด้วย
2: ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไร
0: ก็ตามหมาแม
2: ่ค่ะก็เลยเอานิโมนี่แหละค
0: ่
2: ะเราไปหาหมอที่แรกๆเขาน้อยๆไปถามหมอว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงแต่พอนานไปกลายเป็นผู้ชายงงมาก
0: เราเคยไปหาหมอแล้วเช็คอะไรไม่ตัวเราอ่ะ
3: คนละหมอกันอันนั้นเขาพาแมวไปหาหมอคนละหมอ
2: พี่หม่ำหนูเนี่ยกลัวหมอที่สุดในโลกพี่หม่ำเชื่อไหมเขาบอกให้หนูไปศัลยกรรมหน้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาทำเข็มอย่างเงี้ยใส่หนูวิ่งเลยนะคะอีลีจ้ะ
0: แล้วไม่คิดจะศัลยกรรมเหรอ
3: พี่จริงเคยมีไอเดียว่าแบบฉันอยากจะทำอันนี้อยากทำจมูกอยากเหลาหน้าอยากฉีดหรืออะไรอย่างเง
2: ี้ยหนูเนี่ยเห็นเขาเนี่ยสวยหนูก็ชอบมองคนสวยเนาะเนี่ยเหมือน
0: นี่ก็สวยนะ
2: หนูจะบอกว่ามุ่งมักเบิ่งคนงามหนูว่าเฮ้ยฉันกับพ่อมีเงินแน่ดูแต่บ่หลายแต่ว่าเป็นอย่างฉันทำเป็นฉันกาดเนี่ยฉันศัลยกรรมไปเลยหนูเคยครั้งนึงเคยจะไปดัดฟันแล้วคราวนี้หนูก็นัดหมอไว้ตอนนั้นหนูอยู่ประมาณ25เข้าวงการแล้วหนูพอเก็บเงินได้หนูอยากไปดัดฟันนัดหมอเรียบร้อยพอใกล้จะถึงร้านหมอค่ะงูเปล่าวะมึงน่ะมักกินกุ้งกับปูเหมือนวางสิแต่ก็หนูชอบกินกุ้งกับปู
3: มันจะยาก
2: มึงอ่ะแทะบ่ได้แน่นอนถ้ามึงเห็ดเขียวเขาวางสิค่ะพี่น้องว่าพ่อเว้าแนวนั้นเหรอ
0: บอกเห็ดเลย
2: บอกเขาเลยว่าอวยรถกลับเลย
0: อวยรถกลับก็คือ กลับรถเลยอวยคือกลับครับ
2: บ่ไปเห็ดจากมือนั้นเป็นต้นมาหนูบ่เห็ดเลย
0: บ่เคยคิดประสิทธิ์สัญญกรรมเลย
2: หนูก็เคยคิดอีกบัดนี้โดนเติมหนูกะตอนนั้นมีแฟนจ๋าเห็นผู้นั้นงามผู้นี้งามใช่มั้ยคะงามไปแต่งตัวช่างแต่งหน้าก็แต่งหน้ายากมากเพราะว่าหน้าเราก้านเราไม่ได้ทําอะไรใช่มั้ยคะอยากเห็ดอีกอยากไปดึงให้มันหนาตึงอะค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วแนะนําด้วยว่าบ่ต้องไปเห็ดหรอกเฮางามแบบเฮาอยู่แล้วจินตนาการแบบจินตนา
2: หนูก็อยากงามอีก
0: โอ๊ยพอแล้วแค่นี้ก็งามแล้วนี่งามแล้วงามแบบเป็นตัวตนของเฮาอ่ะนี่บางคนนี
3: ่แต่พี่จินงามแบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะ
0: หมออิมโชนะเคยมาเจอกับผมเจอกับพ่อหมออิมโชบอกอุ๊ยคุณหม่ำคุณมีสิทธิ์ที่จะหล่อได้คุณ
3: แล้วพ่อบอกว่าอะไร
0: ผมไม่ค่อยเชื่อใจอ่ะเชื่อใจผมพี่หม่ำได้หล่อแน่อีก17ปีอีก17ปีพี่จะหล่อมากเลยพี่หม่ำเดินไปที่บ้านนะอันนี้เขียวก็เป็นปลั๊กไฟนะแล้วก็ตายซะไปเกิดใหม
3: ่
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าจงพอใจในตัวตนตัวเอง
2: ค่ะ
0: ถูกแล้วนี่จินตนาก็สวยแล้ว
2: แต่ว่าหนูเนี่ยก็มองนั่นมองนี่หนูก็อยากเฮ็ดเนาะหนูก็อยากเฮ็ดบัดนี้หนูก็ไปถามเขาบอกว่ามันต้องจังสั่นจังสี่หนูบอกเฮ้ยหนูต้องช็อกแน่นอนเพราะว่าแค่หนูเห็นเลือดพี่ก็กลัวพี่เป็นคนกลัวเลือดพี่เป็นคนอ่อนแอเวลาเขาขับ รถแรงๆเร็วๆขึ้นทางด่วนหนูจะวิวค่ะหนูตกใจแล้วเครื่องบินอะเชื่อไหมคะว่าหนูต้องกั้นใจตลอดเวลาหนูย่านนี้หลีค่ะหนูเป็นคนขี่ย่าน
0: เอาแล้วไม่ขึ้นเครื่องเหรออ
2: ันตะกอนอ่ะหนูขึ้นไปต่างประเทศดูต่างจังหวัดหนูมีแมวหนูก็บ่ได้ไปแล้วบัดนี้ถึงหนูไปขึ้นหนูก็เป็นคล้ายๆว่ามันกดดันค่ะมันกดมันเครียดนะคะแล้วมันปวดเจ็บท้องด้วยเวลาเรากลัวค่ะมันเหมือน
3: มวนท้องอย่างง
2: ี้ใช่ค่ะมันเราเกรงเลยค่ะเราเกรงเรากินข้าวก็ไม่ได้เวลาเรานั่งเครื่องบินมันกลัวไปหมดเลยยิ่งเขาจะขึ้นจะลงเนี่ยหนูจะวายพระ
0: ตอนมันเทคออฟใช่มั้ยรู้จักเทคออฟป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ตอนเครื่องจะออก
2: ค่ะนั่นแหละก็จะเขาบึ้ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะตกใจแล้วก็จะแบบห้ามมีใครมาคุยด้วยต้องนั่งสมาธิแล้วก็เอาผ้าห่มคุมหัวไว้ได้ระดับหรือยังถามเพื่อนได้ระดับหรือยังเขาบอกใกล้แล้วใกล้แล้วเขาก็จะหลอกอะค่ะแล้วก็เอ้ยประมาณไหนใกล้เขาเอาเข็มขัดออกได้หรือยังนั่นนู่นเนี่ย
3: แต่จริงๆการคุยมันช่วยให้เราผ่อนคลายมากกว่าการที่เราหลับตานะเพราะยิ่งพี่จินหลับตาพี่จินจะยิ่งแบบรู้สึกหมดเลยว่าเครื่องกำลังขึ้นมันกำลังอย่างงู้นอย่างนี้มัน
0: ไ
3: อ
0: ้
3: ว
0: ่
3: ามันน่ากลัวกว่าเดิมอีก
0: ใช่
3: ขึ้นไปแล้วจะกลัวขนาดนี้อ่ะหลับไม่ลงมาก
2: เฮ้ยน้องเอ็มคะพี่จินเป็นคนที่ถ้าสมมติเราลืมตาเราจะกลัวมากหรือว่ารับรู้เรื่องต่างๆรอบข้างก็จะกลัวมากต้องแบบอย่างเงี้ยคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์อะไรสมาธิอย่างนี้คือจะผ่านไปได้แต่ถ้าลักษณะวอกแวกคนนั้นก็มาทักเดิร์ดก็ได้ยินเสียงนั่นเดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟนี่กลัวมาก
3: งั้นอย่าง
2: น
3: ี้พี่จินเหมือนคล้ายๆเป็นแพนิคหรือเปล่างั้นอย่างนี้ตอนแผ่นดินไหวพี่ไม่นี่ไปเลยเหร
0: อ
2: หนูน่ะแลนน่ะแผ่นดินไหวน่ะงงไหมข้าวน่ะจานข้าวใหญ่ไอ้นึ่งปลาใหญ่ๆอะค่ะนึ่งปลาใหญ่ๆน่ะหนูเป็นคนชอบกินอาหารใช่มั้ยคะกินข้าวเหนียวกับกระบองปลาแดกกับ1ปลา
0: อ
2: ันน้องสะใภ้น่ะ1ปลาทิ้งไว้แผ่นดินไหวเขาบอกว่าจิ้นแล่นออกมาเขาวางสิแล่นออกมาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอีหยังเดี๋ยว1ปลาอยู่ข้างในครัวเขาบอกว่าไม่ต้องออกมาก่อนออกมาก่อนบ่อ1ปลาอยู่ข้างในได้1ปลาแล้ววิ่งออกมาวิ่งออกมาปุ๊บอ้อยเหลือแจวเข้าไปเอาแจวอีกก่อนเขาดึงหนูอะสับสนนะคะนี่เขาเรียกว่าโรคอะไรก็ไม่รู้แบบสับสนแบบวิ่งไปวิ่งมาค่ะพี่หม่ำกลัวแบบหลดลนมากเวลาคนตีกันหน้าเวทีเหมือนกันนะคะพี่หม่ำหนูจับไม้ไว้เนี่ยหนูก็บ่รู้นะหนูทิ่มไปเลย
0: แลน
2: ใช่ค่ะวิ่งไปเลยชนแดนเซอร์ไปเลยค่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองทิ้งไม้ไว้ตรงไหนไม่รู้ชนใครพอจบปุ๊บค่อยมาขอโทษมันโรค
0: ก็แสดงว่าเขาเป็นคนอยู่กับตัวตนเขามาทั้งชีวิตเขาเลยไม่รู้ว่าบางเรื่องควรจะทำยังไง
3: ใช่
0: ไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวเลยไม่รู้
3: ว่ารับมือยังไง
0: ใช่
3: ไม่รู้ว่าต้องรับมือกับอารมณ์
0: ถึงตายเลยได้แน่น่ะถ้าเขาเป็นบ้านแต่บ้านมันพังยุบลงไปเนี่ยตายได้แน่น่ะตายเลยได้แมนตายกระเจี๊ยวน่ะตายกระเจี๊ยวนั่นน่ะ
3: ไม่ได้กินด้วย
0: ตายกระเจี๊ยวช่วยนั่นแหละตายตายกระเจี๊ยวด้วย
2: หนูน่ะบอกว่าเธอกับว่าหนูเป็นโรคอันยังเพราะว่าหนูน่ะน่าจะเป็นอะไรหลายโรคอ่ะพี่หมามันก็เดาไม่ออกเน
0: า
2: ะแต่ว่ามันก็คือหนึ่งการขี้กลัวนี่แหละ
0: เขาเจอคนไม่ค่อยเยอะด้วยไง
3: ใช่
0: ตื่นมาก็ทำงานที่ตื่นมาก็ทำงาน
3: ก็เลยไม่ได้เจอสถานการณ์ที่มันหลากหลาย
0: มันหลากหลายด้วยเคยเจอแต่หน้าเวทีเดี๋ยวตีกันบ้างเดี๋ยวคนเมาบ้าง
3: มันก็เดิม
0: แบบเก่าๆเดิมๆ
2: ใช่ค่ะก็เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองโดยการแบบว่าอย่าให้อย่างมันอันตรายแล้วก็อย่าไปไกลผู้ใดก็จะจำมาแต่ว่าอย่าไปกลางคืนอย่าข้ามหนูข้ามถนนไม่เป็นหนู
0: เหาะเอาก็ได้นี
3: ่เหาะยังไงใส่ผ้าทำไมมีปีกเหรอ
0: ใส่ผ้าทำไมมีปีกอ่ะ
2: อีหลีนะพี่
0: บ
2: ัง
0: บอกไงหรอคนไม่ค่อยไปไหนคนไม่ชอบเที่ยวด้วยมันก็บวกไปหลายอย่าง
2: เ
0: น
2: ี่ยขับรถก็ไม่เป็น
0: ข้ามถนนตอนนี้ขับรถไม่เป็นเหรอ
2: บอข้ามถนนก็ไม่เป็นถามจนตอนนี้
0: ไม่ขับรถเป็นป่ะเนี่ย
2: มอเตอร์ไซค์กับโบเป็น
0: เหรอ
2: จักรยานกับโบเป็นข้ามถนนหนูก็ไม่
3: เพราะว่าโตมาก็
2: ไม่ข้าม
3: ทำงานแล้วค่ะเป็นศิลปินแล้ว
2: ค่ะโตมาก็เป็นศิลปินแล้วหนูรู้แต่เรื่องของหนูว่าตื่นขึ้นมาหนูจะทำอะไรเขาจะให้หนูไปรายการทีวีหนูก็จะรายการทีวีติดจากโมง
0: เ
2: ขาก็บอกว่า8โมงอันฉันต้องอาบน้ำจากโมงอันหนูก็เตรียมไว้6โมงอาบน้ำเด้อรถจะติดบ่ติดหนูก็บ่สนรถหนูบ่หนูเรียงค่ะมันหอดหรือยังมันหลงหนูก็หลงกับแบบเมื่อกี้หลงกันหลงอันเขาสีดาหรือว่าดาหนูก็บ่รู้เรื่อง
0: จักรยานเนี่ยจะขี่เป็นมอเตอร์ไซค์
2: จักรยานตอนน้อยๆก็ขี่ได้อย
0: ู่ตอนนี้ขี่ได้ป่ะ
2: หนูก็บ่มั่นใจหนูบ่ได้เคยเด้ค่ะพี่หม่ำหนูบ่เคยนั่งรถเมล์เด
0: ้
2: หนูบ่เคยนั่งหนูขี่มอเตอร์ไซค์แต่ตอนเป็นนักเรียนจากนั้นต้นมาหนูออก
0: บ้
2: านมาหนูบ่ได้แตะสิ่งพวกนี้เลยเนื้อ
0: ทีนี้มีต้นกล้วยเดี๋ยวทำมากันกล้วยให้เอาป่ะ เอาป่ะ เอาสีเล่นในบ้านมากันกล้วย
2: ยังไงอะ
0: เอาวะ
2: เอ้ย

0: มากันกล้วย
1: ลูลูหนูหนูจื้อได้แล้วหนูจื้อได้แล้วขอโทษค่ะ
2: มากันกล้วย
1: ที่เป็นก้านกล้วยแล้วก็ปาดปาดปาดใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อหนูเคยตอนเด็กๆ
2: เอาป่ะเอาป่ะล่ะขี่ในบ้านขี่กับแม่ว่ะไปขี่กับนี่โน่
0: เป็นของที่ระลึกจากทางรายการ
2: ใช
1: ่เอ้ยพี่หนูจำได้แล้ว
2: เ
1: อ้ยตอนนั้นหนูอยู่ป.1 ป.2
2: แม่มากันกล้วยกันมากันกล้วย
1: อ๋อเออใช่ยาวๆเออใช
2: ่หรือว่าสิทธิ์ยืนต้นกล้วยป่ะเอาป่ะ
0: เขาไม่ใช่ตันนี่พ่อรู้ไหมว่าพี่จินอะเหมาะกับเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมากพี่จินเคยโดนหลอกไหม
2: เพราะว่าไม่มีทางเพราะเขาไม่ได้ไปไหน
0: อ้าวเหรอเขาไม่ได้ไปไหนอะคนโทรมาก็ได
2: ้มีไหม
0: เออ
2: มีคนโทรมาไหมไม่มีใช่ไหม
1: ถามพี่
2: อย่ารับโทรศัพท์นะไอ้พวกเนี้ยให้ผู้จัดการรับให้น้องรับ
1: เบอร์โทรศัพท์มีแค่พ่อมีแม่มีญาติพี่น้องแค่นั้น
0: แต่ไม่
1: ม
0: ี
1: คนอื่นแต่ว่าเวลาไปโดนอย่างอื่น
2: ใจ
1: ใจด
2: ีเป็นสอนใจจะคล้องไว้ต่อไปจะไปไกลมันจะไปไกลมัน
0: โชคดีไปเพราะว่าคนเข้าถึงตัวเขายาก
2: ใช่
1: แมน
2: และไอ้พวกนี้มีสายชีพมาทุกอันนะบางทีก็อุ้มลูกมานะไม่มีตังค์จะกลับบ้านเคยเจอไหม
1: เจอดุ
2: เ
1: จอตลอดชีวิตโทรมาแล้วก็ต้องโอนค่านมไป
2: เออ
1: เนาะ
2: จะไปให
1: ้อุ้ยหายทุเราพันหาหายทุเราสองพันอยู่เลยเนาะ
2: แล้วมันโทรวันหนึ่งสิบคนมันก็ได้หมื่นกว่าแล้วนั่นน่ะ
0: อืมจริงแต่ก็ด้วยความที่
1: หนูเจอทุกมือ
2: หาย
1: ตลอด
2: ขับรถไปเติมน้ำมันหนิมันมาเลยนะโอ้วันดีครับพี่วันน่ะ
1: ค่ะ
2: สิครับไปสิไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้ผม
0: เราเรื่อง
2: วันดีครับพี่ผมสิครับสุรินทร์ครับพอรู้แล้วไงเอ้านี่ก็จะไปสุรินทร์เหมือนกันไปด้วยกันเลยขึ้นรถเลยดันมันขึ้นรถมันก็ไม่ขึ้นนะ
0: จะเอาเงิน
2: เออไม่ไปหรอกเนี่ยไอ้ตีเพิ่งโดนมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อ2-3 วันเนี่ยมันจะไปไหน
3: จะไปเพชรบุรี
2: จะไปเพชรบุรีให้ไป340ถัดไปอีกวันนึง
3: อ
2: ีกวันนึงมึง3วันแล้วใช่ไหมแล้วมึงไม่ไปถามมันนะว่ากลับเพชรบุรียัง
3: กล
1: ั
3: วม
1: ัน
3: ต่อยเอา
1: บ้าใ
3: จดี
1: เนี่ยหนูโดนประจำบางทีพี่เลี้ยงน่ะบางทีพี่เลี้ยงน่ะดึง
2: แล้วมาเดือดร้อนกู
0: ต้องเข้ามาช่วย
1: บางทีเราเห็นเฮ้ยอย่าเฝ้าสงสารเขาหนูพูดอย่าเพิ่งสงสารเขาเขาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดึงไปเลยดึงพี่จินไปเลย
0: ถ้าได้เริ่มช่วยหนึ่งแล้วนะสมมติถ้าแบบคนเยอะๆนะถ้าได้เริ่มช่วยหนึ่งแล้วมันต้องมี2-3-4ไม่จบ
2: โลกของคนมันไม่เหมือนกันนะ
0: อ
2: ย่างพ่ออยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับพวกนี้อยู่คนที่สติไม่ค่อยเต็มอ่ะก็อยู่อย่างนี้แหละ
0: จนตอนนี้พ่อสติพ่อเป็นไงฮะ
2: ก็เป็นเหมือนมันแล้วเป็นเหมือนมันนะ
0: พ่อเห็นพี่จินครั้งแรกคือพ่อเห็นที่ไหนในทีวีหรือว่าในคอนเสิร์ตหรือว่าที่ไหน
2: ก็ในทีวีแหละ MV เค้าด้วยไปเจอกันที่นั่นแหละน่าจะนานละนี่นานแล้วน่าจะเป็นหลังเวทีหรือก่อนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่พ่อก็จําได้เค้าก็จําได้ว่าพ่อร้องเพลงนี้นั่นคิดถึงเขานี่แหละบ้านเพื่อนเขียนจดหมายนี่แหละ
1: แต่พี่หม่ำน่าจะจําไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นพี่หม่ำดังแล้วแฟนเพลงมาล้อมเยอะมากเลยแต่ว่าเหมือนก่อนจะขึ้นเวทีแล้วพี่หม่ำก็มาทักหนูว่าตอนนั้นเพลงวานเพื่อนเหมือนกำลังมีกระแสชุดที่2ค่ะพี่หม่ำก็ทักแล้วก็ขึ้นเวทีหนูก็ดีใจว่าเฮ้ยพี่หม่ำมาทักอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้น
2: คิดถึงเขานี่แหละแต่ถ้ามีโอกาส
0: ม
2: ีชายบ้านไกลมาไหมจับจองจำแม่นๆเป็น
0: แต่ผ่านมากี่ปีความเป็นพ
2: ี่
0: จินตลาภูลาภก็ยังแบบนี้นะต
2: ้
0: องผมทรงนี
2: ้
0: แล้วก็หน้าเขาก็จะสวยแบบอย่างเงี้ยแหละ
2: อย่าไป
0: ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
2: อย่าไปหาเฮ็ดเด้อเฮางามของเฮาอยู่แล้วในงาม
0: สวยแบบมีเอกลักษณ
2: ์เฮางามแบบเป็นตัวตนของเฮาอยู่แล้วงามแบบคนอีสานของเฮา
1: ก็อยาก
2: ไหนไม่ไปหาเฮ็ดเสียดายตังค์เก็บตังค์ไปซื้ออาหารแมวซื้อนีโน
0: ่นีโม่ซื้อชุดให้นีโม่ดีกว่าน
1: ีโม่
2: มือหนึ่งพี่เจ้าเขาเด้อนี่แกงด้านในสมใส่ปลากระพงแบบบ้านเฮาใส่ปลาแดกมีตำบักฮวง
0: อุ้ยพี่จิมเขาไม่กินปลาพ่อ
2: บ้าเขากินเป็นตัวเลย
1: มันหน่อย
2: กินหัวปลาเข็งด้วย
0: หัวปลาเข็ง
2: นี่ไก่ทอดคู่แข่งก็หาดไง
0: หาดอะไรอ่ะ
2: หาดสะอีเดี๋ยวกินด้วยกัน
0: เพราะว่าเขารู้ไหม
2: ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
0: จริงพี่จินอยู่ในวงการเพลงมานานมากต
2: ั้
0: งแต่เป็นเทปคาสเซ็ตเป็นซีดีวีซีดีแล้วก็เนี่ยเริ่มมาเป็นดิจิตอลแล้วพี่จินต้องปรับตัวยังไงมั่งคะ
2: ก็หันหลัง
0: ไม่ใช่กลับตัวแบบนั้นปรับตัว
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอะเนาะจะเป็นคนที่รู้แต่เรื่องร้องเพลงของตัวเองแล้วก็เพื่อนก็จะเอามาให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้ร้องอันนั้นเป็นไหมร้องอันนี้เป็นไหมแต่แปลกอย่างนึงคือเวลาฟังปุ๊บจะจำได้ง่ายจะเป็นคนที่จำเฉพาะร้องเพลงนะคะอย่างอื่นจะจำไม่ค่อยได้เยอะแต่เฉพาะร้องเพลงก่อนเพลง

0: แบบเนี้ยลองอันนี้อันนี้เนี่ยก็จะจําได้ง่ายแล้วกระแสมันมาแบบนี้ลองดูไหมลองเปลี่ยนตรงนั้นดูไหมมันจะมีทีมอะค่ะทีมช่วยเราทุกอย่างเลยพี่เลี้ยงก็จะมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขามี Facebook เขามี IG เขามี TikTok เขามีนั่นมีนี่เขาจะมาบอกแล้วเขาก็จะมาสไลด์ให้ดูเราก็จะเป็นคนที่ดีอย่างนึงคือเราจําง่ายแต่ถ้าเรื่องของเราเราจะจําง่ายแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิชาการข้างนอกจะไม่ค่อยรู้แต่เรื่องเพลงเกี่ยวกับเรื่องเพลงให้ปรับแบบนี้ให้อย่างนั้นอย่างนี้พี่เลี้ยงจะบอกจะจําได้ก็พี่เลี้ยงก็ทําให้แล้ว
1: พ
0: ี่
1: จ
0: ิน งานบริษัทท ําให้
1: พี่จินรู้มั้ยว่าตอนเนี้ย TikTok อ่ะมันฮิตมากใช่มั้ยมันทําให้เพลงพี่จินน่ะเพลงเก่าๆซึ่งบางทีมันนานมากแล้วถูกนํามามิกซ์นํามาคัฟเวอร์นํามาเต้นอะไรกันใหม่ทําให้มีแบบว่ากระแสแบบจินตลาฟีเวอร์คือบางเพลงอ่ะเอ็มเคยได้ยินนานมากแล้วแล้วก็กลับมาได้ยินใหม่อีก
2: ใช่ๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ค่อย
1: ไม่แต่เขาไม่ค่อยเล่นโซเชียล
0: ไม่ค่อยสนใจ
2: บ่ได้เขา
0: ไม่
2: ได
0: ้
2: เขา
1: ไม่ได้เล่นโซเชียล
2: บ่ได้เขาเจ๊กเขาพับบ่ได้เขาอย่างนั้นเขาเรื่องหูเรื่อง
0: เวียนหัวเลยดูจอนี้เวียนหัวโอ๊ยปวดหัวนอนดีกว่า
2: หัวปิ่น
1: แล้วตอนนี้เขาติดต่อมาว่าจะให้พี่จินไปร้องเพลงกับพี่เบิร์ดพี่จินดีใจไหม
0: ไม่รู้เรื่องตอนนั้นเนาะไม่รู้เรื่องเจ้านายคุณลุงชายอะค่ะคุณลุงชายเจ้าของมาสเตอร์เทปเมื่อก่อนยังไม่มีมาสเตอร์เทปเอาเนื้อเพลงที่จะร้องกับพี่เบิร์ดอะค่ะมาวางไว้บนตู้เย็นหลังตู้เย็นแล้วเจ้านายไปต่างประเทศแล้วก็โทรมาบอกแฟนของเจ้านายว่าอย่าลืมเอาเนื้อเพลงให้จินมันหน่อยนะเนื้อเพลงอยู่บนหลังตู้เย็นเพลงอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองให้เขาไปคุยกันเอง
1: เพลงอะไรไม่รู้ร้องกับใครไม่รู้
0: ค่ะแล้วพอไปถึงห้องอัดซ่อมใส่กันก็พี่เบิร์ดซ่อมกันอยู่ในห้องอัดเลย
1: แล้วตอนนั้นพี่จินรู้สึกยังไงอะ
0: ฟังไกด์มาแป๊บเดียว
2: ร้องเลย
0: อะใส่กันผู้ใหญ่บอกว่าพี่เรียกบอกว่าให้ร้องลูกคอดูซิก็ร้องฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเดินมานานคิดถึงกันเลยต้องมาทำแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆพอพี่เบิร์ดเห็นพี่เบิร์ดก็กักใส่กันเลยตัวงงมากค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมันไม่ได้มันไม่ได้
2: ชุดนี้แบบถล่มทลายชุดนี้
0: ใช่ไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นเรื่องที่งงมากสำหรับชุดนี้แล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ
2: ่
0: งงกับชีวิต
1: แล้วตัวพี่จินเองนี
0: ่
1: รู้จักพี่เบิร์ดอยู่แล้วไหมคะ
0: เคยรู้จักพี่เขาตอนที่เข้าวงการตอนนั้นคือไปงานอะไรสักอย่างค่ะกับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วพี่เบิร์ดก็ไปแล้วก็พี่ตู่นันทิดาตอนนั้นก็ดังมากๆพี่เบิร์ดกับพี่ตู่น่าจะพาออกสู่หน้าเวทีตอนนั้นเด็กเนาะบางทีหนูก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆจำๆเหมือนเคยเจอเหมือนเคยเจอค่ะ
2: มัน30ปีอ่ะ
0: อุ๊ยแต่หนูอยู่วงการตั้งแต่พ.ศ.29นี
1: ่อุ๊ยเอ็มเกิดพอดีเลยปีเกิดเอ็ม
0: ออกโรงเรียนมาออกโรงเรียนมาก็มาอยู่วงหมอลำพักหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มาบันทึกเสียงที่ว่าเขาหลอกแล้วก็มานั่นนู่นนี่ก็จะมาพ.ศ. 2529จำได้
1: 40ปีพอดี
0: ไม่รู้กี่ปีจะปี
2: ก็น่าจะนี่แหละประมาณนี้แหละ
0: ค่ะหนูก็บางทีเชื่อไหมคะว่าบางทีหนูก็เราเคยมาหรือเปล่าว่าตรงนั้นตรงนี้มันตั้งแต่15ปีเนาะ15ปีที่เข้าวงการ14เนาะ
2: 14 15ก็เกินนี้เน
0: า
2: ะ
0: 14 15ค่ะมันก็เลยเหมือนคับคล้ายคับคาบ้างอะค่ะบางเรื่อง
1: พี่จินไม่รู้สึกว่าอิ่มตัวมั้งอะค่ะ
2: อยากเลิกวะ
1: เคยมี
0: ถามว่าอยากเลิกบ่ได้อยากเลิกถามไม่ได้อยากเลิก
2: มันยังงอนอยู่
0: ใช่หนูเป็นคนทอดกับพี่หม่ำขอให้ได้จับไม้ได้หนูน่ะ
2: บ่
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็คือขี้เกียจแต่ถ้าได้ไปแล้วก็คือห้ามหยุด
1: เต็มที่เลย
0: เหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าถ้าไม่ได้ไปออกทีวีอุ๊ยอย่าหลับเดินรายการนั้นรายการนี้เพราะว่าฉันขี้ข้านแต่ถ้าได้รับแล้วนี่กับไปได้เลยค่ะเป็นคนที่แปลกถ้าได้ทําก็ทําไปได้เลยถ้าไม่ได้ทําก็ขี้ข้านก็ถามว่าอิ่มมั้ยยังไม่อิ่มแต่ว่าทําแบบเลือก
2: เลือกงาน
0: เลือกงานใช่ค่ะโทษนะคะไม่ใช่ว่าหนูมีตังหรือไม่อะไรเลือกว่าอันไหนที่มันยากอันไหนที่ปวดหัวอันไหนที่แบบหลายเรื่อง
1: อันไหนที่เหมาะกับ
0: เราเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะกับคนแบบไม่ชอบมีเรื่องไม่ชอบไปถามเอาเงินไม่ชอบนั่นนู่นนี่คือจ้างแล้วก็เอามาให้เลยแล้วก็ไปเราก็ไปทำดีที่สุดเลยอย่างเง
2: ี้
0: ยค่ะ
2: พ่อขำพ่อรู้เมื่อไหร่ก็ขำหนังต้องใช้ไรคนเล่นหนังไม่เป็นนะเข้าใจไหมคือเขาเรียกไงอ่ะคือมันเสื่อซ่าเข้าใจไหมพอดูพ่อก็นั่งขำอยู่คนเดียวพจน์อานนท์เนี่ยมันก็เข้าใจมันเลือกคนนะแล้วคนทะเลทะล่าแต่มันไม่เหมือนตั๊กมงกตเนี่ยเขาเซียนเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะพูดยังไงดีวะ
0: อันจำว่าทันโม
2: ไม่ทันเขาไม่ทันอีส้มไม่ทันใครสักคน

0: มันก็ตายกับเตาอ่ะ
1: ก็นั่งดูก็นั่งขำนั่งขำอยู่คนเดียวล่ะเออนะแต่พ่อผมก็มีแนวคิดนะคงอยากให้เป็นแบบนั้น
2: อืมหนูน่ะจากวันนั้นเป็นวันนี้เขามาเรียกไปทำหนังไม่ไปเลยมีแต่คนมาจ้างไปทำไปเล่นหนังหนูเข็ดตั้งแต่ตอนนู้นพี่มัมหน
3: ูเข็ดตอนนั้นถึงรับอะคะ
2: อันตะกอนหนูบ่รู้เรื่องอะค่ะก
1: ็
2: คือ
1: ไม่รู้เรื่องแล้วหนัง
2: ไม่รู้เรื่องอีหลีค่ะมึงหนูไม่รู้เรื่องจริง
1: มึงมาสิมึงมามึงมาสิ
2: ใช่ใช่
1: มึงมาสิ
2: ใช่
1: คือคนคือจะบอกว่าคนเล่นหนังไม่เป็นก็ได้ไงก็คือคนแบบนั้นไง
3: ครั้งแรกของเขาด้วย
1: นะแม่เด็กครั้งแรกของเขาเนี่ยครั้งแรกนั่นแหละ
3: ครั้งแรกและครั้งเดียวเลย
1: แต่พ่อรู้สึกว่าพ่อเข้าใจพจน์อนนท์นะก็เข้าใจนะหนังเรื่องไฉไร
3: เลือกได้ถูกคน
1: พ่อก็เล่นเรื่องนี้ด้วยเรื่องเป็นหัวหน้าไปทำงานได้แล้วมันมีซีนประชุมงานมันเหมือนชายเลี้ยงเจ้นน่ะครับพวกนั้นก็นั่งอยู่สามสี่คนไปไฉไรทำงานได้แล้วอันนี้ก็มองหน้าพ่อ แทนที่มึงจะพยักหน้าค่ะ yes sir อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ไปแบบงงๆอ
1: ่ะไปแบบงงๆอ่ะ
3: นี่ในชีวิตพี่จินมีอะไรที่อยากทำอีกไหมคะนอกเหนือจากเล่นหนังนอกเหนือจากร้องเพลง
2: หนูเป็นคนไม่มีธุรกิจอะไรนะคะหนูไม่ทำอะไรเลยก็คือให้หนูจำแค่เนื้อเพลงอย่างเดียวค่ะ
1: ก็จำไม่ได้เลย
2: อิหลีค่ะหนูเอาแค่ตรงนี้ธุรกิจจะใหญ่โตเงินจะเยอะเป็นร้อยล้านก็อย่ามายุ่งกับหนูอิหลีค่ะคือหนูว่าหนูก็เอาอิหลีหนูอยาก
3: ให้ขนาดเนาะ
1: จะบอกพ่อลูกส่วนตัวก
2: ็
1: ใช่นะแต่บอกว่าไม
2: ่รวยก็ไม่เอา
1: ไม่อยากยุ่งกับพวกมึงก็ใช่นะมันสองมุมมองนะ
3: อยากอยู่อย่างนี้แหละ
1: คืออย่างเงี้ย
3: อยากอยู่ในโลกของตัวเองนี่แหละ
1: ไม่ยุ่งของมึงแล้วกัน
2: ค่ะ
1: ไม่ยุ่งเรื่องพวกมึงแล้วกัน
2: ค่ะ
3: อย่ามายุ่งกับ
1: อย่ามายุ่งกับฉันยุ่งกับครูกูก็จะอยู่กับนีโม่สองคนครูใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใครจะมาชวนลงทุนก็ไม่ต้องเพราะว่าฉันมีร้อยหนึ่งก็กินแค่นี้ก็ได
1: ้
2: กิน
1: แจวก็ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่แจวไม่ได้นะเพราะเป็นดินแหวนเขาไปไม่ได้แล้ว
2: ทว่านะคะหนูมีแต่พี่หม่ำหนูเล่าให้ฟังหนูเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คืออย่ามาเอิญไปลงทุนแล้วก็อย่ามาเถียงกันในการลงทุนแล้วก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาโศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อย่ามาโศแปลว่าอย่าง
1: อย่ามาพูดมากกับกูโศเลยง่ายๆเลย
2: ค่ะ
1: ไป
3: จือจือ
1: จือคือจำ
2: ค่ะ
1: จือคือจำ
3: วิ่นหัว
1: พ่อก็ไม่ได้พูดมานานนะลูกเอ้ย
2: นี่
1: พ่อก็กลายเป็นคนกรุงเทพไปแล้วตอนนี
2: ้นี่
1: ป่ะกับข้าวเสร็จแล้ว
3: ป่ะ
1: มีตำบักหุ่งมีแกงปลาต้มปลากระพงใช้น้ำมันดองปลากระทอดไก่ขอบคุณนะ
3: พี่จริงกินเผ็ดป่ะคะ
2: กินได้ทุกแนว
1: ใช่
0: ก
1: ิน
0: ได
2: ้ทุกแนว
1: แต่ไม่กินแมวก็ได้หนึ่งใช่ไหม
2: แมวก็กินอุ้ย
4: หนูแนช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ที่ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เซรั่มค่ะ

0: อืม
1: นี่เดี๋ยวถามห้อยนี่เดี๋ยวกัน
2: ทำไมต้องหัวก่อนพ่อ
1: มันจะได้สุกก่อน
2: โอ้ย
1: ไม่น่าถามหรอกลูก
2: ไม่แล้วใส่ไหลต่อมาจะได้เป็นหัวไหลตูด
3: เดี๋ยวชีวิตกู
1: เทเลยลูกเทเลยเทเลย
2: เอาเทเลยเอาไม่พิธีพิถันละ
1: ไม่ใช่
2: พี่ไปรดแล้วแหละ
1: เอาหัวลงก่อนหัวลงก่อน
2: ไปเอาหัวพี่รดแล้วลงก่อนปกติพี่จินทำกับข้าวกินเองไหมคะที่บ้าน
4: อันทำแต่ส้มตำแต่แบบนี้ไม่ค่อยได้ทำไม่เคยเพราะว่าจะซื้อกะเพราบางทีก็ข้าวเหนียวนึ่งปลา
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแบบว่าง่ายๆใช่ไหมคะ
4: ใช่นึ่งปลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันยาก
2: น่าจะชอบกินนึ่งปลาจริงๆนะ
4: ใช่ค่ะชอบกินนึ่งปลาน้องเป็นคนยะโสเหมือนกันน้องสะใภ้แกงน้ำ
1: ไม่สมมันต้องไหนสมปะไหนก็เลยประคำเปียกเองน้อยนึง
4: มันต้องหนูเคย
2: อันนี้มันเป็นสูตรอีหยังป่ะป๋า
1: สูตรเตี๋ยวลูก
4: เคยเห็นแม่
2: จ๋อม
4: เคยเห็นยายทำ
2: เสียงพี่จินเป็นเอกลักษณ์มากเลยถ้าหลับตาเราได้ยินรู้เลยว่าเป็นพี่จิน
4: เสียงแหบเสียงมันออกยากค่ะเพราะว่าเสียงติดคอเสียงออกยาก
1: ถ้วยที่สองถ้วย
4: เสียงจะอยู่ในลึกๆเสียงไม่โป่ง
1: เต็มคนหนึ่งช่วยหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: อันนี้ให้พี่จินทำอะไรช่วยไหม
2: เดี๋ยวรอปลาสุกแล้วเดี๋ยวเราโรยอันนี้กันค่ะว้ายว้ายพอพี่จินร้องไห้แล้ว
1: มันล่วง
2: อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของรายการ
1: ไม่ใช่ใช่
2: ไปทำใจก่อน
1: ทำเป็นป่ะ
4: เป็น
1: เอาหัวเลย
4: อุ้ยคิโคกใหญ่แท้ก็นั่งดีกว่า
2: โอ้เอานักร้องมาตำส้มตำซะแล้ว
4: สากยกสากกับเมื่อคืนเหี้ย
1: ไปถอยไปเอ็งมัน
4: ปกติหนูก็อาจต้องโคกหน่อยหนูจัง
1: อันนี้มันหนัก
2: นี
4: ่อุ้ย
2: ตำไปเด้าไปหรือพ่อตำไปเด้าไป
1: ไม่ไหวแล้วลูก
4: เก่งก็หนูอีกตะวันยุบานหนูตำเก่งยุ่งแต่ต้องโคกน้อย
1: เอ็มชิมสิเอ็มชอบมาชิมสิ
2: โอ้ยดู
4: จะแซ
2: ่บดูเผ็ดอ่ะเอ็มว่ามันแมน
4: บอก
2: เอ็มว่ามันเผ็ดอย่างเดียวอ่ะ
4: อันแสดงคือบดใส่น้ำปลาจ้ะหนูก็เห็นพี่มัมใส่น้ำปลา
2: ใส่ไปแล้วค่ะ
1: ใส่น้ำปลาใช่ไหมเอามาในมือ
4: ันเข้มบ
2: ่เนี่ยพอถึงค่ะพี่จินชิมไหมคะ
4: ค่ะโทษค่ะเดี๋ยวต้องตำสักคน
1: นัวก่อนนัวเลย
2: ว้าวเผ็ดมาก
1: ได้แล้วมา
4: ไข่ๆมันสิผสมที่นี่มันจืดไอไส้ปลาแดกหน่อย
1: เอาแบบปลาแดกหน่อยวะได้
4: มันเผ็ดอย่างเดียวหนูบ่รู้ว่าพวกไอกินเข้มบ่จ้ะหนูกินเข้มอยู่ดีไอคือบ่กวนๆมันบ่สม
1: เอาสมอีกป่ะ
4: นี่อันนี้ได้ทวดค่ะขอบคุณค่ะได้อยู่จ้ะ
1: เอาน้ำมันหน้าวะ
4: ได้อยู่ค่ะนี่ก็ได้ค่ะ
1: น้ำขันเปียกมีเด
4: ้ขันเปียกกับแซ่บ
1: น้ำขันเปียกมาดิน้ำขันเปียกมาดิ
5: แดงครับน้ำขันเปียกม
1: าได้อีกป่ะได้ปลาแดงอีกป่ะได้น้ำปลาพอป่ะน้ำปลาป่ะ
4: พอแล้วจ้ะ
1: พอแล้วโอเคจบเลย
4: ขอบคุณค่ะ

0: อ้ามาเรียบร้อยป่ะนี่ข้าวเหนียวได้ยังนี่ข้าวเหนียวมันฮ้อนเลยป่ะนี่
1: จกเลยค่ะ
0: จกเลย
2: อุ้ยไก่ก็มันจะแซ่บสิจ้ะ
0: อืมไก่ทอด
2: ค่ะพอดีแล้วสิไปบ้าน
0: งานไก่ทอด
2: กินอิ่ม
1: ห่อใช่มั้ย
0: มีห่อ
1: พี่จินบอกไม่ต้องห่วงพี่จินเอาถุงร้อนมา
0: อืมจกเลยจกเลยจกจะของเองเลย
2: จกได้
0: จกเลยจกเลยจกเลย
2: ขออนุญาตเด้อค่ะ
0: อืม
2: เปิดจังได๋ล่ะนี่
0: ก็ถึงเปิดฟ้านะครับคุณพี่สาเปิดจน
1: เลยดึงขึ้นเลยค่ะ
2: อุ้ยมันคือบ้านเฮาเนาะ
0: นั่นล่ะเออ
2: โอ้ปาดคือไฮโซเถอะพี่หม่ำเอาว่าจ้ะ
0: เอาเลยกินเลยกินเลย
1: เมื่อกี้ที่ชิมส้มตำไปอ่ะเผ็ดมากเลยอ่ะ
0: แต่
1: เอ็นแสบใจเลยอ่ะ
0: แต่พอใส่ไม่ได้แล้ว
1: อืมอันนี้เราปรุงเพิ่มเนาะ
0: เคยปรุงเองเลยต้องขอมานานอีกหน่อยนึง
1: อือ
0: ขอปลาไหลหน่อยนึง
1: ได้
0: เอาน่องว่าหรือเอาสะโพก
2: น้องเอาอันนี้อะค่ะ
0: เอาน่องเอาเนี่ย
2: ครับเพื่อนค่ะ
1: กินง่าย
2: เอาเองก็ได
0: ้เออใส่มือเลยไป
1: นี่อย่างนี้เวลาไปคอนเสิร์ตนี่กับข้าวที่กินก็น่าจะประมาณสไตล์นี้ป่ะคะง่ายง่าย
0: หลังเวทีก่อนขึ้น
2: ค่ะนี่อย่างก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้
0: ตำบักทั่วตำบักแกง
2: ค่ะตำบักแตง
0: ตำบักแตงตำบักทั่วปิ้งปลาคอปลานิ่ม
2: ปลาดุกย่าง
0: ปลาดุกย่าง
2: ห่อหมกค่ะ
0: หมกหน่อไม
2: ้หมกหน่อไม้ใจหมู
0: อ
2: ืมแล้วก็หมกปลาดุกปลาอยู่น้ำตลาดแหลงเวลาเราไปคอนเสิร์ตก็ใกล้ตรงไหนก็แวะ
1: แล้วทีมของพี่จินมีทั้งหมดกี่คนคะกี่ชีวิต
2: มีคน
0: แดนเซอร์กี่คน
2: แดนเซอร์6บางทีก็8บางทีก็8ค่ะแล้วแต่เง
0: ิน
2: แล้วแต่เงินจ้าง
0: อืม
2: 10 13 14เน
1: า
2: ะ
1: 20รวม20อ่ะค่ะก็เยอะอยู่นะ
2: แล้วแต่เจ้าภาพจ้าง
1: อ๋อบางคนก็จ้างเต็มวงบางคนก็จ้าง
2: ถ้าสมมติว่าจ้างงานธรรมดาก็6คนเนาะ
3: ก็ยังรับงานคอนเสิร์ตอยู่ปกติใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะรับ
0: มีทุกคืนไหมคอนเสิร์ตมีท
2: ุกไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูเลือกก็คืออันไหนไกลๆหนูไปไม่ได้เพราะว่าน้องแมวเขาไปด้วยแต่ก่อนหนูนั่งเครื่องที่บอกอะค่ะน้องแมวอยู่กับหนูมาประมาณ6ปี7ปีนี้เนาะ6 7ปีนี้แล้วทีนี้หนูไม่ได้พี่จินไม่ได้นั่งเครื่องเลยแล้วก็ถ้าอยู่ไกลๆประมาณเชียงใหม่ไปถึงแค่เชียงใหม่เนาะท่าน่านก็ไม่ไปไปถึงวัดไอ้ไข่ครั้งสุดท้ายเนาะจากนั้นก็ย่อมาแล้วภูเก็ตก็ไม่ไปเนาะภูเก็ตก็ไม่ได้ไป
1: อุ๊ยแต่จริงๆน้องแมวขึ้นเครื่องได้นะพี่จิน
2: มันเค้าน้องนีโม่เค้าจะไม่เค้าติดพี่จินมากเค้าจะไม่โหลดใต้เครื่องเค้าจะหายใจไม่ออกเลยเค้าเป็นเหมือนมนุษย์เนาะเหมือนมนุษย์เราเลี้ยงเค้าแบบมนุษย์เลยไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว
0: ์เคยคิดจะกินเค้ามั้ยไม่เคย
2: เขาเนี่ยไม่กินปลาทูเขากินแต่กุ้งหนูเลยเหนื่อยเห็นไหมมือหนูน่ะทำแต่กุ้งจนลอกหมดเลย
0: เอ้าเขา
2: ไม่กินปลาทูเขาไม่กินอะไรทั้งนั้นเขากินแต่กุ้งอย่างเดียว
1: คือแมวไฮโซฮะแล้วก็มาคอยแกะให้ด้วย
2: กุ้งนี้วันหนึ่งประมาณเกือบ300กว่าบาทเนาะ
0: โอ้โห
2: กุ้งกินกุ้ง
1: กินดีกว่าเราอีก
0: กินดีกว่าเราอีก
2: ไอ้เพราะว่าอะไรเลยมั้ยถ้าเกิดไปต่างจังหวัดนะถ้าเจ้าภาพจ้างประมาณ3คอนเสิร์ตหรือ4คอนเสิร์ตจะต้องขอเจ้าภาพกลับมาก่อนมาเอากุ้งก่อนค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่กินต
0: ้
2: อง
0: กลับผิดทางก็
2: ใช่ค่ะเค้าไม่นอนถ้าโรงแรมอะไรที่แบบผิดที่เค้าก็ไม่นอนต้องหาเลือกคือเค้าจะหลายอย่างมากจนเรารู้สึกว่าเราเลยเลือกงานไปด้วยค่ะถ้าขนาดโหลดขนาดนั้นคือน้องนิโม่คือตายไปเลยโทษค่ะใจขาดเลยเพราะว่าเขาติดเราที่หนูไม่ค่อยได้รับงานอ่ะน้องนิโม่เป็นคนยากมากแล้วก็ต้องเป็นกุ้งฝีมือหนูทั้งนั้นกับคนอื่นเขาก็ไม่กิน
1: เราไม่รู้นะว่าแมวติดคนหรือคนติดแมวฟังเหมือนพี่จริงก็ติดเขาเหมือนกันนะ
2: มันเป็นรอยต่อระหว่างแม่ของหนูน่ะเสียชีวิตช่วงเขามาพอดีเลยเขามาเติมเต็มให้ยายอะค่ะเสียชีวิตเราติดยายมากติดแม่มากแล้วคราวนี้พอแม่เสียชีวิตเราเฟลอะค่ะจากบ้านมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเนาะหนูกับแม่น่ะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วแม่ก็โตแก่ในมือหนูเลยทีนี้พอแม่เสียนิโมมาประมาณยังไม่ถึงเดือนแม่ก็เสียชีวิตเหมือนเราคิดว่าแม่น่ะอยู่ในวิญญาณแม่น่ะอยู่ในน้องมันความเชื่อเองค่ะ
1: เข้าใจได้เลยว่าอยู่ห่างกันไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ขนาดเราออกมาแบบข้างนอกบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ไม่กินไม่นอนเขาต้องรอค่ะเวลากินก็ต้องรอหนูเวลาอะไรก็ต้องรอเราทุกอย่างคือจะนอนเนี่ยถ้าเรายังไม่นอนสมมติว่าจะมาคอนเสิร์ตอะไรดึกๆเขาจะไม่นอนเลยถ้าเราเก็บของดึกๆถึง6ทุ่มตีหนึ่งเขาก็ไม่นอน
1: พี่จินมีสเปคผู้ชายที่ชอบไหมคะยกมาเป็นแบบว่าตัวอย่างดาราสักคนนึงก็ได้ค่ะ
0: เขาเคยดูหรือเปล่า
2: ดาราหนูก็เคยแต่ชอบดูว่าคนนี้หน้าตาดี
1: อย่าง
2: น
1: ี้อย่างนี้อย่างนี้หน้าตาดีไหมคะอย่างนี้สเปคไหมคะ
2: แกก็เป็นของแกแกก็น่ารักเป็นหนูชอบพี่หม่ำตรงที่ว่าลูกของพี่อ่ะรวยมหาเศรษฐีใช่ไหมคะแต่ก็วางตัวแบบว่าหนูชอบแบบเนี้ยคือหนูไม่ชอบการอะไรวุ่นวายค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติพ่อมาจีบสเปคไหมคะอย่างนี
2: ้เคารพ
1: ก็คือไม่เอาแหละ
2: เคารพไม่หมายถึงว่าก็เป็นอะไรที่แบบดูบ้านๆดูบ้านๆดูไม่
0: พ่อขออยู่กับเขียดกับปวกอยู่กับตะขาบแถวนี้นะลูกเอ้ย
2: สเปคก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ชอบ
1: คนที่ไม่หวือหวาอยู่ด้วยแล้วสบายใจ
2: ค่ะก็ไม่ต้องหลายเรื่องไม่ต้องอะไรเยอะแยะก็เราก็ปวดหัวอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
2: ่ขันย้ำยุบานหนูไม่ได้กินทั้งสี่เลยค่ะนี่ออกกล่องหนูกินเพราะถนัดหนูว่ามัน
0: ไม่ยังหรอกลึกสวบเลย
2: หนูอาย
1: เขิน
0: สภาพนี้ไม่น่าอายนะใส่รถหน้าตาไม่น่าอายหรอก
2: แซ่บแซ่บไหม
0: เฮ้ยเอาไหมเดี๋ยวห้อย
2: ป้าแกงน้องไม่สมแซ่บค่ะ
0: เดี๋ยวห้อยเดี๋ยวห้อย
2: อุ้ยตั้งแต่หน่อยเท่าไงหนูบอกเคยกินเสื้อเสื้อบ่จ้ะหนูไม่เคยกินเลยตั้งแต่
0: ป้าน้ำส่วนใหญ่กับปลาเข็งปลาคอ
2: แม่นจ้ะ
0: แม่น
2: หรือแม่หนูทิ้งปลาลง
0: แม่มีปลากระพง
2: เอ้าทำไมพี่หม่ำทำเป็นอะคะ
0: ก็มีมือก็ทำไปเรื่อย
2: อุ้ยอร่อยมากเลย
0: กินเป็นไหมคะกินหน่อยแซ่บได้หน่อยไก่ทอดหนึ่ง
2: เป็นตะแซ่บอยู่ตะวัน
0: ออกแซ่บยืดรส
2: ค่ะ
0: หนูรส
1: แต่นี่ทำไก่ทอดมาเพื่อแก้เผ็ด
2: ถ้ากินอาหารแบบนี้มันใช้มือไม่ค่อยสะดวก
0: ต้องใส่มือ
2: ใส่ส่วนว่าใคร
0: ใส่ส่วน
2: ว่
0: าแซ
2: ่
0: บ
2: แม่นจะต้องใส่มือเวลากินหนูไม่ชอบกินสาธารณะหน
1: ู
2: แ
1: อบกิน
2: คือหนูเป็น
0: คนอาย
2: แม่นค่ะหนูก็ชอบค้นมานั่งเบิ่งหนูหลายๆแบบนี้หนูชอบน
0: ั่
2: ง
0: เบิ่งก็ได้
1: จะไม่เคยเห็นพี่จินมุมนี้เลยนะปกติเราจะเห็นเขาถือไมค์ร้องเพลงบนเวที
2: ไม่เคยกิน
1: อะไรมุมนี้ไม่เคยเห็นเลย
2: เขาคิดผู้เดียว
0: ค่อนข้างที่จะ
1: มีลักษณ
0: ะเขาบอกว่าส่วนตัวของเขาเนี่ย
2: ค่ะละเมียดละไมกับ
1: ลักษณะส่วนตัว
0: บ้านมีต้นพัดกระโดนไหม
2: ค่ะ
0: มีต้นเมฆต้นพัดเมฆ
2: ตี
0: ต้นกระโดน
2: ยื้อใส่จ้ะ
0: เหมือนที่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นบ้านเนี่ย
2: อันนี้เป็นอย่าง
0: ก็เป็นบ้านอีกแล้วใช่ไหมเล็กน้อยอยู
2: ่ป้า
0: หนีนึกรอยอยู่บ้าน
1: บ้านอยู่ข้างบนค่ะ
2: โอ้
0: หนีคนมาต้นไม้ที่กันจะไม่จะไม่กินได้ทั้งนั้นเลยต้นขี้เล็กต้นเมกต้นพักกระโดนพักที่กินได้อ่ะ
2: ค่ะ
0: ยานน้ำท่วมเพราะตายวันนี้มันเป็นไม้มันเป็นต้นไม้ยืนต้น
2: ค่ะแต่ว่าบ้านที่บ้านหนูมันจะเป็นต้นไม้อันต้นนี้อย่าง
0: ต้นไม้ประดับก็ต้นไม้ประดับเป็นว่า
2: ต้นอีหยังเอ้ยหนูบ่เคย
0: อาจจะเป็นต้นไม้ประดับ
2: ต้นใหญ่ใหญ
0: ่
2: ค่ะ
0: แต่อยู่บ้านมีต้นเมกพักกระโดนแล้วก็พักทั้งหลายเลย
2: ค่ะ
0: นั่นกินทั้งบ้านเล็บกินพักกระเดา
2: ค่ะ
0: พักกระเดาก็ปลูกเลยเรื่อง
2: ทานเมนทีหลายแบบนี้นี่ปลูกเต็มหมดเลยนี่บ่มีแบบนี้เลย
0: อันนี้คือเล็กน้อยอยู่แต่บ้านนี่เพิ่ง
2: โอ้บอกค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ร้อยเพิ่ง
2: ป้าปีกับกว้างค่ะ
0: นี่สาป่าเรียกได้กับบ่กินได้บ่กล้ากินได้สาป่าอยู่ทางพวกแถวบ้านก็มาตกป่าไปกินกันไป
1: ใช่
0: พวกแถวบ้านแถวเนี้ย
2: หนูก็บ่ค่อยมาขาสัตว์เด้หนูก็ย่าน
0: ตักเดี๋ยวมาแล้วเลยย่านนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซื้อปลาบึกมาปล่อยซื้อปลานิ่นมาปล่อยซื้อปลาทุกปลาน่ะแต่ว่าบ่ซื้อปลาคอปลาคอมันกินปลาปลาคอมันกินปลาน้อยอ๋อ
1: เหรออ๋อ
2: เหรอ
1: ไม่รู
0: ้ไม่ได้ปลาช่อนอยู่ในสระไม่ได้นะมันจะกินปลาหมดเลย
2: เอ้าเหรอ
0: ปลาชะโดยิ่งหนักเลย
2: ขนาดบันนอกบางทีเราไม่ได้
0: มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ในปลาแน่นอนมาตัวปลานิ่นตัวสมบีปลาเข็งปลาเข็งกับตัวใหญ่อยู่นี่หน้าหนาฝนมันจะบืนมันหมดแล้วเนี่ยโถ่ซ้ำผิด
2: ป้า
0: ก็เข็ง
1: อันนี้ป้าอะไรที่หางยาวๆอ่ะ
0: ป้าหางนกยุง
1: ก็ได้
2: ไอน้องเอ็มกับไอเนี่ยมีอย่างบอกหนูเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ไปออกรายการที่ไหนบ่อยหนู
0: ไปมันยัง
1: จริงๆแล้ววันนี้เราอยากให้พี่จินมาแบบว่านั่งคุยเล่นกับเราอยากเห็นพี่จินอีกมุมนึงที่ไม่ใช่มุมที่พี่จินอยู่บนเวทีแล้วถือไมค์อยากเห็นมุมพี่จินแบบเป็นตัวของตัวเอง
2: ค่ะ
1: นี่คือมุมของพี่จินจริงๆความน่ารักความใส
2: ความมั่นใจ
1: ใช่
2: ความมั่นใจ
0: ที่เขาพูดมาที่พ่อฟัง

0: พูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเรื่องนะพูดเรื่องจริงหมด
1: แหละแล้วพ่อไปอ้ําเขาว่าเขาเชื่อนะถ้าพ่ออ้ําเป็นเรื่องเป็นราวเอ็มว่าเขาเชื่อ
0: ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าอ้ําลึกๆไม่รู้เรื่องด้วย
1: ก็เมื่อกี้สูตรเตี๋ยวก็จ๋อมไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกับพวกมึงกูก็พูดตามที่กูอยากจะพูดเนี่ย
1: เร็วๆนี้พี่จินจะมีเพลงใหม
0: ่ซิงเกิลใหม่
1: ซิงเกิลใหม่ม
0: ั้ยค
1: ะ
0: ซิ
1: งเก
2: ิ
1: ลใหม
2: ่นี่จ้ะตอนนี้อหอยน้ำตาที่นาดูนแล้วก็หมอลำแรปเปอร์
0: สักหน่อยนึงสักหน่อยนึง
2: สมชายจากน้องเคยไปอุดรธานีเฮ้จากน้องกี่ไปที่หัวลำโพงน้องเดินสายตามหาอ้ายทุกชั่วโมงทั่วพัดพงบ่เห็นอ้ายเอลบ้าน
1: ี
0: ่มีเพลงสามเพลงป่ะ
2: มีหลายเพลงเนาะอันแรปเปอร์หมอลำแรปเปอร์หมอลำน่ะว่าซ้ำแรปเปอร์เขาเลิกแรปให้เธอฟังแล้วสบายใจแรปเปอร์เขาก็อินเตอร์ยิ่งใหญ่สมอลำน้องได้อยู่แถวอีสานบ้านเฮาตึ๊ด
0: ไปหาฟังกันได
1: ้ที่จะออกมาใหม่นี่จำเนื้อเพลงได้หมดครบทุกเพลงแล้วใช่ไหมคะ
2: ประมาณนึงค่ะก็แล้วแต่
1: ก็ไม่แปลกนะคนที่เป็นนักร้องเนี่ยบางทีอ่ะ
0: เพลงมันเยอะ
1: เขาเยอะมากเพลงเขาเยอะมากบางทีได้ยินแค่จังหว
2: ะ
1: ก็รู้แหละว่ามันชื่อเพลงอะไร
0: ใช่
1: แต่จำเนื้อไม่ได้
0: เพราะจำเนื้อไม่ได้เลยเพราะเราขัดเพราะทุกวันนะมาทำไมไอ้บ้านนายเนี่ยบางทีมันหลง
1: จริงเหรอ
0: ใช่มันก็มีงานมันก็ได้ร้องลูก
1: ไหนบอกร้องทุกวันไง
0: เอาฝากช่องเราไหมฝาก
1: ติดตามที่ไหนได้บ้าง
0: ติดตามได้บ้างไหน YouTube TikTok
1: พี่จริงงงฉันมีด้วยเหรอ
2: TikTok YouTube TikTok
0: ซื้ออย่างซื้ออย่างล่ะ
2: เฟซบุ๊กจินตลาภูลาภแล้วก็โอ้ยโทษจ้ะไออันซุ่มมูนี่เพิ่นสิเก่งแต่ว่าอยู่ให้จ้ะ
0: อ๋อโอเคเอาติดตามไม่ต้องขึ้นชื่อจินตลาเลยนะว่าอันนี้ก็ติดตามไปได้เลยว่ากดเข้าไปเลยจินตลาสุขภัทรอันนี้ก็เป็นดารา
1: ไม่ใช่
0: เหรออ๋อ
1: เน
0: ี่
1: ยภูลาภอ่ะ
0: อืออ่ะภูลาภเลยจินตลาภูลาภเลย
2: ค่ะ
0: ขึ้นไปกัน
1: พิมพ์
0: เลย
1: ถ้ากลัวว่าหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เลย
0: โอเคโอเค
2: ค่ะ
1: ยังไงวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่จินมากๆเลยที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับรายการเราหวังว่าหลายๆคนจะรู้สึกแบบชื่นชอบเนื้อได้เห็นพี่จินในอีกมุมนึงพี่จินชอบเมนูอาหารวันนี้เมนูไหน
0: บอกกล้ากินอยากอาย
1: ใช่ก็เลยเราก็เลยรีบปิดรายการ
2: แต่ว่าลองชิมดูอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะก็ชอบหมดทุกอย่างเลยมีแต่เนี้ยไปแต่กินแต่ยุบานนี่บ่เหลือ เอาอีหลีเด้อค่ะ
0: ยี่ห้อบ่
2: อนุขอฮอไก่
0: ฮอไก่พูดจริงนะ
2: ค่ะเอา2เอาจากอันเดียวเอาอันเดียวจ้ะ
0: อ่ะเดี๋ยวได้ฮอให้ได้ฮอให้เอาเลิกสิลูกตายแล้ว
1: ยังไงอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เอ็มด้วยนะคะกดด้านล่างได้เลยแล้วก็ใส่จำนวนเยอะนะคะเพื่อสนับสนุนรายการเรากลัวไม่ได้ฮอไง
0: เดี๋ยวฮอ
1: เอาอยู่เยอะๆก็มาก
0: ินไม่สะดวกฮะ
1: อยู่เยอะๆก็มาม
0: าใช่อยู่เยอะๆก็มาใช่
1: เอาไปพวกเรา3คนขอไปก่อนอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาแขกรับเชิญคนไหนมานะคะคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรือคิวมันได้ก็มาแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะพี่จินเขินเดี๋ยวพี่จินจะไม่ได้กินไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: เจอค่ะ
1: แตงโมนิดนึงค่ะ
2: แตงโมรู้ตัวรถบ้านคือรับประทานและถูกอกถูกใจแตงโมจิตรามาใหม่แตงโมจิตรามาใหม่ผ่าดูข้างในและเนื้อแดงใจว่าวันนี้มาขายราคาไม่แพงวันนี้มาขายราคาไม่แพ
1: งไม่ถ่ายดูง่ายๆนะพ่อต้องไปซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตนะ
2: ถ้าลองเพลงล่ะหนูจะถนัดแต่ว่าคะแนนอื่นหนูบ่ใคร
0: พ่อบ่ได
2: ้อุ๊ยมันหลายบ่จ้ะ
0: โอ้หนูเพื่อพี่เพื่อน้องนี่แต่อยู่ในที่บ้าน
2: บ่หนูสิกลับต่างจังหวัดหนูก็เลยเอาไปกินในรถแค่นั้นเองหนูสิกลับเกษตรกลับร้อยเอ็ดจ้ะ
0: เดี๋ยวห่อป่ะ
1: อ๋อจริงเหรอก็จะกลับไปเลย
2: ใช่เ
0: ด
2: ี๋
0: ยวห่อป่ะ
2: อันนี้มันกินยากเนาะ
0: กินยากมันคนเดียวไปอยู่เนาะ
2: ค่ะ
0: มีแจ๊ไปแดกป่ะ
2: หนูเอามาในรถอยู่จ้ะ
0: เอาในรถมีรถอยู่แล้วโอเคอันนี้ใส่ถุงไหมครับจ้า

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต

0: านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
1: สวัสดีครับผมเอ็มชเนศเหลืองโรชาติกุลครับ
2: สวัสดีครับผมพีธนบดีพานิชยาลมครับ
1: และนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แหมเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเวทีเดียวครับที่รวบรวมเอาทั้งมวยไทยและมวยสากลครับเอานักมวยจากทั่วทุกสารทิศมาชกกันในเวทีนี้นั่นเองครับ
2: ถูกต้องเลยครับท่านผู้ชมครับติดตามความสนุกความเราใจได้นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กดเลข27เลยครับ
1: ใช่แล้ว
2: คุณเอ็มครับ
1: ครับผม
2: วันนี้เราถ่ายทอดสดที่ไหนครับ
1: ก็ที่เดิมนะฮะก็ World Jam Stadium ตะวันาบางกะปินะฮะสถานที่นี
2: ้ครับผม
1: เจอกันทุกสัปดาห์เดินทางง่ายนิดเดียว
2: ถูกต้องครับท่านผู้ชมแค่นั่ง BTS สายสีเขียวครับ
1: ครับผมรถไฟฟ้ามาลงสถานีบางกะปิหรือถ้ามีรถส่วนตัวก็มาจอดได้เลยที่ตะวันานั่นเองครับมีที่จอดรถโอ้โหหลายร้อยคัน
2: ถูกต้องกว้างขวางมากๆครับท่านผู้ชม
1: ดูมวยจบปุ๊บช้อปปิ้งต่อมีร้านอาหารอร่อยๆด้วยนะฮะบรรยากาศดีแบบนี้เจอกันได้เลยนะครับก็ในวันที่เราชกมวยนี่แหละครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติสัปดาห์ที่แล้วพีทไปไหนครับเนี่ย
2: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับผมต้องขอป่วยนิดนึงนะครับผม
1: ไม่ต้องขอครับเราเข้าใจว่าป่วยเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: ครับผม
1: มวยครบรอบ75ปีสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียน
2: ผมได้ดูย้อนหลังครับคุณเอม
1: โรงเรียนเก่าน้องชายผมนั่นเองแต่น่าเสียดายเนื่องจากป่วยกระทันหัน
2: โอ้เสียดายมากๆครับ
1: ไม่งั้นได้เจอนะฮะรุ่นพี่นะครับที่มากันเพียบเลยนะครับรายงานเลยดีกว่าว่าสรุปยอดเงินนะครับที่มาร่วมสนับสนุนให้กับกองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนคาเบรียนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นครับ1,831,067 บาทครับสุดยอดมากๆครับ
2: โอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
1: อ๋อต้องยอมรับว่าศิษย์เก่าเซนคาเบรียนี่ถึงไหนถึงกันรักคุณครูครูเกษียณครับแต่คุณของครูไม่มีเกษียณ
2: นั่นเลยครับพลังเลือดเซนคาเบรียนนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วครับอ่ะและสำหรับมวยของเราในสัปดาห์นี้นะครับเรายกหน้าที่ให้กับทางโปรโมเตอร์อย่างยุทธภูมิครับประกบแล้วก็เลือกเฟ้นคู่มวยให้เราได้ชมความเดือดกันนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันด้วยครับไฟการ์ดของเราครับมวยสากลมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกพิกัด108ปอนด์ครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของรอบแรกนะครับก็เป็นอินโดไซยกมวยไทยครับตัวแทนจากกรุงเทพเจอกับลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องจากเชียงใหม่นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นมวยไทย3ยกครับพีทครับและคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยครับไทยเจอกับเมียนมาครับลมอีสานสิทธิ์บอลสกลเจอกับอองเนเวนทีวันไฟท์อะคาเดมี่นะครับและคู่ต่อมาชางจุน

0: จอกับกาวินไดสกินจากไอร์แลนด์ครับคู่ที่4ครับจากสปป.ลาวอนันตศักดิ์ ส.สิงห์ใหญ่ปะทะเซตสะอาดครับจากแอลจีเรียและคู่ต่อมาอาโกฟาก้าครับจากอิหร่านเจอกับก้องชายแดน KKK แดนจำปาครับนักชกจากสปป.ลาวนะครับและคู่อีกวันนี้ยกหน้าที่กับทางปานเพชรอ.ปิติศักดิ์ครับเจอกับเกเวราดีคาลิลนักชกจากโมร็อกโกครับและปิดท้ายญี่ปุ่นเจอกับอัฟกานิสถานครับอาชิตะบอวราพรพบกับฮุสเซนนัสรีครับ
1: โอ้โหคู่มวยวันนี้น่าดูมากๆครับแฟนมวยห้ามพลาดนะครับต้องติดตามชมไม่ได้7คู่เลยครับการแข่งขันชกมวยในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7คู่ซูเปอร์แอลนะครับจัดรางวัลสนับสนุนสำหรับนักมวยที่แตกและนักมวยที่ทำแตกคนละ 2,000 บาททุกคู่สีสายตีดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลครับ
0: ใช่แล้วนะฮะเจ็บตัวแต่ได้ตังค์นะครับบอกเลยจากซูเปอร์แอลมอบให้และนอกเหนือจากนั้นแล้วครับต้องย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคู่แรกของเราในรายการวันนี้มวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกครับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์มวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซูเปอร์สตาร์มวยนั่นเองไม่ใช่แค่มวยไทยนะครับมวยสากลครับก่อเกียรตินี่ร่วมผลักดันและสนับสนุนครับอยากให้มีนักชกนะครับสากลของเราประดับนะครับในวงการและเป็นแชมป์โลกด้วย
1: ถูกต้องครับสร้างซูเปอร์สตาร์นี่สุดๆจริงๆครับ
0: ต้องสุดยอดครับเพราะเรียกเป็นอดีตโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม3สถาบันเลยทีเดียวนะครับอ่ะและแน่นอนนะครับสับคู่แรกวันนี้สับสนโดย Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศนะครับตอนนี้สามารถช็อปสะดวกได้เลยทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์คือ globalhouse.co.th และแอปพลิเคชันนะครับ Global House Click and Collect นะครับและความยิ่งใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานนะฮะมหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาแม่สายครับเอาเป็นว่าใครสนใจแวะไปได้เลยนะครับตอนนี้ฮะกิจกรรมสนุกๆเป็นงานวันที่2แล้วสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มและคูปองโค้ดลับนะครับใครอยู่แม่สายใครอยู่เชียงรายแวะไปช้อปปิ้งไปร่วมสนุกได้เลยนะครับกิจกรรมเพื่อช่างมืออาชีพและคนรักบ้านโดยเฉพาะนั่นเอง
1: ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับงานนี้ไปฟรีนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายสักแบรนด์เดียวครับ
0: ใช่แล้วครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเตรียมตัวฉลองงาน Grand Opening Global House สาขาที่101สาขาเชียงคำจังหวัดพะเยานะเจ้านี่เสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับไปเจอกันได้โปรโมชั่นสุดพิเศษกิจกรรมสนุกๆของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นกิจกรรมจัดเต็มครับช่างและคนรักบ้านห้ามพลาดนะครับ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับและเรายังมีรางวัลสุดพิเศษครับจาก Global House องศาเดือดครับรางวัลสุดพิเศษครับสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับที่ได้องศาเดือดเกิน50องศาขึ้นไปครับย้ำนะครับ50องศาขึ้นไปครับโดยที่50องศาจะได้เงินรางวัล 3,000 บาทครับ75องศาได้ 6,000 บาทและ100องศาได้ 12,000 บาทครับสำหรับคู่ที่1และคู่ที่6ครับท่านผู้ชม
0: ใช่แล้วครับนอกจากเงินรางวัลแล้วนะครับก็ยังจะมอบนะครับเป็นเสื้อนะฮะรางวัลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในคู่ที่1เนี่ยรับไปเลยครับเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทชาช็อปสินค้าใน Global House ได้ทั้งร้านทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีเสื้อยืดจากชิคมอบให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยชิคสมาร์ทวิทสไตล์ครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับมวยรอบคู่ที่8ในรอบแรกของมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วผมขอแนะนำนักชกมุมน้ำเงินกันดีกว่าดาวรุ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ลูกแก้วสิทธิ์ขู่กล้องครับ
2: Ladies and gentlemenIntroducing third fighting of the blue corner, representing Chiang Mai, Thailand, Lu Kao

นักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านี่วันนี้ลงดอยมาบุกเมืองกรุงครับเวทีนี้มวยรอบนี้ไม่มีที่ให้สำหรับผู้แพ้ลูกแก้วสิทธิ์ครูกองโอ้โหท่านผู้ชมครับเราไปดูมุมน้ำเงินกันแล้วเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเช่นเคยครับดาวรุ่งจากจังหวัดกรุงเทพมหานครขอเสียง

0: ในอินโดสยองมวยไทย
1: Ladies and gentlemen and his opponent in the red corner representing Bangkok Thailand อินโดสยองมวยไทย

0: ผู้ชมครับและกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับ
1: พักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันแน่นอนกับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โดยโปรโมเตอร์มวยโลก3สถาบันนะครับก่อเกียรติพาณิชยารมณ์และสรวีฤทธิชัยครับวันนี้พิธีกรเช่นเคยเหมือนเดิมซ้ายมือผม
1: นนท์นลายครับและต๊อกภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์ครับ
0: เอาล่ะครับเราไปพบความสนุกความมันบนเวทีกันครับ
1: ครับวันนี้เปิดหัวด้วยมวยสากลมุ่งแชมเปี้ยนโลกมวยรอบโกลเด้นเฮาส์สุดพลังโลกครับเป้าหมายคือ108ปอนด์ครับรอบนี้ชก110ปอนด์นะครับฝ่ายแดงอินโดไซโยกมวยไทยจากกรุงเทพมหานครครับน้ำเงินลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
2: ครับและท่านผู้ชมที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งครับมาที่ Facebook Fanpage Golden House ครับต้องทาย2คู่นะครับทายคู่นี้ครับเบอร์รอบ Golden House ว่ากรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่ชนะนะครับแล้วก็ต้องไปทายผลมวยคู่เอกคู่ที่6นะครับว่าจะเป็นปานเพชรหรือเกเบราดีนะครับที่จะเป็นฝ่ายชนะนะครับทายมาถูกครบทั้ง2คู่รับรางวัลพิเศษจากกูเบิลเฮาส์กูเบิลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ครับนี่เป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับตามหาคนเข้ารอบคนที่8นะครับ
2: ครับ
1: ชนะไปต่อแพ้ตกรอบครับ
0: นี่เรื่องของมวยรอบนะคนที่นำมาส่งนะ
1: ครับ
0: นักมวยของคุณต้องมีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับหรือว่าไปสู่แชมเปี้ยนโลกนะครับโดยก่อเกียรติพาณิชยารมณ์นี่เขาจัดแชมเปี้ยนโลกมาเขามีมวยแชมเปี้ยนโลกสมศักดิ์อย่างนี้มีใครต่อใครหลายคนเลยคุณก่อเกียรตินี่ต้องติดตามนะครับกับเรื่องของมวยรอบที่ตรงนี้ครับ
2: ครับผมก็เริ่มยกแรกมาก็ดูบู๊ดุดันทั้งแดงทั้งน้ำเงินนะครับไม่จะเป็นอินโดหรือลูกแก้วนะครับแม่ดูชกลมบืดวาดบืดวาดน้ำหนักเสียงดังฟังชัดมาก
1: ครับอินโดนี่เป็นลูกชายของสายยกพุ่มพันม่วงนะครับ
2: ครับครับ
1: เนี่ยวันนี้คุณพ่อก็คุมมาเองนะครับ
0: ก็เรียกว่าสายเลือดดี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สู้กันสนุกนะมีคุณภาพนะกับมวยรอบที่ตรงเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในวันเสาร์หน้านะนี่ท่านสสกฤษดาหลีนวรัตน์มาเป็นประธานในการจัดนะเสาร์หน้านะติดตามกับความมันตรงนี้
1: ชิงมวยรอบ115ปอนด์ครับ
0: คู่ชิง
1: ยิ่งใหญ่ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้บนเวทีนี่โอ้โหใส่สู้กันแบบไม่มีหยุดแล้วครับเปิดเกมเดินตลอดเจอเข้าไปนี่หันข้างหันหลังหันนี่ประเทืองแล้วอย่างนี้ไม่ดีแน่
2: ดูแล้วแค่ลุ้นแค่ยกแรกนี่องศาเดือดเราขยับแน่นอนครับแต่ดูว่าจะไปออกหน้าไหน50หรือ75
0: ต่อยกันแบบนี้นี่องศาเดือดนี่เขาขึ้นแน่นอนไม่มีจ้องไม่มีรอไม่มีแล้วว่าประเภทพวกแก่งคอยแก่งเสือเต้นไม่มีแล้วที่ตรงนี
1: ้ลูกแก้วนี่ลงมาจากดอยนะครับอยู่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับในทีมงานของครูก้องครับก้องนภาแฟร์เทค
2: นี่ดูลูกแก้วนี่จะบางกว่านิดนึงนะแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินลุกไล่ตลอดครับ
0: ฝ่ายแดงนี่เด็กเทพนะ
2: อุ้ยน่าสะบัด
0: น้ำเงินนี่ก็จังหวัดใหญ่นะเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เชียงใหม่
1: มาไกลเลยนะครับ
0: เออนี่กรรมการจากที่ไหนล่ะยงศักดิ์โอ้โหเจอท้องลูกนี้สะอึกสะอื้นเหมือนกันนะ
1: อาจารย์ยงศักดิ์อยู่สงขลาพี่ปะ
2: ครับ
1: โอ้โหหมัด1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับสปีดหมัดของลูกแก้วปลายยก
2: ยังไงครับ
1: พยายามจะสวนหมัดโตมาครับทางด้านอินโดหมดยกที่1โอ้โหมาดูภาพรีเพย์ยกแรกนะครับแล้วก็มาลุ้นองศาเดือดไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ครับ
0: แม่ถ้าออกมาเกมไม่ต้องขึ้นอีกเขาแน่นอนองศามันไม่หยุดเลย
1: ขอขอบคุณเครื่องดื่มผสมทันสกัดสวนกุหลาบตา PSD ครับมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพเป็นสินโกลเดนเฮาส์ศูนย์วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศ50ครับเนี่ย50ครับ
0: มันแน่นอนอยู่แล้วนะ
1: สะดวกได้ทุกที่ครับผ่านเว็บไซต์ goldenhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Golden House Click and Collect ขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยซินริกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2019จำกัดแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกหุยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผลผลิตการน้ำกระเช้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้อนแบคทีเรียสิวฟ้าและครับกินกายมีจำหน่ายที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไป
0: อ้าวลุ้นเกมความสนุกกันต่อยกที่2เปิดเกมไม่เลิกครับนี่จากเชียงใหม่นะครับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่เด็กเทพคำว่าเด็กเทพไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะ อ้าวดึก

0: เด็กเทพจะแพ้เด็กเชียงใหม่หรือเปล่าต้องลุ้นเกมบนเวทีครับไม่หยุดจริง
1: ๆเดินทางมาไกลแต่ไม่เหนื่อยครับเดินบูดุดันมากครับสำหรับลูกแก้วนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยครับโอ้ทางมุมนี่สั่งเลยฮะเดินขู่เดินขู่เยอะ
0: ๆมันไม่ขู่ดิมันต่อยด้วยดิ
2: ใช่ฮะดูดันไม่เกรงใจใครครับลูกแก้วทะเลาะไม่เลิกครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับฮุกอัปคัตซ้ายชายโครงอินโดโต้มาครับอินโดนักชกสายเลือดดีครับคุณพ่อลุ้นอยู่ที่มุมบอกยกนี้ลูกต้องขยันออกอาวุธนะครับ
3: ครับ
2: แม่รับเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับโอ้โดนอีกแล้วครับ
0: ลูกแก้วก็ไม่สนนะคุณจะสายเลือดดียังไงผมไม่สนนะผมเดินปี้อย่างเดียวโอ้ออกมาทุกวินาทีไม่มียอมไม่หายใจเลยนะว่ามวยอย่างนี้น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนนะ
2: ครับเราเห็นหลายคนแล้วนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะแต่ต่อยแล้วติดตาคนดูครับมาเป็นชุดอีกแล้วครับแบบ
0: ใหญ่เลย
2: อยู่ที่กรรมการแล้วครับแบบนี้ครับอยู่ที่ดร.ยงศักดิ์แล้วครับ
0: โอ้สุดยอดเลยมาเจ้าลูกแก้วตัวนี
2: ้แ
0: ต่ยังไม่ครบยกนะ
2: ยัง
0: ไม่เลิกนะเกมไม่จบนะ
2: ยังปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปครับ
0: มันก็มีสิทธิ์น้ำมันหมดถังได้นะ
2: เร่งเยอะครับพยายามจะเช็คบินให้ได้ครับลูกแก้วโอ้อินโดโดนครับโดนแต่ไม่ยอมง่ายๆครับอินโดสวนมาอ้าว
0: แม่คุณเร่งแบบนี้ถ้าซ้อมมาไม่ดีนะกินไม่ถึงซ้อมไม่ถึงนะมีจบเกมได้เหมือนกันนะโอ้โหทุกวินาทีกันไม่มีหยุดเลยนะลูกแก้วจากเชียงใหม
1: ่แม่อินโดเองก็มีชะงักครับโดนไปหนักๆก็มีชะงักเหมือนกันแต่ว่าก็ยังตอบโต้อยู่นะครับไม่ถึงกับซึมนะครับเนี่ยครับไม่เห็น
2: มีหมัด
1: หนึ่งสองสามมาครับ
2: ยังมีโต้มานะยังมีโต้มานะ
1: ไม่ได้โดนแล้วซึมครับ
2: แต่ถ้าเกิดไม่โต้รับเยอะๆนี่มีโอกาสโดนจับได้นะครับ
0: ถ้าน้ำมันหมดถังทำไงเนี่ย
2: เรียบร้อยเลยครับ
0: ถ้าเป็นล้อเล่นไหมนะก็เร่งแบบสุดๆแล้วอ่ะ
1: ตอนเนี้ยสำคัญ
0: ลูกแก้วอ
1: ่ะสำคัญที่ลูกแก้วอย่าแผ่วครับ
0: หมัดขวาหมัดซ้ายโอ้โหหน้าเงยหน้าหงายหน้าสะบัดเป็นลำตัดไปแล้ว
2: โอ้ทนทายาทครับทางด้านอินโดครับ
1: ใช่ครับ
2: เจอไปทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวครับแต่ยังมีโต้ตลอดครับ
1: ใช่ครับ
2: เนี่ยยังมีโต้อยู่ครับ
1: คือไม่ทิ้งการต่อโต้
0: โอ้โหมวยมันต้องแบบนี้ต่อยให้ทางบ้านเขานี่ประทับใจไม่มีนิ่งไม่มีรอไม่มีที่ว่างสำหรับคุณโอ้โห
2: หมดยกที่สองครับชมภาพช้ายก2ครับแดงอินโดน้ำเงินลูกแก้วพยายามสปีด
0: โอ้
2: สปีดจะเช็คบินให้ได้ครับ
0: น็อกได้น็อกเลยพี่เลี้ยงบอก
2: ครับ
0: แล้วดูองศา
2: เดี๋ยวดูองศาเท่าไหร่นะครับขอบคุณเครื่องดื่มชมท่านอากาศสงขลีจา PSD ขอบคุณซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้น50เท่าเดิมคร
0: ับ สุดยอดสุดยอด
2: สตาร์แอร์คุณภาพพี่ชายตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ P80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพบริษัทห้างขายยาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้บริจาคอาศัยเส้นจราหัวเสือยาแผนโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ขอบคุณครับ
0: นี่หน้าตู้นะเขาไลน์มาเลยนะโอ้โหถ้าต่อยแบบนี้นะถ้าผมมาดูด้วยนะผมต้องมอบรางวัลเลยนี่คุณโชคไม่สนมอบบันหมอโอ้โหนี่ตอนนี้มวยตู้เขาติดตามชมกันเยอะน
2: ะ
0: แฟนมวยตู้นี่เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อ้าวดูเกมครับยังเดือดเหมือนเดิมหรือเปล่าย
2: ก3อินโดครับแดงจากกรุงเทพมหานครน้ำเงินลูกแก้วจากจังหวัดเชียงใหม่ครับหาคนเขาเราคนที่8นะครับเข้าไปแล้ว7คนครับ
1: โอ้ยเอาเลยครับแม่
0: เหมือนดึงเข็มหรือเปล่า2ยกนะยกนี้เริ่มออกหมัดแรงๆแล้วนะอินโดนี่ครับ1 2 3มาเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกัน
1: พร้อมไหมหรือเปล่าครับ2ยกแรกมายก3เริ่มมีออกอาวุธตอบโต้เยอะขึ้นครับ
2: สปีดมันอาวุธเร็วรวดเร็วขึ้นนะครับอินโดทำแล้วก็ฉากออกครับเนี่ย
1: สำคัญลูกแก้วหมดหรือเปล่าครับ2ยกผ่านมาโอ้แก้วเยอะ
2: ยับเปิดการ์ดครับจ้วงลำตัวฮุกซ้ายต่อยขวาเฉียวฮะบุกอีกครับลูกแก้วเนี่ยยับรบกวนเอาไว้ครับทางด้านอินโด
0: ก็บอกว่ายกหลังจากที่2ยกเร่งมาตลอดแล้วถ้ายก3หมดหรือเหี่ยวนี่เสร็จได้เหมือนกันนะต้องอยู่ที่พละกำลังอ่ะมาแต่ว่าอินโดนี่ก็มาดูโดนเยอะเลยนะแต่ก็ยืนอาศัยเราซ้อมดียืนจัดอยู่ได้นะ
2: ครับเกมบุกของลูกแก้วเวลาแกโจมตีนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแต่ถ้าต่อยแบบนี้นี่เนี่ยอินโดต่อยได้นะครับโอ้ลูกแก้วไม่แล้วครับเดินนี่ครับกระชับพื้นที่ลูกแก้วยับซ้ายอินโดจ้วงมาไม่โดนครับ

0: ก็พยายามตลอดนะสายตาแกก็คอยดูหมัดคู่ต่อสู้เหมือนกันนะอินโดว่ามันหนึ่งมันมาไวแล้วเกิน1-2โดยเฉพาะฮุกซ้ายลำตัวนี่ใช้การได้ดีเลยทางด้านลูกแก้ว
1: ก็ยังเดินต้อนทางด้านของอินโดไม่จนนะครับอินโดก็ยังพลิ้วไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบโต้เนี่ยครับกำปั้นขวานี่ก็เก่งแน่นกันเนี่ยครับ1-2 1-2-3มาเรื่อยครับ
2: ครับยกนี้ลูกแก้วดูจะเผาการบุกลงไปครับไม่เหมือน2ยกแรก
0: 2ยกแรกนี่เร่งมากไปหรือเปล่า
2: ฮะ
0: เอาแต่มันก็แรงขึ้นมานะ
2: เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นนะ
0: มีการออกลีลานะโดอินโดอ่ะหมัด1-2หมดแรงนิดเดียวนี่แพ้ได้ทันทีเลย
2: จะสู้กัน6ยกนะครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับความแม่นยำอาการมวยก็ถือว่าสำคัญนะครับนี่น้ำหนักหมัดด้วยน้ำหนักหมัดด้วยวิ่งเข้าชนเลยครับไม่เดินแล้วก็ทางด้านลูกแก้วท้ายเกมยก3ใครจะได้ครับใครจะได้ครับได้ไหมแหม
1: ไล่ไม่จนคร
2: ับหมดยกที่3ขอบคุณมโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้กันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณโซเบอร์แอลคู่ซีสายที่ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบอร์แอลขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวมหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลเบิร์นเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect
0: แม่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคู่มวยที่น่าจะสุดยอดอีกคู่ดูเดือดอีกคู่นึงนะเพราะว่าองศาเดือด3ยกใน50 50 3ยกเลยนะต้องดูยกนี้ครับยังเหลืออีก3ยกนะครับยังเหลืออีก3ยกที่4แล้วยังเปิดเกมเหมือนเดิมไม่ยอมไม่หยุดไม่นิ่งครับนี่ครับ
1: ครับลูกแก้วก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ออกอาวุธโชงช่างแล้วครับเอาที่คิดว่าโดนแน่ๆครับอินโดก็สกัดตลอดครับ
2: คือดูเกมเนี่ยผมดูแล้วอินโดไม่เดินอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ไม่เดินแน่นอนอินโดฮะคนที่เดินก็คือลูกแก้ว
0: ยังบอกฝีมือ
2: ใช้ฝีมือ
0: สายตาคอยดูนะ
2: ครับใช้ฝีมือ
0: คุณยุบคุณหลวมมาเมื่อไหร่แล้วก็มีสิทธิ์ลงได้เหมือนกันนะ
2: ครับ
0: ดูเลยนะแกตาแกดูตลอดนะ
1: โอ้จะต้อนให้จนให้ได้ครับทางด้านของลูกแก้วแต่อินโดนี่ก็ยังเหมือนออมกำลังไป
0: เหมือนเป็นคนใช้ความคิดอะนี่ไอ้เจ้าอินโด
2: ต่อยไปคิดไปต่อยไปคิดไปครับ
0: ไอ้ลูกแก้วไม่ต้องคิดละกูลุยอย่างเดียวกูบู้อย่างเดียว
2: แหลกลานบู้แหลกลานนะลูกแก้ว
0: นี่รู้ใจแฟนมวยว
2: ่
0: ายุคนี้แฟนมวยก็ชอบมวยสไตล์นี
2: ้นี่เด็กดอยครับจ่าอมก๋อยนะครับลูกแก้วเนี่ย
0: เชียงใหม่
2: ครับ
0: ยังออกลีลาไปเรื่อยครับอินโดสายเลือดดีนี่
2: ใช่ครับลูกชายของสายโยกพุ่มพันม่วงครับใช้ฝีมือหลบหลีกฮะนานๆที่จะเอาอาวุธโต้ครับทางด้านอินโด
0: แม่เขาคอยดักนะแกคอยดักตลอดนะ
1: แต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ดูแล้วองศาเดือดจะองศาอาจจะตกได้นะ
0: อาจจะตกก็
1: ได
2: ้องศานี่มีทั้งขึ้นลงหรือเท่าเดิมนะองศานี่มันตกได้นะครับ
1: คือ
0: เน้นความจะยอม
1: เน้นความแน่นอนอย่างเดียวไม่ได
0: ้ผมไม่ยอมใจมันขึ้นกว่า50ลูกแก้วก็จะเดินตลอดอ่อนเนี่ยออกชุดเจอบ้างเหมือนกันเจอบ้างเหมือนกัน
1: อินโดก็ยังไม่ตกกาดไม่ตกไม่ละหลวมถึงจะโดนครับ
0: เอาว่าเสาหน้ายิงมันนะคู่ชิงมวยรอบนะท่านนายกเบี้ยวนายกเบี้ยว
2: ครับประธาน
0: แฟนเนี่ย
2: คู่มวยไทยก็ยิ่งใหญ่นะครับเสาหน้าครับ
1: โอ้นี่ดวงซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับอินโดลูกแก้วก็ไล่ไม่จนมาลำตัวครับเน้นลำตัว1-2อินโดก็หมัดแยบกวนไปบนไม่เอาแล้วครับลำตัวคืนแม่ปลายยก4
2: ท้ายเกมครับท้ายเกมครับลูกแก้วจะเร่งหรือเปล่าฮะหมดยกที่4
1: ตามคาด
2: ตามภาพตามสายตาเลยครับขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890 บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946ขอบคุณมังกรบินกิจแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยสินหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัดขอบคุณ M Top

0: กล้าที่ต่างเพื่อช่างขอขอบคุณซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้น
1: อ้าวลุ้นยกที่5กันต่อ
2: ครับ
1: ถ้าต่อยทรงนี้นะยับไปต่อยไปลุยไปเงี้ยไอ้คนที่ดูทางบ้านเขาบอกว่าอย่างอินทรีแดงนะถ้ามวยอย่างเงี้ยผมชอบ
2: อุ้ย
1: มวยอย่างนี้ถ้าเกิดพลิกมาล่ะผมไม่ชอบ
0: คร
1: ับ นี่คือตาไปตามเกมมวยเนี่ยเขาชอบอย่างนี้นะเป็นไงไอ้หม้อบ้านหมอนี่แฟนประจำตอนนี้เยอะมากนะบุญยืนบ้านนาอย่างนี้นะโอ้โหนี่นี่เขาติดตามหน้าตู้กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์กันเยอะเลยเจ้าพลหนองแค
2: ร์
1: โอ้เยอะมาก
2: มาอย่างสไตล์เดิมครับยก5ก็ยังชกกันสไตล์เดิมลูกแก้วเดินอินโดคอยดักจังหวะฝีมือเอาโอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับอินโดไม่กระแทกแซบแยบซ้ายกระแทกแยบซ้ายกวนไว้โอ้โหเอาครับลำตัวโดนเหมือนกันครับอินโดมาโหมอีกครั้งครับทางด้านลูกแก้ว
0: อินโดออกหมัดน้อยไปนิดนึงฮะถ้าออกหมัดเยอะๆเกมจะสนุกกว่านี้นะครับ
1: แต่ว่าพละกำลังมันดีนะลูกแก้ว
0: เนี่ยลูกแก้วเขาอัดลำตัวแล้วยกน
1: ี้เดียวไม่หมดด้วย
0: ยกนี้มาแผนเน้นลำตัวอย่างเดียวแล้วครับ
1: มันต่อยลำตัวเดียว
0: โอ้โหต่อยบนสลับด้วยครับเอาอัดลำตัวแล้วครับ
1: โดนเยอะนะ
0: ชุดนี้ครับ
2: ยังไงครับ
1: มาเหมือนเป็นเป้าเลยนะ
0: ครับ
1: เลือกเลยเลือกเลยลำตัวหน้าลำตัวดูเดี๋ยวฮุกซ้ายเข้าไปลำตัวทิ้งสะอึกสะอื้นเลย
0: จะจุกหรือเปล่าฮะตัวแข็งหันหลังแล้วครับหันหลังแล้วครับเรียบร้อยเลยครับจบข่าวเลยครับเกมโอเวอร์ครับยก5ครับลูกแก้ว
1: โดนเยอะมากนะโดนเยอะมาก
0: ก็โดนสะสมแต่ยกต้นๆนะครับแหมยกนี้มันเร่งปิดเกมเลยครับยก5
2: ถ้าตอบโต้บ้างอาจจะยังไม่ยุติครับนี่ไปยุดไม่
0: ใช่
2: ซึมไปออกอาการซึม
0: กรรมการเขาก็พยายามที่จะดูนักมวยด้วยฮะดูอาการนักมวยอยู่ใกล้ครับอาจารย์ยงศักดิ
2: ์
0: ก็เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายนะคนที่8
2: คนที่8
0: คนที่8ครับ
2: เนี่ยดูภาพช้ากันทีครับ
0: เดี๋ยว8คนก็ไปตัดเชือกกันนะฮะแล้วก็เหลือ4
2: เนี่ยครับ
0: โดนแล้ว2แล้วเหลือแชมป์
1: นี่ว่าไปแล้วมันโดนเยอะนะสะสมมาตั้งแต่ยกแรกเลยนะโดน
2: มายกนี้พอยกนี้โดนแล้วซึมไม่ออกอาวุธตอบโต
0: ้เนี่ยลูกหันหลังนี่แหละหันหลังไปหันหลังไปเนี่ย
1: ก็น่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: เนี่ย
2: อาจารย์ยงศักดิ์สงขาบอกพอๆๆ
1: ประสบการณ์นะอาศัยประสบการณ์กรรมการยงศักดิ์
0: เนี่ยดูกันได้หลายมุมได้หลายช็อตนะครับ
1: ต่อยแรงด้วย
0: จังหวะพระเดชศึกของลูกแก้วสิทธิ์ครูก้องนะจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับเขารอเป็นคนสุดท้ายครับเจอกับใครต้องติดตามเลยนะครับแหม
3: สุดยอดเปิดมาก็ใส่กันแบบไม่เกรงใจใครเลย
4: นี่นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ใส่กันสุดๆจริงๆนะครับแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติกับมวยรอบ Global House สู่บัลลังก์โลกรุ่น108ปอนด์นั่นเอง
3: ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบมวยสากลแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทางช่อง8กดเลข27ครับ
4: และคนที่จะได้ไปต่อครับสำหรับคู่นี้ผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักชกมุมน้ำเงิน The winner by knockout ลูกแก้วสิทธิ์ครูก้อง from เชียงใหม่ Thailand
3: Congratulations
4: เอาล่ะครับยินดีผู้ชนะด้วยนะครับและผู้ชนะยังมีโอกาสลุ้นต่อนักมวยทั้งคู่เลย
3: ถูกต้องครับคุณเอ็มเพราะว่านี่คือมวยรอบของเรานั่นเองครับแต่ย้ำนะครับว่าไฟนี้คู่ที่1ยังมีรางวัล Global House องศาเดือดครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
4: ทะลุปรอดครับ50องศารับเงินรางวัลไปเลยครับนั่นคือ 3,000 บาทยินดีด้วยนะครับนักมวยทั้งคู่เลยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผู้ชนะนะฮะยังจะได้รับนะครับเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 2,000 บาทครับไว้ช็อปสินค้าภายในGlobal House ได้ทั้งร้านและได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตัวแทนจาก Global House ขึ้นมามอบให้เลยและนักมวยทั้งคู่นะครับยังจะได้เสื้อยืดพรีเมียมจากแบรนด์ชิคนะครับเอาไปใส่เท่หล่อได้เลยนะครับชิคสมาร์ทวิสตายครับนวัตกรรมจากแบรนด์ระดับโลกครับหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับยินดีผู้ชนะด้วยนะครับมุมน้ำเงินครับลูกแก้วสิทธิ์กูก้องเอาชนะอินโดไซยกมวยไทยไปในยกที่5นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะ1นาที42วินาทีของยกที่5นั่นเองครับ
3: โอ้โหด้วยความรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่ต่อไปห้ามพลาด
4: ใช่แล้วนะฮะคู่ต่อไปคุณผู้ชมครับบอกเลยว่า

ไม่ควรกับพริบตาครับเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับคู่ต่อไปที่เราจะได้ชมกันนะคุณผู้ชมครับนั่นคือมวยไทยนะครับคู่แรกของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเราจะให้ทุกคนได้ไปมันกันแน่นอนซึ่งวันนี้จะเป็นใครเจอกับใครอุบเอาไว้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันกันนอนกับรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์

0: กลับเข้าสู่เวทีแห่งเกียรติยศครับสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยนั่นเองและนี่คือรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปชมมวยไทยคู่แรกของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เราก็มีผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ให้การเขาเรียกว่าหนึ่งคือมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยและเล็งเห็นว่าศิลปะมวยไทยตอนนี้เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับผู้ใหญ่จะดีหลายๆท่านก็เลยมีส่วนในการที่จะร่วมสนับสนุนนะครับและวันนี้มาอยู่ที่เวทีติดขอบกับเราเลย
1: ถูกต้องครับคุณเอ็ม
0: นะครับวันนี้นะครับต้องขอแนะนำให้หลายๆท่านรู้จักกันก่อนเลยนะครับแน่นอนนะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณคมสันวิจิตวิกรมครับ Founder and Chairman Easy Guide Application ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศและพันธมิตรนะครับและท่านที่2ครับคุณไพศินปัญญามโนครับประธานกรรมการบริษัท Run 24 Logistics จำกัดครับอยู่กับรายการเรามาอย่างยาวนานนะครับและต่อมาครับรองศาสตราจารย์ดร.ชเวงศักดิ์ลักษณวิลาศครับอุปนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับฝ่ายประชาสัมพันธ์โอนิพันธ์สมาคมปากใต้ทุกวันพี่รอตอนนี้รีโนเวทใหม่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับแถวถนนกาญจนาภิเษกนั่นเองนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับในกิจการของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับจะชกในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับท่านผู้ชมเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศไทยและนักชกจากประเทศเมียนมาเราไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับคุณเอ็ม
0: ครับ
1: ขอเสียงให้นักชกจากเมียนมาอองเนวิน T15 Academy
2: Ladies and Gentlemen Introducing for Fighting of the Blue Corner Representing Myanmar อองเนวิน T15 Academy

0: นักชกจากเมียนมาอายุ25ปีสูง167ซมน้ำหนัก59กิโลกรัมชกมาแล้ว15ไฟชนะ10แพ้4เสมอ1
1: ต้องบอกครับว่ามวยเมียนมาจากค่ายนี้และรายการของเราไม่ธรรมดาเปิดตัวอีกแล้วอองเนเวน
0: โอ้โหเปิดตัวอย่างดูเดือดครับท่านผู้ชมส่วนนักชกมุมแดงนะครับนักชกจากแดนไทยขอเสียงให้ลมอีสานสิทธิ์บันสกอน
2: Ladies and gentlemen and his opponent in red corner representing Thailand
1: ลมอีสานสิทธิ์บันสกอน

0: จากประเทศไทยครับอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมครับชกมาแล้ว50ไฟชนะ37แพ้12เสมอ1
1: มาชกชาวไทยวัยแค่16ปีครับล้อมดีสารสิทธิ์บอลสกอตฟรอมชาแลน
0: โอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์พัฒนพลพงษาปานครับ
2: ไทยนะครับคู่นี้แดงนี่เป็นนักชกไทยนะครับนี่เป็นนักชกจากเมียนมานะครับฝ่ายน้ำเงินอ่องเนวินทีวันไฟคาเดมี่นะครับฝ่ายแดงก็คือลมอีสานสิทธิ์บอลสกลครับสู้กันในพิกัด59กิโลกรัมเนี่ยข้อมูลขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ดูทรงแล้วมวยไทย

0: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเครื่องมือช่างแบรนด์ Scenic Unstop Power Power นะครับหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศแผ่นยิปซัมบอร์ดแบรนด์ Mammothหาซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศชิคเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมระดับโลกที่เน้นความคุ้มค่าโดยมีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับ
1: ขอทรุสิทธิ์หลวงพ่อเสือกระทะเดือดครับร่วมทอดกฐิน22พฤศจิกายนนี้นะครับณวัดพระโกศสุขสำราญตำบลนรงค์อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง GSPEM นะฮะนวัตกรรมชีวภาพ T-in-1 คู่แก้กันคู่ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นใบไปจนถึงใบนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิด GSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้โปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทครับส่งฟรีครับ
0: ครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกทายผลการแข่งมาที่ Facebook Fanpage ของ Golden House นะครับทายผลมวยรอบ Golden House ถูกมาแล้วคู่แรกว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะนะครับท่านต้องลุ้นทายผลมวยไทยคู่เอกคู่ที่6ให้ถูกทั้งครบทั้ง2คู่นะครับรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: นี่มวยเพิ่งยกแรกนะเจ้าฟานติดพ่อจิมมี่นะฉีดยามาแล้ว 10,000 บาทฉีดให้กับใครรู้ไหมฝ่ายน้ำเงิน
1: ฉีดให้กับนักมวยเมียนมานะครับ
2: เมียนมาฉีดนักมวยเมียนมาไปแล้ว
1: นี่อองเนวิน
2: ก็จะดูรูปร่างดูทรงแล้วก็น่ากลัวนะ
1: ครับเคยมาต่อยที่นี่แล้วครับอองเนวินนะฮะ
2: กลัวเลย
1: ครับนักมวยเมียนมานี่มีผลงานดีนะครับมาต่อยที่เวทีโวลสยามตะวันนาครับ
2: โอ้ฉีดยา
1: แปดอ่ะ
2: ก็แสดงว่าเป็นรองเลยถ้าฉีดยาแบบนี้มันธรรมดาอยู่แล้วต้องเป็นรองนักมวยไทยอยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: สิทธิ์บอยสกลก็รู้อยู่แล้วครับเขาทำมวยคุณภาพอยู่แล้วแต่เจอสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าไม่ธรรมดาละ
1: โอ้โห
2: ไม่ใช่ง่าย
1: โอ้ยขีดเส้นเลยครับขีดเส้นเลยครับความโหดแม่ใส่กันแบบนี้นี่ใครน็อกใครแล้วครับ
2: อย่างนี้มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดนะว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวว่ายังไงน็อกได้เนี่ยไอ้เจ้ามาร์คมาร์คน้องแพรชอบชอบมวยร้องเอ้าเลยต่างฝ่ายต่างแรกโอ้โหสุดมันจริงๆต้องมวยแบบนี
1: ้สวนทุก
2: ไปไปไล่ไม่
1: เสียหลักเสียหลัก
2: โอกาสว่ากันต่อลุยกันต่อไม่ไอ้นักมวยไทยของเราตัวนี้ก็ไร้กาดก็ไม่เป็นไร
1: ใช่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งจากทางอีสานนะครับ
2: ตลกอีสานชื่อบอกอ่ะ
1: เอ้าเบียดไปครับมีศอกเลยฮะเอาปากศอกมาครับฮุกซ้ายโอ้โหเฉียวยังเสียวได้ครับเอ้าแลกกันแล้วครับตอนนี้บวกแล้วเรามีสารเดินของเนวิน
2: น่าจะบอกเป็นคู่มวยที่สุดยอดอีกคู่นึงนะความดูเดือดตื่นเต้นนะนี่ยกแรกนะ โอ้สายสู้กันแบบว่าสู้กันแบบใจขาดเลยอ่ะขาดใจไปเลยอ่ะนี่นะ
0: กองเชียร์เมียนมาดุเหลือเกินครับโอ้ยแม่แต่ว่าทางด้านลมอีสานนี่ก็อายุน้อยกว่าทั้ง9ปีนะครับกระดูกมวยอาจจะอ่อนแต่ว่าขึ้นเวทีไม่น้อยเหมือนกันครับ50ไฟโอ้โห
2: ถ้าอย่างนี้นะแฟนทางบ้านจะทับใจเลยล่ะ
1: ครับ
2: บวกอย่างนี
1: ้บวกศอกครับ
2: มันต้องแบบน
1: ี้ด้วยครับโอ้โหเอ้าแลกกันแล้วครับ
2: สุดยอด
1: นี่ฮะ
2: เยี่ยมยอด
1: ยังไม่หยุดเลยฮะ
2: นี่มีฉีดยา 10,000 น่ะ
1: โอ้โห
2: โอ้โห
1: นักเกมนี่เบียดสุดๆเลยครับ
2: แต่ถ้าต่อยตามเวทีที่พวกที่ผมเอ่ยชื่อเขาก็ต้องฉีดไปบ้างไอ้เจ้ามาร์คอย่างเงี้ยนะ
1: เบียดไอ้เบียดโชคอย่างเงี้ย
2: ไอ้บุญยืนบ้านนายอย่างเงี้ยฉีดยามาฉีดยามามันเร้าใจจริง
1: ๆเรามีสารค่อยๆเบียดฮะออกนี่เป็นก็ไม่ถอยครับตานี่จ้องเขม็งเลยยิงขวามาฮุกซ้ายต่อยขวาเอ้าเรามีสารจะเกาะ
2: เยี่ยมมากเป็นเกมที่ออกมาเนี่ยโอ้โห8ดาวเลยเอาไปเลยความดุเดือดหมดยก
1: โอ้โหมีหน้ามีองศาครับมาดูภาพช้ายกแรกครับโอ้โหคู่มวยบีบหัวใจครับคู่นี้ใส่กันตั้งแต่วินาทีแรกครับจนหมดยกแรกครับคู่นี้ใส่กันยังไม่หยุดเลยนะครับขอขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายเปิดรับเท่าแก่ปุ๋ยโดยไม่ต้องลงทุนเอง1ชุดมีปุ๋ยเคมีแร่ธรรมชาติและสารปรับปรุงดินและวิตามินพืชขอบคุณมาโนแชมพูและครีมด้วยผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า

0: ขอบคุณโซโบเอลผู้ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซโบเอลช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกีแชมป์มันดับเบิลดวีฮูนด้วยมวยไทยและมวยสากลชิงแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา5 โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องแปดกดหมายเลข27
1: คุณต่อยกันดูเดือดแบบนี้นะเดี๋ยวค่าตัวเบิ้ลไปเลยนี่แล้วมียาให้ด้วยนะ10,000 บาทฝ่ายน้ำเงินนักมวยจากพม่าต้องลุ้นกันต่อในยกที่2ว่าจะเหมือนยกแรกหรือเปล่าต่อยกัน3ยกเท่านั้นนะยกที่2ครับความมันลุ้นกันต่อพยายามเปิดเกมเปล่าน้ำเงินจากเมียนมาฝ่ายแดงนี่นักมวยไทยลมอีสานจากโอ้โหเจอฮุกซ้ายต้องเติมแข้งโต้แข้งอ้าโอ้โหทุกรูปแบบ
2: ครับอองในวินแกดูนิ่งๆกว่าครับแล้วก็รูปร่างแกก็แข็งแกร่งกว่าด้วยอยู่แล้วโอ้ทางด้านของลมอีสานก็ต้องทำการบ้านมาให้ดีครับหลังจากพักยกมาก็ยังเดินลุกไล่เข้ามาพยายามปักศอกโอ้แต่อองในวินครับหมัดซ้ายหมัดขวามาตลอดครับโอ้ยเนี่ยมวยที่ออกทีวีโดยเฉพาะช่อง8มันต้องแบบนี้พี่ป๋าน
1: ะ
2: คร
1: ับต่อยแล้วมันประทับใจมากแฟนทั้งบ้านทั้งหมดติดมากตอนนี้เรตติ้งไม่เป็น2รอง
2: ใครใช่ๆครับ
1: อย่างนี้เลย
2: นี่ฮะมันต้องอย่างนี้ครับนี่ฮะเกมเปิดตั้งแต่ยกแรกครับถึงยกนี้ก็ยังแลกกันไม่หยุดครับ
1: มันต่อยแล้วมันเร้าใจอย่างนี้ล่ะ
2: โอ้โหถ้ามีองศาเดือดนะตลอดแตกแล้วเนี่ยตลอดแตกแน่นอนนะ
1: เบียดกันตลอดเลยไม่มีห่างไม่มีหลุดอย่างนี้เรตติ้งถึงมานะ
2: ฮะ
1: แฟนมวยถึงโอ้โห
2: ก็ต้องชมนักมวยและชมค่ายมวยด้วยนะครับ
1: เน
2: ี่ยสิทธิ์บอลสกลนะมาสู้อยู่แล้วนะครับ
1: เยี่ยม
2: โอ้โดนลำตัวโดนลำตัวครับโค้ดไปหน้าลำตัวไปหน้าโอ้โหชุดใหญ่เลยครับ
1: มา
2: ชุดใหญ่ของเมียนมาอองเนวินนะ
1: โอ้โหดูมันมาเป็นชุดเลย
2: ลมอีสาน
1: อะไรเกิดขึ้น
2: รับให้อยู่ฮะพี่ปะ
1: รับ
2: ให
1: ้อยู่ครับอะไรเกิดขึ้นลงไม่ลงลงไม่ลง
2: รับให้อยู่ก่อน
1: ชุดใหญ่มาแล้ว
2: สวนมา
1: โอ้โห
2: สวนมาครับ
1: เยี่ยมยอดจริง
2: ๆโอ้โหโดนนะ
1: มันโดนเยอะโดนนะโดนเยอะเลยนะ
2: เอาโดนอีกแล้วครับโอ้โห
3: ยังไม่ลง
2: แม่การจะเช็คบินให้ได้ครับจังหวะมาดูชุดของอองเนวินเล่นสปีดอาวุธ
1: ต้องพูดคำเดียวลงไม่ลงอยู่ได้หรือเปล่า
2: โอ้โห
3: เวลาเหลือเยอะด้วย
1: สำหรับท่านรองนะท่านรองบอกโอ้โหชอบมากตอนแบบนี้
2: หัวใจเพชรนะเรามีสารหัวใจเพชรนะ
1: ห
2: ั
1: วใจดีอ
2: ่
1: ะ
2: ขนาดนี้ยังไม่ลงเลยเอารอบวกครับเรามีสารรอบวกจะบวกได้หรือเปล่าครับหน้าบวกไม่โดนครับอ
1: ย่างนี้ต้องบวกค่าตัวไปด้วย
2: เออสวนมา
1: เยี่ยมมากสุดยอด
2: ไม่ยอมครับไม่ยอมครับ
1: เร่งหมดหรือเปล่ามีมาหมดหรือเปล่า
2: หมดหรือเปล่า
1: หมดหรือเปล่า
2: เดินสวนแล้วครับเรามีสารเกาะตีได้ไหมเสียไปเอ้าดันลงไป
1: เอ้า
2: ถอดหัวครับถอดหัวครับเอ้าก่อมาตีแล้วครับ
1: หมด
2: เสีย
1: เล
2: ยเสีย
1: เล
2: ยเราพิซซ่า
1: ทีเองครับว่าทีข้าเองอย่ายก
2: เวลามีนะ
1: ทีข้าเองอย่ายก
2: ยก
1: มาเป็นเรื่องไรโอ้โหตอนนี้บนเวทีตื่นเต้นมากเลยนะ
2: โอ้ยหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าครับน้ำมันเจียมถังหรือเปล่า
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากโอ้โหดูเอ้า
2: โอ้โหหุกซ้ายครับแรงนะครับ
1: อยู่ที่หัวใจใครจะแน่กว่ากันนะ
2: บอลสกอตแข็งมากสั่งลุยเกาะต่อมากคิดตังไหม
1: คิดตังหรือเปล่าบรรยายไม่ทันเลยจริงๆคุณผู้ชม
2: โอ้ยครับสุดๆครับสุดๆครับมวยไทยซูเปอร์แชมป
1: ์เรตติ้งถึงสุดยอดครับ
2: โดยเสียโก้คุณอู๊ดอุบลสุดยอดสุดยอดครับโอ้โหมาย้อนดูความโหดของมวยคู่นี้ครับยกที่2ครับต้นเกมครับเนี่ยไล่สาวหมัดเป็นการใหญ่
1: นี่คุณนนท์นะเจียนอยู่เจียนไปเลยนะไปไอ้ลมอีสานนะเจอลมตัวเข้าไปนี่สะอึกสะอื้นเลย
2: ครับ
1: ทำท่ายังงอเป็นปอกุ้งเผาเหมือนกันนะเจอเข้าไปเนี่ย
2: ก็ข่าวฝากครับขอเชิญลูกศิษย์หลวงพ่อเสือกระท่าเดือดร่วมเท่ากระถิ่น22พฤศจิกายนนี้ฮะณวัดพระโกศลสุขสำราญตำบลนรงค์อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับ
1: เอาเราลุ้นเกมกันต่อว่าในยกที่3ในเกมจะออกมาในรูปไหนแม้ถ้าเป็นองศาเดือดนะผมให้เต็ม
2: ตลอดแตกไปแล้ว
1: โอ้โห
2: แตกไปแล้วครับ
1: อ่ะยกสุดท้าย3นาทีน่าจะบอกเป็น3นาทีแห่งการหาผู้ชนะว่าอย่างนั้นเถอะนะ
2: ครับ
1: เอาละครับ3นาทีที่เหลือตรงนี้ลุ้นกันไปเชียร์กันไปให้คะแนนไปด้วยครับพี่น้องทางบ้าน
3: ครับลมอีสานแกก็ทรหดอดทนจริงครับยกที่แล้ว
2: เออ
3: ยอมใจเลย
2: รู้สิทธิ์บอลสกลนะเอออาทิตย์อื้อซ่าเลยอ่ะเอออ้าวมายกที่3ยกสุดท้ายครับแดงลมอีสานน้ำเงินอองเนวินเมียนมาเอาแล้วครับควบใน
1: นอกไม่ได้แล้ว
2: นอกไม่ได้ครับนอกโดนหมัดโดนศอกหันในแล้วครับปีในแล้วครับลมอีสานปีในเอาเด้งอองเนวินก็มีโต้ครับมีโต้คืนครับ
1: มีโต้แบบมีกันด้วย
2: กันด้วยยกแข้งยกขา
1: แต่ในเวลานี้ภายในเวทีวุ่นวายหมดเลยนะ
2: ครับ

0: ในนี่ชัดเจนว่ามันจะเกาะเป็นคิดตังหรือเปล่ามาเป็นชุดเหมือนกัน
1: โอ้โหตีแบบ
0: มวยหัวใจมันหินเลยนะไฟแดงเนี่ยลบที่สามนะซ้อมมาดีด้วย
1: ครับ
0: โดนเยอะไม่ยุบไม่เหี่ยวแล้วเปิดเกมตลอดรวดแพ้นอกติดในอย่างเดียวอ๋อแต่ฝ่ายทางแรกยังต้องลุ้นกันต่อเกมโอ้โหตอนนี้กองเชียร์นี่สุดยอดจริงๆลุ้นกันสนุกตีได้หรือเปล่าตีได้หรือเปล่า
2: โอ้โหวันทางด้านของโลมิสานครับเดินดุดันมากขึ้นครับแต่อ่องเนวินก็คอยดักได้เหมือนกันเด้งตีเอาละครับถอนหัวแล้วครับถอนหัวแล้วมีศอกครับอ่องเนวินตีไปครับทางด้านเรามีสารโอ้โหถึงตรงนี้ครับอีกนาทีครึ่งครับเกมยังไม่จบครับอะไร
0: ย
2: ัง
0: ต
2: ้
0: องเหน
2: ื่
0: อยกันต่อนะยังต้องลุ้นเหนื่อยกันต่อยังต้องลุ้นเหนื่อยกันต่อล็อกเปรตรัดเอวแล้วมันเด้งตีโอ้โหแต่ว่าไอ้โรมิสารตัวนี้มันก็ถือว่าร้ายกาจมากนะ
1: ครับ
0: ใช้ได้เลยมวยตัวนี้นะถ้าไปดูนี่นะมาแต่มูน้ำมวยจากเมียนมาตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะมายาหนึ่งหรือ10,000 บาทมีแข้งขวาเสริมโดนโต้คืนเอาอย่างนี้ติดในโอ้โหดูครับ
1: เร่งสุดชีวิตแล้วครับทั้งคู่เลยนะครับ
0: ปัญหามันอยู่ตรงว่าจะทันหรือเปล่า
1: ทัน
0: หรือเปล่า
1: ทัน
0: หร
1: ือ
0: เปล่าอยู่ที่กรรมการอยู่ที่กรรมการ
1: ลุยครับสวนกันในคล้องเน็บไปล
0: ม
1: ิสาร
0: ยังเด้งตีได้นะลมิสาร
1: ตีได้ไหม
0: ไม่ตีในช่วงปลายยกเหลืออีก45วินาที
1: ครับยังมีเวลาครับ
0: ตีเร่งกองรัวช่วงสุดท้ายแล้วนะเจอหมัดหัวไอ้เมียนมาตัวนี้ก็ถือว่าร้ายกาจนะ
1: ไม่ตกใจพี่ป่าไม่ตกใจ
0: ไม่ยุบไม่เหี่ยวโดนเยอะเหมือนกันนะ
1: โดนเยอะ
0: โอ้ดูเอาอีก
1: พอมีโต้แล้วอาวุธน่ากลัว
0: ตอนนี้เวลาเหลือกระจิบเดียวแล้วจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าโอ้โหเคลียร์ไปเมียนมานี่เฮฮาปาร์ตี้เลยมาถึงตรงนี้แล้ว
1: แม่พละกำลังครับพละกำลังคือทางด้านลมิสานี่มันโดนไปก่อนนะครับ
2: ใช่
1: แล้วพอจะเร่งเครื่องขึ้นมาครับสภาพร่างกายอะนี่ฮะมาดูล้าลงไปนะ
0: โอ้โห
1: เนี่ย
0: เอา
1: เล่นขึ้นมาเล่นขึ้นมา
0: โอ้โหหมดยก
1: แหมกดลงมาครับหมดยกพอดี
0: ถ้าลูกนี้กดมาลูกนี้ยังไม่หมดยกเป็นไงเหลืออีกหน่อยเป็นไง
1: เออใช่ฮะ
0: โอ้โหดูกองเชียร์ทีมงานของเมียนมา
1: ทั้งสองมุมอะเชียร์กันแบบโอ้โหสนั่นเวทีเลยแล้วก
2: ็ครับ
1: โอ้โหลุ้นแบบหัวใจจะวายอ่ะ
2: นะครับดูไฮไลท์3ยกครับของคู่นี้นะครับก็นักมวยเมียนมาเนี่ยเขาก็ได้ล่ำสันบึกบึนนะครับออกอาวุธแม่นยำ
1: อาการมวยพี่ต้องอาการมวยสำคัญโดนต่อโดนเนี่ยอาการ
2: คือลมิสานี่พยายามจะเดินคว้าเพื่อจะตีเข่าก็เหมือนกับเปิดหน้าไปรับหมัดเขาด้วย
1: คือโดนต่อโดนแล้วของเรามันดูแกว่งๆมันนิดนึงอ่ะ
2: ครับ
1: เมียนมาเนี่ยมันดูยังแข็งอยู่เนี่ย
2: จบยก3ในเปลือกตาแทบปิดเลยครับทางด้านลมิสาน
1: แต่คู่นี้มีโอกาสมาต่อยกันใหม่ได้ครับคู่นี
0: ้มีสิทธิ์เลยเราต้องชมเชยนักมวยจากเมียนมานะไม่ใช่มันไม่โดนนะ
1: ใช่ครับ
0: โดนนะแต่ว่าหมัดมันออกได้ทุกวินาที
3: เดือดมากจบไปเลยครับสำหรับมวยไทยคู่แรกเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชม
4: โอ้โหถ้าถามผมก็บอกเลยครับว่าแดงหรือน้ำเงินดีว
3: ัน
4: นี้เบียดกันมาทุกยกจริงๆอ่ะเชียร์ใครดีแดงหรือว่าน้ำเงินดีโอ้โหเอาละฮะผลการชกอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยมวยไทยคู่แรกของศึกมวยไทยซูเปอร์แชมป์ presented by วันก่อเกียรติครับผู้ชนะจะเป็นใคร The winner one and only goes to Blue Corner
3: สุดยอด
4: ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะฮะอ่องเนวินT1 Fight Car ได้มี from Myanmar
3: Congratulations
4: เอาชนะนะครับตมสีสารสิทธิ์บอลสกลไปแบบสุดมันจริงๆนะครับนี่คือมวยไทย3ยกนะฮะมวยคู่แรกของรายการสำหรับมวยไทยเรานั่นเองครับ
3: โอ้โหคุณเอ็มครับเปิดมาคู่แรกก็เดือดขนาดนี้คู่ต่อไปจะเป็นยังไงครับคุณเอ็ม
4: ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่คราวนี้ไม่ใช่นักชกไทยกันแล้วนะ
3: ถูกต้องครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปในเบรกหน้านะครับนักชกจีนปะทะไอแลนด์นะครับชางจุนเชงปะทะกาวินไดสกินครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับพบกันช่วงหน้ามวยจ่ายซุปเปอร์เจม
5: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกัน

0: หลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชั่นปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shoppingระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: คุณผู้ชมครับกลับมาเดือดกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเวทีแห่งเกียรติยศสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยครับคู่แรกมวยไทยเดือด5ดาว
3: ผมให้6เลยครับคุณเดิม
2: มาดูคู่ต่อไปดีกว่าฮะ
3: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3ในวันนี้จะชกในพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัมครับพบกับมุมน้ำเงินชาวไอแลนด์Gavin Daiskin.
4: Ladies and gentlemen, the fighting of the blue corner representing Ireland, Gavin Daiskin.

0: นักชกชาวไอแลนด์ครับอายุ35ปีสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาแล้ว5ไฟชนะ3แพ้2ครับกาวิลไดสกิน from ไอแลนด
1: ์โอ้โหรูปร่างสูงใหญ่เราอัพไซด์กันบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับส่วนนักชกมุมแดงกันบ้างดีกว่านักชกจากประเทศจีนช่างจุนเจง
2: and he's opponent in red corner representing China ช่างจุนเจง

0: ายุ27ปีสูง185เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาแล้ว26ไฟชนะ19แพ้5เสมอ2ช่างจุนเชโอ้ยท่านผู้ชมครับคู่นี้มาแบบแน่นๆดูท่าสนุกแน่นอนครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สายันเลือนเลืองครับ
1: มวยคู่3ครับเป็นมวยไทยครับ80กิโลกรัมครับแดงช่างจุงเฮงจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับน้ำเงินกาวิลไดสกินนะจากไอแลนด์ครับโอ้โหครับ
2: นี่คุณต่อยแบบนี้นะ แฟนทางบ้านนะเหลนน้ำแข็งเงี้ยเปลวน้องหมูอย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นี้นี่แฟนที่ติดตามดูรายการ
1: แล้วขาประจำขาประจำ
2: ตลอดนะ
1: FC ของเรา
2: โอ้โหก็บอกมันประทับใจหรือเกิน
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีตา GSD บริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตแซ่บชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฟกมาแล้วจ้าปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจผู้แทนคุณณัฐกรถนอมวัฒนโชตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจฟฟี่แอปเปิลจำกัดผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์บอลทูบีนะครับอุปกรณ์มวยไทยมอบเสื้อสวยๆครับให้กับนักมวยของเราครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับ
1: ขับรถนานนั่งออฟฟิศนาน

0: มันเมื่อยลองเปลี่ยนเบาะลองนั่งดูซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตจากราคา 2,290 บาทลดเหลือเพียง 1,200 บาทใครอยากมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับเราแอดไลน์ Officialแอดซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตของเฮาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเพราะวงของแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชันโกลบอลเฮาส์คลิกแอนด์คอลเลกต์ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชรสตาร์แอร์แอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบลูกหมากเก็ตคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกไปที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendix สั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ
1: ์ครับและท่านผู้ชมที่ยังต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งขันที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับยังต้องรีบส่งผลเข้ามานะครับใครที่ทายถูกผลมวยสากลมวยรอบโกลเด้นเฮาส์คู่ที่1ถูกมาแล้วว่าเชียงใหม่ชนะครับยังต้องลุ้นทายผลมวยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายให้ถูกครบทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโกลเด้นเฮาส์โกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ต้องขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่เปิดหน้าตู้ดูนะ
0: ครับ
2: เพราะตอนนี้เริ่มเปิดสู้กันหลายที่แล้วนะนี่ยังแถววิหารแดงคุณปานอ่ะปานวิหารแดงเนี้ย
0: ครับ
2: เจ้าของโรงฆ่าสัตว์นะโ
0: อ
2: ้บอกเปิดดูแล้วมันประทับใจเหลือเกิน
0: ครับ
2: เปลวน้องหมูอันนี้ก็เจ้าของพื้นที่แถวน้องหมูในเขตของเขาเลยนะนี่คือมวยแต่ละคู่ออกมาเนี่ยเราคัดเลย
0: กันกรอง
2: เลยโปรโมเตอร์วันนี้ยุทธภูม
0: ิยุทธภูม
2: ิวันเสาร์หน้าจะเหมือนจะเป็นวิทยาหรือตีที่เด็ก99
0: ครับ
2: เสาร์หน้านี่นะสุดมันนะ
0: ใช่ครับเสาร์หน้าชิงมวยโลก
2: นายก
0: M16 กับเพชรตะวันใครจะได้แชมป์นายกเปี้ยว
2: เป็นประธาน
0: กฤษดาหลีนวราครับสสครับฝันใจพี่น้องว่า
2: แถวของ7
0: แถวปทุมธานีใช่ครับใช่ครับมาเลยครับ
2: ความมันคู่นี้จะเป็นยังไงล่ะ
1: ครับมีโอกาสที่จะไม่ครบยกครับมวยใหญ่80กิโลกรัมเลย
0: ครับโล
2: เปจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเปใหญ่เหลือเกินนะ
0: แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องเวทีนะเวทีเราแข็งแรง
1: ครับ
0: แข็งแรงมากเวที
1: มวยไอแลนด์นี่วัย35ปีเข้าไปแล้วนะครับ
0: โอ้โห
2: ไอใหญ่ๆอย่างเงี้ยไอป้องเปี้ยงปั้งน็อกไอเจ้าเหรียญชอบเหรียญน้ำแข็งชอบแข้งขวาเตะนะไอแลนด์นะโอ้แดงนี่จีนน้ำเงินนะไอแลนด
0: ์จีนนี่มาบ่อยนะมาหลายคนนะแต่ไอแลนด์นี่ไม
1: ่เพิ่งเห็น
0: เพิ่งเห็นนะของเราเนี่ยไอแลนด์อ่ะ
2: แต่ว่าจีนนี่เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยหลังจากที่ไอ้ยี่หลงมันดังๆ
0: ใช่ใช่ใช่เ
2: พราะที่เขาเริ่ม
0: ตัวเลือกเขาเยอะพี่ปะประชากรเขาเยอะ
2: เฮ้ยนี่วงในทำท่าจะหิ้วตีนะไอแลนด
0: ์
2: นักมวยไอแลนด
0: ์อ้าวโอ้ยแข็งแรงนะแข็งแรงนะไอแลนด์ดูดิอ้าวเดินใส่ก่อนเลยครับนี่ครับดีซ้ายโอ้โห
1: ดีแท็กซ้ายเบิ้ลเลยนี่ที่เวทีดำเนินนี่มีนักมวยไอแลนด์ได้เข็มขัดเส้นหนึ่งฉลองกันได้แชมป์ฟุตบอลโลกเลย
0: นี่ครับความภาคภูมิใจครับไม่ใช่ง่ายๆนะฮะนักมวยต่างชาติมาคว้าแชมป์หรือว่าที่เมืองไทยนะต้องยกย่องชื่นชมครับ
1: ครับช่วงนี้ฐานเรือยกพลขึ้นบกที่พัทยาเยอะนะไม่รู้หลุดมาดูมวยที่นี่บ้าง
2: ไ
1: หม
2: เนี่ยผมว่ามาถึงตรงนี้นะคู่นี้มีปัญหาอีกแล้วเนี่ยดูเกมแล้วนี่นะหลายคนอาจบอกว่ายังไงจีนนักมวยจีนก็ต้องเหนือกว่านักมวยไอแลนด์แต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้นี่พูดยากแล้ว
0: ว่าวุ่นแรงนะวุ่นแรงนะแล้วดีซ้ายไปหลายเปี้ยงเลยนะจันเนี่ยกาวินไดสกินนะ
2: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับโดยก่อเกียรติกุ๊บและ
0: สรวีคุณอู๊ดอุบล
2: ตอนนี้เป็นไงประทับใจ
0: ยอด
2: เรตติ้งมีไม่แพ้ใครนะ
0: ใช่ครับ
2: พูดอย่างนี้เลยนี
1: ่โอ้โหแต่แข้งซ้ายไวเงินครับไดกินดีตลอด
0: ช่างจุงเฮงยังสู้ในเชิงรับก่อนนะครับเนี่ยหาช่องอยู่ครับช่างจุงเฮงจะโต้ยังไงฮะจะโต้ยังไงครับ
2: รอ
0: โอ้เตะซ้ายเตะขวาไปเรื่อยฮะสลับฟันปลาเลยครับ
2: รอจังหวะ
0: บาวิน
2: รอช่องว่างตรงไหนว่างเดี๋ยวมันจัดการละนี่นักมวยจีนแต่ว่ามวยต่อย3ยกนะ
0: ครับ
2: คุณมีอะไรต้องใส่แบบสุดๆเลย
0: ฮะ
2: คุณมารออย่างเดียวไม่มีคะแนนนะนักมวยจากไอแลนด์นี่แกไม่สนใจ
0: ไวนะแกไวกว่านะ
2: ไม่สนใจไปซ้ายไปขวาออก
0: มา
2: เรื่อย
0: มาแล้วครับมาแล้วครับช้างเป็นยังไงครับ
1: ดูแล้วนักมวยจีนนี่มีพื้นฐานนักมวยซานต้าครับ
0: สิทธิ์เส้าลินนะสิทธิ์เส้าลินมาแล้วครับนายเป็นไงฮะนายดูการจับการล็อกการฟัดเป็นยังไงตีได้ไหม
2: ทำท่าจะหิ้วเหมือนกันนะไอแลนด์ป้องกันหมัดให้ดีด้วย

0: แข้งซ้ายหน้าเตะ
1: มีซ้ายซ้ายหน้า
0: ถือว่าเรียนรู้ได้ดีนะ
1: โอ้มีซ้ายหน้าครับ
0: ว่าไอแลนด์ลายนี้นะพิงถึงวงในนี่ไอเวลาเจอหมัดมันมีปัญหาเหมือนกันนะทีมงานสั่งขยับเดินติดเข้าไปมีแข้งซ้ายนำยังเตะไม่ได้
1: อาช้างอาช้างอาช้างหาจังหวะอยู่อาช้างช้างจุนเฮง
0: นักมวยจีนลายนี้ก็ถือว่าคุมเกมได้ดีนะหมดยก
1: ที่หนึ่งครับมาดูภาพช้ามาดูบรรยากาศในเวทีก่อนนะครับนี่ฮะเรียกว่าขาค่ำไปได้พี่น้องแฟนมวยครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเนี่ย
2: มากันเพียบ
1: ยิ่งจัดยิ่งแน่นนะ
0: โอ้เรตติ้ง
1: ในเวทีแล้วก็ทั้งคนดูทางบ้าน
0: เขาเข้าเนี่ยเขาจะดูจากเรตติ้งนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนี้ก่อเกตกรุ๊ปทำได
1: ้ครับขอบคุณครัวทักษิณคุณราศีวินทุพันธ์พี่กบครับเจ้าของร้านใจดีดนตรีไพเราะอาหารอร่อยปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจ3ชายอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันร้านอาหารเช้าและของฝากจากอุบลสาขาใหม่กรุงเทพใกล้ BTS จตุจักรครับ
0: 3ชายอุดอุบลมาหน่อยเสาหน้าอุดอุบล
1: เสาหน้าเสาหน้าเสาหน้าเจอกัน
0: เอาลุ้นเกมกันต่อครับยกที่2ลุ้นในวงในกับนอกนะจับเค้นเด้งแล้วตีว่ายังไงนะมวยจีนมาเจอแบบนี้เสียหายเหมือนกันนะถ้าเจอรูปแบบนี้นะ
3: ครับแม่ผู้ตัดสินของเราอาจารย์สายันเลื่องๆนี่ปกติสูงใหญ่นะครับมาตัดสินมวยคู่นี้กลายเป็นตัวเล็กเลยโอ้ขอบคุณทีมงานผู้ตัดสินนะครับอาจารย์ภูกิจรามประยูนนะครับประธานผู้ตัดสินนำมานะครับ
1: ยก2ครับแดงช้างจุนเฮงจีน้ำเงินกาวินไดสกินจากไอแลนด
0: ์โอ้โหตอนนี้ไอแลนด์นี่ขยับโอ้มั่นใจนะ
1: แกฟัดก่อนเลยฮะแกเอาก่อนนะ
0: นี่ว่าลูกเราลูกไหนเราได้เปรียบ
1: เนี่ย
0: รู้ว่าในได้เปรียบก็เดินตลอดเลยเดินปั้มได้เลยต้องระวังหมัดท่านนั้นอ่ะ
1: ครับล็อกอ้าวเดินครับชนเลยฮะชนเลยครับชนแหลกครับโอ้โหมีสอกคอนจามด้วย
3: นักมวยไอแลนด์นี่อย่าคิดว่าเป็นเจ้าของโรงงานแอร์นะครับนามสกุลคล้ายๆเฉย
0: โอ้ดูจากทรงแล้วนี่นะวงในมันจับเค้นเน้นตีเลยน่าจะได้เปรียบแล้วมันรู้วิธีการด้วยว่าวงในเราได้เปรียบเดินตลอด
1: ไล่ขยี้เลยอ่ะดูดิ
0: ก็ไม่ยอมอยู่ห่างเลย
1: จะสกัดอยู่หรือเปล่าช้างเนี่ยจะสกัดอยู่หรือเปล่าฮะโอ้โหนี่สอกไปจะหลุดถ้าเสียเหลี่ยมฮะสอกหลุด
0: เสียเหลี่ยมเสียทรงจะเสียคะแนนหรือเปล่าต้องถามกรรมการต้องถามกรรมการแต่มันยังติดในตลอดอ่ะมันจับเค้นเน้นมาแม่เข้าทรงด้วยเกาะติดคิดตังเลย
3: แม่พยายามเข้าวงในครับมีเข่ามีศอกครับไดสกิน
0: มันเกาะได้ดีถ้าเกาะแล้วตีก็เกาะติดคิดตังก็เจอหมัดผวาอ้าวลุ้นมาลูดมันปั้มสวยด้วยปั้มได้ดีเลยนะ
1: โอ้ปั้มแล้วลูดเป็นด้วยฮะกดมาแล้วลูดครับช้างทีบสกัดเอาไว้ครับสกัดเอาไว้เกาะแล้วตีไม่ได้ครับชุดนี้ครับกรรมการสายันแยกมาอ้าวใครจะได้ครับสายด่วนซ้ายครับสายด่วนซ้ายเอาเกาะแล้วศอกนี่ไล่แขนมาครับพี่ป่าดูการตี
0: มันสารภาพนะเหมือนสารภาพเลยวงในเนี่ยนะนักมวยจีนคือวิธีการต่างๆไม่น่าเชื่อว่านักมวยไอแลนด์อะไรจะเน้นที่ในอย่างเดียวหาน้อยมากนะนักมวยต่างชาติที่เน้นในเนี่ยหาน้อยมากเลยส่วนมากจะแพ้เข่านักมวยไทยแต่รายนี้นักมวยไอแลนด์เนี่ยปั้มในเกาะในนี
1: ่ตีสะดุ้งเลย
0: นักมวยจีนแทบสารภาพเลย
1: ครับเตะอยู่ไหมฮะช้างครับเตะอยู่ไหมวงนอกจะได้ต้องได้จอกนะครับอ้าวหมัดรับตัวโดนซ้ายหมดยกที่2โอ้ยภาพช้ายก2ครับแดงช้างจุนเฮงจากจีน้ำเงินกาวินไดสกินจากไอแลนด์ครับเนี่ยเดินเปิดเกมตลอดฮะน้ำเงิน
0: นี่มาแบบนี้นักมวยไทยเรามีมากที่ใหญ
1: ่ทำยากครับมีมวยอ้วนขอบคุณแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำเครื่องดื่มผสมสารสกัดสงเกาหลีจาเทียสดีบริษัทห้างขายยาตาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือที่แผ่นโบราณโดยในห้างเชิดชัยเอื้อพุทธนันท์ขอบคุณแซบชุดข้าวเต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้าและการคุณภาพโดยคุณมนุนพิมพาทองหรือเอกกุ้ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี
0: มันรู้วิธีด้วยนะรู้ว่าตรงไหนต่อยแล้วได้เปรียบชนะมันติดในเลยทีมงานสั่งติดในเลยอย่าเต้นอย่ารออย่าเฉยอย่าแซ่จ้องบู้ไปอย่างเยี่ยวนี่จับนายแล้วมันเห็นเลยนะเพราะนายสารภาพเลยนะมวยจีน
3: ครับตั้งศอกรอแต่ไกลครับสำหรับไดกินเนี่ยแต่การมีอาวุธตอบโต้ได้เยอะครับ

0: ด้านไดสกินส่วนทางจุนเซงนี่แกต่อยเป็นหลักครับ
1: แตกแล้ว
0: อ้าวแตกครับมาแล้วโซเปอร์แอลโดนแล้วครับ 4,000
1: ทั้งคนแตกทั้งคนทำให้แตกนะครับได้ทั้งคู่ครับคนละ 2,000
2: รับแล้วเปิดนี่หมัดมา
1: ทางต้องใช้หมัดให้เยอะดูแล้ว
2: เจอเมาเจอเป๋ก็ยังเป็นปัญหาได้นะ
1: ต้องใช้หมัดให้เยอะฮะพอดูแล้วลูกเตะแล้วก็ลูกในนี่เสียเปรียบแล้วเนี่ย
2: แต่ต้องลุ้นหมัด
1: อ
2: ่ะ
1: หมัดศอกอ่ะ
2: พวกแต่วงในมันสารภาพเลยนักมวยจากไอแลนด์นะครับน้ำเงินยึกยักยึกยักคุมเกมขยับเดินนอกไม่เห็นนี่นักมวยจีนหมัดไม่เน้นไม่ขยันไม่ขยันเจอแข้งหมัดหนึ่งสองเจอหงายเหมือนกันนะเจอเข้าไปหนึ่งหงาย
1: เหมือน
2: กัน
1: เจอเด็ดลุ้นนะหมัดหมัดเนี่ย
2: ขยันต่อยนิดนึง
1: เนี่ยหมัดศอกหมัดศอกอ่ะขยันหน่อยขยันหน่อยแม่น้ำเงินแกก็ทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับ
2: ยังไม่ออกอะไรให้ฝ่ายน้ำเงินเจ็บๆนะ
1: คือพอเข้าในปั้มฟัดปุ๊บเนี่ยโอกาสของแดงก็จะต่อยหมัดไม่ได้พี่ป้า
2: ปั้มแล้วมันยอม
1: ต่อยไม่ได้เนี่ยต่อยไม่ได้คร
2: ับไม่พยายามผลักออกนะ
1: คือว่ามันไปเข้าเกมของน้ำเงินอ่ะ
2: ใช่
1: เข้าเกมเลย
2: แล้วเวลาเหลือน้อยแล้ว
1: ครับ
2: อ๋อต้องระวังต้องระวังนะ เอาลูกอะไรเขาเรียกลูกอะไรลูกเวียงกลับเลยตอบกลับเวียงกลับปีเร่งกองรัวช่วงท้ายแล้ว
0: ดูแล้วไม่น่ามีการน็อกนะครับคู่นี้ใหญ่หนักแต่ว่าเอากันไม่ลงครับยังไม่เข้าเป้าไม่เข้าจุดโฟกัส
1: โอ้เนี่ยถ้าออกหมัดเมื่อไหร่มีลุ้นตลอดนะครับสำหรับแดงโอ้โหโอ้โหเจอหมัดขวาดอกนี
0: ้น่าสะบัดเลย
1: เนี่ยอ้าวมาอีกสักชุด2ชุดครับช่วงท้ายๆของเกมสี่เร่งกองรัวแล้วครับ
0: เร่งแล้วครับทางด้านนักชกจีนหมดยกสุดท้ายครับ
1: โอ้โหมาค้ำแทงส่งท้ายครับจบแล้วครับเกม
0: เดี๋ยวดูไฮไลท์ทั้ง3ยกกันนะครับ
1: สู้กันครบ3ยกมาดูไฮไลท์ครับขอบคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวครับผลิตฟันสกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผดกลิ่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวก็ป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าแล้วครับกินกายมีจำหน่ายที่ CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วไป
2: อัมรินเป็นไงอัมริน
1: วันนี้มานะวันนี้มานะอัมรินนี่เขาสายบันเทิงพี่ป่ะ
2: แกไปทุกที่ที่มีมวยด้วยกันนะอัมริน
1: เพราะก่อเกียรติ
2: คุกคีกันมาไม่ต่ำ20 ปีนะ
1: ถูกต้องครับ
2: ก็นู่นแหละวันที่4คงไปนู่นกันอีกนะ
1: วันหลวงพ่อคูณ
2: วันหลวงพ่อคูณ
1: วันปันไลวันปันไลครับ
2: ไปเจอลูกนี้เกิดกรรมการมือไวเข้ามาสับเข้าไปเป็นเรื่อง
3: สุดยอดโอ้โหต้องบอกครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทย
4: ครับผม
3: แต่ใส่อาวุธมาจัดเต็มแน่นอนทั้งไอแลนด์และจีนนั่นเองนะครับ
4: ถูกต้องครับคุณเอ็มบอกเลยว่าแมตช์นี้ก็มันไม่แพ้ไฟที่แล้วแน่นอนครับ
3: ใช่แล้วครับแต่ผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่นี้ครับและผู้ชนะได้แก่นักชกมุม The Winner Blue CornerCongratulations Gerwin Daiskin from Ireland
4: สุดยอดจริงๆครับผม
3: เอาชนะนักชกจากเมืองจีนนะครับนั่นคือชางจุนเชงไปนะครับสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์คู่นี้รุ่นใหญ่ครับ80กิโลกรัมนะครับ
4: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจัดเต็ม7คู่เต็มอิ่มจัดหนักรับรองมันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับมวยคู่ที่4อนันตศักดิ์ ส.สิงห์ใหญ่จากสปป.ลาวนะครับจะเจอกับเจษสาอัดจากแอลจีเรีย
3: ความมันยังไม่หมดเท่านี้ครับยังมีอีกหลายคู่แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับกลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์

0: ู้ชมครับขอต้อนรับตึกแห่งศักดิ์ศรีในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
1: ์นี่เรามันกันมา3คู่แล้ว
0: ใช่แล้วครับคุณเอม
1: มาถึงคู่ที่4ของรายการต้องบอกนะครับว่าเดือดไม่แพ้คู่ก่อนหน้านี้แน่นอน
0: รับรองมันแน่นอนครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก62 กิโลกรัมครับ

0: ไปพบกับมุมนึงกันดีกว่านักชกจากแอลจีเรียเซตซาอัด
1: Ladies and gentlemen introducing third fighting of the blue corner representing Algeria เซตซาอัด

0: 8ถอยชื่อเซตซาร์จะซีดซาร์หรือเปล่าเซตซาร์ from Algeria ท่านผู้ชมครับเราไปพบมุมน้ำเงินกันแล้วเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าครับขอเสียงให้นักโชคจากสปป.ลาวอนันตศักดิ์ สสิงห์ใหญ
1: ่ Ladies and gentlemen and here's Subunan in the red corner representing Lao อนันตศักดิ์ สสิงห์ใหญ
0: ่นักชกจากสปป.ลาวอายุ27ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมชกมาแล้ว45ไฟชนะ30แพ้13เสมอ2
1: รูปร่างเท่ากันเลยครับ175เซนติเมตรจากลาวครับอนันตศักดิ์ ส.สิงห์ใหญ
0: ่โอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาอีกแล้วครับผมส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ปวรัตน์แขกสินทองครับ
2: มวยไทยครับคู่นี้แดงอนันตศักดิ์สสิงห์ใหญ่จากสปลาวครับน้ำเงินเซสซาอัดครับจากแอลจีเรียนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราครับสตาร์แอร์ครับแอร์คุณภาพที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบบริษัทลันทเวทีโฟโลจิสติกจำกัดมอบโดยคุณณัฐนิชาปัญญามโนยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวผู้แทนคุณใหญ่ JSPM ดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง JSPEM นวัตกรรมชีวภาพ 3 in 1 นะครับกู้แก้กันดินกู้ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นไปจนถึงใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดJSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้โปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทส่งฟรีนะครับขอบคุณเพื่อนผู้ด้วยการใจดีทุกท่านครับ
2: ครับขอบคุณมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซนุยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน209จำกัดขอบคุณ M-Top กล้าที่ต่างเพื่อช่างบอลทูบีอุปกรณ์มวยไทยโซเบิร์นแอลคู่ซีสายที่ดื่มแล้วอย่าดื่มดูแลสุขภาพด้วยด้วยความห่วงใยจากโซเบิร์นแอลP80 สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้น
3: ครับและแฟนมวยยังพอมีเวลานะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรมทายผลใกล้ขันที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครับท่านที่ทายถูกผลคู่แรกมาแล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะนะครับในมวยรอบ Golden House นะครับยังต้องลุ้นทายผลมวยคู่ไทยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายถูกครบทั้ง2คู่ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden HouseGolden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ก่อนจะไปชมคู่เอกนะมาลุ้นความมันกับมวยคู่นี้ก่อน62กิโลกรัมเอ๊ะอังกิเลียนไม่ค่อยได้ยินนะมาต่อยมวยไทยเนี่ยน้อยมากนะ
3: แล้วกันแล้วคนนี้เป็นคนที่2ครับ
4: เอามาลุ้นเกมกันต่อยกแรก3ยกนะครับชกกัน3ยกมีอะไรต้องใส่กันแบบสุดๆนะครับไม่จะมาจ้องมาเต้นมาแกงคอยมาแกงเสือเต้นนี่ไม่มีคะแนนนะครับที่ตรงนี้นโยบายไม่มีอ้าวขยับเดินแองเจเลียทีมงานสั่งเดินแล้วเสียงตะโกนขึ้นไปนี่แข้งขวาตัดล่างโต้คืนด้วยขวาลำตัวอย่างนี้สนุกแน่แดงในสปปลาวนะครับ
3: ครับทางด้านของนักมวยแองเจเลียนี่อายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับส่วนนักมวยไทยจากสปปลาว27ปีครับ
2: โอ้แผนของแองเจเลียนี่เน้นล่างครับหันล่างก่อนครับ
3: อดีตแข้งซ้ายเข้าลำตัวเต็มๆเลย
2: เนี่ยเผลอแกก็เปี้ยงเข้าไปฮะเนี่ยอดีตซ้ายครับโอ้โหแกเดินชนเลยฮะหมัดมาเป็นชุดเลยครับ
4: คือมวยใหญ่เนี่ยหมัดต่อยออกมาแล้วมาอันตรายบาดเสียวตลอดนี่พูดถึงว่าการยืนมวยการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยดูสปปลาวดูจะได้เปรียบนะ
2: ครับ
4: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่รุ่นใหญ่ๆเนี่ยเจอเข้าไปจ
2: ุ
4: ดลูกกัดมีสิทธิ์รับ
2: ลูกแรงๆอ่ะลูกแรงๆดูดิโอ้เนี่ยแกไม่สนอ่ะเช็ดซาอัดนี่แกอัดเลยอ่ะดูดิ
4: พยายามเจาะยางตลอดนะ
2: เน้นล่างเน้นหันล่างครับ
4: ยางแตกหรือเปล่าย
2: างที่แพ้เก่าเนี่ยโอ้เตะคนที่ชายโครง
4: เต็มเลยลำตัว
2: สะอึกสะอื้นในก็ตีด้วยคร
4: ับมีในด้วยนะ
3: จะยุบหรือเปล่า
2: โอ้ยอนันตศักด
3: ิ์ยุบหรือเปล่า
2: อนันตศักดิ์กันก่อนครับกันให้อยู่ก่อนครับอันดับแรกอ้าวหาจังหวะโอ้ลุงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรโอ้โห

0: ต่ดูสภาพร่างกายของแอนติเลียนี่โอ้โหแกปึกเลยอ่ะปึกเลยอ่ะเอาร่างกายสู้อ่ะ
1: ลูกค้ำมีด้วยนะ
0: โอ้เป็นด้วยเป็นด้วย
1: เออเป็นงาน
0: โอ้ไล่
1: มีนักมวยมีนักมวยไทยเราไปเป็นเทรนเนอร
0: ์ใช่ใช่ใช่ครับโอ้เตะล่างเตะสูงครับนี่ครับฮุกซ้ายชายโครงโอ้ยปากซองอีกแล้วครับเป็นทุกลูกเลย
1: นี่มวยรู้จักค้ำแล้วแทงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นการสอนไม้มวยไทยโดยนักมวยไทยอ่ะ
0: ลูกศิษย์พี่ต่อยป่ะลูกศิษย์ดีเซนน้อย
1: เ
0: น
1: ี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเดินแล้วเดินด้วยความมั่นใจแล้วมาถึงตรงนี้สมพลเราเนี่ยอาการบุยห่อแล้วนะเจออย่างนี้ดูเจอหมัดหันเหรียญขวางเอาหันเป็นเพียงแทงเข้าไปเม็ดนี้เต็มๆหรือ
2: โอ้โห
1: สะอึกสะอื้นไปเลย
0: ลุกขึ้นมาก่อนครับลุกขึ้นมาก่อนครับยังไงก็ค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันครับ
1: ยังให้โอกาส
0: เวลาเป็นไงเวลาหรือ10กว่าวิอ่ะโอ้ย
1: มันไม่ยอมแน่
0: อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วโอ้ยแบบนี้ไม่เรียบร้อยครับ
1: ลูกนี้เต็มๆเลยฮุกเข้าไปลำตัวเต็มๆเลย
0: จบเกมไวมากครับแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับ
2: ต้องยอมรับความแข็งแกร่งเลยคร
0: ับ เห็นอาวุธเลยครับหน้าพี่จ๊อกนะเห็นอาวุธต้นๆแล้วรู้เลยนะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ต้องจับตามองครับนักมวยไทยชาวแอลจีเรียผู้นี้นะครับ
0: สภาพร่างกายด้วยดูแล้วโอ้โหเขาปึกปึกกว่าเยอะเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานด้วยนะ
0: เออเ
1: ซซ้ายลูกนี้เข้าไปป๊อกเลย
0: ครับ
2: ใช้คำว่าต้องเรียกว่าสิงห์หนุ่มเลยครับ
0: 62โลนี่โอ้โหตัวรับเพียบเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหต่อยไหม
2: นี่ครับ
0: คือว่าอาวุธมวยไทยนี่มีทุกรูปแบบครับเนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนมาจากนักมวยไทยนี่แหละไปเป็นครูมวยเป็นเทรนเนอร์นะพูดง่าย
1: ลูกนี้ยอมเลยนะ
2: ว่า
0: แต่ไม่อยากจะลุกเลย
1: จุก
0: โอ้โ
1: หไปจุกเลย
0: จุกจุกจุกจุก
3: โอ้โหโดนไปเยอะจริงๆนะฮะสำหรับนักชกจากสปป.ลาวนั่นเอง
4: ถูกต้องครับคุณเอ็มบอกเลยว่าเช็คบินแป๊บเดียวนั่นเองครับ
3: นี่แหละฮะมวยมันแบบนี้ชมได้ที่ World สยามสเตเดียมนะครับทุกวันเสาร์เวลา 5:30 น.โดยประมาณกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์และตอนนี้ผลการชกเรียบร้อยครับอย่างที่ได้ชมกันไปและผู้ชนะครับ The Winner by Knockout Blue Corner Z Zad from Algeria
4: Congratulations
3: โอ้โหวันนี้นี่สุดยอดมากๆนะครับวันนี้นี่มาแบบเด็ดจริงๆนะครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแล้วเอาชนะน็อกทางฝั่งของอนันตศักดิ์ส.สิงห์ใหญ่ไปได้นะครับโอ้นี่ทีมงานจากแอลจีเรียทีมงานเรซ่า นี่นักชกดังเหมือนกันนะครับเอาล่ะคู่ต่อไปครับพีทเป็นไงบ้าง
4: ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับคู่ต่อไปคู่ที่5พบกับอาโก้ฟาก้านะครับปะทะกับก้องชายแดน KKK แดนจำปานั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมมวยมันกันต่อในรายการ
3: มวยไทยซูเปอร์แชมป
4: ์ย้ำนะครับวันนี้เรามีมวยให้ชมกันถึง7คู่เต็มอิ่มแน่นอนครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5เลยครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับไปพบกับมุมน้ำเงินกันดีกว่าครับขอเสียงให้ก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปป.ลาว
5: Ladies and gentlemenThe fighting of the blue corner representing Lao Gong Chai Dan KKK Dan Jampa

0: นักชกจากสปป.ลาวอายุ28ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาแล้ว60ไฟชนะ40แพ้18เสมอ2ก้องชายแดง KKK แดนจำปาจะเอาชนะล้างแค้นให้กับอนันตศักดิ์เมื่อสักครู่นี้ได้หรือเปล่านักชกลาวเพื่อนร่วมชาตินั่นเองครับเราต้องติดตามชมครับแฟนๆมวยครับผมเรามาต่อกันที่มุมแดงกันบ้างครับแฟนมวยขอเสียงให้อาโกฟากาจากประเทศอิหร่าน
1: and he's supported in red corner representing Iran อาโกฟากา

0: นักชกจากประเทศอิหร่านครับอายุ22ปีสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมโชคมาแล้ว26ไฟชนะ16แพ้7เสมอ3นักชกพันเดือดจากเทหะรานครับอาโกฟาเจฟรอมอิหร่านท่านผู้ชมครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอาจารย์ประจักษ์เงางามครับ
1: ฝ่ายแดงอาโก้ฟาก้าจากอิหร่านครับฝ่ายน้ำเงินก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปป.ลาว65กิโลกรัมเนี่ยอายุน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลสถิติการชกขึ้นหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรตินะครับขอขอบคุณเพื่อสนับสนุนรายการใจดีของเราครับเอ็มท็อปกล้าที่ต่างเพื่อช่างผี80สมุนไพรสกัดจากลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพพอบโดยผู้แทนของคุณอภินวงศ์จงจรัสพันธ์ภาคภูมิกรุ๊ปครับโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายมอบโดยผู้แทนคุณจิรพัฒน์รัตตะบุญยเศษและตัวแทนจากบริษัททีทีซาอินเตอร์ซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้นซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตเจ็บตรงไหนดูแลตรงนั้นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านครับ
1: ครับดินเสื่อมต้นโทรมพืชไม่แข็งแรงต้อง JSM JSPEM ครับนวัตกรรมชีวภาพ T in 1กู้แก้กันกู้ดินเสื่อมแก้ปัญหาพืชสร้างเกราะป้องกันช่วยดูแลตั้งแต่ดินรากต้นไปจนถึงใบใช้ได้กับพืชทุกชนิด JSPEM ตัวเดียวจบครบทั้งสวนวันนี้มีโปรสุดคุ้ม6แกลลอน6ลิตรเพียง899บาทครับส่งฟรีครับ JSPEM ครับ
2: ครับและยังพอมีเวลาครับสำหรับแฟนมวยที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลการแข่งมาที่ Facebook Fanpage ของ Global House ครับทางที่ทายถูกมาแล้วว่ามวยสากลมวยรอบ Global House คู่แรกนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ชนะยังต้องลุ้นทายผลให้ครบทั้ง2คู่นะครับกับมวยไทยคู่เอกคู่ที่6นะครับทายถูกทั้ง2คู่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: เอาละบนเวทีตอนนี้เป็นไงคุณนนท์บนเวที
1: ครับ
3: ฝ่ายแดงอิหร่าน
1: ฝ่ายแดงอิหร่านน้ำเงินสปลาวครับเนี่ยขอบคุณภาคภูมิกรุ๊ปโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรปุ๋ยเงินสดแบ่งจ่ายราคา890บาทสินค้าถึงมือจ่ายครึ่งและหลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่งบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีหลักประกันค้ำสนใจติดต่อ0909566546และ0917987946
3: อ้าวลุ้นกันครับยกที่1อิหร่านแดงนะครับน้ำเงินจากสปป.ลาวดูทรงแล้วนี่เป็นยังไงน่าจะสนุกนะคู่นี้ดูมาถึงตรงนี้แล้วนี่นะเอาดูมาเป็นชุดเหมือนกันนะ
1: โอ
3: ้โหอิหร่านเน้นหมัดเลยสปป.ลาวได้ดูทรงเหมือนเป็นมวยนะ
1: ครับ
3: ซ้ายสายตาคอยมองอาวุธคู่ต่อสู้แข้งซ้ายคอยเตะดูทรงเหมือนเป็นมวยอะ
2: ทางด้านอาโกฟาก้านี่ดูแล้วต้องการเช็คบินไวปิดจ็อบเร็วครับส่วนกล้องชายแดนนี่ก็รอบครอบพอสมควรครับไม่บุ่มบามครับมาโอ้ยอาโก
3: จับพุ่ง
2: แล้วออกอาวุธไปหมดเลยครับอาโกฟาก้าทั้งแขนทั้งขามาหมด
3: คือดูโอ้โหดูเจอหมัดหน้าหลาย
1: วุ่นแรงด้วยกันนะคู่นี้นะวุ่นแรงทั้งคู่นะ
3: คือต่อยแบบประมาทไปหน่อยนักมวยจากสปป.ลาว
1: ใครจะแม่นกว่ากันนะครับลูกแม่นอยู่ที่ใคร
3: เจอเข้าไปนี่หลับได้นะ
1: นี่ดูดิสวนไงมาแล้วมาเนี่ยดูดิอ้าวสวนกันแล้วครับแบบนี้แฟนคนดูชอบคนดูชอบ
3: ประมาทนะประมาทหรือเปล่าสปป.ลาว
1: ครับ
3: กล้องชายแดนเจอหมัดหน้าแงนหัวใจยังดีมาสิเนี่ยมวยอย่างเงี้ยพี่น้องแฟนมวยทางบ้าน
1: ชอบ
3: โดนอยากให้โดนอยากให้โดนลุ้นอยากให้โดนนะว่ากันเถอะถ้าลุ้นเชียร์เนี่ยแฟนทางบ้านอาจจะยังต้องเชียร์ฝ่ายแดงนะ
1: ครับ
3: คิดว่านะ
1: โอ้โหพอจับแล้วนี่ก็กระแทกเต็มๆเลยครับอ้าวเดินตั้งกาสูงครับยกกาสูงอ้าวบวกกันอีกแล้วเดินครับซ้ายครับทางด้านกล้องชายแดนรวบเอารัดบนกับรัดล่างรัดบนกับรัดล่างครับ
3: คือรัดบนกับรัดล่างเนี่ยไอ้ตัวขึ้นบนมันทำท่าจะลูดได้เปรียบ
1: ครับ
3: มันเดินด้วยความมั่นใจนะแต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมั่นใจนี่

0: ับ
1: แบ็คคิก
0: ดูเนี่ยมวยต่างชาติเจอกันเนี่ยต่างชาติต่อต่างชาติมันสนุกอย่างนี้ล่ะวัดกันไปวัดโอ้ยแทงเข้ามาโอ้โห
1: ลูกนี้ลูกนี้
0: สะอึกเลยสะอึกสะอื้อเลยกรรมการ
1: จังหวะไปหันหลังครับหันหลังลุ้น
0: อยู่โอกาส
1: ครับ
0: แต่มันเดินมีความมั่นใจสูงเลยนะสปป.ลาวกล้องชายแดน
1: ทางด้านอาโกฟาก้านี่ก็ดูแล้วเน้นที่หมัดเป็นหลักครับแต่กำปั้นจากสปป.ลาวนี่ต้องมีหมัดเตะซ้ายได้หนักหน่วงครับอุ้ยมาอีกแล้วครับ
2: โอ้โหกระโดดเข่าบินกระโดดเข่าบิน
0: ไอ้มวยอย่างนี้นะป้องกันไม่ได้นะไม่รู้มันจะออกอาวุธอะไรไม่มีตำรา
2: ครับช่วงพักยกแรกนะครับกับการถึงยกที่2ครับช่องแปดร่วมกับวันก่อเกียรติยิงสดความเดือดโหดสะใจกับนักสู้ดีกรีแชมป์มันดับเบิลทวีคูณด้วยมวยไทยและมวยสากลทีมแชมป์โลกในสังเวียนเดียวช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สดทุกวันเสาร์เวลา5 โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง8กดเลข27ขอบคุณเพชรส้มทองน้ำส้มน้ำตาลสดเมืองเพชร BH สเปรย์ใบห่อสมุนไพรคู่บ้านเครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมกะหรี่จา GSDแมกนาอุปกรณ์มวยชั้นนำแฮปปี้เทรนกาแฟสายเฮลตี้เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
0: คู่ชิงมวยสากลวันเสาร์หน้านะจะมีท่านนายกเบี้ยวแห่งคลอง7ปทุมธานีนะ
2: ยิ่งใหญ่เลย
0: มาเป็นประธาน
2: นะเสาร์หน้ายิ่งใหญ่
0: นายกเบี้ยวนายกเบี้ยว
2: ทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลนะมวยสากลก็ชิงแชมป์ฮะ M16เปตะวันนะ
0: สนุกนะ
2: ครับ
0: เอาไว้ว่าสนุกนะเป็นไงลูกนี้เป็นไงอะไรเกิดขึ้นขอโทษขอโพยกันไปไม่ได้ตั้งใจ
3: เข้าจุดโฟกัสครับ
2: ให้พักก่อนได้ครับดู
0: ให้เวลานอกไปเลย
2: ครับให้พักก่อนได้ตามกฎเลยครับ
0: แ
3: ทบจะคลายฟันยางเลยครับ
0: ขอโทษขอโพย
2: เนี่ยให้พักก่อนครับให้พ
0: ัก เวลานอกก่อน
2: ครับมาดูภาพช้านะพี่ปะ
0: ดูดิโดนตรงไหนเปี้ยง
3: นี่ครับจังหวะยันเนี่ยครับ
0: โอ้
3: ยันซ้ำเข้าไปโดนเต็ม
0: เต็มดูอีกทีนึงดูอีกทีนึงเปรี้ยงไปนี่ไม่ทันนะ
3: มีเตะซ้ำด้วย
0: เอาเริ่มต่อดีกว่าย
2: กสู้กันต่อครับยก2ฮะแดงอาโก้ฟาก้าน้ำเงินก้องชายแดนKKK แดนจำปา
0: อีหลานก็ต้อง
2: ลา
0: ท
2: ั้งเงิน
0: ลุ้นหมัดอีหลานล
2: ุ้
0: น
2: หมัดเราครับ
0: แต่ว่าเราลายนี้นี่เน้นไหนนะพยายามจะลูดมาเลยเดินด้วยความมั่นใจเลยแข้งขวาจับเสียหลักว้าวยังไงฮะขยับเดินเจอหมัดแต่ก็เดินด้วยความมั่นใจล้มอีกแล้วแต่ว่าตัวเองกลับไปอยู่ล่างนักมวยจากเยอรมันขยับนักมวยลาวเดินสปป.ลาวเตะซ้ายคือเกมมีความมั่นใจสูงเตะเม็ดนี้เป็นไงโอ
3: ้หมิดล้มยังไงยูโดโอ้ยโดนหมัดครับแม่โอ้โดนนับเลยครับ
2: นับครับ
0: เป็นไปได้นะ
2: เจอลูกดักครับ
0: นี่แหละอะไรก็เป็นไปได้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ที่ตรงนี้น่ะอย่างเงี้ยท่านต่ออินซีแดงผมไม่ชอบท่านรองคุณมากของแกบอดีย
2: ก2ครับน้ำเงินโดนนับไปแล้วโดนนับแล้วต้องบู๊ต้องบ้าแล้วครับยืนเต้นยืนติดชึ่งลำวงไม่ได้แล้วนะน้ำเงินน่ะ
0: ไม่ได้แล้ว
2: อ้าวบวกครับสวนแล้วครับ
0: มีเสียวทุกวินาที
2: ว่ะมันสนุกมันสนุกฮะเกมจะเดือดขึ้นครับ
0: บุญยืนว่าไงบุญยืนถ้าเจอมวยแบบนี้ไปบุญยืนบ้านนา
2: ครับเพราะคนโดนนับต้องไล่อะต้องลา
0: อย่าเตะอย่าเตะนะอย่าเตะนะไม่เตะซ้ำไปแล้วก็แพ้ฟาวเลยเดินแล้วแข้งซ้ายสาดล้มอีกแล้วล้มทั้งคู่ยังทีมงานสั่งเดินซ้อมอ้าวทีนี้เรียกว่าทำลายตัวเองทำลายตัวเอง
3: คู่นี้ล้มลุกคุกคาน
2: ถ้าจบแปลกๆฮะถ้าจบแปลกๆก็ดูดิถ้าจบแปลกๆดูดิดูดิมันคุกคุนล้มลุกคุกคานอ่ะมันล้มไม่เหมือนชาวบ้านเขานะพี่ต๊อกนะ
3: ใช่ครับอาโกฟาก้านี่มือแกเหนียวครับแกคว้าได้ตลอดครับเตะมาเนี่ยเอา

0: มัดอีกแล้วครับ
1: เนี่ยทีมงานของน้ำเงินบอกให้สาดซ้ายสาดซ้ายครับ
2: มันมาเสียหายลูกนะไม่ยังเป๋นะเจอหมัดเข้าไปแต่ละทีมีเป๋มีเมานะเดินต้องเดินให้จริงนะยังมีโอกาสยก3อีกนะ
1: เนี่ยครับ
2: ได้แข็งแรงอ่ะหมดยก3ประโยชน์ยก2
1: ดูภาพช้ายก2ครับเนี่ยเกี่ยวแล้วบิดลูกนี้แหมติดพันครับเดี๋ยวโดนนับเนี่ยห้ามล้มแปลกๆครับคู่นี้ครับล้มไม่เหมือนมวยคู่อื่นนะ
2: เจอเป๋ไปเป๋มาเน
1: ี่
2: ยยังต้องลุ้นกันต่อนะใน3นาทีที่เหลือตรงเนี้ย
1: ครับก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของน้ำทองการแพทย์โรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียผิวฝ้าระงับกลิ่นกายมังกรบินกลิ่นแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเซียนหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน 2.9 จำกัด M150 บริษัทรัน24 โลจิสติกส์ Born to Build อุปกรณ์มวยไทยขอบคุณครับ
2: 3นาทีสุดท้าย
0: ครับ
2: เป็น3นาทีที่ยังมีความหวังให้กับนักมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะจากสปป.ลาวต้องเดินเบียดนายปั้มนายเกาะตีเกาะไปคิดตังหรือเปล่าอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วทำได้หรือเปล่านะครับ
0: แม่ก็โอ้โหอาโกฟาก้านี่ก็ไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านนักชกจากสปป.ลาวทำอะไรได้ตลอดนะครับนี่ครับคว้าแล้วมือกันเหนียวจริงครับเตะไปอะไรคว้าได้ตลอดแล้วก็ออกหมัดตลอดครับ
2: ต้องระวังหมัดนะมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่หวาดเสียวเลยเอาว่าไงว่ายังไงชุดนี้เป็นยังไงต้องเดินให้ไวต้องเดินให้รีบด้วย
1: ใช่ๆครับใช่ครับเวลามีนะครับเวลายังมีครับเนี่ยดูดิมันล้มแปลกๆกันเนาะ
0: เขาก็มีพื้นฐานมวยปั้มครับทางด้านของอิหร่านมวยปั้มเขาดีคร
1: ับ เดี๋ยวจะเร่งเกมของเป็นขึ้นมาแล้วครับทางด้านก้องชายแดนเนี่ยดูดิเนี่ยล้มไปอีกแล้ว
0: จับทุ่มจับปั้มได้ครับโวยหลาน
2: มันแต่ต้องระวังหมัดด้วยนะเอาล้มกันไปล้มกันมาล้มนี่หมายถึงล้มทั้งคู่นะ
1: ใช่ลงไปทั้งคู่อ
2: ่
1: ะ
2: ไอ้ล้มอย่างนี้ไม่เป็นไรไปทำมวยล้มในแฟนมวยไม่ชอบ
1: ครับ
2: โอ้แต่หมัดมันออกแรงนะมาอยู่ที่กรรมการนะแต่ว่านับนี่เสียคะแนนเดียวนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นับนี่เสียคะแนนเดียว
1: คือถ้ายกนี้น้ำเงินได้ชัดเจนเนี่ยมีลุ้นเลยเนี่ย
2: เป็นไปได้
1: โอ้ยโอ้ย
2: มาเจอเลย
1: หัวขมำลงไปเลยครับ
2: เจอลูกนี้ไปนี่
1: เป็นยังไงเนี่ย
2: สถานการณ์ไม่สวยเลย
0: ขยับเข้าหาครับ
1: จะมาบุญหรือเปล่าฮะดู
2: อยู่ที่กรรมการนะ
1: อีกหนึ่งนาทีนิดๆครับ
2: หนึ่งนาที
1: ซ้ายแล้วครับกล้องชายแดน
2: มายังไงนักมวยอิหร่าน
1: อาโก้
2: เดินบุ้มบามก็ต้องระวังหมัดด้วยนะ
1: ครับขยับไม่ออกครับขยับหลอกซ้ายแล้วครับหมัดโอ้โหหมัดเฉียวไปเฉียวมา
2: บาดเสียวเลยอ่ะนี่ล่ะ
1: กล้องชายแดนแกค่อยๆทำแกค่อยๆเตะเก็บแต้มแบบนี้ฮะนี่ฮะจะทันไม่ทันทันไม่ทันครับ
2: อยู่ที่กรรมการนะ
1: พอยก2โดนนับอ
2: ่
1: ะ
2: นับเสีย1คะแนน
1: ครับ
2: นับเสียคะแนนหนึ่ง
1: แต่ว่าทรงหาจังหวะอยู่หาจังหวะล้อหัวนะล้อหัวซ้ายอ่ะ
2: ทรงมันเหมือนยังไง
1: เนี่ยซ้ายอีกแล้วครับขวาโอ้ยเจอขวาสวนเกี่ยวหมัด
2: มันเสี้ยงตะละหมัดมาในหวาดเสียวเลย
1: เอาละครับช่วงท้ายๆครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วการเข้าสู่เส้นชัยครับเอาใครจะได้ครับใครจะได้เตะขวาไปหมดยกสุดท้าย
2: เอาละต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วครับยก2เสียนับยก3เริ่มทำดี
1: คือ
2: ที่ว่ายกแรกออกใครเอาละครับ
0: เดี๋ยวมีไฮไลท์ทั้ง3ยกให้ชมกันนะครับแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าออกฝั่งไหนครับแดงหรือน้ำเงินนะครับไฮไลท์ทั้ง3ยกครับต้องยอมรับว่ากำปั้นกีฬาคนนี้ครับอาโกฟาก้านี่แกมือเหนียวจริงครับเตะไปนี่แกคว้าได้ตลอดแล้วก็มีพื้นฐานของกีฬามวยปั้มนะครับก็ชนเผ่าทะเลทรายที่หลานนี่ก็กีฬา

0: ถิ่นเขาก็ประมาณว่ามวยปั้มนี่แหละครับแบ็คคิก
1: สุดยอดโอ้โหงานนี้มันทั้ง3ยกเลย
2: ถูกต้องครับออกอาวุธแทบไม่พักเลยครับคุณเอ็ม
1: ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นใครดีครับวันนี้ต้องบอกครับว่าโชคดีด้วยกันทั้งคู่นะครับและผู้ชนะในไฟนี้สำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ presented by วันก่อเกียรติครับ The winner is draw เสมอครับว้าวเสมอครับคู่นี้ฮะ
2: โอ้โหไม่ได้เห็นบ่อยๆใช่ไหมครับคุณเด
1: มนานๆทีจะมีให้เราได้เห็นกับรายการมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับอาโก้ฟาก้าจากอิหร่านเสมอกับก้องชายแดน KKK แดนจำปาจากสปปลาวนั่นเองนะครับ
2: บอกได้เลยครับว่าคู่นี้สูสีมากๆครับผม
1: อาจจะต้องมีรีแมช
2: ใช่ครับอ
1: าจจะต้องมีนะฮะประกบคู่กันอีกรอบนึงนะครับยุทธนะฮะงานนี้ดูซิว่าจะเป็นสัปดาห์ไหน
2: ถูกต้องครับน่าจะมีแมตช์หลังตาแน่นอนครับท่านผู้ชม
1: ครับ
2: เอาเลยครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคู่เอกของรายการเราไทยปะทะโมร็อกโกปานเพชรออกปิติศักดิ์ครับพบกับเกลราดีคาริสครับ
1: เดือดทุกคู่แน่นอนเพราะนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป
2: ์ท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่เรารอคอยคู่เอกของค่ำคืนนี้โกเบลเฮาองศาเดือดจะทะลุประหลอดหรือไม
1: ่รอลุ้นกันดูได้เลยนะครับสำหรับคู่เอกของรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณ Global House ด้วยส่วนรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับกว่า100สาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็สามารถช็อปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านทางเว็บไซต์ globalhouse.co.th และแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect นะครับและความยิ่งใหญ่ของงานยังไม่จบเท่านี้นะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะฮะสำหรับงานมหกรรมช่างใหญ่ออนทัวร์ที่ Global House สาขาแม่สายเชียงรายนั่นเองนะครับจัดเต็มมาเลยครับทั้งสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับแล้วก็มีคูปองโค้ดลับให้คุณได้ไปร่วมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อช่างมืออาชีพแล้วก็คนรักบ้านโดยเฉพาะนะครับและเตรียมพร้อมกับอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือการร่วมฉลอง Global หรือ Grand Opening Global House สาขาที่101นะครับสาขาเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยานั่นเองนะฮะก็สัปดาห์หน้าเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายรออยู่ของดีราคาคุ้มโปรโมชั่นแน่นกิจกรรมจัดเต็มนะครับช่างและคนรักบ้านห้ามพลาดกับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฮะ
2: ถูกต้องครับแฟนมวยนะครับถ้าว่างๆก็ไปเดินเล่นไปเดินชมกันได้นะครับคุณ
1: และแน่นอนนะครับสำหรับคู่ต่อไปคู่เอกของรายการวันนี้ยังมีรางวัลพิเศษบ้าไพ่นะครับใครชนะนะฮะ Global House และ Scenic นะครับมอบเป็นสว่านไฟฟ้าแบรนด์ Scenic มูลค่า990บาทมอบให้1เครื่องและยังมีเสื้อจากพี่ช่าง Global House ให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะด้วยเครื่องมือช่างแบรนด์ Scenic Unstoppable Power ครับซื้อได้ที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ
2: เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่6ของรายการครับคู่เอกจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก 64.5 กิโลกรัมครับไปพบกับนักชกมุมน้ำเงินเกวราดีคาลิดจากโมร็อกโก
3: Ladies and gentlemen The fighting of the blue corner representing Morocco เกวราดีคาลิด

นักชกจากโมร็อกโกวัย31ปีสูง173ซมน้ำหนัก 64.5 กก.ชกมาแล้ว40ไฟชนะ29แพ้9เสมอ2

0: 2เซนติเมตรครับจากโมร็อกโกอายุ31ปีนะครับมาแล้วฮะมุมน้ำเงินเกเวราดีคาเลทันเดือดทันดุจากโมร็อกโกครับ
1: ท่านผู้ชมครับส่วนนักชกมุมแดงนะครับนักชกจากประเทศไทยปานเพชรอปิติศักดิ์
0: And here's someone in the red corner representing Thailand. Pan Pet Opitisak.
1: นักชกจากประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง172เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากันนะครับ 64.5 กิโลกรัมชกมาแล้ว68ไฟชนะ58แพ้10ครับในคู่ด้วยของรายการกับ This is the main event Thailand vs Morocco ปานเพชรอ.ปิติศักดิ์ from Thailand โอ้โหคู่นี้ประสบการณ์ไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับแฟนมวยนะครับรับชมลุ้นกันแน่นอนครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สายันเลื่อนเลืองครับ
2: เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับคู่นี้ไทยปะทะกับโมร็อกโกครับไทยก็คือปานเพชรอ.ปิติศักดิ์มุมแดงครับโมร็อกโกมุมน้ำเงินครับเกเวเรดี้คาริวครับขอบคุณแซบชุดข้าวเจมเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับประกันคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปี

0: มวยไทยซูเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการใจดีของเรานะครับมังกรบินกินแท้กาแฟไทยบริหารงานโดยเสี่ยหนุ่ยกาแฟโบราณของบริษัทกาแฟมังกรบิน2009จำกัดบริษัทเพชรส้มทองจำกัดโดยบอสแจ็คแจกหมื่นนะครับผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสดเมืองเพชรน้ำส้มเมืองเพชรลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลหลากหลายสถาบันผ้าเบรกเพราะว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendis สั่งซื้อได้ที่02-416-6326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์มอบให้โดยคุณอมรินทร์พรประธานขอบคุณที่สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านครับ
1: เห็นไหมนน
2: นี่ตัวจริง
1: ที่ไหนม
2: ี
1: มวยนี่คุณอมรินทร์จะไปตลอด
2: คุณอมรินทร์พรประธานครับสายบันเทิงครับนี่บอกว่าเสียโก้จัดที่ไหนผมไปทุกที่ก็ขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของน้ำทองการแพทย์ขจัดรังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าขอบคุณน้ำมันมวยครับมองหาวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและสินค้าคุณภาพนึกถึงโกลบอลเฮ้าส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า100สาขาทั่วประเทศช็อปสะดวกได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Global House Click and Collect ปานเจริญการช่างสร้างสรรค์ผลงานเรื่องประสบการณ์และหัวใจขอบคุณบริทไทยแลนด์บอลทูบิวอุปกรณ์มวยไทยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคอลแคร์แอนด์แล็บจำกัดมหาชน IMHโซเบอร์แอลคู่ซีสายตี้ดื่มแล้วอย่าดื่มดูแลสุขภาพด้วยร่วมมือใหญ่จากโซเบอร์แอล
0: ครับและโค้ชสุดท้ายนะครับสำหรับแฟนมวยที่ร่วมสนุกกิจกรรมทายผลการแข่งกับ Facebook Fanpage ของ Golden House นะครับทายผู้มวยสากลคู่แรกว่าเชียงใหม่ชนะมาแล้วต้องทายคู่นี้ถูกด้วยนะครับคู่เอกมวยไทยของเรานะครับถ้าทายถูกครบทั้ง2คู่ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Golden House Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นี่ถ้าเอ่ยชื่อว่าปานเพชรนะแฟนมวยรุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าเขาใหญ่รู้จักไหมป๊อกเขาใหญ
0: ่
1: หร
0: ือ
1: จะเปลวหนองหมูแม้กระทั่งพลหนองแครู้จักดีเลยฝ่ายแดงนี่ปานเพชรอปิติศักดิ์โอ้โหชกมานานลมเนเลยดูว่าจะผ่านนักชกรายนี้จากโมร็อกโกได้หรือเปล่า
2: เกเวลาดีเกเวลาดี
0: เกเวลาดีการิวนะครับทีวันไฟอะคาเดมี
2: ่ซ้อมที่เดียวกับ
0: โอ
2: ้เนวิน
0: เตะสองชั้นสะบัดซ้ายเข้าปลายคางครับปานเพชร
1: เพราะเดี๋ยวนี้พวกมวยโมร็อกโกเขาไม่ธรรมดานะมาตาตัวเห็นมาที่มาโชว์ที่นี่เวที
2: มีผลงานดีครับ
1: ใช้ได้เลยตาตัว
2: ที่ไทยชุดไปแชมป์
1: ใช่รับแข้งรับแข้งนี่กระดูกแข็งโป๊กนะปานเพชรอภิติศักดิ์ถ้ารุ่นเก่าๆจะรู้จักดีเลยนักมวยไฟแดงนะไอ้ถามไอ้เจ้าไอ้

0: ลุงลุงนี้เป็นไงไม่ได้ตั้งใจ
1: พับในเกือบพลาด
0: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ
1: แข่งโอ้โหเลยครับปานเพชร
0: ยังต้องลุ้นกันเดินขยับเปิดเกมเลยนะครับนักมวยจากโมร็อกโกเจอศอกเนี่ยวงในเนี่ยเขาจะสังเกตว่าจะสู้นักมวยไทยไม่ได
2: ้ครับ
1: ปานเพชรแกหลอกจะเตะครับแต่ก็ตั้งศอกรับเลยนะครับขยับแม่ตวัดสอกครับแต่ไม่โดนวืดปานเพชรแกเก่าครับดึงหลบได้ดีเหลือเกินครับ
2: ปานเพชรนี่จากร้อยเอ็ดนะครับค่ายเดียวกับยอดเหล็กเพชรนะฝีมือดีครับอยู่ที่สภาพร่างกายครับ
0: มวยพวกนี้ก็มีประสบการณ์สูงปานเพชรเนี่ยแต่มาร์โคนี่เขาถือว่าเขาใช้ได้นะเขาต้องการพบกับมวยเก่งๆนะอยากเจอกับมวยเก่งๆเลย
2: ก็เอาความสดเอาร่างกายสู้อ่ะ
0: เออ
2: แบบนั้นนะมวยอ่ะ
0: แต่มาถึงตรงนี้ไอสถานการณ์บอยฮอนมันก็สวยเท่าไหร่แล้ว
2: ครับ
0: เจอหมัดฟันศอกจับเค้นเน้นมาวงในจะซิเปียร์ของมวยไทยเห็น
1: คู่นี้มีลุ้นองศาเดือดด้วยนะครับคู่เอกของเรานะครับครับขยับเข้ามาครับเกเวลาดีปานเพชรแกเก่าเลยครับนี่ครับดีดแข้งขวาได้ทีหมดยกที่1
2: ดูภาพช้ายกแรกนะครับแดงปานเพชรน้ำเงินเกเวลาดีจากโมร็อกโกแล้วก็ลุ้นองศาเดือดด้วยนะครับคู่นี้ครับขอบคุณแซบชื่อ9เต็มเกวียนมาแฝกมาแล้วจ้ารับบัตรคุณภาพโดยคุณมนูนพิมพาทองหรือเอกปุ๋ยแซบผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปี20ครับขึ้น20ครับก็ขอบคุณลูกหมากเจ็ดคุณภาพของคนไทยที่ได้มาตรฐานได้รับมาตรฐานส่งออกเป็นที่1คุณภาพเยี่ยมผ่านมาตรฐาน ISO สากลของหลากหลายสถาบันนะครับขอขอบคุณผ้าเบรกโพว่าเบรกนิ่มเต็มประสิทธิภาพผลิตโดยบริษัท FMP Bendicสั่งซื้อ024166326 NJ Auto บริหารงานโดยประธานกรรมการมิสเตอร์เจตหรือคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ
0: ์อ้าวลุ้นกันต่อยกที่2ดูว่าเกมยังเป็นของปานเพชรอีกหรือเปล่าใช้ความเก๋าประสบการณ์สูงแข้งขวาสาดลูกติดทำลายจังหวะคืออาวุธมวยไทยเราจะเห็นชัดเจนว่านักมวยไทยเราเนี่ยได้เปรียบนะนักมวยจากโมร็อกโกก็อาจจะมีลูกแข็งแรงหน่อยแล้วการออกอาวุธอะไรมาเนี่ยนะมวยไทยจะมองเห็น
2: เนี่ยพยายามที่จะเร่งเกมขึ้นมานะครับทางด้านนักมวยโมร็อกโกครับ
0: อาศัยแข็งแรงหน่อย
2: ตามที่ทีมงานสั่งครับทีมงานบอกว่าช้าไม่ได้ครับยืนคุยไม่ได้ต้องทะเลาะครับโมโหครับ
0: มวยทรงนี้ต้องทำให้นักมวยไทยเราหมดแรง
2: ใช่ใช
0: ่ต้องใช้ร่างกายเบียดแต่มองแล้วจะเบียดลูกไหน
2: ปานเพชรจะแพ้ก็แพ้ตรงหมดแรง
0: หมดแรงบอลรักไงนี่มีศอกกลับด้วยนะ
1: แต่ปานเพชรก็พยายามประชิดนะครับไม่ให้ออกอาวุธถนัดนะครับดึงหลบได้ดีเหลือเกินครับปานเพชรโอ้ยแหลกหมัดสวนกันบังได้ด้วยครับกรรมการแยกมา
2: แม่จะต่อยแบบไหนนะครับเกเวลาเลดี้มีหมัดมีแข้งครับในปานเพชรตีแบบกระตุกฮะเข่ากระตุกครับ
0: คือการไล่แขนเนี่ยไล่แขนแล้วนักมวยมวยละคนลำบาก
2: ครับ
0: มันตียากอะตีได้ก็ไม่มีน้ำหนักเพราะวงในลูกไล่แขนนี่ถือว่าสำคัญแล้วจะอยู่บนตลอดมีอันเดียวคือถ้า
2: บัด
0: เข้าไปจ
2: ุ
0: ดโฟกัสไป
2: อย่างเงี้ยลุ้นลูกนี้ลูกนึงฮะนอกจากลุ้นให้ปานเพชรหมดแรงแล้วนะก็ลุ้นลูกเปี้ยงป้างโป้งอะ
0: ยังไม่เห็นลูก
2: กระทำไหม
0: แต่ว่าเรื่องของหมัดมวยบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ครับ
0: คือมาถึงตรงนี้แล้วปานเพชรก็มองเห็นหมดเลยนี่แข้งขวาศอกซ้ายอันตรายเลยโดนศอกเผลอหลับได้เลยนะ
2: ครับ
1: นะครับมาปานเพชรตอนเข้ามุมโอ้ยแลกแข้งกันการสายันแยกมาเดินเข้าครับทางด้านของปานเพชรเกเวลี่จะหักศอกก็ไม่ถนัดครับ
0: อันนี้ก็เรียกหักคอ

0: ออกหักคอไก่คือมาถึงตรงนี้ยังมองไม่เห็นอาวุธจากน้ำมูลมรโคนะที่จะหยุดไอ้เจ้าปานเพชรได้นะมันมองเห็นหมดอาวุธมวยป้องกันมองเห็นหมด
1: อุ้ยเข่าร้อยหมดยกที่2ครับภาพช้ายก2ครับ
2: แทงปานเพชรน้ำเงินจากโมร็อกโกครับเกวลาดีคารินองศาจะขึ้นเท่าไหร่ครับหลังจากจบ2ยก
1: 50ครับขึ้น50นี่50ก็ได้ 3,000 บาทแล้วนะครับ50ก็ขับรถนานนั่งออฟฟิศนานเมื่อยลองเปลี่ยนเบาะลองนั่งดูครับซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ตจาก 2,290 บาทลดเหลือ 1,200 บาทครับใครอยากมาเป็นครอบครัวรักสุขภาพกับเราแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดซุปเปอร์แชมป์เวลเน็ต
3: ครับดูกันยกที่3ครับเกียวเลดี้น้ำเงินโอ้โหแม่จะพยายามเตะซ้อน2ชั้นก็ทำไม่ได้ครับผ่านเพชรแกเก่าเดินประชิดเลยเอาล้วงลำตัวแยกมายังมองไม่เห็นความชัดเจนของวงในทั้งคู่เลย
1: ครับ
3: คว้ากันได้ก็กรรมการแยกอุ้ยมีศอกกันสายยันแยกมา
2: ปานเพชรอาจจะล้างสังเวียนเมืองกรุงไปนานครับ
3: ครับ
2: แม่แต่ไฟนี้มาถือว่าใช้ได้เลยครับสภาพร่างกาย
3: ลูกเก๋ามีครับปานเพชร
2: เพราะว่าวันนี้เป็นคิวของคุณยุทธภูมิ101นะครับ
3: จังหวะฟ้าจะตีกันก็ไม่ถนัดครับเกวลาดีวืดปานเพชรคว้าต้องแยกไหมครับ
2: เกวลาดีก็พยายามที่จะเน้นอาวุธแล้วก็อาวุธให้เยอะขึ้นนะครับ
3: ครับ
2: ตามที่ทีมงานสั่งครับเพราะทีมงานนี่เขาจะรู้วิธีการต่อยครับของนักมวยตัวเองครับ
3: โอ้ยมัดกับเท้าแรกกันโอ้ยปากศอกเข้าไปครับปานเพชรการแยกใหม่ครับ
2: ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะพิษศอกด้วยนะทำให้เกวลาดีก็ภาวะพะวงนะในการเข้าทำเพื่อจะออกอาวุธหรือเข้าฟัดวงในเนี่ย
3: ปลายยกแล้วครับอีกประมาณสัก40วินาทีคู่นี้ยังเหลือการแข่งอีก1คู่นะครับโอ้ยเคลียร์พับในก็ไม่มีอะไรชัดเจนเท่าไหร่ครับทางด้านเกวเลดี้รอเสียงระฆังหมดยกเท่านั้นแล้วครับตอนนี้ไม่เข้าแล้วปานเพชรก็ดูมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายดูครับไฮไลท์ทั้ง3ยกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นองศาเดือดกันครับคู่เอก

0: ัดมวยฮะเรื่องของศักดิ์ศรีและนี่คือเวทีเกียรติยศนะครับสร้างซุปเปอร์สตาร์มวยนั่นเองและคู่เอกของเราวันนี้ครับผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้น The winner one and only goes to Red Corner ปานเพชรปิติศักดิ์ from Thailand
1: Congratulations
0: เอาชนะคะแนนครับเกเวอริติคาลิวจากโมร็อกโกไปได้นั่นเองนะครับแต่ยังไม่หมดแค่การชูมือ
1: ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเรายังเหลือรางวัลสุดพิเศษจากโกเบอร์เฮาองศาเดือดกันอยู่ครับแต่เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไฟนี้จะได้กี่องศา
0: ไปไม่ถึงครับแม่ได้แค่20ครับไม่เป็นไรครับรางวัลโกลบอลฮาองศาเดือดไม่ได้แจกแต่ก็ยังมีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะนะครับผู้ชนะในไฟนี้ครับนั่นคือปานเพชรจะได้รับเป็นสว่านไฟฟ้าจากแบรนด์เซนิกส์นะครับมูลค่า990บาท1เครื่องและโกลบอลฮามอบเสื้อพี่ชายกับนักมวยทั้งคู่เลยนะครับเครื่องมือช่างแบรนด์เซนิกส์ Unstoppable Power หาซื้อได้ที่โกลบอลฮาทุกสาขาทั่วประเทศครับโกลบอลฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับ
1: ท่านผู้ชม
0: ด้วยฮะนี่ครับได้เสื้อหล่อๆจาก Global House นะครับอยากได้เงินองศาเดือดไฟต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กันให้สุดเลย
1: เสื้อนี่สวยจริงๆครับคุณเอ็มสีเขียวเหนียวซับมากโอเคครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับมวยคู่ที่7ในวันนี้นะครับจะชกกันในพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับอาชิตะบอวราพรจากญี่ปุ่นครับพบกับคุณเซนนาซารีจากอัฟกานิสถานครับผม
0: แล้วเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป
2: ์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์พรีเซนเต็ดบายวันก่อเกียรติครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับผู้แทนคุณอนุชิตเตมาผู้จัดการซูเปอร์แอลคู่สีสายตี้ดื่มแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากซูเปอร์แอลน้ำมันเครื่องไดเกียวยาขมตราใบห่อสามชัยอิ่มทุกยกสดใหม่ทุกวันแม็กมาอุปกรณ์มวยชั้นนำขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
3: ก็คู่นี้คู่ปิดท้ายนะครับแดงอาชิตะครับจากญี่ปุ่นนะน้ำเงินฮุสเซนนาซารีจากอัฟกานิสถานนะครับ
2: ครับ
3: ลุ้นกันครับคู่นี้ต่างชาติปะทะต่างชาติครับ
2: โอ้โอ้ยแม่โอ้โอ้ย
3: ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็นาดากะแล้วครับเบอร์หนึ่งนะในเรื่องของมวยไทยครับญี่ปุ่นนี่ยาวนานนะครับมวยไทยนี่ยาวนานเลยฮะแชมป์คนแรกของญี่ปุ่นนะแชมป์ราชดำเนินครับคิวาร่า
2: น่าเสียดายครับเวลาในการถ่ายทอดสดทางช่อง8หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไงฝากติดตามต่อกันทางเพจ Facebook ของช่อง8กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: วันนี้พบกับศิลปินสุดหล่อมาแรงอ้ายแมนพิสิทธิ์พงศ์ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงบุญผลาบ่อฮอดจะเพราะแค่ไหนไปชมกันเลย
1: สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คุณผลาบ่อฮอดนะครับสวัสดีครับไอแมน
1: สวัสดีครับพี่ผลาครับสวัสดีคร
0: ับ วันนี้ก็นำบทเพลงใหม่มาฝากเรา
1: ครับ
0: นะนี่ก็เป็นบทเพลงที่อยู่ในรายการ Song Rider
1: Song Rider ครับผม
0: แต่ไม่ได้ถูกเลือก
1: ไม่ได้ถูกเลือกครับ
0: แต่ว่ามีเพลงดีๆนี่เยอะมากเลย
1: เยอะมากเลย
0: ทำไมเราถึงถูกใจเพลงนี้
1: ตะกี้ถูกใจหลายเพลงเลยครับก็ซื้อไปทั้งหมดเลย
0: ก็คือว่าเอาเก็บไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: เอาไว้เก็บไว้ก่อนที่จะได้ทํา
1: ครับก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบทํานองชอบการเล่าเรื่องของผู้แต่งแล้วก็ได้คุยกับผู้แต่งว่าเราอยากจะปรับเนื้อท่อนช่วงเวิร์สแรกครับให้มันเข้ากับตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคําอะไรบางคําอย่างเงี้ยผู้แต่งเขาใจดีมากเขาก็ยินดีให้ปรับแล้วก็เหมือนสร้างงานด้วยกันนะครับเพลงน
0: ี้พี่เจมใช่มั้ย
1: พี่เจม
0: ครับนะเราใน MV ก็จะมีพี่ฝนธนสุนทรมาเล่นด้วยเหรอครับ
1: โอ้ดีใจมากครับเป็นการร่วมงานกับเบอร์ใหญ่ครั้งแรกผลงานเขาก็เยอะมากแล้วก็เหมือนผมถูกชะตาเขาแล้วก็ติดตามเป็นแฟนเขาด้วยก็เลยอยากร่วมงานก็เลยเชิญพี่เอิญวัฒน์ใหญ่เป็นพระเอกแต่จริงนางเอกเลือกยากมากครับเพราะตัวเลือกมันเยอะแต่พอพระเอกค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยโอ้ยิ่งเลือกยากเลยแต่สุดท้ายก็ได้พี่ฝนมาเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยแหละแล้วผมก็ติดตามผลงานของพี่ฝนมาด้วยอะไรอย่างครับเราเชื่อว่าเขาน่าจะเอาอยู่ในผลงานที่มันต้องมีซีนร้องไห้หนักๆซีนอารมณ์หนักๆเอาว่าคิดว่าเขาน่าจะทำได้โอ้โหแต่มันก็เกินคาดเหมือนกันนะได้ดูในมือแล้วน้ำตาไหลเลยครับ
0: นะครับผมก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่กระแสตอบรับดีมากยอดวิวก็ขึ้นเร็วนะไปถึงล้านเร็วมากเลยคนเอาไป cover ก็เยอะเหมือนกันเป็นไงรู้สึกไงบ้างน้องแมน
1: โอ้รู้สึกดีใจครับดีใจพอได้เอาไปร้องหน้าเวทีเนี่ยก็มีคนร้องได้ร้องตามได้แล้วก็ดีใจมากๆตามจริงปล่อยเพลงไปแล้วผมก็รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะมันก็เป็นผลงานที่เราตั้งใจสร้างมันมากๆครับ
0: ครับผมอโนดครับ
2: เส้นทางเดินของแมนกำลังสวยงามมากๆผมดู MV ผมยังอยากจะร้องไห้เลยซีนที่ฝนนั่งอยู่ในรถแล้วร้องไห้คนเดียวโอ้โหฝนก็ใส่สุดมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างแล้วมันกับเรื่องราวของเพลงแล้วก็ในเรื่องวิธีการร้องของไอ้แมนด้วยหนูมาถูกทางแล้วลูกขอให้ประสบความสำเร็จทุกผลงานดูแลหัวใจตัวเองให้ดีนะ
1: ครับ
2: หัวใจแฟนเพลงด้วยนะเขารักเรามากเราต้องรักเขาตอบให้เยอะๆแล้วก็ทำผลงานดีๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยอดปังปังปังปังปังปังปังปัง
0: ปังอะไรปังเลยนะ
2: เรื่องผมอ่ะ
0: มันจะมีเรื่องไงกัน
2: ผมชอบอวยพรแปลก
0: ๆครับผมพี่สุรินทราครับ
3: เป็นลูกตั้งแต่ประกวดไม่หมดหนี้แล้วก็เห็นสิ่งที่เขามีต้นทุนเยอะแยะมากมายทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงการร้องเพลงที่เขามีความเป็นตัวแมนเองแล้วก็บอกกับเขาในวันนั้นว่ายังไงลูกก็ต้องดังมันมีความรู้สึกลึกๆว่ายังไงหนูก็ต้องประสบความสำเร็จแน่ๆบนทางสายนี้มันจะช้าจะเร็วแต่วันนี้ถือว่าเราได้เห็นความสำเร็จของลูกแล้วมันไม่เกินความคาดหมายจริงๆแล้ววันนี้ได้ฟังเพลงที่บอกว่าเป็นตัวตนของแมนบุญผลาบ่อฮอดชื่นชมครับยังไงก็ตามขอให้ลูกประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างผลงานดีๆดูแลตัวเองอย่างที่ป๋าบอกแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่เขารักเราให้มากๆด้วยขอให้ลูกโชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับ
4: น้องแมนเขาเป็นคนใช่มานานแล้วแต่ในวันที่รอความดังนะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นก็ยืนระยะให้มั่นคงที่สุดลูกนะครับโดยทั้งเพลงนี้ครูชอบนะชอบที่สุดกับเพลงบุญผลาบ่อฮอดนี่ก็คือการออกเสียงรู้สึกว่ามันเป็นแมนที่อยากได้ยินนะลูกครูว่าลงตัวมากลูกก็หาต่อไปถ้าอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็พัฒนาปรับปรุงต่อไปลูกเราจะช่วยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมฝากผลงานเลยครับน้องแมนครับ
1: ก็ฝากผลงานเพลงบุญผลาบ่อฮอดนะครับในช่อง YouTube ไอ้แมนเป็นเพลงแรกที่ทำบนช่องตัวเองด้วยนะครับร่วมกับแบมบูบีทนะครับฝากผลงานเพลงนี้แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไอ้แมนด้วยนะครับใกล้ที่ไหนไปเจอกันที่นั่นครับขอบคุณครับ
0: ครับผมอ่ะขอบคุณไอ้แมนด้วยนะครับ
5: เป็นซิงเกิลที่เพราะและเนื้อหาดีมากๆเลยนะครับแถมยังเป็นผลงานที่ไอ้แมนได้มาดูแลเองด้วยยังไงก็ฝากทุกท่านไปฟังกันเยอะๆด้วยนะครับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาการออดิชั่นของเหล่านักกล้าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งกันแล้วจะมีใครบ้างไปพบกันเลย
0: วัยเด็กคนแรกในวันนี้ครับ
6: ชื่อว่าน้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อก็น่ารัก
6: ชื่อน่ารักน้องข้าวหอมเนี่ยอายุ10ขวบนะคะแต่น้อง

0: อมเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นการเป็นนักร้องเขาเนี่ยคือไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของค่ะ
1: ขายยังไงจนได้เป็นนักร้องเออน่าสนใจนะ
0: ไปเจอกับน้องเลยดีกว่า
1: ครับผม
2: เชิญจ้าหอม
1: นี่ลูกแนะนำตัวเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริศราพงจริยาชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: นะข้าวหอมอยู่ป.5แล้วใช่ไหมลูก
3: ค่ะ
1: นะเมื่อกี้โค้ดเป่าก็เล่าให้เราฟังแล้วว่ามันเริ่มต้นจากการไปขายของเหรอลูกไปช่วยใครขายก่อนตอนแรก
3: ไปช่วยป้ากระม้าขายของที่ตลาดนัดค่ะ
1: อ๋อแล้วไงเขาขายอะไรลูก
3: ขายเสื้อผ้าค่ะ
1: อ๋อขายเสื้อผ้าแล้วยังไงอ่ะคนมาเห็นเราร้องเพลงแล้วก็ขายไปด้วยเลยลูกหรือยังไงลูก
3: ค่ะก็ตอนแรกหนูก็ร้องยังไม่เป็นแล้วก็ร้องเหมือนร้องเล่นๆนะคะ
1: โอ้นะเปิดหมวกได้ไหมขายของเนี่ย
3: ก็เปิดหมวกค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: พ่อแม่ไปขายของแล้วหนูเปิดหมวกด้วย
1: อยู่ข้างๆเนี่ยนะ
0: อยู่ข้างๆกัน
1: ค่ะคือช่วยขายด้วยอ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วมีใครสอนใครฝึกเพิ่มเติมให้เราไหม
3: ก็มีคุณ

0: ช่วยฟังหน่อยนั่นก็คือเขาอยากเป็นลิเกค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือศึกษาด้วยตัวเองนะไม่ได้อยู่ในคณะลิเกนะแต่จะลองมาร้องให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้อโนดเนี่ยลองดูหน่อยว่าพอไหวไหมได้ไหมลูก
2: ได้
1: พร้อมไหมพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: อ่ะเราเอาร้องให้อโนดฟังเลยลูก

0: เป็นไงฮะโน้ต
1: หนูเดินมามันเป็นกรไร
0: วิธี
1: ค
0: ิ
1: ดให้ให้ดังนั้นอยากเติบโตโกอินเตอร์ได้เป็นซุปเปอร์ดังไกลอย่างนี้ได
0: ้ม
1: ันเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าราชนิเกิงเขาเรียกว่าขึ้นคำลงคำเออถ้ามันลงไรได้มันจะเหมาะแต่วิธีการร้องราชนิเกิงมันถูกต้องเลย
0: ถูกต้องแล้ว
1: นี่กลอนน้องเขาแต่งเองน้องเขายังอาจจะไม่เข้าใจ
0: วิธีการ
1: วิธีการเท่านั้นเองถ้าเข้าใจแค่นี้มีอนาคตแน่นอนเนี่ยความรู้ลุงน็อตก็มีบอกให้ได้แค่นี้แหละ
2: แต่ว่าเป็นนางเอกได้เลยนะคะเสียงเป็นลิเกได้เลยค่ะ
0: เสียงได้เลยนะทีนี้เรื่องร้องเพลงแล้วลูกพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: วันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะ
3: ชาลักชาญชลาค่ะ
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ในความนิ่งเนี่ยพอแค่อ้าปากเท่านั้นน่ะทุกอย่างมันทำให้เราแบบนะคะแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากลูกน้องข้าวหอมเวลาที่หนูยืนอยู่เนี้ยมีความรู้สึกว่าข้าวหอมจะมีดีอะไรมั้ยแต่ปรากฏว่าพอหนูเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นแหละคือสุดจริงๆเมื่อกี้ได้ยินตั้งแต่ร้องกลอนลิเกแล้วนะลูกแต่พอมาร้องเพลงปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของการออกเสียงสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของแรงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้มีแรงมากขึ้นเพื่อเวลาที่เราร้องเวลาบางช่วงวันนี้มันมีช่วงที่ผันขึ้นเสียงสูงแล้วอะข้าวหอมดันไม่ถึงเท่านั้นเองและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของบุคลิกในการร้องเพลงอันนี้สำคัญนะคะเพราะวันนี้พยายามมองตาข้าวหอมข้าวหอมไม่ยอมสบตาเลยอะลูกเราต้องมองสบตาของคนที่เขาฟังที่เขาอยากจะมองสบตาข้าวหอมด้วยนะลูกหนูน่ารักออกเพราะฉะนั้นตาก็สวยยิ้มก็สวยร้องเพลงก็เก่งเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวแต่หลับตานะคะเก่งมากค่ะลูก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ข้าวหอมเป็นเด็กที่ได้มาครบมากลูกแก้วเสียงพลังเสียงวิธีการออกเสียงแล้วก็พรสวรรค์แบบนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์ 100% แล้วก็ในขณะที่หนูร้องไม่ว่าจะเป็นตอนร้องลิเกหรือร้องเพลงครูก็คิดไปไกลเลยคิดถึงหนังที่พี่เปาเคยเล่นเป็นบทแม่พุ่มพวงคือประวัติแม่พึ่งนี่เท่าที่ครูศึกษามาท่านก็เก่งมาตั้งแต่เด็กนะเปรียบด้วยพรสวรรค์เนี่ยไปร้องเสียงก็เพราะแล้วก็ลูกคอเนี่ยต้นฉบับทำมายังไงก็ทำเกินซะอีก คืออย่างนี้เลยลูกวันนี้เรารู้สึกอย่างนั้นนะภาพรวมจึงน่าพอใจลูกแล้วก็เป็นอีกคนที่สมการปล่อยให้ร้องจบโดยไม่เอาดนตรีลงเลยส่วนมีจุดอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีน่าจะนอกจากที่แม่ชาบอกแล้วครูก็เห็นด้วยตรงที่หนูอาจจะจริงจังกับสิ่งที่จะทำจนดูเครียดนะลูกสบายสบายกว่านี้นะลูกนะ
0: ค่ะ
2: มันจะได้ทั้งเพราะทั้งเก่งแล้วก็ได้เสน่ห์ด้วยตอนนี้เสน่ห์ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ท่านนั่นเองปรับปรุงได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: โอ้หนูมีพรสวรรค์มากเลยลูกลุงน็อตทึ่งตั้งแต่หนูบอกว่าชอบลิเกแล้วก็ลองหัดเขียนกลอนราชนิเกลิงดูถึงแม้กลอนมันจะไม่ถูกแต่ว่าในตัวสัมผัสในสัมผัสนอกสัมผัสในมันถูกหมดเลยหนูเก่งมากเลยข้าวหอม
0: ครับค่ะ
3: ถ้าหนูจะเป็นนักร้องเติมมะลิไปอีกตัวมะลิพบกับข้าวหอมมะลิโอ้คนอยากดูเลยว่าเออมันจะเป็นยังไง
4: เอาง่ายเลยฮะ
3: ง่ายเลยเติมมะลิไปเลยช่วงนี้มิตรรักและแฟนเพลง
4: เสียงหูหูทอม
3: โอ้โหนักร้องไม่ใช่ข้าวไม่ถึงอ้าวแล้วมันสมมติถ้าขึ้นป้ายเนี่ยคนอยากดูเลยนะ
5: หอมมะลิ
3: เติมมะลิไปตวงนะ
6: พี่หนูชื่อมะลิค่ะ
3: เอาพี่ชื่อมะลิ
5: ซ้ำแล้วซ้ำแล้วไม่เป็นไร
3: ซ้ำแล้ว
2: เขาเรียกควบกัน
1: เออควบเลยข้าวหอมมะลิ
3: ข้าวหอมมะลิ
2: ไปคู่กัน
1: เอาพี่มาลงด้วย
3: ข้าวหอมมะลิแล้ววงเล็บหูขึ้นหม้อคือจะตั้ง
5: จะเอา
3: หนูมีเสน่ห์แล้วก็หนูมีพรสวรรค์ดูแลตัวเองดีๆแล้วฝึกร้องเพลงเยอะๆนะลูกนะ
6: ค่ะ
3: พร้อมกันเลยไหมครับกรรมการ
2: ครับผมครับ
3: เอา
2: ผ่าน
7: ทั้งลีลาการร้องลิเกและการร้องเพลงไม่ธรรมดาเลยนะครับทำเอากรรมการฟังเพลินจนไม่สับขันโยกกันเลยถึงว่าเริ่มต้นได้ดีเลยแหละครับน้องข้าวหอม
8: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชเปา
5: คนต่อไปคนนี้ก็น่ารักมากๆค่ะชื่อว่าน้องไอเดียเขามีพี่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลเขาเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่าเนาะกับน้องไอเดียค่ะ
8: เชิญครับมาเลยจ้าไอเดีย
5: ยิ้มหวานมาเลย
8: แนะนำตัวเลยจ้า
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวาโตชัยชื่อเล่นชื่อน้องไอเดียค่ะอายุ8ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
8: นะอยู่กรุงเทพนี่เองนะใกล้ๆกับเวิร์คพอยต์เลยนะฮะพร้อมไหมลูกวันนี้พร้อมไหม
9: พร้อมค่ะ
8: ไม่ตื่นเต้นเลย
9: ใช่ค่ะ

0: เขาไม่ตื่นเต้น
1: เออไม่ตื่นเต้นนะมั่นใจวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเลย
2: ค่ะ
1: เนอะเห็นเมื่อกี้โค้ชเป่าเล่าให้ฟังว่าชอบพี่อุ้งอิงลูกเออทำไมถึงชอบพี่อุ้งอิงเพราะอะไรชอบอะไรบ้างในพี่อุ้งอิง
3: เพราะว่าหนูเห็นพี่อุ้งอิงร้องเพลงบนเวทีหมอลำแล้วได้เงินเยอะแล้วหนูก็อยากได้เงินเยอะเหมือนพี่อุ้งอิงบ้าง
0: อ๋ออ
4: ยากได้เงิน
0: ชอบเงินเยอะนี่เอง
1: นะอ๋อมีพลังตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันได้เงินเยอะมาหนูอยากเอาไปทำอะไรบ้างล่ะถ้าเกิดได้เงินมาเยอะๆขนาดนั้น
3: เอาไปให้พ่อแม่ค่ะ
1: ช่วยเหลือครอบครัวใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: แต่วันนี้พี่พันธ์คะก่อนที่จะไปฟังน้องไอเดียร้องเพลงเรามีกำลังใจสำคัญมาให้น้องไอเดียด้วย
1: เอาจริงอะ
2: มาเป็นคลิปเลย
1: เอาเลยมาดูซิกำลังใจมาจากไหนนะลูกนะเดี๋ยวไอเดียมา
5: สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องวิ่งพิษบานแพ้งเด้อจ้าเด้อสวัสดีน้องไอเดียเด้อจ้าเอื้อยอุ้งอิงขอเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียสู้ๆเด้อจ้าทำเต็มที่ลองให้เต็มที่ได้เด้ออีหล่าเอื้อยรอเชียร์อีหล่าในทีวีเด้อจ้าบ๊ายบายสู้ๆเด้อ
0: โอ้ยดีจังเลย
1: โอ้นะ
2: ยิ้มเลย
1: นะพร้อมนะลูกนะ
3: พร้อมค่ะ
1: ร้องเพลงอะไรคะวันนี
3: ้ฝากเพลงถึงยายค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องไอเดียเป็นคนที่ร้องเพลงธรรมชาติมากนะลูกหนูเป็นคนที่ร้องเก่งเลย
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากน้องไอเดียก็อยากจะให้ฝึกมากขึ้นมากขึ้น
1: ะ
0: นะลูกถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องดังแบบพี่วงอิงนะเราก็ต้องพยายามร้องเยอะๆไปหัดฝึกรอเรือรอลิงควบกล้ำไปฝึกตอนนี้ใครฝึกให้อยู่คะลูก
1: แม่ค่ะ
0: คุณแม่นะฝากคุณแม่ด้วยนะคะเชื่อว่ารับรองว่าน้องไอเดียจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะลูกเพราะฉะนั้นต้องสู้นะให้กำลังใจนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอบอกว่าพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลครูก็เฝ้ามองว่าเสียงจะเหมือนกันไหมแต่เหมือนนะลูกถึงไม่เหมือนกันเป๊ะแต่เหมือนอยู่ในตระกูลเดียวกันเสียงเป็นธรรมชาติพลังเสียงดีและก็น่าฟังวันนี้ดูเหมือนว่าจุดอ่อนมันจะมีเพียงมีการประมาเสียงสั่นเล็กๆในบางจุดบางช่วงแล้วก็คำควบกล้ำอาจจะต้องไปฝึกเพิ่ม
1: ค่ะ
2: ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราตื่นเต้นก็ได้หลงๆลืมๆไม่เป็นไรลูกแต่ภาพรวมถือว่าเป็นคนร้องเพลงได้ดีเลยมีแนวโน้มจะเป็นพี่อุ้งหญิงคนถัดไปนะฝึกเยอะๆนะลูกนะเก่งมากครับ
3: ถ้าลุงโน้ตอยากได้ลุงโน้ตอยากได้พลังพลังหนูอ่อนเพราะหนูเป็นคนพูดธรรมดาเวลาร้องมันก็เหมือนกับหนูพูดอ่ะเคยมีบางคนแบบพูดเรื่อยๆเฉยๆแต่เวลาร้องเขามันเต็มที่มันต้องอัดพลังเต็มที่ออกกำลังกายแล้วฝึกออกเสียงไอ้ส่วนการสะดุดน้ำลายกับวัยเด็กเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาจะไปตกใจนะลูกนะลุงโน้ตถึงต้องทำอย่างนี้ไงเพราะเสียงหนูน่าฟังไงยิ้มให้ลุงโน้ตดูหน่อยสิยิ้มอย่างนี้ผ่านเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ้โหเป็นเด็กดีแถมยังมีความมุ่งมั่นแบบนี้ก็รับทั้งเซอร์ไพรส์และได้3ผ่านจากกรรมการไปเลย
1: ไปพบกับโค้ชโหน่งและน้องๆวัยเด็กครับ
2: มา
1: แนะนำตัวเลยครับลูก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาดาโพคินประชาโชตชื่อเล่นชื่อน้องนาดาค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลสวนพึ่งค่ะ
2: ราชบุรี
1: ตรงนี้นี่เองอยู่ชั้นไหนแล้วลูก
3: ป.6 ค่ะ
1: อ๋อป.6 นะ
4: ป.6 แล้วอ๋อ10ขวบก็5ป.5
1: เร็วเลยนะครับผมนะเป็นไงลูกชอบวิชาไหนเวลาเรียนวิชาไหนที่เราชอบมากที่สุดครับ
3: ดนตรีค่ะ
1: ดนตรีเหรออ๋อหนูเล่นดนตรีเป็นไหมเล่นอะไรเป็นบ้าง
3: เล่นดนตรีไทยเป็นค่ะ
4: อะไรเล่นเครื่องเล่นอะไร
3: ชิงค่ะ
4: อ๋อ
1: ชิงอ๋อชิงนี่ก็เป็นเครื่องประกอบจังหวะเลยนะ
4: ครับมี1ชั้น2ชั้น3ชั้น
1: เอาเหรอวิธีการตีเนี่ยนะ
4: ชิงก็เหมือนหมู่3ชั้นนั่นแหละครับ
1: เพราะว่ามี
4: 1ชั้น2ชั้น3ชั้น
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับลูก
3: ขายของค่ะแต่คุณพ่อเป็นทั้งงานค่ะ
1: ขายของอะไรลูกที่บ้านเราขายทำอะไร
3: เป็นตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นค่ะ
1: ตุ๊กตาถ่านตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นดูดพวกกลิ่นเอาไปวางในบ้าน
4: ในตู้เย็น
1: ตู้เย็นอย่างนี้เหรอ
4: ดีนะสมมติถ้าเราตัดขวดแล้วก็เอาถ่านใส่ไปวางเปิดไปมันก็ไม่ดูสวยงามอ
1: ่
4: ะมันดูรกตู้เย็นด้วย
1: แต่อันนี้รูปร่างหน่อย
4: ประดิษฐ์ใหม
1: ่ทำเองนะลูกรับเข้ามา
3: ทำเองค่ะ
4: ขอดูได้ไหมลูกขอดูได้ไหม
1: มีไหมมีมาโชว์ไหม
3: มีค่ะ
1: อ้าวมาลูกคือลูกตาถ่านดับกลิ่นใช่ไหมลูก
4: ที่ภาพในหัวผมที่พูดเมื่อกี้นี่นะผมนึกว่าแบบว่าเอาถ่านมาใส่แล้วก็ตุ๊กตาทำเป็นตัวตุ๊กตา
1: ใส่ในตุ๊กตา
4: แล้วก็เจาะรูเหมือนแบบว่าที่เก็บกลิ่นอะไรเงี้ย
5: อ้าวแล้วนี่ไม่ใช่แบบนั้นเหรออ
4: ันนี้มันเป็นอะไรลูกดำ
1: ๆลูก
4: คือปั้นเลย
3: เป็นถ่านค่ะเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะ
5: เป็นถ่านเป็นก้อนถ่านเลย
4: เมื่อกี้พี่สุกนึกว่าผมใช่ไหม
5: ใช่ใช่
1: วิธีการทำนะลูกวิธีการทำกว่าจะมาเป็นตัวอย่างแบบนี้ทำจากอะไรมั่งลูก
3: ก็คือขั้นตอนแรกจะบดถ่านค่ะบดถ่านเสร็จแล้วให้เตรียมกาวลาเท็กซ์ค่ะแล้วก็นำกาวไปกวนค
1: ่
3: ะ
1: บดถ่านนำกาวไปกวนแล้วก็เอามาผสมกันลูก
3: ใช่ค่ะแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสีจะเป็นงานปั้นดินไทยนะคะ
4: แต่มันก็ไม่ได้ติดมือติดอะไรด้วยนะ
3: ใช่ค่ะน้องจะไม่ติดมือ
1: มีส่วนผสมอย่างอื่นไหมลูกในถ่านได้มีอย่างอื่นไหมที่ทำให้มันสามารถปั้นเป็นรูปร่างได
3: ้มีกาวค่ะ
1: อ๋อมีกาวเป็นตัวเชื่อมใช่ไหม
4: แต่นี่เป็นดินอะไรลูกดินญี่ปุ่นหรือว่าอะไร
3: เป็นดินไทยค่ะ
4: โอ้แต่มาทาสีพ่นสีเลยลูก
1: นี่ข้าวเหนียวนะ
4: ได้กลิ่นมะกรูดใช่ไหมลูก
3: เป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะ
1: หนุ่มๆเก่งนะเนี่ย
5: จมูกคือแยกไม่ออกแล้วมะกรูดกับตะไคร
1: ้นะ
5: ตัวเท่าไหร่ลูกขายตัวเท่าไหร
3: ่ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะ
5: สักชิ้นน้อย
4: เอาไปคนละ6ตัว
1: นะคนละ6ตัวน้อยไปเปล่า
4: ก็ไปแจกเพื่อนๆไงได้ประโยชน์ด้วยนะ
1: แต่น้องเขานอกจากก็เขาที่บ้านทำแล้วเขาก็ยังช่วยขายเลยลูกไหนลองโชว์หน่อยวิธีการขายของ
4: หนู
1: สมมติลุงโหน่งเป็นลูกค้าลูกค้ามาแล้วลูก
4: เอ๊ขายอะไรคะนี่
3: เป็นถ่านค่ะจะเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะสามารถดูดกลิ่นในตู้เย็นในรถยนต์ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ำห้องนอนได้เลยนะคะชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะรวมได้ค่ะได้เลยนะคะ
4: หุงข้าวได้มั้ยคะ
3: เอาไว้ดูดกลิ่นได้ค่ะ
4: ดูดกลิ่นนะ
1: ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
3: ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทค่ะ
4: 100
1: เอาสัก
4: ก
1: ี่
4: ตัวงั้นอโหน่งเหมาหมดเลย
1: หมาหมดเลยยังไงดีลูกคิดกี่บาทดีคิดกี่บาทดีอะ
5: ทั้งหมด500
1: อ
5: ่ะ
1: น่ะ500แล้วกัน
4: เดี๋ยว500
5: พอมั้ย
4: เพื่อนผมไม่เยอะด้วยสิโอ้พูดแบบเก่งอ่ะลูกใครเป็นคนสอนพูดคะ
3: แม่เขาพูดแล้วหนูก็จำมาค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อจำจากคุณแม่มานะครับ
4: เก่งมากโอ้หาตังค์ได้แต่เด็กเลยลูกนะ
1: ขอบคุณน้องนาดาด้วยนะครับเป็นไงเสียงคนขายหวานไหม
4: หวาน
1: นี่ลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาก็จะทักว่าเอ้ยหนูนี่เสียงหวานเนี่ย
4: ยังไงก็ต้องซื้อนะ
1: น่าจะร้องเพลง
4: เสียงหวานเหมือนกัน
1: เสียงหวานใช่ไหมลูกเขาชมว่าไงนะลูกค้าชมว่า
3: เขาบอกว่าเสียงหวานจังเลยทำไมไม่ไปลองร้องเพลงดูล่ะคะ
1: โอ้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้น้องณดาอยากมาร้องเพลงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
3: จูบแล้วลาค่ะ
1: ไปฟังกันเลยครับ

0: มีครบนะมีครบมีครบ
1: ขอบคุณค่ะ
2: วัยเด็กนี่ร้องดีแทบทุกคนเลยนะวันเนี้ย
3: เขาก็มีของเขาค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในด้วยวัยเรายังเด็กมากอะไรเงี้ยลูกแล้วก็ยังต้องการประสบการณ์ลูกต้นทุนดีนะลูกนะนันดาเสียงเพราะแล้วก็มีลูกคอลูกเอื้อนอะไรที่มันไหลมันหลุดออกมาเองโดยธรรมชาติแต่ว่าอาจจะยังเกรงอยู่ยังร้องแบบประคองให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยลูกยังไม่รู้สึกว่ามันสบายๆและสื่อสารแบบมันยังดูเกรงดูตั้งใจไปนิดนึงหาประสบการณ์ลูกสบายๆมากกว่านี้แล้วมันจะน่าฟังนะคะลูก
0: ธรรมดาที่เหมือนว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้ลูกการพูดจาทักทายลูกค้าเนี่ยและก็เดาว่าอาจจะมีการไลฟ์ด้วยหรือเปล่าลูก
3: ใช่เก่ง
0: ก็เลยพูดเก่งและก็น่ารักลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นคนมีนอกจากเสียงดีและมีพรสวรรค์ดีด้วยเพราะเพลงนี้มันจะมีลูกเอื้อนบางอย่างที่ให้เราได้รอฟังว่าทำได้ไหมก็ปรากฏว่านาดาทำได้ทุกอย่างถ้าจะมีปรับปรุงครูอยากให้ร้องให้สบายกว่านี้ลูกอาจจะยังไม่ต้องไปเดินไปด้วยหรือตั้งเคลื่อนไหวไปด้วยยืนร้องแบบสบายๆก็ได้แต่พอเราเกรงเราเดินแล้วเราเกรงเพื่อที่จะร้องเพลงหรือว่าตั้งใจที่จะออกภาษากายเกินไปเนี่ยมันทำให้ดูไม่ค่อยสวยเดี๋ยวนดาดูตัวเองตอนออกอากาศนะลูกนะ
2: ลุงโน้ตชอบหนูตอนใช้เสียงสูงๆอ่ะมันจะมีเสียงทองออกมามันเป็นเสียงพิเศษสำหรับตัวหนูเลยฝึกเยอะๆลูกขอให้กิจการของดำทำเงินของหนูเนี่ยขายดีๆผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านลูก
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: น่ารักจริงๆเลยนะครับแม่ค้าตัวจิ๋วก็ขอให้น้องนาดานำคำแนะนำของคณะกรรมการไปปรับใช้แล้วมาสู้กันต่อในรอบหน้านะครับ
5: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
6: วัยเก่าคนนี
5: ้ครับ
6: มาไกลมาก
5: จาก
6: ปัตตานีครับ
5: โอ้ทางใต้สุดเลย
6: ใช่ครับมาวันนี้นอกจากอยากจะร้องเพลงแล้ว
5: ครับ
6: อยากจะกอดใครสักคนหนึ่งอ่ะให้มันชื่นใจ
5: คนหนึ่งที่เขาอยากกอดมาก
6: ใช่แต่ไม่รู้ใครนะครับและชื่อเขาน่ารักนะ
5: ครับชื่อ
6: ไข่ไก่
5: น่ารักจริง
6: ชื่อน่าทอดกินนะ
5: คนทอดไปได้
6: ไปพบกับพี่ไข่ไก่เลยครับ
5: เชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ค่อยๆนะครับพี
7: ่ครับสวัสดีครับผมนายประยงศรีเมนอายุ78ปีก็ตอนนี้อยู่บนลำนูใหม่นี้คือปัตตานีครับมาจากปัตตานีครับ
5: นะเมื่อก่อนอยู่สุราษฎร์แต่ตอนนี้อยู่ปัตตานีแล้วนะ
7: สมัยเด็กๆเกิด
5: สมัยเด็กๆที่อยู่ที่สุราษฎร์
6: สมัยเด็ก
5: ๆ
6: พี่ไข่ไก่เนี่ยนะ
7: ครับ
6: เป็นคนที่แบบผ่านแบบความเป็นความตายมาแล้วนะที่ผ่านโดนระเบิดทั้งคันเลยก็เรียกโดนกับระเบิดทั้งคัน
5: ระเบิด
6: คร
5: ับฮะ
6: ใช
7: ่สมัยปี50 2สิงหา50ยังจำได้อยู
6: ่ครับ
7: โดนพื้นที่อำเภอยะหริ่งครับตอนนั้นผมครับอำเภอยะหริ่ง
5: ตอนนั้นพี่ไข่ไก่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอะไรฮะ
7: ก็อยู่สายตรวจรถยนต์
5: ดูแลความปลอดภัย
7: ครูไปโรงเรียนใช่ไหม
5: ครับ
7: เช้าเหตุการณ์มันไม่ปกติพวกผมก็ต้องไปดูลาดตระเวนอยู่
5: แถ
7: ว
5: คอยดูแลตลอด
7: ครับ
5: แล้วเหตุการณ์มันเกิดตอนไหนฮะ
7: มันก็ไอ้พวกก่อกระไรก็เขาก็โจทย์ถนนเลยถนนเนี่ยลาดยางนี่โจทย์แล้วก็เอาระเบิดฝังใน
5: ฝังเลย
7: ครับ15กิโล
6: พี่ไข่นั่งอยู่ข้างหน้านะ
5: นั่ง
7: พี่ไข่มันมีคนละครับแล้วก็หมวดแล้วผมรองหมวดคนที่ตามรถที่ประตูเนี่ย
6: ครับ
7: คนที่ตามข้างหลังนู้นถามกี่คนกระชูดกระเด็นรถ
6: แต่ว่าพี่ไข่รอด
7: ผมคนหักหมดข้างนั้น
5: ก็คือ
7: ผมครับ
5: เป็นตำรวจแล้วก็คอยดูแลเรื่องความสงบความปลอดภัยจนกระทั่งไปเกิดเหตุการณ์หนึ่งทำให้เขารอดมาได
6: ้
5: นะครับผมแล้ววันนี้ก็อยากจะมากอดคนคนหนึ่งซึ่งแบบประทับใจเขามาก
7: ครับ
5: เขาคนนั้นก็คือ
7: ครับ
5: คือใครฮะ
7: ลุงโน้ตครับ
5: ลุงโน้ต
6: ไป
5: เลยฮะ
6: อย่าแคบไป
7: นึกว่ากอดเลย
5: อย่าแคบไปอยากกอดจริงๆใช่ไหม
7: ครับจริง
5: ทำไมอยากกอดผู้ชายคนนี
7: ้ก็ผมรู้
5: เพราะว่า
7: ตั้งแต่แกเล่นอะไรสมัยวินล่าคาเฟ่หรือผมไม่รู้ตอนนั้น
5: ดูตามคาเฟ่มาตลอด
7: จากผมเคยเที่ยวสมัยเด็กๆไง
6: บอกก่อนอย่าไปกอดเยอะนะสารที่เมียเยอะจะหลังมาสาร
7: ง
5: กับไอ้เกี่ยวจริงๆเลยตั้งใจมาจากบ้านเลยว่าถ้ามีโอกาสมาเวทีนี
7: ้ครับผม
5: ขอกอดสักทีได้ไหมฮะ
8: ได้ขอกอดก่อนเลยมาตรงนี้มา
7: ครับครับครับ
8: มามามาก่อนลองเลย
5: คร
8: ับ
5: ผม
8: ลงลงนี่มากอดกันโอ้ขอบคุณมาก
5: เขาประทับใจของเขานะของเขาเนาะ
8: ไปเลยร้องดีหรือไม่ดีผมก็ให้ผ่าน
5: ฟังก่อนสิฟังเขาร้องก่อน
8: ผมให้เผื่อไว้ก่อนเลย3ผ่านตัวผม
5: คนเดียวนะ
8: คนเดียวเลย
5: เออจัดให้เรา1เพลงวันนี้เพลงอะไรดีวันนี
7: ้ไอ้หนุ่มตังเกครับ
5: ครับผมอ่ะมาฟังพี่ไก่ๆฮะไอ้หนุ่มตังเกเชิญครับ

0: ยค่ะพี่ไก่ไก่คือเวลาที่ทาได้ฟังเพลงของรุ่นเก่าเนี่ยวัยเก่าเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ให้ความเป็นธรรมชาติมีความสุขกับการที่ได้ฟังการปล่อยเสียงการเปล่งเสียงการเอื้อนมันคือธรรมชาติมาก
1: ครับ
0: ถ้าพยายามฟังทุกๆคำเลยนะคะที่พี่ไก่ไก่ร้องเนี่ยแล้วมีการเอื้อนอ่ะคือเอื้อนนึกถึงพี่ไพวันอ่ะเฮ้ยพี่ไก่ไก่ทำได้เลยอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกอย่างทำได้หมดเลยค่ะพี่ไก่ไก
1: ่ครับผม
0: เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ไก่ไก่นิดนึงคือการที่เราปล่อยเสียงมาเนี่ยบางทีเราแบบไม่นิ่งอะค่ะไมค์มันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสียงมันบูบว่าบูบว่าเพราะฉะนั้นฝากพี่ไก่ไก่เรื่องของการถือไมค์และการร้องด้วยนะคะว่าพยายามที่จะให้อยู่นิดนิดนึง
1: ครับผม
0: นะคะแต่บอกได้เลยว่าพี่ไก่ไก่เก่งมากค่ะถ้าชื่นใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ร้องเพลงเพราะให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะพี่ไก่ไก
2: ่แต่พูดไม่ค่อยชัดนะด้วยความเป็นบุคลิกด้วยแล้วก็เป็นสำเนียงใต้ด้วย
1: ครับ
2: แต่ร้อง

0: เพลงธรรมชาติดีจังเลยร้องเก่งนะครับผมว่าร้องเก่งเลยเข้าใจเพลงร้องเพลงเก่งแล้วก็เก็บรายละเอียดดีวันนี้จุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของพอเราอายุมากหรือไม่ค่อยได้ออกเสียงมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ
1: ครับผม
0: ในบางครั้งบางคำเท่านั้นเองเก่งมากครับพี่ไก่ครับครับ
2: ลูกเอื้อนหลายลูกผมชอบมากเลยความเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าร้องแบบบ้านๆแบบชาวบ้านร้องเพลงยิ่งมีแฟนกับเขาหนึ่งคนอะไรเงี้ยคือคนอายุ71น่ะแล้วร้องได้ขนาดเนี้ยมันไม่ธรรมดานะถ้าหนุ่มๆ นี่คงจะโอ้โหร่อยๆถือว่าถูกใจผมครับผ่านครับพี่ไก
1: ่ครับ
3: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: นี่แหละครับพลังเก่าทั้งเพราะและเต็มไปด้วยความตั้งใจแถมลุงไข่ไก่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้วัยเก่าทุกคนได้เห็นว่าความฝันไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆครับ
5: วัยเก่าคนต่อไปครับโค้ด
6: วัยเก่าคนนี้
5: ครับ
6: ท่านบอกว่าห่างหายจากการร้องเพลงมา40กว่าปีแล้วนะ
5: โอ้เหรอฮะนานเหมือนกันนะ
6: วันนี้โชคดีมากๆที่มีรายการไมค์ทองคำ3ใบให้เขามีโอกาสได้มาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง
5: ครับ
6: ไปพบกับพี่ช้างครับ
5: เชิญครับเลยครับ
7: ดิฉันชื่อมีนาอาดำนะคะอายุ58ปีค่ะชื่อเล่นชื่อช้างมาจากอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
5: นะโอ้โหห่างหายไปนานเลยแล้วครับกับการร้องเพลง
7: มากเลย40ปีพอดีปีนี
5: ้อ๋อแสดงว่าเริ่มร้องตั้งแต่ช่วงไหนฮะที่ฝึกร้องหัดร้องอ
7: ายุ18ครั้งหนึ่งที่ไปประกวดที่สะพานแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีมาจากนั้นมาก็ไม่เคยร้องเพลงอีกเลยค่ะ
5: โอ้ทำไมถึงหยุดไปล่ะครับพี่ช้าง
7: มันมีหลายอย่างอะค่ะคือว่าที่บ้านพี่ช้างนี่มีโรงฆ่าสัตว์ทีนี้พี่ชายคนโตที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงก็แต่งงานไปแล้วคนที่สองก็ไปเรียนศาสนาอยู่ปัตตานีแล้วพี่ช้างต้องมาดูแลลูกน้องอยู่ในโรงฆ่าสัตว์อะค่ะต้องส่งเนื้อทำเนื้อทำเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยพออายุ20ปีก็มีคนมาขอแต่งงานก็ไปเลยค่ะตั้งแต่นั้นมา
6: ติดผู้ชายว่างั้นเถอะ
5: มีครอบครัว
7: ขอค่ะ
5: มีครอบครัว
7: เขามาขอก
6: ็อ๋อครับ
7: ป๋าก็ให้ก็มาอยู่อยุธยา40ปีนะคะ
6: ต้องชื่นชมพี่ช้างนะว่า
5: ครับ
6: อยู่กับแฟนมาจนนาทีสุดท้ายนะ
7: ใช่ค่ะนาทีสุดท้าย
6: เพราะว่าแฟนป่วยและพี่ช้างก็ดูแลแฟนแบบอยู่กันแบบ
7: ใช่ค่ะ
6: จน
7: นาทีสุดท้าย
6: จากไป
7: นาทีสุดท้ายเลยที่แกเสียอยู่บนแขนของพี่ช้างค่ะ
5: นะครับผมนะหลังจากนั้นก็พอมีรายการของเราว่าเราเปิดรับนะเฉพาะวัยเก่าก็มีเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมพี่ช้าง
7: ค่ะ
6: แรงผลักดันจากลูกๆด้วยว่าถ้าแม่อยากทำอะไรทำให้มีความสุข
7: เขาบอกว่าแม่จ๋าแม่ชอบร้องเพลงไม่ใช่เหรอพี่น้องแม่บอกป๋าไม่อยู่แล้วแม่สักครั้งนึงในชีวิตแม่ทำเลย
5: วันนี้สักหนึ่งเพลงครับพี่ช้างจะร้องเพลงอะไรครับ
7: แค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะ
5: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
8: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เลยครับเชิญครับ

0: อำนาจจริงๆเลยค่ะพี่ช้างเสียงแจ๋วมากนี่ทิ้งมา40ปีอ่ะ
1: 40ปีค่ะ
0: ยังมีลายอยู่เต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเสือยังมีลายค่ะเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องมารื้อฟื้นกันอีกสักพักหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เราฝากไว้แค่นี้จริงๆแล้วคือได้ชื่นใจกับการที่ได้ฟังแชมป์อดีตแชมป์เมื่ออายุ18มาร้องให้เราฟังในวันนี้ให้กำลังใจกับพี่ช้างยังไงก็สู้ต่อไปยังไงก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ในขณะที่ฟังเพลงถ้าครูเป็นพี่ช้างเนี่ยครูจะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้เลยนะร้องไปร้องไห้ไปได้เลยเพราะว่านี่คือ40ปี40ปีที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เรารักมาทั้งชีวิตเลยที่พี่ช้างบอกว่ารักการร้องเพลงเหมือนชีวิตนี่มันเชื่อผ่านแก้วเสียงที่เป็นนักร้องเสียงมีเอกลักษณ์มีพลังดีแล้วก็ปล่อยสุดก็ไม่แปลกที่จะต้องได้ที่หนึ่งแต่ถูกเว้นไป40ปีมันก็เลยทั้งดีใจด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะอ่อนแอบ้างอย่าไปโทษตัวเองร้องไห้ก็ร้องได้เลย

0: ผมยังดีใจแทนพี่ช้างร้องเพลงเก่งมากครับดีทุกอย่างจุดอ่อนมันมีเพียงเราไม่ค่อยได้ร้องนี่ลูกคอมันไม่มาตามนัดแต่มันซ่อมได้แค่พี่ช้างร้องบ่อยๆทุกอย่างจะผมว่าแค่จะได้คืนหมดเลยนะโดยพลังเสียงขนาดนี
1: ้
0: จากวันนี้ไปให้ร้องเพลงบ่อยๆนะพี่ช้างนะดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับชื่นชมครับ
1: ค่ะขอบคุณครับ
2: สิ่งที่ผมชอบเลยคือชอบความจริงใจและความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาร้องเพลงมันอาจจะไม่ถูกต้องนักในวิธีการร้องแต่ว่าด้วยอารมณ์เพลงผมรู้ว่าจุกอกเหมือนกันร้องไปก็อุ๊ยนี่ฉันร้องแล้วเหรอฉันร้องบนเวทีไมค์ทองคำแล้วเหรอผมคิดแทนนะไม่รู้ว่าคุณช้างจะคิดแบบที่ผมพูดหรือเปล่าเฮ้ยฉันได้เวทีไมค์ทองคำไว้ฉันกลับมาร้องเพลงไว้ฉันต้องร้องให้มันดีฉันจะร้องตามฟิลที่ฉันต้องการอยากจะร้องอ่ะแล้วผมฟังแล้วผมก็จุกอกอย่างที่ครูสลาท่านพูดอ่ะคุณตั้งใจและคุณมุ่งมั่นมากชื่นชมนะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุณค่ะ
4: แม้ว่าจะห่างหายการร้องเพลงไปถึง40ปีแต่ก็ถือว่าเพราะและทำได้ดีเลยนะครับขอให้ป้าช้างใช้เสียงเพลงสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเสียงเพลงทำให้เขามีชีวิตใหม
5: ่
6: และทำให้เขากล้าออกมาตามหาความฝันของเขาครับไปพบกับเขาเลยครับคุณดรีมครับผม
5: เชิญครับ
7: สวัสดีครับนายบุญชอบกำศรีนะครับชื่อเล่นชื่อดีมนะครับอายุ20ปีครับมาจากกรุงเทพมหานครครับ
5: เสียงเพลงทำให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรลูก
7: ก็คือตอนนั้นเหมือนหนูเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเลยครับ
5: หยุดเลยเหรอ
7: ใช่หยุดไปเลยครับ
5: ช่วงนั้นที่หนูคิดว่าหนูเป็นซึมเศร้าเนี่ยอาการมันประมาณขั้นไหนครับลูก
7: รุนแรงเลยครับตอนนั้นคือดีมอยากจะบอกว่าตอนนั้นดีมไม่อยากอยู่แล้วครับ
5: และหลังจากนั้นลูกการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น
7: ใช่ครับคือหลังจากที่เพื่อนบอกว่าอยู่ต่อแล้วให้หนูไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคือหนูชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วดีมก็เลยกลับมาหลังจากนั้นครับ
5: แล้วตอนนี้ล่ะลูกอาการต่างๆที่เราเคยเป็นนี่มันหายไปยังลูก
7: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีแต่ว่าดีไม่มีความคิดที่อยากจะไปแล้วครับคืออยากอยู่
6: อยากอยู่
7: เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อน
6: ครับครับดีมากเลย
5: นะครั้งหนึ่งก็เกือบคิดในสิ่งที่อาจจะทำให้ถูกนะแล้วก็ได้คำแนะนำคำกำลังใจต่างๆก็ทำให้
6: รอบข้าง
5: นะลุกขึ้นสู้มาได้นะแล้ววันนี้ทำไมถึงอยากตั้งใจมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งลูก
7: ก็คืออยากมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากฟังคำติชมจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและก็จะเอาไปปรับใช้ครับ
5: ครับผม
6: ครับ
5: อ่ะมาวันนี้1บทเพลงครับลูกเพลงอะไรครับ
7: วันนี้จะมาร้องเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับของโลม
5: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

พีนเป็นคนเสียงเพราะนะลูกแต่ว่าแรงน้อยดูจากตอนที่พูดคุยก็เป็นคนแบบพูดเบาแล้วเวลาร้องมันก็เบามันคือแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของหนูอยากได้พลังโดยเฉพาะการร้องเพลงนี้ด้วยมันต้องการความให้มันหนักแล้วไม่ให้มันหนึบลูกเหมือนร้องก็เป็นเอื้อนก็เป็นนะลูกนะแต่มันอาจจะมีหางเสียงบางตัว

0: รายละเอียดมันหายไปแต่ว่าเชื่อว่าดีนทำได้ครับต้นทุนดีอยู่แล้วลูกแม่ให้กำลังใจจ้ะ
1: เป็นตรงกันลูกต้นทุนดีมากวิธีการก็ถูกแล้วก็มากกว่านั้นก็คือดีเป็นคนเสียงเพราะนะเสียงน่าฟังแต่ปัญหาก็คือว่าโดยธรรมชาติเราเป็นคนพูดเบาแรงน้อยทีนี้พอมันแรงน้อยนี่มันกระทบต่ออารมณ์เพลงด้วยเพลงที่จะอ้อนสาวจีบสาวก็ไม่จีบมันดูหมองมนมองไปหมดเพราะว่าอันเนื่องมาจากแรงแต่แก้ง่ายคือทำให้ตัวเองแข็งแรงแค่นั้นเองเพราะอย่างอื่นเหมือนดีมทำได้ดีแล้วครับไปลองดูนะลูกนะร่างกายต้องแข็งแรงเสียงก็ให้แข็งแรงด้วย
2: ขอบคุณครับ
3: มาเกิดมามีชีวิตแล้วคิดบวกลูกอย่าไปคิดลบแต่มันก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่คิดนะแต่ก็พยายามหาเรื่องสนุกหาเพื่อนคุยที่คุยแล้วสนุกคุยแล้วเขาช่วยให้เราสนุกได้เกิดมาในชีวิตคำว่าตายเนี่ยไม่มีใครหนีรอดหรอกมันเป็นกันทุกคนแต่อย่าเพิ่งไปคิดมันอายุยังน้อยเนาะชอบร้องเพลงก็ฝึกร้องเพลงหาคนที่ร้องเพลงเล่นดนตรีพูดคุยกันเรื่องเพลงพูดคุยกันเรื่องดนตรีชีวิตมันก็จะดีขึ้นที่สองท่านพูดลองไปปรับดูนะลูกนะผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
4: เสียงเพลงสามารถช่วยฮีลใจเราได้จริงๆก็ขอชื่นชมรีมที่ร้องออกมาได้ดีเลยและก็ขอให้รีมตั้งใจทำในสิ่งที่รักด้วยความสุขไปเรื่อยๆนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาเคยมาแล้วครับในไมค์ทองคำสามใบครั้งที่3
5: ครับ
6: ครับผมนั่นก็คือครั้งแรกของเขานะฮะแต่วันนี้เขามาแบบขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมไปพบกับเขาเลยครับ
7: คุณมาร
5: ์คเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัชรินล้ำจุงจังค่ะชื่อเล่นชื่อมัดค่ะอายุ30ปีมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะ
6: ครับผม
5: นะเคยมาเมื่อไม่ทองคำสามวัยครั้งที
8: ่ที่3ค่ะ
5: แล้วก็มาอีกไหมฮะมาอีก4มาไหม5มาไหม
8: มาก็ไปอะไรนะ
6: ออดิชั่น
8: ออดิชั่นค่ะแล้วก็ไปออนทัวร์ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วก็ส่งคลิปมาค่ะแล้วก็มารอบนี้หนูก็มาที่เวิร์กพอยต์เลย
5: มาที่นี่เลยนะครับ
6: มาออดิชั่นที่นี่เลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะออดิชั่นที่นี่เลยค่ะ
5: ครับผมเป็นไงบ้างครับการกลับมาครั้งนี
8: ้ก็ไปพัฒนามาเพื่อที่จะไม่ให้ประมาทค่ะ
6: ครับผม
8: ค
6: ่
8: ะ
6: เหมือนช่วงที่หายไปก็ไปเฮ็ดการบ้าน
8: ไปซ่อมไปซ่อมค่ะแล้วก็ไปขึ้นเวที
6: ขึ้นเวทีคร
5: ับ
8: รับงานร้องเพลงรถแห่เล็กค่ะของจังหวัดชลบุรีค่ะรับงานทั่วไปด้วยค
5: ่
8: ะ
5: นะก็ถือว่าฝึกประสบการณ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังทำเบเกอรี่อยู่เหรอลูก
8: ทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รับทำเบเกอรี่คืออาชีพหลักเลยแล้วก็รับงานร้องเพลงด้วยค
5: ่
8: ะ
5: นะมีอะไรที่คณะกรรมการเคยให้เป็นการบ้านกับเราบ้างที่ต้องไปฝึกเพิ่มเติม
8: ก็เรื่องความตื่นเต้นค่ะแล้วก็ควบคุมเสียงค่ะ
6: บอกโนมาเพื่อได้หายตื่นเต้นครับผม
5: เหมือน
8: ตื่นเต้นคือเก่าล่ะค่ะ
5: ผอมลงผอมลงจากครั้งที
8: ่แล้วผอมลงเยอะค่ะ
6: เขากลับไปดูแลหุ่นเขาครับผม
8: ก็ออกกำลังกายด้วยก็เต้นเยอะค่ะเต้นอาหารค
5: ่
8: ะ
5: เต้นอ๋อเหรอเขาพิเต้นกันเน
8: า
5: ะ
8: เปิดเพลงเต้นค่ะหนูไม่รู้ว่าออกกำลังกายคือมันเหนื่อยแล้วก็ต้องเปิดเพลงเต้นแค่นั้นแหละ
6: แต่เต้นหมอลำมันก็ดีนะ
8: แมนค่ะ
6: มันได้ออกทุกส่วนของร่างกาย
8: ใช่ค่ะไปรับงานหนูก็เต้นกับเจ้าภาพเลยค่ะปกตินักร้องเขาจะร้องเฉยๆแต่หนูก็ไปเต้นกับเจ้าภาพคือเขาค่ะ
6: ครับ
8: เอ็นจอยไป
5: สร้างความสุขด้วย
8: ใช่ค่ะ
5: ครับผมอ่ะพร้อมนะน้องมัดนะ
8: ค่ะ
5: วันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
8: เศร้าหักกับบอของป๊อปปี้ค่ะ
5: อ่ะเชิญครับ

0: นัดมารอบนี้เหมือนดูลงตัวไปหมดเลยนะดูมีเสน่ห์ตั้งแต่การพูดคุยเลยดูสบายดูรีแลกซ์ดูไม่กดดันอะไรมากแต่พอร้องก็เห็นนะลูกนะเห็นว่ามันมีความตื่นเต้นอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่หนูทำได้ดีแล้วการร้องทุกอย่างทำได้ดีหมดอะแต่มันก็จะมีนั่นแหละมันแม่สันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากความตื่นเต้นมันทำให้กดเสียงหางเสียงอะมีอาการสั่นแล้วก็ลงบ้างไม่ลงบ้างบางช่วงบางตอนแล้วก็สิ่งที่แม่อยากได้อีกคือน้ำหนักหนูเรามันอาจจะมาจากความตื่นเต้นลูกแต่ว่าต้องผ่านมันได้อยากให้ มัดมั่นใจตัวเองนะลูกนะ ม
1: ั่
0: นใจตัวเองแต่ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้แหละลูกแต่อย่าให้กล้าที่จะปล่อยกล้าที่จะออกหมัดให้มากกว่านี้แล้วพอน้ำหนักมันมาทุกอย่างมันจะมาเต็มหมดเลยนะลูกนะไม่ต้องกลัวสบายสบายเลยมัดสู้ก็ได้ต้นทุนดีอยู่แล้วลงตัวมากหรอกค่ะ
2: มารอบนี้นะได้สวย
1: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นมาจอยลงก็สวยขึ้น
1: ขอบคุณค่ะ
2: อันที่สองก็คือได้เพราะร้องเพลงมีเสน่ห์มากลูกด้วยความเป็นคนร้องเพียงเพราะอยู่แล้วได้สวยได้เพราะแต่มีข้อที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือได้สั่นก็ยังสั่นคือเก่าอยู
1: ่สั่นคือเก่าค่ะ
2: มันยังสยบมันไม่ได้แล้วก็สู้ต่อไป
1: ค่ะ
2: หาเวทีขึ้นบ่อยๆแล้วก็เราเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าเหตุจำไหนมันถึงจะเศร้าสั่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะอย่างอื่นหนูทำได้ดีเลยนะลูกบุคลิกดีทุกอย่างมาดีเลยน่าฟังด้วยแต่ก็สั่นนั่นแหละอ่ะฝากเป็นกันบ้านก็แล้วกัน
1: ขอบคุณค่ะ
3: คราวที่แล้วร้องเพลงอะไรนะลูก
1: จีบแล้วบ่คอค่ะรอบออดิชั่น
3: แต่ว่ามาวันนี้

0: มันดูอะไรมันมีความลงตัวมันมีเสน่ห์แล้วมันมีลูกเอื้อนบางลูกที่มันน่าฟังวันนี้ดีมากเลยลูกชอบผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: กลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้เพราะก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆในรอบต่อๆไปนะครับ
4: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
5: คนนี้นะคะทุกคนเห็นแล้วอาจจะไม่ว้าวแต่พอเราได้ฟังเสียงเขาแล้วเราจะว้าวเลยไปฟังเรื่องราวของน้องไมค์กันเลยค่ะ
4: เชิญครับ
5: ถ้าทุกคนเห็นตอนนี้พี่พันคิดว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
4: ผู้ชาย
5: เชิญเลย
6: สวัสดีครับชื่อนางสาวกมลวรรณมงคลกุลครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์อายุ25ปีครับผม
4: โอ้สวัสดีครับแต่ว่าผมชื่อนางสาว
5: เป็นไหม
4: โอ้เหรอเป็นผู้หญิงลูก
6: ใช่ครับ
4: โอ้แต่ทรงเหมือนผู้ชายเลยนะ
5: เนาะ
4: เป็นไงฮะ
5: เสียงผู้ชายด้วยเลย
4: เสียงด้วยเนาะมันยังไงฮะโคตรหลิวมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
5: หลิวก็ไม่รู้ต้องถามน้องไมค์แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ได้คะเสียงแบบเหมือนผู้ชายเลย
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ตั้งแต่จริงๆผมเคยมาซีซั่น8แล้วนะครับใช่ครับผมก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เสียงก็ยังไม่เป็นขนาดนี้ครับแต่ว่าเสียงก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วครับ
4: อันนี้มันขึ้นอยู่กับลุงพันไม่แน่ใจนะเรื่องของการกินยากินอะไรที
5: ่
4: การปรับฮอร์โมนไม่รู้
6: เปล่าครับไม่ได้เทคครับ
4: ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะ
5: มันเกิดขึ้น
4: เ
5: อง
4: เน
5: า
4: ะตอนนั้นมาไม้ทองคำ
6: ไม้ทองคำ8ครับ
4: แล้วก็ผ่านมาถึงรอบไหนลูก
6: รอบ24คนสุดท้ายครับ
4: โอ้เข้าไปรอบลึกๆเหมือนกันเนาะเราจำไม่ได้เลยอ่ะ
5: ไหมว้าวไหม
4: ว้าวเลยอันนี
5: ้ว้าวเลย
4: นะแล้วการกลับมาครั้งนี้แหละครับลูก
6: การกลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากมาแก้ตัวกับรอบที่แล้วที่ผมอาจจะทำพลาดไปในหลายๆอย่างครับ
4: นะ
6: เรื่องเสียงด้วยเรื่องอะไรด้วยครับแล้วก็อยากมาตามหาความฝันตัวเองอีกสักรอบนึงครับตามความฝันตัวเองสักรอบนึงครับ
5: รอบที่แล้วอายุเท่าไหร่อะคะ
6: รอบนั้นมาประมาณ18ครับอายุ18ปีครับตอนนี้กลับมา
5: ก็มี
6: เอาบ่มีบ่มีบ่มี
4: นะจากตอนนั้นที่มาแล้วเสียงเราเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเหมือนผู้ชายตอนไหนลูก
6: 18 19ก็ตั้งแต่จบรายการไม่ต้องทำไปก็แตกเพิ่ม
5: แต่18เนี่ยเสียงไม่เปลี่ยน
6: ไม่เปลี่ยนครับ
5: เป็นผู้หญิงอยู่
6: ใช่ก็ตอนแรกเป็นนักร้องโรงเรียนครับเป็นนักร้องโรงเรียนก็ร้องเพลงผู้หญิงคุณแม่พุ่มพวงเอ่ยอะไรเอ่ยไปประกวดมาจนออกจากโรงเรียนครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยจนทุกวันนี้ก็เสียงแตกเป็นแบบนี้เลยคร
4: ับเป็นแบบนี้เลย
0: ฮอร์โมนผมว่าฮอร์โมนฮอร์โมนความเป็นผู้ชายทำให้เสียงเปลี่ยน
4: นะก็เป็นอีกหนึ่งความน่าประหลาดใจเนาะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างลูกรับ
6: ตอนน
4: ี
6: ้รับงานร้องเพลงทั่วไปครับแล้วก็ตามร้านอาหารด้วยครับ
4: มาเรื่องร้องเพลงกันบ้างดีกว่าวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
6: คนในใจเป็นไอโบของไอแมนครับ
4: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

จังสิได้ใจเธอ

0: สุดยอดมากอะเพลงอ้ายแมนแต่ร้องโดยน้องมายกมลวรรณแล้วร้องแบบที่เฮ้ย Amazing มาก
1: สบายสบายเลย
0: ชีวิตงงกับตัวเองบ้างไหมอะมาย
2: งงครับบางทีส่องกระจกยังงงกับตัวเองเลยหนวดขึ้นมาได้ยังไงมีเขามาได้ยังไง
0: เออมันคืออะไรอะแต่วันนี้คือเรื่องของการร้องเพลงยิ่ง Amazing กว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกับการมาเป็นแบบเนี้ยแล้วร้องแบบธรรมชาติมากร้องคือผู้ชายเลยอ่ะร้องคืออ้ายมายเลยอ่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆมากวันนี้เราได้เห็นความโอ้โหมันโชคดีมากวันนี้ได้มาเจอกับมายในวันนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรละเอาเป็นว่าเก่งมากฟังเพลินสุดยอดครับ
3: ทุกอย่างก็เรียกมันว่าต้นทุนพิเศษนะอย่าไปตกใจอะไรกับมันแล้วมีแต่เรื่องดีๆมันทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นแต่ครูก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะก็ชื่นชมลูกชื่นชมเมื่อได้ต้นทุนพิเศษก็เอามาใช้ให้มันพิเศษซึ่งวันนี้หนูก็ได้ใช้มันพิเศษจริงๆร้องดีร้องเพราะครับเก่งมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: อย่างนัทมาริสาเขาก็เสียงเขาก็เป็นผู้หญิงแต่มายนี่มันเป็นผู้ชายเลย
3: เคยเจอแปลก
1: ๆเออทำให้เราหายง่วงเลยขับรถกลับบ้านสบายใจเลยโอ้โหขอบคุณมากผ่านครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
4: เป็นสาวหล่อที่มีความสามารถและเสียงหล่อเลยนะครับไม้เล่นเอากรรมการของเราอึ้งแบบนี้อนาคตบนเส้นทางสายดนตรีมีแววไปได้อีกไกลแน่นอนครับเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮือเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนี่ยพร้อมกันแดดเต็มแม็ก
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับต้องบอกว่าเขาเกิดมาพร้อมกับวงดนตรีและเสียงดนตรี
5: ตอนเขาเกิดเนี่ยนะฮะ
6: ใช่ครับ
0: โอ้ยคุณแม่คลอดมายังไงบ้าง
5: ตั้งแต่น้องระโงดนตรีด้วยนะ
6: เด็กธรรมดาเกิดมาร้องอูเวอูเว
5: แต่เขาคนนี
6: ้เกิดมาร้องอูบูอูบูเย่เย่เย่ครับผม
0: เข้าใจลิขสิทธิ์คุณมาบอกมุกคุณ
2: ใส่ไปเลย
6: ครับผมพอดีหันเห็นอานนท์พอดีก็เลยเล่นไปฮะครับผมแต่ว่าเขาไม่กล้าขึ้นเวทีใหญ
5: ่
6: ไม่กล้าแบบว่าก
5: ลัวเหรอฮะ
6: กลัวฮะกลัวเสียงร้องตัวเองอะไรประมาณน
5: ี้ครับไม่มั่นใจในเสียง
6: เดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับคุณนัทชาครับมาเลยครับ
5: เชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: เชิญครับแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นชื่อนัชชานะคะชื่อจริงชื่อสิริปรียาอัครโคตรค่ะอายุ30

0: 12ปีค่ะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
1: ครับผม
2: ชื่อเล่นชื่อนัชชาชื่อเล่นก็เหมือนจะเป็นชื่อจริงได้เลยนะลูก
0: ใช่ค่ะ
2: มาเปลี่ยนทีหลังไหมหรือว่า
0: เปลี่ยนทีหลังค่ะ
2: อ๋อเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเข้า
0: ใช่ค่ะ
2: กับตัวเราใช่ไหมลูก
0: ดูดวงมาค่ะ
2: ถือว่าเพราะว่าทั้งชื่อเล่นชื่อจริงมันสามารถเป็นชื่อจริงได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
2: นะฮะเป็นไงแล้วพอปรับเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างคะ
0: ก็ดีขึ้นค่ะ
2: นะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
1: ครับใช่ครับ
2: ให้บอกไม่กล้าจะร้องเพลงหรือกังวลใจเรื่องอะไรเป็นหลักครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการร้องเพลงมากเท่าไหร่เคยประกวดล่าสุดก็คือนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เลยสักครั้งหนึ่งอยากมีโอกาสมาร้องเพลงต่อหน้าคุณครูสลาคุณโน้ตค่ะ
1: ครับผมไอ้ที่บอกว่าไม่มั่นใจในเสียงตัวเองแบบว่าต้องไม่มั่นใจแบบไหนครับ
0: อยากเพราะว่าหนูไม่ได้ประกวดบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้รับฟังคำติชมจากคณะกรรมการด้วยค่ะเพื่อไปปรับปรุงค่ะ
2: นะมาลองดูเวทีนี้นะ
0: ประสบการณ
2: ์พร้อมนะฮะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ
0: เขียวเกี่ยวใจค่ะ
2: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ชอบการออกเสียงของนัชชานะลูกใส่แบบอัดใส่เต็มกล้าเปล่งเสียงออกมาฟังอิ่มฟังสุดเลยลูกเป็นธรรมชาติแล้วมันทําให้เสียงสว่างมันน่าฟังไปหมดเลยแต่แรกๆอาจจะมีการหน่วงจังหวะเล็กๆอยู่นะไอ้มันยังแบบอาจจะออกตัวไม่ค่อยแบบยังไม่คล่องตัวฝืดนิดหน่อยแต่พอร้องๆยิ่งร้องไปยิ่งดียิ่งร้องไปยิ่งดีค่ะก็อยากให้หนูฝึกเยอะๆแล้วลูกร้องให้บ่อยๆเคาะสนิมตัวเองยิ่งหนูเป็นคนกล้าปล่อยเสียงขนาดนี้นะมันเหมือนจะสั่งแล้วก็ควบคุมเสียงได้ดีกว่านี้แน่นอนค่ะ
2: จริงๆทำได้ดีหลายอย่างเลยนะลูกอย่างแรกก็คือเสียงดีแหละสองร้องเป็นสามที่ชอบมากน่าจะตรงกันก็คือกล้าปล่อยเสียงแบบสุดๆเลยอันนี้คือวิธีการร้องลูกทุ่งที่เป็นที่ยอมรับอันนี้คือที่หนูทำได้ดีลูกส่วนจุดที่เป็นปัญหาหนึ่งก็คือภาพรวมการร้องมันยังเป็นการร้องทรงประกวดเห็นไหมว่าท้ายๆมาพอหนูเริ่มชินเนี่ยหนูไปกับจังหวะได้ดีลูกแต่ท่อนแรกนี่มีอาการหน่วงเลยเพราะฉะนั้นมันก็มองได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเราทำไม่เป็นแต่มันมาจากความตื่นเต้นอันนี้แก้ไม่ยากแต่สิ่งที่อยากให้แก้จริงๆกลายเป็นลูกคอลูกมีแต่ยังไม่สุดซึ่งหนูทำได้เพียงแต่ว่าความตื่นเต้นมันทำให้มันหล่นหายไปประสบการณ์ลูกทุกอย่างมาดีแล้วเอาจะช่วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: บางทีลูกขยักหลายๆลูกที่ครูท่านพูดหนูทำได้แต่หนูตื่นเต้นเท่านั้นเอง

0: ก็ไม่มีปัญหาสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกอีกทีแต่รอบนี้ให้ผ่านครับ
1: โอ้โห
2: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ผ่านครับ
2: ขอบคุณค
5: ่
2: ะ
5: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยล่ะครับณัชชาเชื่อว่าก้าวแรกในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กล้าเดินตามความฝันต่อไปเรื่อยๆนะครับ
3: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
1: วัยรุ่นคนนี้นะคะหลิวก็เป็นคนไปคัดมากับมือนะคะมาจาก CJ มอยุธยาค่ะทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องอากันเลย
3: เชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: แนะนำตัวเลยครับ
6: สวัสดีครับชื่อนายสรัญญูหวังข้อกลางครับชื่อเล่นชื่ออาปัจจุบันอายุ30ปีครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับ
3: อาก็อยู่ที่นครราชสีมาอยู่แล้วใช่ไหมลูกแต่ว่าทำไมรู้ข่าวยังไงถึงมาที่อยุธยาลูก
6: รู้ข่าวทางเพจ Facebook ครับแล้วก็ทางทีวีที่เขาจะถ่ายทอดสดทางทีวีครับช่อง23ครับผม
3: บอกว่ามีการรับสมัคร
6: ครับผม
1: วันนั้นเขาแพรวๆมาก
3: เป็นไงบรรยากาศวันนั้นพอจำได้ไหมลูก
6: บรรยากาศวันนั้นครับผมอันดับแรกก็มีกิจกรรมครับผมสนุกสนานแจกของรางวัลเยอะครับที่สำคัญแจกทองด้วยครับผม
3: เราได้เขาไหมทอง
6: ไม่ได้ครับผม
1: ได้ทองม้วน
6: ทองม้วนใน CJ มอครับเป็นขนม
1: ต้องครับ
3: นะแล้วเป็นไงวันนั้นคนสมัครร้องเพลงเยอะไหมลูก
6: ยังเยอะเลยครับ
1: เป็นร้อยนะวันนั้นน่ะ
6: ใช่ครับผม
3: แล้วคิดไหมว่าเราจะไปติดตอนแรกเขาคัด10คนก่อนใช่ไหมเราแรกลุ้นไหมลุ้นให้ติด10คนก่อนไหม
6: ตอนแรกลุ้นครับผมลุ้นว่ายังไงก็ต้องมีผมแหละครับ
3: หลังจากร้องจบไปแล้วใช่ไหม
6: ใช่
3: รอบนึงยังไงต้องมีเราแล้ววะแล้วปรากฏว่ามีเราจริงด้วย
6: สรุปมีเป็นไปตามแผนครับผม
3: แผนแรกเสร็จแล้วแผน2ล่ะลุ้นอีกไหม
6: แผน2ลุ้นครับเพราะว่าเพื่อนไอ้ผมได้ร้องคนแรกครับผมแล้วผมร้องคนแรกไปปุ๊บแล้วเพื่อนอีก9คนนี้ก็คือร้องดีมากครับอย่างลุ้นเลยครับผม
0: ร้องคนแรกนี่ลุ้นนะแล้วเขาเรียกเราคนแรกป่ะ
3: ประกาศ
6: คนแรกครับผม
3: นะอันนี้ก็คือมา
1: คือ
3: กับน้องนุชใช่ไหมอีกคนนึงน้องนุชแล้วก็น้อง
1: อ่ะวันนั้นหลิวกับแซกไปคัดมาค
3: ่
1: ะ
3: นะครับผมก็ถือว่าได้โอกาสดีนะจากทาง CJ มอก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยน
1: ะ
3: ที่มีเรียกงานดีๆแบบนี้นะให้คนมีฝันได้เดินทางจากที่ต่างๆก็มาร่วมงานกันนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
3: วันนี้พร้อมแล้วว
6: ันนี้พร้อมครับ
3: ไม่ตื่นเต้นแล้วผ่านเวทีมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหม
1: ดูจากท่ายืนแล้วไม่น่าตื่นเต้น
6: ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ครับ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
6: นิดหน่อยครับ
3: ครับผมร้องเพลงอะไรครับวันนี
6: ้วันนี้อ้ายบอกคนถึงฮักครับ
3: เสียงไหวนะไหวไหมเนี่ย
6: ไหวครับผม
3: ไปฟังกันเลยครับ
7: ไอ้ยังลืมเขาบ่ได้มอบตัวกั

าคืออ้ายควรถอยออกมาเคารพความหักของเจ้าบุญหัวใจบังผู้ให้ศาสตร์หนึ่งได้ไง

0: อ้ายบ่บังอาจดอกนาง
1: ผู้ชอบบุคลิกนะทั้งบุคลิกคนและบุคลิกเสียงมันเป็นทรงศิลปินดีแก้วเสียงนี้แล้วก็มองดูบุคลิกโดยรวมมันก็ไปด้วยกันแล้วก็เลือกเพลงนี้ก็ดูเหมือนว่าเพลงที่เอามาทดสอบตัวเองก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของอาเลยมันก็เลยเด่นที่อารมณ์เพลงลูกการร้องเด่นที่อารมณ์เพลงส่วนจุดอ่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงมันกรำศึกหนักหรือว่าเป็นเพราะว่าน้องอาร้องไม่ค่อยแตะโน้ตในหลายๆที่ลูกมันดูเหนื่อยและมันดูขึ้นไม่จะบอกว่าใช้คำว่าเฉือนตัวโน้ตดีกว่ามีทั้งเฉือนต่ำคือเพี้ยนต่ำแล้วก็เฉือนคือเพี้ยนสูงด้วยแต่แค่ตรงนี้นะลูกเพราะคาแรคเตอร์เสียงหนูมันก็อยู่ในกลุ่มศิลปินดังเลยนะครับลองดูครับ
2: ครูสลาบอกไปแล้วนะครับแต่ในภาพรวมน่าดูมากค่ะอาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าดูอ่ะใช้คำว่าน่าดูดีกว่านะครับมีอะไรก็ไม่รู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยากจะก้มหน้าร้องเพลงฉันก็ร้องแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราร้องเพลงเราต้องสู้หน้าคนที่เขาดูบ้างเท่านั้นเองลูกที่เราจะต้องไปปรับนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการออกเสียงมันจะต้องควบคุมได้มากกว่านี้เพราะนั้นต้องฝึกให้มันแข็งแรงให้ได้เราจะได้มาสู้กับเขาตรงนี้ต่อโชคดีครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ผมดูว่าจิโก้ดีอ่ะแล้วร้องสมัยใหม่ดีผมชอบผมกำลังอยากจะหานักร้องอะไรที่แบบเนี้ยคือมันจิโก้อ่ะคือพูดง่ายกวนเนี่ยแต่น่าดูผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ผ่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
3: ครับ
5: สามผ่านนะครับนะเป็นไงถือว่าตรงตามเป้าไหมวันนี้ได้ดังใจไหมอ่ะการร้อง
6: ไม่ค่อยดังใจครับ
5: มันยังไงบ้าง
6: มันงงครับ
5: งงก็ตัวเราหรือไง
7: งงยังไง
5: มันงงอะไรล่ะ
6: งงตัวเองอยู่นิดนึงครับ
5: เออนะแล้วคราวหน้าต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะ
6: ได้
5: ถ้าได้โอกาสดีๆแบบนี้แล้วเน
4: า
5: ะ
4: รอนานหรือเปล่ามีส่วนไหม
5: มีส่วนไหม
6: ไม่ครับเอใส่ซ้อมบ่อยเกินไปครับผมคิดว่า
5: เสียงแห้งเลย
7: อ๋อเสียงก็เลยแห้ง
6: ย้ำคิดย้ำทำครับ
5: กลัวแบบว่าเอาวะซ้อมอีกเอาไหมเด
6: ี๋
5: ยวนึกได้ซ้อมอีกแล้ว
6: ใช่ครับ
4: หน้าคุ้นเคยมาไหม
6: เคยมาครับไอซีซั่น9ครับผมไปลองคำซีซั่น9ครับแล้วก็
4: เข้าไปถึงรอบไหน
6: รอบน็อกเอาท์ครับ
4: น็อกเอาท์แล้วไปแพ้ใครอ
6: ่
4: ะ
6: พี่ปุยปิยนุชครับ
4: โอ้แพ้คนเก่งไม่ต้องมาเสียใจ
5: แพ้แชมป์
4: ว
6: ันนั้นอโนดคนตัดสินผมครับมันมีอยู่1เสียงที่ว่าใครจะได้ไปต่ออโนดครับคนตัดสินผม
5: ไม่ให้ไปท็อปเลยเอาไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยป่ะ
6: อย่าเดียวครับ
4: ก็ไม่รู้อ่ะ
5: เอาสิเอา
4: ถ้าผมยักหน้านี่ตากล้องเตรียมแล้วว
5: ิ่งมาสิ
4: วิ่งกันสิจะอยู่ไปเออมันเหมือนความรู้สึกอย่างนั้น
5: คุ้นเคยกัน
4: มันคุ้นเคยกันบอกอโนดตัดสินแต่ผมกลับแปลความหมายว่าไอเนี่ยตัดสินแพ้ไม่ทำภาษาจิโก้ปากซอยนะไม่นี่หยอกกันไปฝึกอีกแล้วกลับมาคราวนี้น่าจะมีโอกาส
5: เออนะอ่ะขอบคุณน้องอาด้วยนะครับ
6: ครับ
8: โอ้โหกลับมาสมการบ้านรอบนี้เรียกว่าลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับอาสมกับที่ได้รับตัวพิเศษจากทางCJMจริงๆเลยล่ะครับ
5: อ้าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการออดิชั่นในวันนี้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นและก็วัยเก่านะครับก่อนจากกันไปครับมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัชสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิคฮอลล์ครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับโทรไปเลยนะฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วศิลปินที่เอ่ยชื่อมา
4: ครับน่าไปดูมาก
5: นะฮะ
4: ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะถ้า

0: ปดูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมารวมกันได้ขนาดนี้
1: เสียดายเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพบกันใหม่กับการออดิชั่นในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ัปดาห์หน้าพบกับพันจักรพันพงจักรพงและวง Black and White Band
1: นำนำก็ยังบ่จำก็ยังบ่จื้อโอ้ยเนาะจังแม่นสิดื้อนะมึงคักบักหัวใจ
2: การคัฟเวอร์นี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะเห็นคนเข้ามาขอเพลงกันเรื่อยเลยใช่ไหม
3: เข้ามาขอบอกว่าเป็น AI หรือเปล่าอย่างงี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ไม่เชื่อว่าเป็น
3: คน
4: จริงเหรอ
5: จริงเขาเห็นเป็นแฝดพี่เขาเป็นเนี่ยตัดภาพมาแปะเป็น AI แน่ๆ
3: เป็น AI 2คนมาร้องเพลง
2: โอ้เรานี่มันเนียนเหมือน AI เลยนะ
0: และต่อกับศึกการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี
2: ้วันนี้เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมสดๆเนี่ยมาได้ไหม
6: ครับ
2: ตอนทีมงานโทรไปเห็นบอกร้องไห้เลยเหรอ
4: ครับน้ำตาซึมครับผมรอมานาน
7: นี่แสดงว่าคำว่าไมค์ทองคำนี่มันยังมีความหวังของมนุษย์อยู่นะมนุษย์ที่ชอบร้องเพลงนะ

0: ติดตามกันได้ในไมค์ทองคำสามวัยครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชิญเชิญศิลปินและซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันตามโจทย์เพลงที่เราตั้งไว้นะครับมีโค้ด2 สีเป็นผู้นำทีมครับ

0: ู้ผลแพ้ชนะต่อสัปดาห์แล้วก็ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่สรินทรานิยากร
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเขาพร้อมอยู่แล้ว
3: ครับ
0: พร้อมที่จะสำแดงความเก่งของเขาแล้วพี่ๆวงกลัดแบนครับ

0: มาแบบนิ่มนวลวันนี้อาจารย์พิสมัยไม่ได้มาเนี่ย
1: อ๋อที่เป่าแซกโซโฟนใช่ไหมฮะวันนี้ติดภารกิจไปเป่างานบวชอยู่ติดงานบวช2งานก็เลยส่งอีกท่านนึงมาแทนนะครับผมแม่เห็นกลัดแบนแล้วตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
0: โอ้โห
1: เพราะคิดถึงจึงกลับมาฮะอ้อมสุนิสานีโน่เมธานีฮันนี่พัชสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและ3โทนครับวันนี้ฮะศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตากลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไหลทองครับมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิกฮอลล์นะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โทร02-262-3456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะฮะ
0: ภูสิทธิ์ไหลทองนี่แซกโซโฟนนี
1: ่โอ้โห
0: ระดับปรมาจารย์เลยต้องไปฟังมีตั๋วฟรีไหม
1: แม่ถามมาตั้งนานนี่คือจะหาตั๋วฟรีแล้วฮะ
0: ก็ผมชอบเขามากเลยขอผมฟรี
1: อยากได้สักกี่ใบ
0: 2ใบ
1: จัดไปฮะ
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ครับผมหาได้นะ
0: งั้นเอาคำขอบคุณลุงผมคืนมา
1: เดี๋ยวหาให้ครับเดี๋ยวจัดให้เลยแต่แน่นอนตอนนี้โค้ดทั้ง2สีพร้อมแล้วครับไปพบโค้ดแมนและโค้ดโหน่งครับ
0: โอ้โห
2: เชิญครับน้องแมนดีครับผมเดินมาเป็นสายลับเลย
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวั
3: สดีครับ
1: น
3: ้
1: องแมน
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: น้องแมน
1: ถึงว่าวันนี้เห็นรถโค้ดโหน่งมาจอดแต่เช้าเลย
4: ไม่จอดได้ไงล่ะครับ
1: แล้วก็ไม่ดับเครื่องด้วย
4: ก็รู้ว่าเพชรตัดเพชรไง
1: แหมเหมือนอยู่แถวนี
4: ้เมื่อคืนเล่นเท่งซะแล้ว
1: อ๋อจริงๆจะเป็นเท่ง
4: บ้านหม่ำไง
1: อ๋อ
4: บ้
1: านที่หม่ำเลย
4: โอ้ก็กินแต่เที่ยงคงไม่รอดหรอก
1: เออนะอ่ะวันนี้สนุกสนานเหมือนเช่นเคย
4: ค
1: นะลูกทีมเป็นไงเจอลูกทีมยังครับวันนี
4: ้ยังไม่เห็นใครเลย
1: อ้าวเหรอมาหลังไม่เห็นใครเลยเหรอ
4: ไม่เห็นใคร
1: จริงอ่ะมันต้องเจอกันบ้างสิ
4: ไม่เจอก็เรียกว่าเซอร์ไพรส
1: ์เอามาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอ่ะพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับทางนี้โอ้โหมีตั้งแต่รุ่นเด็กนะ
0: มาวินมาวินนี่มาวิน
1: นี่โค้ดโหน่งรู้จักกันดี
0: แชมป์น้องป้อม
1: ฮะ
5: สวัสดีครับพ็อกซ์ไอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะเหมือนงานวันเด็กก็ย่อยไงไม่รู้นะวันนี้นะผมพ่อแม่พามาเที่ยววันเด็กเลยนะฮะ
4: เด็กวันนี้ก็เติบโตในวันหน้าไง
1: อ
4: ันนี้เริ่มเติบโตแล้วเห็นไหม
1: คุ้นเคยกันดี
4: นี่เขาแชมป์มานะเนี่ย
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวสินเงินเริ่มแนะนำตัวเลยครับคนแรกครับ
6: สวัสดีค่ะน้องมีตังมรกตบุญรัตน์ค่ะรองแชมป์ไม้ทองคำ3วัยซีซั่น3วัยเด็กค่ะ
1: นี่น้องมีตังชื่อดีมั้ย
4: เด็กปาจีนเด็กปาจีนนะเด็กนายกใหญ่ครับนายกใหญ่นายกเล็ก
1: ปาจีนมั้ยลูกใช่มั้ยลูกปาจีนปาจีนอ่ะน้องมีตังหนูลูกแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะน้องจุลวิการค่ะรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่8รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะ
1: น้องจูนน้องจูนใช่ไหมลูกน้องจูน
5: อันนี้มีตังอันนี้มีแฟนยังครับผม
7: ไม่มีค่ะ
1: เราล่ะมีหรือยัง
5: อ๋อไม่ทันแล้วครับผม
1: น้องมีตังน้องจูนอ่ะ
8: สวัสดีครับชเอมโบวินี่ครับสวัสดีครับจากไฮจีนี่เรคคอร์ดครับ
1: ชเอมน้องชเอม
4: ชเอมถ้าน้องชอมอยู่นู่นปาจีน
1: โอ้มีชะอมด้วยเหรอ
4: ชะอม
1: มาที่ฝั่งสีแดงครับคนแรกครับ

0: ดีครับผมพ็อกบิ๊กอายครับ
1: น้องพ็อกนะพ็อกบิ๊กอายนะครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะน้องต้อมบุงอาจงเด่นกลางค่ะแชมป์ออฟเดอะแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์ปีที่8ค่ะ
1: น้องต้อมน้องต้อมนะครับผมอ่ะหนูลูก
3: สวัสดีครับน้องมาวินปฏิญญาณจันทรนุพงศ์ครับเป็นแชมป์รายการไมค์ทองคำ3ใบครั้งที่6ครับ
1: น้องมาวินน้องมาวิน
4: วันนี้แชมป์เยอะมาก
5: ใช่เปล่าเด็กที่ไหนลูกหนูคนที่ไหนครับ
1: จังหวัดอะไรลูก
4: ใช่หรือเปล่าก
3: รุงเทพครับ
5: กรุงเทพนี่นี่หลัก4นี่
1: อยู่หลัก4มั้ยบ้านอยู่หลัก4หรือเปล่าลูกมาวิน
3: ไม่แน่ใจ
1: เอ้า
6: เขายังเด็กอยู่
1: คู่นี้เจอกันแล้วก็คู่สาวๆกันบ้างน้องจูนกับน้องต้อมเป็นไงเคยเห็นผลงานกันไหมคะ
7: เคยค่ะ
1: เป็นไงบ้างฝีมือของต้อม
7: สุดยอดอยู่แล้วค่ะน้องต้อมก็ตอนนั้นที่แข่งชิงช้าสวรรค์ปีเดียวกันค่ะน้องเป็นแชมป์หนูเป็นรองแชมป์ค่ะ
1: อ๋อนะฮะน้องต้อมเหรอคะ
2: ค่ะก็สำหรับหนูพี่จูนคือแบบว่าเป็นคนที่เสียงเพราะมากแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักกับหนูเสมอมาเลยค่ะ
1: นะวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมอ่ะคู่หนุ่มๆกันบ้างวันนี
5: ้เขาเหมือนฝาแฝดนะคู่นี้นะ
1: เคยเห็นผลงานกันไหม
8: ก็ผ่านตากันบ้างอยู่แล้ว
1: ตากันบ้างนะ
8: มีพูดคุยกันบ้างอยู่แล้วครับ
1: พูดถึงพ็อกหน่อยเป็นไงคนนี
8: ้หล่อฮะ
1: หล่อนะโอเคเราทางเราชอบทางนี้เหรอฮะเราชอบแบบนี้เหรอ
8: ผู้ชาย
1: เนี่ยต้องมีทางด้านดนตรีในการร้องเขาเสียง
8: แน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องกีตาร์เขาก็แน่นอนอยู่แล้วครับเขาเล่นได้สุดยอดอยู่แล้วเราก็ไปทางอื่นดีกว่าเพราะทางนั้นเขาได้อยู่แล้ว
1: เขาได้อยู่แล้ว
8: ใช่ทางนั้น
5: บางคนเขาก็หล่ออยู่แล้ว
1: แ
5: ต่เขาให้เกียรติไงว่าเอ้ยคุณหล่อกว่าผมอีกนะแต่จริงหล่อเท่ากันเลย
1: ครับผม
5: เนี่ยมองดูดีหมดเลยหล่อหมดเลยสวยหมดเลย
1: อะพ็อกล่ะพูดถึงเชมหน่อย
9: ก็เห็นพี่เชมตั้งแต่ก่อนเข้าจีนี่เรคคอร์ดนะครับตัวติดตามวงโบวินีวงพี่เขาก็เป็นเด็กใต้เหมือนกัน
1: คู่นี้เจอกันนะ
9: คร
1: ับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชัชชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
1: เรามาเริ่มเล่นเกมก่อนนะเป็นเกมของโค้ชนะครับจะได้สะสม1คะแนนแรกจะเป็นของสีไหนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์การแข่งขันร้องเพลงวันนี้เป็นเกมสัตว์ร้องทำนองฮิต
4: เกมใหม่เนี่ย
1: เกมใหม่เลย
4: เกมใหม
5: ่ครั้งที่แล้วผมได้เหรียญเลย
1: ได้เหรียญด้วยดีใจไหมน้ำตาไหล
5: เชือกขาดไปแล้ว
1: ไปโดนฝนนะสิถ้าโดนฝนแล้วมันเปื่อย
5: เชือกขาดใช่โดนแดด
1: อ๋อแดดกรอบเลยแหละเป็นโค้ชคนแรกนะที่เขาทำชนะ2สัปดาห์ติด
5: นี่ผมจะเก็บไว้เลยนะ
4: แต่ได้เหรียญกลับบ้านคนแรกเลยนะ
1: แรกเลยไม่มีทำอีกแล้ว
5: ผมวันนี้ไม่รู้จะได้อีกนะ
1: เดี๋ยวต้องเลือกลูกทีมมานะครับคนหนึ่งคนใบ้นะใบ้เป็นเสียงสัตว์แต่เป็นเสียงสัตว์ที่เป็นทำนองเพลงอ่ะพร้อม
4: ครับ
1: แมนเลือกใครฮะหนึ่งคนสีน้ำเงินมีใครบ้างอ่ะมีใครดี
4: พี่ชายเอมดีกว่าครับ
1: พี่ชายเอมนะรอก่อนนะสีแดงโคตรนง
5: พ็อกครับ
1: พ็อกนะตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมใครจะเริ่มเล่นก่อนครับ
4: เอาผมก่อนดีกว่า
5: เชิญให้น้องก่อน
1: พร้อม
4: ครับ
1: เลือกก่อนว่าจะได้หมวดไหนได้หมวดที่เป็นเสียงแมว
4: ครับผม
1: คุณจะต้องใบ้ให้เป็นเสียงแมว
4: ก็คือทำเสียงแมวสิ
1: เสียงแมวก่อนครับผม
8: พอละ
1: พร้อมนะ40นาทีเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: ขอเป็นเพลงในหัวใจเธอ
1: ถูกครับได้หนึ่งเพลงแล้วนะฮะเพลงที่สองครับ

0: ไปต่อไปต่อไปต่อไปดิบีบ
1: จะจบเพลงแล้วนะ
2: แมวแมวแมวแมวแมว
3: พี่ใหญ่แล้วป่ะ
2: แมวแมว
1: อย่าไปพูดสิ
0: ไปเรื่องนี้อีกที่ไม่ออกที่ไม่ออก
1: แล้วแล้ว
2: แมวแมวแมวแมวแมวแมว
1: ผ่านผ่านผ่านฮะ

0: ันอยู่ในปากพ่อผมเชื่อเลยไปต่อ
1: ผ่านไหม
0: ผ่าน
1: นะโอ้โหสองเพลง
2: แมว
0: เลิกแล้ว
1: ค่ะเลิกแล้วค่ะได้นะ
0: โอ้โหได้ไป2เพลงเพลงเมื่อกี้มันอยู่ในปาก
1: เพลงที่2คุณน่าจะได้นะพี่โหน่งหลุดมาแล้วด้วย
3: ใช่ครับ
1: ใหญ่แล้ม
3: ใช่ครับ
1: ใหญ่แล้มใช่ครับ
0: โอ้ยใหญ่แล้ม
1: แล้วก็เพลงที่3คุณลงไปอีกทีอ่ะ
0: คาถามานิยม
1: ไม่ทันนะฮะได้ไปแค่2เพลงนะครับผม
3: 2เพลงยังดี
1: สีแดงเชิญครับ
3: เหมือนกันมั้ยเสียงแมว
1: ป่ะไม่ต้องแล้วแต่คุณจับเพราะมียุงด้วยนะมีเสียงยุงด้วย
3: จะทำยังไงวะเนี่ย
1: ถ้าคุณจับได้ยุงแล้วยุ่งเลยนะฮะมันยากไงจระเข้อะไรป่ะจระเข้
3: มีเสียงเหรอ
1: เอา
3: หายใจทางจมูกเหนือน้ำเลย
1: หายใจ
3: มันจะทำยาก
1: งูดีกว่างูง่ายกว่าง
3: ูเห่าเนี่ย
1: งูเห่าย
3: ุบเห่าไง
1: ขอได้หมา
3: อะไรก็ได้แหละ
1: มันได้ง่าย
3: ได้หมาดีจะได้มีน้ำซุปเพิ่ม
1: ใช่อันเดียวพอเอาอันไหนอ่ะ
3: ตอนนี
1: ้เฮ้ยโอ้โหสุนัขค
3: ุ
1: ณเลือกเอาว่าจะคุณจะเอาคุณมีสุนัขตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวเล็ก
3: ถ้าเป็นพี่เต๋อถ้าเป็นพี่เต๋อฉันยิ้มไม่ได้ทำเหมือนมากเลย
1: ตัวเล็กแหละตัวเล็กใบง่ายกว่าไหมร้องนั่นร้อง
4: ทำหอนดิหอนหอนเป็นทำนองได้นะ
1: หอนเป็นทำนองก็ได้เอาไงคุณจะเป็นคนใบหรือคุณจะทายหรือจะให้พอกใบ
3: ได้หมดเลย
5: พี่ตรงใบดีกว่า
3: เอาได้
1: ตรงใบนะพร้อม40วินาที
3: เดี๋ยวอะไรเนี่ย
1: พูดชื่อเพลงนะเริ่ม
3: ห้องห้อง
1: ดูที
5: ไม่ได้อะไรเลย
1: คุณเอาเมโลดี้ได้ก่อน
3: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
5: ยังไม่มาพี
1: ่ยังไม่เอานะผ่านไหม
3: ห้องห้อง
5: ห้องห้อง
3: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
5: เชฟบะ
1: โอ้คุณทำได้ไงเนี่ย
5: ห้องนั่นแหละได้เท่านั้น
3: ห้อง
1: เมโลดี้ถูกต้องเอาเมโลดี้ถ
3: ู
1: ก
3: ห้องเฮ้ห้องเพื่อห้อง
1: เหมือนภาษาจีน
3: ห้อง
1: ผ่านไหม
5: ผ่านก่อน
1: ผ่านอันนี้ง่ายนี่ไง
3: ห้อง
5: ไก่
1: ได้ครับ
5: โ
1: อเค
3: ห้อง
5: หัวใจยังว่าง
1: หัวใจยังว่าง
5: ถูกไหม
3: สองมือ
1: โอ้มันดูไปดูดิอาจจะใกล้ๆกันแล้วก็ได้ไป2เพลงเท่ากันรับไปสีละ1คะแนน2เพลงเท่ากันนะครับผม
4: แต่โหน่งถนัดเสียงปู
1: ทำไมมีรอยยิ้มอ่ะมีรอยยิ้ม
3: น้ำ
1: พร้อมครับตอนนี้ก็ถือว่ามีตุนไว้ก่อน4ละ1คะแนนสรุปคะแนนสักครั้งนะฮะตอนนี้สีน้ำเงิน1คะแนนและสีแดง1คะแนนมาโจทย์ที่1ค่ะโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไมค์ทองคำก็คือง่ายๆฮะนำเอาบทเพลงของรุ่นพี่ไมค์ทองคำมาขับร้องนั่นเองนะสีน้ำเงินส่งใครดี
6: เดี๋ยวเริ่มจากตัวเล็กน้องมีตังมรกตครับผมนั่งซ้อมเพลงเศร้าฮะ
1: น้องมีตังนะครับนั่งซ้อมเพลงเศร้านี่ก็เป็นเพลงของรุ่นพี่คือน้องมิว
7: พี่มิว
1: น้องมิวเข็มจิรานั่นเองนะครับผมสีแดงครับพี่นง
3: เมื่อกี้ส่งเด็กไปแล้วเนี่ยก็ส่งมาวินเลย
1: ไปส่งผู้ใหญ่มาสู้เลยนะ
3: มาวินดีกว่า
1: ส่งผู้ใหญ่เลย

0: มาวินดีกว่า
1: น้องมาวินเพลงอะไรฮะ
0: พระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ
1: พระจันทร์ไม่เต็มดวง
0: มาวินเจอเด็กเด็กก็เจอเด็ก
1: เจอกับเด็กเป็นเพลงของน้องนันนะพี่นันนะครับผมแชมป์ใบทองคำนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินนะน้องมีตังในบทเพลงนั่งซ้อมเพลงเศร้าเชิญครับ
2: มีตังมรกตสาวน้อยผู้มีใจรักในเพลงลูกทุ่งในวัย11ปีการันตีด้วยดีกรีรองแชมป์ใบทองคำ3วัยครั้งที่3น้องมีตังเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ในการร้องเพลงลูกทุ่งแนวซึ้งกินใจและเพลงที่มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกได้เกินวัยมีจุดเด่นที่เนื้อเสียงหนานุ่มไพเราะและถ่ายทอดอารมณ์เพลงเศร้าออกมาได้ดีเยี่ยมทำให้แฟนคลับติดตามความน่ารักของน้องอย่างต่อเนื่องครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องมีตังนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงร้องคนแรกตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นเนอะไม่ได้ร้องเพลงบนเวทีนี้มานานนั้นหลังจากได้รองแชมป์ไปใช่ไหมลูก
0: ค่ะ2ปีกว่าๆได้ค่ะ
1: 2ปีกว่าๆเป็นไงหลังจากมีโอกาสได้รางวัลไปได้ตำแหน่งไปเป็นไงบ้างลูก
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่หนูทำได้
1: แล้วเพลงเนี้ยที่เลือกมาวันนี้ลูกยากไหมลูก
0: ยากค่ะ
1: ของพี่หมิวเนาะ
0: เพราะว่าพี่หมิวร้องไว้เพราะมากๆเลยค่ะหนูก็ไม่ได้มีความสามารถเท่าพี่หมิวค่ะ
1: โอ้โหดู
2: ไม่
1: พูดอ้อนคณะกรรมการไว้ก่อนนะเนี่ยนะเผื่อแฟนๆคิดถึงมีตังล่ะไปติดตามมีตังที่ไหนได้บ้างลูก
0: ก็ฝากติดตามหนูนะคะได้ใน TikTok Facebook เลยค่ะช่องมีตังมรกตบุญรัตน์ค่ะ
1: ใช้ชื่อนี้เลยนะน้องมีตังนะครับผมอ่ะโค้ชแมนฮะผลงานของน้องมีตัง
3: เก่งครับน้องพึ่งเท่าไหร่นะครับป.5ใช่ไหม
0: ป.5ค่ะ
3: ป.5สมัยพี่ก็ยังคือถ้าต้องร้องเพลงนึงได้ขนาดนี้ผมว่ามันต้องทำความเข้าใจอะไรบางอย่างในผลงานเพลงนั้นมากๆซึ่งเด็กป.5ถ้าเป็นผมคงทำอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่น้องถือว่าเก่งมากๆครับรายละเอียดอะไรเดี๋ยวให้กรรมการแนะนำแต่ว่าอาจจะบวกด้วยน้องมีประสบการณ์ข้างนอกด้วยมั้งครับไปร้องเพลงตามงานคือสถานที่จริงมันหล่อล้อมแล้วก็เหมือนเสริมกระดูกให้เขาแข็งแรงพอมาพื้นที่ตรงนี้โอเคแหละอาจจะตื่นเต้นอะไรบ้างแต่คิดว่าเขาเก่งเกินวัยมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่วันนี้มาด้วยไหมครับ
0: มาค่ะ
3: โอเคฝาก200มาให้พี่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะ
1: ลูกทีม
3: โอเคโอ้เก่งครับเก่ง
0: ขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวมาถามพี่ๆร่วมทีมบ้างพี่เจมเป็นไงผลงานของน้องมีตังลูก
4: เสียงหวานมากลูกเสียงหวานพี่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าหนูสื่อสารแบบว่าสมบูรณ์มากนะครับมีแต่คำอวยพรก็ขอให้หนูแบบว่าประสบความสำเร็จมากๆยิ่งโตก็ขอให้เก่งแล้วก็ประคองสิ่งเหล่านี้ซ้อมเยอะๆทำมันบ่อยๆแล้วสักวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จแน่นอน
0: ค่ะ
1: พี่จูน
5: ค่ะน้องมีตังตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่มากๆเลยค่ะเก่งมากๆเสียงหวานละมุนมากเลยค่ะอยากให้น้องตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะหนูจะต้องเก่งกว่านี้แล้วก็ไปได้ไกลแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมมาฟังคณะกรรมการกันบ้างครับอโนดครับ
6: น้องมีตังจริงๆแล้วก็เป็นคนเก่งมากนะตั้งแต่เขาประกวดใหม่ทองคำนะแล้วเลือกเพลงนี้ของพี่หมิวมาร้องอ่ะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจริงเพลงนี้มันเป็นต้นทำนองมันจะเป็นไทยเดิมชื่อเพลงไทยเดิมคือลาวล่องน่านล่องลอลิงนะลาวล่องน่านมันจะมีทำนองอยู่เพลงของสายยันสัญญาร้องทำนองเดียวกันเลยแต่นั่นครูมงคลอมาตยคุณท่านเขียนแต่เป็นลาวล่องน่านทั้งหมดเลยแต่ผมมาเขียนเพลงนี้ผมเอาลาวล่องน่านแล้วมีปรับตัวโน้ตสลับตัวโน้ตบางตัวอย่างท่อนฮุกเนี่ยห่วงยิ่งนะกลัวรักสลายเจอสาวคนใหม่ก็นี่มันจะยากตรงไอ้ลูกเสียงต่ำเพียงแต่ว่าต้นๆน่ะลุงโน้ตอยากได้พลังจากน้องมีตังน้องขึ้นมาท่อนแรกหลังจากอินโทรขึ้นมาแล้วน้องมีตังร้องมันจะเป็นเสียงเหมือนให้เสียงหลบร้องอ่ะจะพยายามทำเสียงให้เป็นพี่หมิวดังนั้นการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยร้องให้เป็นตัวตนเราเคารพเนื้อร้องทำนองแต่ด้วยลูกเอื้อนหรืออะไรต่างๆของมีตังเนี่ยมันเพราะมากพอหลังจากดนตรีโซโล่แล้วลุงโน้ตบอกว่าเห็นไหมลูกถึงโน้ตบอกเอาพลังออกมาพอหนูขึ้นท่อนฮุกมาปุ๊บโอ้โหนั่นแหละมันใช่เลยหลังจากโซโล่แล้วมาท่อนจบนี่ร้องได้ดีมากคือตอนนี้พลังเท่านั้นเองลูกอย่างอื่นหนูร้องได้ไพเราะมากชื่นใจจริงๆเลยลูก
0: คุณค่ะ
1: พี่สุรินทราครับ
7: สวัสดีลูก
0: สวัสดีค่ะ
7: ต้องใช้คำว่าเก่งอีกคนหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเก่งชื่นชมนะลูกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีการฝึกฝนจนกระทั่งวันนี้

0: น้องมีตังได้มายืนตรงนี้ฟังการร้องของน้องมีตังแล้วรู้เลยว่ามันคือความอาจจะเครียดกังวลมันเลยทำให้การขึ้นต้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นสิ่งที่อยากจะฝากน้องมีตังไว้คือเรื่องของการจัดสรรเรื่องของลมหายใจนะลูกจากนี้ไปหนูต้องฝึกตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะควบคุมลมหายใจของเราได้เนี่ยมันจะทำให้การปล่อยเสียงของเราเนี่ยออกมาแล้วจะไม่สะดุดติดขัดเพราะหนูมีทั้งเสียงที่เพราะเสียงที่น่าฟังวิธีการร้องที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆไปต่อยอดตรงนี้แม่เชื่อว่าหนูจะทำได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากกว่านี้ชื่นชมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: กุศลาครับ
3: ผมว่าด้วยความเป็นเด็กเก่งในช่วงวัยเท่านี้เนี่ยกำลังมีภารกิจเยอะเลยซึ่งวันนี้มันก็เลยเห็นอาการความห่างเหินเวทีลูกครูเห็นหนูกดดันตัวเองตั้งแต่ยืนตรงร้องตั้งแต่อินโทรขึ้นมาเนี่ยเราเกรงมันเป็นเหตุให้หนูรวนเรว่าออกเสียงด้วยวิธีการใดท้ายมันออกมาในลักษณะเหมือนหลบเหมือนใช้เสียงหลบร้องเพลงวันนี้จุดอ่อนคือวิธีการออกเสียงลูกเหมือนหนูกังวลจนทำให้ออกเสียงเป็นแบบเสียงหลบมันก็เลยดูทำให้ไม่สว่างเหมือนกับตอนที่เราพูดเท่านั้นเองแต่หนูก็เก่งที่ไปกับจังหวะทำนองแล้วก็การเก็บรายละเอียดนี่เก่งมากลูกโดยเฉพาะลูกจบเนี่ยถือว่าใช้คำว่าสิงเลยนะอันนี้ทำได้ดีลูกอย่าตกใจลูกนี่คือหนึ่งประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอ่ะนี่คือผลงานของน้องมีตังครับมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับน้องมาวินครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ
4: เอานี้ก็ถึงตาฝั่งเพชรสีแดงที่จะส่งมาวินก้าวขึ้นเวทีเพื่อชิงคะแนนโดยได้เตรียมเพลงฮิตบาดลึกอย่างพระจันทร์ไม่เต็มดวงของนันอนันต์มาติดตามเชียร์กันครับว่าโชว์ของมาวินจะคว้าหัวใจกรรมการไปได้มากน้อยแค่ไหนไปชมบทเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับมาวินปฏิญญานัทหนุ่มน้อยเสียงดีอายุ9ขวบแชมป์ไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่6ด้วยทักษะการร้องเพลงลูกทุ่งที่มีแก้วเสียงหวานไพเราะมีการเอื้อนและลูกคอที่โดดเด่นเกินวัยทำให้มาวินครองใจคนทั้งประเทศและได้แชมป์ในที่สุดครับผลงานล่าสุดของน้องมาวินชื่อเพลงว่าลูกรักพ่อ

0: น้องมาวินนะฮะตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับเป็นไงวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหยังตื่นเต้นไหมหรือว่าไม่แล้ว
1: ก็ยังตื่นเต้นอยู่หน่อยครับ
0: อ๋อหน่อยเดียวเองประมาณเท่าไหร่ลูกกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ประมาณ
0: 10%
1: 4เต็ม10
0: โอ้นิดนึงนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่พอเขาร้องบทเพลงนี้เนี่ยเรานึกถึงหน้าของต้นฉบับก็คือน้องนันเลยนะฮะ
2: นึกถึงเครื่องดนตรีที่นันเขาเอามาเล่น
0: อ
2: ่ะเขาเรียกอะไรนะครู
3: เตนา
2: เตนาหรืออย่าง
0: เป็น
2: เครื่องดนตรีประจำเผ่า
0: ครับผม
2: ซึ่งมันจะเพราะมากอ
0: ่ะอ้าวทำไมถึงเลือกเพลงนี้ลูกมาร้องในวันนี้ครับ
1: เพราะว่าเป็นเพลงที
0: ่
1: ผมพอจะถนัดด้วยครับ
0: นะได้เคยฟังพอถนัดก็เลยเลือกมาร้องในวันนี้ใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขาพอเป็นแชมป์ปุ๊บนี่เห็นมีทำเพลงด้วยเหรอลูก
1: มีครับ
0: เป็นเพลงของเราเลยใช่ไหมลูกชื่อเพลงว่า
1: ลูกรักพ่อครับ
0: ลูกรักพ่อเผื่อใครสนใจอยากไปฟังเพลงนี้ผลงานของมาวินไปฟังได้ช่องทางไหนลูก
1: ไปฟังได้หมดทุกช่องทางเลยครับ Facebook เพจ YouTube แล้วก็ TikTok เลยครับ
0: โค้ดโหน่งเป็นไงผลงาน
2: ได้เพลงยากด้วยนะ
0: ครับ
2: ได้เพลงยากเลือกเพลงยากด้วยนะแต่ก็ทำได้ดีนะเพลงยากแต่ก็นั่นแหละอะไรที่มันยากอ่ะก็พยายามเดี๋ยวมันก็จะง่าย
0: ขึ้น
2: ใช่มันท้าทายเอาเพลงง่ายๆมาร้องก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นความพยายามของเด็กที่แบบว่าทำไมอ่ะฉันร้องเพลงยากไว้ก่อนนะผิดถูกก็ช่างมันไม่เป็นไรหรือว่าเลือกเพลงยากเอาให้มันแบบท้าทายที่สุดเก่งมากลูกเก่งมากฝึกฝนเหลาไปเรื่อยๆลูกเสียงดินสอถ้ามันจะแหลมมันก็ต้องค่อยๆฝนค่อยๆเหลาเสียงก็เหมือนกันลูก
0: พูดดีมีปรัชญาด้วย
2: ไม่ใช่ปรัชญา
0: เอาเหรอ
2: ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อะไรที่จะให้มันคมนะ
0: ต้องรับ
2: มันต้องรับอยู่ทุกวันแค่นั้นเอง
0: ครับผมนะ
2: เก่งมากครับลูก
1: ค่ะ
0: พี่พ็อกพี่พ็อกผลงานของน้องมาวิน
4: ครับก็น้องเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งเลยนะครับอายุเท่านี้ทำได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆต้องทำได้ดีกว่านี้แล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ
2: พูดชมแบบภาษาใต้ได้ไหม
4: นาวินเก่งกับ
2: เก่งมาก
4: คือร้องเพลงดีแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสูง
2: ร้อย
4: ร้อยร้อยร้อยครับร้อยร้อย
2: ร้อยมาก
4: ร้อยมากครับ
2: ร้อยร้อยแรง
4: ได้ร้อยแรง
2: ได้ร้อยแรง
0: คนที่ไหนนะโค้ชเนี่ยใต้เหมือนกันเหรอ
2: เคยไปเดินสายฮะเคยไปเดินสาย
0: เคยไปเดินสายใต้อยู
2: ่
0: พูดได้บ้างนิดหน่อย
2: ใช่ครับ
0: นะพี่ต้อมจ้ะพี่ต้อม
5: ค่ะสำหรับน้องมาวินก็เป็นคนที่เพียบพร้อมมากนะคะทั้งในเรื่องของแก้วเสียงเพราะมากแล้วก็พลังเสียงก็ดีมากพี่ก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอโนดครับ
2: ถ้าจะเอาเรื่องความเก่งนะมาวินกับมีตังเนี่ยเขาสูสีกันมากเพียงแต่เขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้ววันนี้เพลงทั้งสองเพลงที่เลือกมาผมว่ามันมีความยากทั้งสองเพลงนะมันมีโน้ตตัวต่ำเยอะมากตั้งแต่นั่งซ้อมเพลงเศร้ามา

0: ทุ่งเราถึงมองอนาคตของเพลงลูกทุ่งว่าไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคไหนเหนือกลางใต้ยังคงอยู่ในใจของคนฟังเพลงลูกทุ่งเสมอถ้าเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รังเกียจเพลงลูกทุ่งแล้วก็ยังรักเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนลูก
1: ขอบคุณครับ
2: พี่สิรินทราครับ
3: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
3: ตั้งแต่วันที่เห็นมาวินในครั้งแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นพัฒนาการของหนูมากๆเลยชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้เห็นมาวินร้องเพลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนั่นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่หนูฝึกฝนหนูพยายามแล้วหนูก็ทำได้วันนี้สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของปัญหาก็คือที่เสียงเท่านั้นเองที่พอเสียงต่ำปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเราจะไปไม่ได้ไปไม่ไหวแต่ก็ยังชื่นชมว่าหนูไม่ทิ้งหนูไม่ปล่อยให้เสียงขาดหนูสามารถลากเสียงไปทั้งที่เสียงต่ำอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่หนูใส่ใจเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะออกมาได้ชัดเหมือนตอนที่ขึ้นเสียงสูงพอขึ้นเสียงสูงนั้นมาวินกินขาดเลยปล่อยได้สุดมากและสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของอารมณ์วันนี้เห็นอารมณ์ที่ผสมผสานเข้ามาให้เห็นถึงภาพของความรู้สึกที่นึกถึงที่บ้านอันนี้คือจุดเด่นที่เห็นมากสำหรับเพลงนี้ที่ลูกร้องออกมานะครับดูแลสุขภาพนะลูกลีโอน้อยเก่งมากครับลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: ภูสลาครับ
4: น้องมาวินนอกจากเป็นเด็กเก่งแล้วยังแกร่งด้วยลูกคำว่าแกร่งในที่นี้ทำให้หัวใจมันนิ่งความตื่นเต้นมีน้อยมากด้านการร้องโดยรวมวันนี้นี่นอกจากเด่นด้านการร้องแล้วเด่นด้านบุคลิกโดยรวมซึ่งเป็นการร้องในนามศิลปินมาโชว์ไม่ใช่ร้องในนามทรงประกวดซึ่งทำได้ดีตรงนี้ลูกพอเราไม่ตื่นเต้นนี่เราสามารถใช้ภาษากายได้เป็นธรรมชาติภาพรวมมันก็เลยทั้งน่าฟังและก็น่าดูวันนี้ถ้าด้านเทคนิคเนี่ยทำได้หมดแต่ว่าจะแผลจะชัดแต่การออกเสียงดีอารมณ์เพลงดีแล้วก็ภาษากายดีเดี๋ยวรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับครบทั้ง2สีเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องมีตังบนเวทีเลยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ใหม่ทองคำนะครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินระหว่างมาวินกับมีตังครับแข่งกันนะฮะให้ใครครับ
0: ทั้งมาวินและมีตังเนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นลูกสาวลูกชายของพวกเรานะพวกเราฟูมฟักสอนแนะติชมอะไรเข้ามาตั้งแต่เขาเข้าประกวดจนวันนี้เขามายืนในเวทีเพชรตัดเพชรได้เขาเป็นเพชรอีกประกายหนึ่งที่มาส่องแสงบนเวทีเพชรตัดเพชรเนี่ยผมเลยให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากอโนดนะครับท่านต่อมาครับพี่สุรินทรา
5: ให้ใครครับตอนนี้มี1เสียงเท่ากันอยู่นะครับเสียงที่2จะเป็นของใครครับแดงหรือน้ำเงินใช่ครับ
3: ต้องขอชื่นชมทั้งสองคนเลยนะลูกสิ่งที่แม่เห็นในวันนี้คืออนาคตของลูกคือต้องเป็นเพชรเม็ดงามแน่ๆที่จะประดับวงการลูกทุ่งของเราในวันนี้ค่ะการแข่งดีและไม่ดีพอๆกันเลยแต่สิ่งที่ดีกว่ากันนิดนึงนั่นคือเรื่องอารมณ์เพลงท้าให้สีแดงน้องมาวินค่ะ
2: น้องมาวินนะครับเอาละครับตอนนี้ก็นำแล้ว2ต่อ1เสียงมาวินสีแดงนำอยู่นะคะเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับให้ใครครับ
4: วันนี้ดูที่องค์รวมนะครับครูให้มาวินครับ
2: น้องมาวินนะครับ3ต่อ1เสียงครับก็รับไป1คะแนน
6: นับว่าเป็นการเปิดโจทย์แรกกันอย่างดูเดือดจริงๆครับและผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไม้ทองคำคณะกรรมการมีมติเห็นพ้องให้ทีมเพชรสีแดงเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเก็บเพิ่มไปก่อนครับ1คะแนนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันในโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งกันต่อครับโดยทางเพชรสีแดงพร้อมส่งต้อมบุงหาออกมาสร้างความงดงามบนเวทีด้วยบทเพลงอกหักบาดลึกอย่างดวงจันทร์ไม่มีมาติดตามกันว่าพลังเสียงที่จะถ่ายทอดความเจ็บปวดของต้อมจะมัดใจคณะกรรมการได้ขนาดไหนไปรับฟังบทเพลงนี้พร้อมกันเลยครับ
2: เอามาสรุปคะแนนนะครับตอนนี้สีน้ำเงิน1คะแนน

0: ได้จากช่วงเกมไปนะครับสีแดงมาแล้วฮะ2คะแนนได้ทั้งเกมได้ทั้งโจทย์เพลงแรกด้วยนะมาดีมาดี
1: นี่มีแววจะได้เหรียญกลับบ้านนะเน
0: ี่
1: ย
0: มีวันนี้ถ้าเกิดทำได้อีกนะเผลอๆได้โล่เลยนะ
2: ใครอยากเห็นโล่จับเห็นโล่ครับ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดทำทันนะถ้ามันทำทันนะ
2: เหรียญได้ไปแล้วก็อยากเห็นโล
0: ่ใหญ่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหนะครับอ่ะ
2: ครับ
0: มาโจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งก็จะเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนรักที่เคยให้คำมั่นสัญญาพูดว่ารักนะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจแล้วก็ทอดทิ้งไปนั่นเองอ่ะมาแต่ละสีส่งใครฮะสีน้ำเงินก่อน
1: สาวสวย
0: ครับ
1: ส่งพี่จูนระวีการครับกอดฉันก่อนลาครับ
0: พี่จูนนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับมาสีแดงโคตรนง
2: คุณต้อมดีกว่าคุณต้อม
0: น้องต้อมนะ
2: น้องต้อมดีกว่า
0: น้องต้อม
2: ดวงจันทร์ไม่มี
0: ดวงจันทร์ไม่มี
2: น้องต้อม
0: ชมกันเลยนะครับ
3: เอ๊ะทำไมฝ่ายสีแดงเลือกแต่พวกดวงจันทร์ดวงจันทร์

0: มีไม่มีพระอาทงพระอาทิตย์มาบ้างเลยวะมีสองเพลงดวงจันทร์ดังนั้นเลย
1: แสดงว่าใกล้มืดแล้วใกล้จะมืดแล้ว
2: เหลือคนเอาพระอาทิตย์ไปเลย
1: เราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องต้อมนะฮะดวงจันทร์ไม่มีเชิญครับ
3: ต้อมบุงหาอดีตนักร้องเสียงดีจากโรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาผู้เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในตำนานรายการชิงช้าสวรรค์และคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่8มาครองได้สำเร็จต้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักร้องเสียงดีระดับตำนานของเวทีชิงช้าสวรรค์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งได้อย่างไพเราะและทรงพลังปัจจุบันต้อมยังคงรับงานร้องเพลงและเป็นโค้ชให้กับเด็กๆที่ประกวดร้องเพลง

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: น้องต้อมนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับต่างกันไหมครับระหว่างช่วงที่เราอยู่มัธยมกับตอนนี้อารมณ์มันประมาณไหน
1: ต่างมากเลยค่ะ
0: ออ
1: ค่ะตอนนั้นก็เหมือนเราต้องแบบแข่งขันแล้วก็เราก็ต้องกดดันกับอะไรหลายๆอย่างมันมีทั้งเพื่อนนักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็หนูด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นคนนำท
1: ั
0: พใช่ไหมเป็นเหมือนแม่ทัพอย่างเงี้ยนะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็แบบก็สบายกว่าเดิ
0: ม
1: ใช่ค่ะ
0: ดูหนูร้องสบายๆเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเห็นบอกสอนร้องเพลงด้วยเหรอลูกมีไหม
1: มีบ้างค่ะแต่ไม่ได้เยอะค่ะ
0: อ๋อก็รับสอนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: หนูก็เป็นนักร้องอิสระค่ะ
0: รับงานทั่วไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครสนใจจ้างก็ติดต่อได้เลย
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: ทางช่องทางไหนครับ
1: ทางช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ TikTok บูงาจงเด่นกลางภาษาไทยค่ะ
0: เข้าไปตามได้เลยนะฮะใครสนใจก็ตามนี้เลยนะโค้ชโหน่งเป็นไงผลงานของน้องต้อม
2: โอ้สุดยอดอยู่แล้ว
0: อืม
2: นะหลับตาฟังก็เพลินเมื่อกี้จะหลับนะเนี่ย
0: เออมันเคลิบเคลิบเลยนะ
2: คือกับแหมเป็นระดับครูสอนร้องเพลงแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากมายสบายสบายเสียงก็หวานชวนฟังอยู่แล้วหน้าตาเขาก็สวยอยู่แล้วด้วยน้องต้อมแล้วอยู่ทีมผมด้วย
0: เอ
2: าอีกคะแนนนึงไป
0: โอ้รอน้องจูนร้องก่อนรอก่อนนะพี่พอกพี่พอกผลงาน
3: ก็ต้องบอกเลยว่าว้าวนะครับตั้งแต่ขึ้นโน้ตแรกแล้วก็
2: ภาษาใต้นี่ว้าว
3: ว้าวคือ
2: ว้าว
3: ว้าว
2: ว้าว
3: ว้าวเหมือนกัน
2: ว้าวไหม
3: ว้าวมากครับ
2: ว้าวร้อยอะ
3: ร้อย
4: เฮ้ยเนี่ย
0: ขยันพูดนะเราเนี
3: ่
0: ย
3: แล้วก็ฟังเพลินครับรู้สึกว่าเพลงมันจบไวมากอยากให้อยากฟังอีกอยากฟังอีกครับฟังเพลินมากครับเก่งมากครับคุณครูครับ
0: ถามตัวน้อยเราน้องมาวินเป็นไงได้ฟังเสียงของพี่ต้อมแล้วว
5: ันนี้พี่ต้อมก็เสียงมาเต็มครับไพเราะครับ
2: สวยไหม
5: สวยครับ
2: ทำไมคิดนานจัง
0: พี่ต้อมใจหายเลยนะนะอโนทครับ
2: ต้อมตอนประกวดชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์อะไรนะลูก
0: ตอนนั้นเป็นปี
1: 58

0: ดอะคะ
1: มันจำไม่ได้อะหนูสวยขึ้นอะเสียงก็สวยตัวก็สวยด้วยแล้ววิธีการร้องมันถูกต้องหมดเลยอะน้องมีตังหนุ่มน้อยกำลังจะบอกอะให้ดูพี่เขาร้องวิธีการร้องภาษากายภาษาตาและการออกเสียงเวลาพี่เขาขึ้นเสียงสูงๆเห็นไหมลูกเขาไม่ต้องแหงนให้เสียบุคลิกเลยเขาผลักพลังจากข้างในมันออกมาอย่างที่ลุงโน้ตทำให้น้องมีตังดูแบบดึงเสียงออกมามันจะได้ไม่ร้องแค่คอกับปากจมูกงุ้งงิงงุ้งงิงเท่านั้นเองอ่ะดูพี่เขาวันนี้หนูบุคลิกก็ดีบุคลิกเสียงก็น่าฟังไพเราะมากลูก
2: พี่สุรินทราครับ
0: สวัสดีจะต้องคนโคราชสุดยอดอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เห็นตั้งแต่เสียงพูดได้ยินตั้งแต่เสียงพูดเลยเป็นคนที่มีเนื้อเสียงแข็งแรงมากรู้เลยว่าต้องร้องเพลงดีอันนี้แค่เสียงพูดนะคือด้วยความที่ความแข็งแรงของเสียงเนื้อเสียงที่มันเป็นก้อนพอร้องมาไม่ผิดหวังจริงๆเป็นคนที่ปล่อยเสียงได้เต็มมากๆแล้วร้องได้สุดมากๆทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงเลยคือคำว่าดีนะมันอยู่กับตัวต้อมอยู่แล้วนะคะดีแต่อยากจะให้ดีมากอีกนิดเดียวเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะคะจริงๆแล้วต้อม ก็เก่งอยู่แล้วล่ะเก่งอยู่แล้วเป็นทั้งครูทั้งเป็นนักร้องอิสระแต่ว่าบางทีบางอย่างเราอาจจะลืมไปเรื่องของการยืนบนเวทีที่พักร่างไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขณะจิตทุกอิริยาบถบนเวทีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องควบคุมมันให้มันสง่างามเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์เพลงที่อยากจะให้ต้อมเวลาร้องแล้วรู้สึกเหมือนกับเรารู้สึกคนนั้นจริงๆวันนี้มันเหมือนกับต้อมร้องเพื่อก็เรียกว่าเป็นการร้องที่สมบูรณ์มากเพอร์เฟกต์มากสำหรับการปล่อยเสียงการเอื้อนอะไรต่างๆใดๆแต่ถ้าหากว่าเราเติมตรงนี้เข้าไปอ่ะจะทำให้ความรู้สึกของคนฟังที่รับฟังจากต้อมเนี่ยมันเต็มอิ่มมากขึ้นแต่ส่วนอื่นคือจริงต้อมทำได้เก่งอยู่แล้วทำได้สุดยอดอยู่แล้วนะคะขอเติมไปเล็กนิดเดียวเองนะสำหรับตรงนี้นะคะ
2: กุศลาครับ
3: ดีใจที่ได้เจอน้องต้อมบนเวทีนี้นะลูกนี่คือแม่ทัพของโรงเรียนเมืองคงสู้มาหลายยกแล้วก็สุดท้ายก็ได้แชมป์น้ำหนักเสียงเป็นยี่ห้อของสาวโคราชเลยถ้าเราฟังเสียงสุนารีไปฟังตะกะแตนแล้วก็มาฟังต้อมเราจะเห็นก้อนเสียงชนิดหนึ่งที่มันเป็นยี่ห้อของโคราชภาพรวมดีมากลูกด้วยความที่ดวงใจไม่มีเป็นเพลงประจำเวทีประกวดเพลงหนึ่งเลยจุดอ่อนเลยไปเป็นเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่ว่าก็คือต้องมาร้องกับดนตรีใหม่ออกแบบใหม่ซึ่งดวงใจไม่มีอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงประจำเวทีประกวดและก็นักร้องส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับต้นฉบับอยู่ๆมาเป็นดนตรีแบบใหม่เหมือนว่าต้องมีความระวังตรงนี้อันนี้ครูเดานะมันเลยทำให้หนูไม่กล้าใส่สุดในบางอย่างแต่ภาพรวมถือว่าเก่งมากๆครับชื่นชมครับ
2: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนี่คือผลงานของน้องต้อมนะครับมาต่อกันที่น้องจูนครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินครับกอดฉันกอดลาเชิญครับ
4: คราวนี้ถึงเวลาของทีมเพชรสีน้ำเงินที่จะส่งจูนระวีการออกมาโชว์ศักยภาพทางเสียงร้องกับบทเพลงซึ้งกินใจกอดฉันกอดลามาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้เธอกวาดคะแนนสำคัญนี้ไปครองรับชมและรับฟังไปพร้อมกันครับจูนระวีการเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเดินสายเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆและได้มีโอกาสเข้าไปประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์ก่อนจะสร้างชื่อเสียงอย่างกว้างขวางเมื่อก้าวขึ้นมารับบทบาทนางเอกหมอลำเสียงหวานประจำคณะคำผุนร่วมมิตรโดดเด่นด้วยลูกคอซึ้งกินใจและบทลำโศกที่ชนะใจแฟนเพลงทั่วประเทศ

0: เป็นไงฮะลูกจบแซกตอนสุดท้ายโอ้โห
1: ถ้าต้นฉบับก็เป็นไวโอลินไง
0: อ๋อ
1: นี่ไม่มีใครเสียงไวโอลิน
0: เสียงไวโอลินยังไงฮะโ
1: อ
0: ้โหเสียงน่าซื้ออันใหม่จังเลยเป็นไงลูกน้องจูน
2: ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะ
0: ปกติตอนสมัยที่ประกวดจะร้องแนวไหนลูก
2: แนวนี้แหละค่ะ
0: ลูกทุ่งแบบภาคกลางอย่างนี้เลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: หมอลำเราเคยร้องไหม
2: เคยค่ะตอนนี้เป็นนางเอกหมอลำอยู่คณะคำผุนร่วมมิตรค่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นไงบ้างเล่าประสบการณ์ในการอยู่วงหมอลำให้เราฟังหน่อยเป็นไงบ้างคะลูก
2: ก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กภาคกลางเป็นคนนครปฐมค่ะแต่ว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะให้แบบเป็นนางเอกหมอลำเป็นนางเอกเลยค่ะเป็นตัวเอก
0: เขาเห็นอะไรในตัวเราบ้างหนู
2: น่าจะเป็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามค่ะ
0: อ๋อแล้วยังมีโอกาสได้เล่นโซเชียลบ้างไหมลูกตอนนี
2: ้มีค่ะ
0: ช่องทางไหนเผื่อแฟนๆเขาจะไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะ
2: ค่ะก็ฝากติดตามผลงานของจูนด้วยนะคะก็ทั้ง Facebook เพจแล้วก็ TikTok แล้วก็ IG นะคะจูนระวีการภาษาไทยเลยค่ะสามารถพิมพ์ค้นหาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ
0: นะติดตามกันได้เลยนะครับ
3: เข้าไปกดหัวใจให้
2: ได
0: ้กดหัวใจให้อีกแล้วเหรอ
2: ขอบคุณมาก
0: อีกแล้วนะ
4: อีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้ว
0: เราดีนะ
3: โอ้ถือว่าพิพันธ
0: ์คนละทีมกันเขาอยู่ทีมสีน้ำเงิน
3: ถ้าขอธรรมดาก็ดูธรรมดา
0: ไปตามได้ตามให้กำลังใจน้องได้
3: กดติดตามน้องไป
2: ขอบคุณค่ะ
0: โค้ชแมนครับไงผลงานลูกทีมคนนี
5: ้สุดยอดครับสุดยอดเพิ่งรู้ว่าเป็นนางเอกหมอลำด้วยครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลงานนะครับบรรยากาศวันนี้เหมือนผมมานั่งอยู่ในรายการไมค์ทองคำรอบชิงชนะเลิศมันเหมือนแบบโอ้ยแต่ละเพลงแต่ละคนนี่ละเอียดยิบไม่รู้จะพูดคำไหนอ่อนซ่อนครับอ่อนซ่อน
2: ขอบคุณ
0: เจมผลงานของน้องจูนเป็นไงลูกไว
6: เลิศครับเลิศมากก็ปากร้องออกมาก็มันวิเศษอ่ะมันไปสู่บทเพลงได้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าผมนั่งคุยกับนางเอกเอาเป็นว่า delicious นะครับร้อยร้อย
2: เมียวของเขา
0: โอ้แมวน่ารักแมวมาเจอกันแล้วเนาะอ่ะน้องมีตังลูกเป็นไงพี่จูนร้องเป็นไงบ้างลูก
7: วันนี้พี่จูนร้องได้เพราะมากมากเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะ
0: อ
7: ่
0: ะอาโน้ตครับ
8: สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวจูนที่ว่าจูนเป็นคนนครปฐมอ่ะแล้วไปรักวัฒนธรรมของภาคอีสานหนูรู้ไหมที่หนูเข้าไปนะวิชาทั้งนั้นเลยลูกแล้วมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะลุงโน้ตชอบเลยอ่ะแล้ววันนี้หนูสวยเหมาะมากที่จะเป็นนางเอกหมอลำหนูดีแล้วหนูมาถูกทางแล้วการร้องเพลงลูกทุ่งหนูก็ร้องดีอยู่แล้วยังเป็นนางเอกหมอลำด้วยแล้ววันนี้หนูสวยมากลูก
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สรินทราครับ
9: มีพรสวรรค์แล้วพรแสวงต้องตามมาทุกอย่างมันต้องผนวกกันผสมผสานกันชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ที่เรามีเราสามารถจะมีมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่หยุดที่จะค้นหามันวันนี้จูนได้โอกาสที่ดีที่ทำให้ตัวเองนั้นได้มีสิ่งที่ดีมากขึ้นไปอีกทั้งที่ตัวเองนั้นมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะลูกจูนเป็นคนที่มีเสียงหวานมากการร้องเพลงนี่คือถ้าหากเป็นเพลงกอดฉันก่อนลาเนี่ยผู้ชายคนนั้นทำได้ยังไงคือเธอหน้าทะนุถนอม
0: นั่นน่ะสิฮะผมก็ว่าอยู่เหมือนกันมันทำได้ยังไงอะฮะโอ้โหแทน
9: ขนาดแบบนี
0: ้มาพี่ทาพูดไปเลยพี่ดาพูดเลยพูด
9: ใช่ไหม
0: ผมก็จะพูดหลายครั้งแล้ว
9: มันไม่ใช่
0: มันไม่ได้อะผมว่าแล้ว
9: จริงมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย
0: พี่ทาเปิดเลยผมก็เปิดไป
9: แต่ว่าชอบมากชอบในความเขาละมุนหวานแบบรูปแบบของจูนแบบนี้ค่ะ
0: กุศลาครับ
10: ในตอนที่รู้ว่าน้องจูนไปอยู่คำพุนรวมมิตรเนี่ยตอนที่มาประกวดจักรวาลหมอลำครูได้เป็นสมการก็กังวลแทนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดยขนบของวงคำพุนเขามีการบริหารดีมากเขาวางบทบาทให้น้องจากเป็นนักร้องก่อนโชว์ก่อนแล้วค่อยขยับดูเหมือนว่าวัฒนธรรมขององค์กรของวงดีมากเลยอันนี้ต้องชื่นชมว่ามีความเพียรสูงมากส่วนกอดฉันก่อนลาในวันนี้เหมือนมีอาการงงๆอยู่ลูกเหมือนไม่ได้ร้องนานหรือตื่นเต้นไม่รู้ครูรู้แต่ว่าก่อนโซโล่นี่เหมือนเสียงหนูไม่มาเหมือนมันออกยากมากมันเหมือนลังเลไปหมดแต่หลังโซโล่นั่นแหละยี่ห้อของจูนถึงกลับมานะครับเดี๋ยวรอสรุปนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบ บคุณคณะกรรมการนะครับอ่ะครบทั้งสองสีเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องต้อมนะฮะบนเวทีเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งคุณครูสลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งนะครับให้ใครครับ
10: เสมอครับ
0: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากคุณครูชลาครับอโนดให้ใครครับเสียงที่2ครับจะเป็นของใครให้ใครครับ
8: ต้อมเพชรสีแดงครับ
0: น้องต้อมนะครับเอาละฮะ2ต่อ1เสียงนะครับเสียงสุดท้ายครับพี่สุรินทราให้ใครครับน้องต้อมนำอยู่นะฮะ2ต่อ1เสียงครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับจะเป็นของใครให้ใครครับ
9: สองคนนี้มาคนละสัมปทานสัมปทานหวานกับสัมปทานแข็งแรงมีดีคนละแบบนะคะแต่วันนี้สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากบทเพลงที่เลือกมาคนที่ทาเลือกคือน้องต้อมสีแดงค่ะ
0: น้องต้อมครับ3ต่อ1เสียงครับก็รับไป1คะแนน
3: เตรียมโล่ไว้เตรียมโล่ไว้
0: สีแดงมาแล้วครับผม
3: ไว้เลยครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับ
11: เป็นโชว์ขยี้อารมณ์เศร้าที่กินกันไม่ลงจริงๆครับทั้งสองศิลปินถ่ายทอดหัวใจของเพลงออกมาได้อย่างน่าทึ่งแต่ว่าผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งคณะกรรมการลงมติให้ทีมเพชรสีแดงเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้อีก1

0: คะแนนครับมาถึงแมตช์สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ในโจลูกทุ่งคันที่ร็อกกันแล้วครับเปิดฉากด้วยตัวเต็งจากทีมเพชรสีแดงพ็อกบิ๊กไอในบทเพลงลูกทุ่งยอดฮิตห้องนอนคนจนมาติดตามกันครับว่าลีลาสุดแพรวและพลังเสียงของเขาจะคว้าแต้มชี้ชะตานี้ไปได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินยังอยู่ที่1คะแนนแมวเหงาแล
2: ้วแมวเหงา
1: ตั้งแต่เกมมานี่ไม่เอาอะไรเลยนะแล้วก็สีแดงครับ3คะแนนปิดประตูแพ้และยังไงก็มีชนะกับเสมอ
2: ใช่ครับ
1: นะครับผมคุณอยากบอกอะไรลูกทีมไหมมาถึง3คะแนนตรงนี
3: ้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนักลงทุนอะไรมันแน่นอนไอ้สิ่งที่แน่นอนบางทีไม่แน่นอนนะเพราะนั้นประมาทไม่ได
1: ้เขาอาจจะพลิกมาเสมอก็ได
3: ้มันธรรมชาติ ใช่ครับผม
2: อะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้ถูกต้องครับน้องแมนจ๋าม
1: าโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งครั้งที่ล็อกนะครับคือนำเพลงลูกทุ่งมาผสมกินอายคันทรีแล้วก็เพิ่มความหนักแน่นของดนตรีแนวร็อกเข้าไป
3: ครับ
1: นะครับอ่ะถึงคู่หนุ่มๆกันแล้ว
2: ครับผม
1: สีน้ำเงินส่งใครฮะ
2: ออกโรงแล้วครับพี่เมียวของเราฮะ
3: พี่เมียว
2: ชะเอมโบวินีครับน้ำตาแดดครับผม
1: ชะเอมนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินสีแดงแล้วครับ
3: เอ้าก็เหลือคนเดียวแล้วคุณพ็อกไง
1: ต้องเขาแล้ว
3: ห้องนอนคนจนฮะ
1: น้องพ็อกนะครับห้องนอนคนจนนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องพ็อกบิ๊กไอฮะห้องนอนคนจนเชิญครับ
0: พ็อกบิ๊กไอเป็นนักร้องนำมือกีตาร์และนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตชาวใต้เขาโด่งดังอย่างมากจากการนำเพลงลูกทุ่งระดับตำนานมาร้องคัฟเวอร์ในสไตล์ของตัวเองจนมียอดวิวนับ10ล้านและกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายพ็อกปล่อยผลงานเพลงคัฟเวอร์ออกมาเรื่อยๆและผลงานเพลงของตัวเองล่าสุดที่เพิ่งปล่อยคือเพลงชาดีดาชาดีดง

0: ุทธครับ
1: พ็อกนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมเป็นไงวันนี้รู้สึกเขินๆไหมปกติจะมีกีตาร์
2: เขินนิดนึงครับแต่ว่าโอเคอยู
1: ่โอเคแล้วมือไม้เราโอเค
2: ไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนเหมือนกันครับ
1: อย่างนี้ไปก็พอได้อยู่นะ
2: พอได้ครับจะได้โฟกัสกับการร้องมากขึ้น
1: ใช่ใช่นะปกติเราก็เป็นแนวคัฟเวอร์เพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แล้วใช่ไหม
2: คัฟเวอร์เพลงลูกทุ่งบ้าง
1: เพลงนี้เคยนำมาร้องหรือยัง
2: เพลงนี้เคยแล้วครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเล่นสดกัน
1: อ๋อเล่นสดกัน
2: เป็นเล่นสด
1: นะวันนี้ดนตรีละดนตรีแนวนี้เป็นไงบ้าง
2: โอ้เท่มากครับเท่มากเป็นดนตรีที่เท่มากครับแล้วก็ชอบมากครับ
1: ปกติเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนๆหรือแฟนคลับเขาจะเรียกหน้าพ็อกเหรอเพราะอะไรถึงเรียกหน้าพ็อก
2: วัยรุ่นทางใต้แบบเขาจะให้เกียรติกันเรารุ่นเดียวกันจะเรียกน้าอะไรเง
1: ี้
2: ยเขาจะชอบเรียก
1: เขาก็เรียกเราว่าหน้าพ็อก
2: หน้าพ็อกครับวันนี้ไปดูหน้าพ็อกเล่นอะไรเนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกัน
1: ทั้งรุ่นเดียวกันแต่ว่าให้เกียรติ
2: ให้เกียรติกันครับ
1: นะนอกจาก cover เพลงเราก็มีผลงานของเราเองด้วยนี่ใช่ไหมตอนนี
2: ้
1: ที่ปล่อยล่าสุ
2: ดผมเพิ่งปล่อยไป4เดือนที่แล้วครับชื่อเพลงว่าชาดีดาชาดีดง
1: แฟนๆไปติดตามผลงาน
2: ก็ติดตามได้ทุกช่องทางครับทุกแพลตฟอร์มก็ TikTok ก็ Pop Big Eye ครับ YouTube ก็เป็นช่องทาง Soft Moon Music แล้วก็อีกช่องนึงคือช่องคณะ AV Room Official ครับ
1: โค้ดนงเป็นไงผลงาน
3: คือเสียงก็ดีอยู่แล้วดันไปมีเสน่ห์ในการร้องด้วยทีนี้มันแบบมันครบองค์ประกอบไม่ต้องไปเติมอะไรแล
1: ้วถามน้องๆบ้างพี่ต้อมก่อนเป็นไงผลงาน
4: ค่ะวันนี้ก็คือเท่มากแล้วก็มีเสน่ห์มากจริงๆแล้วก็ขอให้พี่ดังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนูก็ติดตามผลงานพี่มาเยอะพอสมควรค่ะ
1: ครับผมครับผมครับหนุ่มน้อยมาวินเป็นไงผลงานของพี่พ็อก
5: พี่พ็อกก็พลังเสียงสุดยอดมากๆเลยครับ
1: น่ารักน่ารักอโนดครับ
6: มันเหมือนไปดูจิ๊กโก้ร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะแล้วเพลงนี้มันหลายสิบปีแล้วที่ดังแล้วเด็กรุ่นใหม่เอามาร้องกับดนตรีใหม่นะดนตรีก็จิ๊กโก้มากๆเลยอ่ะแล้วมันยากมากหลังจากดนตรีโซโล่แล้วเราจะเข้าร้องอ่ะบังเอิญพ็อกเขาเป็นนักดนตรีได้ไงเขาอาจจะนับส่วนนับห้องได้แล้ววันนี้ทำให้เพลงนี้เดี๋ยวพอออกอากาศไปแล้วคนไปดูย้อนหลังนะเด็กรุ่นใหม่จะเอาเวอร์ชันนี้ไปร้องกันขอบคุณที่นำเพลงดีๆมาร้องให้เราฟังโชคดีครับขอให้ดังครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: พี่สิรินทราครับ
7: ครับผมพ็อกสุดยอดมากครับชอบเสียงพูดอยู่ละเสียงดูสุขุมนุ่มลึกมากนะคะเสียงเหมือนน้องต้อมเลยเสียงพูดออกมานี่คือรู้เลยว่าพื้นฐานดีมากๆดนตรีต้องชื่นชมด้วยนะคะว่าได้ arrange ได้เป็นความเก๋สำหรับเพลงห้องนอนคนจนของพี่เป้าเป็นรูปแบบที่พ็อกขายทอดออกมาแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงได้มีการทำให้ร่วมสมัยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆทำให้เพลงไม่ตายที่ฝากเอาไว้คือเรื่องของคำที่มันอยากจะให้ชัดนิดนึงเราอย่าไปรีบปล่อยคำแบบวัยรุ่นมากเกินไปขอให้เก็บความละเอียดของการใช้ภาษาไทยของเราสักนิดหนึ่งได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อเด็กรุ่นใหม่ที่เขาฟังภาษาไทยเขาจะได้รู้ว่าควรจะต้องออกเสียงยังไงจะต้องให้เกิดความชัดเจนยังไง
6: เอาแล้วไอ้แมวแมวมีหวังได้แมว
1: กุศลาครับ
8: น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันที่เวลาเราเข้าไปดูในสื่อต่างๆแล้วได้เห็นพ็อกเอาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาร้องในดนตรีแบบใหม่แล้วก็ร้องในลักษณะที่ค่อนข้างจะให้ความเคารพวิธีการร้องแบบคนลูกทุ่งมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์โดยเฉพาะคนที่เป็น FC เพลงลูกทุ่งเก่าๆเขาก็คิดถึงเพลงเก่าแหละแต่ว่าถ้าจะเอาซาวด์ดนตรีแบบดั้งเดิมมาให้เด็กรุ่นใหม่รับฟังเนี่ยบางทีมันก็เข้าถึงกันยากแต่วิธีการของพ่อรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนอย่างเช่นโอวงฟูหรือพี่ไก่กะละมังหรืออีกหลายๆคน

0: หรือเวลาคนสตริงหรือคนที่เก่งดนตรีมาร้องลูกทุ่งน่ะมันจะส่งอิทธิพลในการส่งต่อไปถึงเด็กรุ่นใหม่คนฟังซึ่งพ็อกเป็นหนึ่งในนั้นเลยลูกวันนี้จุดอ่อนมีแค่ไม่ได้มีกีตาร์เท่านั้นเองลูก มือไม้มันเก๊ะๆจังๆหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นดีมากครับชื่นชมครับ
1: ครับผมเรามาถึงหนุ่มคนนี้แล้วฮะจากเพชรสีน้ำเงินครับน้องเฉเอมครับน้ำตาแดดเชิญครับ
2: ปลุกความคึกคักและสร้างรอยยิ้มทั่วทั้งเวทีเลยครับสำหรับพ็อกทำผลงานได้ดีเยี่ยมสมชื่อจริงๆครับคราวนี้ถึงเวลาของเชเอมโบวินีจากทีมเพชรสีน้ำเงินร่วมส่งกำลังใจและเพลิดเพลินไปกับน้ำเสียงสุดเท่ของเขาพร้อมกันเลยครับเชเอมโบวินีเป็นนักร้องนำและนักแต่งเพลงของวงโบวินีวงดนตรีร็อกสำเนียงใต้เพื่อชีวิตร่วมสมัยที่น่าจับตามองอย่างมากโดยปัจจุบันเขาและวงเพิ่งก้าวสู่การเป็นศิลปินน้องใหม่ในสังกัดค่ายอย่างชินนี่เรคคอร์ดมีเพลงแจ้งเกิดอย่างกระทันหันและผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดในเพลงฟ้าสีครามกับความเป็นจริง

เสียใจมานั่งในพักแต่ความเสียใจ

0: จเอมนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับผมโอ้สุดท้ายไปแพ้โนวาเหรอ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายสุดๆแล้วคือแพ้คนหลายใจ
1: ฮะ
0: เป็น
1: หลายใจครับ
0: เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม
1: ก็มีบ้างครับม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: คร ับ
1: ก็หาใหม่ฮะ
2: ไม่ยาก
1: เราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมว่าอย่าไปยอม
0: ชีวิตยังไม่สิ้น
1: ครับดิ้นกันไปเรื่อยๆครับ
0: ดิ้นกันไปเรื่อยๆนะและตอนนี้ล่ะมีผลงานอะไรบ้างฝากมาหน่อยอ่ะ
1: ก็ผลงานล่าสุดครับฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะครับปล่อยในช่องทางของ YouTube ก็เป็น Genie Rock นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็ Bovini Official ถ้าเป็น TikTok ก็ Bovini Band IG ก็ Bovini Band ครับก็ได้ติดตามได้เต็มที่เลยครับไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกันได
0: ้ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยครับได้หมดเลย
3: น้อง2คนนั้นถ้ามันฟิตกันนะผมว่ามันตลกคนละแบบนะ
0: อ
3: ันนี้ก็แบบเข้มๆแต่นั้นเขาแบบตลกแบบหน้าตาแล้วก็เสียงดีแล้วก็ชอบอ่ะ
1: ครับ
3: ยังอยู่ทีมนี้ไหม
1: ไม่ได้อยู่เป็นกำลังใจ
0: ย
1: ้
0: ายทีมกันโค้ชแมนฮะผลงานของลูกทีมคุณคนนี
4: ้ขอสารภาพว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลงาน
1: ครับ
4: ทำให้ผมนึกถึงศิลปินอีสานคนนึงพี่ดิดคิตตี้เขาเหมือนกันเลยเหมือนแบบว่าข้างล่างจะเป็นไงก็แล้วแต่5 4 3 2 1คือเหมือนองค์มันลงแล้วเมื่อกี้ให้ร้องแค่ท่อนเดียวเหมือนมันมาหมดเลยอารมณ์อะไรเข้ามาหมดเลยเหมือนดีดนิ้วปุ๊บเขากลายเป็นศิลปินแบบรับสายความสุขจากพี่ได้แบบโอ้โหมหาศาลเลยครับ
1: ยินดีครับ
4: แล้วเชื่อว่าคุ้มเนาะใครจ้างไปก็คุ้มแน่นอน
3: จ้างพันได้ 2,000 3,000 อ่ะ
4: แต่ค่าตัวละ500
1: บางทีก็สิ180เลยนะ
0: ขอร้องกันได้
1: ให้ทีหมดเลย
4: ยอดครับ ยอดสุดยอด
0: ครับผม
1: แต่ครับ
0: ถามสาวๆบ้างน้องจูน
4: แม่พูดดีจัง
5: ยาค่ะก็ดูพี่ชะเอมแล้วมีความสุขค่ะสนุกแล้วก็พี่เก่งมากๆเลยค่ะขอให้พี่มีงานเยอะๆแล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะคะ
0: อืมนะครับอ้าวสาวน้อยมีตังลูก
6: เหมือนพี่จูนเลยค่ะพี่ร้องได้ดีมากแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะก็เปียวมากเหี้ยว
3: เยี่ยมมากเนี่ยต่อไปคนจะติดนะไอ้เหมียวเนี่ยต่อไปคุณไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็เดี๋ยวไอ้เหมียวขอเสียงหน่อย
0: อโนดครับ
7: เชเอมเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขอะมองเขาคุยกับเขาหรือดูเขาร้องดูเขาเต้นเขาจะส่งสารแห่งความสุขมาถึงพวกเราและคนดูอันนี้ไม่เกินจริงอะและการร้องเพลงวันนี้บังเอิญมันเป็นเพลงของนักร้องทางใต้ด้วยมันก็เลยทำให้เขาไม่ต้องเกรงในเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงในเรื่องสำเนียงถึงแม้ดนตรีเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่แต่ว่าใช้เอมเอาอยู่อ่ะถ้าทางมันดูแล้วมันมีความสุขมันมีแต่ความสนุกอ่ะจนผมลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่เขาร้องหรือเขามาเล่นตลกให้เราดูหรือว่าตลกกำลังร้องเพลงหรือเพลงมันทำเราตลกซึ่งเพลงนี้ผมเคยฟัง 2-3 ครั้งพอฟังครั้งนี้เราจำได้เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกจากผับเพื่อให้ลมมันพัดพาคนอย่างเธอไปผู้หญิงหลายใจอย่างเธออะไรเงี้ยมันเป็นเพลงเศร้านะแต่ฟังแล้วเศร้าแต่มีความสุขหนูรักษาไว้นะลูก
1: ขอบคุณมากคร
7: ับ เอกลักษณ์แบบนี้ความสุขแบบนี้คนไทยชอบครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: พี่สิรินทราครับ
8: ไม่อยากละสายตาเลยนะเชอเอมมีอะไรที่น่าติดตามมากๆอยู่บนเวทีนี่คือห้ามกระพริบตามันคือสิ่งที่ถ้าหากว่ากระพริบตาปุ๊บมันจะพลาดในสิ่งที่เชอเอมกำลังจะส่งมาให้พวกเราให้พวกเราได้ชมกันนี่คือความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวเชอเอมที่บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่จะทำได้กับทุกๆคนมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เชอเอมทำแล้วดูเป็นธรรมชาติมากมันไม่ต้องสร้างมันไม่ต้องแต่งมันไม่ต้องพยายามทุกอย่างปลดปล่อยมาด้วยความเป็นตัวเชอเอมเก่งมากครับ
1: ขอบมากครับขอบมากครับ
0: คุณสลาครับ
9: เส้นทางของเชเอมแล้วก็โบวินีนี่สู้กันมาหลายปีนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลายปีที่สั่งสมมามันน่าจะเริ่มเบ่งบานในปีนี้แหละครูเชื่อว่าพอเข้าสู่ฤดูกาลเฟสติวัลต่างๆในรอบปีนี้เป็นต้นไปโบวินีน่าจะถูกพูดถึงครูไม่มั่นใจว่าเพลงจะดังหรือเปล่านะแต่ตัวเชเอมและวงนะใครเห็นก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละมันรับสารความสุขได้โดยบุคลิกของชายเอมแล้วก็ตัววงด้วยไม่ใช่เขาคนเดียวด้วยนะแต่ละคนในวงไม่ธรรมดาเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับร้องเพลงเก่าในแบบโบวินี่เรียกว่าแบบโบวินี่แล้วกันเนาะได้อย่างลงตัวครับเจ๋งครับ
1: ขอบคุณมากครับ
9: ครูครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมอ่ะครบทั้ง2 4ฮะเชิญพี่พ็อกบนเวทีนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งครั้งที่ร็อก

0: นะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินโจทย์สุดท้ายนะครับใครดีให้ใครครับ
1: จากความรู้สึกนะผมชอบเด็กสองคนนี้มากเลยไม่รู้เป็นอะไรมันถูกชะตาไม่ว่าการพูดการร้องการคุยการเจรจาอะไรต่างๆแล้วพอมาฟังสองคนเขาร้องเพลงแล้วก็ยิ่งชอบหนักแต่เสมอครับ
0: โอ้โหเสมอก็มีแต่นะ
1: คือก็เรื่องของผมอ่ะ
0: อ๋อครับผมใช่ฮะใช่ฮะ
1: มีอะไรปะ
0: ไม่มีครับผมแต่ให้
1: แต่ให้เสมอไง
0: เสมอครับได้ไปก่อนนะฮะคนละ1เสียงครับท่านต่อมาครับกุศลาให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงที่2จะเป็นของใครครับให้ใครครับ
2: เสมอครับ
0: เสมอฮะ2เสียงเท่ากันเอาล่ะครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับที่สุรินทราให้ใครครับ2เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงนี้เสียงที่3จะเป็นของใครครับให้ใครครับ
3: เดี๋ยวจะบอกว่าทั้งเฉเอมและพ็อกมีเสน่ห์มากสาวๆติดตึมแน่นอนความมีเสน่ห์ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แต่ละคนมีที่แตกต่างกันชอบทั้งสองคนแต่เสมอค่ะ
0: เสมอครับผมโอ้โหสามเสียงเท่ากันไอ้ต้องแต่นี่สิครับใจหายเลยนะฮะรับไปสีละ1คะแนนเชิญทุกท่านบนเวทีครับ
4: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมสัตว์ร้องทำนองฮิตโค้ทั้ง2ทีมทำคะแนนแรกได้อย่างยอดเยี่ยมแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไมค์ทองคำมาวินทำผลงานได้โดนใจกรรมการคว้าชัยให้ทีมเพชรสีแดง1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งต้อมบุงหงาถ่ายทอดอารมณ์ได้กินใจพาทีมเพชรสีแดงคว้าชัยไปได้อีก1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งคันที่ร็อกฮอกบิ๊กอายและเชเอมสร้างความบันเทิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีผลออกมาเสมอกันได้รับไปอีกทีมละ1คะแนนทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงเอาชนะทีมเพชรสีน้ำเงินไปได้ด้วยคะแนน4ต่อ2คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีแดงยินดีด้วยครับ
0: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีแดง4ต่อ2คะแนนครับนำโดยโค้ชโหน่งเป็นผู้นำทีมนะครับผมเชิญโค้ชโหน่งมอบเหรียญรางวัลนะครับผมมาวิน
5: พี่ต้อม
0: พี่ท็อป
5: พี่ป๊อกนะร้อยไม่มี
0: มีอะไรจะบอกกับลูกทีมไหมครับวันนี
6: ้โอ้ไม่ต้องบอกอะไรแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องบอกอะไรเยอะแยะแล้ว
0: ครับ
6: มองตากับลูกคณะกรรมการก็มีทั้งติทั้งช
0: ม
6: ชมเยอะกว่าตินะทุกคนก็สร้างความสนุกสนานมีเรียกร้อยยิ้มได้ด้วยเก่งๆทุกคนนะวันนี้ขอชื่นชมเลยนะ
0: ครับ
6: ขอชื่นชมคร
0: ับ ครับผมโค้ชแมนครับแหมวันนี้พลาดไปนิดหน่อยนะ
7: นิดหน่อยครับนิดหน่อยเหมือนมาเจอเพื่อนเหมือนมาเจอเพื่อนร่วมทางในเส้นทางเดียวกันมากกว่าได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็มาเติมความสุขเติมไฟให้กันมากกว่าขอบคุณที่มาครับแล้วหวังว่าจะได้เจอนี่ครับ
0: นี่ขอบคุณโค้ชหนุ่งและโค้ชแมนนะครับ ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านที่มาร่วมรายการวันนี้ด้วยและต้องขอขอบพระคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณพี่ๆวงกลัดแบงค์พบกันใหม่ในครั้งหน้าฮะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดี

0: ัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการประชันความสนุกครั้งใหม่เปิดด้วยโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจการพบกันของสองวัยเก๋าอํานวยเนตรประธานนิรันดร์สมปรา
1: แตรนแตรนแตรนไตไตโตติตง

0: ศึกประชันครั้งนี้ทีมใดจะผงาดคว้าชัยไปครองติดตามรับชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.ห้ามพลาดครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ค่ำคืนที่บีบคั้นหัวใจที่สุดเลยนะฮะและเดิมพันก็สูงที่สุดด้วยครับในรอบ4ทีมสุดท้ายของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier
1: ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพที่เราคุ้นเคยคือความสามัคคี
0: แต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะฮะหยุดพักทุกความผูกพันเอาไว้ก่อน
2: ครับผม
0: เพราะว่ากติกาในรอบนี้คือการเปลี่ยนจากเพื่อนร่วมสาบานนะให้กลายมาเป็นคู่แข่งที่ต้องห้ำหันกันเองบนเวทีแห่งนี้เลยครับ
1: และมีเพียงผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า
0: 500,000 บาทวันนี้นะครับเราได้4ยอดกุล

0: ู้ที่จะมาร่วมตัดสินชะตากรรมของเราออสตาร์ทุกท่านครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง5ท่านพี่โจสุธีศักดิ์แม่เมาสุดาพี่กบสุวรรณพี่กัณพัฒน์และคุณแอคโชคชัย
1: สวัสดีครับในรอบนี้นะผู้แข่งขันนะฮะจะต้องมาแข่งขันกันเอง
0: ครับผม
1: มาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการจะเข้มงวดขึ้นขนาดไหนฮะ
0: ครับ
1: แม่จ๋าม
2: ันจำเป็นลูกเพราะว่าถ้าไม่เข้มงวดรายการเราจะเข้มแข็งได้ยังไง
1: วันนี้เหมือนคณะกรรมการเตรียมตัวมาเข้มมากเพราะดำทะมึนทั้งแผงเลยที่แบบว่าวันนี้เอาจริงนะเอาจริง
0: ซึ่งจริงๆนะในรอบนี้จะแชร์ความกดดันกันนะเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งถูกไหมครับพี่เกล
1: ียวโหดและหินกันแน่นอนในรอบ4ทีมสุดท้ายย้ำกันอีกครั้งนะว่าในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะเป็นคิวการแข่งขันของ1ทีมเต็มๆเลยจะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
0: แล้วใครจะเป็นคนเลือก2คนนั้นบ้างครับ
1: ผู้แข่งขันคนได้ที่ผ่านเข้าไปนะฮะจะได้รับคะแนนเรียกว่ามติเอกฉันท์จากคณะกรรมการของเราครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคนนึงนะ
0: ครับผม
1: เป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวของหัวหน้าทีมครับ
0: คือในทีมเนี่ยมีอยู่6คน
1: ครับ
0: ตก4
1: ตก4เข้า2
0: คนนึงเนี่ยเลือกจากคณะกรรมการ
1: ครับผม
0: อีกคนนึงเลือกจากหัวหน้าทีม
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าชาวเน็ตด่าสุดา2คนนี
1: ้ไม่ต้องห่วงบอกเลยว่างานนี
3: ้ทางมาก
1: ทั้งคณะกรรมการและหัวหน้าทีมเตรียมรับแรงกระแทกได้เลย
0: ครับวันนี้ทีมใครดีครับพี่เกล
1: ือทีมแรกที่จะต้องทำการแข่งขันก็คือทีมของวินวศินครับ
0: มาดูกันครับว่าโชว์แรกของทีมวินจะเป็นใครครับและจะกดดันแค่ไหนตอนนี้พักกันสักครู่ครับแล้วมาลุ้นระทึกกันกับช่วงหน้ากับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
1: All Star

0: ครับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายและนี่คือสัปดาห์แรกทีมแรกที่จะต้องแข่งก็คือทีมของวินนั่นเองครับพี่เกลือครับ
1: รู้สึกยังไงบ้างครับโค้ชวินนะฮะกับการได้แข่งเป็นทีมแรกเลยฮะ
2: เปิดก่อนก็อาจจะไม่ต้องแบกความ
1: กดดัน
2: อึดอัดใจไว้นานนะครับวันนี้ใจพวกเราทุกคนน่าจะมีแผลไม่มากก็น้อยแต่ว่าไม่อยากให้มาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าก็มีการคุยกับน้องๆไว้แล้วว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ชนะอยู่แล้วในเกมนี้แค่ว่าใครจะเหมาะสมกว่าที่จะเข้าไปมันก็อยากให้เคารพกติกานั้นครับ
1: งั้นเราก็มาเริ่มเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดกันเลยดีกว่าครับกับผู้แข่งขันท่านแรกของเรานะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จากอดีตเด็กหนุ่มสู้ชีวิตสู่ดีกรีนักศึกษาเอกการละครนะครับผู้พกพาออร่าของพระเอกมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับภาพจำของเขาก็คือชายหนุ่มที่ก้าวข้ามความกลัวนะฮะและสามารถเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้จนค้นพบเสน่ห์แห่งน้ำเสียงอันนุ่มนวลละมุนละไมฮะ
0: แล้ววันนี้ครับเขาพร้อมที่จะมาโปรยเสน่ห์ครับและสะกดทุกหัวใจอีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พีวัชรพลครับ
3: รู้สึกยังไงกันบ้างวันนี้รอบนี้มันมีคนที่จะไปต่อได้2คนที่ไม่อยากให้ทุกคนไปใส่ใจเรื่องนั้นมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดได
4: ้ในการแข่งขันรอบนี้นะครับเราทั้ง6คนเนี่ยจะต้องมาแข่งกันเองก็กดดันครับเพราะว่าทุกคนในทีมเราก็เก่งกันหมดเลยแล้วก็รอบที่ผ่านมาหลายๆคนก็ทำคะแนนไว้ได้ดีมากๆเลยครับก็เรารู้สึกกดดันนิดนึงครับ
2: อร่อยดี Wonder Passion นี่แล้วเป็นไงน้องรอบที่ผ่านมาร
5: อบที่ผ่านมา enjoy ครับสนุกกับเพลง
2: รอบนี้ล่ะ
5: รอบน
2: ี้เข้าเรื่อง
5: รอบนี้ก็คนละฟิลคนละมูดเลยพี่วินจากรอบที่แล้วใช่ครับ
4: สำหรับวันนี้นะครับผมก็เลือกเพลงกิ่งฟ้ามาร้องครับเหตุผลที่ผมเลือกเพลงกิ่งฟ้านะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยสื่อสารอารมณ์ได้ดีบวกกับที่ผมเนี่ยเรียนการแสดงมาแล้วก็อยากจะใช้วิชาการเรียนการแสดงเนี่ยในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงกิ่งฟ้าสำหรับรอบนี้นะครับก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เป็น2คนสุดท้ายของทีมบินที่จะได้เข้ารอบไปสู้ต่อครับเพราะว่ารอบนี้สู้ได้สู้ตายครับผม

0: คุณพีพี
1: ประเดิมเป็นคนแรกของทีมเลยเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ก็พยายามรวบรวมสติครับ
0: รู้สึกยังไงกับโชว์ของเราในวันนี้บ้าง
2: ก็รู้สึกว่าที่ร้องมาผมชอบโชว์นี้มากที่สุดเลยครับใช่
0: เริ่มค้นพบตัวตนและเสียงของเราแล้วนะและทำออกมาได้ดีจริงต้องถามหัวหน้าทีมพี่วินรู้สึกยังไงกับโชว์ชุดนี้ครับ
3: ทีมของวินนะครับมีชื่อทีมว่าสมบูรณ์แบบเพราะเราเป็นครอบครัวตัวสอนะครับซึ่งพี

0: พีคือตัวแทนของคำว่าศักยภาพวันแรกที่เขามากับวันนี้ครับวินไม่ได้เห็นพีพีคนเดิมรู้สึกภูมิใจมากๆที่เราได้มาอยู่ทีมเดียวกันขอให้พีพีโชคดีนะครับ
1: ขอบคุณครับถามความคิดเห็นคณะกรรมการกันบ้างฮะเริ่มต้นจากพี่กันเลยดีกว่า
2: ก็เป็นพีพีคนใหม่ที่ชอบมากเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณวินด้วยที่แบบว่าขัดเกลาพีพีให้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งแต่ซีซั่นที่ดูพีพีแข่งมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งซีซั่นนี้แสงของความเป็นสตาร์ของพีพีมันเริ่มฉายขึ้นเรื่อยๆแล้วชอบหมดเลยคือรู้สึกว่ายิ่งร้องยิ่งเพราะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นวันนี้แหละอาจจะหลุดๆบ้างซึ่งพี่กันรู้สึกว่าสามารถพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าพีสามารถคีประหว่างอารมณ์เพลงและเสียงร้องให้สมูทแบบ100เต็มทั้งคู่ได้เนี่ยเพอร์เฟคเลยครับแต่ว่าโดยรวมพี่ชอบมาก
1: ขอบคุณพี่กันครับพี่กบครับ
3: ค่ะพี่กบก็ชอบมากเช่นกันนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดจริงๆถึงเรื่องของพัฒนาการเมื่ออยู่บนเวทีอยู่บนเวทีแล้วบุคลิกดูดีดูนิ่งมากๆมันขัดต่อความรู้สึกที่เราเคยเห็นพีๆว่าอุ๊ยดูเด็กพีๆยังเป็นเด็กนะยังไม่มั่นใจแต่วันนี้ความมั่นใจของพีๆมันขึ้นมาเต็มร้อยเลยค่ะทั้งหมดมันทำให้พีๆอยู่บนเวทีได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเก่งมากๆค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับไม่เมาครับ
4: ค่ะดิฉันชื่นชมวินมากๆหนูแก้ไขคำร้องภาษาร้องของน้องได้ดีมากการร้องเพลงในแบบนี้หนูทำให้เพลงมันคงอยู่ภาษามันสวยงามชื่นชมจริงๆขอให้หนูรักษาตรงนี้ไว้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับ
5: ตัดสินยากมากเลยนะเนี่ยที่พูดจริงๆคือมันเหนือความคาดหมายอ่ะคือพูดตรงๆนะพอเปิดมาเนี่ยมันเปรี้ยงอย่างนี้เรารู้แล้วว่าอันเนี้ยนักกรรมการน่ากลัวเพราะว่าพีพีจากที่อย่างที่ทุกคนพูดมันกับพี่กันพี่กบพี่มาพูดเนี่ยคือมันใช่หมดเลยจากพีพีคนนั้นแล้วในวันนี้มันไม่ใช่พีพีวันนี้ร้องเพลงสะอาดมากนะครับสะอาดจริงๆอันที่สองคุณได้สไตล์ของความเป็นลูกกรุงอย่างแท้จริงและนี่เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณทำได้ดีที่สุดผลการตัดสินเราไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ตัวศิลปินตัวผู้แข่งขันมีความสุขแล้วอันนี้มันได้รางวัลไปแล้วนะครับแล้วสิ่งนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าพีพียิ่งร้องดีเท่าไหร่คนจะเห็นความสามารถของวินเท่านั้นนี่คือกระจกที่ส่องกันระหว่างครูกับลูกศิษย์ขอแสดงความชื่นชมจริงๆครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับพี่แอ๊ดครับ
6: ครับต้องบอกว่าเรามาแข่งขันร้องเพลงเราไม่ใช่จะเก่งมาเลยอันนี้พีพีเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับคือร้องดีอยู่แล้วแล้วในรอบถัดไปร้องดียิ่งขึ้นไปนี่มันทำให้เห็นว่าเรามีพัฒนาการที่ดีมากๆแล้วก็มีโค้ชอย่างพี่วินที่ดีที่คอยแบบขัดเกลาแล้วก็คอยแนะนำในแบบสิ่งดีๆที่ทำให้มันจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเสียงร้องจริงๆในทุกๆรอบพีพีร้องเสียงไม่เหมือนกันสักรอบเลยซึ่งรอบนี้มันก็ดีขึ้นไปอีกแล้วก็พีพีก็เป็นคนที่ฉลาดนำสิ่งที่ตัวเองมีเอามาใช้ก็คือการแสดงที่เราเรียนการแสดงด้วยแต่เอามาใช้ในบทเพลงพี่ว่าเพลงนี้เหมือนกับที่พีพีพูดแล้วว่ามันเป็นเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วพี่ก็ชอบเพลงนี้ที่สุดเช่นกันหวังว่าพี่จะได้ฟังเพลงหน้าในรอบต่อๆไปนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอ๊ดครับ
7: ขอบคุณครับเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับ
8: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับ
7: มีอะไรอยากบอกกับหัวหน้าทีมของเราไหมฮะ
8: ดีใจมากๆครับพี่วินทุ่มเทกับพวกเราทั้ง6คนแบบดีมากๆจริงๆครับผมมาซีซั่นออลสตาร์ผมไม่ได้หวังที่จะมาเป็นแชมป์ครับเพราะว่าผมมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วครับผมได้มาเจอกับพี่วินได้มาเจอกับคณะกรรมการก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณตัวเองมากๆครับที่ตัดสินใจมาเมื่อซีซั่น7ครับจนได้มาในออลสตาร์ในครั้งนี้ครับ
1: เป็นกำลังใจให้เลยนะฮะคุณพีพีของเรานะครับ
8: ผม
1: แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผู้แข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครและเขาสามารถทำโชว์มาได้ดีแค่ไหน
9: ครับ
1: แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับตัวคนที่2เวทีเพลงเพราะ All Star
9: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับผ่านผู้แข่งขันขั้นแรกไปแล้วก็คือ PP วัชรพลนั่นเองครับ
1: หมายที่ว่านั้นท่านต่อไปดีกว่าครับเธอเป็นอดีตสาวน้อยตัวเล็กจิ๋วในซีซั่น6นะฮะ
9: ครับ
1: แต่วันนี้เธอเติบโตเป็นสาวสวยและกลับมาพร้อมกับเทคนิคการร้องที่แพรวและแม่นยำในทุกรายละเอียดเลยครับ
9: และการถ่ายทอดอินเนอร์ที่ลึกซึ้งเกินวัยครับขอเชิญพบกับโชว์ของน้องสปายนาตาชา
10: เป็นไงบ้างน้องสบายรอบนี
11: ้ก็เลือกเพลงที่อยากร้องมาแล้วค่ะ
10: เพลงโตมากรอบนี้แบบก็จะไม่เหมือนที่เราร้องมารอบก่อนๆ
11: อยากลองทำอะไรใหม่ๆค่ะอยากโชว์ในเรื่องของเสียงค่ะ
12: ในรอบนี้หนูก็เลือกเพลงสัญญาใจมาร้องค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่หนูชอบฟังมากเลยค่ะพอหนูร้องหนูก็มีความสุขกับ

0: สำหรับรอบนี้ก็หนูก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความเกรงกลัวพี่นิดนึงค่ะแต่ก็หนูก็พยายามจะทำออกมาให้เต็มที่และสุดความสามารถที่สุดแล้วค่ะหนูอยากเป็นหนึ่งในสองคนค่ะแต่คิดว่าหนูน่าจะสู้พี่ๆไม่ได้ค่ะว่าพี่ๆเก่งกันมากๆเลยค่ะในรอบนี้หนูก็มีความกดดันตัวเองนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวว่าจะทำไม่ได้ค่ะเป้าหมายวันนี้ของหนูก็คือทำโชว์ออกมาให้สมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาดค่ะจะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็พี่วินด้วยค่ะที่คอยดูแลคอยสอนหนูมาตลอดถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะได้ร้องเพลงบนเวทีนี้หนูก็จะไม่เสียใจเลยค่ะหนูก็จะขอให้พี่ๆช่วยนำความฝันหนูไปให้ถึงด้วยค่ะหนูก็จะคอยเชียร์พี่ๆอยู่อย่างนี้ค่ะ
1: ทีมพี่วินเขาฉลาดเลือกเพลงมาก
2: ใช่ใช่

0: สบายตาละเป็นยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกโล่งค่ะเพราะว่าหนูกังวลนิดหน่อย
2: กังวลเรื่องอะไรครับ
1: ก็กังวลว่าลมจะไม่พอค่ะแล้วก็มีเสียงต่ำนิดหน่อยค่ะ
0: อ๋ออังกันถามโค้ช
3: สบายเป็นน้องหนึ่งคนในทีมที่แบบว่าจิ๋วสุดเล็กสุด
0: น้องน้อยน้องน้อย
3: ใช่เล็กสุดแล้วก็มีคนแบบแอบมากระซิบแหละว่าแบบน้องจะเป็นจุดอ่อนกับของทีมหรือเปล่าเพราะน้องยังเด็กแต่ว่าน้องพิสูจน์มาทุกรอบครับว่าสปายคืออาวุธหนักชิ้นหนึ่งของทีมเวนแล้วก็เวนก็รู้สึกภูมิใจกับน้องมากๆเลยที่น้องทำโชว์นี้ออกมาได้ดีมากๆครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ทำผลงานออกมาได้ดีจริงๆ
4: ครับ
0: นะฮะถามความคิดเห็นคณะกรรมการครับแม่ฮะ
5: สปายอายุเท่าไหร่ลูกขอโทษ
1: 14ค่ะ
5: โอ้พระเจ้าช่วยที่ถามเนี่ยเพราะว่าเพลงนี้มันค่ะเพราะเพลงมันคือเพลงในภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนง
0: ครับ
5: มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากถึงได้งงว่าหนูทำได้ยังไงมีนิดเดียวเท่านั้นที่หนูหายใจแรงไปหน่อยแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรจะติดหนูทำได้ดีมากลูกป้าไม่รู้จะว่าอะไรตรงไหนนึก
2: ขอบคุณแม่เมาครับ
0: จากแม่เมาไปแม่กบบ้างแม่กบ
2: ครับผม
6: ค่ะก็ต้องขอชื่นชมด้วยจริงๆเหมือนกันนะคะกับเด็กอายุ14แล้วทำได้ขนาดนี้หนูสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงศักยภาพคือพี่วินเขาดึงศักยภาพออกมาได้เยอะจนเป็นที่จดจำผ่านคราวที่แล้วชุดขาวแต่งงานคราวนี้มาชุดดำร้องเพลงแม่นาคพระโขนงคือความสามารถของหนูเนี่ยในการเลือกเพลงเนี่ยมันทำให้เห็นว่าความหลากหลายของความสามารถการพัฒนาการของความสามารถเมื่อยืนอยู่บนเวทีหนูไม่เหมือนเด็กอายุ14เลยสักนิดเดียวไม่เหมือนเลยหนูเหมือนคนที่เจนเวทีเหมือนอยู่บนเวทีนี้มานานแล้วเอาเวทีนี้อยู่วันนี้ไม่มีอะไรจะพูดค่ะเก่งมากจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจ้ครับ
7: น้อยคนมากในประเทศไทยที่พูดตรงๆที่จะเสถียรได้ขนาดนี้นะครับสิ่งที่พี่เห็นสปายตั้งแต่ต้นเข้ามาก็คือว่าการเดินตั้งแต่ออกมาของหนูแล้วเดินลงกระไดโดยที่ไม่มองบันไดเลยเนี่ยอันนี้คือต้องการเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างเยอะอักขระรอรักษารอวิลาศชัดเจนทุกคำนะครับคำควบกล้ำได้หมดทุกคำและสิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าสปายมีตัวติวเตอร์ที่เก่งมากคือวินทำได้ดีมากๆสปายพี่ชื่นชมเด็กเขาจุดเสียงหนูมากๆขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กันครับ
8: ครับผมสปายครับจิ๋วแต่แจ๋วมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องผู้หญิงอายุน้อยที่พัฒนาการก้าวกระโดดจริงๆแล้วก็สิ่งที่มีมากกว่าความไพเราะคือทัศนคติในการร้องมันพอดีมากๆเลยครับดีมากเก่งมากครับขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับพี่แอ๊กก็เลยครับ
9: ครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมน้องสปายนะครับเก่งมากเกินอายุเลยนะครับผมเสียงเนี่ยมันแข็งแรงมันดูน่าฟังดูมีพลังมากมันส่งมาถึงคนที่นั่งฟังเลยจริงๆแล้วก็มีข้อแนะนำนิดเดียวอยากให้ไดนามิกที่น้องสปายมีเนี่ยใช้จากตัวเองด้วยคือการสั้นยาวเบาแรงเนี่ยอยากให้มันออกมาจากเสียงตัวเองด้วยนอกจากการที่เราจะดึงไมค์ออกเพราะว่าถ้าไมค์เราอยู่สวยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งดูสวยขึ้นไปอีกให้มันช่วยกันไปคนละครึ่งมันจะดูสวยกว่านี้ขอเป็นกำลังใจให้น้องสปายนะครับ
0: ขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันอีกครับเดี๋ยวก็ทดสอบเวทีเพลงเพราะ All Star

0: ครับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars นะฮะตอนนี้เราขอพักดีกรีความดุเดือดของการแข่งขันไว้สักครู่ก่อนดีกว่า
1: ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรามีโชว์สุดพิเศษระดับพรีเมียมเลยนะครับจากเจ้าแม่ละครเวทีเมืองไทยครับที่หวนกลับมาแสดงอีกครั้งนึงบนเวทีรัชดาลัยในรอบหลายปีของเธอครับ
0: ครั้งนี้ครับเธอพาโปรเจกต์ละครเวทีเรื่องใหม่ล่าสุดจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์มาฝากพวกเรากันนะ
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างนักแสดงสาวดาวค้างฟ้ากับดาวรุ่งดวงใหม่เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงและความรักจนเกิดเป็นเรื่องราวสุดแซ่บซีดสถานวงการมายาวทีเดียวนะซึ่งบทบาทนี้นะเป็นบทบาทที่ท้าทายและไม่เคยมีใครเห็นคุณแพทสุธาสินีในบทบาทนี้มาก่อน

0: อย่างแน่นอนในเมืองมารยา The Musical ครับ
1: วันนี้ครับคุณแพทจะนำบทเพลงสุดไพเราะจากละครเวทีเรื่องนี้ครับมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันสดๆกับเพลงเพียงดาวครับไปชมโชว์สุดพิเศษที่จะสะกดอารมณ์คุณผู้ชมกันได้เลยครับขอเชิญพบกับคุณแพทสุธาสินีครับ

0: ดีท่านสุดท้ายที่นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
3: อันนี้คุยกับพี่แพทหรือคุยกับเพียงดาวครับเนี่ย
2: เมื่อกี้เพียงดาวตอนนี้เป็นแพทแล้วค่ะ
3: เมื่อกี้ก็คือมาถ่ายทอดบทบาทของเพียงดาวในเมืองมารยาเดเมสโก
2: ใช่ค่ะ
3: อยากให้พี่แพทช่วยเล่าเรื่องราวของเมสโกครั้งนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องเมืองมายาบวกมารยาลิสยา
2: ค่ะจะเป็น2เรื่องเนี่ยมารวมกัน
3: ครับ
2: แต่ว่าก็จะมีการปรับให้ได้เข้ากับยุคปัจจุบัน
3: ซีนเด็ดๆที่ชอบของละครทั้ง2เรื่องอยู่ในนี้แน่นอน
2: ใช่ค่ะใช่แล้วทุกคนที่ได้ดูก็จะเห็นค่ะ
3: ฝากแฟนๆของทั้งสองเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยเป็นไงบ้างครับการรับบทบาทนี้ท้าทายแค่ไหนครับพี่
2: เธอท้าทายมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่เคยแสดงมา
3: อุ้ย
2: ใช่ค่ะ เพราะว่าบทนี้จะค่อนข้างไกลจากตัวเองเรื่องมันเดินเร็วแล้วแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีมิติของอารมณ์เยอะมากแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ทันเวลาปกติเนี่ยบางคนจะใช้เวลาในการปรับความรู้สึกใช่ไหมคะการตกตะกอนอะไรก่อนแต่ว่าด้วยความที่เป็นมิวสิคอลเนี่ย มันต้องแบบปุ๊บแต่ให้เป็นธรรมชาติและเป็นอารมณ์จริงและความรู้สึกจริงของตัวละครณตอนนั้นแล้วแต่สถานการณ์ที่เจอเนี่ยซึ่งมันเร็วมากมันต้องปรับให้เร็วแล้วก็ให้ทันกับทุกๆอย่างเนี่ย
1: แล้วจริงเห็นบอกว่าพี่แพทห่างหายจากละครเวทีไปค่อนข้างนานแล้วด้วยแล้วกลับมาเจอกับบทนี้ซึ่งยากมากๆด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็คือเวลาจะเล่นแต่ละเรื่องมันก็จะเหมือนกับต้องเริ่มใหม่หมดถูกไหมถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ทางด้านเวทีมาแล้วแต่ว่าประสบการณ์ที่เคยมีก็เอามา

0: มาช่วยฝึกช่วยใช้อย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอบทที่ยากแบบนี้มันก็ท้าทายดีค่ะรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกฝนเพราะว่าเล่นละครเวทีแต่ละครั้งมันจะเหมือนกับการได้ฝึกฝนเรื่องการแสดงการร้องบนเวทีการปรับตัวกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคือได้เล่นแสดงกับนักแสดงที่เคยเล่นมาด้วยหรือนักแสดงใหม่ๆที่ยังไม่เคยร่วมงานมาก่อนก็เป็นการเรียนรู้ไป
1: ก็เรียกได้ว่าดาราเต็มเวทีไปหมด
2: ตัวตึงนั่นเลย
1: เซอร์ไพรส์สุดๆอแมนดาเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรก
2: ครับผม
1: พี่ชายชาติโยโดมเจมม
2: าพี่นนท์อินทนน
0: ท์แล้วก็หญิงรัฐาน้องเปาแล้วก็น้องก้าวหน้าแล้วก็น้องตะวัน
1: คณะกรรมการนะฮะอยากให้กล่าวต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะฮะอ่ะแม่เมาเชิญครับ
3: วันนี้ลูกแหมดีใจที่จะเจอน้องแพทดีใจที่เห็นหนูมาสายละครเวทีซึ่งมันยากแล้วก็ไม่ใช่นักแสดงที่จะแสดงอยู่บ่อยๆนั่นคือถ้าไม่เก่งเล่นไม่ได้สำหรับละครเรื่องนี้ขอให้หนูประสบผลสำเร็จนะลูกนะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะลูกโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่โจครับ
4: ก็เจอน้องแพทต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆต้องแพทเต้นบัลเล่ต์สมัยเด็กๆโรงเรียนยุคคนทอนไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทวีพบอะไรก็คือแพทเล่นมาหลายเรื่องหงเหนือมังกรใช่ไหม
0: ค่ะเรื่องนี้เรื่องที่6ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่คือแพทเล่นเก่งมากฉะนั้นดีใจว่าคนไทยจะได้ดูเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลในเวอร์ชันที่แพทจริงๆแล้วแพทเนี่ยถือว่าเป็นเลือดศิลปินคนหนึ่งเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มาบอกว่าตัวเองเป็นนักแสดงอาชีพแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณเขาเนี่ยคือนักแสดงอาชีพก็ดีใจที่น้องประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ละครเรื่องนี้ดังขึ้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับน้องแพทด้วยครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับพี่กบครับ
5: ค่ะก็สวัสดีนะคะกบเองไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอพี่แพทนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ชมตัวอย่างสั้นๆจากเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะคะก็รู้สึกว่าโอ้พี่แพทเป็นคนที่มีความสามารถมากๆในเรื่องนี้แล้วก็ในด้านของการร้องเพลงในด้านของการเล่นละครเวทีแล้วก็ทุกคนอยากเห็นแน่นอนว่าพี่แพทจะแซ่บได้ขนาดไหน ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากมาฟังแค่ในรายการอย่ามาดูแค่ในรายการของเราค่ะต้องไปดูเวทีจริงวันจริงซึ่งของจริงอ่ะเท่าที่ทราบมาก็จะแบบมีอะไรให้ชมมีความดุดันของอารมณ์มีนักแสดงเยอะแยะเต็มไปหมดก็กบขออนุญาตเอาใจช่วยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาให้กำลังใจนะคะ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณค่ะ
5: ขอบคุณ
1: ครับพี่กันครับ
6: ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่แพทได้กลับมาเล่นมิวสิคอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ดูพี่แพทเล่นก็คือหงเหนือมังกรหลังจากที่ออกจากบ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆตอนนั้นก็ไปเชียร์พี่โน่ด้วยพี่โน่เล่นเรื่องแรกในเรื่องนี้ด้วยก็ดีใจครับแล้วก็ต้องบอกว่าพี่แพทเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของผมเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่พี่แพทมีโซโล่หรือพี่แพทแสดงเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีความแบบมันมีความงดงามมันมีความสง่างามในตัวพี่แพทอยู่นี่แค่ตัวอย่างเพียงเดียวนะครับมันดีมากเลยครับแล้วก็อยากดูพี่แพทมากๆกับเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเชียร์นะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับพี่แพทครับ
7: สวัสดีครับพี่แพทครับต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับของพี่แพทนะครับเพราะว่าพี่แพทก็เป็นนักแสดงละครเวทีท่านหนึ่งนะครับที่เป็นไอดอลของหลายๆคนเพราะว่าบทจำของพี่แพทก็คือคุณหญิงกีรติชุดน้ำเงินเสื้อน้ำเงินจุดชุดลายจุดตัวนั้นนะฮะซึ่งเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ผมก็ชอบมากๆแล้วก็ใช้ฝึกร้องมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ดีใจมากๆที่ได้ชมพี่แพทสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปให้กำลังใจพี่แพทหน้าเวทีแน่นอนก็อยากให้แฟนเพลงทุกคนนะครับไปชมละครเวทีเรื่องนี้กันเยอะๆเชื่อว่าต้องสนุกแน่นอนครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: เรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์หลายจุดค่ะ
1: อุ้ย
7: มีหลายจุด
5: ยังไงคะยังไงเล่าเลยได
0: ้อันนี้เล่าไม่ได้จริงๆเพราะว่าต้องไปดูนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากแต่ละคนจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็สิ่งที่แพทไม่เคยได้ทำมาก่อนในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ได้ทำเยอะ
1: น
2: ่าสนใจเลย
1: ตอนนี้ครับอยากให้พี่แพทฝากละครเรื่องนี้สักนิดนึงครับ
0: ตอนนี้นะคะเปิดแสดงแล้วนะคะจนถึงวันที่27กันยายนค่ะแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์เยอะแล้วก็กลับบ้านนะจะทั้งยิ้มทั้งหัวเราะทั้งสะใจ
1: บอกเลยสายแซบสายฟาดห้ามพลาดเลยนะฮะฝากไว้ด้วยกับเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: นี่เป็นโชว์พิเศษเท่านั้นเองนะ
2: ใช่ครับผมช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันสุดเข้มข้นต่อเลยนะครับในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
1: ออสการ
2: ์กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสการ์ครับกับการแข่งขัน4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมวินนั่นเองครับผ่านคู่แข่งขันของทีมวินไปแล้ว2ท่านด้วยกัน
1: อ่ะเราจะเพิ่มความเครียดให้กับคณะกรรมการ
2: ดีครับ
1: ด้วยเพื่อแข่งขันท่านต่อไปกันดีกว่านะฮะ
2: ครับ
1: เป็นหนุ่มที่

0: าพร้อมกับรอยยิ้มตาสระอินะฮะจากซีซั่น5วันนี้ครับเขาผ่านเรื่องราวมากมายจนเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นฮะ
1: ใช่ครับโชว์ที่เขาตั้งใจซุ่มซ้อมมาในวันนี้นะครับจะเต็มไปด้วยความรู้สึกและพร้อมที่จะสื่อสารอารมณ์ให้กับทุกคนได้เคลิบเคลิ้มไปพร้อมๆกันเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเอิร์ธราชศักดิ์ครับ
2: ยังไงเข้ารอบและเอามาชนกัน
3: ชนกันเนี่ย
2: เป็นไงน้อง
3: ก็ดีครับสบายดีได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนชีวิตก็สดใสขึ้นแฮปปี้โชว์นี้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นครับไม่ว่าเพลงจะเลือกเป็นเพลงอะไรก็ยังอยากให้มันร้องออกมาจากความสุขที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึก
2: พี่รู้มาแล้วว่าเราเลือกเพลงแล้วบอกมาวันนี้
3: โลกนี้คือละครครับ
4: จริงๆแล้วได้ร้องแต่เพลงรักแล้วก็เพลงที่มันสนุกสนานไม่เคยมีเพลงที่พูดเกี่ยวกับชีวิตเลยวันนี้เอิร์ธอยากให้เห็นเอิร์ธในอีกมุมนึงอันนี้เอิร์ธจริงจังมากครับเพลงนี้แล้วก็ได้ศึกษาพวกธรรมะเลยว่าเพราะว่าเพลงนี้ครับจะพูดเกี่ยวกับโลกสัจธรรมของโลกครับพอศึกษาเขาจริงๆกลายเป็นว่าตัวเราได้รับบทเรียนจากเพลงนี้เยอะแยะมากมายครับการแข่งขันในรอบนี้ถามว่ากดดันไหมก็กดดันน้อยกว่าที่ต้องแข่งกับทีมอื่นเพราะว่าเรารู้ดีว่าเรามีอะไรแต่ว่าทีมอื่นไม่รู้ว่าเรามีอะไรวันนี้6คนน่ะรู้กันหมดอยู่แล้วถามว่าหนักใจไหมที่หัวหน้าทีมจะต้องเลือกด้วยอีก1คนก็ไม่ได้หนักใจอะไรครับพี่วินเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็มองการไกลเขาผูกพันกับเด็กทุกคนทั้ง6คนนะครับเขารู้ว่าใครเหมาะสมที่จะได้เข้ารอบต่อไปครับเป้าหมายวันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องเป็น1ใน2แน่นอนเพราะว่าเราก็มีความมั่นใจว่าเรามีดีพอที่จะเข้ารอบต่อไปครับ

0: นี่คืออะไร
1: ไม่แน่ใจ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่แน่ใจ
3: คุณฉันชอบท่าปิดม่านเขาเลย
0: ท่าป
3: ิ
0: ดม่าน
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับ
3: อันนี้ซ้อมนานไม่ท่าปิดม่านเนี่ย
5: เพิ่งคิดข้างหลังเมื่อกี้ครับ
3: รู้เลยว่าเพิ่งคิดนะฮะโถรู้สึกยังไงบ้างฮะ
5: ตื่นเต้นครับ
3: เดี๋ยวตื่นเต้น
5: ก็ดีใจมากที่ได้เข้ารอบมาครับ
3: ได้คุยกันไหมกับคนในทีมแบบว่า
5: คุยกันปรึกษากันตลอดว่าใครจะเข้ารอบต่อไปก็ได้ครับ
3: โอ้เราได้มีไปซื้อพวกยาอะไรยาถงยาถ่ายมาหยอดเพื่อร่วมทีมเรา
5: ก็มีคิดแต่ไม่ได้ทำครับ
4: มีคิดบ้างเล็กน้อย
3: มีบ้าง
5: มีแวบ
3: ๆมันมีแวบเข้ามา
5: ใช่ครับ
3: แต่สามารถเอาชนะใจตัวเองได
5: ้ได้แน่นอนครับ
3: หัวหน้าทีมว่ายังไงบ้างฮะ
6: คือเอิร์ธเป็นคนมีของอยู่แล้วนะครับจะสังเกตว่าถ้าฟังเอิร์ธแบบมันเนี้ยบอะแบบว่าโน้ตดีน้ำเสียงลมลากยาวเสียงหายใจไม่มีลมไม่เคยหมด
0: เขาดูสบายขึ้นนะ
6: แล้วเขามีเสน่ห์มากๆเวลาที่อยู่บนเวที
5: ครับผม
3: ก็เรียกว่าเขาสบายใจจริงนะเขาสบายมากไม่งั้นเขาคงไม่ทำท่าปิดมากแล้วเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะเริ่มต้นจากแอคโชคชัยครับ
7: ครับผมก็ดูอารมณ์ดีดีนะครับเวลาร้องเพลงนะฮะชื่นชมมากนะครับแต่ว่าเอิร์ธเนี่ยพี่จะมีข้อแนะนำอย่างนึงคือตอนเปิดหัวมาอาจจะพอเราร้องที่เป็นเสียงดังจะทำให้เราอาจจะได้ยินดนตรีไม่ค่อยชัดบางช่วงเนี่ยมันอาจจะเข้าไม่ตรงจังหวะบ้างอันเนี้ยเราอาจจะต้องบาลานซ์เสียงของเรากับเสียงลำโพงให้มันแบบพอดิบพอดีก็วันนี้ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับดีใจที่เอิร์ธมาในซีซั่นนี้นะครับ
3: ขอบคุณ
0: ขอบคุณนะครับ
3: พี่โจ้ครับ
1: ช่วงที่เลย์แบ็กดีเนี่ยตรงที่บ้างเหยียดหยามกันเหลือเกินเนี่ยอันนี้พี่ชอบแต่พอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยมันถามว่าเพราะมันเพราะมากเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เอิร์ธมีก็คือว่าคุณขยี้ได้โน้ตทุกตัวมันชัดหมดลมหายใจของทีมวินตั้งแต่ออกมา3คนลมหายใจดีทั้ง3คนเลยนะครับให้ได้ 100% เต็มเลยทั้ง3คนอย่างเนี้ยตรงเป็นความยาวมากและเศร้าใจในตอนจบก็เก็บได้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับพี่ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีแล้วก็เอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับ
3: แม่เมาครับ
8: เป็นคนหางเสียงดีนะคะเขาร้องเหมือนไม่ร้องแต่เขาร้องเหมือนเล่าใช่ไหมอยู่วางแผนมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
8: แล้วเป็นคนที่ตัวเสียงท้ายเก๋ดีเหมือนมีไวเบรตตรงท้ายเสียงตลอดสวยงามชอบนะลูกว่าหนูทำได้ดีทีเดียวโชคดีลูก
3: ขอบคุณครับพี่กบครับ
9: ค่ะก็เอิร์ธครับต้องบอกว่าเอิร์ธเป็นคนที่มีมาดบนเวทีได้ดีคือดูมั่นใจดูเป็นคนที่ไม่ดูตื่นเวทีดูเป็นคนที่มั่นใจเมื่ออยู่บนเวทีได้ทุกครั้งมันมีความสุขอยู่บนเวทีอย่างเดียวมันเลยทำให้รายละเอียดของการสื่อสารรายละเอียดของอารมณ์เพลงรายละเอียดของการอินกับเพลงอ่ะมันเบาลงไปด้วยแต่ว่าโดยรวมวันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องชื่นชมว่าเป็นทีมที่ให้ทัศนคติในการยืนบนเวทีได้ดีแล้วก็มาดของทุกคน3คนที่ผ่านมามาดเขาดูดีมากจริงๆเหมาะสมกับการเป็นโปรเฟสชั่นอลที่จะร้องเพลงอยู่บนเวทีโชว์ได้จริงๆขอให้โชคดีครับเอิร์ธ
3: ขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับ
10: ครับก็จริงๆแอบคล้ายๆพี่กบอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่าเพลงนี้ทำไมเอิร์ธดูมีความสุขจังเลยในการร้องเพลงดูยิ้มเยอะมากแล้วก็เป็นวันที่เอิร์ธมีความสุขในการร้องเพลงคือลักษณะของเพลงนี้คือเพลงที่เหมือนกับให้แง่คิดเนาะให้กับเรื่องราวต่างๆว่าชีวิตคนเราเกิดมาเป็นยังไงมันจะมากกว่าความรู้สึกเรายิ้มมีความสุขอะฮะนี่คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าขาดการตีความไปนิดนึงแต่เสียงร้องเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเสียงร้องของเอิร์ธมากๆคือการเอื้อนการขยี้คำสะบัดมันทำได้ดีมากจริงๆการที่เราทำอะไรแล้วเราไม่คาดหวังผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ดีนะแต่พี่รู้สึกว่าการที่เราทำอะไรแล้วเราไม่มีเป้าหมายอ่ะ

0: ันนี้รู้สึกว่าเราจะขาดแรงจูงใจที่พาไปถึงเป้าหมายโดยรวมคือดีแล้วครับที่เราได้เห็นโชว์ของเอิร์ธในวันนี้แล้วก็ได้เห็นว่าเรามีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงเผื่อว่าเราจะได้แก้ไขในอนาคตครับ
1: ขอบคุณครับครับเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ให้แง่คิดกับเอิร์ธด้วย
1: ไปกันต่อกับผู้แทนท่านต่อไปเลยดีกว่านะฮะผู้หญิงคนนี้เธอพกดีกรีรองชนะเลิศอันดับ2จากซีซั่น3มานะฮะ
3: ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของเธอนะครับเธอจะสลัดทุกความกดดันทิ้งไปครับและเตรียมอินเนอร์ที่ลึกกว่าเดิมมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมครับไปพบกับเธอกันเลยครับคุณหมิวชนิตาครับ
4: มึงยก congratulations
5: หอมมากเลยอ่ะ
4: รู้สึกไงบ้างอ่ะ
5: จริงๆไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยอ่ะเพราะว่าเราช่วยกันทำคะแนนมาตอนนั้นมันสนุกมากเวลาที่ได้แบบว่าแข่งกับทีมอื่นอ่ะสนุกแต่พอแบบว่าวันนี้ต้องมาแข่งกันเองอ่ะแล้วมันจะต้องมีแค่2ที่อ่ะ
6: ใจหายค่ะตอนแรกที่เราสนุกกับการช่วยกันทำคะแนนกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนแบบเฮ้ยเราต้องมาแข่งกันเองซึ่งมันมีแค่2ที่นั่งเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบต่อไปไม่อยากถึงรอบนี้เลยค่ะจริงๆแล้ว
4: ดังนั้นแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่ารอบนี้มันไม่ได้ง่ายหมิวเตรียมแผนการไว้ยังไง
5: คือเพลงนี้ต้องบอกว่าหมิวรู้จักเพราะพี่วิน
4: ฮะ
5: ใช่พี่วินเปิดขึ้นมาตอนนั้นอ่ะเรายังแข่งกันอยู่รอบกลุ่มอยู่เลยอ่ะซึ่งหมิวอ่ะชอบมาก
6: ค่ะในรอบนี้นะคะหมิวเลือกเพลงถึงเธอค่ะซึ่งเป็นเพลงสุนทราภรณ์ค่ะเป็นเพลงที่ชอบมากเลยค่ะแล้วก็เคยบอกกับพี่วินว่าพี่วินถ้าเราได้เข้ารอบไปทั้งทีมของเราอ่ะแล้วมีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงอีกรอบนึงอ่ะหมิวอยากร้องเพลงนี้ซึ่งวันนี้หมิวก็ได้ร้องจริงค่ะ
7: ถ้าร้องแบบเมื่อกี้เสียงน่ารักให้น้องเลย
8: พี่ว่าหมิวไม่ต้องดึงไมค์เยอะด้วยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ดึงเยอะไปหน่อยแบบเอานิดนึงเข้าไปแบบอยากให้มันได้ยินแบบชัดที่ดึง
7: ต้องรู้สึกว่าเราเปิดปากปุ๊บทั้งห้องนี้มันคือเสียงเราอะ
8: อยากให้มันแบบว่าอยู่แค่นี้ลองดู
6: เราไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราไหมที่เราจะได้มาใช้เวลามาซ้อมด้วยกันดังนั้นอ่ะหมิวก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเต็มที่ความตั้งใจของหมิวก็อยากจะเข้าให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผลงานของเราที่ได้ทำออกไปแล้วก็แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาด้วยค่ะ

0: ของพี่ชุดเห็นแล้วนี่คือนกกระตั้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหชุดนี้นี่คือยังไงเนี่ยยังไงเอาตอนเรื่องชุดก่อนเอาเรื่องชุดก่อน
1: ชุดนี้ก็คือว่าวันเนี้ยใครไม่มองให้มันรู้ไปอะไรแบบน
0: ี้ฉันถึงนั่นเนี่ย
1: อ๋อที่พี่เกลืออู้หูมึงไม่ได้พอร้องเพราะชุด
0: อู้หูชุดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับโชว์ครั้งนี
1: ้จริงๆวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้หนูได้ยืนอยู่ตรงนี้นาทีนี้คือหนูรู้สึกว่าทุกๆนาทีที่ได้มาร้องเพลงแต่ละรอบมันมีค่ามากแล้ววันนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูตั้งใจอยากจะร้องมากๆตั้งแต่รอบแรกๆเลยค่ะคือถ้าสมมุติว่าทีมเราทีมพี่วินได้เข้ารอบหนูอยากร้องเพลงนี้แล้ววันนี้หนูก็ได้ทำซึ่งหนูรู้สึกว่าวันนี้หนูแบบมีความสุขมากๆแล้วค่ะใช่
0: ได้เติมเต็มความฝันของตัวเองเลยนะว่าอยากจะร้องเพลงนี้บนเวทีของเรานะฮะพี่วินว่าไงฮะ
2: คือหมิวเป็นตัวแทนของความแพงเนาะในทีของวินวินมองปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามองหมิวร้องเพลงทีไรก็จะรู้สึกว่าเออมีความอินเตอร์เพราะฉะนั้นวินคิดว่าคุณสมบัตินี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่ามากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้วินคิดว่าทำให้ทีมของวินเนี่ยรอดมาถึง1ใน4ทีมวันนี้ได้นะครับก็แล้วก็วันนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะครับว่าหมิวแบบเปล่งประกายมากๆทั้งในเรื่องของหน้าผมชุดแล้วก็การร้องนะครับ
0: เห็นด้วยฮะ
3: ครับ
0: ดูแพงจริงฮะเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะฮะถ้าสวยแพงนี้ต้องส่งไปที่พี่โจครับ
4: หมิวรู้ไหมว่านี่คือหนึ่งในเพลงที่พี่ชอบมากที่สุดนะครับเป็นเพลงสุนทราภรณ์ที่ไพเราะมากๆหมิวคือผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศไทยหนึ่งในคนที่ร้องเพลงนี้ดีที่สุดในประเทศไทยเลยต้องบอกต้องใช้คำนี้นะครับพี่ไม่สามารถจะติอะไรได้ดั้งคุยกับพี่เมาส์เราขนลุกทั้งคู่ พี่เมาส์ขนลุกหนักกว่าขนลุกเป็นระยะนี่คือลักษณะของนักร้องตัวจริงคนหนึ่งเลยนะครับนี่ไม่ใช่การประกวดแต่นี่คือการโชว์แล้วพี่ไม่ขอติแล้วพี่ไม่รู้จะติอะไรแล้วพี่ขอบอกเลยว่าถ้าเป็นนางงามพี่ให้มงกุฎเลยตอนนี้นะคร
0: ับ โอ้โหสุดสุดสุดสุดไปเลยครับงั้นต่อไม่เมาเลยดีกว่าฮะ
5: เรียกว่าชื่นชมที่สุดในทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเป็นนักร้องขอให้ยึดถือเอาไว้นะลูกนะอย่างน้อยเราให้เกียรติอาชีพเราแล้วคุณร้องเพลงเพราะอยู่แล้วมันจะช่วยเสริมให้คุณดีขึ้นไปอีกมากลูก
0: ขอบคุณไม่เมาครับพี่กบครับ
6: มิวเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาในช่วงของ All Stars เนี่ยค่ะเราจะเห็นมิวมีความสามารถขึ้นทุกครั้งสิ่งที่เราได้เห็นคือมิวจะทำมันเต็มที่ทุกครั้งการที่เขาได้โอกาสมายืนอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งเขาไม่ทิ้งโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวมิวทำทุกอย่างให้พวกเราเห็นว่าคุณรักการร้องเพลงคุณมีความสามารถคุณเก่งมากแค่ไหนที่จะมายืนอยู่บนเวทีแล้วทำให้กรรมการทุกคนแบบว้าวมั่งขนลุกมั่งตื่นตาตื่นใจมั่งเพราะฉะนั้นสำหรับกบก็มองว่าหมิวเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆสำหรับนักร้องทุกๆคนขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการร้องเพลงต่อๆไปอีกในชีวิตนะคะเก่งมาก
0: ครับเพียครับ
7: ต้องชื่นชมหมิวนะครับจากใจจริงๆนะครับหมิวเป็นคนที่ให้เกียรติคนฟังแล้วก็ให้เกียรติเวทีมากๆมีความพัฒนาในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็การวางตัวที่ดีมากๆคือไม่ปล่อยให้หลุดไปสักเม็ดเดียวเลยนะฮะในทุกครั้งที่ขึ้นเวที

0: พี่หมิวเต็มที่ตลอดไม่ได้ติอะไรเลยวันนี้มันน่าชมน่ามองไปหมดนะทุกกลายก้าวที่หมิวเดินหมิวย่างก้าวบนเวทีมันมีความพอดิบพอดีทั้งรูปร่างหน้าตาชุดต่างๆบวกกับเสียงร้องที่ดีอันเนี้ยมันมีความสมบูรณ์แบบมากๆชื่นชมแล้วก็ชอบมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่อาร์ครับพี่กันครับ
2: อย่างแรกต้องบอกว่าวันนี้สวยมากนะครับทุกครั้งที่หมิวอยู่บนเวทีครับแล้วหมิวมีไฟฟอลโล่จับอ่ะคุณไม่เคยปล่อยให้แบบแม้แต่วินาทีเดียวมันปล่อยผ่านไปเลยคุณใช้ไฟฟอลโล่นั้นคือแบบเป็นอาวุธของคุณแล้วก็ทำให้เราทุกคนนะครับจับตามองไปที่คุณในความสวยในความออร่าในความแบบฉันจะมาร้องเพลงเพราะๆเธอฟังสิ่งนี้มันอยู่กับเราตลอดเวลารวมถึงเพลงนี้ครับรู้สึกว่าโอ้โหมันจับใจมากตั้งแต่ขึ้นต้นมาชอบมากครับคือต้องบอกว่าความเป็นออสซามันเริ่มฉายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขอให้คุณโชคดีครับหมิว
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ดีใจค่ะดีใจมากๆคือสิ่งที่หนูอยากทำเลยคือหนูอยากร้องให้พี่วินอ่ะภูมิใจที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนสอนจริงๆ เพลงนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็หนูไม่ได้เป็นคนที่ร้องเสียงสูงช่องนั้นได้ดีมากเขาก็เป็นคนเอาหนูมาสอนค่ะก็อยากร้องให้เขาภูมิใจที่สุดค่ะ
4: โอ้น่ารักเลย
1: น่ารักเลย
5: ก็คือเอาคะแนนจากกรรมการไม่พอจะเอาจากพี่ด้วย
1: มีสองทางสองทาง
5: ก็คือจะมัดหมดจะไม่ให้หลุด
1: เซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนผ่านไปแล้ว4ท่าน
4: 4ท่านครับ
1: ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
4: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์ครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายและนี่คือการแข่งขันของทีมวินครับ
1: เพื่อขันท่านต่อไปนี้นะครับเรียกได้ว่ารอบที่แล้วสร้างความประทับใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเขาเป็นตัวเต็งในการแข่งขันในซีซั่นที่7นะฮะและแฟนรายการทั้งประเทศบ่นเสียดายในเอกลักษณ์ของเขาตอนที่เขาตกรอบนะเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาคือน้ำเสียงอันไพเราะที่ใครๆก็ลืมไม่ลงเลยฮะ
4: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณไปณัฐพงษ์ครับ
6: กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อย
7: ๆน่ากินเหรอพี่มินครับ
8: พี่มินอร่อยมากเลยอ่ะ
6: พี่ไม่ได้เตรียมไว้ให้แค่ขนมคุณเนี่ยมีน้ำให้ด้วย
8: มีน้ำด้วย
6: นี่น้องเชฟเขามาเสิร์ฟเราแล้วนี่เชฟตัวจริงมาทำให้เราเลย
9: มันหอมหวาน
6: เชฟเก่งมากเลย
9: ครบรส
6: นี่ทำมาจากอะไรอ่ะทำไมหอมขนาดนี
9: ้กะทิอร่อยดี
6: หมกหลุดเป็นไงเรารอบนี
10: ้ไปมีไอเดียนำเสนอนะไปเลือกคัดสรรเพลงมาเรียบร้อยแล้วอยากร้องเพลงไทยมีแบบเสียงไทยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ายังไม่เคยทำแนวนี้รู้สึกว่าเป็นความสามารถที่มันซ่อนไว้อยากจะรีดมันออกมา
11: เพลงในรอบนี้นะครับไปเลือกเพลงค่าน้ำนมครับเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาร้องครับแล้วก็เป็นค่าน้ำนมอีกแบบหนึ่งที่คนไม่รู้จักค่าน้ำนมในเวอร์ชันเนี้ยครับเป็นค่าน้ำนมที่ไพเราะและลึกซึ้งมากแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้นำเสนอแล้วก็คิดว่าจะนำเสนอเพื่อสู้เขาได้อะไรเงี้ยครับก็การแข่งขันกันเองในทีมนะครับในรอบนี้นะครับไปก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่กดดันเพราะว่าทุกคนก็แบกความฝันแล้วก็ความหวังตัวเองมาเหมือนกันครับเป้าหมายในวันนี้ของไปคือการเป็น1ใน2คนครับก็คือสุดท้ายแล้วครับไปคิดว่าในทีมเราครับใครจะเข้ารอบก็ได้แต่ไปอยากให้ทีมเราได้แชมป์

0: ไปเป็นไงครับ
1: ดีใจมากครับที่ได้นำเสนอเพลงนี้ครับเพลงนี้ไปตั้งใจที่จะนำเสนอทุกๆมุมของตัวไปเองครับก
0: ็
1: คือไปเรียนการอ่านแบบไทยมาก่อนครับแล้วก็เริ่มร้องเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเจอพี่วินอะไรเงี้ยครับก็เลยรวบทุกอย่างแล้วก็คิดว่าจะโชว์ความสามารถที่ตัวเองมีในทุกรูปแบบให้ดีที่สุดครับ
0: ครูวินว่าไงครับ
2: จริงๆไปเป็นคนที่มีอาวุธในตัวเองเยอะอยู่ประมาณนึงวันนี้ไปทำได้ดีมากๆแล้วก็มีมุมที่ไม่เคยเห็นจากไปเยอะมากๆดีมากๆเลยชอบมาก
0: ๆขอบคุณครับเอาเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันนะฮะเริ่มต้นจากพี่กบใช่ไหม
3: คือสำหรับกบเห็นความเก่งของไปมาในหลายๆครั้งหลายๆโชว์อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เห็นการสื่อสารอารมณ์ดีมากสิ่งที่กบรู้สึกคือละเอียดเรารู้สึกว่าไปตั้งใจสื่อสารได้ละเอียดในทุกๆคำที่เขาปล่อยออกมาแม้แต่การใช้เทคนิคในการหายใจอะไรก็ตามเก่งมากวันนี้ตั้งใจมากรู้ตั้งใจมากๆเลยแล้วก็ขอให้สมหวังนะคะชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับ
4: คุณเบลนมาระหว่างอารมณ์เพลงกับเสียงร้องได้แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันพอดีกันมากๆระหว่าง2สิ่งนี้นะครับซึ่งมันหาได้น้อยคนมากที่สามารถทำแบบไปได้แต่ว่าวันนี้มันเห็นชัดขึ้นมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไม่มีนะเมื่อก่อนไปมีแต่พอยิ่งร้องขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้ารอบขึ้นเรื่อยๆยิ่งเจอกับวินด้วยเนี่ยวินสามารถเอาสิ่งนี้ออกมาให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นไปอีกครับโอ้โหแล้วผมฟั

0: ังแล้วผมแบบน้ําตาซึมเหมือนกันเพราะว่าเราไม่อยากดูเนื้อนะครับเพราะผมเห็นอยากเห็นแบบสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาว่ามันขนาดไหนนะครับเก่งมากครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
2: พ
3: ี่
1: ก
3: ัน ครับพี่โจครับ
4: เนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่จะเป็นบทเรียนให้เห็นว่าวิธีการร้องเพลงมันมีหลายแบบจะทำอย่างไรก็ได้นะครับแล้ววิธีการร้องแบบนี้อยู่ๆก็เอาการขับขวัญนาคขึ้นมาเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นจารีตของไทยและมันเป็นความรู้สึกที่ดีสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งว่าเพลงนี้ยากมากยากมากหมายความว่าน้ำตาเสือตกเพราะใดหัวอกคือเรนจ์มันอยู่ๆมันขึ้นมาตรงกลางแล้วมันตกลงไปต่างอย่างนี้ต่ำลงอย่างนี้ถ้าเอาไม่อยู่เอาไม่ถึงเพี้ยนแฟลตทันทีต้องขอชมเชยแล้วพี่ชื่นชมไปมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราถึงบอกว่าบางทีเก่งก็มาต้องมากับเฮงแต่พี่ว่าซีเนี่ยหนูเฮงแล้วขอชื่นชมวินตรงไหนตรงที่ว่าวินเป็นครูที่ไม่เคยเอาตัวเองใส่ไปในลูกศิษย์แต่ดึงความสามารถลูกศิษย์ออกมาให้ทุกคนเห็นได้อันเนี้ยคุณค่าของความเป็นครูอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่วิน
3: โอ้ขอบคุณพี่โจครับพี่แอ๊
0: ด
3: ครับ
0: ครับก็จริงๆคิดเหมือนพี่โจนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันร้องยากมากๆด้วยเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งมากพอสมควรนะครับเพราะเพลงส่วนใหญ่เพลงไทยเนี่ยความยากของเพลงไทยเก่าๆเนี่ยจะเป็นคู่ห้าในการร้องเสียงตาดาดาดาทีนี้ไอ้คำว่าดาดาเนี่ยพอมันขึ้นไปเสียงสูงแล้วมันลงมาต่ำมันจะทำให้เราเพี้ยนถ้าเราเป็นคนที่ไม่นิ่งพอไม่แข็งแรงพอแต่ว่าไปมีเสียงที่แข็งแรงแล้วก็มีพิชที่ตรงมากๆคือแตะถึงทั้งโน้ตสูงแล้วก็โน้ตต่ำขอชื่นชมในเรื่องเทคนิคการร้องนะครับแล้วก็การแสดงในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับ
3: ขอบคุณพี่ครับแม่จ๋า
5: ให้ฉันปิดท้ายเหรอคะ ตายแล้วคุณร้องได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคุณเก่งเกินไปหน่อยแล้วนะ และอีฉันก็นั่งนึกไปถึงว่าเฮ้ยพี่ชลินร้องเพลงนี้ด้วยหรือนี่แล้วมันนี่ลักษณะคุณคำลนแท้แต่คุณทำให้มันเป็นเพลงลูกกรุงโดยแบบที่นึกไม่ถึงจริงๆไปคุณเก่งมากนะลูก
3: ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกับคุณไพร์ด้วยฮะเดี๋ยวคุณไพร์พักก่อนครับเชิญครับ
1: ไปต่อที่คนสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับพี่เกลือครับ
3: โอ้เรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีจากซีซั่นหนึ่งนะฮะที่มันจะสร้างรอยยิ้มให้กับเราเสมอเลยนะครับถึงแม้ว่าวันที่เขาตัดสินใจมากลับมาแข่งในครั้งนี้นะฮะเขาจะห่างหายจากเวทีไปนานแต่แน่นอนฮะเขายังคงซ่อนน้ำเสียงสุดไพเราะและนุ่มนวลไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ
1: ใช่ครับหายไปถึง7ปีครับการกลับมาเยือนเวทีครั้งนี้ครับเขาเตรียมโชว์เทคนิคการร้องแบบเหนือชั้นครับขอเสียงตรบมือให้กับคุณสิงห์ดฤพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับน้องเชฟมีขนมมาหลากหลายเลยนะ
7: มีขนมอะไรบ้างครับวันนี้น้องเชฟ
6: ขนมใส่ไส้ขนมชั้นแล้วก็ขนมเปียกปูนขอบคุณครับน้องเชฟ
7: ขอบคุณครับน้องเชฟน่ารักมากเลยนี่คือเปิดมาตลกแบบนี้คือรอบนี้คุณร้องเพลงตลก
8: ไม่ใช่รอบนี้กะว่าจะมาในแนวแบบว่าดรามาติกนิดๆ
9: ก็รอบนี้หลายๆคนอาจจะเห็นสิ่งจากในเพลงหวานเพลงรักเพลงซึ้งต่างๆมาแล้วรอบนี้เราก็เลยอยากจะลองพ่นไฟดูบ้างรอบนี้เราก็เลยมาพร้อมเพลงกายฟ้าดินรู้สึกว่ากติกามันโหดร้ายมากกับการตัดสินครั้งนี้ก็ตอนนี้แทบจะฆ่าแกงกันเองแล้วจ้ากดดันอยู่แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็เต็มที่ในรูปแบบของที่ตัวเองได้ซ้อมมาในใจลึกๆก็ต้องหวัง1 ใน 2อยู่แล้วเท่านั้นครับ

0: สิงวันนี้ดูหล่อเป็นพิเศษเลยนะฮะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยครับแบบว่าไม่เคยร้องเพลงที่แบบมีอิมพาวเวอร์อะไรแบบนี
0: ้
1: มาก่อนเลยถ้าแบบว่าที่ประกวดมา
0: ก็เรียกว่าทำได้ดีเลยนะต้องถามโค้ชบ้างฮะโค้ชวินว่าไงครับ
2: ทุกครั้งที่ฟังเขามีความพิเศษมากๆเพราะว่าเขาจะมีวิธีการร้องที่เป็นตัวของตัวเองมีโทนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองครับแล้ววินก็รู้สึกว่าเป็นเสียงแบบที่พอเข้าไมค์ปุ๊บมันแบบมันเพราะมันกลมแล้วก็วันนี้สิงถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆสิงลดความกังวลของตัวเองมองอยู่วันนั้นแล้วรู้สึกว่าเออเขามีความเป็นโชว์แมนชิพอะแบบฟิลแบบแฟรงค์ซินาตรานิดนึงอะวันนี้แบบดูแล้วแบบเออมันมีความเท่มันมีความมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องมากๆเลยอะวันนี้มีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ยังรักษาเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงไว้ได้แบบครบถ้วนมากๆครับ
0: ถ้าเป็นสายแฟรงค์ซินาตราก็จะถามอาเจกเลยเข้าทางอาเจกนะสไตล์นี้นะ
3: มันมีความนุ่มอะครับมีความนุ่มแต่ว่ามีพลังอยู่ในนั้นแล้วก็ขอบอกวินว่าลำบากใจแล้วแหละ
0: โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนอกจากวินจะเครียดนะฮะด้านหน้าเขาก็เครียดแน่นอนนะฮะถามความคิดเห็นคณะกรรมการเลยฮะแม่จ๋า
4: ค่ะเขาร้องได้เป๊ะมากนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันดีใจท

0: ที่เด็กๆได้สามารถทำในหลายลักษณะหลายรูปแบบออกมาอยู่ในแบบของลูกกรุงแต่อันนี้คือลูกกรุงตลอดเวลาเก่งขึ้นมากนะลูกเสียงหนูมั่นคงขอบคุณที่หนูทำในสิ่งดีๆอย่างนี้ให้คนผู้ชมที่บ้านได้เห็นว่านี่คือนักร้องเพลงลูกกรุงค่ะ
1: ขอบคุณแม่ครับพี่แอ๊ดครับ
2: ครับวันนี้นะครับโอ้ผมชอบพี่สิงห์ร้องมากมันดูหล่อมันดูลงตัวนะฮะแบบ
1: เงินในกระเป๋ามันสั่นละลิกละลิกเลยฮะ
2: ผมอยากจะคล้องอะไรตัวนี
3: ้คือนี่แต่แม่ยกนี่พ่อยกอ่ะนะ
2: เป็นพ่อยกคือหันตัวแล้วฮะแม่ยกเหลือน้อยแล้วก็จะเป็นพ่อยกแทนเป็นการเลือกเพลงที่จริงๆเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มีความเก่าแต่พอมาทำดนตรีใหม่แล้วก็ร้องแบบใหม่เนี่ยมันทำให้เพลงที่มีความเก่าเนี่ยขยับยุคขึ้นมานิดนึงแล้วก็คำที่ว่าเจ็บปวดรวดร้าวชีวิตโอ้โหอันนี้มันเจ็บปวดมากอยากจะกินฝักบัวแล้วก็ตายไปเลย
1: โอ้โหมันเศร้าอะไรขนาดนั้นเพราะคุณกินฝักบัวจนตาย
2: คือวันนี้นะครับชื่นชมครับแล้วก็ขอให้พี่สิงห์โชคดีนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่กันครับ
3: ครับผมฟังพ่อยกคอมเมนต์เพลินมากวันนี้จะกินฝักบัว
1: กินฝักบัวจนตายเ
3: นี่ยโอ้โหธรรมดาจริงครับก็สิ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากคือเรื่องของความเสถียรในการร้องมันเป๊ะมากๆเลยในการร้องเพลงมันก้าวกระโดดมากๆนะครับแล้วก็การเดินแต่ละย่างก้าวของคุณที่ไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยมันไม่ใช่เดินตามบ็อกกิ้งอ่ะผมรู้สึกว่ามันเดินตามอารมณ์เพลงที่คุณตีความมานะครับเก่งมากครับ
1: โอ้ที่การครับพี่โจครับ
4: ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับพี่เมาส์เลยนะครับที่เป็นสไตล์ของนักร้องลูกกรุงจริงๆสิงเป็นคนอาจจะเป็นคนไม่กี่คนที่เข้าใจว่าเวลาที่เราจะร้องเกิดความดังเบาของเรากับดนตรีไปด้วยกันได้เนี่ยน้อยคนที่จะทำตามได้นะชอบท่ายืนที่ออกมาตั้งแต่ต้นคือคุณมีความพร้อมม่านยังไม่เปิดเลยพี่เห็นเงาคุณมาเนี่ยโอ้โหสิงคุณเตรียมตั้งแต่ม่านยังไม่เปิดเลยคุณมีความชัดเจนแล้วก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับพี่กบครับ
5: วันนี้กบรู้สึกว่าสิงห์ร้องเพลงเพราะมากคือน้ำเสียงวันนี้กบรู้สึกว่าเป็นน้ำเสียงที่มันนุ่มละมุนหวานแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้สิงห์ร้องเพลงนี้แบบใช้เสียงที่เพราะมากไพเราะมากๆนะคะแล้วก็ละสายตาไม่ได้เลยจริงๆเยี่ยมมาก
1: ขอบคุณพี่กบครับและแน่นอนครับตอนนี้ผู้แข่งขันของทีมวินนั้นโชว์ครบหมดทุกคนแล้ว
6: เรียบร้อยครับ
1: เรากำลังจะได้รู้แล้วนะฮะว่า1ท่านที่คณะกรรมการเลือกกับ1ท่านที่โค้ชเลือก
6: ครับ
1: จะเป็นใคร
6: ครับ
1: ตอนนี้ขอเชิญผู้แข่งทั้ง6ท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งทั้ง6ท่านของทีมวิน
7: และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับในสตองนี้นะครับจะมีรายชื่อของผู้แข่งขัน1ท่านที่มาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับและผู้ค่อยขันจากทีมวินที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านแรกก็คืออ
1: ย่างที่รู้กันครับ6ท่านนี้มีเพียงแค่2ท่านที่จะได้ไปต่อและอีก4ท่านจะต้องกลับบ้านนะฮะ
7: ใช่ครับ
1: ด้วยขันท่านแรกที่จะประกาศนี้เป็นคะแนนมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการนะฮะ
7: ใช่ครับ
1: มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแรกของทีมวินครับ
7: ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณไปครับ
1: คุณไปอ่ะได้ไปได้จากคณะกรรมการและผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
7: หลังจากนี้ครับเหลืออีกเพียงแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้จะต้องมาจากการคัดเลือกของโค้ชวินเท่านั้นนะครับ
1: เอาละฮะความหนักใจทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่โค้ชของทีมนะฮะวินต้องเลือก1คนเท่านั้นจาก5คนตรงนี้นะฮะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อไปแข่งขันกันต่อในรอบเซมิไฟแนลนะฮะและท่านสุดท้ายคือ
8: หมิวครับ
1: คุณหมิวอะโอ้เป็นหนึ่งท่านที่ได้คะแนนจากโค้ชนะฮะและแน่นอนคุณหมิวผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลณตอนนี้นะฮะขอคณะกรรมการนะฮะกล่าวอะไรถึงผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและให้กำลังใจกับผู้ที่ได้เป็นต่อกับเรานะขอเชิญแม่เมาครับ
0: ขอแสดงความยินดีนะครับว่าในการที่จะเข้ามาตรงนี้มันไม่ได้ง่ายแต่คุณสามารถทำได้สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าขอเป็นกำลังใจหนูอย่าเพิ่งท้อนะลูกมันจะสำเร็จขอให้ทุกท่านโชคดีลูก
1: ขอบคุณแม่เมาครับ

0: ขอเชิญโค้ชวินฮะมีอะไรอยากจะกล่าวถึงลูกทีมของคุณไหมครับ
1: พี่รู้สึกว่าทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินมากๆในวันนี้พี่เองก็รู้สึกว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรจากน้องๆเยอะมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าและมีความสุขในชีวิตของพี่มากๆครับ
0: ขอบคุณพี่วินครับและแน่นอนนะผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล2ท่านแรกคุณไบรท์คุณมิวสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันของทีมโกตุนนะฮะเตรียมให้ดีนะนะฮะบอกได้เลยครับดูเดือนแน่นอนนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาเจอกันได้ในวันอาทิตย์นะครับ6โมงเย็นทางช่องวันสารเสดกับรายการเด็กคนที่สองเวทีเพลงเพราะออลสตาร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มาสัปดาห์หน้าถึงเวลาทีมโกตุนต้องเผชิญกับความกดดัน
4: เห็นความง้องแง้งของทีมนี้เขาจะเป็นคนที่พลาดที่สุดตอนซ้อมอะไรเงี้ย
5: น้ำตาของโกตุนไม่สามารถจะทำให้คนอย่างพี่ใจอ่อนได
3: ้กับศึกหนักที่ทั้ง6คนต้องมาห้ำหั่นกันเองเพื่อช่วงชิง2ที่นั่งในรอบต่อไป
6: เสียงพี่เต้นมันเพอร์เฟกต์แบบไร้ที่ติ
7: เด็กคนนี้สู้มีความสุขทุกครั้งที่หนูร้องเพลง
8: เสียงพี่มอนเพราะมากๆนะครับคือแบบหล่อสุขุม
5: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
9: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
6: อ่างเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆ

0: ใครกล้าทิ้งพี่มอสในเพลงเนี้ย
1: มันก็มีแหละโก มันก็มีคนที่วาสนาไม่ถึงก็บ้างก็มีบ้าง
2: น้อยน้อยใจกันเรื่อย
3: ๆวันนี้ผมเหมือนได้ดูโชว์ศิลปินมากๆเลยครับเหมือนผมอยู่คอนเสิร์ตของเขาอ่ะ
4: จะทรมานกันไปถึงไหน
3: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
5: เอฟามีความสามารถมากนะ
6: พี่เห็นด้วยกับพี่กบทุกอย่างนะครับ
5: ค่ะ
7: อีกฉันก็อาจจะเห็นต่างไป
8: ชมหน้าสองคนที่ได้ไปต่อของทีมโกตุนคือใคร
9: ขอเลือก
8: วันอาทิตย์หน้ามาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกัน
10: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
11: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
12: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

ทั้งเมืองไทยลบจัดสรรทุกท่านมาชมกันก่อนฝากบทฝากก้อนให้กลุ่มคลึมอกใจสหาลิเกหากท่านสนใจมีงานเรียกใช้พันลบ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: แผลที่อยู่ในใจฉันก็ไม่เคยละจางหาย
1: แม่จ๋าแม่เป็นอะไรหรือเปล่า
0: แม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกเออเจ้าไปยังไงมายังไงไปไหนมาเนี่ยแต่งตัวซะสวยเชียว
1: คือว่าโชชอบเพิ่งกลับมาจากตลาดอะจ้าทำไมแม่ตาแดงๆแม่เป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออพอดีว่าช่วงเนี้ยแม่ไม่ค่อยสบายนะจ๊ะลูกก็เลยตาแดงไปธรรมดาอ้าวแล้วคนอื่นน่ะเข้าไปไหนกันหมดแล้วลูก
1: อ๋อพี่อัญชันน่ะไม่อยู่บ้านหรอกจ้ะเห็นว่าจะออกไปธุระไปทำสวยอะไรก็ไม่รู้
0: ออกไปธุระไปไหนไ
2: ปไหนผัวกำลังจะตีเมียค่ะ
0: ไป
3: ไปไปไหน
0: ไปแล้วเดี๋ยวก่อนอยู่ในนี้เลยนะสมชาย
4: แม่อ
0: ัญชันตายแล้วนี่ถือไม้ทำไมเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะลูก
2: แม่อัญชันน่ะมีเรื่องจะบอกแม่ด้วย
0: มีเรื่องอะไรอัญชันไหนบอกแม่สิ
2: ก็อัญชันน่ะสิอัญชันเดินไปตลาดอัญชันเนี่ยจะไปทำเสริมสวยกับพี่ๆเขา

0: างทางพอดีเลยนะแม่พี่สมชายนะเซมาเจออัญชันแม่มาขอความรักจะปลุกปล้ำอัญชันทำเมียเลยจ้ะแม่
1: ปล้ำอัญชัน
0: ใช่แม่ทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูเป็นพยานได
1: ้พยาน
0: อ๋อพยานแม่
1: สมชาย
2: เสียงอย่างนกกระเว้ย
3: สมชายว่าจ้ะแม่
1: เป็นความจริงเหรอลูกที่อัญชันพูด
3: ไม่จริงเลยจ้ะแม่
0: ชูชอบ
3: สมชายทำงานอย
1: ู
3: ่อัญชันลงไปหาสมชายไปขอความรักสมชายเลยสั่งสอนน้องมาบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ดีครับแม่สมชายไม่ได้ปั้มอัญชันมานะครับแม่
1: เอาเถิดสมชายแม่เชื่อเจ้านะลูกอัญชันลูกแม
0: ่ทำไมล่ะจ๊ะแม่จะจัดงานแต่งงานให้เลยใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงไง
1: อ
0: ั
1: ญชันเจ้าทั้งสองคนน่ะจะแต่งงานกันได้ยังไงในเมื่อเจ้าเป็นน้องสาวของพี่สมชายและสมชายก็เป็นพี่ชายของเจ้าพี่น้องจะแต่งงานกันไม่ได้หรอกนะลูก
4: นั่นละสิ
1: อัญชันฟังแม่นะลูกนะหนูน่ะเป็นเด็กดีที่สำคัญรูปร่างหน้าตาของหนูเนี่ยก็สะสวยไม่แพ้สาวที่ไหนเลยอีกไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวก็มีคนมาหมายปองลูกเองอดใจรออีกสักนิดนะลูกนะ
0: แต่หนูเสียดายอะแม่
1: เสียดายอะไรกันเล่านี่อยู่เดี๋ยวนี้เลย
0: แม่แต่เขารักกันนะคะ
1: รักกันได้ยังไงไอ้รักกันฉันพี่น้องอะแม่จะไม่ว่าเลยแต่นี่รักกันฉันหญิงชายกับหญิงนี่จำไว้เลยนะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อย่างครั้งวันนี้เกิดขึ้นอีกจะหาว่าแม่ไม่เตือนจะตีให้หลังลายเลย
0: ฉันขอโทษค่ะแม
4: ่เห็นไหมล่ะฉันเตือนแล้วไม่เชื่อฉันเองนี
0: ่ตัวดีนะชูชอบ
4: ทำไมฮะ
1: แล้วจะไปไหนหรือเปล่าวันนี
0: ้วันนี้เลย
5: ว่าไง
0: จะไปเสริมสวยอีกแม่เพราะเมื่อวานทำเล็บมาแล้วเล็บหัก
1: จะไปเสริมสวยเอาสิลูกแต่ว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจอย่ากลับบ้านดึกนะลูกนะ
0: โอ้โหแม่ไม่ดึกหรอกแต่ว่าง
1: แต่ว่าอะไร
0: ว่าง
1: สว่างก็ตามใจแล้วกันนี่อย่าเจ้าน่ะไปเป็นเพื่อนพี่เขานะแล้วดูแลกันให้ดีๆรู้หรือเปล่า
4: ให้ชอบไปด้วยเหรอ
1: ไปเป็นเพื่อนพี่เขาหน่อยเถอะ
4: ก็ได้จ้ะ
1: ก็มีคนคอยตักคอยเตือน
4: ชอบไปก็ได้จ้ะแม่
1: เดินทางกันดีๆนะลูก
4: จ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่นะ
0: โดดเดินข้างหลังเลยเดินข้างหลังเลยห่างๆนะ
1: เป็นพี่น้องกันเนี่ยทะเลาะกันทำไมนะ
4: ไม่ใช่คำสั่งแม่ฉันไม่ไปแล้วเนี่ยฉันลาแล้วนะจ๊ะแม่
1: โชคดีนะลูกนะดูแลลูกฉันด้วยนะสมชายเจ้าอย่าไปถือสาน้องเลยนะลูกนะน้องก็ยังเล็กอยู
3: ่แม่จ๋าสมชายคิดถึงแม่เหลือเกินแม่รู้หรือเปล่าว่าสมชายได้เห็นหน้าแม่แล้วแม่ทำไมแม่ไม่ไปหาสมชายต้อง2วันแล้วนะแม
1: ่สมชาย
3: สมชายหิวข้าวสมชายนั่งรอแม่สมชายคิดว่าแม่จะไปหาแม
1: ่สมชายแม่ขอโทษนะลูก

0: แม่แม
1: ่
0: พ่อก็ใจทำงานสมชายยังไม่ได้กินข้าวเลย
1: ยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอลูกสมชายเมื่อวันก่อนแม่ก็เตรียมข้าวไว้ให้เจ้าแต่พ่อของเจ้ามันกลับไปเทให้หมากินไม่รู้ว่าใจของมันทำด้วยอะไรแต่เอาเถอะลูกวันนี้แม่ได้แอบไว้ให้ลูกแล้วนะกับข้าวนะลูกนะ
0: จริงเหรอจ๊ะแม
1: ่จริงจ้ะเดี๋ยวแม่
2: ไปกินข้าวแล้ว
1: จะไปเอาข้าวก้นหม้อมาให้กินนะลูกรอแม่สักครู่นะ
0: จ๊ะแม่
2: จะได้กินข้าวแล้วจะได้ไม่ต้องหิวจะได้รีบรีบกลับกัน
0: จะได้กินข้าว
2: กินข้าวว
0: ันนี้ได้ขึ้นมาบนเรือนใหญ่ไม่คิดเลยว่าจะสวยขนาดนี
2: ้ลุงก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว
1: แต่
2: เดี๋ยวเองก็ได้กินข้าวแล้ว
1: นี่จ้ะลูกแมวข้าว

0: มาให้แล้วแต่เอ๊ะแม่ไม่ได้หยิบน้ำมาเดี๋ยวแม่เข้าไปหยิบให้นะลูกนะ
1: ครับแม่
0: กินกันไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่เอามาให้จ้ะ
1: สมชายรักแม่นะ
0: แม่ก็รักลูกเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวผมดูให
1: ้พี่
0: ฝากลูกฉันด้วย
1: มากินข้าวกันเถอะ
2: ข้าว
1: น่ากินเหลือเกิน
2: ไหนมีข้าวอะไร
1: กับข้าวแม่ทำมาให้
2: อร่อยน่าอร่อยกินเลยกินเลยหิวได้เหรอ
3: หยุดนี่พวกแกสองคนกำลังจะทำอะไรกันฮะ
2: ซักผ้ามั้ง
3: อ้าวลุงไอ้หล่นพูดอย่างนี้ก็กวนสิวะจะทำอะไรกัน
1: น้องเผอิญแม่เขาเอาข้าวเหลือมาให้พี่จะกินข้าวพี่ทำงานมา2วันยังไม่ได้กินข้าวเลย
3: จะกินข้าวเหรอวะฮะหิวข้าวแล้วงานบ้านงานเรือนทำเสร็จแล้วหรือยังวะฮะนู่นสนามหน้าบ้านใบไม้หล่นให้เกลื่อนเต็มไปหมดแกทำแล้วหรือยังวะฮะ
1: พี่ยังทำงานไม่เสร็จแต่วันนี้ถ้าพี่ได้กินข้าวพี่ก็คงมีกำลังทำงานขอจานข้าวพี่เถอะ
3: ถ้ากินข้าวแล้วจะมีแรงทำงานแสดงว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: ใช่แล้วน้อง
2: ใช
1: ่แสดงว่าน้องจะให้พี่กินข้าวใช่ไหม
2: ให้ข้าว
1: ดีเลยเดี๋ยวพี่กินข้าว
3: เอาอย่างนี้พี่สมชายขึ้นมานั่งวันนี้กับฉันนี่มา
2: น้องเคยหยอก
1: ไหมเดี๋ยวพ่อจะมาเห็นพี่จะโดนดุหรือเปล่า
3: โอ๊ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าพ่อมาเนี่ยเดี๋ยวฉันบอกกับพ่อเองเพราะฉันอ่ะให้แกนั่งบนนี้มานั่งบนโซฟานี่มา
1: ขอบใจมากนะน้อง
3: จะหาว่าฉันอ่ะเป็นน้องที่ไม่รักแกเอาเป็นว่าข้าวมื้อนี้อ่ะพิเศษหน่อยละกันนะเดี๋ยวฉันจะป้อนข้าวพี่ชายเองขยับมาใกล้ๆสิขยับมา
1: จะกินด้วยกันพี่มา
3: ขยับมานะขยับมานะเดี๋ยวมือนะฉันจะป้อนเองนะ
2: อ้าปากกว้างๆ
3: อ้าปากกว้างๆนะมัมๆนะมัมๆนะ
1: น้อง
2: ทำไมทำอย่าง
1: น
2: ี้
1: ทำไมทำอย่างนี้ขอจานข้าวพี่เถอะ
3: นี
2: ่นี่พี่มึงนะ
3: พี่สมชาย
1: สุดท้ายเจ้าก็หลอกพี่อย่างเคย
3: คนอย่างแกอ่ะกินข้าวกับจานกับช้อนเนี่ยฉันว่ามันหรูไปว่ะอย่างแกเนี่ยนะนี่ต้องกินอย่างนี้เว้ย
2: มันจะเกิน
3: กินข้าวคลุกดินอย่างเงี้ยมันเหมาะกับแกแล้ว
2: ชายยา
3: เฮ้ยอย่ายุ่งนะเว้ย
2: ฝ่ายเทพเสียลุงสมชาย
1: พี่ไม่เสียดายหรอกน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินกัน
2: ชายยาเลย
1: ไปเถอะเรากลับ
3: นี่จะไปไหน
1: พี่จะกลับไปเรียนคนใช้ไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวข้าวเนี้ยพี่จะกลับไปเอง
3: หยุด
1: เพราะว่าพี่หิวข้าวพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย
3: ชีวิตแกมันน่าสงสารว่ะฉันเองอะเกิดมาเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักไม่เหมือนอย่างกับแกพ่อเขาฝึกแกนะเว้ยเฮ้ยให้แกทำงานบ้านงานเรือนต่างกับฉันที่พ่อไม่ให้ฉันทำอะไรเลย
1: น้อง
3: ร่างกายแกถึงได้อ่อนแข็งแรงไงผิดกับร่างกายของฉันอ่อนแอ
1: เอาล่ะถ้าหมดธุระสำหรับเราสองคนแล้วพี่จะไปเรือนคนใช้พี่ไปก่อนนะน้อง
3: หยุดแกยังไปไม่ได
1: ้บอกให้ปล่อย
3: นี่พี
1: ่ปล่อยพี
3: ่ฉันขึ้นมาหาแกในวันนี้นี่แกยังไม่รู้เรื่องอีกหรือยังไงฮะว่าฉันจะมาหาเรื่องแกเอางี้ดีกว่านี่แกเอาหมัดแกเนี่ยต่อยหน้าฉันเลยต่อย
1: พี่ไม่ทำ
3: ต่อย
1: ปล่อยพี
3: ่ฉันบอกว่าให้ต่อย
1: ปล่อยพี่ปล่อยพี่น้อง
2: สมชาย
1: โอ๊ยจะเป็นไงหรือเปล่าพี่ขอโทษ
2: โอ๊ยแสบๆอ่ะ

0: ี่ไม่ตั้งใจพี่ขอโทษน้อง
1: เลือด
0: พี่ขอโทษ
1: นี่ฉันทำแค่นี้แกต้องผลักฉันหน้าแหกขนาดนี้เลยเหรอ
0: ขอโทษ
2: เฮ้ยเรื่องอะไรกันเน
1: ี่
2: ย
1: พ่อเว้ย
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: พ่อฟังฉันนะฉันเห็นพี่สมชายมันทำงานเหนื่อยจ้ะพ่อฉันเองก็อุตส่าห์หวังดีเอาข้าวมาให้พี่มันกินแล้วพ่อดูมันทำงานฉันดิเนี่ยหน้าฉันแหกมาเลยอ่ะมันโกรธฉันนะพ
0: ่อสมชายไม่ตั้งใจทำน้องจึงขอโทษจ้ะพ่อ
3: คุณพี่คุณพี่จะฟังอะไร
2: สร้างราวกันนัก
0: พ่อฟังฉันก่อน
2: เดี๋ยว
1: พ่อต้องตัดสินนะ
2: ใจเย็นเย็นแผลใหญ่นะเนี่ยฮะไอ้ล้นพาลูกกูไปทำแผลสิไม
4: ่เอาเลือดเหี้ยออกซะบ้าง
2: บู๊อะไรนะฮะ
4: เปล่าครับเอาเลือดเนี่ยออกเดี๋ยวผมไปพาไปทำ
1: เออพ่อเดี๋ยวดิพ่ออ
2: ะไรอะไร
1: แผลฉันใหญ่ขนาดนี้อ่ะฉันขอเงินสัก 300,000 ได้ไหมอ่ะ
2: เดี๋ยวหนูเอาไปทำอะไรลูก
1: ก็ฉันจะเอาไปทำแผลนี่ไง
2: เอาไปทำแผลขอ 300,000 เลยเหรอ
1: ใช่ 300,000 แค่ 300,000 เองพ่อให้ฉันไม่ได้ยังไง
2: เดี๋ยว
1: ฉันเจ็บหั
2: วโอ้ยลูกใจเย็นใจเย็นเอาไม่ขัดใจลูกไม่ขัดใจโอ้ใจเย็นลูก 300,000 นะ
1: 300,000
2: ไอ้รถ
4: ครับ
2: ไปหัวนอน
4: ไปหัวนอน
2: หัวนอน
4: หัวนอนอีกแก
2: กูมีหีบอยู่หีบเล็กๆมึงปลดล็อกเปิดขึ้นนะรหัสคือ222
4: 222
2: เออมึงเปิดขึ้นปุ๊บมึงหยิบซองเล็กๆอ่ะสีขาวในนั้นจะมีตังค์อยู่ประมาณ 400,000 300,000ให้ลูกกูไปหาหมออีก 100,000 นึงเนี่ยโปไว้ทำขวัญลูกกูให้ลูกกูไปเที่ยวพาไป
4: โอเค
2: เออไป
0: แม่หนูไม่ตั้งใจแม่
1: ฉันขอบใจพ่อมากนะ
2: ลูกเจอไป
1: ฉันไปก่อนนะพ่อนะ
2: ไปลูกไปเออใจเย็นๆลูก
1: พ่อต้องตัดสินนะ
2: เดี๋ยวตัดสินให
1: ้ฉันต้องชนะนะพ่อ
2: ใจเย็นๆจ้า
0: แม
3: ่คุณพี่คะ
2: โอ้ยแป๊บเดียวสี่แสนเลยกู
3: ดิฉันหวังว่าคุณพี่จะไม่หูเบาช่วยฟังหูไว้หูด้วย
0: พ่อคิดเป็นคนอย่างนั้นฉันไหว้พ่อได้จ้า
2: เอาจริงแล้วนะเรือนใหญ่เนี่ยกูก็บอกแล้วไงว่ามึงไม่ต้องขึ้นมามึงก็ยังดื้อรั้นขึ้นมาจนเกิดเรื่องเกิดราวไม่เป็นไรวันนี้กูอารมณ์ดีเอางี
3: ้ไม่ต้องกลัวนะลูก
2: พี่ขอคุยกับลูกหน่อยเป็นการส่วนตัวต้องอบรมกันเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ต้องห่วงพี่ไม่ตบไม่ตีไม่แตะแม้แต่แอะเดียวเชื่อพี่
3: อย่าลืมคำสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับฉันด้วยแล้วกัน
0: แม่
3: สมชาย
0: สมชายมองหน้าแม่ยังไม่หายคิดถึงเลยแม่อย่าเพิ่งไปได้ไหม
3: สมชายฟังแม่นะลูกคิดซะว่าเป็นเวรกรรมของเจ้าเมื่อชาติปางก่อน
2: ลำคาญลำคาญ
0: อะไรอ่ะ
3: แม่หวังว่า
2: อยู่เฉยมึงอ่ะ
3: ของเจ้าจะดีขึ้นสมชายแม่เคยบอกกับเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่าขึ้นมาที่เรือนนี้เพราะเรือนนี้น่ะหมามันดุเอาเธอลูก
2: ยืนแป๊บเดียวเป็นหมาซะละ
3: แล้วแม่น่ะจะรีบกลับมาหาอยู่คุยกับพ่อเขาสักพักนะลูกนะ
0: สมชายรักแม่นะ
3: แม่ก็รักลูกจ้ะดิฉันลาค่ะคุณพี
0: ่พ
2: ่อรอพ่อแป๊บไม่โกรธไอ้ล้น
4: ครับ
2: มึงเคยเห็นเกมอะไรสักเกมไหม
4: เกมอะไรครับ
2: เขาเรียกว่าเกมเสี่ยมเขาควายให้ชนกัน
4: เกมนี้ผมไม่รู้จักอะมันเล่นยังไงครับ
2: เล่นยากหน่อยแต่สำหรับกูแล้วกูเล่นมาตลอดชีวิตเดี๋ยวมึงดูกูนะกูจะเล่นให้มึงดูแล้วมึงดูคอยดูผลลัพธ์ของมันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง
4: ได้ครับเดี๋ยวผมคอยดู
2: นั่งนิ่งๆห้ามพูดอะไรนะอยู่เฉย
4: ๆต้องนั่งนิ่งเลย
0: พ่อจ๋า
2: เป็นไงลูก
0: พ่อสั่งให้สมชายทำงานตั้งแต่เช้าสมชายยังทำงานไม่เสร็จสมชายก็อยากมาหาแม่

0: แต่มาหาแม่ทีไรแม่ก็ร้องไห้พ่อสมชายอยากจะรู้ว่าเวลาแม่ร้องไห้แล้วพ่อก็ตีสมชายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อไม่รักสมชายบ้าง
1: เดี๋ยวสมชาย
0: สมชายทำผิดอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าลูกเปล่าเปล่าสมชายหาได้ทำผิดไหมแต่ที่พ่อต้องตีพ่อต้องตบจนหลังเจ้าจนตัวเจ้าฟกช้ำดำเขียวตัวเนี่ยมีแต่รอยไม่เรียวก็เลยเพราะพ่อนั้นมีอดีตที่ฝังใจ
2: นั่นเอาอีกแล้ว
1: ไม่อยากพูดไม่อยากจำแต่มันก็ติดอยู่ในสมอง
2: โอ้ยตอแหลจริง
1: ๆชีวิตนี้สิ่งที่จำได้คือความคิดที่โหดร้ายในความในความรู้สึกลึกๆอะไร
2: เป็นไร
1: กูร้องไห้อยู
2: ่ร้องไห
1: ้เออกูร้องไห้
2: น้ำตา
1: เดี๋ยวก็ออกมาเองอ่ะเฉยดิมันมีเรื่องเล่าอยู่ลูกก่อนที่เจ้าจะเกิดจะย้อนไปเล่าถึงในวันที่เจ้าที่แต่งพ่อแต่งงานพ่อแต่งงานกับแม่เจ้าวันนั้นเป็นวันที่พ่อมีความสุขต่างคนต่างมีความสุขแขกเรือมาที่บ้านพ่อมากมายคนใหญ่คนโตปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้นมีไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันบุกขึ้นบ้านมันบุกขึ้นเรือนไล่ฆ่าคนนั้นไล่ฟันคนนี้ปู่ย่าตายายไปฆ่าเรียบมีหนำซ้ำเห็นเสาต้นมันไหนเสาต้นนั้นนะเสาต้นนั้นต้นนั้นเลยพ่อไม่อยากจะมองมันแต่พ่อก็ไม่สามารถรื้อมันได้เพราะมันเป็นบ้านของพ่อไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจับเป็นลูกน้องขึงพืช
2: คนครับ
1: พูกอะไร
2: ต้นเรื่องไม่ได้เล่นอย่างนี้นะ
1: อยู่เฉยๆที่มึงเนี่ยอ้
2: าวไม่ใช่นะไม่เล่น
1: กลัวเขามึงดูเกมนั่งเฉยๆไง
2: ตอบไป
1: มันจับพ่อผูกไว้กับเสาลูกพ่อสู้ไม่ได้พ่อสะบึดสะบึด
2: เดี๋ยวสะบึดอะไรอ่ะก
1: ็สะบัด
2: สะบัดสะบัดก็สะบัดแหมสะบัด
1: สะบัดดิ้นตรงไหนก็ไม่หลุดผูกพ่อไว้กับเสามันจับแม่ของเจ้านี่แหละจังหวะที่เจ็บสุดๆจับแม่ของเจ้าอาแขนอาขากลางบ้านมันทำยังไงรู้ไหมลูก
2: ออกกำลังกาย
1: ถุย
2: อาแขนอาขา
1: ฟังดีๆนะลูกทำใจดีๆอาจจะโหดร้ายกับความคิดไปนิดนึงมันจับแม่ของเจ้าข่มขืนต่อหน้าพ่อโทรมานที่สุด
0: พ่อจ๋า
1: ไอ้คนคนนั้นไม่ใช่ใคร
2: แต่งเรื่องเก่งจริง
1: ๆมันชื่อว่าไอ้หมื่นเสน่ห์แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะลบปลอมในใจอยากให้พ่อกลับมารักอยากให้บ้านเรามีความสุข
0: สมชายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
1: ไม่ต้องบอกเห็นไหมล่ะ
0: สมชายสัญญาว่าสมชาย จะตามฆ่ามัน
2: อะไรเนี่ยไม่ใช่นะ
0: พอฟังพ่อเราจบเราจะมีลบหลีกเลี่ยงถึงมีความตาย
1: เจ็บใจ
0: ก็ใครจะเสี่ยงเพราะว่ามันทำเยี่ยงถ้าสู้จะขอสร้างกรรมตามไปแก้เพราะว่ามึง

0: กูจะฆ่ามึง
1: ชายโหแกอะไรของแกเนี่ยโชคดีขอให้ฆ่ากันได
2: ้ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ากาศสดชื่นเบญจวรรณ
1: ฉันมีชื่อเบญจวรรณ
2: ลิ้นกะเหรี่ยอะไร
0: อะไรไม่
1: พ
0: ู
1: ดพูด
2: ทำอะไร
0: พูดอะไร
1: อ้าว
2: อ่ะ
1: พี่กุล
2: ฝันไม่ค่อยดีเลยเบญจวรรณ
1: เพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยฮะ
2: ฝันว่าตัวเงินตัวทองขึ้นบ้าน
3: คุณ
2: อุ้ยเราใส่ซะเหลืองเชีย
0: คล้ายๆคล้ายๆ
1: ตื่นใช่ไหมฮะ
2: ตื่นนานแล้วทำกับข้าวอยู
1: ่แหมตลอดเลยนะ
0: เบญจวรรณจ๋า
1: เบญจวรรณไหว้ได้จ้า
0: ไหว้พี่ไหว้ลุงทำไม
1: ฮะก็เบญจวรรณอายุน้อยกว่าเบญจวรรณก็ต้องไหว้สิจ้า
0: อีกุล
2: อะไร
0: ไปนั่งตีนบันไดแป๊บหนึ่งไป
2: รู้นะรู้นะ
0: อะไรมึงอีกุลมึงรู้อะไรจังเลย
2: มึงจะกินไก่ใช่ไหมล่ะ
0: ไหนไก่กูไม่เห็นมีสักตัวไก่
2: อุ้ย
0: เอาอะไรอะไรอีกูนอะไรอ
2: ะไรเนี่ย
1: เป็นอะไรอะ
2: ไรเนี่ย
0: นั่งดีๆบันไดบ้านอะไม่ค่อยดี
2: เหมือนมีอะไรแทงอะไม่มันเจ็บแป๊บๆ
0: เสี้ยนสิเสี้ยนบอกให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเมื่อวานบอกให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมึงนี
2: ่อุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยมันเสียวอะพอลงไปปุ๊บเหมือนมีใครบีบอะ
0: ดูให้ดีดูให้ดี
2: อุ้ยคืออ๋อ
0: นั่งทำอะไรอีกูน
2: ไข
0: ่ถู
2: ไข่ต้มมากิน
0: ไม่ต้องมาอย่างที่บันไดล่ะ
2: รู้นะคิดอะไรอ่ะ
0: อีกูนมึงอย่าขัดกูสิมึงรู้มึงก็

0: เงียบไว
1: ้
0: เออมีตังใช้ป่ะ
1: ไม่มี
0: เออดีกูก็ไม่มีกูจะยืมซะหน่อย
1: จะพูดอะไร
0: จะให้เบญจวรรณมันไปมั่ง
2: เออเป็นอะไร
0: เบญจวรรณ
2: จ๋า
0: แต่งตัวสวยนะวันเนี้ย
2: จริงเหรอเบญจวรรณก็คิดว่าเบญจวรรณสวยตั้งนานแล้วนะ
0: ใส่สีฟ้าเป๊ะเลย
2: ลุงมีอะไรจ๊ะเนี่ย
0: คือเรียกลุงเรียกลุง
3: ทำไมล่ะก็แก่ของเขาก็ต้องเรียกลุงสิ
0: จ้ะลุงก็ลุงคือวันนี้พี
3: ่แก่พี่พี่เลยไหมล่ะ
2: มีอะไรจ๊ะลุง
0: ลุง
3: เอ๋
0: คุณไปนั่งที่อื่นก่อนไปกูเขิน
3: นี่แหละมึงเนี่ย
2: เป็นอะไรของเขานะ
3: แหมอะไรนี่
2: ลุงเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรก็พูดกับเบญจวรรณตรงๆไม่ได้
0: คือที่มานี่คือจะมาเล่านิทานอะไรฟังสักเรื่องนึง
2: เล่านิทานเหรอ
0: เ
2: บญจวรรณอยากฟังจังเลยอ่ะลุง
0: อีกคน
3: อะไร
0: บอกให้เป็นร่างที่อื่นมันอะไรโล่งเล้งโล่งเล้ง
3: ก็บ้านอยู่ตรงนี้มึงให้กูไปนั่งตรงไหนล่ะเดี๋ยวกูปีนต้นไม้นะ
2: นะลุงอย่าไปสนใจพี่กุลเลย
3: ก็ได
0: ้จะเล่านิทานให้ฟังอยากฟังไหม
2: เป็นเบญจวรรณก็ต้องอยากฟังสิจ้า
0: จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะจริงป่ะ
2: จริงสิลุง
0: คือพี่ลุง
3: เก่าอย่าไปฟังเลย
0: กุลอีกุลเหม่มึงจะมาขัดเลยกูเนี่ย
3: กูนอนก็ได้กูหลับแล้ว
0: หลับไปเลยเอออีกุลอีกุล
2: เอา
0: หลับไปแล้วอีนี่บอกบุตรจะหลับก็หลับง่ายคือจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึงคือแต่เบญจวรรณต้องเป็นลูกคู่ให้ลุงด้วยนะ
2: เบญจวรรณเนี่ยนะจะต้องเป็นลูกคู่ด้วย
0: เป็นลูกคู่ด้วยไม่งั้นนิทานมันจะไม่สนุกสนานเพลิดเพลิน
2: ได้ได้จ้ะลุง
0: อย่าโดนตัวพี่ลุงอย่าเองเป็นสาวยิ่งมาโดนตัวลุง
2: แหมลุงก็เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วทำไมฉันจะโดนไม่ได้
0: เดี๋ยวลุงก็แข็งไปหมดหรอก
2: อะไร
0: ใจมันแข็ง
2: ลุงเล่านิทานให้เบญจวรรณฟังดีกว่าเบญจวรรณอยากฟังแล
0: ้
2: ว
0: แต่ต้องเป็นลูกคู่นะ
2: ได้จ้ะ
0: เบญจวรรณต้องพูดคำว่าแกแหละ
2: แกแหละ
0: แกแหละ
2: โอ๊ยคำเนี้ยเอง
0: นิดเดียวเอง
2: นิดเดียวได
0: ้คือการละครั้งหนึ่ง
2: แกแหละ
0: เออนี่แหละนี่แหละมีผู้ชายคนหนึ่ง
2: แกแหละ
0: แน่เลยดีในหัวไวในหัวไวมีผู้ชายคนหนึ่งที่รูปร่างสง่างาม
2: แกแหละเป็นอะไรลุง
0: อาย
2: แหม
0: รักผู้หญิงคนหนึ่ง
2: แกแหละ
0: ที่อายุน้อยกว่า
2: แกแหละ
0: ผู้ชายคนนั้น
2: แกแหละ
0: อยากได
2: ้แกแหละ
0: ผู้หญิงคนนั้น
2: แกแหละ
0: มาเป็นเมีย
2: แกแหละ
0: ผู้หญิงคนนั้นก็คือ
2: แกแหละ
0: เบญจวรรณ
2: อะลุงเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเน
3: ไอแก้ว
0: อีกุล
3: ใครถีบมึง
0: แกแหละ
3: แหมมึงทำอะไรเนี่ย
0: อะไรทำอะไรที่ไหนโอ้ยลุง
3: มันคิดไม่ดีนะฉันเห็นแล้วมันคิดไม่ดีเมื่อกี้ฉันหลับไปฉันเห็นแล้วมันคิดไม่ดีมันจะลวนลามลูกลุงนะ
0: อีกุลมึงหลับแล้วมึงรู้ได้ไง
3: ใคร
0: มึงหลับเมื่อก
3: ี้กูได้ยินมึงเข้าฝันกู
0: แหมนี
4: ่ไอแก้วอย่าให้เป็นอย่างที่กูคิดเมื่อกี้มึงทำอะไร
0: ก็คุยกับหลานมัน
4: อะไรแกแหละอะไร
0: ก็เล่านิทานให้มันเล่น
4: เป็นเจวันลูกกูบอกแล้วให้รักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ใช่รักแบบไหนฮะก็เออไอ้ลำพังมึงมันลูกเหมือนหลานได้ไอ้ลำพังลุงกับน่ะก็พอไหวอยู
3: ่มาลุงคิดอะไรกับฉันอย่างนี้
0: ไม่ได้นะอีกุลอีกุลมึงยังไม่เลิกเรียกเสียงมึงเหรอ
3: มันเจ็บคออยากกิน
4: อย่าทำแบบนี้อีก
0: ไม่มีอะไรหรอก
4: อยู่เฉยเดี๋ยวฉันจะคุยกับลูกฉัน
0: ไม่น่ามาเลยกำลังกัน
4: บ่นอะไร
0: เออบ้า
2: พ่อจ๋าเบญจวรรณไหว้ได้จ้ะ
4: จ้ะเบญจวรรณ
2: เออเดี๋ยวพ่อ
3: คืออะไรเนี่ย
2: ทำไมอ่ะพ่อทำไมพ่อมาหาเบญจวรรณทีไรทำไมพ่อต้องไหว้เบญจวรรณด้วย
4: เออคือไม่ต้องคิดมาก
3: พ่อหลง
4: เป็นธรรมดาเออผู้ใหญ่เด็กไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้ตอบมันเป็นความเคยชินของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรโบราณเขาทำกันมาแบบนี้ไม่ต้องเอะใจไม่ต้องแปลกใจหรอก
0: แก
2: ไ
0: ปแปลก
2: นะเบญจวรรณจะยูสั้นนะพ่อนะ
4: อย่าคิดมากอย่าคิดมากมันเป็นการไหว้ตอบแทนเป็นการรับไหว
2: ้จ้ะพ่อจ๋าเบญจวรรณมีเรื่องจะมาบอกพ่อด้วยนะ
4: เบญจวรรณมีเรื่องอะไรจะบอกพ่อ
2: ก็เมื่อวานน่ะ เบญจวรรณฝัน

ฝันว่าเบญจวรรณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สักที่นึงแต่สวยมากเลยนะพ่อเป็นปราสาทวังเป็นวังอ่ะพ่อแบบสวยมากเลยมีนางสนมคอยเลี้ยงล้อมเบญจวรรณตลอดเลยนะเวลาเบญจวรรณเนี่ยอยากได้อะไรนะนางสนมก็มาให้ตลอดถ้าเวลาขาดใจนะพ่อนะตายสถานเดียว

0: เดียวเลย
1: คุยกับแม่ซื้อ
2: โอ
1: ้
2: โหลุงรุ่นนี้แม่ซื้อยังอยู่ด้วยเหรอเนี่ย
1: ยังอยู่คุยกันทุกวัน
2: ฝันว่าอยู่ในเมือง
1: มึงได้ยินว่าอะไรมึงได้ยินกูคุยว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ย
2: จะไม่รู้พุ่มพำพุ่มพำพุ่มพำเฮ้ยอีกุลแต่ไว้ใจลุงไม่ได้แล้วนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: มึงรีบไปเก็บเกงในสังกะสีกูเลย
1: ทำไมอ่ะ
3: บ้ามึงจะเก็บทำไม
2: ลุงพึมพำพึมพำน่ากลัวจะไปรักกางเกงในกู
3: อุ้ยลุงเขาไม่เอาหรอกลุงเขาไม่นุ่งเกงใน
2: เอาหรอ
1: รู้ได้ยังไง
3: นุ่งสิลุงไม่ได้ซักเลยอ่ะ
1: เฮ้ยไม่เอาละ
2: เบญจวรรณฝันว่าไหนไปอยู่ปราสาทราชวัง
4: ไปอยู่ที่วัง
2: แล้วโอ้ทำไมไม่ฝันไม่เล่าก่อนตั้งแต่สี่โมงเช้า
1: ทำไม
2: วันนี้หวยออก
3: มึงเลยคิดแต่เรื่องหวย
2: มีวังก็ต้อง
1: พูดถึงว่าสิในมือเขียนแต่เลข
2: แหมให้อีกุลเฟซส่งไปอีกุลก็ไม่เฟซ
1: นี่เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเหรอเนี่ย
2: เล่นเควสด้วยจะแทง97
1: แล้วเป็นไง
2: ยังไม่ได้แทงเลย
1: แล้วถ้าออก97มาเป็นไง
2: โอ้โหนอนหงายพึ่งเลยอย่ากงอย่าเกตหงาย
1: ไม่ดีไม่ดีหวยการพนันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีต่อพวกเราด้วย
2: ไม่ดีหรอ
1: เรายากเราจนทำมาหากินแค่นี้จะ
2: ไปเล่นหวยไม่ดีเห็นลุงตื่นแต่ตีห้าเขียนเลยเป็นแถวเลย
1: มึงไปเห็นอะไรเบอร์โทร
2: ลุงยังไม่ได้เขียนเลย
1: เออเขียนเบอร์โทรศัพท์
4: แต่ก็ช่างเถอะเบญจวรรณรู้มันเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าเป็นความจริงนะเบญจวรรณก็อยากจะไปที่นั่นสักครั้งนึง
3: โอ้ยเป็นความจริงไม่ได้หรอกพี่ฝันหลายรอบพี่ไม่เคยเป็นจริงสักทีเลย
1: ฝันว่าอะไร
3: ฮะ
1: ฝันว่าอะไร
3: ฝันว่ามีผู้ชายมาข่มขืนแล้วไม่เคยตื่นมามานอนคอยตั้งแต่เช้าหน้าบ้านยังไม่มีใครมาสักคนเลย
2: คุณ
4: คิดแต่เรื่องแบบนี้
2: ฝันที่เป็นจริงอย่างเดียวของมึงก็คืออ
3: ะไร
2: ฝันเปียก
3: ฝันว่าฝนตกใส่หร
1: อไม่เอาไม่พูดเล่นกันแล้วฟังพ่อให้ดีนะลูกฝันดีหรือฝันร้ายมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ชาติกำเนิดของเจ้าเป็นใครมาจากไหนวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสฝันนั้นอาจจะเป็นจริงก็เป็นได
4: ้จริงเหรอจ๊ะพ่อ
1: ฟังพ่อให้ดีนะลูกนะวันนี้อยู่บ้านพ่อเห็นทีว่าเบญจวรรณจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วปากเหี่ยวปากกามันเยอะไอ้คนนี้กระจ้องไอ้คนนั้นกระจ้องเผลอเป็นไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะไปหาบ้านเช่าใหม
4: ่บ้านเช่า
1: ให้สวยหรูดูดีอย่างในฝันเลย
4: จริงนะจ๊ะพ่อ
1: จะพาน
4: ะ
1: จะพาลูกไปอยู่
4: บ้านใหม่ด้วยกัน
1: ใช่อยู่บ้านนะ
3: อยู่บ้านคอยอยู่บ้าน
4: เดี๋ยวเป็นจวันจะรอที่นี่นะพ่อนะ
1: อยู่บ้านนะ
4: ไป
1: ไ
2: ปไหน
1: ถ้างั้นเองไปกับฉัน
2: ไปไหนอ่ะ
1: ไปหาบ้านเช่าไ
2: งโอ๊ยโอ๊ย
1: เป็นไร
2: ปวดท้องโอ๊ย
1: โอ้โห
2: โอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวไปคนเดียว
1: แม่มึงไม่ต้องเล่นปวดท้องเนี่ยคณะอื่นเขาเล่นแล้ว
2: เล่นแล้วเหรอ
1: เออเล่นแล้วไม่ต้องเล่นกูรู้ทันไปด้วยกันเร็ว
4: กลับมานะเป็นจวันจะรออยู่นะ
3: พอรีบ

0: ไอ้หนุ่มดูท่าทางรีบร้อนจะรีบไปไหน
1: ด้วยผมขอโทษด้วยตอนนี้ผมต้องการไปฆ่าคน
0: จะไปฆ่าคนจะไปฆ่าใครกันแล้วมีธุระอะไรทำไมต้องไปฆ่าเขา
1: ที่ผมต้องการไปฆ่าเพราะมันทำร้ายแม่มันขืนใจแม่ผมแม่สีนวลพร้อมด้วยพ่อขุนชนะ
0: แล้วบุคคลที่เจ้าจะไปฆ่าบุคคลคนนั้นมีชื่อว่าอะไรเพื่อลุงจะรู้จัก
1: ไอสัตว์นรกคนนั้นมันชื่อว่าไอหมื่นเสน่ห
0: ์หมื่นเสน่ห์ถ้ามันมึงไม่ต้องไปตามหาใครแล้วเพราะกูนี่แหละหมื่นเสน่ห
1: ์ไอหมื่นเสน่ห์สัตว์นรกดีเลยกูจะได้ไม่ต้องออกแรงตามหาตัวมึงมึงทำร้ายแม่กูมึงขืนใจแม่มึงไม่ค้นหรือเปล่าวะ
0: ไม่จริงกูไม่เคยทำเช่นนั้นมึงถูกเขาปั่นหัวเล่นเช่นจริงหลีดถ้ามึงคิดจะเอาชีวิตกูไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมเอาชีวิตมึงมาแลก
1: ถ้ามึงแน่จริงเข้ามา

0: ายแม่ฉันจะฆ่ามันอ
1: ย่าเดี๋ยวนี้นะสมชายลูกรู้ตัวหรือเปล่าว่าลูกกำลังจะฆ่าบุพการี
0: แม่พูดอะไรฉันไม่เข้าใจ
1: ผู้ชายคนที่ลูกกำลังจะฆ่าเขาคือพ่อของเจ้า
0: ไม่จริง
1: ไม่จริง
0: ฉันไม่เชื่อพ่อของฉันคือขุนชนะแต่ไอ้หมื่นเสน่ห์มันคือคนที่ทำร้ายครอบครัวของเรา
1: เจ้าฟังแม่นะคนที่ทำร้ายครอบครัวของเราคนคนนั้นไม่ใช่หมื่นเสน่ห์แต่หมื่นเสน่ห์คือพ่อของเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เชื่อจะดูรูปแต่งงานของแม่กับขุนเสน่ห
0: ์แม
1: ่คุณเสน่ห์คือพ่อของเจ้าได้ยินไหมลูกเขาคือพ่อของเจ้า
0: แม่
1: สมชาย
0: แล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแม่แอบฟังอยู่ใช่ไหมแม่จ๋า
1: แม่มองเจ้าไม่ได้จริงๆลูก
0: และไอ้คุณชนะมันทำอะไรแม่
1: ไอ้คนที่ทำร้ายทำลายครอบครัวของเราก็คือไอ้ขุนชนะมันเป็นคนบังคับขืนใจแม
0: ่มึงสั่งให้กูมาฆ่าพ่อตัวเองมึงไม่ใช่พ่อกูจะไปฆ่ามึงแม่จะไปฆ่ามัน
1: ใช่แล้วแม่ด้วย
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
3: ฝันไม่ค่อยดีเมื่อคืนฝันว่ามีคนถีบ
4: จริงปะเนี่ย
3: จริง
4: โหตรงไหนก็จริง
3: อะไรวะไอ้สมชาย
0: อะไรวะอย่างนั้นเหรอกูรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมึงปั่นหัวกูมึงหลอกใช้กูให้กูไปฆ่าพ่อมึงไม่ใช่พ่อของกูพ่อของกูคือหมื่นเสน่ห์และในวันนี้บุญคุณที่มึงเคยมีกับกูขอให้ขาดกันกูจะมาฆ่ามึง
3: ไอ้สมชัยมึงจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
5: อะไรวะ
3: อย่างน้อยเนี่ยท่านคุณเขาก็เลยเลี้ยงมึงมา
5: เออผู้มีเหตุผล
3: จนมึงเติบโตมาทุกวันนี
5: ้ทุก
3: ถ้ามึงฆ่าไปมันก็เป็นบาปแกมึง
5: แก่ตัวกูหน่อย
0: พี่จะไม่ให้ผมฆ่า
3: เออ
0: แล้วใครจะฆ่ามัน
3: กูเองเดี๋ยวกูฆ่า
5: ไอ้ชิบหายกูสองคนมึงจะเป็นศัตรูกูแล้วฮะ
3: รูปร่างคนสตรีกูไม่ชอบ
0: ไอ้คนใจพ่ายมึงไม่ใช่พ่อ

0: อย่าได้มีชีวิตอยู่เลย
1: ใช
2: ่แม่แม่
1: เดี๋ยวนี้นะเจ้ากำลังจะทำอะไร
0: แม่ตามฉันมาทำไมแม่รู้หรือเปล่าไอ้ผู้ชายตรงหน้าพ่อคุณชนะบอกมามันคือคนทำ

0: เลี้ยงกูด้วยน้ำตาสัมมึงยังมาติดต่ออ
1: ๋อมึงจึงมางัดหน้าคอไร้ค่า
0: ความเลวไม่ลดมึงก็หมดเวลา
1: แหมมึงมันน่าช่างกล้าถึงแก่น
0: กูขอตัดขาดในค่าบุญคุณ
1: จะเอาไอ้เด็กสะทุนตายแทน
0: กูขอสาบานต่อดาบเล่มนี้ต่อจากนี้ไปที่มึงเคยทำให้ชีวิตของกูไม่มีเคยมีความสุขมึงทำให้แม่กูร้องไห้

0: เลี้ยงคู่อย่างหมูอย่างหมาเพราะฉะนั้นแล้วกูจะขอเอาชีวิตมึง
1: เอาสิวะถ้าเกิดมึงคิดว่าฝีมือมึงสู้กูได้เข้ามาเลย
0: แต่จริงเข้ามา
1: สู้มันด้วย
0: ไอ้โอ้ย
1: ไอ้
0: โอ้ย
1: ไปไอ้กระจอก

0: สิ
1: สวยเมื่อไหร่จะมาเนี่ย
0: โตเป็นสาวแล้วสวยเลยนี่เบญจวรรณ
1: จ๋า
0: ลงมานั่งคุยกับพี่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวพ่อก็กลับมา
1: ก็เบญจวรรณเป็นห่วงพ่อนี
0: ่หือลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมีอะไรลงมาคุยกันข้างล่างเดี๋ยวพ่อก็กลับมามามามามานั่งนั่งนั่งข้างล่าง
1: ไปมาแล้วนะพี่
0: มีอะไร
1: เดี๋ยวตายแล้วใครก็ไม่รู้เนี่ยพี
0: ่ฮะ
1: ใครก็ไม่รู้เนี่ยมันอยู่ในบ้านน
2: ี่โอ้ย
1: โอ้ยเดี๋ยว
0: มึงเดี๋ยวมึงอะไรของมึงเนี่ย
2: โอ
0: ้ยไม่ไรอ๋อต้องเหมือนขาว
2: เอออ
0: ่ะนอนมาไม่เอาหรอ
2: ไม่เอาไม่เอา
0: เดี๋ยวมึงเอามีดมึงออกก่อนเดี๋ยวจะมาแทงดาบกูเข้าม
2: ีดาบ
0: ไงมีดาบกูพกไว้อยู่เอามีดมึงออกก่อนมึงเป็นอะไรโอ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเป็นจังหวัดอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวช่วยเขาก่อนดีกว่าไหม
0: เออคนเจ็บทั้งนั้นเลยเดี๋ยว
1: เดือดไหล

0: องมันก็ได้เลยอ่ะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ยังไม่ฟื้น
0: แม่เขาดับนอนไวเลยนะฟื้นยังฟื้นยัง
2: โอ้ย
0: โอ้ย
1: ตายแล้ว
2: โอ้โอย
1: ยังเจ็บอยู่
2: ผู้หญิงว่ะ
3: โอ้ยไหนวะ
0: ตายแล้ว
2: ผู้หญิงโอ้ยสองคนเลย
1: ยังเจ็บอยู่เหรอจ๊ะ
3: สวยไหมวะ
2: โอ้ยสวยว่ะ
1: ตายแล้ว
3: โอ้ย
0: ทำไม
3: อยู่ไหนวะ
2: โอ้โอ้ยโอ้ยก็มองสิพี
1: ่เดี๋ยวพวกคุณยังเจ็บอยู่เหรอจ๊ะเนี่ย
2: กระเทย
0: ใหญ่บ้างเป็นผู้หญิง
2: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างตายแล้วเจ็บตรงไหนเนี่ย
0: หนาว
1: เ
0: จ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: หนาวหนาวเหรอหนาวเขาหนาวพี
2: ่หนาว
0: ตายผู้ชายไว้ใจไม่ได้นะ
1: ตายแล
0: ้
1: วนี่
0: ดูสิมาออก
1: แกงกันจะทำเนี่ยเนี่ยโถเอ้ยคนอุตส่าห์ช่วยอุตส่าห์หวังดี
2: แผลหายเลย
0: หายสนิทเลยเหรอ
3: ผมยังไม่หาย
0: ฮะ
3: เมื่อกี้เหม็น
0: ตายไปเลยมึงก็ตายไปเล
1: ย
0: ทำไม
1: ดูเขาแกล้งเราสิ
0: แต่ก็ดูผู้ชายหน
1: ้
0: าตาเขาหล่อดีนะ
1: พี่เนี่ยเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะ
0: เหมือน
4: คนไหน
0: นั่นแหละคนนี้นายอะไรอยู่อ่ะ
2: มาล้มบ้านไม่ผิดไม่น่าตายเลยเมื่อกี้เกือบตายแล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้างล่ะฮะดีขึ้นยัง

ของรักเหลือตัวไรจะไม่พันแปรพันแปรแน่เชียวเธอคือดวงใจพี่ชายคนเดียวจะไม่แลเลี้ยวไปเกี่ยว

0: เลิกแล้วหรอ
1: ยัง
2: ลา
1: เองเขา
2: ลาลาลาลาลาลาลาลา
1: จบด้วยบ้าเลยปึ้งมา
3: ลาลาลาลาลา
1: ขอโทษนะ
3: ว่า
1: แปรงฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่บ้าถามงี้ป่ะยี่กูจำไม่ได้
4: ลุงลุงเดี๋ยวฉันไปคุยในบ้านกันก่อนนะ
0: นี่สาวบ้านไม่ค่อยดีนะระวังนะเมื่อคืนเพิ่งทำพัง
1: หลานกูในไฟแรงจริงๆเอออะไรเหรอ
4: ลุงฉันไปก่อนนะ
1: เออ
4: ดูแลตัวเองไงลุง
2: ตามมานะ
0: ระวังนะ
1: มึงไปในบ้านเลยเดี๋ยวกูต้องเล้าไก่ก็ได้
0: เดี๋ยวคิวต่อไปได้ถุนบ้านดีกว่าได้ถุนบ้าน
1: ได้ถุนบ้านเลยเหร
0: อข้างบนไม่ได้เดี๋ยวไปทับทางเขา
1: ผมเมื่อกี้ไปแล้วพระเอกนางเอกเหลือตัวส้นตีนอะไรเนี่ย
0: ไอ้บ้า
1: ฮะ
0: ออกจะสวย
1: อื้อแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เลย
0: ไม่ได้จะกระจี
1: ้โอ้จะเป็นอะไรไหมครับ
0: ถ้าพูดบอกอย่างไอ้อย่างไอ้บ้าบ้าจริงมึงอะไรของมึงเนี่ย
1: เออคือคุณผู้หญิงฮะคือ
0: ไ
1: อ้เออก็เดี๋ยวคือขอโทษนะครับเตะกระเทยเนี่ยผิดไหมฮะ
0: ไหนวะก็เธออยู่ไหนวะก็เธออยู่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหเออคือถ้าผมอยากโอ้ถ้าผมอยากจะรักคุณเนี่ยได้ไหมครับ
0: อุ้ยได้สิคะ
1: โอ้ขออภัยคุณชื่ออะไรบอกที
0: ไม่รู้จักมาจี้อ้อยมาถามชื่อทำไมอ่ะ
1: อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้
0: ไม่ได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไงคุณถามทำไมฮะ
1: โถ
0: ่แม่คุณก็ไม่ต้องถามถามนี่นั่นแหละคุณจะถามทำไมก็อยู่กันตั้งหลายคนผมไม่ได้จะถามแล้วคุณจะถามคุณทำไมโอ๊ยกูบอกคุณไม่ได
1: ้กูจะถามมึงเนี่ยกูยังไม่รู้จักมึงเลย
0: กูบอกไม่ได้มาถามอะไรงี้แล้ว
1: โอ้ถ้างั้นอย่าชักช้าลำไร
0: ทำไมอ่ะตรงไหน

0: ในโอ่งไหมเหมือนปอบหนังปอบไง
1: ว่า
0: ลงโอ่งแล้วค่อยขึ้นมาหลายๆคน
2: ลงโอ่งอ่ะมันแคบนะ
0: หืมไม่แคบหรอกโอ่งไม่เลอะเลยมาเร็วๆลงโอ่งลงโอ่งเร็วโอ่งไหนอุ๊ยว้ายว้ายไปไปอุ๊ยผู้ชายแล้วเฮ้ยว้าตายแล้ว
2: หลานผมหลานผม
0: น้องสาวก็เป็นยังไงบ้างเนี่ย
2: อ๋อนี่น้องสาวเหรอ
0: น้องสาวสิ
2: โอ้อยากแอบดู
0: ขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูดิไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วขึ้นไปดูเร็วเร็วไอ้ไอ้ไอ้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงไอ้ไอ้ไอ้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไอ้เป็นยังไงเป็นยังไงว้ายว้ายเป็นยังไงเป็นยังไงขึ้นไปดูดิเป็นยังไง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ
0: ะ
2: ทำอะไร
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร
2: โอ้แล้วเขาน่ะเขาทำบุญมาน่ะ
0: ต้นไม
2: ้มึงล่อยันต้นไม
0: ้เป็นยังไงมั้งอ่ะ
2: โอ้โหมืดไปหมด
0: ดำเหรอ
2: มืดมันมืด
0: ไปเรียกออกมาติ
2: เออชาย
3: อะไรลุง
2: สมชาย
3: อะไรลุง
2: อยู่ข้างในป่ะน่ะ
0: ตายแล้วโอ้ย
3: อะไรลุง
2: อยู่ข้างในป่ะ
0: ยังไงเนี่ย
2: อยู่ไหนอ่ะ
3: อยู่ข้างในลุง
2: ทำอะไร
3: ของมันหล่นครับลุง
0: ออกมาก่อนมันเปลี่ยนมั้งเปลี่ยนมั้งเร
2: ็วออกมาก่อนออกมาก่อน
3: ไม่ได้ครับลุง
0: เปลี่ยนมั้ง
2: ทำไมอ่ะ
3: ของมันหล่นหายไม่เจอครับลุงจัดการไปเลย
2: คือลุงอยากจะเข้าไปช่วยหาของมั้ง
3: ไม่ต้องลุงไม่ต้อง
0: มากินน้ำกินท่าก่อนเร็วกินน้ำกินท่าก่อนสมชายให้พี่เข้าไปมั้งโอ้ยแต่จะทำไงดี
2: ฮะโอ้
0: ไม่ไหวแล้วเธอไม่ไหวแล้ว
2: ตาย
0: ไม่ไหวแล้ว
2: มึงไปไหน
0: เร็ว
2: เดี๋ยวมึงจะไปไหน
0: มึงไม่เหมือนหลานมึงมั้งเหรอไม่อย่างนั้นมั้งเหรออ
2: ย่างนั้นไง
0: เออทำไร
2: เข้าไปไหน
0: มึงจะไหวเหรอ
2: เออเข้าไปไ
0: หนมึงเข้าก่อนดิ
2: ฮะ
0: เข้าก่อนดิ
2: ให้เข้าก่อน
0: เออเข้าทีหลังนี่แล้วหลานมึงทำอย่างนี้กับน้องสาวกูไม่ได้นะ
2: เออเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย
0: ไม่ได้เดี๋ยวถ้าพ่อกลับมาเห็นนะทำยังไง
2: มีพ่อไงเนี่ย
0: เออ
2: เอ้าแล้วพ่อเป็นใครล่ะ
0: พ่อไม่อยู่พ่อออกไปข้างนอก
2: พ่อไปข้างนอก
0: เออ
2: เออคือ
0: ทำอะไรไปไหน
2: ไป
0: จะไปไหนแล้วข้างในเหรอต่อเหรอ
2: เออ
0: มันจะดีเหรอมันสิ่งเลยนะ
2: ไปไปไปไปไป

0: ช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: นี่คือการปฏิวัติ
2: ที่มันเรื่องอะไรกัน
1: ล้อมันไว้สมมุติค่ะ
2: เจ้าคือใคร
3: คุณชนะ
2: พระองค์ท่านนี่คือการปฏิวัติจากได้บัลลังก์แต่ก่อนที่จะได้บัลลังก์ต้องพูดอะไรให้กระจ่างแจ้งสักนิดปล่อยให้เข้าใจผิดมานานหลายปี
3: ที่มันเรื่องอะไรกันคุณชนะ
2: พระองค์ท่านพะยะค่ะจำได้ไหมครั้งที่กระหม่อมบอกว่าพระมเหสีเบญจมาศเล่นชู้กับเจ้าเสน่ห์หรือหมื่นเสน่ห์จริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะพะยะค่ะทั้งหมดเนี่ยกระหม่อมนั้นสร้างแผนการขึ้นมา
3: เ
2: พื่อจะขจัดก้างขวางคอให้ออกไปจากเมือง
3: ไม่จริง
2: เมื่อก้างขวางคอมันออกไปจากเมืองแล้วก็เหลือแต่พระองค์

0: ตอนนี้ทหารทั้งหมดก็อยู่ในมือของเกล้ากระหม่อมคุมไว้หมดแล้วยอมซะเถิด
1: ไอ้คุณชนะกูไม่นึกเลยว่ามึงจะเป็นเช่นนี
0: ้ก็ได้
1: ในเมื่อมึงอยากได้เวียงวังของกูแล้วก็เอาชีวิตของมึง
0: เข้ามาแลก
2: ยอมมันไว
0: ้ยอมดีๆเถิดมั้งเบี้ยค่ะ

0: ให้พวกมึงแผงฤทธิ์คิดร้ายเลือดมึงจะไหลหลั่งลิ้น
1: ไอ้ชาติชั่ว

0: ขอถือสิทธิ์วิสาสะจงยอมเถิดนะผู้เหนือมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้คุณชนะกูให้มึงไม่ได้หยุดต่อสู้ผู้สูงสุดจงหยุดต่อสู้ผู้สูงสุด
1: เป็นงูลาย
0: ไทยเวลาก่อนจะนอนสุดชีพสิ้นวันนี้ได้ทีมันมีโอกาสกูจะพิฆาตเข็นฆ่า
1: ดีมาก
0: มึงจะต้องตายวายทีวาย
1: อมเถอะพะยะค่ะ
0: กูนี่บุกมา
1: ชั่ว
0: ถึงถิ่น
1: กูไม่นึกเลย
0: จะตัดหัวทิ้งนั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วจะเอากระดูกฝังดิน
1: เดี๋ยวคุณชนะเอาเถิด
0: ถ้าพวกมึงคิดว่าแน่
1: จะรอบรุมกาตูแล้วก็เข้ามา
0: พระองค์ท่านหากพระองค์ท่านยอมดีๆก็ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่พระองค์ท่านยังขัดขืนอยู่กล้ากระหม่อมต้องขอประทานอภัยพะยะค่ะ
1: มากูจะสู้จนชีวิตกูจะหาไม
0: ่ฆ่ามัน
2: ได้พี
1: ่ช่วยด้วย
0: ให้ก็ได้ช่วยด้วย
1: ตามไป

0: ู่ที่ไหนเนี่ยลุง
1: กับพาพาเข้าเมืองไง
2: เมืองอะไรอยู่ในบ้านเนี่ย
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครมา
2: ย้ายซะ
4: โอ้ยข้ามาเลยพี่เฮ้ย
0: ลุง
2: เฮ้ย
0: ลุงระวังลุง
3: ไอ้กุชนะกูไม่คิดว่ามึงกับกูจะได้เจอกันอีก
2: ตะเนมึงหายไปจากที่นี่หลายปีแล้วหายไปเลยสิวะกลับมาทำไม
3: คนดีน่ะมันมีพื้นที่ยืนทุกจุดรอแต่เพียงเวลาเท่านั้นที่ความดีมันจะครอบคลุมอาณาเขต
2: เฮาสิวะถ้ามึงคิดว่าการกลับมาของมึงครั้งนี้จะช่วยอะไรได้เข้ามาก
3: ูจะช่วยปราบคนเลวอย่างมึงไง
0: ลุงลุงระวังตัวด้วยลุงโอ้ยใครก็ไม่รู
2: ้ถอยไว้ถอยไว้ถอย
0: มีคุ้นๆหน้าอยู่คนเดียวแต่นึกไม่ออกว่าใครลุงแกมาช่วยคนส่งเดชนี่คนร้ายเปล่าน
3: ี่เนี่ยแหละองโดเลย
0: องโดอะไรอ่ะ
3: องที่ทำให้กูต้องระหกระเหินเดี๋ยวมึงรอฟังความจริง
0: ความจริงอะไรมีความจริงให้ฟังเหรอ
3: ตั้งใจฟังเดี๋ยวมึงจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
0: แสดงว่าต้องมีอะไรปิดบังครอบงะ
3: แต่ตอนเนี้ย
2: เชื
0: ่ออะไรวะอยู่ดีๆงอนกันยังไงอ่ะ
4: จะคุยกับเขาแต่ก็ไม่กล้าลมเอ้ยข้าเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยข้าเถิดนะถ้าได้ยินเนี่ย
0: ไอ้คนนู้นก็พูด
4: ก็ได้นะ
0: พูดคนเดียวก็พูดได
3: ้โถพอต้นสายล
4: ม
3: กว่าจะรู้ก็รอเอาสายลมแทบแย่ดีนะว่าสายลมยังประคองชีวิตมาอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นไอ้สายลมคนเนี้ยคงถูกประหารชีวิตไปแล้วมั้ง
4: อย่าช้ำใจไปเลยนะใบไม้
0: เอานี่ก็บ้าคุยกับใบไม้ด้วย
4: เถิดนะคืนดีกันเถิดนะข้าขอโทษข้ารู้ความจริงข้าไม่นึกเลยว่าข้าจะหูเบาเช่นนี้ดีกันนะ
3: พระองค์พะยะค่ะไม่เจอกันหลายปีปีนี้คุยกับใบไม้แล้วเหรอพะยะค่ะ
4: ไม่เจอตั้งนานแล้วคุยกับลมแล้วเหรออ
0: ันนี้คือใครอ่ะ
3: นั่งลงเนี่ยเจ้าเออ
0: แหมตบสักทีได้ไหม
3: ทำไมอ่ะ
4: ตบได้ไงฮะ
0: หัวยัดหาไปแล้วไงไหนบอกตรงๆไง
4: คนละเจ้าแล้วเนี่ย
0: เมื่อกี้เองเนี่ย
4: นี่เจ้าไหน
0: นอนง่ายง่ายท้องไงแก
4: เจ้าอะไร
0: เจ้าให้หวยไม่ใช่หรอ
4: ไม่ใช่เจ้าปกครองแผ่นดินตัดหัวคนขาดได้
0: ใช่เหรอเนี่ยโอ้ยการก็หม่อมไม่รู้การก็หม่อมมีตาหามีตาไม
3: ่แล้ว
4: อะไรคนไม่รู้ย่อมไม่ผิด
0: ไม่รู้เขาพูดยังไงประธานอภัยพระเจ้าข้าการก็หม่อมไม่รู
4: ้ไม่เป็นไรนี่ท่านหมื่น
3: ขอได้ช้ายังเรียกคำว่าหมื่นได้เต็มปากเหรอพะยะค่ะไม่ใช่ไอเหน่ภัยสามัญชนคนธรรมดาเหรอพะยะค่ะ
0: นี่ลุง
4: ทำไม
0: แล้วอี500นั้นน่ะบอกไม่มีแล้วบอกมีต้อง 10,000
3: ไม่ใช่ 10,000 นี่คือยศถาบรรดาศักดิ
0: ์เหรอ
3: ฉันเคยมียศเป็นถึง 10,000 สเน่ 10,000
0: สเน
3: ่เออ
0: มียศ
3: ใช
0: ่โอ๊ยตายตายตายกูจะกระจอกอยู่ตัวเดียวเนี่ยตอนเนี้ย
3: ใจเย็นๆเดี๋ยวแกจะได้เยอะกว่านั้น
0: จริงป่าว
3: ให้รู้ความจริงทั้งหมดก่อน
4: ใช่เหมือนสเน
3: ่รับด้วยก้าวเฮียค่ะ
4: เมื่อก่อนข้าได้ปลดยศเจ้าแต่ความจริงทุกสิ่งได้ปรากฏขึ้นมายศและตำแหน่งข้าขอคืนให้ท่านเช่นเดิม
3: เป็นพระมหากรุณาที่คุณ
4: รัชินี
3: พะยะค่ะโบราณเขาว่าสิ่งที่กำหนดได้ดีที่สุดคือเวลาสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดความจริงนั่นคือโอกาสและวันนี้เมื่อเวลามาถึงโอกาสมันมีจึงทำให้ความจริงต้องกระจ่างพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าก้าวหม่อมชันเสน่ห์ไม่ได้เป็นผู้ผิดจึงทำให้พระองค์คืนยศหมื่นเสน่ห์ให้กับก้าวหม่อมชันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญแล้วดีไปมากกว่านั้น
4: เรื่อง
3: ราชธิดาน้อยซึ่งประสูติจากองค์หญิงเบญจมาศพระองค์สั่งคังคุกและจองจำก้าวหม่อมชันไปช่วยเหลือเอาไว้ราชธิดาน้อยก้าวหม่อมชันนำมาเลี้ยงโตเป็นสาวแล้วพะยะค่ะ
4: เป็นความจริงเหรอท่านเหมือนเสน่ห์ท่านให้สัญญากับข้านะนำราชธิดามาหาข้าให้ได้แล้ว และจงจำไว้ดีราธิดาลิ้นไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมห้ามต้องมือชายมาก่อนพาขึ้นเฝ้าให้ได้ถ้าหากว่าลูกของเราผิดคำที่เราพูดแล้วก็มีโทษแน
3: ่รับเจ้าก้าวเชิญพระองค์เสด็จนิวัตรกลับสู่พระราชฐาน
0: ราธิดาน้อย
3: มึงรู้ยังความจริงเนี่ยเขาเล่าไปแล้วเนี่ย
0: ยังงงคำว่าราธิดาน้อยคือใคร
3: ราธิดาน้อยก็คือเบญจวรรณ
0: เบญจวรรณเป็นราธิดาน้อย
3: เป็นราชธิดา
0: เฮ้ยกูลุง
3: เดี๋ยวมึงดีใจอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ต้องเป็นลูกเขยเจ้า
3: เนี่ยบ้าหรือไงอย่าไฟสูงเกินศักดิ์อย่าไฟรักจนเกินตัวฉันบอกแล้วไงเบญจวรรณถึงไม่ใช่ลูกฉันก็รักเหมือนลูกแล้วที่สำคัญแกแค่คนเลี้ยงดูไม่ใช่คู่รัก
0: เป๊ะอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้วาสนาคนมันไม่เหมือนกันนะลูก
3: แต่วาสนาสำหรับมึงเนี่ยมีกูยืนขวางอยู่ยังไงก็ไม่ถึงวาสนาแน่ไปกลับบ้านไปพาราธิดาขึ้นเฝ้าพระองค
0: ์ไปไปไปไป
3: นำทางดีใจเหลือเกินได้พาเบญจวรรณขึ้นเฝ้าพระองค์แล้วเบญจวรรณความขวัญจะเป็นความจริงแล้ว
5: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: ยัง
1: พี่ต้องชัดเจนเลยอย่าทำเป็นเจ้าชู้
0: หัวใจอยู่คู่ครอบเคียง
1: ไปแล้ว
0: นั่งก่อนแม่มึง
1: ไปพ่อมึง
0: ต่อจากนี้ไปนะงานบ้านงานช่างไม่ต้องทำ
2: เนี่ย
3: นิดเดียวนิดเดียว
2: ฉันท้องอยู่นะ
0: พี
2: ่พอแล้ว
0: อะ
2: พอแล้ว
0: ออกมาแล้วลุงสั่งให้ทำกับข้าวไ
1: ห
0: มเนี่ยลุง
2: น
1: ะมานี่เลย
2: บอกให้บีบให้นวดบอกพอแล้วพอแล้วจะบีบนวดอะไรนักหนาม
1: านั่งไว้แล้วท้องใหญ่จังเลย
3: มันใช้นวดหมดเลย
2: เป็นยังไงบ้างล่ะ
1: ก็ป่องเหมือนกันแหละ
2: หุยท้องทำไมท้องนิดเดียวทำไมท้องเป็นเลย
1: ท้องสาวนี
0: ่ท้อง3เดือนแล้วแล้วคุณท้องกี่เดือน
2: 12เดือนนะจ้า
0: เรามาบ้านนี้3เดือน
2: เอ้าตายแล้ว
4: เรามา3เดือน
2: สงสัย3เดือนจ้า
0: ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะ
2: มันรู้ตัวแล้ว
3: มึงได้กระตากล้องอ่ะ
2: บ้าท้องกับมึงแหละท้อง3มันเลยใหญ
0: ่แม่มึง
1: ว่าไงพ่อมึง
0: ต่อจากนี้ไปนะงานบ้านงานช่องไม่ต้องทำแล้วเด
1: ี๋
0: ยวพ่อมึงจะทำเอง
1: โอ้ย
0: และ
1: สุภาพบุรุษจังเลย
0: ที่สำคัญเรียกแต่แม่มึงแม่มึงยังไม่รู้จักชื่อกันเลยอ่ะ
1: นั่นแหละส
2: ิจนลูกจะออกอยู่แล้วไม่ถามชื่อถามแซ่เลย
3: ลูกมึง3เดือนยังไม่รู้ชื่อเลย
0: ไม่เคยถามชื่อเลย
2: อะไรก็พ่อมึงแม่มึง
0: แม่มึง
1: จ๋าอ
0: ยากจะรู้ว่าแม่มึงอ่ะชื่ออะไรผัวเองอ่ะชื่อว่าสมชาย
1: สมชายเหรอผัวชื่อสมชายเมียชื่อเบญจวรรณจ้ะ
4: ชื่อเพาะชื่อเพาะ
0: ลุงว่าแต่ผมแล้วเมียลุงอ่ะชื่ออะไร
4: เออนั่นสิเมียกูชื่ออะไรเน
0: ี่
4: ย
0: ไปถามสิ
2: จ๋า
4: ที่รักจ๋า
2: ว่า
0: ไปใกล้ๆสิลุง
2: อุ้ยไม่ไหวแล้วพอก่อนไม่ไหวแล้ว
3: อะไรล่ะ
2: พักบ้างมึงไม่พักเลยอ่ะมากูเห็นพ่อมึงเดินมากูก็ใจไม่ดีเลยมึงชอบ
3: กูยังไม่ได้ถามอะไรกูจะเดินมาถาม
0: จูบลูกด้วยลุงจูบลูก
3: เมียจ๋า
2: ฟังลูกสิลูกลูกดิ้นเนี่ยพี่ลูกดิ้นเนี่ย
3: เดี๋ยวแม่มึง
2: ลูกถีบเหรอ
3: ลุงตายเหม็น
2: ป้า
3: ครับนี่แม่มึงชื่ออะไรเนี่ย
2: หนูเหรอ
3: เออ
2: ชื่อว่ากุล
3: กุล
2: อืม
3: โอ้พี่เนี่ยพี่ชื่อหล่นนะ
2: ชื่อหล่นเหรอ
3: ใช
2: ่หล่นทั้งหน้าเลยหรือเปล่าเนี่ย
3: ยังไงเนี่ยหล่นทั้งหน้า
0: แม่มึง
1: จ้าพ่ออ
0: ยากจะรู้ว่าเบญจวรรณนั้นน่ะมีพ่อมีแม่หรือเปล่า
2: ทำไมลูกยังไม่พอ
0: คือว่าเราได้การเป็นผัวเมียกันแล้วเนาะ
3: หัวลูก
0: สักวันนึงมีลูกก่อนแล้วก็ค่อยแต่งงานกันก็ได้
1: ก็ใช่นะ
0: พี่จะไปสู่ขอ
2: ไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้
1: พี่อยากมาสู่ขอ
3: ไว้ใจได
1: ้ฉันนะพี่ต้องไปสู่ขอกับพ่อก่อน
0: แล้วพ่อเป็นเจ้าวันน่ะชื่ออะไรนะจ๊ะ
1: พ่อฉันนั้นมีชื่อว่าหมื่นเสน่ห์จ้า
2: หมื่นเสน่ห์พ่อหมื่นเสน่ห์เป็นอะไรอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: เป็นอะไร
1: เดี๋ยวหน้ามืด
2: เหรอ
1: เป็นอะไรจ๊ะ
0: ไม่รู้ไม่รู้เหมือน

0: กัน
1: เออ
2: วูบ
3: เป็นอะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวพี่ไป
3: จะไปไหน
0: ปรับแป๊บนึงแป๊บน
2: ึ
0: ง
2: ไปไหนไปไหนอะไรเนี่ย
0: แย่แล้ว
3: เป็นอะไรอ่ะพี
2: ่เออนั่นแหละสิพอรู้ชื่อพ
0: ่
2: อ
0: พ่อมึงเหมือนเสน่ห์อย่าบอกนะ
2: พ่อมึง
0: พ่อเป็นน้องสาวฉัน
2: น้องมึงฮะพ่อ
0: ยังครับ
2: ยัง
0: ไม่รู้เรื่อง
2: อ๋อไม่รู้เรื่องเหรอ
0: ต้องถาม
2: เขาคุยอะไรกันเนี่ยเป็นจวาน
3: ไม่รู
0: ้เออ
3: เป็นอะไรเหรอพี่
2: จ๋า
4: เออเมื่อกี้เขาก็ถามชื่อพ่อไปแล้ว
2: อืม
4: แล้วพ่อแม่กุลล่ะ
2: พ่อแม่ไม่ต้องห่วงเลยตายหมดแล้ว
4: ตายหมดแล้ว
2: เหลือแต่พี่ชาย
4: อ๋อมีพี่ชาย
2: แต่พี่ชายฉันบอกก่อนนะพี่ชายฉันเป็นนักฆ่า99ศพ
0: เออพี
2: ่
4: จ
2: ะหนีหรอ
4: เออกุล
2: ไม่ได้นะ
4: ป้าป้า
2: ถ้าหนีแล้วคืนนี้เบิ้ลนะ
4: เออ
2: ไปไหน
4: ป้าป้าไปไหน
2: มีพี่รุดนะอย่าให้จับได้นะว่าเอออย่าให้จับได้ว่ามีพี่รุด
4: กุลนี่ก็ตลอดเลย
3: พี่สมชายเป็นอะไรเหรอจ๊ะ
2: ล็อกแรกล็อกแรกเนี่ยเป็นจวัน
0: คือพักผ่อนก่อนเป็นจวันนอนก่อนนะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวลูกในท้อง
2: พอนอนเดี๋ยวต้องทำอะไรอีก
0: พี่ไม่ทำอะไร
4: ไปแล้ว
0: หลับให้สบาย
4: ไม่กลัวแล้ว
2: พอแล้วนะจะท้อง
0: เป็นจวันเธอไปหน่อยได้ไหมเธอไปหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยวพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยฮะ
2: ทำไมอ่ะ
3: กดอะไรใช่หรือเปล่าทำไมไม่เข้าใจใช่เลยอ่ะ
2: คนท้องกดไส้มันต้องนอนประคองกันสิ
0: วันนี้พี่รู้สึกอากาศมันร้อนมันไม่ค่อยสบายตัว
2: สักเม็ดไหม
0: อะไรล่ะ
2: ยาพารา
3: ทุกวันไม่เห็นร้อนเลยทำไมไม่เห็นร้อนเล่า
2: ตัว
0: เออเป็นจวันปกติเดี๋ยวพี่จะกล่อมให้เจ้านอนเดี๋ยววันนี้เจ้าหลับเลยนะไม่ต้องตื่นมาเลยกลางดึกกลางดื่นเด
2: ี๋
0: ยวพี่จะดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นหมอนเป็นมุ้งเดี๋ยวพี่จัดการให้
3: แต่พี่ต้องอยู่กับฉันนะห้ามไปไหนด้วย
0: พี่สัญญาพ
4: ี
0: ่ลงไปนอนข้างล่างได้ไหมเมียฉันนอนไม่เต็มที่
2: นอนในองค์ได้ไหม
0: ลงไปเลย
4: จะนอนในองค์ทำไมล่ะที่นี่เยอะแยะ
2: เราไปนอนในบ้าน
3: ได้ไหมจอดมาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้อง
4: ไปนอนอีกแล้วเหรอ
0: มีจวัน
3: จ
0: ้
3: าน
0: อนนะพี่ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ไม่ตั้งใจที่จะเออ
3: ไม่เป็นไรหรอกนะมันเกิดขึ้นด้วยความรักของเราสองคน
4: คุณ
3: เป็นจวันว่าเราสองคนนอนกันเถอะ
0: มีจวันนอนนะไม่ต้องห่วงทั้งนั้นนะมีจวันเบญจวรรณพี่ไม่รู้จริงๆว่าเจ้าคือน้องของพี่ที่เป็นลูกร่วมสายเลือดกับพ่อถ้าพี่รู้พี่จะไม่ทำแต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วพี่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เมียรักต้องกลับกลายเป็นน้องรักเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้พี่ลาก่อนนะน้อง

รักสอนเลนเธอเป็นน้องรักต้องยืนอกหักและเหี้ยมันไม่

ตื่นจังวะขอให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันต่อจากนี้ไปเราคงไม่ได้เห็นหน้ากัน

0: ลาก่อน
1: พี่ไปก่อนนะคุณไม่งั้นพี่เป็นศพที่ร้อยแน
2: ่เปิดท้องแปลกๆว่าจังพี่สมชายพี่สมชายพี่สมชายพี่สมชายพี่สมชายหายไปไหนก็ไม่รู้
3: อ้าวว่าไงอ่ะหายไปไหนอ่ะ
2: ก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะฉันตื่นมาก็ไม่เจอเขาเลยอ่ะพี่
3: ดูในบ้านดูหมดยัง
2: ฉันดูหมดแล้วไม่มี
3: อ้าวหนีไปแล้วมัน
2: หนีเหรอ
3: หนีทำไง
2: ตามสิ
3: ไปไปเร็ว
2: สมชาย
3: โอ้ยโอ้ย
4: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ไปเร็วเป็นจังหวะ
1: ถ่ายไม่ทัน
0: เร็ว
2: ได้ไรแก
1: ร้อน
2: เป็นไร
1: คุณอะไรแล้วอะไรคุณเอาไปกับน้าเพชรชน
3: ข้ามีข้อเสนอ
2: ข้อเสนออะไร
3: ในเมื่ออีกุลมันก็ยังไม่มีผัวแกเอาอีกุลเป็นเมียไป
2: แล้วทำไมอ่ะ
3: แกเอาลูกเจ้าไว้ค่ะ
2: นี่บอกแล้วไงว่าไม่ได้ไม่ได้มึงนี่ยังไงเนี่ย
3: แหมคนมันรักน่ะ
2: กากับหงมันสู้คู่กันได้ไงเอ้า
3: ใครเป็นหงใครเป็นกาม
2: ึงน้ำหงมั้งมึงอ่ะ
3: ไม่เอาก็ไม่เอา
1: อ
3: ีกุล
1: จ๋าพี
3: ่มึงทำอะไรน่ะ
1: สวัสดีจ้ะพี่
3: อ้าวอินนี่มาแปลกไง
2: ยืนหันมีหันขวา
1: อย่ามีพิรุธเขาจะรู้
4: ได้ใช่สิ
3: อีกุล
1: จ้าพี่อะไร
2: เฮ็ดทำไม
3: มันเหนียวเหนียว
2: ไปโดนอะไรมา
1: อะไร
3: อีกุลมันทำอะไรมา
1: ฉันเหรอ
3: มีพิรุธเนี่ยมึงเนี่ย
1: ไม่มีพิรุธเลยฉันไม่มีพิรุธเลยจริง
3: ธรรมดามึงเจอกูมึงต้องจ่อยจ่อยจ่อยจ่อยจ่อยอยู่กับกูพอมาเจอกูเที่ยวนี้หันหลังให้กูไง
1: มันหนาวมันหนาว
3: หนาวอะไรแดดจ้าขนาดนี้
1: อุ้ยฉันหนาวแล้วมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะพี
3: ่โหหนาวยังไม่รู้สึกหนาวเลยอีกคนในหันหน้าคุยกูหน่อยดิ
1: อุ้ยไม่เอาฉันอาย
3: โอนกูพี่มึงนะมึงฟังกูบ้างดิสั่งอะไรก็ให้ทำ
1: ไม่เอา
3: โกน
1: อาย
3: อย่างอีก
1: ฉันอายจริง
3: อีกคน
1: ฉันไม่กล้า
2: อย่างมันเป็นอะไรแปลก
3: ไม่อีห่านี่มึง
1: ไม่อ
3: ีกคน
1: ไม่อะ
3: มึงเอารูปพ่อมาติดผ้าถุงได้ไงเนี่ย
2: บ้าบ้ามันเป็นลายเพ้น
3: ลายเพ้น
2: ลายพิมพ์ลายเพ้นน่ะ
3: กูบอกแล้วอย่าเอารูปพ่อมา
1: ฉันอาย
3: อีกุลมึงอะไรมึง
1: พี่ก็มีส่วนร่วม
3: ตอนไหน
1: จำไม่ได้
3: อีกุลอย่าพูดทรงเดชกูไม่ใช่หมาอีกุลใครทำใครทำ
1: คือ
3: ใครทำ
1: ฉันจำไม่ได้อะตอนแรกมันบอกชื่อแต่ฉันรู้นะว่ามันผอม
3: ๆผอม
1: ๆสูงสูง
3: กูบอกแล้วไงไม่ให้คบผู้ชายพายเรือมึงผิดคำสั่งกูเลยอีกคนอีแล้ว
1: ไอ
3: ้ช่วยไอ้แล้ว
2: ไอ้แก้ว
1: ไอ้อย่าเลยไอ้ลุง
2: นี่เดี๋ยวก่อน
3: อะไร
2: ถามหน่อยเมื่อกี้แกทำอะไร
3: ทำโทษมันไง
2: ทำโทษยังไง
3: ก็คือโมโหมันท้องไงไม่ชอบเด็กไงก็ล้วงเอาไป
1: อย่า
3: ล้วงไปจิกหัวเด็ก
2: นี่บ้าไงก็ทำงั้นได้ที่ไหนเล่า
1: พี่แก้วว่าข้าไม่ได้นะ
3: ทำไม
1: มึงบอกว่าครับพบผู้ชายภัย

0: ก็ไม่ให้มึงเข้ามึงจะให้พายเรือ
1: นี่เขาไม่ได้พายเรือเขาเดินมาต้องจ้องเลย
0: โอ้ยกูไม่ได้หมายความว่าม
1: ันต้องผิดไง
0: ไม่ได้หมายความว่ามันต้องพายเรือมาอย่างนี้มันเป็นคำสำนวนอะไรของไทยเนี่ย
1: สุภาษิต
0: สุภาษิตสำนวนหาอะไรนั่นแหละกูพูดไม่ถูก
1: จะไม่รู้มันเป็นไปแล้วอ่ะ
0: มันผอมๆสูงสูง
1: ผอมๆสูงสูงแล้วก็ยาว
0: อะไรยาว
1: ยาว
0: อะไรยาว
1: แขนยาว
0: แล้วมึงจำได้ป่ะ
1: ใหญ่ด้วย
0: อะไรใหญ
1: ่ขาเท่านี
0: ้มึงจำมันได้ไหม
1: จำได้ฉันจำตรงลีลา
0: โอเคเดี๋ยวกูจัดการ
1: พี่อย่าทำอะไรเขานะ
0: กดมึงมึงทำไมฮะ
1: พี
2: ่แกเนี่ย
0: เอาลูกเอาลูกพ่อไปเก็บก่อน
2: นี่ฉันจะบอกให้นะอยู่กับแกเนี่ยครอบครัวแกมีข่าวเซอร์ไพรส์ตลอดเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: มีข่าวให้ตื่นเต้นตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆหายกันแป๊บเดียวน้องท้องแต่เรื่องที่สำคัญไปกว่านั้น
0: ทำไม
2: เบญจวรรณเป็นราชธิดาแต่เบญจวรรณยังไม่รู้วันนี้เดี๋ยวฉันจะบอกให้เบญจวรรณรู
0: ้บอกความจริงไปเลยอีเลวมึงนะอีกุลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดการ
3: พ
1: ่อทำไมลุงก็ทำแบบนั้นน่ะ
3: พ่อ
1: ลุงอะไรเนี่ย
3: อะไรกันอ่ะพ
1: ่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ลุง
2: แหมมึงนี่กูจะเข้าเรื่องเข้าราวเนี่ย
0: ก็เข้าราวเข้าเรื่องแล้วไงก็แล้วก็ต้องไหว
1: ้ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย
3: เข้าไหว้ทำไมอ่ะ
1: ฉันไม่นั่งฉันไม่นั่ง
2: องค์หญิงพะยะค่ะ
3: เดี๋ยวนะพ่อเมื่อกี้พ่อเรียกเบญจวรรณว่าอะไรนะ
2: องค์หญิงพะยะค่ะ
3: หมายความว่ายังไงพ
2: ่อองค์หญิงจำได้ไหมที่องค์หญิงเคยบอกกล่าวหม่อมฉันว่าองค์หญิงฝันเห็นปราสาททอง
1: คืออะไรอ่ะ
2: องค์หญิงนั่งอยู่ท่ามกลางลายล้อมนางข้าหลวงนางสนม
3: หมายความว่าไงพ่อ
2: ฝันนั้นกับวันนี้มันกำลังจะเป็นความจริงเพราะแท้ที่จริงแล้วองค์หญิงไม่ใช่ลูกเกล้าของฉันองค์หญิงเป็นลูกขัตติยราช
0: จะร้องทำไมกุล
2: องค์กษัตริย์ศรีวิชัยองค์หญิงเบญจมาศดับพื้นแผ่นดินเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้กระจ่างแจ้งชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
0: จริงๆเป็นความจริงกุล
3: ไม่จริงเบญจมาศไม่เชื่อพ่อก็โกหกเบญจมาศใช่ไหมอ่ะ
2: ผมฉันไม่ได้โกหกองค์หญิงคือราชธิดาคงองค์กษัตริย์ศรีวิชัยห้อมองค์หญิงเบญจมาศองค์หญิงไม่ดีใจหรือพะยะค่ะ
3: ไม่ดีใจเลย
2: ความฝันขององค์หญิงเป็นความจริงแล้วและวันนี้ดำรัสของพระองค์ให้หม่อมฉันพาองค์หญิงที่วัดกลับสู่พระราชฐาน
3: เบญจมาศไม่ไปอ่ะเบญจมาศอยากอยู่กับพ่อเบญจมาศชอบที่นี่เบญจวรรณชอบที่บ้านนอกอย่างนี้นะพ่อ
1: นี่มันป่านะเบญจวรรณ
2: โหจะหลงสู่ดินไม่ได้
3: ไม่เอาพ่อ
2: เมื่อถึงเวลาหงต้องขึ้นสู่ฟ้าฟ้าจะเทียมดินไม่ได้องค์หญิงไปเถอะพะยะค่ะ
3: เบญจวรรณ

ริงอีกคนเป็นความจริงเรื่องกูไม่ต้องทำเป็นร้องไปจัดการเรื่องของมึงอีกคน

0: ชนะ
1: ก็เราบอกนึกแล้วว่าพระองค์ท่านต้องย้อนกลับมาทางเก่าพระองค์ท่านพะยะค่ะชีวิตพระองค์ท่านกรอกกระหม่อมขอกรอกกระหม่อมจะได้ครองบัลลังก์เอาเถิดถ้าว่ากูหนีพวกมึงไม่พ้นแล้วก็เอาชีวิตของมึงเข้ามาแลกกับคมดาบของกู
2: มา
3: ระวังตัวนะพี่
1: โอ้ย
3: ข้ามเลยพี
2: ่ช้าก่อน
3: เฮ้ย
1: ยานะ
2: ท่านใคร
0: ใครกันวะใครนะพระศรีวิชัยวิกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนี
1: ้ตามจองล้างจองผ่านกูไม่เลิกเลยนะมึง
0: ข้ามมาด้วย
3: เอาเถิด
1: ไป
2: จะทำร้ายคนดี
1: เออด้วย
2: ก็ข้ามศพแล้วไปก่อน
1: เอาชัวร์
4: คนนี้น่ากลัว
1: ถอยไว้ถอย
0: ข้ามให้ได
1: ้โอ้นึกว่าจะแน่อาโถมันกลัวลุงมันกลัวลุง
0: ทำไม่ได้พ่อหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยข้าคงจะตายด้วยฝีมือของมันแล้วขอบใจมาก
2: ท่านเป็นใครกันเนี่ย
0: เราให้นามว่าศรีวิชัยเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนี้
1: เจ้า
0: เจ้าชื่ออะไร
2: กำฉันถวายมงคลพะยะค่ะกำฉันให้นามว่าสมชายพะยะค่ะ
0: เจ้าสมชายฝีไม้ลายมือเก่งฉกาจดีมากที่ช่วยข้าไว้มีงานการทำหรือยัง
2: ตอนนี้ยังไม่มีพะยะค่ะ
0: ยังไม่มีก็ดีรับสมัครทหารทันทีเลยสองคนร่างกายกำยำ
1: เ
0: ป็นทหารข้าได้
1: ได
0: ้แต่เดี๋ยวก่อนการที่เป็นทหารเนี่ยลูกเมียต้องไม่มีเพราะว่าการออกศึกออกสงครามเราจะมาพะวงไม่ได้เพราะฉะนั้นมีลูกเมียหรือเปล่า
2: เออ
1: มีเมีย
0: มีไหม
2: ไม่มีพะยะค่ะพระองค์กำฉันจะเป็นทหารรับใช้ชาติพะยะค่ะ
0: ไม่มีก็ดีแล้วอย่าโกหกรู้หรือเปล่า
2: พี่ค่ะ
1: มีเมีย

0: เป็นทหารแล้วไงเนี่ย
1: พี่
0: อะไรอ่ะ
1: แต่สัญญานะห้ามบอกว่ามีลูกมีเมียนะ
0: มีเมียอะไร
1: ไปด้วยกัน
0: ไปทหารแล้ว
1: ไปยะค่ะ

0: อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: รอการกลับมาพร้อมจะหมุนเสน่ห์อยากรู้เหลือเกินราธิดาของเราจะรูปร่างเช่นไรจะสวยติดแม่หรือว่าจะหล่อติดพ่อ
2: เบญจวรรณยิ้มสิลูกเห็นไหมใช่สิ่งที่เจ้าฝันใช่สิ่งที่เจ้าเห็นในฝันไหมนี่แหละคือที่ที่เจ้าควรอยู่ไม่ใช่กระท่อมที่พ่ออยู
3: ่แต่เบญจวรรณไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เลยนะพ่อ
2: เอาเถอะหน้าวันนี้มันอาจจะทำใจไม่ได้แต่วันข้างหน้าความสุขความสบายมาเยือนเจ้าจะรู้เองว่าที่เนี่ยคือที่อันสมควรเชิญเสด็จเถอะพระหญิงเชิญประทับด้านนู้นพะยะค่ะ
4: โอ้ใหญ่โตมโหฬารเชียว
2: เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนั่งนี่นั่งนี
1: ่เจ้าหมื่นเสน่ห์ขึ้นเฝ้าเราแล้วเจริญสุขราธิดาเรามาด้วยหรือเปล่า
2: สิ่งที่พึงปรารถนาแล้วโหยหาประดุจชีวิตดับบัดเดี๋ยวนี้เกล้าหม่อมชั้นหมื่นเสน่ห์ได้พาแก้วตาและดวงใจของพระองค์กับนิวัตคืนสู่พระนครแล้วผู้ที่เจ้าค่ะ
1: ขอบใจจะมา
2: ผู้หญิงที่ประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ด้านซ้ายของพระองค์ศรีวิชัยมีนามว่าเบญจวรรณคือราธิดาน้อยของพระองค์พะยะค่ะ
3: หม่อมฉันเบญจวรรณถวายบังคมด้วยค่ะ

0: ท้จริงการขึ้นฟอกในครั้งนี้ทำไมต้องห่มผ้าคล้ายคนไม่สบาย
1: เบญจวรรณไม่ค่อยสบายไปค่ะก็เลยต้องเอาผ้าติดมาด้วย
0: ผ้าของเจ้ามันเก่าเหลือเกิน
1: สนมพ่อ
0: สนม
1: เสด็จพ่อ
0: น้ำพ่อไอ้น
1: ้ำพ่อเสด็จพ่ออย่าเสด็จพ่อ
2: เบญจวรรณ
0: ท้องเหรอเนี่ย
2: เบญจวรรณลูกเธอท้องเหร
3: แต่อีโกนท้องคนเดียว
2: เบญจวรรณ
0: พระธิดาของเราตั้งครรภ์ผิดที่ข้าเองไม่ได้ดูแลเจ้าตั้งแต่เล็กจนไปให้ผู้ชายหมายตาหมายปองเธอไม่เป็นไรถ้าว่าเธอตั้งครรภ์ผัวคือใครบอกได้หรือไม่
1: เบญจวรรณจำเขาไม่ได
0: ้ถ้าจำไม่ได้
1: จำชื่อเขาไม่ได้
0: จำชื่อไม่ได้ทหารขึ้นเฝ้ารับเป็นการด่วน
1: เสด็จพ่อ
4: พระองค์ท่านเรียกแล้วก็ขึ้นเฝ้าสิ
2: ลุงก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
3: เดี๋ยวขอเวลาแป๊บลบหน่อยลบหน่อย
4: อะไรเป็นอะไร
3: ไอ้ชุดขาวลบหน่อยไอ้เสื้อลายมานี่ดิ
4: ข้าม
3: ึงอะมานี
4: ่ผมอะนะ
3: เออมานี่รูปร่างเหมือนที่อีกุลพูดเลยผอมๆสูงสูงยาวยาวรู้จักอีกุลเปล่า
4: ใคร
3: อีกุล
4: กุล
3: รู้จักเปล่า
4: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จัก
4: ครับ
3: แน่นะ
4: แน่
3: กูเนี่ยพี่ชายอีกุลไอ้แก้วฆ่าคนมาแล้ว99ศพขาดอีกศพเดียว
4: 100ศพ
3: ไม่รู้จักแน่นะ
4: ขอเดชาพี่ค่ะพระองค์เรียกกำชันสมชายขึ้นเฝ้ากำชันกราบบาทพระองค์พระเยซูค่ะ
0: พระสมชาย
4: รักที่9พระเยซูค่ะพระองค์มีอะไรเหลือพระเยซูค่ะ
0: ที่5ข้าให้ทุกคนขึ้นเฝ้าฟังไว้ให้ดีเถิดตอนนี้ราชธิดาของเราตั้งพระครรภ์เราอยากจะถามว่าเจ้ารู้เห็นใครเป็นผัวของนางบ้างหรือเปล่า
4: แล้วใครกันหรือคือราชธิดาพี่ค่ะ
0: เจ้าจงดูให้เห็นแก่ใจ
4: ได้พี่ครับพระองค
2: ์เฮ้ยอยู่
4: เปล่านะพี่ค่ะก็มันฉันไม่รู
2: ้อะไรยังไม
4: ่ฝ่าบาทด้วยกรรมของฉันเป็นทหารของพระองค์ก็มันฉันซื่อสัตย์ต่อพระองค์ไม่ถูกพี่ค่ะพระองค์มีเรื่องอะไรหรือพี่ค่ะถ้าไม่มีก็มันฉันจะไปฝึกปรือดับเพียงดาวพี่ค่ะ
0: หยุดเดี๋ยวนี้เราขอถามเจ้าอีกครั้งสุดท้ายเจ้าใช่ผัวนางหรือเปล่าตอบ
3: ล็อกแรกล็อกแรก
4: ฝ่าบาทก้ามฉันให้ตอบดีกว่าก้ามฉันไม่รู้จะตอบยังไงพี่ค่ะ
0: ยังไงตอบกันไม่ได้สักคนนี่เป็นเรื่องอะไรกันจงพูดมา
1: ขอเดชะไปครับหม่อมฉันเบญจวรรณจำเขาไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเห็นหน้าเบญจวรรณอาจจะจำได้ก็ได้ไปค่ะ
0: เอาแหละทหารในเมืองของข้ามากมายเชิญเพื่อจะมีใครสักคนที่เป็นผัวของเจ้าอยู่ในเมืองของข้าก็เป็นได
2: ้นั่งนิ่งๆ
4: อะไรเล่าน
2: ิ่งๆไว
4: ้โดนแล้วมึง
3: ไอ้นี่เหรอ
0: มึงใช่ไหมเนี่ยฮะ
2: กูได้กับนางเอกอะเนี่ย
1: คนนี้ไม่ใช่ไปค่ะ
0: ไม่ใช่จงชี้คนต่อไปเถิดลูกเสร็จพ่ออยากรู้เหลือเกินว่ามันคือใคร
3: ไอ้ไม่ไม่

0: ่พระเจ้าค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่ชี้มั่ว
1: คนนี้ไม่ใช่ก็เป็น
2: ถ้าไม่ใช
0: ่บ้าเหรอ
3: กูนึกว่ามึง
2: ดูไปเรื่อยๆอาจจะเจอก็ได้
0: แต่ไม่ใช
1: ่คนที่เป็นผัวของหม่อมฉันก็คือเขาคนนั้นแหละไม่ค่ะ
2: สมชาย
0: สมชาย
1: สมชาย
4: ฝากพ่อบ้าน
2: ยังไงลูกเราบอกไว้แล้วเจ้าคือผัวของลูกของข้ายอมมารับมาซะเถิด
4: การในครั้งนี้พระองค์ตรัสสั่งเอาไว้ก้าวของฉันก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารภายในแผ่นดินนี้ก้าวของฉันเคยรั้นวาจาถ้าพระองค์อยากจะรู้ก้าวของฉันก็จะตอบเพียค่ะหมดแรงจะยืนฝืนก

0: เมียต้องพับแล้วดับเป็นผีจะเอ่ยว่าจีปราศัยพูดจริงจากใจว่าไม่รู้จัก
1: เธอ

0: กังฉันไม่รู้จักเพียง
1: มองหาผัวไม่ได้เลยลูกของข้า

0: งามหน้ายิ่งนะนี่ล่ะราชธิดาที่หายไปกลับมาด้วยการตั้งครรภ์หาผัวไม่ได้สมชาย
1: ไปครับ
0: ในเมื่อหมดธุระของเจ้าแล้วจะไปไหนก็ไป
2: สมชาย
0: ก็ได้ทหารทุกคนต้องฟังนับที่นี
2: ้
0: งามหน้ารู้ถึงไหนเขาต้องอายถึงนั่นต่อจากนี้เป็นต้นไปเจ้ากับพ่อตัดขาดกันทหาร

0: ไม่ขอโทษที่ไม่ทำตัวเป็นจะมาทำตัวไม่ได้แล้ว
1: ผมจะช่วยองค์หญิงไม่ได้ผมจะช่วยองค์หญิงไม่ได้จริง
2: ๆสมเด็จต้องไปด้วยเหรอ
1: มาไปดู
2: ไม่เคยเจอตอนการประหารต้องไปเจอเนี่ย
1: ไอ้สมชายมึงไม่สมที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายมึงกับกูเห็นดีกัน
3: ปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: กูว่าว่าเฮ้ย
4: กูอะไร
2: มึงไม่เอาก
4: ูไม่เอาก
2: ูเลือดเดียว
4: หยาบ

0: มีอะไรอ่ะรู้เร็วสิกลัว
1: มึงไม่ฟันน่ะ
0: กูฟันใครไม่เป็น
1: โหที่เด็กเติบคนนั้นมึงฟันได
0: ้มันคนละฟันแล้วโอ้ยทำไงดีเนี่ย
2: มันเป็น
0: ความสงสารกันสงสารน่ะแต่ตามไปคำสั่งก็ต้องทำโอ
2: ้ลูกลูกไม่ผิดเลยจริงๆแม่เอาหัวใจไปฝากกับคนชั่วๆอย่างพ่อของลูก
0: โอ
2: ้เถอะนะลูกนะถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วแต่ชาติหน้าถ้ามีจริงแม่จะขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่อีกครั้งหนึ่งนะลูกนะ
0: โอ้ยหล่นลูกตาหนา
1: ไม่กล้าแล้ว
0: แมวแมวฟันเ

0: จบมาจากกลมปะเนี่ยไอ้ร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: กูกลัว
1: นิ่ง
0: ไอ้ร้อนโอ้โหกูกลัวแหมบทบาทมึงจะต้องร้องทำไมเรามึงอย่าให้ลุ้นดิกูอ่ะโอ้ยไม่เอามึงเลย
1: ไม่เอาแล้ว
0: ช่วย
2: ช่วยช่วยช่วย
0: ไอ้เนี่ยมันจะวันร้อน
2: ไปไป
0: ไอ้หลอนมึงฝันยัง
2: ไปแล้ว
0: ไอ้หลอนมึงฝันยังโอ้ยโอ้ยคอกระเด็นไปแล้วหรือยังคอกระเด็นยัง
1: อะไรวะ
0: มาอะไรเล่าก็มึงฝันดังฉับเมื่อกี
1: ้ฉับอะไรดังโบ้อะไรหัวกูเนี่ย
0: อ้าวอ้าว
1: โถแล้วใครเอาไปเล่า
0: หายไปแล้ว
1: หรือเข้าสารพระภูมิไหมวะ
0: จะบ้าเลยเราคนมันนี่จะทำยังไงเนี่ย
1: แล้วเราจะเอาศพที่ไหนไปให้อะ
0: และหัวใจต้องเอาไปให้เขาด้วยเนี่ยไม่มี
1: ไม่มี
0: ตายหาแล้วกูทำยังไงนี่มึงคิดดิไอ้หล่นมึงคิดเร็วๆกูดูเร็วๆ
1: เฮ้ยเฮ้ยกูรู้แล้ว
0: อะไร
1: รอสักครู่รอสักครู
0: ่อะไรอะไอ้หล่นมึงทำอะไรเอ๊ะไอ้นี่มันคิดออกมันจะทำอะไรไอ้หลอนเร็วๆเอ้ยอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับไอ้เสียงหมาไอ้หลอน
1: อะ
0: ไอ้หลอน
1: เฮ้ย
0: มึงทำอะไรมา
1: อ้าวก็เมื่อกี้ไงมึงเห็นตัวที่วิ่งไปเมื่อกี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมึงเห็นไง
0: ที่นมเป็นลาวๆวิ่งไปนะ
1: เออนั่นแหละ
0: ทำไมนะ
1: เออกูเห็นสวยดีไม่มีหัวใจกูเลยเอาหัวใจนั่นแม่งเลย
0: มึงเอาหัวใจอีดาง
1: นั่นแหละ
0: ไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วอีดางเมียกู
1: มึงไปละ
0: เฮ้ยเมียกู
1: ไอ้บ้าไม่ได้กับหมาไงเนี่ย
0: อีดาง
1: มึงได้กับหมา
0: ทีนึงโอ้ยไอ้เลว
1: แล้วกูก็ไม่รู
0: ้แล้วไม่ถามกูก่อน
1: อ้าวงั้นได้หัวใจแล้วกอดหัวใจไว้นั่นอย่าร้อนมันก็เป็นเมียมึง
0: ไปปะอีดางเอ้ยอย่าลืมมาช่วยชีวิตพี่นะ

0: ของชายนี่ลูกกำลังปิดบังอะไรแม่อยู่หรือเปล่า
1: แม่จ๋าแม่ก็รู้ว่ามันเกิดอะไรบ้างแม่อย่าแกล้งสมชายเลย
0: แม่ถามจริงๆนะลูกนะเจ้ากับองค์หญิงเบญจวรรณมีอะไรกันหรือเปล่าลูก
1: แม่ด้วยความรักที่สมชายให้กับองค์หญิงเบญจวรรณเราสองคนเป็นผัวเมียกันจ้ะแม
0: ่สมชายและทำไมล่ะลูกทำไมสมชายไม่บอกกับคนอื่นเข้าไปว่าเจ้ากับองค์หญิงได้เป็นอะไรกัน
1: คือว่าตอนนั้นสมชายได้ดั้นวาจากับองค์จอมเจ้าว่าสมชายไม่มีเมียจ้ะแม
2: ่สมชาย
1: โอ
0: ้พี่เจพี่เจใจเย็นก่อนนะพี่สมชาย
3: พี่เจ
4: ใส่ระยำทำยำแย่ นี่มึงรังแกผู้หญิง
1: สงสัยขอโทษ
0: เย็นสิพี่
4: อย่าทำพะเยอ

0: ่ชั่วทำตัวชั่วช้าแล้วมึงกลับมาทำไม
1: เจนเย็นสิพี
2: ่พ่อจ๋า
1: ฉันบอกให้ใจเย็นๆไงล่ะ
2: ใจเย็นไม่ได้มันไม่ยอมรับความจริง

0: กนี้ผิดความคิดไม่พอขอเพียงให้พ่ออภัย
1: พิษณุพิษณุ
2: มึงให้กูอภัยมึงแล้ว
1: โอ้ยใจเย็นๆยังไงเล่าม
2: ึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่ามึงมีสายเลือดเสน่ห์บ้างหรือเปล่ามึงกล้าบอกคนอื่นว่ามึงเป็นลูกกูหมื่นเสน่ห์แต่กูกับรู้สึกอายที่มึงกับไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย
0: พ่อฟังสมชายก่อน
2: มึงทำองค์หญิงเบญจวรรณทองต่อหน้าองค์จอมเจ้าศรีวิชัยเขาถามมึงองค์หญิงชี้ตัวแล้วแต่มึงกับบอกไม่มีอะไรกับองค์หญิงใส่ความองค์หญิงว่าองค์หญิงตรูว่ามึงเป็นสามีทำให้องค์หญิงเบญจวรรณถูกสั่งประหารชีวิตมึงมีความสุขบนความทุกข์คนอื่น
1: ใจเย็นสิพี
2: ่มึงมีอะไรจะพูดกับกูก่อนที่กูจะตัดกวาดความเป็นพ่อเป็นลูกกับมึง
0: ฉันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากฉันทำลงไปฉันไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ฉันคิดว่าพ่อจะเข้าใจฉันฉันกลัวฉันจะต้องตาย
2: มึงกลัวตายแล้วเบญจวรรณล่ะเบญจวรรณเขาไม่กลัวตายเหรอ
3: ไม่น่าเลย
4: มาแล้วนะ
3: มึงคนเดียวเนี่ยมึงคนเดียว
4: กูไม่รู้ไง
3: นำกับเมียกูได้ยังไงอ่ะวาสนาเมียพี
4: ่โอ้ชื่อวาสนามึงตั้งชื่อด้วย
3: เมียกูชื่อวาสนา
2: และไอ้รอนมึงเป็นอะไรเนี่ยร้องห่มร้องไห้เขากำลังหน้าสิวหน้าขวานมาร้องไห้สอดแทรกตรงกลางแบบนี้หมายความว่าไงมึงรู้เรื่องพวกกูเหรอถึงได้ร้องไห้เนี่ย
3: เปล่าไม่รู้
2: ร้องไห้มาแบบนี้แสดงว่ามึงประหารชีวิตเบญจวรรณแล้วใช่ไหม
3: ใช่

0: สวรรค์ตายแล้วเบชวันถูกประหารชีวิตแล้ว
1: มึงดูสิมึงดูวาสนาเมียกูมีคนร้องไห้ให้ด้วย
2: ฉันไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ดวงใจของพี่เบชวัน
1: โอ
2: ้ฟ้าหญิง
1: จูบได้จูบไปแล้ว
2: พี่พี่เป็นอะไร
1: เสียใจตามเมียพี
2: ่พี่จ๋าฟ้าหญิงมีอะไรสั่งเสียถึงฉันบ้างหรือเปล่า
1: คือว่าฟ้าหมาฟ้าหญิงไม่มีคำสั่งเสียอะไรทั้งสิ้น
2: แล้วก่อนที่ฟ้าหญิงจะสิ้นลมหายใจและพี่ควักดวงใจของฟ้าหญิงออกมาฟ้าหญิงพูดอะไรกับฉันบ้างหรือเปล่า
1: เรื่องนี้ต้องถามไอ้หล่นมันเลยมันรู
2: ้บอกฉันได้ไหม
3: อยากจะรู้เรื่องหรือไงตอนที่ฟ้าหญิงนั่นจะโดนประหารชีวิตฟ้าหญิงได้วิ่งเล่นเหมือนอยู่กลางทุ่งดูมีความสุขดีพอพี่เงื้อดาบจะฟันองค์หญิงร้องเอ๋ง
1: องค์หญิงบ้าแล้ว
4: นี่หมายความว่าอย่างไรพูดให้เข้าใจ
5: เฮ้ย
4: ตอนนี้ฟ้าหญิง
5: มึงสองคนอย่าพูดเล่นนะเรื่องคอขาดบาดตายเมื่อกี้มึงพูดทีจริงทีเล่นแต่ถ้าต่อไปนี้มึงไม่พูดเรื่องจริงกูจะฆ่ามึงสองคน
1: คือ
4: ตอนนี้
1: ตอนนี้องค์หญิงปลอดภัยอยู่มีคนมาช่วยไว้แต่หัวใจนี่เป็นหัวใจหมา
4: และฟ้าหญิงอยู่ที่ใด
6: จริงใช่ไหมเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้มีคนช่วยไว
4: ้และตั้งนานก็เสือกไม่บอกองค์หญิงไม่จะวัน
3: ต่อยสองคน
6: ลูกแม
5: ่ลูกกูต่อยยังไม่หนำใจ
1: ทำไม
5: ขออีกสักทีเถอะ
6: ดูนี่นะมาเร็วต่อยยังไม่หนำใจ
5: อะไร
6: ขออีกสักที
1: ค่ะโอ้ยเรื่องนี้มึงกูรับบทหนัก
3: ทำไมไม่ยอม
1: โอ้ยเรื่องนี้กูเสียใจสุดกูต้องเสียเมียกู
3: เมียมันชื่อวาสนาใช่ไหม
1: ใช่
7: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
5: ไปเร็ว
6: ไป
5: เร็ว
6: ไป
3: หนีหนี
4: เบญจวรรณ
3: หญิง
6: ไม
4: ่เบญจวรรณ
3: ไม่ต้องจับ
4: น้องก่อนเลย
5: น้องโก
3: น้องง่ะ
5: ไอ้หล่นน้องโก
3: โอ้สวัสดีจ้ะพี่เมีย
4: น้องก่อนเลย
3: ไม่เป็นอะไรเนี่ย
5: เดะมานี่ก่อนมาตกลง
3: อะไร
5: มานี่มา
3: อะไรอ่ะ
5: อีโกน
3: ทำไม
5: ในเมื่อมึงมีลูกมีตะแหมกูพี่มึงนะเนี่ย
3: ก็รู้อยู
5: ่ในเมื่อมึงผิดไปแล้วกูก็ให้อภัยมึงได้อีกุลในเมื่อมึงมีผัวกูก็ยอมให้มึงมีไป
3: จริงป่ะ
5: จริง
3: พูดเลยนะ
5: เออ
3: ขอร้อยคน
5: ฮะ
3: ได้ไหม
5: ร้อยคน
3: อืม
5: หนึ่งในร้อยก็ต้องมีกูดีกุล
3: จะบ้าเหรอเราเป็นพี่น้องกันนะพี่แก้ว
5: ก็พูดล้อเล่นไปกุลนี่ไอ้หล่น
3: อะไรอ่ะ
5: ดูแลน้องไว้ดีนะ
3: ดูแลผู้หญิงนี้ผมไม่ทิ้งหรอก
4: งอเลย
3: ไม่มีใครมือทำไมอ่ะกุล
5: เตะเลยยังอยู่ในสายตากูยังอยู่ในสายตากู
3: พี่ก็บอกแล้วพี่ยกให้แล้วไงยกให้ผมเ
5: หรอเออยกให้ไอ้กุลอย่าลืมนะ
3: ทำไม
5: ถ่ายคลิปไปให้กูด้วย
3: บ้าพี่ไม่ได้นะ
4: คิดอะไรแต่งงาน
5: แต่งงานเลยสิ
3: ดีกับพี่นะ
8: ได้จ้ะ
3: เรื่องทั้งหมดที่พี่ทำไปหัวหน้าเล่ามาทั้งหมดเลย
9: บ้าที่พี่ทำทั้งหมด
3: อ๋อที่พี่ทำมาทั้งหมดพี่ขอโทษ
9: อุ้ยไม่เป็นไรหรอกพร้อมที่จะให้อภัย
4: หอมแก้มยืนยันสิ
3: แล้วลูกล่ะ
9: อ๋อออกไปแล้วเดี๋ยวทำใหม่ได
3: ้ทำใหม่อีกเหรอ
9: ใช่เพราะว่าคุณวิ่งอ่ะคุณแทงลูกไหล
3: ไอ้ก้นลูกแทง
9: ลูกไหลมาคุณก็เลยกินไปเลย
4: หอมแก้มสิจะได้หายโกรธ
9: อย่าอยู่อยู่นั่นแหละชิคก็อายฉันเป็นผู้หญิงนะ
5: ไอ้ไอ้ก้นเดี๋ยวไอ้ก้นอย่าเล่นเนื้อเล่นตัวเดี๋ยวกูไม่ให้มีเดี๋ยวกูไม่ให้มี
9: เดี๋ยวมึงเหมือนหึงอ่ะ
3: นะ
9: จ๋า
3: ป้าที่รักคุณนะ
9: ไปเข้าป่า
5: เลย
4: ไปเลย
3: ลูกแทง
5: สินสอดสินเติร์ด
4: จับตัว
6: ไม่ต้องมาจับเนี่ยต้องตัวใช่เลย
4: ฝ่ายหญิง
8: จริง
4: นะกรรมฉันรู้ตัวแล้วเพราะกรรมฉันผิดที่ตามมาเนี่ยจะตามมาขอโทษ
6: คิดได้เหรอฮะทำคนอื่นเขาเสียใจอย่างเงี้ย
4: ตอบจากนี้ไปถ้าจะให้สมชายตายแทนสมชายก็ยอมจะไม่ใครมาทำร้ายฝ่ายหญิงอีกแล้วมานะ
9: ช่วยได้
4: ดีกันนะ
6: ที่หลังอย่าทำอย่างนี้รู้ไหม
4: สัญญาขอโทษขอหอมทีได้ไหม
3: พ่อมาโง่เนี่ย
6: ขอโทษได้ไหมคะ
4: พ่อ
10: โมโหกันแทบเป็นแทบตายเผลอมาแป๊บเดียวดีกันเป็นปีเป็นคุยไม่ได้นึกถึงพ่อถึงแม่แล้ววิ่งแนบมาเลยนะ
4: มาง้อเมียจะพ่อ
6: เอาเถอะนะ
10: เดี๋ยว
6: อะไรพ
5: ่
6: อ
5: แม่อีกน
9: เวนสมั่งสิเธอนี่อะไรตลอดเลยป้าพี่ไปน
10: ะไอ้พี่มึงนี่พี่น้องนี่ไอ้ที่ไม่น่าสงสารเลยนะนี่นี่เขาก็มีคู่ฉันก็กลับมามีคู่อันนั้นก็มีคู่แต่ไอ้เนี่
6: ย
10: คู่ไหน
5: กูเป็นม่ายเรื่องนี้กูเป็นม่าย
6: เป็นม่ายยังไง
10: เป็นม่ายยังไง
5: วาสนาเมียกู
10: ทำไม
5: ไอ้ล่นนะสิ
10: ทำไมอ่ะ
5: ก็มันคว้าหัวใจวาสนาไปมันก็ต้องตายกูต้องเป็นม่าย
10: เมียแกชื่อว่าสนาเนี่ยรูปร่างยังไง
5: อีด่างไงเรา
9: หรอหมาเหรอทายพี่สะพ้ายฉันตายแล้ว
5: พี่สะพ้ายมึงตาย
6: พี่สะพ้าย
5: โถอีกุลหมานี่ยังเรียกพี่สะพ้ายอีกเหรอ
9: แกบอกเมียแกไง
5: แหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวอื่น
10: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องหน้าเดี๋ยวหาคู่ให
5: ้หมาอีกเปล่า
10: ก็นั่นแหละน่าจะเป็นแบบเดียวเดิม
5: ชีวิตกูไม่รอดกับหมา
4: พ่อฉันน่ะเปรียบเหมือนดินที่ได้ฟ้ามาเคียงคู่ต่อจากนี้ไปฉันจะดูแลฟ้าอันนี้ให้ดีที่สุดจ้ะพ่อ
10: จำเอาไว้นะลูกทุกกำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตมันลิขิตเอาไว้แล้วมันไม่มีคำว่าบังเอิญมันไม่มีคำว่าไม่หรือมันไม่มีคำว่าใช่บนเส้นทางของชีวิตมนุษย์คนเราผิดได้ถูกได้ถ้ารู้จักแก้ฟ้าก็ย่อมเทียมดินเสม
6: อในที่สุดเรื่องร้ายก็ผ่านไปนะจ๊ะ
9: คนต่างเข้าเข้าใจกัน
6: น
9: อ
6: นแล้ว
9: ไปเราสามคน
5: กูพี่มึง
4: พี่ตามมาเคียเมียจ๋าพระเอกนัชชาขอโทษเหมือนมีกรรม
6: ไม่น่าให้อภัย
4: เมียอย่าได้โกรธ
6: อย่าถือสาลูกผมฉันเลยไปค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino
3: เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์พวกเราขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ประชาชนจัดกิจกรรมรอบนี้จัดที่พักเลย
2: ค่ะ
1: รอบก่อนหน้านี้ไปที่รัฐสภาบ้างไปโรงแรมซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นจุดที่มีการจัดทำโพยหัวหรือมีการรวมตัวกันและครั้งหนึ่งจะไปโพแมนแต่ถูกโรงแรมเขายกเลิกเมื่อวานนี้จัดเวทีที่ทำการพักประชาชนเลยแล้วก็เชิญคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนี่แหละไปเป็นวิทยากรเพราะคุณสมชัยเป็นคนเดียวที่มักจะโพสต์เกี่ยวกับรายงานการไต่สวนหรือรายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดกกต.ชุดที่36ชุดที่36กระบวนการของกกต.เนี่ยประกอบด้วยตั้งแต่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่เราเรียกว่าอนุชุด25ซึ่งมีความเห็นว่าให้ส่งฟ้อง229คนต่อมาความเห็นของเลขากกต.
2: ค่ะ
1: ซึ่งคุณแสวงบุญมีให้คุณคันชิตเจริญอินทร์ทำความเห็นเรารู้ในเบื้องต้นว่าณขณะนี้เนี่ยคุณคันชิตในนามเลขากกต.ทำความเห็นให้ส่งฟ้องอย่างน้อย136สว.บวกกับรัฐมนตรีณพินทรศรีสรรพางเพราะมีการเปิดออกมาก่อนหน้าและสุดท้ายขั้นตอนที่3คือคณะอนุวินิจฉัยชี้ขาด
2: ชุดที่36ค่ะ
1: ชุดที่36ซึ่งมันมีปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับชุด36เลย
2: 26
1: ชุด26
2: ค่ะ
1: ชุด26เนี่ยให้ฟ้อง
2: 229คนค่ะ
1: ชุด36
2: ก็คือยกหมดเลยไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนค่ะ
1: และทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนของกกต.ซึ่งพิจารณามารู้สึกจะ3เดือน
2: ค่ะ
1: เดิมเนี่ยจะชี้ขาดลงมติกันตั้งแต่วันก่อนและแต่เลื่อนมา
2: เป็น
1: 14กันยายนอย่างที่ทราบกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสมชัยในฐานะที่เป็นคนที่ได้เอกสารหรือได้ข้อมูลเกี่ยวกับชุด36ก็ทราบว่าเป็นการได้เป็นรายงานมารายงานของอนุชุด36ซึ่งคุณสมชัยก็บอกในวงเสวนาที่ว่านี้อ๋อเดี๋ยวก่อนจะลืมเพราะจะส่งช่วงมาสักครู่นี้คุณณัฐวงเนียมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ประเด็นเพียงเพราะว่าคุณสมชัยมีการแย่ว่านี่เข้ามาหรือเปล่าไม่ได้มานะยังมีประเด็นคือรัฐวุฒิเนี่ยข้อที่หนึ่งคุณณัฐวงเนียมเนี่ยเคยเป็นบุคคลที่กกต.เชิญไปให้ข้อมูล

0: หรือให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีบาร์โค้ด
1: อืมค่ะ
0: คงจะจำได้ถูกบอกว่าเป็นพยานกกต.ไหมอันนี้เราไม่รู้แต่คุณณัฐวุฒิถูกกกต.เชิญไปให้ความเห็นคดีบาร์โค้ดหมายถึงการเลือกตั้งส.ส.และเป็นที่มาของการไปปะทะครั้งแรกกับคุณสมชัยในรายการทางเนชั่นทีวีคุณผมจำได้ว่าคุณวรวิชิมมณีเป็นประธานอยู
1: ่เป็นพิธีกร
0: อยู
1: ่ค่ะ
0: มีความดุเดือด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยข้อต่อมาคุณณัฐวุฒิวงเนียมก็ยังเคยเป็นอนุกกต.ซึ่งต่อมากกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงว่าตั้งเป็นอนุจริงอนุกกต.เราไม่รู้อนุคณะไหนตรวจสอบอะไรบ้างแต่กกต.ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพราะหลังจากสอบถามไปที่อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุดได้ข้อมูลมาก็มีคำสั่งให้คุณณัฐวุฒิพ้นจากอนุกกต.ไปแล้วรวมเวลาอยู่ในตำแหน่งอนุกกต. 57วัน
1: ค่ะ
0: คนณัฐวุฒิได้บอกในเวลาต่อมาว่าเฮ้ยตั้งผมก็ไม่บอกผมออกเองผมออกเองถึงแม้ว่าคุณณัฐวุฒิเคยปรากฏภาพเมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นบนเวทีไปอยู่กับหนึ่งในกกต.คนติติเชษฐ
1: ์ค่ะ
0: ติติเชษฐ์นุชชนาทซึ่งเป็นประเด็นที่คุณสมชายก็ไปร้องอยู่เกี่ยวกับกรณีที่เคยไปพบกับสตง.มันก็มีประเด็นโยงกันแบบนี้อันนี้คือส่งช่วงมาล่ะคุณติติเชษฐ์เนี่ยมันเคยมีปรากฏภาพอยู่กับคุณรัฐทูตเลยจะไปบังเอิญอะไรหรือก็ไม่ทราบแหละ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้กลับมาม ันโยงเห็นไหมตกลงไม่ได้เคยทำอะไรในอนุกกต.นะ
1: บอกแบบนั้นค่ะ
0: ถ้าฟังจากคุณณัฐวุฒิวงเนียมเองรวมถึงกกต.ที่ออกแถลง
1: ค่ะ
0: เรากลับมาคนสมชัยเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมได้อ่านสำนวนที่มีการส่งเข้ามาเป็นไฟล์เป็นสรุปการทำงานหรือบันทึกการประชุมนั่นแหละของอนุวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายชุดที่36ในคดีหัวสว.เนี่ยแกก็พรีเซนต์อย่างนี้นี่ฮะคุณสมชัยก็อธิบายหลักการว่าการตั้งอนุจริงๆต้องเรียกว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกกต.ชุด25เนี่ยชุด26
1: 26ค่ะ
0: ชุดแรกที่ฟ้อง290 29คนมันมีเหตุมีผลอันเนื่องมาจากว่าเป็นคณะพิเศษไม่ปกติมี25คณะตั้งคณะ26เพราะต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็หมายถึง DSI
1: มาร่วมด้วยซึ่งก็ร่วมอยู่ในชุดที่26ค่ะ
0: ซึ่ง DSI เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายไปดูพวกเส้นเงินบันทึกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: และ DSI ก็ได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปหลายร้อยปากก่อนจะสรุปสำนวนพอมาถึงชุด36เนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งขึ้นมาทำไมเพราะปกติสามารถใช้ชุดปกติได้แต่กลับไปตั้งชุด36ขึ้นมาอาจจะพูดถึงอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญก็ดูจะไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ซึ่งมันจะโยงต่อมาที่คุณชัยพลสะท้อนดีกล่าวหาว่าเป็นจักรวาลรายล้อมภูมิใจไทยมาเป็นอนุชุด36แต่คุณสมชัยบอกนะครับว่าเท่าที่ดูบันทึกการประชุมปรากฏว่าที่ประชุมช่วงแรกๆมีการซักถามบ้างวิธีการทำงานก็คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยคอยสรุปรายงานของชุด26รายงานชุด26ให้อนุ36รับทราบและพิจารณา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงแรกๆพอจะมีการซักถามกันบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมแต่หลังๆอ่านแล้วจบอ่านแล้วจบไม่มีการซักถามเลยหมายถึงอนุชุด26เขาทำมายังไงเจ้าหน้าที่กกต.ก็รายงานหลังๆนี่ก็อ่านแล้วก็จบอ่านแล้วก็จบไม่ถาม
1: ไม่ถามหรือไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยอะค่ะ
0: โดยเฉพาะการประชุมครั้งที่13ปี69
1: เอกสาร
0: บันทึกการประชุมเนี่ย39หน้า
1: ฝ่ายเลขาอ่านไป38หน้าครึ่งค่ะกรรมการแทบไม่ถามหรือสงสัยอะไรเลย
0: มีเพียง
1: มติรับทราบข้อชี้แจง
0: ไม่พบว่ามีการเรียกอนุชุด26มาให้ข้อมูลเพิ่มหรือแม้กระทั่ง
1: เอาเอกสาร
0: ไม่พบว่ามีการเอาเอกสาร
1: ต้นฉบับมาพิจารณาค่ะ
0: หมายถึง เส้นเงิน

0: บันทึกโทรศัพท์ไม่เห็นเลยบันทึกการประชุมว่าอนุสารถูกได้เรียกมาดูบ้างไหมอ่านสรุปรายงานเจ้าหน้าที่แล้วจบขนาดเดียวกันคุณสมชายระบุว่าถึงแม้โดยตำแหน่งคุณชวนาถไตรมาสอดีตเลขาธิการสำนักงานสามนูนเป็นประธานุชุดนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าในบันทึกการประชุมปรากฏชื่อนายอนุชาจันสุริยา
1: ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการเนี่ยค่ะ
0: เป็นผู้มีบทบาทนำในการประชุม
1: ทั้งตั้งประเด็นทั้งกำหนดกรอบการพิจารณาการประชุมครั้งที่4/69
0: แล้วก็ยกไปถึงการประชุมครั้งที่4ซึ่ง
1: มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคในจังหวัดบุรีรัมย์
0: โดยมีอนุคนหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครไปยุ่งกับเขาทำไมหมายถึงเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่ามีผู้ถูกหารายนี้เป็น1ใน229
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรยังไงอ่ะนึกออกใช่ไห
1: ม
0: คุณสมชัยบอกว่าบันทึกการประชุมเนี่ยปรากฏว่ามีกรรมการคนหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลคนนี
1: ้ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครค่ะไปยุ่งกับเขาทำไมเขาแค่เตะบอลนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ควรนำมาเกี่ยวข้อง
0: ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเลขานุการก็ยังทำหน้าที่กกต.นะชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายว่าถ้าเป็นความผิดนำมาอยู่ในสำนวนได้เพราะกฎหมายระบุว่าผู้สมัครหรือผู้ใดมันถ้าไม่นึกย้อนไปถึงประเด็นที่คุณแสวงเคยพูดจำได้ไหม
1: เล
0: ขากกต.ที่บอกว่าต้องตีกรอบนะต้องเป็นผู้สมัครหรือผู้สมัครรู้เห็น
1: ค่ะ
0: รับรู
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยคุณสมชัยก็อ้างว่านี่ไงเจ้าหน้าที่กกต.เขาก็ชี้แจงว่ามันอยู่ในสำนวนได้แม้จะไม่ใช่ผู้สมัครแต่นายอนุชาซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นหนึ่งในอนุกรรมการพยายามจะตีกรอบซึ่งที่แปลกก็คือคุณสมชายบอกว่าการตีกรอบให้คนผิดหลุดไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไหม
1: ก็คือ
0: ว่าตีกรอบว่านักการเมือง
1: ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแทรกแซงการหัวสวได้ค่ะซึ่งตีกรอบแบบนี้คุณสมชายบอกว่าถือว่าไม่ถูกต้องแปลว่าฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงๆเนี่ยควรจะต้องร้องขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมคณะชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2559
0: ค่ะแนะนำว่าเดี๋ยวไปขอศาลดีกว่า
1: เพื่อจะได้ดูว่าอนุกรรมการแต่ละคนนะคะเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรเพราะว่ามีทั้งหมด5คน
0: ยกคำร้องทั้งหมดเนี่ย5คน
1: อ
0: ีก2คนไม่ยกทั้งหมด
2: อย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายามที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะการตีกรอบที่อยู่ในการประชุมครั้งที่3เนี่ยผมอ่านแล้วผมว่าแปลกๆการตีกรอบก็ตีนี้1ต้องเป็นผู้สมัคร2คือจะต้องทำความผิดตามกฎหมายอันนี้ก็ถูกต้อง3ต้องยินยอมคุณไอติมเป็นผู้สมัครไอติมอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมเป็นนักการเมืองใหญ่ของจังหวัดนั้นผมช่วยเองนะครับเดี๋ยวไปบอกใครต่อใครให้ช่วยคุณไอติมคุณไอติมไม่ต้องรู้เรื่องคุณไอติมไม่ผิดคำว่ายินยอมเนี่ยไปตีกรอบถึงขนาดว่าไม่รู้ถือว่าไม่ยินยอมยังตีกรอบต่อไปครับว่าคนผู้สมัครดังกล่าวเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะเป็นสว.ด้วยคุณพึ่งเป็นผู้สมัครเหมือนกันแต่คุณพึ่งเนี่ยไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงชีวิตนี้ก็อยากจะขายหมูต่อไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมเป็นกรรมการสอบสวนนะผมก็จะบอกเอ้คุณพึ่งผมมีหลักฐานนะว่าคุณเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากใครไม่รู้ตีตัวเครื่องบินให้ออกค่าที่พักโรงแรมให้คุณมาโหวตที่กรุงเทพสุดท้ายคุณได้กี่คะแนนแล้วคุณอยากเป็นสว.หรือเปล่าคุณได้กี่คะแนนนี่
3: ศูนย์คะแนนค่ะไม่ได้อยากเป็นสว.
2: โอ้โหหลุดเลยครับตีกรอบทุเล็ดแบบนี้ได้อย่างไรไม่รู้นะผมคิดว่าการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีกรอบที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่ากกต.บอกว่าถูกต้องช่วยชี้แจงด้วยกกต.7คนหรือ5คนในอดีตเนี่ยคุณตัดสินใจคุณต้องรับผิดชอบเองคุณจะไปโทษลูกน้องไม่ได้เคยพูดประโยคนี้คล้ายกับว่าชุด36ไม่เกี่ยวชงอะไรมาก็แล้วแต่กกต.ท่านมีอำนาจในการวินิจฉัยท่านต้องรับชอบเองแต่ตอนนี้ถามว่าแล้ว36ที่ชงขึ้นมาผิดหรือไม่ผิดสมมติมีการร้องนะครับให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของชุด36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลมีนะฮะแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรเป็น10หน้าไปดูครับว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในช่วงต้นหรือไม่ถ้ามาจากกรอบ